0: สุขมากเป็นความสุขเล็กๆเรียกว่า small achievement ในแต่ละวันเป้าหมายเล็กๆที่สำเร็จได้แล้วก็มีคุณเทศยะนะคะโอไฮโออาเซียนมีคุณพัชรานิตคุณสักกรินนะคะแล้วก็คุณอัมไพรและอีกหลายๆท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะ
1: ครับเห็นคุณชยุทธจากสุราษฎร์แล้วก็ทาง TikTok นะครับก็มีคุณบิ๊ก1963นะก็ได้รีโพสต์TikTok ของเรานะครับเพื่อจะได้คุณผู้ฟังได้เห็นกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คุณบิ๊กก็สวัสดีพวกเรามาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคุณ GTTNT 16นะครับคุณหมู899แล้วก็คุณผู้เข็นธรรมจักรนะครับได้เข้ามาร่วมในการเข้าชมใน TikTok ของเรานะครับคุณวัสอนทานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวกลับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
0: ค่ะในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกับเราสองคนเพิ่มเติมนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วง 7:15 นาทีเจาะลึกอาเซียนจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนนะคะผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือตีหรือเปล่าเป็นเครื่องหมายคำถามมีตั้ง2ตัวเนี่ยเดี๋ยวมาตามกันในช่วง 7:15 ค่ะ
1: ครับผมมีรายงานพิเศษมาอีกเรื่องนึงนะครับที่จะมันก็เป็นค่อนข้างจะยาวแหละแต่ว่าก็จะแบ่งเอานะครับเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องของสงครามอิหร่านกับอิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะงงนะว่าเอ๊ะทำเวลาอเมริกาบอกว่าหยุดยิงแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่เคยหยุดยิงแต่ทำไมอเมริกานะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ 70-80 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังสนับสนุนประเทศอิสราเอลอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงแม้ว่าอิสราเอลจะไม่เคยเชื่อฟังเลยนะครับแล้วก็เคยถล่มเรือของอเมริกาด้วยนะในยุคนู้นเนี่ยแต่ก็อเมริกาก็ดูว่าญาติดีแล้วก็สนับสนุนอิสราเอลตลอดเลยทีเดียว
0: มีหลายมิติลึกลับในเรื่องของความสัมพันธ์อิสราเอลและสหรัฐเนี่ยนะคะเชิญค่ะพี่ดน
1: ทีนี้มันก็เลยมีตัวนี้นะครับที่เราไปค้นคว้ามาเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีการอนุญาตให้ทำการล็อบบี้หรือว่ากลุ่มผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่จะกลุ่มเกษตรกรเขาก็จะมีกลุ่มล็อบบี้ของเขากลุ่มเรื่องสิทธิมนุษยชนนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีกลุ่มของเขาเพื่อที่จะไปล็อบบี้หรือไปให้ข้อมูลกับบรรดานักการเมืองที่มีอำนาจในการดำเนินนโยบายแล้วก็ร่างกฎหมายอะไรต่างๆนะครับองค์กรที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นล็อบบี้สที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกนะครับล็อบบี้สนี้ชื่อAmerican Israel Public Affairs Committee หรือ IPAC
0: ชื่อองค์กรตรงตัวมากหน้าที่และบทบาทค่ะใช่ค่ะ
1: องค์กรนี้นะครับก็ก่อตั้งขึ้นในอเมริกาเมื่อปี1953หรือพ.ศ. 2496นะครับโดยอิชร่าซีลิเคนเนนนะครับซึ่งเป็นอดีตนักข่าวและเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับนโยบายของตะวันออกกลางนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ก่อตั้งองค์กรเนี่ยใช้ชื่อว่า American Zionist Committee for Public Affairs ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น IPAC หรือ IAIPAC ในเวลาต่อมานะครับเพื่อสะท้อนบทบาทที่กว้างขึ้นในการมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐผ่านระบบรัฐสภาIPAC ไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าทำหน้าที่เป็น political action lobby ที่มีอิทธิพลสูงต่อสมาชิกของเกรสนะครับโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานของ IPAC นั้นเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับตามข้อกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็การล็อบบี้สมาชิกสภาคองเกรสแล้วก็สภาทั้งรวมทั้งเซเนเตอร์แล้วก็ House of Representatives หรือว่าสวและสสเนี่ยก็เขาก็จะเป็นทำหน้าที่ที่ตรงนี้นะครับมี IPAC จะจัดการประชุมประจำปีนะครับในเรื่องของ Policy Conference ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมหลายพันคนรวมถึงนักการเมืองระดับสูงนะครับแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายนะครับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยบริจาคทางการเมืองได้แล้วก็สนับสนุนกลุ่มต่างๆพันธมิตรต่างๆทางการเมืองทั้งในระดับรัฐ และใน

0: ระดับท้องถิ่นนะครับการล็อบบี้ของพวกเขาในรัฐสภาเนี่ยเขาจะส่งคนไปนะครับล็อบบี้ให้ข้อมูลกับทั้งส.ส.และส.ว.แล้วก็มีการให้เงินสนับสนุนด้วยนะครับในการลงเลือกตั้งของส.ส.และส.ว.คือทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือว่าพรรครีพับลิกันก็ตามขอเพียงอย่างเดียวว่าเมื่อเวลามีประเด็นที่เกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยถึงคุณจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไม่ขัดขานถ้าไม่ขัดขานก็จะมีการให้เงินสนับสนุนนะครับแล้วก็ถ้าสสหรือสสวท่านใดที่แสดงตัวชัดเจนว่าต่อต้านอิสราเอลเนี่ยทาง IPAC ก็จะไม่สนับสนุนแล้วก็จะจัดสรรงบประมาณนี้ไปให้กับฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะผลที่ตามมาก็คือคนไหนที่มีเงินในการทำหาเสียงเนี่ยมากที่สุดนะครับก็จะชนะการเลือกตั้งเสมอสถิติปัจจุบันนี้บอกว่าสว.จำนวน100คนของรัฐสภาอเมริกานะครับ93คนเป็นผู้ที่รับเงินสนับสนุนจากองค์กร IPAC ครับยังมีเรื่องต่อไว้มาเล่าต่อกันในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ให้คุณผู้ฟังนึกย้อนไปตอนที่ดิฉันเล่าเจาะลึกเรื่องมาก้า Make America Great Again รวมไปถึงปูมหลังของคุณเจอราร์ดคุชเนอร์นะคะซึ่งเป็นลูกเขยของคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นสามีคุณอีวานก้าทรัมป์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนการเจรจาข้อพิพาทระหว่างอิหร่านสหรัฐตลอดทุกครั้งรวมถึงครั้งล่าสุดนี้ด้วยนะคะก็มีเชื้อสาย Jewish นะเรียนในโรงเรียนยิวด้วยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยแนบแน่นเป็นผู้ที่เข้าไปทำให้มีความเชื่อมโยงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มประเทศอ่าวหรือว่า Gulf Country ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยมากขึ้นนะคะมาสั้นๆสักเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการขายเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงนะระหว่างออสเตรเลียและแคนาดาค่ะออสเตรเลียเป็นผู้ขายแคนาดาเป็นผู้ซื้อนะคะข้อตกลงนี้เนี่ยมูลค่า 1.7 บิลเลียน US ดอลลาร์หรือประมาณ 57,600 ล้านบาทนะคะเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยี OTH นะคะหรือว่าเรดาร์เหนือขอบฟ้าค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ออสเตรเลียขายนวัตกรรมนี้ให้กับต่างประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนเฝ้าระวังภูมิภาคอาร์กติกของแคนาดาแคนาดาต้องเอาไว้รับมือกับภัยคุกคามนะคะสาเหตุหลักๆที่เขาซื้อจากออสเตรเลียนี้เนี่ยเพราะว่าระบบเรดาร์สูงนี้นะผลิตโดยออสเตรเลียนะคะซึ่งทั้งแคนาดาและออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องเจอกับสภาพภูมิประเทศขั้วโลกที่คล้ายๆกันคืออยู่บนกับอยู่ล่างใช่ไหมคะทำให้ออสเตรเลียเนี่ยมีความเชี่ยวชาญระดับโลกเลยในการพัฒนาเครือข่ายเรดาร์พิสัยไกลนะคะซึ่งจำเป็นอย่างมากในการช่วยแคนาดาอัปเกรดระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศในแถบอาร์กติกค่ะนอกจากนี้นะคะการซื้อยุทโธปกรณ์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีทางทหารจากสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมกลาโหมระหว่างประเทศพันธมิตรด้วยนะคะภูมิภาคอาร์กติกของแคนาดาเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่น้อยเพราะว่ามันหนาวเนาะและโครงสร้างพื้นฐานเลยก็เนยน้อยไปด้วยขณะที่พื้นที่อาร์กติกส่วนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ของทั้งหมดของประเทศก็อยู่ติดกับแคนาดาและรัฐอลาสก้าของสหรัฐค่ะทางด้านรัฐมนตรีของแคนาดานะคะที่เขาดูแลด้านกลาโหมเนี่ยชื่อคุณสตีเฟนฟูร์เขาบอกว่าแคนาดากำลังเน้นเสริมสร้างความมั่นคงในแถบอาร์กติกผ่านเนี่ยแหละค่ะการจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงจากออสเตรเลียนะออสเตรเลียช่วงหลังเขาก็ค่อนข้างก้าวไกลนะคะในเรื่องการพัฒนายุทโธปกรณ์เรือดำน้ำขายเครื่องบินด้วยนะรอยเตอร์สนำเสนอเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Australia sells advanced radar technology to Canada in record of 1.7 billion US dollars deal นะคะเป็น advanced radar technology เหนือขอบฟ้าไปเลยคือแบบล้ำ นะคะ
0: เป็นที่น่าสังเกตนะครับเขาแคนาดาเนี่ยอยู่ทั้งขั้วโลกเหนือนะแต่ว่าออสเตรียนี่อยู่ทั้งขั้วโลกใต
1: ้ใช่ค่ะ
0: ต่างกันขนาดนั้นเนาะ
1: แต่เข้าใจ
0: กัน
1: เข้าใจความรู้สึกของแก๊งขั้วโลก
0: แล้วก็แก๊งขั้วโลกแล้วนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะครับ

0: ้งสองประเทศนี้เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็ยังมีความญาติดีต่อกันเราเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับสงบสงบกันนะบรรดาประเทศทั้งหลายเราจะได้ทำมาหากินกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีนะครับแล
1: ้
0: วก็ในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์อัจฉรี
1: อาจารย์ภากรค่ะ
0: อาจารย์ภากรอาจารย์ภากรกัจฉรีนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนนะครับเรื่องการชนะผู้ชนะสงครามสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคือจีนจริงหรือไม่ด้วยคำถาม1 2เอ๊ะคือหมายคำถาม2 3ตัวนะครับ
2: เคยเห็นรถราชการไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวไหมครับหรือได้ยินข่าวเอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวบางคนอาจคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวแต่จริงๆแล้วนั่นคือเงินภาษีของเราทุกคนครับรถหลวงมีไว้เพื่อใช้ทำงานราชการเพื่อบริการประชาชนไม่ใช่เอารถหลวงไปใช้ธุระส่วนตัวแม้จะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นี่เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่ามีพฤติกรรมที่ส่อแววทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรกระทำสำนักงานปปช.จึงเสนอให้แยกให้ชัดอะไรคือสวัสดิอะไรคือทรัพย์สินของราชการและต้องมีระเบียบควบคุมการใช้งานให้โปร่งใสตรวจสอบได้การนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวพร้อมเบิกค่าน้ำมันมีความผิดและโทษตามกฎหมายครับถ้าเราเห็นอะไรที่ดูไม่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องมองผ่านไปเฉยๆเรามีสิทธิ์ตั้งคำถามและแจ้งเรื่องได้ทั้งกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะรถหลวงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคนครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcourt.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Court Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Court HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning อาเซียน
1: จริงๆฝุ่นก็ยังตลบไม่หายนะคะสำหรับความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลนะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือเปล่านะคะคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉรีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากร
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
6: ครับผมครับผมครับ Morning ครับอรุณสวัสดิ์ครับ
1: ได้ยินเสียงบรรยากาศรอบตัวนะคะกำลังเดินทางไปไหนหรือเปล่าคะอาจารย
6: ์ใช่ครับพอดีว่าเดี๋ยวมีคลาสเช้าครับผมก็เลยอาจจะมีเสียงรอบข้างนิดนึงครับกำลังเดินทางครับ
1: ก็มีคลาสเช้าก็เลยเข้าสายให้เราก่อนนะในวันนี้ อาจารย์จะเล่าเรื่องความขัดแย้งที่ผ่านมานะคะก็เกือบ4เดือนเลยสำหรับสงครามสหรัฐอิหร่านนะคะหลายๆคนเนี่ยมองว่าช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไปจีนมาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าใกล้ชิดมากขึ้นไหมอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ
6: ครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเราได้เห็นแล้วแหละว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะเจรจากับทางจีนนะครับเพราะคือ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีนะสงครามอิหร่านกับอเมริกามีความตึงเครียดที่ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลดีต่ออเมริกานะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เขาก็โดนแล้วก็เผื่อผลกระทบมาจากตัวที่เป็นสงครามการค้าที่เขาเริ่มเองและมันก็ทำให้เลยครับเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0: ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเขาต้องหาทางลงแหละและใครล่ะที่จะช่วยทำให้หาทางลงได้หนึ่งในนั้น
1: คือสิ่งที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเพราะว่าคือจีนเองเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนกับอะไรครับเผื่อตายอยู่เนาะนะครับอยู่เฉยๆนะครับคนเขามีปัญหากันทะเลาะกันนะครับกลายเป็นว่าเผื่อจีนได้เผื่อผลประโยชน์คือสุภาษิตจีนเขามีอยู่คำหนึ่งครับว่านั่งอยู่บนภูครับดูเสือกัดกันเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นอารมณ์จีนในตอนนี
2: ้ค่ะนั่งอยู่บนอะไรนะคะอาจารย
1: ์นะครับเพราะว่าก็พออเมริกากับอิหร่านทำสงครามกันที่ตะวันออกกลางซึ่งก็เลยอาจจะทำให้อเมริกาเนี่ยครับติดพันตรงนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้แผ่อิทธิพลนะครับมายังพื้นที่ของจีนนะครับอย่างเช่นนะครับรอบๆจีนไต้หวันเอ่ยนะครับหรือว่าทะเลจีนใต้เอ่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100% หรอกครับนะครับแต่คือมันก็เป็นเหตุผลที่มากพอที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะรักษาสัมพันธ์กับจีนเอาไว้นะครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้มีความตึงเครียดที่มากไปกว่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วทำไมเราถึงมองกันว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะญาติดีกันจังเลยนะครับพอล่าสุดที่เขาเจอกันที่คือปักกิ่งเนาะนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพฤษภาคมเนี่ยเราเห็นเลยว่าในประเด็นหนักๆที่ละเอียดอ่อนเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แทบจะไม่คุยออกนอกสื่อเลยนะครับอย่างในประเด็นเรื่องของตัวอาวุธนะครับดีลอาวุธกับไต้หวันเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่คุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคุยประเด็นเรื่องของการซื้อขายสินค้าไม่ว่าจะโบอิ้งไม่ว่าจะสินค้าการเกษตรแล้วกับจีนเพราะอะไรเพราะเขาตั้งธงไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องดีลในเรื่องของการค้ากับจีนให้ได้เพื่อจะได้กลับไปยังประเทศเขาเพื่อลดความตึงเครียดในเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าพฤศจิกายนจะมีในเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอม
2: ค่ะ
1: ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลนะครับต่อโดนัลด์ทรัมป์นะพอหลายฝ่ายก็บอกว่าอ้าวยังไงเขาก็หมดอยู่แล้วเผื่อวาระ2นะครับแต่ส่งผลนะต่อสิ่งที่เขาอยู่ไงนะครับณเป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าสมมติว่าเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับเสียงยิ่งหายไปมันก็ยิ่งทำให้เขาอาจจะทำอะไรลำบากที่ยากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาเองแต่มีความกดดันนะครับที่เขื่อพักเขาด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็คือเหตุผลที่เขาก็ยังนะครับต้องรักษาตรงนี้นะครับกับจีนไว้นะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันอาจจะเป็นรับความสัมพันธ์แบบชั่วคราวคือในมุมมองผมก็มองว่าคือก็ยังไม่ได้ญาติดีแบบ 100% หรอกครับนะครับเพราะว่าในมุมมองของทั้งโดนัลด์ทรัมป์กับทั้งอเมริกาเองก็ยังมองว่าจีนนะครับขึ้นมาแบบแล้วเป็นคู่แข่งเขาแหละดังนั้นเนี่ยคือมันจะไม่ได้แบบ 100% ขนาดนั้นนะครับแต่ในมุมมองผมมองว่ามันคือความจำเป็นณเวลานี้ที่ต้องให้จีนเข้ามาเป็นเหมือนนะครับตัวกลางนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นตัวกลางล่ะเพราะเราเห็นตามหน้าสื่อนะครับปากีสถานนี่ที่นะครับเป็นในส่วนของคนกลางเจรจาครับแต่ถ้าเรามองกันตามเนื้อผ้าคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับปาเกียฐานอีกทีหนึ่งก็หนีไม่พ้นจีนหรอกครับนะเพราะว่าจีนเองเนี่ยอยากที่จะให้สงครามจบเช่นกันเอ๊ะทำไมมันดูขัดจะทิ้มเขื่อเมื่อกี้เขื่อว่าไปนะครับว่าจริงๆแล้วถ้ามีสงครามนะครับจีนน่าจะได้ผลดีด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องบอกวันนี้ว่าแต่ถ้ามันลากยาวแบบยาวจริงๆอ่ะคือมันก็เสียไปทั้งหมดแหละครับนะเพราะอะไรนะเพราะมันทำให้เศรษฐกิจมีปัญหานะครับและจีนเองเขาต้องการที่จะทำมาค้าขายแล้วต้องการที่จะนะครับใช้ตะวันออกกลางในการที่จะถ่วงดุลอำนาจกับอเมริกาด้วยถ้าสมมติว่าลากยาวไปเขาก็เกือบไม่สามารถที่จะแผ่อิทธิพลเข้าไปในตรงนั้นรับได้เหมือนเดิมนะเพราะในขณะเดียวกันที่เราบอกว่าจีนเองเนี่ยนะครับค่อนข้างจะนิ่งเงียบเนาะนะครับไม่ได้ออกตัวแบบนะครับล้อฟรีนะครับว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะเขาทำไม่ได้รับลองคิดดูนะนะครับถ้าเขานะครับบอกว่าเนี่ยเขามีดีลสำคัญกับอิหร่านนะมีดีลระยะยาวดังนั้นเขาต้อง

0: อยู่ฝั่งอิหร่านถ้าทำแบบนั้นไปปุ๊บจีนโดนประณามแน่นอนแล้วจีนเองก็จะเสียนะครับพันธมิตรในตะวันออกกลางที่อยากจะดีลไว้ด้วยไม่ว่าจะซาอุดีอาระเบียอะไรต่างๆถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำแบบอยู่เบื้องหลังนะแต่ยังไงก็ต้องอยากที่จะให้จบนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่โดนทำเนี่ยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะในการไปเยือนที่ปักกิ่งคือก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยสีจิ้นผิงรับปากเลยนะว่าจะไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และรับรองว่าจะไม่ส่งอาวุธให้อิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซจะต้องเปิดไว้จะไม่มีใครนะครับมานะเก็บค่าเครือผ่านด่านต่างๆและโดนทำเขาเครือบอกว่าอะไรนะครับเนี่ยเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่เลยของสีจิ้นผิงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมที่พอมีข่าวว่าตกลงกันได้ที่ช่องแคบพอมุดทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงออกมาขอบคุณนะสีจิ้นผิงในขณะเดียวกันในก่อนหน้านี้ครับเขาใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงมากกับใครครับกับพันธมิตรนะครับของเขานะครับว่าทำไมไม่ส่งมาช่วยอเมริกานะครับแต่ในขณะเดียวกันอ้าวนะครับกับจีนเนี่ยที่บอกเป็นคู่แข่งขันกันนะครับเป็นศัตรูกันแต่ทำไมไปขอบคุณเขาเพราะจริงๆแล้วในมุมมองของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสิ่งที่จีนทำเนี่ยคือเหมือนกับอยู่นิ่งๆเพื่อไม่เอาน้ำมันมาราดลงบนกองไฟเพื่อให้มันลุกขึ้นมาเพราะถ้าจีนเนี่ยเข้ามามันก็เหมือนกับว่าจะต้องเผื่อปะทะกับอเมริกาโดยตรงและอเมริกาเองก็คงจะไม่อยากทำสงครามกับจีนในตอนนี้ด้วยรวมถึงจีนเองก็เช่นกัน
1: ครับอาจารย์ครับที่โดนัลด์ทรัมป์พูดบอกว่าท่านสีเช่นผิงพูดอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนิวเคลียร์เรื่องช่องแคบพอมูสเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองใช่ไหมครับเราไม่ได้เห็นแถลงอะไรนี้ออกมาจากท่านสีเช่นผิงใช่ไหม
0: ถูกต้องครับเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองครับแต่ทางจีนก็ไม่ได้ปฏิเสธ
1: ไม่ได้โต้แย้งอะไรอาจารย์ครับแล้วเรื่องของสงครามtariff war ที่อเมริกาเนี่ยสาดใส่ทั้งทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยจะเอากลับมาอีกไหมครับจะมาสาดใส่จีนอีกไหมครับ
0: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในประเด็นเรื่องของนะครับกับจีนเองเนี่ยยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ไปล่ะครับคือหมายถึงว่าคือมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบคู่แข่งขันนะครับตรงไหนดีลกันได้ก็ดีลนะครับตรงไหนที่มีปัญหาก็มีแล้วผมจะพูดแบบนี้เพราะว่าจีนเองเนี่ยก็บอกแบบนี้เช่นกันว่าในฐานะของประเทศมหาอำนาจในฐานะของประเทศคู่แข่งขันกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความที่เขื่อไม่ตรงกันเนาะนะครับความเขื่อแตกต่างนะครับแต่แข่งขันได้นะห้ามเขื่อบานปลายดังนั้นเนี่ยเราได้เห็นแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีโมเมนตัมที่มันดูแบบญาติดีขึ้นมามีเลเชนชิพที่เหมือนจะคุยดีล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไปออกรายการให้สัมภาษณ์มีการบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยดูดีดูแบบสมาร์ทนะครับผมเกือบสูงนะกี่ฟุตกี่นิ้วโอ้โหนะครับรู้ดีมากนะครับ
2: ลักษณะภายนอกนะคะที่พูดมา
0: ใช่ซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าหลายฝ่ายบอกโอ้โหทำไมดูหยอดคำหวานทำไมดูดีจังเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงนะกดดันด้านอื่นอยู่นะเพราะในรายการสัมภาษณ์นั้นเนี่ยเขาบอกเอาไว้ด้วยว่านะแต่สิ่งที่อเมริกายังคงเหนือกว่าจีนคือด้านของ AI คือเป็นการนะครับบอกในว่าโอเคนะครับจีนตอนนี้นะครับก็นับเริ่มขึ้นมาสูสีแล้วนะครับแต่ถ้าดูเรื่องของถ้าว่ากันไปตามเนื้อผ้าจริงนะเราก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะแล้วทำไมโดนัมถึงต้องบอกถึงในเรื่องของ AI เพราะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยในตอนนี้นะไพ่ใบหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับถือไว้ก็คือในเรื่องของนะครับเซมิคอนดักเตอร
2: ์ค่ะ
0: ในเรื่องของนะครับชิป AI ต่างๆนะครับอย่างเช่น Nvidia เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาก็ยังคงแข่งขันกันอยู่นะครับก็เหมือนกับที่ผมบอกนี่แหละว่าในประเด็นไหนที่นะจำเป็นจะต้องดีลก็ดีลนะในประเด็นไหนที่แข่งได้เขายังแข่งอยู่ครับในตรงนี
2: ้
0: และผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีประเด็นอะไรที่ทำให้อเมริกากับจีนเองก็ มีข้อปะทะกันแหละเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะนี้ในขณะที่โดนทำยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้

0: านะครับติดดีลนะครับกับอิหร่านก็ยังคงที่จะต้องคงสถานภาพแบบอย่าก้าวล้ำนะครับเส้นแบ่งที่จีนขีดไว้จะดีกว่าเพราะทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเราดูนะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่อเมริกากับอิหร่านยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปก็คือเรื่องของอะไรครับนิวเคลียร
1: ์
0: เพราะในตอนนี้ประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ก็ยังไม่เคลียร์ครับ
1: ครับแต่ว่าตัวที่เป็นประเด็นที่เป็นเรียกว่าปัจจัยหลักที่ทำให้มันไม่ก้าวหน้าหรือว่าไปจบดีลลงได้นี่ก็คืออิสราเอลเพราะเขาไม่เคยปฏิบัติตามข้อตกลงที่ว่าจะหยุดยิงเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าในคราวนี้เนี่ยอเมริกาจะจัดการเรื่องนี้ได้ราบรื่นไหมครับเรื่องของอิสราเอลนะครับ
0: โอเคคือคำถามนี้คำถามที่ดีมากครับใช่ครับคือต้องบอกว่ามันมีหลายตัวแปรเนาะนะครับอิสราเอลก็ดีนะครับเลบานอนก็ดีนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำไมอเมริกายังคงต้องพึ่งพิงจีนอยู่นะเพราะว่ากันตามตรงลำพังเขาในตอนนี้มันมีแรงกดดันหลายด้านที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้อย่าง 100% ในการที่จะจบในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยแหละครับจีนเองเนี่ยโดนมองว่าจะต้องเข้ามาช่วยในการเคลียร์จัดการวิกฤตในตรงนี้ครับในทางยุทธศาสตร์ก็ว่ากันตามตรงนะครับทั้งสีจิ้นผิงทั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็รู้ดีว่าตนเองมีไพ่อะไรอยู่ในมือกันบ้างจีนเองก็รู้ดีว่าตัวเองก็มีไพ่อยู่ในมือในประเด็นเรื่องของอะไรในประเด็นเรื่องของที่ว่าจีนนะครับสามารถที่จะกดดันอิหร่านได้แหละดังนั้นเนี่ยอ่ะก็คือจีนกดดันอิหร่านจะได้มีเวลาให้โดนทามนะไปกดดันอีกฝั่งหนึ่งไง
2: ค่ะ
0: ถูกไหม
2: ค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าจีนไม่ทำอะไรเลยมันกลายเป็นว่าอเมริกาก็ต้องจัดการโอ้โหลงตรงนังมากเลยถูกไหมครับ
2: ค่ะคือจีนก็พอมีความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องการค้าการขายกันอยู่บ้างกับทางอิหร่านนะคะอาจารย์คะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆอยากจะให้อาจารย์พูดถึงสุภาษิตนั่งอยู่บนอะไรนะคะดูเสือกัดกันเนี่ย
1: บนภูนั่งอยู่บนภู
2: คืออะไรอาจารย์ภูทุเรียนไม่ใช่
0: ภ
2: ู
0: เขาครับ
2: ภูเขา
0: ครับนั่งอยู่บน
2: ภูสัมภาวโอเค
0: ใช่นั่งอยู่บนภูครับ
2: ยังดีที่เขาให้เป็นเสือนะคะเนี่ยโอ้โหอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ภากรกับชลุไว้มาคุยกันอีกนะคะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณมาก
2: วันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราบ๊ายบายสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณบมจ. อสมทประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
3: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 17:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่าย

0: ในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่23มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยถึงโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนถูกเอาเปรียบมานานกว่า10ปีว่าพบต้นทุนแฝงจากการนำไฟทางสาธารณะทั่วประเทศมาคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนในรูปแบบของค่าความสูญเสียพลังงานซึ่งปกติแล้วความสูญเสียในระบบไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือความสูญเสียเชิงเทคนิคเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นขณะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่กลับมีการนำค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไปซ่อนไว้ในส่วนที่2เป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักกลับมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานคิดเป็นเงินที่ประชาชนต้องร่วมกันแบกรับโดยไม่รู้ตัวประมาณหน่วยละ10สตางค์หรือรวมแล้วกว่า10,000ล้านบาทต่อปีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าเรื่องนี้ตั้งใจพูดให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ตัวไฟทางถูกหลบตาประชาชนมาเป็น10ปีถูกนำมาคำนวณเป็นต้นทุนของการไฟฟ้าแล้วบวกยัดมาซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟมาชาร์จให้กับผู้ใช้วิธีการเขาแยบยลมากเขาไม่ใส่เข้าไปเป็นรายการว่าตรงนี้เป็นค่าไฟทางแต่เขาไปบวกใส่ในค่าของความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักมาเป็นค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟทั้งประเทศสิ่งที่ควรจะทำสิ่งแรกเลยก็คือ 1. ติดมิเตอร์วัดและ 2. แยกรายการออกมาแยกบัญชีออกมาให้ชัดเจนส่วนที่3ก็คือใครใช้คนนั้นควรจ่ายค่ะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนตนเองได้เสนอแนวทางที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องก็คือเรื่องที่1สัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกตั้งแต่ปี 50 ถึง 51 ที่รัฐให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วยังคงขายไฟได้ในราคาสูงเรื่องที่2ก็คือเรื่องไฟทางที่หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟเรื่องที่3อัตรารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราที่ขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงทางหลวงชนบทก็คือ1ในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะตะลึงค่าไฟส่องสว่างถนนชาวบ้านจ่ายเองเอกนัทแฉทำมานับ10ปีแจ้งยกเลิกกฟน.กฟผ.ยังเมินจี้แยกดินเหมือนหน่วยราชการแฉเองค่าไฟทางทำเนียนแฝงเก็บกับบิลค่าไฟประชาชนแบบไม่รู้ตัวถึงประมาณหน่วยละ10สตางค์ตกปีละเป็นหมื่นทำมาเป็น10ปีเอกนัทจี้แยกบิลจ่ายเหมือนหน่วยงานราชการอื่นช่วยลดค่าไฟประชาชนด้านพลังงานชี้เป็นมติกพช.มาตั้งแต่ปี66แล้วแต่ไม่คืบ2การไฟฟ้าบอกยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้กำลังระดมเตรียมติดมิเตอร์แยกแจ้งต้องใช้เยอะมากถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้านกลุ่มเปราะบางตกสำรวจแห่สมัครเข้าบัตรสวัสดิการเพิ่ม 5.4 ล้านรายคลังพร้อมเริ่มกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์19กว่าล้านคนทันทีเตรียมนำผลคัดเลือกชงครม.ปรับเกณฑ์เห็นชอบก่อนประกาศผลใครผ่านหรือไม่ผ่าน17กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ครับนายกรัฐมนตรีนั่งประธานกรอ.นัดแรกครับตั้งเป้าด่านเศรษฐกิจไทยติดท็อป20ของโลกภายใน12ปีพร้อมกับลุยคัดกรองสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่19ล้านรายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ประจำปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยตั้งเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้ติดอันดับ1ใน20ของโลกภายในปี2573ควบคู่ไปกับการเร่งสังคายนาโครงสร้างค่าไฟฟ้าหลังพบว่ามีการหมกเม็ดค่าไฟสาธารณะในบิลค่าไฟประชาชนมานานกว่า10ปีสำหรับการประชุมกร

0: ก็นัดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นความร่วมมือในรูปแบบครม.เศรษฐกิจ plus ที่ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมได้กำหนดเครื่องยนต์หลัก4ชุดในการขับเคลื่อนประเทศมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพคุณภาพสูงพัฒนาทุนมนุษย์และปรับปรุงระบบราชการสู่ดิจิทัลโดยแบ่งยุทธศาสตร์เป็นโครงการ Quick Win ที่ต้องเห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีและโครงการ Big Win แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้เสร็จภายใน4ปีตั้งเป้าพาไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนอกจากนี้นายเอกนิติยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้านนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขผู้ลงทะเบียนอยู่ที่ 19.15 ล้านรายหลังจากนี้จะใช้ระบบผ่านข้อมูลคัดกรองคุณสมบัติคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันประกาศผลการคัดกรองประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐผู้ที่ผ่านสิทธิ์จะเริ่มใช้สวัสดิการได้ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนผู้ที่ไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับปิดลงทะเบียนบัตรคนจนพุ่ง19ล้านรายนะครับหนูตั้งครม.เศรษฐกิจพลัสวางเป้า12ปีมุ่งสู่รายได้สูงนายกสั่งยุบครม.เศรษฐกิจปรับให้เอกชนร่วมด้วยนะครับตั้งเป็นครม.เศรษฐกิจพลัสถกทุกเดือนส่วนผลประชุมกรอ.นัดแรกรัฐบาลเอกชนประกาศเป้าหมายพาไทยมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนปี2573ดันขีดความสามารถการแข่งขันไทยติดท็อป20ของโลกด้านกระทรวงการคลังครับเปิดยอดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ทะลัก 19.15 ล้านรายกลุ่มตกหล่นโผล่พรวด5ล้านรายปลัดคลังยืนยันตัวเลขเป็นไปตามข้อเท็จจริงคาดใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในการคัดกรองก่อนชงสรุปครม.รับทราบประกาศผล17กรกฎาคมกรรมาธิการพลังงานเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากภาระประชาชนพร้อมดันการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าครับ
1: มีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องอาจจะเชื่อมโยงกับคดี Forex นะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนายบุญยฤทธิ์เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนคดียาเสพติดค่ะซึ่งทางพรรคประชาชนนำมาเชื่อมโยงกับกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงเปิดชื่อนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอาจเชื่อมโยงคดี Forex มองเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองว่าเขาคงคิดไปเรื่อยถ้าตนเองกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้เมื่อถามย้ำนะคะว่าไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอกเพราะว่านี่รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องไปเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องดูแลไปเรามีหน่วยงานทหารตำรวจ DSI คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายกจะไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่นะคะไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆอนุทินโต้พรรคประชาชนโยง DSI แกล้งภาวุฒิจ่อชง Forex คดีพิเศษอนุทินควันออกหูลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆหลังพักส้มโยง DSI กลั่นแกล้งคดีภาวุธยันไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตเน็บไอซ์รักชนกขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยับจากคดีสืบสวนหลอกลงทุน Forex ทั่วไปเป็นคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่ขยายผลฟอกเงินเปิดสัมพันธ์ใกล้ชิดภาวุธโยงชายปริศนาเที่ยวปารีสสัมมนาร่วมกันพบข้อมูลเป็นโบรกเกอร์และมีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัท QRS ค่ะส่วน Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะจับตาป้อมภาวุธแจง Forex ยื่นหลักฐาน DSI นายกฉุนพรรคประชาชนแซะเกล้าไม่คิดทำเรื่องชั่วอนุทินลั่นไม่เคย

เรื่องชั่วๆหลังพรรคประชาชนโยง DSI กลั่นแกล้งคดีพาวุธคดี Forex จวกไม่ทำเรื่องสับปะรังเคดิสเครดิตขณะที่เท้งและพิจารณ์ออกโรงป้องพาวุธพร้อมแจง DSI ไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ลั่นพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดชี้เป็นหน้าที่เจ้าตัวแจงข้อสงสัยสังคมขณะเจ้าตัวโพสต์ข้อความระบุกำลัง

0: ร่วมมือเต็มที่ลั่นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายปีต้องใช้เวลารวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง DSI เตรียมชง Forex เป็นคดีพิเศษเจาะออกหมายเรียกพยานกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ IBโค้ชสอนเทรดบริษัทเปย์เมนต์เข้าชี้แจงพาวุธและฟิล์มยังเงียบไร้ประสานเข้าพบพนักงานสืบสวนค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่รัฐบาลแถลงผลงาน9เดือนทลายแก๊งสแกมเมอร์และก็คดีของเครือข่ายอาชญากรรมลดลงไปเยอะเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสำเร็จในรอบ9เดือนของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติครับโดยผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC สามารถลดการเกิดคดีออนไลน์ได้ถึง 69.2 และลดมูลค่าความเสียหายไปได้ถึง 87.3 มีการยึดทรัพย์สินจากการฟอกเงินได้กว่า 24,000 ล้านบาทด้านการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและการใช้คนไทยเป็นนอมินีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ปฏิบัติการล้างบางกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้สามารถยึดคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้172แปลงรวมเนื้อที่กว่า130ไร่มูลค่ากว่า 1,670 ล้านบาทพร้อมทั้งมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว107หมายจับจับกลุ่มได้แล้ว65รายทั้งชาวไทยและต่างชาติหลากหลายสัญชาติขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลการตรวจสอบสำนักงานบัญชีและกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มทุนเหล่านี้เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามนายอนุทินยืนยันว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะไม่มีการตักเตือนอีกต่อไปหากพบการกระทำผิดจะจับกลุ่มยึดทรัพย์และเนรเทศทันทีพร้อมประกาศว่าหากพื้นที่ไหนหย่อนยานหรือไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานก็จะต้องหาคนที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนในขณะเดียวกันครับทางฝั่งการเมืองนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ในพื้นที่ได้ตั้งคำถามในที่ประชุมครม.เงาถึงความโปร่งใสในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตด้วยระบุว่าปัญหาส่วยในพื้นที่ยังคงฝังรากลึกและการโยกย้ายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนพร้อมจี้ให้นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเหตุผลในการโยกย้ายให้ชัดเจนและแสดงผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจสีเทาให้ประชาชนเห็นผลภายใน 2-3 เดือนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดเข้ามาช่วยราชการตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าในส่วนของนายอำเภอทั้ง2นายได้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วและยังไม่พบความผิดร้ายแรงจึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมที่จังหวัดภูเก็ตส่วนปลัดจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากใช้สิทธิ์ลา ไปก่อนหน้านี้สำหรับข้อมูลเรื่องของเส้นทางการเงินยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานและยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้มีประเด็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับอนุทินโวลดลง 60% สั่งทุบไม่ยั้งนอมินีสแกมเมอร์ผบ.ตร.รับลูกขยายผลปักหมุด3จังหวัดอันดามันยึดทรัพย์

0: 2.4 หมื่นล้านส้มย้ำนะครับสวยภูเก็ตรากลึกนายกอนุทินโวปราบสแกมเมอร์นอมินีเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชี้กราฟคดีต่างๆช่วง3เดือนลดลง 60% ลั่นต้องปราบให้ได้มากที่สุดด้านผบ.ตร.รับลูกรัฐบาลแถลงกวาดล้างคนทำผิดขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวเกี่ยวข้องกันนะครับบอกว่า3เดือนคดีสแกมเมอร์ลดลง 60% อนุทินโชว์สถิติลุยปราบฟันนอมินี4จังหวัดใต้107เคสสั่งยึดทรัพย์ 2.4 หมื่นล้านนายกนำแถลงปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติครับ
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการโดยขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมนะคะก็คือ1พันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการสภ.บูเกตาจังหวัดนราธิวาสไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะ2พันตำรวจโทสุพลสุขบุญรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.บูเกตาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและ 3,000 ตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรปราบปรามสภ.บูเกตาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเช่นกันค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึง30กันยายน69นะคะหรือจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นค่ะสำหรับคำสั่งดังกล่าวนะคะก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเที่ยงค่ะเกิดเหตุคนร้ายกลุ่มก่อความไม่สงบได้ลอบวางระเบิดใต้ท้องรถกระบะสายตรวจของสภ.บูเกตานะคะซึ่งจอดอยู่หน้ามัสยิดบูเกตาตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นในเวลาต่อมาระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกำลังเข้าตรวจสอบและประสานหน่วย EOD เข้าทำการเก็บกู้แต่ว่าก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก็เป็นพฤติกรรมที่อุกอาจค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเด้งผู้กำกับยันสวป.เส้นซุกบึ้มรถตำรวจผู้การนราย้าย3เสือโรงพักบูเกตาเข้ากรุเปิดทางสางคดีฝ่ายใต้ผู้การนราธิวาสเส้นเด้ง3เสือหลักสภ.บูเกตาตั้งแต่ผู้กำกับรองผู้กำกับและสวป.ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องที่นายกเรียกฝ่ายความมั่นคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตรามา
4: โอเคโอ้ง
5: เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอด
8: กุ้งปลาหมึก
9: หมูอัด
10: ผักมีประโยชน
11: ์กรอบอร่อย
12: แน่นอนจ้า
13: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
14: ไหนบอกองค์เพีย
15: ใช้ตราฉลากทองไง
16: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าพบเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวนะครับว่าฝั่งกัมพูชาเตรียมยื่นข้อเสนอขอคืนพื้นที่หนองจานจังหวัดสระแก้วโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลประจำสัปดาห์ตามปกติพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยซึ่งไทยต้องยึดหลักอธิปไตยของแต่ละประเทศและกำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนไม่กระทำความผิดเสียเองในขณะที่กองทัพภาคที่2ก็ออกมาชี้แจงกรณีเสียงระเบิด3ครั้งบริเวณห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่มีรายงานว่าทหารไทยมีใช้อาวุธในเวลาดังกล่าวทั้งนี้พื้นที่ชายแดนบริเวณนั้นเคยมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยการก่อสร้างการทำเหมืองหินหรือว่าสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดเก่าทางกองทัพภาคที่2จึงขอความร่วมมืออย่าคาดเดา ชนิดอาวุธเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์พร้อมกับยืนยันว่ากำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยับยั้งชั่งใจภายใต้กรอบของกฎหมายสากลด้านสถานการณ์บริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับก็มีรายงานความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชามีการนำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรหนักเข้ามาขุด

0: ูสนามสร้างแนวป้องกันคล้ายกับบังเกอร์อย่างต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนโดยจุดก่อสร้างล่าสุดเนี่ยก็พบว่ามีการขยับเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนไทยอย่างเห็นได้ชัดบางจุดห่างจากแนวรั้วรวดหนามของฝั่งไทยไม่ถึง20เมตรความเคลื่อนไหวมีขึ้นหลังจากสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้ออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งไทยที่กลัวว่าจะเกิดเหตุเผชิญหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับข่าวแหล่งข่าวความมั่นคงก็ระบุว่าฝ่ายไทยได้จัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดทั้งการติดรั้วลวดหนามและวางตู้คอนเทนเนอร์กั้นไว้แล้วขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดกำลังลาดตระเวนต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่มีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับดังบึ้ม3ครั้งติดสนั่นชายแดนทหารเขมรรุกขุดคูเล็ดชิดรั้วนายกเรียกรัฐมนตรีกลาโหมผบ.ส.ส.เข้าพบอัปเดตด้านความมั่นคงยันไม่ยุ่งเรื่องนอกอธิปไตยด้านกองทัพภาคที่2แจ้งเหตุระเบิดชายแดนศรีสะเกษไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธย้ำยึดข้อเท็จจริงยับยั้งชั่งใจส่วนชาวบ้านหวั่นเขมรขุดคลองทำบังเกอร์ประชิดชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของทหารนะคะกองทัพเรือก็สั่งสอบด่วนตมพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมค่ะโดยทางพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าพลทหารสังกัดกองทัพเรือรายหนึ่งถูกลงโทษในลักษณะไม่เหมาะสมจนเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจค่ะโฆษกกองทัพเรือระบุนะคะว่ากองทัพเรือได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและผู้บังคับบัญชาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะทร.สอบทำร้ายพลทหารแก้ผ้าเทียนหยดฝีมือรุ่นพี่รับน้องกองทัพเรือสั่งสอบด่วนปมพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมหลังว่อนโซเชียลคาดโยงรับน้องทหารใหม่ค่ะ
0: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ออกประกาศย้ำเตือนนะครับห้ามเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือว่าเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือผลโพลเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 17:00 นของวันที่28มิถุนายนโดยเน้นย้ำนะครับว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการออกคำสั่งดังกล่าวครับก็มีผลบังคับใช้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจรวมถึงประชาชนทุกคนเพื่อประโยชน์ในการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองโดยเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับทุกภาคส่วนก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีการจัดอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการปฏิบัติงานลดความคาดเคลื่อนด้านพรรคการเมืองพรรคประชาชนก็เดินหน้ากิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาส้มในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ช่วยเป็นหูเป็นตาจับตาการดูคูหาเลือกตั้งพร้อมระบุนะครับว่าเตรียมที่จะไปดูในทุกๆจุดของการเลือกตั้งครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับกทม.ตั้งเป้าคนกรุง 70% ร่วมชี้ชะตาผู้ว่าจัดเจ้าหน้าที่ 70,000 เฝ้าคูหา 50 เขตพร้อมกา 28 มิถุนายนกทม.ประกาศพร้อม 100% จัดเลือกตั้งผู้ว่าและสก.วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ลุยติวเข้มเจ้าหน้าที่ครับ
1: ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะมีการแข่งขัน2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่ม I กับกลุ่ม J นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ช่วงเที่ยงคืนค่ะเป็นอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียนะคะผลการแข่งขันคู่นี้ค่ะฟ้าขาวก็ฉลุยนะคะอาร์เจนตินาตีตั๋วเข้ารอบ32ทีมฟุตบอลโลก2026ถ้าฟ้าขาวอาร์เจนตินาก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะหลังบทเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0คว้า6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกพร้อมกับเดินหน้าสู่เส้นทางป้องกันแชมป์โลกเต็มตัวค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะที่เพิ่งมีรายงานเข้ามาล่าสุด

0: สดร้อนๆเลยก็คือฝรั่งเศสค่ะตราไก่ก็ยังคงไล่ต้อนอิรัก3ประตูต่อ0นะคะเป็นเอ็มบัปเป้เบิ้ล2พาฝรั่งเศสฉลุยค่ะแม้ว่าเกมครึ่งหลังเนี่ยจะต้องเลื่อนการแข่งขันไปแบบยาวนานเพราะว่าพายุถล่มที่ฟิลาเดลเฟียแต่ก็ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของทัพตราไก่ฝรั่งเศสที่ยังโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มอิรักไปขาดลอย3ประตูต่อ0นะคะก็เป็นรายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะและอีก2คู่นะคะจะเป็นนอร์เวย์พบกับเซเนกัลและจอร์แดนพบกับแอลจีเรียก็ติดตามผลการแข่งขันได้ค่ะ
1: ครับพลตรีชาคิดอุจรัตนะนะครับรองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ร่วมติดตามความคืบหน้าการสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยกิจกรรมนี้เป็นการรวมพลังของมูลนิธิและภาคีเครือข่ายได้รับเกียรติจากคณะภริยาเอกอัครราชทูตรัฐอิตาลีสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการร่วมมือในระดับสากลพลตรีชาคิดเปิดเผยว่าพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำว่างานความมั่นคงไม่ได้หมายถึงแค่การดูความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะการสนับสนุนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้พึ่งพาตนเองและก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆจนกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมศูนย์แห่งนี้จึงเป็นต้นแบบครบวงจรทั้งการเรียนรู้การฝึกอาชีพและสวัสดิการชุมชนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนโดยมีภาครัฐและภาคีเครือข่ายเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับก้าวทันข่าวคุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์สั่งเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานด้วยวีซ่าอีก9ตั้งแต่9มกราคม2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของ21มิถุนายนขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกงสุล

0: และรอผลการชันสูตรจากตำรวจเกาหลีใต้เพื่อออกใบมรณะส่วนสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตกำลังเร่งตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนายวิษณุมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้กระทรวงแรงงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายวิษณุและจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกด้านอัธวิทย์แนะปรับสัญญา THAI Passport รัฐจ่ายให้เท่าที่ประชาชนใช้นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงข้อสรุปเบื้องต้นที่ให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีซึ่งมีความเสี่ยงที่รัฐจะต้องสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันนายอัธวิทย์ยังฝากถึงบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลว่าความคุ้มค่าสูงสุดของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนแต่อยู่ที่ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือสร้างคลิปวิดีโอหากระบบมีคุณภาพจริงย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายเดือนหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรองผู้ว่าสงขลานำประสบนิกรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อคืนที่ผ่านมาที่วัดแจ่มอุทิศอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายรัชศาสตร์ทิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางนี้จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลากำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่าง 18-23 มิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โอกาสนี้10ตำรวจตรีชัยวัฒน์อินอ่อนนายอำเภอกระแสสินนางสาวสุภาพรเกศสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาพันเอกวัฒยุทธชูช่วยรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี กกต.ย้ำห้ามเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้ายฝ่าฝืนเจอโทษหนักสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตือน

0: ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จะทำผลสำรวจความคิดเห็นรวมถึงประชาชนงดเผยแพร่แชร์ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจนถึงเวลา 17:00 น.ของ28มิถุนายนโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองหากฝ่าฝืนเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามอาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำนักงานกกต.เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพื่อร่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: ตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ชุดคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์และธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับสำหรับเช้านี้คุณเอกพรและผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ก็วันอังคารนะครับ23มิถุนายนก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับสำหรับวันอังคารนี
2: ้แ
1: ต่ก็คงจะต้องติดตามกันนะเพราะเมื่อวานนี้ก็มีประชุมกรอ.โดยนายกก็บอกว่าจะเป็นครม.
2: ครม.เศรษฐกิจ
1: plus นายกเขาชอบมีอะไรบวกๆนะก็จะมีอันนี้ก็เป็นครม.เศรษฐกิจ plus ในครม.เศรษฐกิจเนี่ยมีอยู่แล้วของคณะรัฐมนตรีเขาก็ประชุมทุกวันจันทร์นี่แหละแต่เที่ยวนี้เอาเอกชนเข้าร่วมด้วยเนี่ยนะในภาพของกรอ.แล้วก็เป็นครม.เศรษฐกิจ plus เมื่อวานนี้คุณเอกทิติก็แถลงอะไรกันใหญ่โตทีเดียวนะครับแต่ว่าประเด็นร้อน
2: ต
1: ั้
2: งสี่อนุกรรมการต่าง
1: ๆแต่ประเด็นร้อนเนี่ยผมดูแล้วตลอดทั้งวันเมื่อวานเนี่ยโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วเลยนะ

0: ในโซเชียลชาวบ้านร้านตลาดเลยก็คือไอ้เรื่องค่าไฟแสน
1: ครับ
0: ไอ้ที่เอาเรื่องค่าเช็คไอ้เรื่องของค่าไฟทางไฟสาธารณะอะไรเป็นรวมอยู่ในบิลให้ประชาชนทั่วไปเขาต้องจ่ายกันเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะผมบอกได้เลยนะ
1: ใช่ฮะทำให้คนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยโอ้โหกลายเป็นว่าทุกบิลค่าไฟของเราเนี่ยจะต้องไปแชร์ค่าไฟหลวงด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ส่วนตัวผมนะผมเนี่ยรู้สึกว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอันนี้อย่างแรกก็ไม่เคยทราบนะว่ามันรวมอยู่ในบิลค่าไฟแต่ในส่วนตัวผมสำหรับคนที่จ่ายภาษียื่นภาษีถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ทำงานเนี่ยยื่นทุกปีนะครับก็รู้สึกว่าเอออันนี้เท่าเทียมที่ผมบอกเท่าเทียมเพราะอะไรรู้ไหมที่คุณบ่นกันเนี่ยว่าโอ้โหทำไมต้องมาแชร์ในบิลค่าไฟด้วยเนี่ยสุดท้ายมันก็ถ้าเขาไม่แชร์ในบิลค่าไฟคุณมันก็คือต้องใช้เงินภาษีถูกไหม
0: ครับ
1: ยังไงคุณก็จ่ายอยู่ดีแหละแต่ที่ผมบอกเท่าเทียมเนี่ยคืออะไรเพราะมันมีบางคนไม่จ่ายภาษีมันมีบางคนมันไม่ยื่นภาษีด้วยซ้ำซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าเท่าเทียมเพราะว่าเออไอ้พวกไม่ยื่นภาษีมันก็ต้องจ่ายด้วยเพราะยังไงมันก็ต้องใช้ไฟ
0: ครับ
1: ผมเพิ่งรู้แต่ผมไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ไม่ได้รู้สึกแย่ว่าเฮ้ยทำไมต้องจ่ายวะ
0: ครับ
1: ทำไมไม่เห็นบอกกันมาก่อนเลยผมว่ายังไงสุดท้ายเราก็ต้องจ่ายทางใดทางหนึ่งไม่มาในรูปบินค่าไฟก็ภาษี
0: ฟังอย่างนี้ก็ ก็ผมก็ตีความว่าคุณเอกพรเห็นด้วยในหลักการแล้ววิธีการโอเคไหม
1: วิธีการเหรอฮะอันนี้ผมขอไปนะผมยังไม่ได้รู้ในรายละเอียดของมันเยอะมากว่า
0: วิธีการเอาง่ายๆเงี้ยคือถ้าเราไปดูในบินค่าไฟเนี่ยมันจะไม่มีการแจกแจงตรงนี้ให้ชัดเจนออกมานะ
1: ใช่มันไม่ได้บอก
0: ในบินค่าไฟเนี่ยผมดูอย่างบินของผมเนี่ยนะมันมีค่าใช้มันมีรายการอยู่แค่4รายการ1รายการเนี่ยเป็น0ก็คือส่วนลดไม่มีแต่นั้นก็จะมีค่าไฟค่าพลังงานไฟฟ้าประจำเดือนอันนี้ตัวเลขใหญ่สุดแล้วก็จะมีค่าบริการผมเข้าใจว่าจ่ายให้พวกที่มาตรวจมิเตอร์อะไรเงี้ยนะพวกบินพวกเก็บออกบินน่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเอาซอร์สนะแล้วก็มีค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT เนี่ยมี3รายการที่มีตัวเลขรวมกันแล้วแล้วก็มาจ่ายแวด 7% ทีนึงเขาจะแจ้งเราแค่นี
1: ้กับ
0: ไอ้ที่บอกว่ามันมี
1: คือไอ
0: ้เอาไฟทางไฟสาธารณะมารวมเนี่ยเขาไม่ได้บอกรายละเอียด
1: ครับคือโดยหลักการเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปผมว่าผมไม่เห็นด้วยกับหลักการแต่ในเรื่องวิธีการที่ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆว่าในแง่ของในรายละเอียดหัวต่อหัวประชากรเนี่ยนะครับมันยังไงมันทำกี่เปอร์เซ็นต์จากกี่หน่วยมันใช้สูตรไหนในการคำนวณว่าง่ายๆผมยังไม่ทราบในรายละเอียดที่แท้จริงนะว่าสุดท้ายในความชัดเจนมันคืออะไร
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้พวกไอ้ต้นทุนแฝงเนี่ยอันนี้มันก็พอจะทราบกันอยู่แหละว่ามันก็จะมีอะไรที่มันแฝงอยู่แล้วไม่ได้บอกในบินอย่างเช่นอะไรนะพวกหนี้สะสมถูกไหมพวกค่าพร้อมจ่ายอะไรต่างๆนานาที่จริงๆมันก็เป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าไฟอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ซ
1: ึ่งมันก็ไม่ได้ชี้แจงอยู่ในนี้แหละ
0: ครับ
1: มันก็ผมว่าถ้ามันชัดเจนให้มันเขาเรียกว่าทำให้คนเขาเข้าใจก็ชี้แจงรายละเอียดรายไอเทมก็ดีเหมือนกันในโครงสร้างเหมือนคล้ายกับราคาน้ำมันนะฮะที่มันเคยมีการชี้แจงจากกระทรวงพลังงานแล้วว่าใน1ลิตรที่เราจ่ายไปเนี่ยมันแยกเป็นค่านี้นะอันนี้ผมว่าค่าไฟถ้ามันสามารถทำได้นะก็ดี
0: ครับ
1: ไม่ได้ติดขัดในหลักการส่วนตัวผม
0: คุณเอกนัทเขาก็เปิดข้อมูลมาแล้วก็บอกว่าแนวคิดเขาก็คิดว่าจากนี้ไปเขาอยากจะเสนอให้มันทำให้มันชัดเจนแต่เขาก็ไม่ได้เล่านะว่ามันที่มันมาอย่างไรอาจจะต้องเป็นภาระให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าอาจจะมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยอีกการไฟฟ้านึงมาชี้แจงหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะแต่ข้อมูลเนี่ย ดูจะแน่ชัดว่า

0: ไอ้เรื่องค่าไฟทางไฟสาธารณะที่เอามาคิดเนี่ยเริ่มคิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งแต่เริ่มมีการไฟฟ้านะเพิ่งจะเริ่มคิดมาเนี่ยเอามารวมเนี่ยประมาณสักสิบกว่าปีแสดงว่าก่อนหน้านั้นไม่
1: ม
0: ีอันอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะอธิบายนะเอาให้มันเคลียร์เออทำไมถึงเอามารวมหลักคิดเป็นอย่างที่คุณเอกพรคิดว่าเอออย่างนี้มันก็แฟร์ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเอาเงินก็ประมาณมาจ่ายมันก็หมายถึงว่ามันก็ผู้เฉพาะผู้เสียภาษีเป็นผู้แบกรับ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ผู้ใช้ไฟก็โดยทั่วหน้าทุกครัวเรือน
1: ใช่ครับเพราะที่คุณเอกนัทเขาชี้แจงเนี่ยเขาใช้คำว่าผมไปเปิดดูรายละเอียดนะบอกว่าไฟทางหลวงต้องสังคายนาใหม่แยกบัญชีให้ชัดว่านำไปใช้เท่าไหร่การตีว่าเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกรวมกับค่าไฟของทุกคนทุกประเภทถือว่าไม่ถูกต้องใช้คำนี้ที่ผ่านมาถูกนำไปบวกเป็น10ปีจึงต้องติดมิเตอร์และแยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าค่าไฟหลวงไฟทางมีจำนวนเท่าไหร่และให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบสามารถของงบประมาณเพื่อนำมาจ่ายได้ถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้ค่าไฟของประชาชนจะถูกลงเพราะที่จ่ายไปตรงนี้โดยไม่รู้จำนวนต่อปีกว่าหมื่นล้านคือผมได้ดันมองในภาพรวมไงฮะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะควักตรงไหนสุดท้ายผมต้องควักอยู่ดีอันนี้มุมผมนะแต่อันนี้ดูควักแล้วแฟร์ที่สุดดูกระจายกระเป๋าที่สุด
0: ครับ
1: แต่ยื่นภาษีเนี่ยคุณไพศาลก็ทราบดีว่ายื่นบัญชีบุคคลธรรมดารายปีเนี่ยประเทศไทยมี 60-70 ล้านคนถึงจะยื่นไม่ถึง10ล้านนะที่ต้องจ่ายจริงๆนะ
0: จ่ายจริงๆก็ไม่ถึง10ล้านด้วย
1: ใช่จ่ายไม่ถึง10ล้านนะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็มักจะบอกว่าเฮ้ยผมจ่ายแวตแล้วผมว่าคนที่มีความรู้เรื่องภาษีเนี่ยท่านโอเคก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกว่าจ่ายแต่ว่ามันถ้าเขาไม่บังคับคุณจ่ายไหมอ่ะนะอันมันก็มีการหลีกเลี่ยงภาษีอะไรกันเยอะในแง่ของไม่ยื่นกันเลยด้วยซ้ำอ่ะบางคนรายได้ดีกว่าเราอีกถูกไหม
0: แต่ว่าอาชีพไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องภาษีนะที่จ่าย
1: คือขอไปนะขายอาหารเยาวราชเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งขายได้เป็นแสนเพื่อนผมเคยมีคนหนึ่งขายร้านดังอยู่เยาวราชวันหนึ่งขายได้เป็นแสนต่อวันแต่ไม่ต้องจ่ายภาษีแม้แต่บาทเดียว
0: ไม่ได้จดนิติบุคคลอะไรเลยมั้ง
1: ไม่ได้จดอะไรเลยเงินสดล้วนฮะ
0: มาเป็นเงินลูกค้าก็ไม่ต้องออกบิน
1: เหมือนถังขยะถังแก๊สร้อนอะองเงินเคยไปช่วยญาติอยู่เพื่อนผมนะบอกโอ้เอกมาเป็นถังวันนึงเป็นถังเป็นร้านผมไม่พูดแล้วถ้าพูดชื่อ
0: เดี๋ยวยุคนี้ลดลงไปแล้วมั้งอาจจะเหลือแค่กระมังแล้วมั้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสแกนจ่ายได้มันมี
1: ใช
0: ้ดิจิตอลมันนี่มากขึ้น
1: อันนี้หมายถึงสมัยก่อนนะ
0: ครับคืออย่างนี้พอไปเจาะลึกลงแล้วเนี่ยผมว่ามันจะยุ่งมากกว่าเรื่องเฉพาะไฟทางนะแล้วผมว่ามันต้องสังคายนาใหญ่อันนี้ผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าไอ้ไฟทางเนี่ยไอ้ไฟที่เขาเรียกเก็บเราไอ้พวกไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนหนทางเนี่ยนะที่เป็นไฟสาธารณะทั้งหลายเนี่ยตกลงสรุปแล้วว่ามันมาอยู่ในบินค่าไฟของทุกคนคุณเอกพรบอกว่าหลักการโอเคเลยผมเห็นด้วยนะผมก็โอเคนะผมก็คิดว่าถ้ามาดีแคลร์กันให้มันชัดเจนอย่างเงี้ยผมก็ไม่ถึงขั้นคัดค้านเพียงแต่ว่าผมก็ไม่สบายใจที่เขาปกปิดเขาไม่ยอมบอกแล้วก็ไม่บอกว่าตกลงผมเฉลี่ยจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยคือถ้าแฟร์ๆนะบอกแบบชัดๆเลยเนี่ยมันก็จะเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นนะแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะค่าอย่างนี้อย่างเดียวนะคุณเดชพรเขาบอกว่าในหมวดที่เขาเก็บเราที่เขาเรียกว่าเป็นความสูญเสียทางพลังงานเนี่ยนะหรือ energy loss เนี่ยนะในระบบโครงข่ายจำหน่ายและส่งไฟฟ้านะมันมี energy loss เท่าไหร่เนี่ยเขาจะบวกไปเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเก็บไปในบิลค่าไฟกับครัวเรือนทุกครัวเรือนเฉลี่ยกันไปนะมันจะประกอบไปด้วยไอ้ที่เป็น technical loss technical loss นี่ก็เช่นว่าความสูญเสียพลังงานตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในกระบวนการส่งไฟออกจากโรงไฟฟ้ากว่าจะไปถึงบ้านเรือนเนี่ยผ่านระบบสายส่งเนี่ยมันจะมีความสูญเสียอยู่นะ

0: ช่ไหมฮะออกไปร้อยหน่วยเนี่ยไปเหลือจริงๆเนี่ยอาจจะเหลือ90คราวนี้ถ้าไม่เอาตรงนี้ผักให้ประชาชนไปเขาก็ขาดทุนเขาต้องแบกรับตรงนี้เขาก็เอาให้ประชาชนช่วยแบกรับไปเพราะถือว่าไอ้เราจัดส่งไปถึงบ้านคุณเนี่ยมันมีความสูญเสียคุณก็รับไปด้วยกันแล้วกัน
1: มันเป็นต้นทุนของการจัดทำสายส่งอะแนวนี้
0: อันนี้ก็โอเคก็ถ้าสมมติดีมาชี้แจงกันก็ถกเถียงกันถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยุติธรรมแล้วก็เอาคิดเสียงส่วนใหญ่ว่ายุติธรรมก็โอเคก็รับไปถ้าไม่ยุติธรรมจะทำยังไงก็ว่ากันไปว่าไอ้เทคนิคอลลอสเนี่ยอะไรแต่คราวนี้มันมีนอนเทคนิคอลลอสด้วยนอนเทคนิคอลลอสการสูญเสียทางพาณิชย์หรือไม่ใช่ทางเทคนิคประกอบไปด้วยก็คือค่าไฟสาธารณะเนี่ยหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างก็คือการลักลอบใช้ไฟฟ้าขโมยไฟมีการขโมยไฟไปใช้ทำเหมืองขุดบิตคอยมีพวกที่ต่อสายตรงกันไปใช้เนี่ยไฟฟ้าเขาสูญเสียเท่าไหร่เนี่ยเขากระจายความสูญเสียตรงนี้ไปตามบิลของทุกบ้านเรือน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ผมว่าต้องมาคุยกันละ
1: ครับ
0: ถูกไหมว่ามันเป็นเรื่องของความผิดพลาดในการบริหารจัดการของคุณมันเป็นเรื่องที่ว่ามันมีนอนบ่อนไส้อยู่ในองค์กรของคุณแล้วก็ไปคัวกับไอ้พวกที่ลักลอบทำเหมืองบิตคอยน์อะไรอย่างที่เคยมีกระดงคดีเป็นระดับผู้บริหารใหญ่ร่วมด้วยหรือเปล่า
1: เพราะถ้ากฎกติกามารยาทเป็นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คุณละเลยหรือไปหัวกับเขาได้ถูกไหมบอกให้มันอะไรหรือกระจายบิน
0: เพราะสูญเสียเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไปรวมไป
1: มันไม่ต้องให้กฟผ.
0: เป็นนอนเทคนิคอลลอส
1: อันนี้ผมไม่เห็นด้วย
0: มันมีค่าใช้จ่ายตัวนี
1: ้ที่จะให้รวมบิ
0: ดลอสเนี่ยคำว่าลอสเนี่ยมันมีเทคนิคอลลอสอันนี้เราพอเข้าใจได้กระบวนการสายส่งมันมีไฟลงไฟรั่วเข้าไปหม้อแปลงมันมีความสูญเสียอะไรอยู่ระดับหนึ่งอ่ะตามธรรมชาติของมันนะเนี่ยเขาบอกมันมีเรื่องค่าความลงความร้อนอะไรต่างๆที่มันทำให้ไฟฟ้ามันเสียหายไปเข้าใจอยู่ทางเทคนิคแต่ที่ไม่ใช่เทคนิคเนี่ยตัวสำคัญก็คือการลักลอบใช้ไฟขโมยไฟจ่ายไฟสาธารณะที่ไม่ได้บันทึกหน่วยงานใช้ไฟฟ้าในมิเตอร์ก็คือประเภทไฟฟ้าที่ไม่มีมิเตอร์จับอะรวมทั้งอะไรด้วยนะไม่ใช่ไฟสาธารณะนะเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำอย่างเช่นเครื่องสูบน้ำของกทม.ผมพูดได้เลยนะเวลาคุณถ้าเป็นสถานีสูบน้ำเนี่ยคุณมีมิเตอร์เนี่ยกทม.จ่ายอยู่แล้วแต่ไปตั้งตามตอกซอกซอยเนี่ยคุณต้องขอการไฟฟ้าจ้ำไฟเขาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เอาไปรวม
1: ผมยังเข้าใจว่าเขาใช้น้ำมันตอนแรกผมยังคิดว่าไอ้พวกเครื่อง
0: สูบไฟใช่ไหม
1: ไอ้เคลื่อนย้ายได้นะผมนึกว่าเขาใช้น้ำมันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
0: ถ้าต่อสายไฟไม่ได้ต้องมีถ้าไปอยู่ในจุดที่มันต่อสายไฟไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องปั๊มแต่เขาบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายเรื่องไอ้ปั๊มน้ำนี่ด้วยเครื่องสูบน้ำทั้งหลายด้วยมันมีรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายนี้ด้วยนะไอ้ที่ถือว่าเป็น non technical loss คือเป็นหน่วยราชการอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาคุณต้องสูบน้ำสู้น้ำท่วมซอยน้ำอะไรเงี้ยคุณต้องจ้ำไฟมานะการไฟฟ้าโอเครับทราบขออนุญาตจำให้จัดการแต่เขาคำนวณออกมาเลยเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่งกลับเข้าไปในบิน
1: อ
0: ันนี้ผมก็คิดว่าถ้ามันเรื่องมันเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องยกเครื่องกันครั้งใหญ่นะเอามาคุยกันให้มันชัดเลย
1: ครับเพราะว่าอย่างง่ายๆอย่างถ้าเกิดมีคนโกงค่าไฟนะใช้ไฟหลวงแอบใช้ไฟหลวงเนี่ยในหลักการเนี่ยผมว่ามันไม่ควรเอามารวมเพราะว่าอย่างแรกก็คือแปลว่าการไฟฟ้าก็ต้องไปจัดการถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจัดการได้ดีตรวจตราอย่างเข้มงวดจุดเนี่ยมันก็จะมีลดลงถูกไหมฮะ
0: มัน
1: ก็จะมีลดลงแปลว่ามันก็จะรวมอยู่ใน KPI ขององค์กรคุณเฮ้ยชี้แจงมาเลยอ๋อปีนี้มันแบบรายได้มันลดลงอ่ะเพราะนี่มันก็จะสะท้อนผ่านตัวเลขออกมาแล้วมันเป็นกำไรขาดทุนที่มันเห็นเนี่ยแต่พอมันกระจายมาตามบินเนี่ยโอเคแม้ว่าในทางบัญชีมันอาจจะมีเขียนไว้เป็นไอเทมนึงแต่พอเขียนว่าอะไรนะอะไรขาดทุนทางเทคนิคอะไรนะ
0: ของ non technical loss

0: technical loss เนี่ยแม้ว่ามันจะเขียนในไอเทมก็เถอะแต่ถ้าในทางเชิงผลประกอบการมันไม่ได้ทำให้การไฟฟ้าเนี่ยรายได้ลดลงจริงๆอ่ะเพราะสุดท้ายมันจะจ่ายบิลท่านจะได้เงินส่วนนี้คืนมามันไม่มีใครมองในไอเทมนี้หรอกในเชิงบัญชีอ๋อโอเคเงินยังไงก็ได้กลับมามันมีการชดเชยในทางบัญชีอะไรเนี่ยแปลว่าคือพอมันไม่ได้มีเงินหายไปจริงๆอ่ะมันก็จะนิ่งเฉยกันได้อ่ะแต่ถ้าทุกปีมันแบบโอ้ปีนี้หายไปพันล้านมันก็ต้องเต้นกันแล้วฮะหรือหายไป500 ล้านก็ต้องเต้นกันหน่อยแต่นี่พอมันอย่างนี้มันปล่อยไหลกันได้เผลอๆอย่างที่คุณไพศาลบอกมันจะโดนคนละหาว่าคุณไปแอบพูดว่าเขาด้วยซ้ำ
1: คือที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้มันคือว่าเขาไม่ได้บอกชาวบ้าน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเขาก็รู้ชาวบ้านไม่รู้หรอกไอ้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องการอธิบายภายในของผู้กับเลกูเลเตอร์ที่เขาต้องแจ้งเลกูเลเตอร์เขาต้องรายงานฝ่ายนโยบายอะไรต่างๆไปว่าในบินค่าไฟเพราะจริงๆก็อย่างผมบอกไงฮะคุณไปอ่านดูที่บินค่าไฟของคุณมันมีอะไรที่ไหนแล้วไม่มีอะไรมันมีแค่ว่าค่าพลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่ค่าบริการเท่าไหร่ค่า FT เท่าไหร่3รายการนะแต่ว่าถ้ายิบย่อยไปเนี่ยพวกเรกูเลเตอร์คนที่เขากำกับดูแลการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะซักคุณละเอียดขึ้นเขาก็จะรู้ละเอียดขึ้นแต่ที่เขาซักคุณละเอียดขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกประชาชนเหมือนกันจนกระทั่งคุณขิงเข้ามาจุดประเด็นเนี่ยแล้วก็คนก็เริ่มขุดคุยกันมามันก็เลยได้เจออะไรเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้มันไอ้เรื่องค่าไฟสาธารณะนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ที่ผมตกใจก็คือว่าพอขุดไปแล้วอ้าวการลักลอบใช้ไฟฟ้าการขโมยไฟนี่ชาวบ้านจ่ายด้วยเหมือนกันนะถ้าเขาสูญเสีย
0: ไม่เคยรู้เลย
1: อันนี้
0: ไม่เคยรู้เลย
1: ค้นไปแล้วถึงได้เจอไงเขารวมอยู่ในที่เรียกว่า non technical loss ไอ้ technical loss ที่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปกระบวนการส่งไฟมาถึงบ้านเรือนมันมีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายเองเขาให้ชาวบ้านจ่ายนะแต่ว่าอันเนี้ยไฟสาธารณะไฟที่ใช้ไฟไปแต่ว่าหน่วยงานใช้แต่ว่าไม่มีมิเตอร์จับว่าคุณใช้ไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็รวมมาแล้วก็ใส่ไปในกระจายไปในค่าใช้จ่ายที่ชาวบ้านใช้เพราะถือเป็นประโยชน์สาธารณะให้กับทุกคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าลักลอบใช้ไฟขโมยไฟนี่ทำไมต้องชาวบ้านต้องมารับภาระด้วยทั้งที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นตัว KPI อย่างที่คุณเอกพรว่าไปซับแบ่ง
0: ครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าผู้บริหารการไฟฟ้าจะมาออกตังค์สุดท้ายเนี่ยไอ้เงินที่โดนโกงไปอ่ะลักลอบใช้ไฟมันก็ภาษีนั่นแหละเราก็พูดกันตามตรงถูกไหมฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องมีอะไรชี้วัดเพื่อให้หน่วยงานนั้นเนี่ยไปจัดการดูแลให้มันเข้มงวดมากขึ้นมันต่างจากไฟหลวงไฟหลวงเนี่ยถ้าถามผมนะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้อ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ก็ปฏิเสธไม่ค่อยได้หรอก
1: ครับคืออย่างนี้คุณเป็นการไฟฟ้าคุณก็ต้องมีต้นทุนอยู่แล้วบุคลากรอะไรต่างๆคราวนี้ถ้ามันมีการลักลอบใช้ไฟอะไรคุณก็ต้องแบกรับถือว่าต้นทุนของคุณเป็นความเสี่ยงต้นทุนความเสี่ยงคุณสิ่งที่คุณจะบริหารได้ดีคือว่าคุณต้องป้องกันให้ความเสี่ยงของคุณตัวนี้มันลดลงมากที่สุดอันนั้นมันถึงจะมีประสิทธิภาพแต่ถ้าบอกว่าเสียเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรดิเพราะว่าประชาชนก็รับไปหมดแล้ว
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแชร์ได
1: ้คุณจะขโมยก็ขโมยไปจับได้ก็จับจับไม่ได้ก็ไม่ได้จับเพราะยังไงเนี่ยมันก็วัดอยู่แล้วว่าคุณใช้ไฟเท่าไหร่ผลิตมาเท่าไหร่สูญเสียไอ้ตามที่เป็นเทคนิคอลเท่าไหร่ไอ้ที่ไม่ใช่นอนเทคนิคอลเนี่ยเท่าไหร่ก็พลัสเข้าไปไอ้บริหารอย่างนี้ผมว่าเอาเด็กประถมบริหารก็ได้มั้งไม่ได้ต้องใช้ฝีไม้ลายมืออะไรมากมายเนี่ย
0: นี่ผมขอไปรับเงินเป็นผู้บริหารการไฟฟ้าซะหน่อยถ้ามีสูตรแบบนี้สบายไม่ต้องจัดการอะไรมาก
1: ครับนี่ยังไม่ต้องโยงไปถึงให้มันน่ารังเกียจว่าหาว่าเราไปมองเขาในแง่ร้ายนะว่าตกลงแล้วกำไรที่เขาจ่ายปันผลนั้นปีเท่าไหร่บริหารจะเก่งมากเลยโอ้โหไม่มีกำไรทุกปีเลยจ่ายปันผลให้กรรมการจ่ายปันผลให้หรือว่าเอาส่งเงินรัฐเข้าโอ้โหมหาศาล
0: ก็ขออภัยนะขอพูดในฐานะพี่น้องประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยคือองค์กรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นองค์กรที่เป็นเสือนอนกินทุกคนต้องใช้

0: แล้วคุณต้องใช้จากคุณถูกไหมทุกคนต้องใช้แล้วต้องใช้จากคุณบังคับจ่ายบังคับใช้ดังนั้นเนี่ยมันควรจะบริหารจัดการให้มันมีประสิทธิภาพขอไปนะอย่างถ้าสมมติเทียบการรถไฟอย่างเงี้ยการรถไฟเนี่ยผมยังเข้าใจเขาอะไรบางอย่างที่ว่ามันต้องแบกรับต้นทุนก็ต้องอะไรบางอย่างอ่ะมันโอเคละมันอาจจะไม่ได้มืออาชีพเพียงพอเลยทำให้การขาดทุนนะแต่ก็พอจะเข้าใจอะไรบางอย่างที่ว่าก็เพราะมันมีเหตุผลความจำเป็นบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะเดินหน้าทำกำไรได้อย่างเดียว
1: รถไฟนี่คุณไปขึ้นราคาไม่ได้ตามต้นทุนคุณเขาบีบคุณเรื่องไอ้แต่ค่าไฟเนี่ยค่าไฟนี่อย่างมากที่สุดเขาก็ให้จะเพิ่งเก็บค่า FT ก็เป็นหนี้ไปก่อน
0: กับค่าไฟเนี่ยโอเคไอ้แพงหรือถูกอันนี้ไปว่ากันนะอันนี้วิจารณ์กันอีกประเด็นนึงแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของทุกคนต้องใช้อ่ะมันไม่มีใครไม่ใช้อ่ะบ้านไหนไม่มีไฟบ้างอันนี้ผมพูดตรงๆมันก็ยุคนี้สมัยนี้มันหายากจริง
1: ๆ
0: พอมันบังคับใช้บังคับจ่ายแน่นอนการบริหารจัดการสิ่งที่ทุกคนต้องใช้และต้องใช้จากคุณด้วยเนี่ยยังไงก็กำไรถ้าคุณบริหารสิ่งนี้แล้วขาดทุนนะโอ้โหอย่าไปหาเลยฮะต้องใช้ไฟจากคุณใช้น้ำจากคุณเท่านั้นหรือซื้อข้าวจากคุณเท่านั้นเนี่ยม
1: ัน
0: ผูกขาดอะพูดง่ายๆท่านก็ต้องทำให้ดีหน่อยเงินประชาชน
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงนี้ฮะสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
4: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: นะครับ8:35 นครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อครับคุณเอกพรครับ
5: ครับ
1: ฮะแล้วมีวันนี้วันที่23ใช่ไหมฮะก็เหลืออีก5วันวันอาทิตย์ที่28นี้ก็จะตัดสินกันแล้วนะครับว่ากรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยผลการเลือกตั้งออกมาจะเป็นอย่างไรที่ผมว่ากรุงเทพนี้แทบจะไม่ต้องลุ้นในเรื่องของตำแหน่งผู้ว่านะ
0: ได้ครับตอนนี้ที่เขาเป็นขออภัยนะพอดีผมได้ข้อมูลมาจริงๆตอนนี้มันเป็นโต๊ะใต้ดินนะเขาพูดกันว่าคุณชัดชาติจะถึง1.5 ล้านหรือไม่ถึง1.5 ล้านสำหรับคะแนนเสียงนะ
1: ตอนนี้ก็อยู่ที่เปอร์เซ็นต์การมาใช้สิทธิ
0: ์ที่เขาเปิดแทงกันนะอันนี้ที่ผมได้ยินมาจากสายดาร์กสายมืดเพราะคราวที่แล้วคุณชัชชาติได้1.3 ล้านปลายรอบนี้หลายๆคนเขามองว่าคู่แข่งเนี่ยมันถ้าเทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยรอบนี้ก็ดูคือผมไม่ได้อยากจะประมาทนะแต่ว่ารอบที่แล้วมันมีเอาคุณวิโรจน์ใช่ไหมมีดร.เอมีใครอีกล่ะอันนั้นแหละ
1: แล้วก็

0: คน
1: มีอยู่หลายคนนะ
0: แล้วตัวเอที่สองนี่นะคราวที่แล้ว
1: เอาตัวเอที่สอง
0: คุณวิโรจน์ที่สามก็หลักแสนสองท่านนี่ก็หลักแสนคะแนน
1: ใช่ครับก็คือตอนนี้เหมือนเขาถ้าเฉพาะผู้ว่านะเขาลุ้นกันว่าคุณชาชาจะได้ถึงล้านห้าไห
0: ม
1: คือบอกว่าถ้าเกิดคนมาใช้สิทธิ์พอๆกับรอบที่แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถึงแต่รอบนี้ปัจจัยมันอาจจะต่างกันตรงที่ว่าพอมันไม่ค่อยได้ลุ้นอ่ะเราก็ต้องพูดกันตามตรงมันไม่ได้ลุ้นเหมือนปีที่แล้วว่าให้จะยังไงทุกคนรู้แหละว่าคุณชาชาได้เปรียบแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ฮะแต่พอรอบนี้พอทุกคนอาจจะรู้ว่าคะแนนมันห่างกันมากเนี่ยอาจจะทำให้ความตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์มันต่ำเพราะการเมืองมันเป็นเรื่องของการความการเชียร์กันการสูสีคู่ขี้การระดมเฮ้ยฟังเราต้องไปเลือกคนนี้มันจะได้ชนะคือพอมันขาดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไอ้ความตื่นตัวเรื่องนี้มันลดน้อยลงเห
0: ็
1: นว่าตัวคุณชาชาติเองเนี่ยที่เขากลัวก็กลัวเรื่องคนไม่ออกไปใช้สิทธิ์นี่แหละ
0: ได้ยินไว้อย่างนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็
1: ชนะชนะอยู่แล้ว
0: มีความเป็นไปได้นะเพราะกกต.ก็ไม่ค่อยมีกลยุทธ์ในการกระตุ้นหรือว่าจูงใจให้คนออกมานะบรรยากาศมันดูแล้วกกต.ท่านก็ซุ่มๆกำกับอยู่แล้วก
1: ็ตัวที่กกต.มันไปลุ้นสก.มากกว่า
0: เวทีนะก็อย่าผมเห็นด้วยไปลุ้นกันที่สก.การต่อสู้ระหว่างสก.ว่าผู้สมัครทั้งอิสระกลุ่มต่างๆแล้วก็สังกัดพรรคหลายๆพรรคเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นคือดูจากโพลแล้วมันไม่มีกระแสที่ชี้ไปทางใดทางหนึ่งนะมันคละกันผู้สมัครประชาชนก็อาจจะมีภาษีกว่าผู้สมัครกลุ่มอื่นแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบทิ้งกันไกลอะไรมากเน
1: ี่
0: ยลุ้นอยู่ไปลุ้นอย่างนั้นคราวนี้ก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยคุณเท่าพิภพเขาเปิดประเด็นนี้นะคุณเท่าพิภพเนี่ยเขาโพสต์สั้นๆนะครับบอกว่าได้ข่าวว่ามีการเริ่มซื้อเสียงเลือกตั้งสก1,000 ใครได้น้อยกว่านี้โดนอมนะหนักสุดคือมีติดป้ายบอกใครเลือกเบอร์จุดๆมาเอาน้ำท่อมฟรีก่อนที่จะโพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าคือซื้อเสียงได้เลยผมไม่ติดผมเชื่อมั่นในประชาชนว่าคิดได้เองครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรการมาซื้อเสียงคนเขาก็รู้สึกเหมือนดูถูกประชาชนครับ
1: ครับ
0: คุณเท่าวิภพเขาโพสต์นะหลักๆ ก็คือเนี่ยแหละก็เริ่มมีการจ่ายเงินจ่ายทองเสนอจ่ายเงินจ่ายทองกันที่พิลึกมากก็คือเนี่ยเอาน้ำท่อมฟรีเลยเนี่ยประหลาดมาก
1: ครับคือผมเห็นศึกเลือกสก.รอบนี้เนี่ยนะเอาทีมหลักๆเลยเนี่ยก็คือทีมพรรคประชาชนอันเนี้ยข้อได้เปรียบเนี่ยมันก็เป็นด้วยความที่เขามีได้ส.ส.ทุกเขตนะ
0: แล้วเขาลงส.ก.เขาลงครบทุกเขตครับ
1: ครับขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มคนทำงานเนี่ยโอเคแม้คุณจะบอกคุณอิสระแต่ก็พูดกันตามตรงมันก็ยึดโยงจากคุณชาติชาตินั่นแหละ
0: เขาเรียกอะไรสีเขียวเขาเรียกพวกสีเขียว
1: สีเขียวทีมคนทำงาน
0: ครับ
1: คือการยึดโยงก็ดีการใช้ฟอนต์ใช้สีเนี่ยก็ทราบกันดีแหละว่าคุณชาชาติก็ทราบแม้ว่าปากจะบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงอะไรกันอยู่แหละแล้วก็ต้องพูดกันตามตรงอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบของคนทำงานก็คือเอาตัวคุณชาชาติอะไรไม่ได้แม้จะไม่ได้พูดตรงๆนะว่าเป็นทีมของชาชาติแต่ก็จะเลี่ยงบาลีไปว่าเราสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าชาชาติหมด
0: อ
1: ันนี้ข้อได้เปรียบก็คือเป็นทีมของคุณชาชาติแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยที่ผมสนใจก็อีกสองทีมทีมประชาธิปัตย์กับทีมเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวประชาธิปัตย์ส่งทุกเขตเหมือนกันเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวเนี่ยส่งไม่ครบรู้จัก16มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ16จาก50เขตนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยคือการทำงานพื้นที่สก.แต่ก่อนนี้สข.ด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่

0: นี่นะสกสขเนี่ยมันก็คือยึดโยงจากถ้ามันเป็นโมเดลนะโมเดลต่างจังหวัดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโมเดลบ้านใหญ่ซึ่งพื้นที่อย่างในกรุงเทพเนี่ยเราก็ต้องพูดตามตรงมันก็จะมีคนที่เขาเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะเป็นที่รู้จักในพื้นที่นั้นๆอยู
1: ่
0: โมเดลคล้ายๆบ้านใหญ
1: ่ครับ

0: พลาดบ้างอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือรอบเนี้ยค่อนข้างมั่นใจว่ากระจายแต่มันจะกระจายมาถึงขั้นว่าพรรคประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยไลฟ์หรือเปล่าผมได้ยินมาจากคนเพื่อไทยนะว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่ส่งเลยด้วยซ้ำเพราะตอนเนี้ยทางเพื่อไทยเนี่ยเขาใช้คำว่าเขาไม่ได้ส่งในนามพรรค
1: มติเดิมเขามติของเขาเนี่ยคือไม่ส่งในนามพรรคแต่ปรากฏว่ามันมีกลุ่มที่ไม่ได้ไปกับคุณชัดชาติทั้งหมดไง
0: ครับก็คือไม่ได้ส่งในนามพรรคแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะใช้ชื่อพรรคในการลงสมัครเนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันเป็นรายเขตไปว่ากันรายเขตก็แล้วก็พิจารณากันเป็นคนๆไปผมได้ยินแหล่งข่าวจากผมเนี่ยที่มาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกจริงๆตอนแรกจะไม่ส่งเลยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีคำว่าพรรคเพื่อไทยเลยด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่าโตโผเนี่ยเป็นคุณวิรัติมีนชัยนันท์แกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องส่งมันบางคนมันก็ยังมีศักยภาพที่จะสู้กันได้เนี่ยก็เลยไปคุยกับทางพรรคแต่ครั้งถ้าเกิดจะส่งในนามพรรคโอ้โหแล้วเพื่อไทยส่งไม่ครบเขตอ่ะมันก็ดูไม่ค่อยดีฮะเพื่อไทยประกาศส่งแต่ส่งแค่16จาก50อะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยสวยงาม
1: ใช่
0: มันก็เลยหวยมันเลยลงออกมาลงตรงที่ว่าโอเคมาในนามพรรคไปอยากใช้ก็พิจารณาเป็นคนๆไปซึ่งส่วนใหญ่ก็ลูกหลานบรรดาอดีตสสอะไรกันทั้งนั้นแหละหรือไม่ก็คนที่ทำพื้นที่เก่าไอ้ยกตัวอย่างผมจะจำได้เพราะเป็นบ้านเก่าผมนะแถวจอมทองเฮียล้านนี่แต่ก่อนนี่ก็เป็นสกที่บ้านนะผมก็จะจำเฮียล้านได้เพราะบ้านเก่าเคยอยู่แถวนั้นตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วแถวจอมทองอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ทำกิจกรรมในพื้นที่เฮียล้านเจ๊นันตระกูลวีระกุลสุนทรเขาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งโมเดล
1: เรา
0: อย
1: ู่ใน ประชาธิปัตย์เ
0: ข
1: าลงอะไร
0: รอบนี้ก็ลงสองก
1: อแล้วลงในนาม
0: สองกอลงก็เนี่ยฮะเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวเนี่ย
1: อ๋อก็ยังโอเคยังสามารถใช้เพื่อไทยได้
0: ใช่ครับ
1: ก็ในแสดงว่าในเขตไม่มีเพื่อไทยที่มาแย่งกัน
0: ครับ
1: มันจะมีเขตที่แบบว่าคนเพื่อไทยเหมือนกันแล้วแย่งกันอันนี้เพื่อไทยเขาจะถอยคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่ดุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ไปสู้กันเองอาจจะสู้กันในนามอิสระหรือว่าคุณจะเปลี่ยนไปย้ายพรรคอื่นอะไรก็ว่าไปเหมือนกับดร.จรอะไรไหมที่แข่งกับหลานของสส.อิ่มอ่ะที่ราชบังอ่ะ
0: เขาตอนแรกเนี่ยเขาก็จะให้คุณอิ่มเนี่ยช่วยออกหน้านะช่วยออกหน้าว่าโอเคมาเป็นทีมแบบนำทีมสกเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวเนี่ยแต่สุดท้ายโอเคคุณอิ่มก็ไม่ได้มาแสดงบทบาทตรงนี้แต่หลานคุณอิ่มลง
1: ครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรวิเคราะห์ว่าอย่างนี้นะบอกว่าโดยปกติแล้วตัวเลขของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นหรือเลือกตั้งกทม.เนี่ยจะน้อยกว่าการเลือกตั้งโดยทั่วไปอยู่แล้วโดยการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ60%ขณะที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอยู่ที่ประมาณ50%จึงคาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีสัดส่วนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งครั้งก่อนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ยังสะท้อนมาถึงประชาชนว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญต่อประชาชนโดยตรงเนื่องจากเป็นการเลือกผู้บริหารที่จะเข้ามาดูแลและการพัฒนาพื้นที่โดยตรงกับความต้องการของประชาชนคนในท้องถิ่นจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าผลสุดท้ายผู้สมัครที่ตนสนับสนุนจะชนะหรือแพ้ก็ตามอาจารย์สมชายบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะสะท้อนทั้งการประเมินผลงานของผู้บริหารคนปัจจุบันและทางเลือกใหม่โดยผู้ที่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนเดิมมักจะพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาในขณะที่ผู้สมัครรายใหม่ๆจะถูกประเมินจากนโยบายวิสัยทัศน์หรือนโยบายต่างๆในการหาเสียงเลือกตั้งนะอาจารย์สมชายบอกว่าพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกตั้งของคนมีแนวทางการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปและ

0: การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหากเป็นการเลือกตั้งส.ส.ประชาชนก็จะมองในภาพรวมของประเทศมากกว่าตัวบุคคลมองถึงโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลและความสามารถในการผลักดันนโยบายระดับประเทศขณะหากเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือการเลือกตั้งท้องถิ่นประชาชนมักให้ความสำคัญกับปัญหาหรือเรื่องที่ใกล้ตัวเช่นการจราจรน้ำท่วมหรือความปลอดภัยในการใช้ชีวิตรวมถึงพิจารณาว่าผู้สมัครคนไหนมีแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมมีแผนงานชัดเจนและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ได้มากกว่าเกณฑ์การตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพไม่ได้ยึดติดกับสังกัดทางการเมืองเพียงอย่างเดียวโดยที่ผ่านมาผู้ว่ากทม.หลายคนมาจากทั้งผู้สมัครอิสระและก็ยังมีอีกหลายคนที่เป็นผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองแต่ปัจจัยสำคัญคือความเชื่อมั่นว่าบุคคลนั้นจะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองได้ตรงกับความต้องการของประชาชนและยังบอกว่าผลการเลือกตั้งสก.ก็อาจจะเป็นลักษณะผสมทั้งในพื้นที่กรุงเทพชั้นในซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มหรือพรรคการเมืองที่ได้รับกระแสนิยมหรือกลุ่มที่เข้ามาทำงานอย่างเป็นระบบพร้อมกันกับผู้บริหารส่วนพื้นที่รอบนอกออกไปเนี่ยความสัมพันธ์ระดับบุคคลอยู่ในสายตาของประชาชนประชาชนรู้จักหรือเข้าถึงได้โดยง่ายก็อาจจะส่งผลในการตัดสินใจปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสก.มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่โดยในเขตกรุงเทพชั้นในประชาชนจำนวนมากอาจไม่ได้รู้จักผู้สมัครเป็นการส่วนตัวหรือบางคนอาจไม่ทราบด้วยซ้ำว่าผู้สมัครในพื้นที่ของตนคือใครส่งผลให้การตัดสินใจเลือกตั้งมีแนวโน้มอิงกับกระแสนิยมของพรรคการเมืองหรือกลุ่มของผู้สมัครต้นสังกัดมากกว่าตัวบุคคลในขณะที่พื้นที่รอบนอกผู้สมัครจำนวนหนึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนผ่านการทำกิจกรรมในชุมชนหรือการช่วยเหลืองานต่างๆในพื้นที่ทำให้ประชาชนรู้จักและเข้าถึงตัวผู้สมัครได้มากกว่าความสัมพันธ์ในระดับบุคคลจึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกผลการเลือกตั้งสก.ครั้งนี้อาจเป็นผลแบบผสมระหว่างอิทธิพลของกระแสพรรคการเมืองหรือกลุ่มพื้นที่ที่เมืองกรุงเทพชั้นในกับฐานความนิยมส่วนบุคคลของผู้สมัครในพื้นที่รอบนอกโดยผู้สมัครที่มีผลงานต่อเนื่องไปที่รู้จักของประชาชนและเข้าถึงชุมชนได้ง่ายก็อาจจะได้รับการก็อาจจะได้รับความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็บอกให้จับตาเรื่องการทุจริตนะยันสมชายมองว่าการทุจริตในรูปแบบการซื้อเสียงสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.บางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกอาจยังต้องเฝ้าระวังบทบาทของหัวคะแนนหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่าดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมหรือไม่ในส่วนการเลือกตั้งเมืองพัทยาอาจารย์สมชายมองว่าเป็นอีกสนามการเลือกตั้งที่น่าจับตามองเนื่องจากมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งไม่มากและเป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีอิทธิพลในพื้นที่ทำให้ต้องระวังไม่ให้เกิดการใช้อิทธิพลหรือพฤติกรรมที่อาจกระทบต่อความสุจริตของการเลือกตั้งทั้งนี้อาจารย์สมชายยังเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการเลือกตั้งเพื่อช่วยตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้งและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตการเลือกตั้งด้วยนะ
1: ครับผมเข้าไปดูการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ย้อนหลังเนี่ยนะครับคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่มากเท่าการเลือกตั้งใหญ่จริงๆอย่างปีรอบก่อนปี65เนี่ยนะครับที่ได้ผู้ว่าชัชชาติมาเนี่ยคนมาใช้สิทธิ์ 60.73% เท่านั้นนะย้อนกลับไปตอนหม่อมสุขุมพันธ์สมัย2ฮะตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าตื่นตัวน่าจะมากที่สุดครั้งนึงเพราะตอนนั้นแข่งกับคุณพงศธรพงษ์เจริญตอนนั้นเป็นขั้วสีเลยฮะจำได้ไหมไม่เลือกเราเขามาแน่เลยเนี่ยจากหน้าผมหน้าถ้าผมจำไม่ผิดมาจากวาทกรรมปีนี้นะที่คุณพงศธรก็ได้ล้านเสียงหม่อมสุขุมพันธ์ก็ได้ทะลุล้านล้านสองตอนนั้นเนี่ยคนมาใช้สิทธิ์ 63.98% แต่ถ้าเกิดย้อนขึ้นไปดูเนี่ยรอบแรกของหม่อมสุขุมพันธ์เนี่ยคนมาใช้สิทธิ์แค่ 51% นะแล้วผมไม่ค่อยไล่ย้อนไปดูนะมันอยู่แถวๆ50 50 60

0: ึ่งมันมีรอบหนึ่งอะที่ผมย้อนไปดูนะโอ้โหทำไมใช้สิทธิ์ต่ำขนาดนี้ก็คือสมัยปี2535ตอนนั้นเนี่ยพลตรีจำลองศรีเมืองลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระรองผู้ว่าสมัยพลตรีจำลองก็คือร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาท่านมาลงเลือกตั้งแข่งกับคุณพิจิตรรัตกุลปีนั้นน่ะคนมีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ 23.02% นะต่ำมากชนะกันด้วยคะแนน 306 กับ 300,000 คิดดูกันละกันคือก็จะเห็นไล่ย้อนดูเนี่ยมากสุดก็เนี่ยฮะน่าจะสมัยหม่อมสุขุมพันธ์สมัย2นั่นแหละที่ตื่นตัวกันมากที่สุดแสดงว่านะพรรคหลังๆนี่ดีขึ้นเยอะนะก็ยังแต่ 60% นะครับน่าสนใจว่าแต่ทุกๆปีเนี่ยมันยังเราต้องยอมรับว่ามันยังได้ลุ้นนะมันยังมีการลุ้นการชิงกันชิงตำแหน่งกันแต่รอบนี้มันแบบโอ้
1: คราวที่แล้ว
0: คราวที่แล้วก็คิด
1: คราวที่แล้วก็คิดว่าจะลุ้นโอ้โหจะพอผลออกมาแล้วคุณชาติชายก็ได้เกิน 50% นะของผู้ออกมาใช้สิทธิ์
0: ใช่ครับ
1: ทิ้งขาด
0: ออกมาใช้สิทธิ์2,670,000คุณชาติชายได้ไป1,380,000นะเกินครึ่ง
1: เกินครึ่งประมาณ 50% กว่า
0: ๆครับ
1: นะฮะ
0: 11%
1: เที่ยวเนี้ยเขาก็บอกว่าจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกแต่จะทิ้งกันขาดกว่าอีกเนี่ยก็ลองติดตามดูนะครับมีเวลาเหลือประมาณสัก 4-5 นาทีนะผมมาขออนุญาตสรุปเรื่องสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกนะการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เขาใช้ว่าเลกลูเซนซัมมิตนะเพราะว่าจัดกันที่อะไรนะเมืองอะไรนะเบอร์เกนสต็อกเนี่ยซึ่งเป็นเมืองอยู่ริมทะเล
0: เบอร์เกนสต็อกจริงๆไม่ใช่เมืองนะฮะเป็นเทือกเขาเบอร์เกนสต็อกซึ่งถ้าตามพิกัดเนี่ยอยู่ตามเมืองในเมืองลูเซน
1: ถ้าเมืองเดียวยังถือว่าเป็นลูเซนอยู่ใช
0: ่ไห
1: ม
0: ใช่ผมเข้าไปดูที่อยู่ของเขาอยู
1: ่
0: เพราะตอนแรกเนี่ยสื่อก็นำเสนอกันยังสับสนในข้อมูลกันผมก็เฮ้ยตกลงมันเมืองอะไรแน่ก็เซิร์ชถาม AI นะเขาบอกเบอร์เกนสต็อกไม่ใช่เมืองอาจจะเป็นเทือกเขาแล้วก็เอาชื่อเทือกเขาเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อรีสอร์ทเบอร์เกนสต็อกรีสอร์ทเนี่ยเป็นรีสอร์ทระดับ5ดาว
1: อาจารย์เป็นชื่อเป็นชื่อเนินเขา
0: บอกแพงมากเพราะว่ามันเป็นจุดที่อยู่สูงใช่ไหมฮะแล้วรีสอร์ทตรงนี้มันจะเป็นพาโนรามาเปิดไปคุณจะเห็นเทือกเขาแอลมันจะเห็นเทือกเขาแอลที่อยู่ไกลๆคือมันไม่ได้อยู่ใกล้กันหรอกนะแต่มันจะเห็นเทือกเขาแอลมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเยอะแยะครับเป็นเมืองแห่งสปาการพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ย
1: ครับดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลซึ่งก็คงจะเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะอาจารย์กอบศักดิ์ก็ช่วยสรุปให้ฟังว่าอย่างนี้ได้โพสต์ใน Facebook บอกว่าจบการเจรจาระดับสูงรอบแรกรองประธานดีเจดีแวนซ์ของทีมกับสหรัฐแจ้งว่าบรรลุผลที่น่าพอใจใน4เรื่อง 1. การเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกลไกที่จะรักษาให้เปิดได้ตลอดเวลาตลอดจนการกำจัดทุ่นระเบิด 2. การวางกรอบการลดการเผชิญหน้าและการต่อสู้กันระหว่างประเทศและกลุ่มต่างๆในตะวันออกกลางเพื่อนำไปสู่regional ceasefire การหยุดยิงในภูมิภาคนะ 3. การเชิญให้ IAEA Nuclear Inspectors กลับเข้าไปตรวจสอบเรื่องนิวเคลียร์ในอิหร่านก้าวแรกในการยุติโปรแกรมนิวเคลียร์ในอิหร่าน 4. กรอบการทำงานของ technical term ของทั้ง2ฝ่ายในช่วงที่เหลือของ60วันเพื่อบรรลุผลทั้งหมดนี้เป็นการสร้างฐานสำหรับข้อตกลงสุดท้ายหรือ final deal ส่วนการ unfreeze หรือปล่อยเงินอิหร่านที่ถูกยึดไว้ยังไม่เกิดขึ้นหากเกิดจริงจะมีเงื่อนไขว่าต้องไปช่วยคนในอิหร่านและไม่ถูกนำไปใช้ในการต่อสู้สงครามหรือสนับสนุนกลุ่มต่าง

0: หนึ่งในแนวทางที่จะพิจารณาก็คือการนำเงินที่อันฟรีซไปซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพื่อส่งให้คนอิหร่านกินสำหรับเรื่องเลบานอนจะมีการหารือกับอิสราเอลและเลบานอนเพื่อให้หาทางออกร่วมกันที่จะบรรลุเป้าหมายของทุกฝ่ายมาดูกันว่าจะเดินไปจนบรรลุผลหรือไม่แต่การที่สองฝ่ายยอมถอยเดินเข้าสู่โต๊ะเจรจายังคงเจรจาพูดคุยกันนับเป็นความก้าวแรกที่สำคัญที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่วนตลาดจากความผันผวนเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันเบรนท์ลงมาที่78เหรียญต่อบาร์เรลตลาดทุนโลกทรงตัวได้ลดความกังวลใจลงหลังจากนี้คงต้องตามความคืบหน้าในทั้ง4ด้านนี้อย่างคืบหน้ายิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จและดูว่าจะมีอะไรมาทำให้สถานการณ์ลุกลามอีกหรือไม่ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อแนวรบกับอิหร่านเริ่มนิ่งก็เริ่มเปิดแนวรบใหม่เริ่มเตือนพันธมิตรนาโต้ว่าสหรัฐอาจจะช่วยนาโต้ลดลงในอนาคตเพราะแค่เรื่องที่ไม่ใหญ่มากพันธมิตรนาโต้ก็เลือกที่จะไม่ช่วยสหรัฐมาดูกันว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรและนัยยะต่อความมั่นคงของโลกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพักกันก่อนนะครับ
1: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันรัฐบาลโต้ครม.เงาย้ำแก้ปัญหาภูเก็ตคืบหน้าเกิดผลเป็นรูปธรรมยืนยันเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อเนื่องไม่มีระบอบสีน้ำเงินนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีครม.เงาโดยนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกล่าวช่วงหนึ่งในที่ประชุมครม.เงาเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการในพื้นที่ภูเก็ตและการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลเป็นปัญหาที่ยังลึกและสะสมมายาวนานรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งจะเห็นได้จากผลจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจพบบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินี10บริษัทที่ดิน4แปลงจำนวน2ไร่1งานมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและศาลอนุมัติหมายจับชาวต่างชาติ12คนหมายจับ13หมายจับและบริษัทที่ครอบครองที่ดินซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน39บริษัทที่ดิน52แปลงเนื้อที่รวมประมาณกว่า12ไร่มูลค่าประมาณ115ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ29หมายค้นรวมที่ดินกลุ่มที่1และ2จำนวน56แปลงเนื้อที่กว่า15ไร่มูลค่าประมาณ231ล้านบาทรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังไม่ได้สร้างภาพและไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลระดับใดหากตรวจพบดำเนินการที่ผิดต่อกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดไม่มีการละเว้นส่วนการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการย้ายเพื่อให้การแก้ปัญหาดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เป็นการวางตัวข้าราชการเพื่อสนองพรรคการเมืองขอย้ำว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินอย่างที่พรรคประชาชนกล่าวหาลอยๆเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองรัฐบาลปลดล็อกศักยภาพสนามบินภูมิภาค28แห่งขยายสิทธิ์บริหารพื้นที่เช่าสูงสุด30ปีดึงลงทุนเพิ่มรายได้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคโดยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง28แห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างยั่งยืนนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามและผลักดันมาตรการเพิ่มรายได้แก่ท่าอากาศยานภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้จากกิจการการบินและรายได้จากกิจการอื่นที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานได้ร่วมมือกับสายการบินทั้งในและต่างประเทศนำเสนอศักยภาพของสนามบินภูมิภาคเพื่อดึงดูดการเปิดเส้นทางบินใหม่เส้นทางข้ามภูมิภาคและเส้นทางระหว่างประเทศซึ่งช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงการเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานได้เร่งรัดให้กรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมธนารักษ์หาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดด้านขั้นตอนราชการที่ส่งผลให้การดึงดูดผู้ประกอบการและการลงทุนใหม่ๆใช้เวลานานนำไปสู่การทำบันทึกความตกลงระหว่างกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเพื่อมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานสามารถบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุภายในบริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะประเทศไทยฝนน้อยตกร้อยละ20ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศโดยทั่วไปในวันนี้ว่าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกรวมทั้งใจฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่มเจแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเข้าไปเล่นในรอบ32ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วหลังชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0โดยประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่38เมสซี่พาอาร์เจนตินานำขึ้น1ประตูต่อ0ครึ่งหลังนาทีที่55ออสเตรเลียเกือบได้ลุ้นตีเสมอหลังมาเซลซาบิเซอร์ได้โอกาสยิงฟรีคิกแต่ยังไม่ผ่านมือเอเมเลียโนมาร์ติเนสที่เซฟช่วยทับฟ้าขาไว้ได้เกมทำท่าว่าจะจบด้วยสกอร์เดียวแต่แล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที9 10+5เมสซี่โชว์ความนิ่งเก็บบอลหน้ากรอบก่อนซัดเข้าไปอีก1ประตูอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดติดมีเพิ่มเป็น6คะแนนส่วนออสเตรเลียปราชัยนัดแรกมี3แต้มเท่าเดิมยังต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อในนัดสุดท้ายส่วนอาร์เจนตินาจะดวลกับจอร์แดนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: วนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: บ้านนาฬิกา9นาทีนะครับนะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับไอ้ Forex ที่ทาง DSI เขาแถลงตกลงเขาแถลง2รอบติดๆเลยใช่ไหมคุณเอกพร
2: ครับ
1: ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็แถลงอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
2: ใช่ฮะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเปิดข้อมูลนะฮะเป็นเรื่องของเครือข่ายนะครับก็เรียกได้ว่ามีการเปิดและเห็นว่ามีคลิปด้วยนะมีคลิปก็ว่อนในโลกโซเชียลด้วยนะครับซึ่ง DSI เขาบอกว่าเขารอเรื่องของคำชี้แจงอยู่นะครับของทั้งตัวคุณภาวุฒิเองแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิเองเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงนะระหว่างบริษัทตามที่เขาแถลงไปเนี่ยนะแต่คือตอนนี้ถ้าเป็นประเด็นเรื่อง Forex เนี่ยนะครับสังคมเนี่ยตอนนี้กำลังให้ความสนใจเรื่องคลิปคุณไปสารเห็นคลิปยังนะ
1: คลิปของคุณภาวุฒิป่ะ
2: คุณภาวุฒิใช่ครับ
1: ที่ว่าเขาบอกว่าได้เห็นอยู่น่าจะจริงน่าจะของจริงใช่ไหม
2: ใช่ฮะผมก็เห็นแหละคือคลิปนี้เนี่ยมันเป็นตัวคุณภาวุฒิเองนะครับเป็นลักษณะคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ของบริษัท QRS Global ฮะซึ่งเป็นหนึ่งใน4โบรกเกอร์ Forex ที่ใช้บริการระบบชำระเงินที่คุณภาวุฒิเขาเป็นคนถือหุ้นนะฮะคือก่อนหน้านี้คุณภาวุฒิเขาบอกเขาไม่เกี่ยวอะไรกับอะไรพวกนี้เลย Forex ไอ้ที่เส้นเงินที่เจอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อขายทองคำแล้วก็บอกว่าตอนนั้นทำแล้วขาดทุนด้วยซ้ำก็เลิกเล่นทองไปแล้วแต่ปรากฏพอมันมีคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่คุณภาวุฒิเนี่ยเหมือนเล่าประสบการณ์การปรับมุมมองธุรกิจกลายเป็นนักเทรดมืออาชีพหลังจากเรียนคลาสเนี่ย 2-3 เดือนมีความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยและเห็นว่าก็มีภาพว่าคุณภาวุฒิเนี่ยไปเที่ยวฝรั่งเศสอะไรด้วยกับกลุ่มโบรกเกอร์เนี่ยคราวนี้ผมจากก่อนหน้านะผมก็รู้สึกว่าคุณภาวุฒิก็ดูหลักฐานอ่อนนะพูดตรงๆมันมีเส้นเชื่อมโยงเรื่องเส้นเงินมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ว่ามันอาจจะทำอย่างอื่นเนี่ยแต่พอมันมีเอาก็คลิปโปรโมท Forex เนี่ยมันก็ดูจะไปเกี่ยวพันมากขึ้นกว่าที่เคยรู้สึกนะ
1: ครับ
2: แต่อันนี้ประเด็นของเรื่องคือแล้ว Forex เนี่ยมันจะนำไปสู่การโกงหรือเปล่าอันนี้ก็จะอีกเรื่องนึงนะตอนนี้เกี่ยวกับ Forex เนี่ยน่าจะแน่ๆเกือบ 100% แล้วล่ะจากคลิปที่มันออกมายืนยันแบบแบบ
1: คือผมคิดว่าไอ้ Forex รอบนี้เนี่ยมันจะต่างจากไอ้ Forex 3D ของพี่รักกฎที่อยู่บ้างนะอภิรักษ์โกธิเนี่ยเข้าใจว่าหน้า18มงกุฎ 100% เลยทุกอย่างรวมหมดเอาเงินมาเปิดพอร์ตกับเขาอะไรต่างๆแล้วก็โชว์กราฟโชว์ลงทุนอันเนี้ยปลอกของปลอมหมดไม่มีเลยไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับตลาดหรืออะไรเลยยังไงนะแต่เข้าใจว่ารอบนี้เนี่ยมันมีการวางเครือข่ายแล้วก็สามารถไปโยงไปเทรดกับพวกคล้ายๆในนี้มันจะเป็นเอเย่นหรือเป็นโบรกเกอร์อีกทีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันก็จะไปผ่านกั

0: บริษัทซึ่งเขาสามารถทำธุรกิจได้มีอาจจะมีการไปเก็งกำไรอะไรกันของจริงด้วยแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะมีทั้งที่ไปเจ๊งแล้วก็มีทั้งที่คงจะมีการโกงอะไรกันอยู่ด้วยผสมเนี่ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักฐาน
1: ครับ
0: พยานหลักฐานอะไรต่างๆที่ตำรวจเขาจะต้องไปเอียใส่เขาจะต้องไปรวบรวมนะว่าสรุปแล้วก็คือไอ้เฉพาะที่เรียกว่าโฟเร็กเถื่อนเนี่ยอันนี้มันเถื่อนอยู่แล้วเพราะประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการทำธุรกิจนี้นะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาแล้วคุณมาชักชวนให้คนอะไรเงี้ยก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วให้ไปลงทุนเก่งกำไรเรื่องตาแลกเปลี่ยนเก่งกำไรนู่นนี่อะไรเงี้ยเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะแต่ว่าของจริงเลยก็คือว่ามันไปเล่นแล้วมันเสียกันจริงๆขาดทุนกันจริงๆหรือว่าเป็นเพราะถูกช่อโกงเนี่ยเนี่ยผมก็คิดว่ามันต้องไปว่ากันด้วยข้อกฎหมาย
2: เพราะมันมีกระแสข่าวว่ามันก็มาจากคนที่ลงทุนจริงนั่นแหละแต่มันขาดแล้วมันก็ขาดทุนจริงๆนะแต่กลายเป็นว่าแล้วคนที่เขาเสียตังค์นะเขารู้สึกว่าโดนโกงแต่จริงๆมันก็เกิดจากการลงทุนแล้วมันเสียม
0: ัน
2: ขาดทุน
0: ครับ
2: ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปตามกระแสข่าวไหน
0: คือพนักงานสอบสวนได้มุ่งเน้นไปแค่การตรวจสอบการกระทำที่เป็นความผิดเข้าข่ายพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้นไม่ได้มุ่งเฉพาะแค่นี้เท่านั้นนะแต่พนักงานสอบสวนจะเน้นไปที่ความผิดตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือที่เรียกว่าคดีแชร์ลูกโซ่โดยเฉพาะเนื่องจากเป็นฐานความผิดที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายของ DSI และสามารถขยายผลดูในเรื่องของการฟอกเงินได้ด้วยซึ่งคณะพนักงานสืบสวนต้องการจะทำให้ครบทุกมิติเพราะการทำคดีอาญาอาจไม่เพียงพอเท่ากับการพยายามติดตามทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดสำหรับชดใช้เฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งผลการสอบปากคำพยานผู้เสียหายพบว่าส่วนใหญ่มีการลงทุนตั้งแต่หลักหมื่นบาทไปจนถึงหลัก10ล้านบาทซึ่งแล้วแต่รายกรณีโดยในปัจจุบันพบมูลค่าความเสียหายสูงสุดอยู่ที่70ล้านบาทเฉพาะคนที่มาแจ้งความเสียหายนั้นรวมแล้วประมาณ70ล้านบาทแต่ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้เสียหายบางรายแท้จริงแล้วอาจเป็นโบรกเกอร์ที่ไปชักชวนผู้อื่นมาลงทุนด้วยแต่เมื่อเกิดปัญหาพอร์ตแตกมีบางคนไปพูดอยู่นะพอร์ตแตกเนี่ยจึงอ้างตนว่าเป็นผู้เสียหายด้วยนั้นในประเด็นนี้คณะพนักงานสืบสวนจะดูให้รอบด้านว่าบุคคลนั้นมีพฤติการที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามความผิดคดีแชร์ลูกโซ่หรือไม
2: ่เพราะตอนนี
0: ้เพราะตอนนี้มันจะมีคนที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายแต่ว่าอ้าวดูเข้าไปแล้วเอ๊ะคุณก็เป็นคล้ายเป็นหัวคิวไปชวนคนนู้นคนนี้เข้ามาอยู่นะ
2: ก็คืออีกทอดหนึ่งก็เป็นคนที่รับใหม่ทอด
0: อันเนี้ยผมก็พอจะเห็นนึกภาพออกอยู่แล้วเพราะมีบางคนเข้ามาหลวมกลุ่มไปแถลงอะไรอยู่
2: มีสวมรอย
0: สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบพยานหลักฐานเกี่ยวกับกลุ่มโบรกเกอร์ฟอร์เร็กอาทิบริษัท QRS Global บริษัท HFM บริษัท GOFX บริษัท Eaterwealth และกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์หรือ IB เช่นที่เขาเรียกกันโค้ชใช่ไหมกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ IB เนี่ยเช่นอาจารย์พีโค้ชเจมส์JP Global แอคบี้และกลุ่มบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก2บริษัทได้แก่ Lady Corporation และ Pay Solution จำกัดอันเนี้ยพนักงานสืบสวนยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์หลักฐานทั้งหมดที่ได้มาจากการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายซึ่งในเร็วๆนี้จะได้มีการพิจารณาออกหมายเรียกพยานให้บุคคลทั้งหมดเข้ามาชี้แจง
2: ครับ
0: คือไอ้ที่แถลงมาทั้งหมดเนี่ยผมติดใจอยู่เรื่องเดียวนะแล้วผมคิดว่าที่ ทางพรรคประชาชนเขาหยิบยกมานะประเด็นเนี้ยผมว่าเออ

0: สนใจ
1: แล้วมันมี
0: เขาลงมือไปเปิดยุทธการตรวจสอบทั้ง20กว่าจุดอะไรนี้นะยึดอายัดทรัพย์สินอะไรมามากมายเลยแต่เตี้ยไซไม่มีแถลงเลยแม้แต่แอะเดียวเลยว่าตกลงตอนนี้ใครเป็นผู้ต้องหาคุณบ้างไม่เปิด
1: ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ฮะ
0: ไม่
1: ตั้งข้อสังเกตว่าน
0: ายกนายขอก็ยังดี
1: เขาตั้งข้อสังเกตว่าผู้ต้องหากลับไม่เปิดชื่อแต่มาเปิดชื่อผู้ต้องสงสัย
0: อันนี้ผมคิดว่าเออมีประเด็น
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยทั้งที่คุณไปอายัดทรัพย์สินไว้เยอะแยะแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีผู้ต้องหามันต้องมีผู้ต้องหา
1: แล้วทีนี้คุณไปศาลมันดันไปโยงกับคดีเก่าคุณไปศาลจำได้ไหมก่อนเลือกตั้งที่มันมีสสพรรคประชาชนโดนคดีฟอกเงินยาเสพติดนะคุณบุญ
0: สมัคร
1: เรารุ่งโรจน์อ่ะ
0: ผู้สมัครเขตและบางกอกน้อยนั่นแหละ
1: ที่ไม่ใช่บางกอกน้อยบางอะไรสักอย่างที่เท่าพิภพมาลงแทนนะฮะผมจำเขตไม่ได้นะขอจำเขตไม่ได้ขออภัยอาจจะได้บางกอกน้อยก็ได้คือผมเห็นรายงานล่าสุดเนี่ยอัยการสั่งไม่ฟ้องนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เห็นผบ.ตร.เนี่ยเตรียมจะทำความเห็นแย้ง
0: ครับ
1: คือประเด็นของเรื่องคือพอเรามาดูความคือมันไม่เชื่อมโยงหรอกคดีเนี้ยสองคดีเนี้ยไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ในจังหวะคดีเนี้ยคุณบุญยฤทธิ์เนี่ยโดนตอนก่อนเลือกตั้ง
0: เพิ่งจะสมัครได้เพิ่งจะสมัครได้ไม่กี่วันอ่ะโดนเลย
1: ครับคือโอเคถ้ามองเป็นการเมืองนะคงไม่ได้เป้าประสงค์ว่าจะมาเล่นงานอะไรคุณบุญยฤทธิ์หรอกแต่ต้องการจะทำลายภาพลักษณ์ของพรรคประชาชนในภาพรวมหรือเปล่าเคสนี้ก็เหมือนกันเคสนี้เนี่ยก็ดันมาเล่นคดีนี้ตอนช่วงไทย AI Plus แล้วพอมันดูคดีบุญยฤทธิ์เนี่ยอ้าวยกฟ้องอัยการยกฟ้องซึ่งแน่นอนว่าก
0: ็สั่งไม่ฟ้อง
1: ก็น่าจะต้องมาจากน่าจะมาจากหลักหลักฐานอะไรมันก็อาจจะไม่ได้แน่นหนาพอที่จะให้อัยการสั่งฟ้องไงเนี่ยทีเนี้ยมันก็เลยน่าเอาสองคดีเนี้ยมาเทียบเคียงว่าแล้วรอบนี้เอาคุณเปิดเขามาซะใหญ่เหมือนรอบที่แล้วเลยนะหลักหลักฐานมันจะไปถึงชั้นฟ้องไหมแต่การดิสเครดิตพรรคหรือตัวสสเนี่ยมันไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยไม่เปิดชื่อผู้ต้องหาแต่เปิดชื่อผู้ต้องสงสัยก็สายย้ำให้เขานะนี่เขายังไม่โดนแจ้งข้อกล่าวหานะแต่เปิดเต็มเปิดชื่อเต็มครับ
0: ก็อันนี้ก็คือถ้าอัยการแถลงเปิดตัวชัดเจนเลยนะว่ามีผู้ต้องหากี่คนประกอบไปด้วยใครอะไรยังไงบ้างไม่เปิดชื่อเขาก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ระบุเลยตอนนี้มีผู้ต้องหาแล้วกี่คนที่เข้าข่ายมีความผิดว่าในเรื่อง1 2 3 4 5อะไรบ้างเนี่ยนะอันนี้คือหลักใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ันนี้คือคดีหลักส่วนว่าเส้นเงินเนี่ยในขณะนี้มันก็มีไปเกี่ยวพันกับนักการเมืองบ้างดาราบ้างหรือว่าอะไรตรงไหนมันมีจุดที่กำลังสอบอยู่นะกำลังขยายผลอยู่อันนี้ก็โอเคประกอบเข้ามาได้แต่คอของเรื่องเนี่ยใช่ไหมหลักของเรื่องเนี่ยมันต้องเน้นตรงนั้นให้ชัดก่อน
1: ใครโกงใครอ่ะก็มาเอาให้ชัดนี่เขาแค่ว่ามีเส้นเงินจากไอ้คนที่โดนกล่าวหาว่าโกงเนี่ยโอนมา
0: ก็อันนี้ผมคิดว่าอันนี้มันดูแล้วมันดูผิดปกติตรงนี้เนี่ยหนึ่งอย่างส่วนว่าคุณพาวุฒิเขาจะเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนผมว่าก็ว่าการพยานหลักฐานผมฟังดูแล้วผมยังไม่กล้าฟันธงพูดตรงๆนะว่าตกลงเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวในฐานะคือในขณะนี้มันมีเส้นเงินไปถึงมันแน่แสดงว่าแล้วก็ยอมรับว่ามีการลงทุนเก็งกำไรเรื่องทองคำบอกด้วยว่าขาดทุนด้วยแล้วก็3ปี
1: มันยอด2ล้าน2ล้านอะไรมันเนี่ย
0: ไอ้2ล้าน2ล้าน2ล้านเนี่ยซึ่งพยายามจะบอกว่ามันมีพิรุธอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถามคนซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของคุณสุภจีชื่อคุณอะไรนะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องตลาดทุนแล้วคุณสุภจีก็ดึงเขาไปเป็นที่ปรึกษาด้วยนะเขาก็อธิบายบอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกมันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะระเบียบที่มันกำหนดเนี่ยถ้าคุณจะโอน
1: ห้ามเกิน2ล้าน
0: ใช่ไหมมันไม่ให้เกิน2ล้านถ้าคุณเกินกว่านั้น

0: แต่คุณจะมีค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น
1: เขา
0: จะเซฟค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณจะต้องทยอยไม่เกิน2ล้านแล้วทยอยไปเรื่อยจนครบเขาว่างั้นนะเพราะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นวิธีที่คนที่เขาโอนเงินแบบนี้เขารู้อยู
1: ่
0: เพื่อประหยัดไอ้เรื่องค่าธรรมเนียมซึ่งมันมีการเรียกเก็บอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยบอกไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นการหลบเรื่องค่าธรรมเนียมเท่านั้นแหละอธิบายว่างั้นนะแต่แสดงว่าวงเงินจริงๆอ่ะที่มันมีการโอนเข้ามาในบัญชีก็คือตัวเลขรวมนั่นแหละ28ล้านจะโอน28ล้านเนี่ยแต่ว่ามันเพื่อที่จะเลี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นเยอะเกินไปก
1: ็
0: ใช้วิธีทยอยติดๆกันไปครั้งละไม่เกิน2ล้าน2ล้านไปเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่า DSI ก็ต้องรู้เกี่ยวกับว่าไอ้การแถลงแบบนี้มันดูมีเงื่อนคำมากกว่า
1: ใช่
0: แล้วทำไมต้องทยอยทำไมต้องติดกัน2ล้าน2ล้านแบบเนี้ย
1: พอมันโผล่มาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: โผล่มาแบบยังเหมือนเจ้าตัวก็ไม่ได้ทันตั้งตัวด้วยเหมือนไม่ได้ไปโดนถกไม่ได้ไปถูกสอบสวนถูกถามก่อนด้วยซ้ําถูกโผล่มาทีนึงก็ต้องมานั่งไล่ดูเอกสารก็ต้องชี้แจงกันต่อไป
0: ครับอ้าวนี่ว่าได้เรื่องแล้วนะสื่อไปถามนายกก็สวนซะใหญ่โตเลยนะไม่ทําไม่ทําอะไรชั่ว
1: สรังเคผมไม่ได้ยินคำนี้นานแล้วเนาะที
0: ่
1: นายกผมไม่ทำตัวสับปรังเคอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคก็บันทึกไว้นะครับ
1: ครับ
0: ก็แต่ว่ารัฐดียุติธรรมก็เลยเงียบไปเลยนะก่อนหน้านั้นก็ยังมาแถลงบ้างตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้ดีไอซีเขาเล่นไปล้นล้วนเลยเพราะกลัวถูกโยงเรื่องประเด็นการเมืองผมเข้าใจว่างั้นนะ
1: ครับ
0: มีอีกเรื่องหนึ่งคุณเอกพรผมไม่รู้ว่ามันต้นทางเนี่ยมันไปพูดว่ายังไงนะแต่สถานทูตจีนเนี่ยเขาต้องออกเอกสารชี้แจงเลยนะ
1: ครับ
0: เพจ Facebook ของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยได้โพสชี้แจงเลยบอกเมื่อเร็วๆบอกว่าในกรณีที่มันมีไอ้วิดีโอที่ใช้ชื่อหญิงชาวจีนเตือนคนไทยบนโซเชียลมีเดียวิดีโอดังกล่าวได้นำคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวชาวจีนรายหนึ่งเคยแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกทั้งยังตัดต่ออย่างบิดเบือนโดยเจตนาร้ายและสร้างเสียงบรรยายเท็จขึ้นมาเนื้อหาในเสียงบรรยายที่เกี่ยวข้องกับจีนและความสัมพันธ์จีนไทยเป็นการปั้นน้ำเป็นตัวและกลับขาวเป็นดำซึ่งเป็นการโจมตีและใส่ร้ายป้ายสีความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนและไทยฝ่ายจีนรู้สึกตกตะลึงอย่างยิ่งและได้รายงานเรื่องนี้ไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยแล้วสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยขอประณามและต่อต้านการกระทำใดๆที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและพร้อมที่จะร่วมมือกับบุคคลจากทุกภาคส่วนของทั้งจีนและไทยเพื่อปกป้องภาพรวมแห่งมิตรภาพระหว่างจีนและไทย
1: จ้ะผมไปเห็นต้นต่อคลิปนี้แล้วเห็นผ่านๆอยู่เหมือนกันไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นนะก็คือเป็นในคลิปที่เขาแชร์กันเนี่ยนะเป็นคลิปผู้หญิงคนหนึ่งมาเที่ยวเมืองไทยก็เห็นภาพว่ามากงมากินอาหารเยาวราชมาเดินสวนลุมมาชิมนู่นชิมนี่เนี่ยแต่ปรากฏว่าคลิปนี้เนี่ยมันดันใช้ AI บรรยายเป็นภาษาไทยคือเราไม่ได้ยินนะว่าจริงๆเสียง
0: เสียงภาษาจีนก็พูดว่าอะไร
1: เสียงซาวแทร็กอ่ะพูดอะไรไม่รู้จริงๆแต่ว่ามันมีภาคทับโดยการใช้ AI เนี่ยเขาพยายามบรรยายว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเหมือนออกมาจากประเทศจีนเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเหมือนอารมณ์ว่าที่เธอมาเนี่ยก็อารมณ์ว่าฝ่าฝืนคำสั่งประเทศจีนเขาไม่ได้สนับสนุนให้คนจีนเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วแล้วก็บอกว่าคนจีนเนี่ยรัฐบาลจีนไม่ใช่คนจีนรัฐบาลจีนเนี่ยจริงๆไม่ได้เข้าข้างประเทศไทยอย่างที่คนไทยคิดหรอกนะมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าก็ต้องทำเพื่อตัวของประเทศจีนเองนะแล้วก็พยายามอธิบายเนี่ยเติมเงินอะไรที่ไหนนั่นเงินก็จะหักเข้าสู่รัฐบาลจีนหมดอะไรเงี้ยคือผมดูคลิปไม่ได้ดูทั้งหมดนะเพราะคลิปมัน20นาทีอะ

0: ก็ดูผ่านๆไปก็เห็นคนแชร์กันก็ดูว่าอ๋อเหมือนอารมณ์ว่าคนจีนเนี่ยเวลาทำอะไรเงินอะไรทุกอย่างแอปพลิเคชันผมเดาเอานะว่าน่าจะมาจากเรื่องดราม่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่มีคนเห็นแอปส่งอาหารสัญชาติจีนที่ห้วยขวางผมเดาว่าคลิปเนี้ยมันน่าจะถูกปล่อยออกมาเพื่อต้องการจะบอกว่าธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยหลักการก็คือเราต้องทำให้คนรัฐบาลจีนเขากล่าวหารัฐบาลจีนนะว่าทำอะไรเนี่ยเงินต้องเข้าจีนหมดเงินต้องเข้าจีนไม่ต้องเข้าประเทศอื่นอะไรอย่างเนี้ยคลิปนี้พยายามจะสื่อสารออกมาอย่างนั้น
1: มันมีความต่อเนื่องเพราะมันเคยมีกรณีเด็กหนุ่มจีนที่อยู่เมืองไทยมานานพูดภาษาไทยพอได้ที่แฉว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านจีนอ่ะแล้วก็จะขอเก็บเงินเป็นเงินหยวนสแกนจ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยบอกเครื่องสแกนเสียจะขอเก็บแต่ว่าต้องจ่ายเป็นเงินหยวนแล้วก็อันนี้ก็ด่าเช็ดเลยด่าแบบเพื่อนร่วมชาติเลยเขาอยู่เมืองไทยนะอะไรเงี้ยจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยเขตห้วยขวางอะไรต่างๆตำรวจตมตมต้องมาตรวจอุตรุดเลยก่อนที่จะมีไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่นะกระแสแรกเลยมันมาเนี่ยร้านอาหารจีนแถวห้วยขวางแถวมณฑลอะไรมณฑลห้วยขวางจิงกัวอะไรก็เนี่ยตกลงรับแต่หยวนจริงเปล่าร้านอาหารเป็นของคนจีนแต่ว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือเปล่าโอ้ตรวจกันจะหลุดไปหมด
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะผสมลงไปอันหนึ่งด้วยนะ
0: ครับเพราะต้นตอเนี่ยมันไอ้นั่นมันไม่รู้จริงๆนะใช้ AI ภาคแล้วก็เสียงพูดจริงๆอะไรมันอาจจะเป็นแค่คลิปรีวิวกินอาหารเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไปก็ได้พอภาคแบบนี้มันก็ทำให้เข้าใจว่าเขาอธิบายแบบนั้นจริงๆ
1: อืม
0: ครับ
1: ก็จริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่มีรายละเอียดอะไรเยอะนะเรื่องเกี่ยวกับคนจีนที่เข้ามาในเมืองไทยเงินจีนที่สะพัดเข้ามาเนี่ยเงินขาวเงินดำเงินเทาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเรื่องใหญ่แต่ว่าไว้มีโอกาสค่อยคุยกันแล้วกันนะวันนี้หมดเวลานะต้องลาไปก่อน
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcon Academy หรือ LINE @Mcon Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่

0: ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mport News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcord News FM 100.5 จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: ก้านาฬิกา36นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update วันนี้พบกันวันอังคารที่23มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมานและคุณพิญญาภัทรดานอุตรานะคะสวัสดีค่ะคุณแก้มค่ะ
6: สวัสดีค่ะพี่นงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
5: ค่ะก็มาเจอกันนะคะในช่วงของเรียกได้ว่าสถานการณ์โลกนั้นเริ่มมีสัญญาณคลายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็สำหรับประเด็นเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะคะถึงแม้ว่าจะมีภาพของการ walk out แต่ว่าทีมของทั้งสองฝ่ายนั้นได้คุยกันนะโอ้โหต้องบอกว่าต้องให้เครดิตนะคะตัวกลางนะ อย่างทางปากีสถานแล้วก็กาตาร์เลยทีเดียวนะคะก็เกิดการพูดคุยกันนะคะใช้เวลาประมาณสัก18ชั่วโมงได้ท้ายที่สุดนะคะก็ถือว่าเริ่มคุยกันรู้เรื่องนิดนึงนะแต่ว่าก็ปักหมุดด้วยกันนะคะว่าจะพยายามที่จะหารือกันภายใน60วันที่ว่านี้นะคะก็ประเด็นนะที่เขาจะมีการตั้งเหมือนเป็นคณะพูดคุยอ่ะในแต่ละประเด็นที่ยากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

0: ของนิวเคลียร์ใช่ไหมประเด็นเรื่องของฮอร์มูสนะคะซึ่งตอนนี้ก็เปิดละนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของทรัพย์สินต่างๆของทางอิหร่านซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานนะคะว่าเริ่มเงินของอิหร่านนี่คือเริ่มถูกปล่อยคืนกลับไปแล้วหลังจากที่ถูกอายัดกันไว้นะคะก็เรียกได้ว่าเริ่มคลี่คลายนะถึงแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่ก็ตามนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันนะคะว่าปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างราคาน้ำมันเป็นอย่างไรราคาทองคำเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นนอกเหนือจากข่าวนี้แล้วเนี่ยตลาดหุ้นของที่อเมริกาก็ต้องบอกเลยว่าหุ้นของ SpaceX นะคะเมื่อวานลงต่ออีก 16% เป็นวันที่3ละที่ปรับตัวลดลงนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าทรงเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะก็มีชาวดอยรายย่อยอยู่เพียบเลยนะคะสำหรับ SpaceX นะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูในเรื่องของสถานการณ์นะคะลงรายละเอียดจากที่พี่นงได้พูดถึงนะคะก็คือว่าพอเขาคุยกันได้นะสหรัฐกับอเมริกาสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะคะก็ประเด็นสำคัญอย่างเรื่องของน้ำมันเนี่ยที่โอเคสามารถที่จะเปิดฮอร์มุสกันได้แล้วสหรัฐเนี่ยเขาก็ไฟเขียวด้วยนะคะออกใบอนุญาตชั่วคราว60วันให้อิหร่านสามารถผลิตจัดส่งแล้วก็ขายน้ำมันดิบได้จนถึงช่วงปลายสิงหาคมเลยแถวๆ21สิงหาคมเนี่ยนะคะนับกันไปนะ60วันนะคะแล้วก็ยังได้รับชำระเป็นเงินดอลลาร์ได้ด้วยนะคือไม่ต้องไปแอบซื้อขายเป็นเงินหยวนหรือเปล่าหรืออะไรนะคะคือเป็นดอลลาร์ก็ได้นะหลังจากที่การเจรจาระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยมีความคืบหน้านะคะผลจากการผ่อนปรนนี้ก็ทำให้น้ำมันดิบของอิหร่านจำนวนมหาศาลเลยนะคะที่ไหลกลับเข้าสู่ตลาดโลกทันทีนะคะอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการส่งออกไปโซนเอเชียถึง30ล้านบาร์เรลส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำมันที่เคยถูกสหรัฐบล็อกเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำมันราคาน้ำมันดิบก็ร่วงลงมาต่อเนื่องนะคะคือถ้าเรามาดูเนี่ยราคาล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่าก็อยู่แถวๆ70กว่าๆนะคะแต่ว่ามีการรีบาวด์ขึ้นมานิดหน่อยนะมาดูสำหรับสัญญาน้ำมันดิบ WTI นะคะงวดสิงหาคมนะคะก็ปรับตัวขึ้นมาได้ 0.26% ค่ะมาอยู่ที่ $74.05 ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent งวดสิงหาคมนะคะอยู่ที่78ดอลลาร์นะก็เพิ่มขึ้นมา 0.14% นะคะอันนี้สำหรับราคาน้ำมันนะคะ
0: ค่ะนะคะงั้นเราขยับไปที่อีกหนึ่งคอมมอดิตี้นะคะก็คือราคาทองคำสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยสัญญาทองคำโคเม็กซ์งวดส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะก็ยังคงปรับลงนะคะก็ปิดลบไปกว่า 1% 1% นิดๆนะคะก็ถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์นั่นเองนะคะก็ดอลลาร์นี่เคลื่อนไหวอยู่ที่ 101.02 นะคะอันนี้เป็นดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก6สกุลในตะกร้าเงินนะคะก็ทำให้ทองนี่คือถูกกดลงไปนะคะเมื่อวานนี้ปรับลง 1% ก็คือ43เหรียญ20เซนต์มาปิดที่ 4,202 เหรียญกับอีก70เซนต์ค่ะทองคำเนี่ยก็ยังมีประเด็นเรื่องที่คาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วใช่ไหมในปีนี้อาจจะเดือนกรกฎาคมหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนกันยายนนะคะในขณะที่สัปดาห์นี้ก็มีตัวเลขที่ติดตามกันนะคะคือเรื่องของตัวเลข PCE ของสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะคะก็หาสัญญาณที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อเพื่อกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกด้วยอันนี้เป็นการปิดราคาเมื่อวานนี้นะคะสำหรับถ้ามาดูราคาเช้าวันนี้ทองคำนะคะก็เคลื่อนไหวนะคะในการปรับลงนะคะวันนี้ลงอีกประมาณ25 เหรียญมาอยู่ที่ 4,177.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะและถ้ามาดู Gold Spot Gold Spot ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 4,154 เหรียญค่ะก็ทำให้ราคาทองไทยวันนี้เนี่ยเปิดราคามารอบแรกนี้ลงไปถึง650 บาทต่อบาททองคำรอบ2ลงต่ออีก50 บาทต่อบาททองคำนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ล่าสุดทองไทยวันนี้ลงไปถึง700 บาทต่อบาททองคำเรียกได้ว่าเมื่อวานบวกมา700เช้านี้เอาคืนไปแล้วนะคะทองแท่งขายออกวันนี้อยู่ที่60,000อันนี้รอบที่3แล้วนะรอบที่3ก็คืนมา50 สตางค์นะคะไอ้ขออภัย50 บาทนะคะเอารอบ3เลยนะทองแท่งขายออกอยู่ที่ 64,950 บาทต่อบาททองคำนะคะโดยโค้ด Gold Spot4,160 เหรียญค่ะและเงินบาทวันนี้อ้างอิงที่32.96 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงมีลักษณะ

0: ที่ค่อนข้างจะทนอ่อนค่านะคะแล้วก็ใกล้ๆนะใกล้ๆจะเข้าไปอยู่ที่33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะ
1: ค่ะคราวนี้เรามาดูที่ตลาดหุ้นกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าฝั่งสหรัฐเนี่ยหุ้นเทคโอ้โหร่วงกันระนาวเลยนะพวกบรรดา Mac 7นี่ก็ร่วงไปตามๆกันแต่ว่าที่หนักที่สุดนะคะก็คือ SpaceX นะที่พี่นงได้พูดไปนะโอ้โหลงไปที 10

0: 135ที่เป็นราคา IPO นะคะแล้วก็ปรับขึ้นมาต่อเนื่องนะคะในช่วงหลังจาก IPO สัก3วันได้นะจากหลังจากนั้นก็ร่วงมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะก็ทำให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็อาจจะไปติดอยู่ตรงแถวๆปลายๆเนี่ยกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูในตัวอื่นๆนะคะ Max 7ว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะเมื่อคืนหุ้นเทคก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะอย่าง Apple นี่นะคะ Apple ลงไม่เยอะนะ 0.34% นะคะ Microsoft นี่ลงไป 3% กว่าๆ Google ค่ะลงมา Alphabet เนี่ยร่วงประมาณสัก 5% นะคะก็คือมีประเด็นเรื่องที่ว่าผู้บริหารนะคะก็มีการออกจากทาง Google นะคะก็เป็นประเด็นที่กดดันเพิ่มเติมนะคะสำหรับ Alphabet นะคือเป็นคนเก่งอ่ะคนเก่งด้าน AI เลยนะคะที่พอเขาออกไปเนี่ยบรรดานักวิจัยระดับท็อปที่ออกไปนะคะไปอยู่กับ Open AI ไปอยู่กับ Anthropic อย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวร่วงลงมานะคะ Nvidia ก็ลงไปเกือบ 1% นะคะ Amazon ลงมา4.75% นะ Meta ก็ลงมา 2% กว่าๆนะคะ Tesla ล่ะ Tesla บวกมาได้นิดหน่อยนะคะ
1: ค่ะนะฮะอันนั้นก็เป็นตลาดหุ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะมาดู
0: ดัชนีกัน
1: ดูดัชนีกันตัวเลขนะเมื่อวานนี้ดาวโจนส์นั้นปิดบวกไป148จุดค่ะหรือว่า0. ประมาณ 0.3% ได้นะคะดาวโจนส์ปิด 51,712 จุดค่ะ S&P 500ปรับลง27จุดค่ะ 0.37% มาปิด 7,472 จุดส่วนNASDAQเมื่อวานก็ปรับลงไป351จุดนะคะหรือว่าลบไป 1.3% มาปิด 26,166 จุดค่ะก็ที่บวกได้สำหรับดัชนีดาวโจนส์นั้นก็มีแรงหนุนเข้าไปในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมแต่ว่าฝั่งของ S&P 500และ NASDAQ นั้นปิดลบเพราะว่าถูกกดจากการร่วงลงของหุ้นเทคที่มี Market Capสูงๆนะคะรวมถึงหุ้นอัลฟาเบตอีกด้วยในขณะที่นักลงทุนก็รอติดตามเรื่องความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพสหรัฐแล้วก็อิหร่านนั่นเองนะคะอายกตัวอย่างนะคะก็รวมไปถึงเรื่องของการร่วงลงของราคาน้ำมันด้วยนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์เขาก็มองว่าการร่วงลงของราคาน้ำมันนั้นถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อภาคธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะคะแต่ว่าก็ยังมีการคานกันอยู่เกี่ยวกับความกังวลเรื่องที่ว่าเฟดนะคะภายใต้การนำของเควินวอลช์จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะโดยเขาดูแนวโน้มเป็นเหี่ยวนะคะคือให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้ออีกด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะคะทีนี้เราขยับไปที่ยุโรปกันนะว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อังกฤษนะคะซึ่งล่าสุดก็คีสตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีคนที่6ในรอบ10ปีนี่ลาออกไปอีกแล้วนะรอคนใหม่จ่อเข้ามานะคะชื่อว่าแอนดี้เดอร์แฮมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองภายในของที่อังกฤษด้วย
0: ค่ะก็ถ้าสำหรับฝั่งของยุโรปนะคะคืออังกฤษพอมีการลาออกของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะพอหุ้นขึ้นนะก็เดี๋ยวประเมินกันว่าผลกระทบจากการลาออกจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับฟุตซี่ร้อยอังกฤษนะคะบวกมา 0.72% นะคะดัคเยอรมนีก็บวกมานะคะ 0.62% ส่วน CAC 40ฝรั่งเศสค่ะลบ 0.25% นะคะฝั่งเอเชียเนี่ยถ้าเราดูย้อนตั้งแต่เมื่อวานนี้จริงๆแล้วก็เป็นบวกกันนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรือจีนนะคะฮ่องกงลบเล็กน้อยนะพอมาดูเช้านี้นะคะสำหรับนิเคอิค่ะโอ้ลงมาเกือบ 1% นะคะก็นะเป็นไปตามทิศทางของฝั่งสหรัฐใช่ไหมฝั่งสหรัฐนี่ NASDAQ ก็ร่วงลงไปเยอะนะคะมาดูฝั่งของจีนนะคะเซี่ยงไฮ้ค่ะบวกมา 0.21% นะคะหางเสงลบ 0.65% ส่วนเกาหลีใต้อันนี้ลบเยอะนะ 4.75% นะคะส่วนของไต้หวันนะคะดัชนีไต้หวันลบไป 0.2% ค่ะย้อนดูของไทยเราเมื่อวานนี้นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเราปิดบวกมาได้นะแต่บวกแบบอ่อนน้อยมากๆเลยนะคะ 1.6 บอกว่า 1.6 จุดคิดเป็น 0.1% นะคะก็คือเป็นการเขียวหลังจากที่เราเห็นแดงมาก็หลายวันอยู่นะเมื่อวานนี้เราปิดบวกไปนะคะก็ปิดที่ 1,574 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 66,899 ล้านบาทนะคะมีต่างชาตินะที่ซื้อสุทธิเข้ามา 2,567 ล้านบาทค่ะสถาบันนะคะกองทุนขายสุทธิ956ล้านบาทรายย่อยขายสุทธิ434ล้านบาทแล้วก็โปรแกรมเทรดค่ะ ขายสุทธิ 1,176 ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้ในหุ้น

0: ที่ขึ้นมาโดดเด่นเลยเนี่ยก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะโอ้โหเห็นการซื้อเข้ามานะคะแล้วก็เป็นต่างชาติเนี่ยที่ซื้อเข้ามาหนุนก็เยอะด้วยนะคะใน5อันดับแรกนี่มีแบงค์เข้าไปซะ3ตัวแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีรอเก็งปันผลกันด้วยใช่ไหมคะ5อันดับแรกเนี่ยอันดับ1เป็นกัลฟ์นะคะเป็นตัวเดียวที่มีแรงขายก็ขายลบไป 4.3% นะคะกัลฟ์นี่ก็มีประเด็นเรื่องของการขายหุ้นบิ๊กล็อตด้วยนะคะโดยซิงเทลนะที่ขายบิ๊กล็อตกัลฟ์416ล้านหุ้นนะคะมูลค่า 25,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่าอันนี้ก็มีการประเมินกันว่าก็ไม่ได้จะไปกระทบกับปัจจัยพื้นฐานนะแต่ว่าก็เป็นลักษณะของการที่ซิงเทลเขาปรับพอร์ตของเขาให้มันสอดคล้องกับธุรกิจหลักลดการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของเขานะคะไปโฟกัสกับธุรกิจหลักเดิมๆนะคะแล้วก็อันดับ2เนี่ยเป็นแบงก์กรุงเทพนะคะบวกมา 2.86% ค่ะอันดับ3 SCB นะคะบวกมา 1.77% อันดับ4 KBank นะคะบวกมา 1.45% แล้วก็อันดับ5นะคะ Delta บวกมาได้อ่อนๆ 0.3% แต่เมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มชิโซอิเล็กทรอนิกส์ฮานาเอย KCE เอยโอ้ยบวกกันแรงทีเดียวนะคะก็ถือว่า Delta นี่รู้สึกจะอ่อนแรงนะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะส่วนประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเมื่อวานมีการประชุมกรออนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอันนี้ชื่อเต็มเลยนะคะครั้งที่1/2569นะคะซึ่งท่านนายกเป็นประธานการประชุมนะคะท่านก็บอกว่าสนับสนุนนะคะให้ภาคเอกชนเนี่ย เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นรูปแบบของครม.เศรษฐกิจแต่พอหารือการกับทางครม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองนายกด้านเศรษฐกิจนะคะเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบแบบเป็นครม.เศรษฐกิจแต่ขอให้มีเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อจะได้รับฟังและแก้ไขปัญหาหารือแนวทางร่วมกันเปรียบเสมือนครม.เศรษฐกิจ plus คือมีเอกชนเข้าไปร่วมด้วยนะนี่เป็นผลของการประชุมเมื่อวานนี้นอกเหนือจากเรื่องของการตั้งคณะกรรมการน่าจะ4ชุดนะคะที่จะมาขับเคลื่อนเกี่ยวกับด้านต่างๆที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยกันนะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอวดีถึงแก้มท่านฟังครับ
1: ค่ะประมาณนี้อาจารย์ค่ะครม.เศรษฐกิจ plus ก็คือว่าท่านยกบอกรูปตึงไปเลยก็ไม่ต้องมีครม.เศรษฐกิจละไหนๆนะคะก็เอาเอกชนเข้าไปร่วมเลยแบบนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรไหมคะสำหรับประเด็นตรงนี้ค่ะ
2: คือผมคิดว่ารูปแบบของครม.เนี่ยก็คงจะเป็นรูปแบบของการที่คือรัฐและเอกชนมีการพิจารณาเรื่องต่างๆร่วมกันนะครับก็เหมือนกับเป็นการกรองข้อมูลก็เหมือนกับเป็นการกันกรองและก็สอบถามข้อมูลก็มองภาพคือรัฐบาลเวลาสั่งอะไรเนี่ยมันเชิงท็อปดาวจากข้างบนลงล่างนะครับแต่ว่าสมมติว่าประชุมกับเอกชนปั๊บเอกชนเสนออะไรที่เขาเจอปัญหาเจอสิ่งต่างๆที่อยากแก้เนี่ยมันเหมือนกับบอททอมอัพคือจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเพราะพอมาเจอกันในกรอก็จะเป็นภาพที่ตกลงร่วมกันเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐสั่งไม่ได้ถามเอกชนนะคือเหมือนกับรับฟังความคิดเห็นนะครับหรือประชาพิจารณ์นั่นแหละก็ตัวแทนเอกชนเขาก็บอกโอ้เรื่องนี้น่าทำนะเรื่องนี้ที่รัฐคิดอาจจะไม่ครบนะเรื่องนี้อยากจะให้รัฐบาลลองไปคิดดูนะเพราะเขาอยากเสนอแบบนี้
1: ค่ะ
2: มันก็จะกลมกล่อมนะมันก็ทำให้การแก้ไขปัญหาประเทศเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็ทะลุทุกมิติและเอกชนก็ปฏิบัติได้ไม่เจอปัญหาผมเชื่อว่านี่คือกรอบแรกนะครับ
1: ค่ะ
2: พอกรอบที่สองเนี่ยพอมาเป็นสี่เรื่องเนี่ยสี่อนุเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสี่ด้าน
1: ค
2: ือคณะทำงานเลยเป็นคณะทำงานเลยเพราะว่ารองนายกแต่ละด้านท่านก็ชงนะครับเพราะสิ่งสำคัญมากๆเนี่ยสิ่งที่รองนายกเอ็นดิติตั้งประเด็นคือประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะหรือจะกระตักรายได้ปานกลางจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันเป็นท็อป20แบบนี้ครับจากที่เราอยู่ที่26ก็ขอให้ไต่ไป6อันดับก็แล้วกันนะนะครับเพราะว่ามาเลเซียเขาไต่ขึ้นเป็นท็อป20ได้ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอา4ด้านหลักๆนะครับก็คือ1การเติบโตในอนาคตต้องลงทุนนะนะครับก็ชุดแรกนะครับชุดที่2คือว่าการพัฒนาเนี่ยหลังๆเขาเรียกว่าใช้ทุนมนุษย์นะ
1: ทร
2: ัพยากรมนุษย์ซึ่งรัฐมนตรีอบ.รองนายกท่านก็ดูไปนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องกฎระเบียบนะ East Wing Business นะ
1: คอ
2: ร์รัปชันคอร์รัปชันเนี่ยนะรองนายกประกอบก็ดูไปนะครับแต่ด้านการค้าเพื่อเอาเงินให้คล่องตัวทะลุอุปสรรคปัญหาต่างๆทำให้ FTA สร้างโอกาสในอนาคตก็รองนายกสุปฏิดูไปซึ่งเรื่องลงทุนเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นรองนายกเอ็นดิตินะครับก็ถือว่ากลมกล่อมนะก็ต้องดูรูปธรรมแล้วก็

0: คือคนเนี่ยหรือคนเราวัดด้วยผลงานเนี่ยผมคิดว่าเส้นทางของการทำงานมันชัดขึ้นมีสไตล์แบบเอกชนมีสไตล์คือกลมกล่อมและฟังคำเห็นรอบด้านตอนนี้ก็รอผลงานครับ
1: ค่ะทีนี้คืออาจารย์คิดว่าไม่ต้องมีครม.เศรษฐกิจอีกสักชั้นหนึ่งหรอคะอาจารย์คือในแง่ของการประชุมกรอ.คือรัฐกับเอกชนนี้อาจจะเป็นในวงที่รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทางเอกชนที่ไปทำงานจริงมาแล้วก็เจอฟีดแบ็กอะไรต่างๆจะอุปสรรคอะไรทั้งหลายแหละเอาเข้ามาแชร์กับทางฝั่งของรัฐบาลหน่วยงานหรือรัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้งหลายอาจจะต้องมีอีกชั้นหนึ่งเป็นครม.เศรษฐกิจไหมคะอาจารย์คือเหมือนตรงนี้มันตัดตรงนั้นไปเลยแล้วก็เข้าที่ผลที่เกิดขึ้นหรือว่ามติที่เกิดขึ้นจากในการประชุมครม.เนี่ยจะยิงตรงเข้าที่ประชุมครม.เลยแบบนี้ค่ะอาจารย์อาจจะต้องมีอีกชั้นหนึ่งเหมือนที่เคยเป็นมาไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: ปกติเวลาผมคุยในรายการผมมักไม่ค่อยคุณดวงดีคุณแก้มตอบนะแต
1: ่
0: ครั้งนี้ให้ตอบนะใครมีอำนาจเหนือใครครับถ้ามีสองชั้นเนี่ยใครจะมีอำนาจเหนือใครล่ะก็ครม.ถูกไหม
1: ค่ะ
0: ตามกฎหมายครม.มีอำนาจเหนืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าครม.เศรษฐกิจพลัสเนี่ยที่ใช้เนี่ยคือจริงๆไม่ต้องมีอำนาจหรอกแต่คนมีอำนาจเนี่ยลงมาอยู่ในชุดนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้มันเป็นชุดกรองก็คือภาษาบ้านๆคือเป็นชุดตบตีตบตีไม่ให้ชาวบ้านเห็นนะก็คือตบตีกันก่อนทะเลาะพูดคุยชื่นมื่นไอ้อันนี้ไม่เอานะอันนี้มีปัญหาอุปสรรคนะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะถ้าสมมติให้ครม.เศรษฐกิจพลัสก็คือกรอเนี่ยเป็นชุดที่มีอำนาจแล้วไปบอกกับครม.ว่าไอ้ผมบอกมาแล้วนะผมตกลงมาแล้วนะคุณอย่าบิดเบือนนะคุณต้องทำตามนี้นะมันก็กลายว่าครม.เศรษฐกิจก็เหมือนกับ Executive Board ก็คือคณะกรรมการบริหารคือกรองแล้วเนี่ยตามหลักการปฏิบัติทั่วไปทั้งหมดเนี่ยบอร์ดใหญ่เนี่ยก็คือครม.คือบอร์ดใหญ่เนี่ยยังไงก็ต้องมีอำนาจหักบอร์ดบริหารอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามโครงสร้างกฎหมายเนี่ยก็เขาตกตีมาแล้วล่ะเขาเป็นแนวทางว่าเรื่องนี้ครม.ครม.เศรษฐกิจพลัสหรือว่าทางครม.เนี่ยพิจารณาแล้วมีความเห็นอย่างนี้คือแนะนำเหมือนกับเป็นทีมที่ปรึกษาซึ่งแน่นอนคนมีอำนาจในการตัดสินท่านนายกนั่นนั่งหัวโต๊ะอยู่แล้วล่ะคือปกติเวลาประชุมบอร์ดเนี่ยประธานจะว่าอะไรเนี่ยนะครับถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงเนี่ยกรรมการเขาเทให้หมดนะฮะตามประธานบอร์ดนั่นแหละตามท่านนายกนั่นแหละเพราะเนี่ยชุดเนี้ยมันเหมือนกับชุดคณะทำงานซึ่งก็ไม่ต้องให้ยุ่งยากเป็นมติแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นมันเชิงกฎหมายมันไม่มีฐานอำนาจเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่จำเป็นต้องมีนะแต่พอมันมีเนี่ยมันมีนัยยะว่าเขาช่วยกันกรองนะเขาช่วยแสดงความเห็นผมคิดอย่างนั้นนะครับ
2: ค่ะทีนี้ในแง่ของแนวคิดเนี่ยนะคะที่ว่าอ่ะเราได้มีการรับฟังหรือว่าจะได้แก้ปัญหากับทางภาคเอกชนไปร่วมกันพัฒนาไปร่วมกันนะคะแต่ว่าในอีกแง่นึงมุมมองในเรื่องของว่าอาจจะมีการเอื้อธุรกิจรายใหญ่มากหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของความโปร่งใสอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ว่ามันจะต้องบาลานซ์ยังไงแล้วอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้าง
0: คือข้อแรกผมว่าในโลกโซเชียลเนาะที่เรียกว่าโซเชียลเข้มแข็งสื่อสารมวลชนเข้มแข็งเนี่ยรัฐบาลต่อหายใจเฉยๆบางเรื่องเขาก็โดนเนาะนะครับคือเราจะคิดมากบางเรื่องก็โดนอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลีกไม่พ้นนะว่าบางครั้งเนี่ยควรจะวิพากษ์ว่าเป็นการเอื้อแต่คำถามข้อที่จริงคือเอื้อไหมและแน่นอนว่าเพื่อลดแรงกดดันบางทีเนี่ยนักข่าวเข้าไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าประชุมเป็นนักข่าวแค่ถ่ายรูปเสร็จการประชุมก็ออกมาแต่บางครั้งการแถลงข่าวก่อนซึ่งบางทีถ้าทำได้ก็พูดก่อนถ้าทำไม่ได้ก็แถลงโดยโฆษกรัฐบาลตอนเป็นครม.เพราะว่าเรื่องทุกเรื่องมันอธิบายได้นะครับมันอธิบายได้หลายเรื่องเนาะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราพูดถึงว่าตอนนี้คนเข้าจุดไหนมากที่สุด5อันดับแรกที่ทุกเดือนเนี่ยพอไล่มาเนี่ยปรากฏร้านสะดวกซื้อนะคนเข้าไปใช้บริการเยอะแล้วมันทั่วถึงทั้งประเทศพอเราให้ไปทำอะไรธุรกรรมที่ร้านสะดวกซื้อสังเกตเห็นมั้ยว่าแม้ว่าปฏิบัติสะดวกแต่ว่าคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะเอื้อทุนใหญ่หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีคำอธิบายที่อธิบายได้เนาะนะครับแล้วผมคิดว่าครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทางกกร.เองเนี่ยทางเอกชนเนี่ยเขาก็ทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมนะแต่ว่าแน่นอนครับว่าพอสังคมโดยรวมได้ประโยชน์เนี่ยธุรกิจก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้อธิบายได้นะก็รัฐบาลก็คงกับครม.เศรษฐกิจพัฒน์ก็คงจะต้องมีข้อมูลมีแนวทางในการให้คำอธิบายต่อสังคมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากครับถ้าจะทำการอธิบายให้สังคมทราบครับ
1: ค่ะคืออาจจะต้องเน้นย้ำว่าตกลงแล้วเนี่ยผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมกับประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าไหมอาจารย
0: ์ครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเราจะถูกต่างชาติที่เขามาครอบครองสินค้าของเราแทนตลาดเราถ้าธุรกิจของเราเนี่ยสูญเสียตลาดจะมีคนตกงานประมาณ500,000 คนวันนี้มันก็จะอธิบายได้

0: ด้วยตรรกะครับ
1: ค่ะจริงๆเนี่ยประเด็นที่อีกประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ด้วยแต่เวลาเราอาจจะไม่พอนะคะเรื่องที
2: ่
1: ใช่เรื่องที่รัฐบาลเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะให้ไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีเนี่ยนะคะความเป็นไปได้หรือว่าในหมวดต่างๆที่รัฐบาลเขาตั้งไว้รวมถึงโจทย์ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยเรานะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขอติดไว้ไปวิเคราะห์กันในพรุ่งนี้นะคะอาจารย์คะ
0: ได้ครับ
2: ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้เป็นมุมของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องมีโฟกัสกันอีกเรื่องนึงก็คือว่าท่านนายกก็จะเป็นประธานพิธีงาน Thailand Fast Pass นะจะปักเรื่องของการเร่งรัดการลงทุนละอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมข้อมูลกันช่วงนี้เราไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมเห็นชอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570และร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีวาระที่น่าสนใจคือสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและแนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางในโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพกระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและกระทรวงอุตสาหกรรมขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูกาลผลิตปี2567/2568ซึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2568เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูกาลผลิตปี2567/2568เพื่อขยายความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% ในกรอบวงเงินรวมประมาณ5,175 ล้านบาทเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญาปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 100% จำนวนกว่า 6.9 ล้านตันวงเงิน477ให้แก่กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีกลุ่มนี้ครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,000 ขอไปค่ะปริมาณอ้อยกว่า5ล้านตันวงเงินช่วยเหลือ411 ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่62ล้านบาทปริมาณอ้อย 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งไร่ส่งอ้อยสด100%ให้แก่โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินประมาณ3ล้านบาททางนี้เป็นการใช้งบประมาณเพิ่มเติม477 ล้านบาทซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้อย.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61กว่า77ตันสสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0: จับมือภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดครั้งที่61จำนวนของกลางกว่า77ตันจาก 54,097 คดีภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อป้องกันให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่ระบบสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการของกลางของประเทศและตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและนายสิริสุขยืนหารรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอย.ปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทัพบกโดยก่อนนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันของกลางอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้ากว่า40ตันรองลงมาได้แก่เมทแอมเฟตามีนไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆทั้งนี้จะมีการนำยาเสพติดของกลางไปเผาทำลายณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการในวันที่25มิถุนายนเวลา 11:00 น.สสิธรกุวังคดีโลกสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะบุคคลบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีพบเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปช.นำหมายสารจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจคนบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมกับพยานหลักฐานและคลิปเสียงอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นให้สอบผ่านได้โดยเรียกรับเงิน 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและ 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งกว่า 6,669 อัตราเจ้าหน้าที่เชื่อว่าบ้านพักดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้สอดคล้องกับรายชื่อของผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินจากการตรวจค้นพบคอมพิวเตอร์และหน่วยประมวลผลหรือ CPU 18ชุดรวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลจำนวนมากยังพบบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเบื้องต้นตรวจพบสำนวนกระดาษสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายและมีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการแก้ไขข้อมูลไปแล้วกว่า 2,000 รายจากการประเมินเบื้องต้นขบวนการทุจริตสอบครั้งใหญ่นี้สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4,500 ล้านบาทอนุชาควงอภิสิทธิ์ผนึกทัพปชปบุกราชบูรณะนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์นำคณะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ประกอบด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนายกรจาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีปริย

0: ยกุลรองหัวหน้าพรรคนายองอาจคล้ำไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ราชบูรณะเริ่มต้นจากการลงพื้นที่ภายในซอยสุขสวัสดิ์26ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนที่มีความหนาแน่นและวิถีชีวิตของผู้คนสัญจรไปมาไม่ขาดสายเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีนายชาชาติสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้กล่าวบนเวทีดีเบตเมื่อวานนี้ถึงการจัดการบุคคลที่กระทำความผิดทุจริตแล้ว41รายนายอนุชาแสดงความเห็นต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการทุจริตในกทม.ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่อดีตผู้ว่ากทม.เริ่มออกมายอมรับว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ยึดถือเป็นเรื่องโปร่งใสและเป็นนโยบายหลักโดยจะนำระบบแพลตฟอร์มมาตรวจสอบข้อมูลมาใช้เพื่อขจัดสวยและค่าน้ำชาน้ำร้อนให้หมดไปจากกทม.อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวตอกย้ำในช่วงโค้งสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือการย้ำนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาเดิมๆที่ประชาชนคงเผชิญเรื่องการจราจรขยะและสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ควบคู่กับสก.จากพรรคประชาธิปัตย์จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายจากท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติมีความเป็นเอกภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะกลับมาเบรกที่2ของ Econ News Update นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปวิเคราะห์หุ้นกันนะคะก็วันนี้เปิดมาลบ
2: ลบไปประมาณเกือบ10จุดแล้วเนาะ
1: ค
2: ่ะนี่นะหลังจากเมื่อวานเซ็นดีเด็กซ์ก็ไม่ไปไหนนะคะบวกอ่อนๆไม่ถึง2จุดดีนะคะเช้านี้เซ็นดีเด็กซ์เปิดมาล่าสุดลบไปประมาณ9จุดหรือว่า 0.6% ค่ะมาอยู่ที่ 1,565 จุดนะคะและถ้ามาดูตัวหุ้นวันนี้รู้สึกว่าหุ้นหลักๆที่เป็นตัวพยุงนะคะที่ทำให้เซฟมาจนถึงจุดนี้เนี่ยวันนี้รู้สึกว่าจะมีแรงขายลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเดลต้านะคะหรือว่ากัลฟ์นะหรือว่า AOT นะคะวันนี้ลักษณะผสมผสานกันค่ะอันดับแรกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้เป็นกัลฟ์นะคะวันนี้ปรับลงมา25สตางค์มาอยู่ที่61บาทนะคะปรับลดลง 0.4% ค่ะตัวที่2คือเดลต้าวันนี้ปรับลงมา8บาทหรือว่า 2.4% นะเดลต้าอยู่ที่327บาทค่ะอันดับที่3เป็น AOT ก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะคะปรับลดลง1บาทหรือว่า 1. เกือบ 1.7% นะคะมาอยู่ที่58บาท50สตางค์ต่อหุ้นค่ะส่วนอันดับที่4นะคะคือ SCB นะคะกลุ่มธนาคารวันนี้มี SCB แล้วก็ K-Bank ซึ่งทั้ง2ตัวเป็นสีเขียวนะคะ SCB บวกได้1บาท 0.7% มาอยู่ที่144บาทและ K-Bank บวก1บาทเช่นเดียวกันประมาณเกือบ 0.5% นะคะมาอยู่ที่211บาทค่ะก็เรียกได้ว่าเช้าวันนี้เนี่ยผสมผสานกันนะคะแล้วก็เห็นตัวที่ยังเขียวได้ส่วนทางกับภาพใหญ่ของตลาดก็คือเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะมีอย่าง KKP

0: วันนี้เปิดมาบวกถึงเกือบ 3% นะคะเกือบ2.75 บาทมาอยู่ที่96.50 บาทเป็นภาพของการเปิดตลาดวันนี้นะคะส่วนทิศทางวันนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปไปพูดคุยกันเลยกับคุณชัยยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะคุณชัยยศขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์เรื่องของตะวันออกกลางเองก็จะคลายลงบ้างนะคะแต่ตลาดรู้สึกเหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ได้รับข่าวนี้ว่าเป็นข่าวบวกสักเท่าไหร่ล่ะคะ
2: ไม่ครับจริงๆคือถ้าตลาดเนี่ยรับรู้ข่าวในสิ่งนี้ไประดับที่พ
0: อ
2: ต้องมีอย่างน
0: ี้
2: เลยเพราะว่าในส่วนของกลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัว energy นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกพลังงานโรงกลั่นปิโตรพวกเนี้ยนะมีการออกตัวลงมาแล้วก็จะเป็นตัวกดดันดัชนีนะเพียงแต่ว่าเอ๊ะทำไมเหมือนตลาดบ้านเราเอ๊ะดีลสงครามเป็นกันเรียบร้อยแล้วไม่เรื่องการหยุดยิงเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเอ๊ะทำไมของบ้านเราทำไมเหมือนไม่ดีตัวขึ้นหรือไม่ตอบรับบวกเลยนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าหลักๆเนี่ยก็คงจะมาหนีไม่พ้นในส่วนของตัวเดลต้า
0: ค่ะ
2: นะครับแต่อันนี้ต้องยอมรับนะครับสัดส่วนเรื่องของตัวเวทของตัวเดลต้ากับตลาดบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มันมีสองเรื่องครับหนึ่งเรื่องตัวแคปเวทนะครับซึ่งอาจจะมีการปรับน้ำหนักในช่วงแต่ละไตรมาสนะครับที่มีการปรับน้ำหนักนะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเดลต้าเนี่ยนะยังเกินตัวแคปเวทที่ทางตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้อยู่นะเขากำหนดไว้10%นะตอนนี้มันเกิน10%นะเพราะนั้นพวกกองทุนที่เป็นลงทุนใช้ทางตัวพาสซีฟเนี่ยตัวเซ็ตร้อยเซ็ตห้าสิบพวกเนี้ยก็ต้องมีการปรับน้ำหนักในจุดเนี้ยออกมาแต่มันก็เลยทำให้ตัวเดลต้าเนี่ยไม่ได้เขาเรียกมีแรงขายแล้วกันนะครับมีแรงขายเข้ามาอันนี้เป็นตัวแรกตัวที่สองนะครับเราเริ่มเก็บขันยาในส่วนของพวกกลุ่ม AI นะครับมีการถูกขายออกไปอย่างเมื่อคืนนี้ในส่วนของตัว Google นะฮะมีขายออกมาค่อนข้างแรงนะครับมันก็เลยพาในตัวเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มเทคอื่นเนี่ยมันลงมาด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ในส่วนของพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในเช้าเนี่ยไม่ว่าเป็นเบอร์ต่าง ATD อะไรพวกนี้นะปรับตัวลงมาแรงนะครับมันก็เลยทำให้ตัวภาพของดัชนีในช่วงนี้เนี่ยดูแล้วไอ้ไหนบอกหยิบยิงแล้วมันจะดีขึ้นนะมันกลายเป็นว่าโดนคู่อิเล็กทรอนิกส์นะราคาเป็นเดลต้านี่แหละนะที่เป็นตัวถ่วงดัชนีนะครับ
0: ค่ะนะคะอย่างวันนี้ก็นอกเหนือจากกลุ่มที่มีแรงขายนะคะอย่างเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะทั้งหลายก็จะเห็นแบงค์นี่คือมีแรงซื้อกลับเข้ามาใช่ไหมคะคุณชดอันนี้คือด้วยเหตุผลอะไรอะคะค่ะ
2: แบงค์มี2ประเด็นนะที่ตอนนี้เป็นที่คุยกันอยู่นะหนึ่งเลยคือเรื่องของรีวิวงบคือ2
0: ค่ะ
2: นะครับก็บอกว่าถ้าเป็นพวกกลุ่มชอบซื้อยังอยู่ในสัญญาณที่ดีนะฮะก็คือมีเกณฑ์ที่น่าจะมีภาพของการเติบโตขึ้นได้อย่างดีนะครับส่วนพวกแบงค์ขนาดใหญ่อย่างเช่นในแบงค์ SCB พวกเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะของตัวแบบนะครับก็คือนิ่งๆนะครับทีนี้แล้วมันมีประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวการจ่ายเงินปันผลครึ่งปีนะเพราะว่ากลุ่มแบงค์ตอนนี้เขามีการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินปันผลเนี่ยเรียกว่าจ่ายครึ่งปีกันแทบทุกแบงค์แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยอาจจะมีแรงเข้ามาเองกำไรนะในเรื่องของตัวรีวิวด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการจ่ายเงินปันผลครึ่งปีนะฮะก็เลยทำให้ตัวกลุ่มแบงค์ในช่วงนี้เนี่ยมีโมเมนตัมที่ดีนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่อยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งก็ทางคุณศรีรังค์คาดการณ์ว่าในส่วนของวัฏจักรของตัวดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะผ่านจุดบ็อกซ์ไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวการขึ้นดอกเบี้ยและได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มแบงก์นั่นเองนะครับมันก็เองอาจจะทำให้มีการสวิตช์หมุนก็เลยเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มนะจากกลุ่มนู้นกลุ่มนี้มาเข้ากลุ่มแบงก์ก็ได้
0: ค่ะแล้วอย่างการประชุมกนง.ล่ะคะเราประเมินว่าอย่างไรแล้วก็จะมีผลอะไรกับกลุ่มการเงินไหมคะ
2: ในรอบนี้วันพุธเนา
0: ะ
2: ก็คิดว่าน่าจะคงดอกเบี้ยอยู่นะฮ
0: ะ
2: ก็เท่าที่ปลายสัญญาณเนี่ยคือก่อนหน้านี้มีการออกมาพูดมาเนี่ยให้ข้อมูลนะว่าไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อของเราบ้านเรามันเล่นตัวที่เนี่ยมองกันยังไงอะไรเงี้ยต้องบอกว่าหลายฝ่ายเนี่ยมองเป็นลักษณะ

0: ตรงกันนะฮะคล้ายๆกันคือเป็นลักษณะตัวเลขเงินเฟ้อที่เป็นลักษณะชั่วคราวนะฮะจากในเรื่องของตัวผลกระทบสงครามแล้วมันทำให้ตัวพลังงานที่มันเร่งตัวขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้มองเป็นชั่วคราวนะฮะเพราะนั้นยังเชื่อว่าทางกนง.นะน่าจะเป็นลักษณะการคงดอกเบี้ยมากกว่า
1: ค่ะค่ะนะคะคราวนี้ขอมาดูที่กอล์ฟหน่อยนะคะก็หลังจากมีประเด็นบิ๊กล็อตนะคะแล้วก็วันนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะคุณชยศมองยังไงคะ
0: ครับผมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือกรุงศรีเราก็คอมเมนต์ขายกันก็คือในเรื่องของตัวบิ๊กล็อตประมาณต้องเรียนนั่นคืออย่างนี้นะอยากให้คุณแยกเป็น2ประเด็นหนึ่งเลยคือเรื่องของราคาบิ๊กล็อตเนี่ยโอเคละมันต่ำกว่ากระดานเนาะมันก็ทำให้มันเป็นเอลิเมนต์ว่าอาจจะมีแรงขายอะไรเข้ามานะแต่ว่าถ้าเรามองกล้ามระยะกลางยาวต้องบอกว่ากราฟเอเนจีเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นบริษัทที่เป็นมีนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นนิวเอ็กซ์เพิร์ลที่จะมาต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเขาเพิ่มเติมเข้าไปนะอย่างเช่น Data Center เนี่ยก็มีข่าวเข้ามาเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเขาก็ตั้งเป้าในส่วนของการขยายตัว Data Center เนี่ยขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะฮะในช่วงประมาณ 3-4 ปีข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวการประมูลนะครับในส่วนของ Direct PTA นะรวมถึง PDP รอบใหม่นะฮะซึ่งตรงนี้มันก็ยังเป็นอัพไซด์นะตัวการเอ็นจีเพราะนั้นทางกรุงศรีเราเลยมองว่าถ้าสมมติเนี่ยตัวแอปเป็นนิดเดียวมีการตกใจนะในเรื่องของตัวราคาบิ๊กล็อตที่มันต่ำกว่ากระดานและเนี่ยลงมาเนี่ยมองเป็นกระวานในการทยอยเข้าสะสมนะซึ่งก็ภาพก็ค่อนข้างตรงกันนะว่าเอาย่อมาปุ๊บก็ยังขึ้น
1: ค่ะคือหมายถึงว่าเรายังต้องรอมันเสด็จน้ำหรือว่าราคาแถวนี้คือเริ่มยืนได้แล้วอะค่ะ
0: โอเคเรามองว่าประมาณใกล้เคียงกับตัวราคาบิ๊กล็อตเขาเนี่ยประมาณก็60บาทบวกลบเนี่ยนะเป็นจุดที่ทยอยเข้าซื้อสะสม
2: ค่ะนะฮะทีนี้ขยับมากลุ่มพลังงานได้ไหมคะพลังงานเองก็ราคาน้ำมันก็ตอนนี้ก็ปรับลงมานะประมาณสัก70กว่าอะไร75เหรียญประมาณตรงนี้นะคะคุณชีวประเมินแนวโน้มอย่างไรนะคะแล้วก็กลยุทธ์สำหรับราคาพลังงานนะคะที่ควบคู่ไปกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยอะค่ะค่ะ
0: ผมต้องยอมรับนะถ้านักทุนจะเล่นกลุ่มพลังงานในช่วงนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าดีมันเกิดขึ้นเนี่ยดีหยุดจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนก็ราคาน้ำมันมันก็ลงนะครับเพราะนั้นในพวกเกี่ยวข้องกับออยล์ลิงก์เนี่ยมันก็จะโดนนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยตรงเลยนะก็ขอผ่อนเงี้ยนะอันนี้ค่อนข้างตรงนะครับเพราะว่าตัวราคาแก๊สมันค่อนข้างลิงก์กับตัวราคาน้ำมัน
1: ค่ะ
0: หรือแม้กระทั่งพวกกลุ่มปิโตรนะที่เคยก่อนหน้านี้โอ้โหตัวมันขาดตัวสัปดาห์ที่เข้ามามันทำให้ตัวสเตทปิโตรมันพุ่งไปแรงมากๆในช่วงประมาณไตรมาสสองนี่แหละนะฮะก็ตรงนี้พอน้ำมันมันมีเข้ามาเนี่ยมันก็ง่ายจะทำให้ตัวสเปกปิโตเนี่ยมันค่อยๆดับลงไปนะครับหรือไม่ตั้งลงกันก็อารมณ์คล้ายๆกันนะก่อนหน้านี้คือกลัวว่าน้ำมันไม่พอนะเดี๋ยวสัปดาห์จะตะวันออกกลางไม่มาโอ้โหนี่แย่เลยนะตอนนี้ก็น่าจะคลายความกังวลในจุดนี้ก็จะทำให้นะทั้งตัวสเปกปิโตรวมถึงสเปกตัวค่ากันกลางเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆดับลงมาสู่ตัวเลขมาตรฐานที่มันอยู่กันอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะว่าถ้าเป็นนักทุนที่เป็นลักษณะการเทรดยิ่งจริงเบาช่วงนี้ก็ผมว่าดูสลับเป็นตัวอื่นน่าจะดีกว่านะส่วนระยะกลางยาวนะครับก็รอนิดนึงนะครับรอดูว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันจะลงไปยืนพื้นประมาณไหนนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางกรุงศรีเราเนี่ยมองไว้ประมาณ70ถึงตอน75เนี่ยนะคือเราไม่ได้มองถึงมันจะลงไปลึกๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับในช่วงของจากตัวสงครามเนี่ยมันทำให้พวกโรงกลั่นหรือแม้กระทั่งแหล่งขุดเจาะเนี่ยในบางแหล่งเนี่ยมันเสียหายนะเป็นภาพของการซื้อตัวกลับขึ้นมาเนี่ยมันมีทามมิ่งของมัน
2: ค่ะก็ทีนี้ภาพรวมของเซตวันนี้คุณชยศมองรับต้านอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ดูแล้วกลยุทธ์ที่จะแนะนำนักลงทุนนะคะค่ะ
0: ก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ามองเซตเด็กเนี่ยมันเหมือนเราเอาเดต้ามาคำนวณเยอะนิดนึงนะฮะมันต้องเรียนในเซตนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เดต้าลงไป11เซตลง14อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะมองแนวรับประมาณตัวสัก1,555ต่อนะครับถ้าเป็นนั้นไม่อยู่จริงยากจับดูไปแถวบริ

0: 1,550 นะครับแต่ว่าสิ่งที่กินเงินไปตั้งแต่ช่วงแรกนะว่าตัวเดลต้าเนี่ยมันมีเรื่องของตัวแคปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่เราก็ประเมินลำบากนะว่ามันผลิตมาหรือยังนะครับเพราะว่าไท
1: ม
0: ์มิ่งของการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันมีได้ถึงปลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องเราก็ระวังในส่วนนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซกเตอร์อื่นนะที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นพลังงานที่ที่นี่ไปว่ามันลบเนี่ยผมว่าเออโซนประมาณสัก 1,550-1,555 เนี่ยก็ออกมองเป็นตลาดการเข้าซื้อเล่นรีบาวด์ได้นะครับส่วนกรอบบนก็ให้อยู่ที่ประมาณสัก 1,570
1: ใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: สวัสดี
1: ค่ะดูภาพเซตใหญ่ภาพใหญ่อาจจะดูเซ็งๆนิดเจอเดลต้าลบไป10บาทก็10จุดนะคะ10บาทของเดลต้าก็เกือบ 3% นะคะก็มาอยู่325บาทเป็นราคาของเดลต้านะตอนนี้นะคะเราก็ดูเหมือนว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นๆก็โดนขายด้วยฮานาก็ลงไปวันนี้ประมาณ 3.8% แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแคลคอมก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีแรงขายปรับลงมา 3.2% ซึ่งราคาของตัวแคลคอมหรือว่า CCET นะคะหุ้นเขาตัวไม่ถึง10บาทเนาะลบมา 3% กว่าก็30สตางค์นะมาอยู่ที่8.95 บาทสตางค์ค่ะ
2: ค่ะดังนั้นก็เดี๋ยวจากหุ้นเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองกันต่อเลยนะคะกับนายแพทย์กฤษชรัตน์ ฮิรัญยสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS โกแม่ทองสุขนะคะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะดูแล้วสถานการณ์เขาก็เริ่มต้นคุยกันนะคะในกรอบ60วันที่ว่านี้นะคะน้ำมันก็ลงนะปรากฏทองลงต่อค่ะคุณหมอทำไมเป็นแบบนี้ค่ะ
3: ทองมันไปถูกกดดันจากคอมเมนต์ของกรรมการเฟด5-6 ท่านที่มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกันยายนพอ5-6 ท่านคอมเมนต์อยู่ในดอทพลอตตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้นักวิเคราะห์อะไรต่างๆก็กังวลในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยที่เดิมทีคิดว่าไม่มีนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นใหม่ที่มากดดันทำให้ราคาทองร่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นสภาวะที่ต้องยอมรับว่าทองยังเป็นทิศทางขาลงในระยะทั้งสั้นและระยะยาวถามว่าตรงนี้จะจบเมื่อไหร่ก็ถ้าราคาน้ำมันเนี่ยมันลงไปต่ำกว่า70ใน Brent Oil ได้แล้วก็ยืนมากกว่า1เดือนเนี่ยแต่ตรงนี้เชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่ขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่จะช่วยตัดสินว่าเฟดจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะกดราคาทองคำให้ตกลงนะครับอย่างไรก็ตามการขึ้นดอกเบี้ยเราเชื่อว่าน่าจะมีไม่น่าจะเกิน2ครั้งอาจจะมี1หรือ2ครั้งเท่านั้นเองหรืออาจจะไม่มีเลยถ้าราคาน้ำมันตอนนี้ซึ่งอยู่ที่บริเวณ77เหรียญต่อบาร์เรลใน Brent Oil เนี่ยนะครับถ้ายังลดลงมาได้ดีหลังจากการพูดคุยเนี่ยก็เชื่อว่าคงไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยก็ขึ้นกับทั้งการเจรจาแล้วก็ขึ้นกับราคาน้ำมันในปัจจุบันจนถึงอนาคตครับ
1: ค่ะนะทีนี้ถ้าเกิดดูสัญญาณทางเทคนิคอลนะคะคุณหมอคะตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะกำหนดกลยุทธ์อย่างไรได้บ้างอะค่ะ
3: ในเชิงเทคนิคอลตรงนี้มันเป็นขาลงชัดเจนนะเพราะว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่ต่ำเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้แนวโน้มหลักในตลาดมันเป็นขาลงดังนั้นต้องแบ่งกลยุทธ์เป็น2 ส่วนคือถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวอันนี้ใช้วิธีทยอยถอยซื้อให้ยาวหน่อยนะครับโดยสามารถเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ปัจจุบันแล้วก็แบ่งพอร์ตการลงทุนเป็น 5-10 ส่วนซื้อทีละ1ส่วนทุกๆครั้งที่มีการตกประมาณ 400-500 บาทต่อบาททองคำจุดตรงนี้เรามองว่าปลอดภัยถ้าทยอยเข้าซื้อไม่เร็วนักนะครับแล้วก็หวังผลมากกว่า6เดือนอันที่2สำหรับนักลงทุนระยะสั้นนักลงทุนระยะสั้นก็ต้องยอมรับว่ามันจะเป็นขาลงดังนั้นวิธีการถ้าท่านเข้าใจท่านอาจจะเล่นทั้งช็อตและลองได้สลับกันในโกลด์ฟิวเจอร์นะครับแต่อันนี้ต้องมีความรู้เพราะว่านักลงทุนระยะสั้นจะชอบความเหวี่ยงในขณะนี้มันเหวี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับต่อวันเนี่ย

0: ระหว่าง500ถึง 1,500 บาทต่อบาททองคำต่อวันดังนั้นนักลงทุนระยะสั้นก็สามารถเข้าออกเร็วนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ทยอยเข้าซื้อเมื่อเด้งก็ขายนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่านักลงทุนระยะสั้นต้องรับความเสี่ยงได้แล้วก็ใช้เงินเย็นให้มากที่สุดในช่วงนี้เพราะว่าความไม่แน่นอนยังสูงอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นนักสะสมระยะยาวเลยล่ะคะตรงนี้
0: ก็คือนักลงทุนระยะยาวเนี่ยตรงนี้ให้ทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมติว่าท่านมีพอร์ตที่คิดว่าเย็นๆที่จะซื้อเพิ่มสมมติว่าคือ 100,000 บาทใช้ตรงนี้ครับกระจายออกไปเป็น10ถึง15ส่วนแล้วทยอยซื้อทีละส่วนระยะห่างแต่ละอันก็แล้วแต่ท่านจะซอยว่าจะห่างมากหรือห่างน้อยนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้มันเป็นจุดแนวรับของนักลงทุนประเภทการออมนะฮะการออมเนี่ยเราหวังผลระยะยาวมากกว่า6เดือนอยู่แล้วดังนั้นการซื้อแบบ DCA ตรงนี้จะได้ประโยชน์ที่สุดครับ
2: ค่ะอาจจะต้องรอฟังสัญญาณอะไรหรือว่าข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมคะในช่วง5ถึง10
0: หล
2: ัก
0: ที่ท่านจะต้องเฝ้าในช่วงอาทิตย์นี้ที่จะกระทบตรงก็คือราคาน้ำมันซึ่งถ้าราคาน้ำมันเนี่ยลงอยู่ในทิศทางที่ลงนะฮะทองจะค่อยๆทรงตัวแล้วกลับเป็นขาขึ้นหรือทางกลับกันถ้าน้ำมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วจะลบกันอีกเนี่ยน้ำมันดีดขึ้นไปเหนือ80เหรียญต่อบาร์เรลตรงนี้ก็จะเสี่ยงต่อการขึ้นดอกเบี้ยและทองคำก็คงยังทรงตัวนะครับเพียงแต่ว่าจากเทคนิคที่เราศึกษาเนี่ยเราเชื่อว่าบริเวณ 4,000 เหรียญเนี่ยน่าจะเอาอยู่ยกเว้นแต่มีการขึ้นดอกเบี้ยแบบทีทีเหมือนในปี2022นะครับแต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยครั้งเดียวเนี่ยผมยังเชื่อว่าน่าจะรับอยู่ได้ที่บริเวณ 4,000 ต้นๆครับ
2: ค่ะเหมือนตลาดเนี่ยก็เก่งไปสักไกลแล้วเหมือนกันนะฮะบอนด์ยิลด์2ปีนี่ก็คือดีดขึ้นมาเงินมันก็จะไหลออก
0: ตอนนี้ตลาดก็รับข่าวในเรื่องของการจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนบอนด์ก็เลยขึ้นมาก่อนแล้วก็เงินก็ไหลไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นแต่ระยะยาวๆเนี่ยทองคำก็ยังเชื่อว่าจะกลับมาฟื้นได้ดีครับ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอกฤษราธีรัญญาสิรินะคะจาก MTS Gold แม่ทองสุกนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นนักลงทุนระยะสั้นๆนะคะแต่ว่าต้องมีความรู้ไม่เครื่องไม้เครื่องมือครบเหมือนกันนะคะก็คุณหมอบอกว่าก็ระยะสั้นเนี่ยสัญญาณมันเป็นขาลงแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีลักษณะเหวี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะเก็งในลักษณะช็อตก็ได้ลองก็ได้นะคะแต่ว่าต้องดูสัญญาณให้ดีนะคะส่วนถ้าใครเป็นนักลงทุนระยะยาวๆรอจังหวะว่าจะเก็บทองแบบยาวๆอยู่เก็บเข้าพอร์ตแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ทุ่มทั้งหมด
2: ทยอย
1: ก็คือแบ่งเงินที่มีอยู่ที่เองออมไว้เนี่ยเป็นสัก10ส่วนนะคะแล้วก็ทยอยเก็บเวลามันลงนะก็ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มลักษณะแบบนั้น
2: ค่ะแต่ก็มุมมองของคุณหมอก็คือ4,000น่าจะ
1: รับอยู่นะเพราะว่าถึงจะขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ขึ้นหลายครั้งแล้วก็บอกว่าต้องดูนะถ้าน้ำมันมันลงประมาณสักต่ำกว่า70เหรียญแต่ต้องไม่ใช่ลงปุ๊บแล้วมันจะนั่นเลยนะต้อง70เหรียญแล้วยืนได้ประมาณสัก1เดือนอย่างเงี้ยนะก็จะไม่กังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบเยอะมากตรงนั้นนี่ก็อาจจะทำให้มีผลกับราคาทองได้นะคะเราต้องไปเช็คตลาดเงินคู่กันไปนะคะไปพูดคุยกันเลยนะคะกับการวิเคราะห์ค่าเงินดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีคุณหนิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นไงดอลลาร์ยังแข็งต่อไหมใช่ไหมคะ
3: แค่ไหนคะแน่นอนถูกต้องที่สุดค่ะดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มันเทียบกับตัวตะกร้าสกุลเงินหลักก็เพิ่มแล้วนะคะว่าเขายืนเหนือระดับ101อะค่ะคือเดิมทีก็เป็นแนว100เป็นเต้าของตลาดแต่ตอนนี้ก็คือดันขึ้นไปแล้วก็เฟิร์มหนักเหนือ101
1: ค่ะ
3: ก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์ที่ค่อนข้างสตรองมากของดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทก็อ่อนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เทส33บาทแล้วด้วยมั้งคะค่ะตอนนี้เทรดกันอยู่แถวๆ 33.03 บาทต่อดอลลาร์ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่าเซนติเมนต์ดอลลาร์ตั้งแต่หลังการประชุมเฟดแล้วก็เรื่องของตะวันออกกลางที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็มาเจรจาแต่แบบยังไม่จบอะไรประมาณนี้ค่ะมันเลยทำให้ตัวเซนติเมนต์ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากสองทางทางแรกคือเ

0: เรื่องดับเบิลเซ
1: ็
0: กอ
1: ี
0: กทางนึงก็คือเขาเป็นเชนเทเวนเ
1: ค
0: อร์เรนซีนี้เรื่องตัวเชนเทเวนเคอร์เรนซีค่ะในช่วงวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าตัวสหรัฐเนี่ยมีการสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยได้มีการเผยความเขาเรียกว่าอะไรคะสัญญาณบวกของการเจรจาก็เหมือนสหรัฐก็เหมือนยกเลิกการแบนการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนิดหน่อย60 วันมันก็เป็นสัญญาณบวกออกมาใช่ไหมคะเพียงแต่ว่ามันมีอีกหลายเรื่องมากค่ะที่ยังเจรจากันได้ข้อสรุปแบบไม่ค่อยชัดหรือบางเรื่องเขาอาจจะยังไม่ได้คุยกันเลยมั้งคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยโทนแบบนี้ค่ะคือตลาดรู้สึกว่าสัญญาณบวกมันไม่พ
1: อ
0: มันเลยทำให้ตัวเซนติเมนต์ดอลลาร์ยังค่อนข้างสตรองจากเซฟเฮลเป็นเคอร์เรนซีอยู่อันนี้เป็นอันแรกค่ะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่เฟดออกมาแล้วก็พูดโทนคล้ายๆกับว่าเราก็ต้องระวังความเสี่ยงเงินเฟ้อแต่ใดก็ตามที่เงินเฟ้อมันยังแบบเหมือนมีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งภาพเนี้ยมันก็ไปซัพพอร์ตตัวผลการประชุมเฟดในรอบที่ผ่านมา ตอนนี้กลายเป็นว่าตัวตลาดเฟดฟันฟิวเจอร์ค่ะกำลังสะท้อน probability ของการขึ้นดอกเบี้ย25 บิปอย่างน้อยอย่างน้อยนะคะอย่างน้อย2 ครั้งในปีนี
1: ้
0: ด้วยป๊อปประมาณแบบ 54% นะคะก็ถือว่ายังไม่เยอะแต่ว่าคือป๊อปประมาณสัก70เนี่ยถือว่าเยอะแต่ว่าพอ50 กว่าเนี่ยมันยังไม่เยอะแต่ประเด็นก็คือว่า2ครั้งกว่าแบบนี้ค่ะไม่เคยไพซีนมาหนักขนาดนี
1: ้
0: คือ2ครั้งไม่พอเป็น2ครั้งบวกๆอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นโทนของเขาอาจจะเป็นการเป็นว่าเฟดอาจจะจำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วไม่ถึงสิ่งที่ตลาดกดดันอยู่นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยจะเซอร์มิทีค่ะด้วยตัวเลขเงินเฟ้อที่มันจะรอประกาศในสัปดาห์นี้ค่
1: ะ
0: ถ้าเงินเฟ้อมันเฟ้อจริงก็คงไปกันต
2: ่อ คุณหนิงแต่ว่าปีนี้เฟดเหลือประชุม4 รอบใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าขึ้น2 รอบตามที่ตลาดคาดตอนนี้หรือว่าบวกด้วยอ่ะมันก
0: ็
2: ต้องเริ่มเลยใช่ไหมคะมองอย่างนั้นใช่ไหม
0: มันก็ไล่เข้ามาแบบเร็วมากๆก็เดือนหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตลาดไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าจะต้องเร็วมากขนาดนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่ได้ไพรซิ่งเข้าไปแบบ
2: เต็มที่
0: ด้วย probability มากมันด้วย probability ที่แบบสูงอะไรเงี้ยค่ะจริงแต่ว่าถ้าตัวเลขมันออกมาเป็นว่าเงินเฟ้อสูงจริงแล้วก็ตัวอีโคโนมีในส่วนอื่นเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องตะวันออกกลางอะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเสร็จอาจจะต้องเทน้ำหนักไปที่เงินเฟ้อห่วงเงินเฟ้อมากขึ้นค
1: ่
0: ะโอ้โหกรอบเงินบาทวันนี้นะคะด้านบนมอง 33.05 บาทต่อดอลลาร์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ 33.03 แล้วคือแถวๆนี้ค่ะจุดดันที่เรียนคุณโนคุณแก้มันมีผู้ส่งออกรอขายเนาะก็เลยขีดไว้แถวๆ 33.05 ก่
1: อ
0: นแต่ถ้าผ่านกันจริงๆก็คงมองกันไปแถวๆ 33.10 บาทต่อดอลลาร์ด้านล่างก็คงให้ไว้แถวๆ 32.90 บาทต่อดอลลาร์ค่ะวันนี้ถ้าเป็นฝั่งตัวเลขก็เป็น PMI หลายประเทศอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นฝั่งบ้านเราเนี่ยก็รอปตง.วันพรุ่งนี้ค่ะ
2: แล้วอ่อนรออ่อนแบบดักเลยนะ ดักก่อนวันประชุมพรุ่งนี้เลย
0: แต่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยค่ะมันเป็นเรื่องของต่างประเทศใช่ไหมคะก็ต้องดูโทนว่าแบบจะแสดงความเป็นกังวลมากน้อยแค่ไหน
2: ค่ะขอบคุณนะคะคุณหญิง
1: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดอลลาร์มาทุกสถานการณ์เลย
1: โอ้ก็อ่อนลงไปเยอะเลยนะคะสำหรับเงินบาทนะนี่เรามาพูดถึงแถวๆ33กันอีกแล้ว
2: ใช่วันนี้ผ่านทะลุขึ้นไปแล้วอ่ะ 33.05 ด้วยอ่ะเมื่อสักครู่ตอนเช้าที่ดูการโค้ดอ่ะยัง 33.07ขออภัย 32.96 นี่ก็ผ่านขึ้นมาเป็น 33.05
1: ก็เลยกลายเป็นว่าสำหรับใครที่ถือทองไทยก็อาจจะมีตัวพยุงหน่อย
2: ตัวหน่อยไม่ได้ว่าร่วงลงไปหนักมากใช่ไหมคะนี่แหละอ่ะตอนนี้ทองก็ลบไป750 บาทต่อบาททองคำแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะไปพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์สุดาทิพย์กันนะคะ
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวก

0: ้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: ค่ะกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูในแง่มุมต่างประเทศกันนะคะว่ามีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะจากทางอาจารย์สุดาทิพย์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสงครามซึ่งเราก็ยังต้องตามติดสถานการณ์กันต่อนะว่ามันจะมีอะไรพลิกไปพลิกมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าเรื่องของราคาน้ำมันก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตากันเกี่ยวเนื่องกันไปนะคะในขณะที่อาจารย์ก็จะมีมุมมองจากทางฝั่งอังกฤษด้วยนะว่าพอนายกรัฐมนตรีลาออกแล้วนี่ยังไงต่อนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปรับฟังจากอาจารย์กันนะคะอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
6: สวัสดีค่ะบรรยากาศคลี่คลายเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันนะคะซึ่งแน่นอนก็ขยิบขยักกันตั้งแต่วันศุกร์เสาร์แล้วก็ในที่สุดทางอเมริกาเนี่ยเขาก็โมโหมากที่ทางทางอิหร่านเนี่ยเขาปิดช่องแคบนะฮะแต่ก็ยังมีเรือน้ำมันออกมาบ้างนะไอ้ที่อนุมัติแล้วนะคือเขาเป็นการตอบโต้ว่าทำไมเลบานอนถึงไม่หยุดยิงทำไมทางด้านอิสราเอลกับทางด้านเลบานอนเนี่ยมันเป็นอีกสัญญาณหนึ่งทำไมมันไม่อยู่ในอันนี้เพราะว่าคลอสแรกคือเขาเรียกอะไรวรรคแรกของ14ข้อที่ร้องคือข้อหนึ่งเนี่ยนะมีการพูดถึงว่าจะต้องหยุดยิงที่เลบานอนเขาเน้นถึง3ครั้งในข้อหนึ่งนั้นนะวรรคแรกนะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าทางอิหร่านก็มีเหตุผลที่บอกว่าเอ๊ะมีการละเมิดแล้วเพราะนั้นไม่ต้องเจรจาอะไรหมดเลยตอนที่ขอปิดก่อนก็ในที่สุดคุณทรัมป์โมโหมากเลยเพราะไงเขาอยากจะกลับเต็มที่แล้วเพราะคะแนนนิยมของเขาเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วเขาจะต้องพยายามให้เรือมันออกมาเพื่อน้ำมันมันจะได้ออกมาน้ำมันออกมาแล้วเงินเฟ้อมันจะได้ลงเพราะเขามีเวลา 4-5 เดือนเนี่ยจะต้องจัดการเพราะมีหลายคนมองว่าเขาจะต้องเอาเรื่องใหม่มากบเช่นกรีนแลนด์กลับมาอีกแล้วหรือว่าจะเป็นคิวบาอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเขาจะเอาเรื่องใหม่มากรบให้คนลืมไอ้นี้นะคะเพราะเขาจะประกาศตามเรื่องของเขาว่าชนะชนะชนะเพราะเขาเคยให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือเขาบอกว่าเขาไม่โกหกแต่สิ่งที่เขาจะพูดคือพูดร้อยครั้งพันครั้งในสิ่งที่เขาอยากจะพูดซึ่งมาแล้วน้ำหยดลงหินก็จะก่อนซึ่งก็แปลว่าทั้งโลกที่จะมองว่าเขาแพ้เนี่ยแต่ว่าเขาจะพูดเรื่องว่าเขาชนะชนะชนะแล้วก็ในที่สุดเขาก็เอาเรื่องใหม่มากรบคนก็จะลืมเรื่องเก่าเพราะนั้นเขาจะต้องให้ช่องเนี่ยมันเปิดช่องแคบนะฮะก็ในที่สุดเมื่ออิหร่านประกาศปิดปั๊บทรัมป์ก็โมโหแล้วก็บอกว่าไอ้ที่เจรจาที่อิหร่านเข้าไปถึงก่อนฮะเพราะอยู่ใกล้เข้าไปถึงไอ้ลูเซิร์นแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าพวกคุณนะจะไม่มีประเทศกลับมาแล้วนะคือเขาขู่อะว่าอะไรมีการปิดช่องแคบอีกแล้วเหรอก็ในที่สุดคนที่เป็นกาวใจนี่พิเศษมากก็คือคาตากับอิสลามาบัดก็คือปากีสถานกาตาร์เป็นเจ้าของโรงแรมนั้นนะคะเขาถือหุ้นเพราะฉะนั้นเขาถือหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็พูดออกมาในลักษณะที่ว่าเดินหน้าต่อแล้วก็ในที่สุดเขาก็บอกมันไปได้ดีเพราะว่าเขาก็สามารถจะกล่อมให้ทีมอิหร่านเนี่ยเปิดที่จะเจรจานะเพราะทีมซุนแบนจะไปถึงแล้วแล้วก็สิ่งที่ทั้งสองประเทศคือกาตาร์และมุสลิมประเทศแล้วก็นายกรัฐมนตรีปากีสถานก็มาแถลงก็บอกว่ามันจะมีการหาทางให้ได้แล้ว60วันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรดแมปเขาบอกทำสำเร็จแล้วนะเราทำโรดแมปคือวิธีก็พูดเป็นพบบวกเยอะๆนะแต่อย่างไรก็ตามทางอิหร่านนั่นคือทางประเทศอิหร่านก็ออกมาแถลงบอกว่าได้มีการผ่อนปลนให้น้ำมันอิหร่านออกมาซึ่งอันนี้มันอยู่ในดูเหมือนข้อ2หรือข้อ3ของ14ข้อ14ข้อนี่มีของอิหร่านหมดเลยนะก็ไม่ได้ถอยเลยก็ก้าวเดียวนะจะมีการเปลี่ยนชื่อไอ้เงินที่ว่าจะฟื้นฟูไอ้300,000นั่นนะซึ่งเขาแต่แรกเขาจะเป็นค่าปฏิกรรมสงครามมันก็เปลี่ยนชื่อไปอย่างไรก็ตามการแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านช่วยมากนั่นก็หมายความว่าน้ำมันออกมา

ึ่งเรื่องนี้คุณทรัมป์ต้องให้ออกเพื่อให้น้ำมันราคามันลงแล้วเงินเฟ้อลงแล้วอาจจะลดดอกเบี้ยในอนาคตแล้วก็จะเปลี่ยนเรื่องใหม่เลยเนี่ยนะคะตอนนี้ก็นอกจากนั้นทางเรื่องดูจากประเทศอีสานก็บอกว่าและไอ้เงินที่ว่าอายัดเอาไว้อะ24,000ก็จะทยอยอันนี้ก็กำลังทำรายละเอียดแล้วมันจะออกมานี่มันเป็นส่วนที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องที่3ก็ไอ้300,000พื้นปูก็เหมือนกันก็ตั้งท่ากันแล้ว60 วันเนี่ยจะต้องมีการขยับขยายวันนี้พอแถลงปั๊บมันก็ไป

0: ็คิดว่าจะโทษทีก่อนอื่นนะเป็นเรื่องน้ำมันที่เขาบอกให้น้ำมันออกนี่นะก็คือน้ำมันอิหร่านออกแต่จะให้ขายเป็นดอลลาร์อันนี้ก็มีข่าวเดี๋ยวเราต้องดูเพราะว่าทางอิหร่านเนี่ยเขาก็คงจะไม่ค่อยจะพอใจแต่เขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากนะคะแต่อย่างน้อยน้ำมันออกมาน้ำมันของอิหร่านนะครับคนที่แถลงคือรัฐมนตรีคลังบัตเตอร์สันที่บอกว่าทั้ง production นะทั้งการขายเนี่ยก็คือ production ของน้ำมันอิหร่านจะมีการ production นะแต่ก่อนเขาจะบอกว่าให้เอาน้ำมันที่อยู่ในเรือแล้วออกมาขายนี่ก็บอกว่าให้ปลูกขึ้นมาใหม่ก็ได้นะเพราะนั้นต้องการน้ำมันออกมามากเลยแล้วก็อย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็วูบไปเลยอย่างที่คุณนักสองคงจะได้รายงานแล้วนะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่74-73เวสเทิร์นแล้วก็ไอ้เบรนท์ก็มันก็ลงไป77-78นะจาก80กว่ามันจะบ่ายหน้าเป็น82เนี่ยอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราก็ต้องติดตามกันต่อว่าอย่างไรเพราะว่าครั้งก็บอกว่าหนึ่งน้ำมันที่ออกมาเนี่ยขอให้ขายเป็นดอลลาร์เดี๋ยวเราต้องดูของจริงมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็สองไอ้เงินที่เขาจะให้ทยอยที่เขาอายัดไว้นี่ที่ให้อิหร่านเนี่ยเอาไปซื้อ agriculture ก็คือไอ้ที่เขากำลังจะขายอะอะไรนะคนที่เป็นโบเทอร์ของทรัมป์อะฐานเสียงเลยก็อยู่ตรงมิดเวสต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเนื้อวัวอะไรเนี่ยที่เขาอยากที่จะใหเงินที่เขาปล่อยเนี่ยแล้วคุณก็กลับมาซื้อสินค้าเกษตรที่เป็นฐานเสียงของทรัมป์ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางอิหร่านเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเพราะเขาก็แสดงบอกว่าเขาไม่ได้ผูกมัดนะว่าจะต้องไปซื้อแอฟริกาเชื่อจากอเมริกาใช่ไหมมันก็มีการตอบโต้เล็กๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็มาอีกเรื่องนึงก็คือที่อังกฤษซึ่งปรากฏว่าไอ้เงินเยอะก็คือพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษเนี่ยมันขยับขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าคนที่จะมาใหม่เนี่ยเขาซ้ายกว่าเคียร์สตาร์เมอร์นะคะเขาก็เป็นเลเบอร์แต่เคียร์ซัมเมอร์เขาอยู่ตรงกลางมากแล้วก็ล่าสุดนี่ก็มีแถลงเพราะว่าแกเคยพูดหลายทีแล้วบอกว่าพอเข้ามาปั๊บนะแกตั้งใจเข้าเลยตอนนี้เป็นนายกเนี่ยนะคุณแอนดี้เบอร์นัมนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าแกก็พูดเหมือนกันว่าคงจะต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีคลังเพราะตัวรัฐมนตรีคลังเมื่อตอนที่ออกงบมางบใหม่เนี่ยก็วุ่นวายกันพอสมควรเก็บความลับก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะตลาดก็เฉดเสียไปเสียมาเพราะนั้นแกบอกเปลี่ยนรัฐมนตรีคลังแกพูดนะคะแต่ตอนนี้ล่าสุดแกบอกว่าเอ็มพีเนี่ยมาสสมาขอให้แกเก็บคนนี้ไว้ไอ้ Rachel Reeves เนี่ยนะคะซึ่งเขาก็พยายามที่จะให้คล้ายๆกับว่าขึ้นภาษีคนรวยซึ่งก็ไม่พอใจคนชั้นกลางหลายคนโอ้ค่าโรงเรียนค่าบ้านอะไรนี่ขึ้นแหลกล้านเลยแต่แกก็ไปตัดไอ้น้ำมันช่วยเหลือไอ้คนที่เกษียณด้วยซึ่งฝ่ายนั้นก็ไม่พอใจคือแกก็ไม่พยายามจะประชานิยมมากเกินไปอ่ะแต่ว่าขณะเดียวกันไอ้คนที่ถูกขึ้นภาษีก็ไม่พอใจตกลงตอนนี้คุณแอนดี้เบอร์นัมก็คงจะเอาคนนี้เอาไว้นะคะเพราะปฏิกิริยาในตลาดเนี่ยมันบอกเลยแต่แรกพาวมันก็ลงหน่อยนึงตอนนี้มันก็เริ่มหยุดนะคะพาวเซอร์ลิงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แล้วก็ขณะเดียวกันไอ้พันธบัตรเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นแต่ตอนนี้มันก็หยุดแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะเอารัฐมนตรีคลังคนเก่าไว้นะคะนอกจากนั้นพรุ่งนี้ค่ะทรัมป์เขาเชิญไอ้บริษัทผลิตอาวุธร็อกอะไรนะ Lockheed Martin Raytheon อะไรเนี่ยมาอีกแล้วอีกครั้งนึงเมื่อมกราคมก็ทีแล้วแล้วก็บอกว่าให้ผลิตอาวุธ4แล้วก็ไอ้แม้แต่ 3G อะไรนะฮะ Big Tree อ่ะก็บอกให้ผลิตอาวุธเพราะเขาผลิตรถยนต์ใช่ไหมฮะคราวนี้มันจะต้องมีเงินจากรัฐบาลเนี่ยมาช่วยหน่อยคืออาวุธมันล่อยหลอว่างั้นเถอะหมดตอนนี้หุ้นลงหมดเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เกรงว่าทรัมป์จะมาบอกว่าให้ผลิตไปแต่ว่าเงินรัฐบาลยังไม่ค่อยจะออกมาเนี่ยตรงนี้ก็เลยต้องดูเห็นลงเงินวูบวาบเลยเมื่อวานนี้นะฮะล็อกกี้อะไรลงไป 3-4% นะฮะก็ต้องดูคือหมายความว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยจะมีเงินจะจ่ายก่อนนะฮะเพราะนั้นก็ต้องดูว่าเขาก็จะต้องมีการระดมผลิตอาวุธมากยิ่งขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันว่าฉากต่อไปกับอิหร่านมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็คือว่าแกต้องอุ้มไอ้ตลาดทุนเอาไว้อันนี้คือภารกิจสำคัญของทรัมป์ค่ะทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะ
0: คุณดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็เรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับน้ำมันนะคะที่ว่าพอทางสหรัฐเนี่ยเขาอนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันไปทั่วโลกได้อีกครั้งตามข้อตกลงสันติภาพเนี่ยก็มีการประเมินกันเอาไว้นะคะว่าน่าจะทำให้อิหร่านมีรายได้จากการส่งออกน้ำมันกว่า60,000 ล้านดอลลาร์นะคะหรือว่าราว2 ล้านล้านบาทนะก็อันนี้ต่อปีนะคะซึ่งหากสามารถฟื้นกำลังการผลิตกลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามได้ก็จะได้ถึงตัวเลขนั้นนะคะซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับได้ฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของทางอิหร่านด้วยนะคะแล้วก็บรรเทาเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกลงนะคะเมื่อมีอุปทานออกมาเพิ่มเติมจากทางฝั่งอิหร่านนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดเศรษฐกิจของอิหร่านแบบเสรีทั้งหมดนะแต่ว่าอิหร่านก็

0: จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่ปลดในเรื่องของการคว่ำบาตรจากทางสหรัฐนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะส่วนน้ำมันในบ้านเรานะคะคือประเด็นเรื่องพลังงานบ้านเรานี่มีเรื่องค่าไฟทางเดี๋ยวเล่าเรื่องค่าไฟทางนะคะเอาเช็คค่าการตลาดก่อนนะคะสำหรับตัวค่าการตลาดหมดเบนซินโซฮอลก็ยัง3บาทกว่าๆหมดเลยนะคะมีตั้งแต่3บาท35สตางค์ไปจนถึง3บาท60สตางค์ค่ะส่วนตัวดีเซลนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1บาท99สตางค์สำหรับค่าการกลั่นนะคะค่าการกลั่นอยู่ที่5บาท33สตางค์อันนี้เป็นราคาของเดือนมิถุนายน23วันนะคะส่วนถ้ามาดูกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะทุกตัวตอนนี้มีการคืนเงินเข้ากองทุนหยอดกระปุกคืนอยู่นะคะยกเว้นตัว E 20แก๊สโซฮอล95 E 20อันนี้วันนี้ยืมนะใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่ลิตรละ75สตางค์นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ยังคงยืมกองทุนเยอะมากๆเลยลิตรละ5บาท12สตางค์ก็คือตัวดีเซล B 20ค่ะเพราะฉะนั้นก็กองทุนก็ยังคงรับซับไปอยู่นะบาดหมายถึงว่าซับผลกระทบอยู่นะคะแล้วก็มาค่อยมาเก็บกับผู้ใช้น้ำมันประเภทอื่นๆในภายหลังนะคะส่วนเรื่องค่าไฟทางดูค่าไฟทางกันเพราะว่าก็ต้องบอกเลยว่าไม่รู้มาก่อนเลยหลายคนนะคุณลุงคุณป้าหลายๆท่านที่อายุมากๆเขาบอกโอ้โหอยู่มาถึงป่านนี้เพิ่งจะรู้ ว่าฉันเนี่ยจ่ายค่าไฟทางด้วยเหรอนะ อันนี้ก็มีข้อมูลนิดนึงจากทางคณะกรรมการพลังงานของวุฒิสภาเขาบอกเขาไปดูผลการศึกษาในค่าไฟที่ประชาชนจ่ายอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยในเนี้ยมีต้นทุนแฝงอยู่ประมาณเกือบบาทเลยนะคือ50ถึง90สตางค์ต่อหน่วยหรือประมาณ12ถึง 22% ของค่าไฟทั้งหมดนะคะก็เป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐและเป็นผลมาจากโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่สะสมหมักหมมมานานนะคะทีนี้ค่าที่แฝงอยู่นั้นมีอะไรบ้าง1คือค่าความพร้อมจ่ายและกำลังการผลิตสำรองส่วนเกินอันนี้อยู่ในค่าไฟประมาณ30ถึง50สตางค์ต่อหน่วยค่าความพร้อมจ่ายทุกคนคงจะพอรู้แล้วนะคะคือผู้ผลิตไฟเขาต้องพร้อมต้องเตรียมความพร้อมไว้ถึงเขาจะไม่ได้เดินเครื่องผลิตแต่ว่าก็ต้องจ่ายให้อันนี้คือค่าความพร้อมจ่ายนะคะภาระสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนอันนี้15ถึง25สตางค์ต่อหน่วยนะคะและค่าไฟสาธารณะอันนี้ไฟทางและการอุดหนุนข้ามกลุ่มส่วนนี้อีก5ถึง10สตางค์ต่อหน่วยและส่วนสุดท้ายคือภาระหนี้สะสมที่เกิดจากการตรึงค่าไฟในอดีต10อีก10ถึง20สตางค์ต่อหน่วยค่ะ อันนี้มันแฝงอยู่ในค่าไฟประมาณ4บาทกว่าที่พวกเราจ่ายกันอยู่เนี่ยนะคะแต่ทีเนี้ยที่เป็นประเด็นก็คือคุณเอกนัทก็ว่าเป็นท่านรัฐมนตรีเพิ่งเคยเห็นนะท่านรัฐมนตรีเปิดเองเลยนะ เปิดประเด็นเองเลยนะว่าค่าไฟทางเนี่ยโอ้มันรวมอยู่ในบินบ้านประชาชนประมาณ10สตางค์ต่อหน่วยนะคะทีนี้เมื่อวานคุณเอกนัทก็เลยบอกว่าก็นี่ไงถึงต้องออกมาบอกเพราะว่าหลังจากนี้คือต้องติดมิเตอร์แล้วก็ต้องแยกบัญชีให้ชัดเจนนะคะแนวทางที่จะทำเพื่อจะลดค่าไฟให้กับประชาชนมี3เรื่องนะคะทางท่านรัฐมนตรีเอกนัทบอกนะคะ1คือเรื่องของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Adderท่านใช้คำว่า adder ชั่วนิรันดร์เลยนะท่านบอกว่าไม่ได้อันนี้ก็จะไปรื้อ2คือเรื่องค่าไฟทางที่ไปรวมกับบินบ้านประชาชนอันนี้ต้องแยกและ3คือเรื่องของอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้ากับอัตราที่ขายไปให้กับเอกชนอย่างเช่นกลุ่มพวก data center ไม่ควรจะคิดในอัตราที่ถูก3เรื่องนี้ถ้าทำได้ก็จะช่วยลดค่าไฟได้นะคะส่วนประเด็นเรื่องค่าไฟทางสาธารณะที่ไปรวมกับบินบ้านเรือนประชาชนคุณเอกนัทบอกว่าค่าไฟทางหลวงกับทางหลวงชนบทนั้นต้องเร่งสังคายนานะคะเพราะว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องแยกบัญชีให้ชัดว่าเอาไปใช้เท่าไหร่การตีว่าเป็นความสูญเสียแล้วเอาไปบวกรวมกับค่าไฟของทุกคนทุกประเภทเป็น10ปีอันเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะต้องสังคายนานะคะต้องแยกออกมาให้ชัดเลยว่าเป็นค่าไฟทางแค่ไหนและหน่วยไหนหน่วยราชการไหนต้องรับผิดชอบก็ไปของบประมาณมาจ่ายไฟเหมือนที่หน่วยราชการทั่วไปเนี่ยเขาก็ไปของบมาจ่ายในส่วนของเขาใช่ไหมถ้าเกิดว่าจ่ายแบบนี้ต่อไปเนี่ยปีหนึ่งนะคะนับหมื่นล้านบาทอันนี้มาล้วงจากกระเป๋าประชาชนแบบนี้ต้องรีบแก้ไขอันนี้ก็ลองดูนะคะว่าท่านเปิดเองนะคะจะปิด

0: เองจบเองนะ
1: หรือเปล่านะสำหรับเรื่องของค่าไฟทางนะคะ
2: มีประเด็นเรื่องว่าวันนี้วาระครม.นะคะในด้านเศรษฐกิจนี่มีพิจารณาอะไรบ้างนะคะก็อย่างเรื่องของมาตรการทางการค้านะคะกระทรวงแรงงานก็เสนอเกณฑ์กำหนดสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการใช้แรงงานบังคับเพื่อตอบโต้มาตรา301ของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะขออนุมัตินะคะมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรนะคะมีที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอทบทวนมาตรการช่วยชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 แล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะขอใช้งบกลางเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลระดับชุมชนนะคะส่วนของการลดค่าครองชีพค่ะกระทรวงพาณิชย์เสนอขยายเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการก็เสนอคงรายการสินค้าและบริการควบคุม59รายการนะคะกระทรวงพาณิชย์นะคะรายงานเรื่องขยายระยะเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนสำหรับปี69ออกไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วก็สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายส่วนกระทรวงคมนาคมค่ะอันนี้ก็ไฮไลท์นะคะเรื่องของตั๋วร่วมนะคะเสนอมาตรการลดค่าครองชีพผ่านระบบอัตราค่าโดยสารร่วมของรถไฟฟ้านะคะเดี๋ยวมาไล่ดูเรื่องนี้กันนะคะซึ่งก็มีที่คุณพิพัฒน์ได้พูดถึงด้วยนะคะโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของมาตรการลดภาระค่าครองชีพผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะคะหรือที่เรียกกันว่าตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นนโยบายที่ทำมาอยู่แล้วในสายสีม่วงและสีแดงในราคา40บาทตลอดวันและตอนนี้จะมาขยายเส้นทางครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีโดยดึงเข้ามาเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือรัฐบาลไม่มีเงินมากพอที่จะไปซื้อกิจการจากผู้ประกอบการในส่วนที่ไม่ใช่ของรัฐก็ขณะนี้มีหลายสัญญาที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี2572ซึ่งถ้ารัฐจะซื้อทั้งหมดเนี่ยมูลค่าสูงถึงแสนล้านนะคะก็เลยจะใช้วิธีการตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายก็จะเก็บแค่ครั้งเดียวซึ่งนี่ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามก็จะต้องหารือกับกระทรวงการคลังว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นรฟม.เนี่ยจะระดมทุนได้จากที่ไหนนะซึ่งเบื้องต้นก็มีแนวคิดว่าจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนใน Thailand Future Fund นะคะหรือว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยที่จัดตั้งโดยภาครัฐซึ่งก็จะใช้เวลาไม่น้อยกว่า1ปีครึ่งถึง2ปีนะคะเมื่อใช้วิธีการนี้เนี่ยการนำไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นของรัฐก็จะเกิดขึ้นจริงได้นะคะแล้วก็เมื่อถึงตอนนั้นก็จะมีการกำหนดรายละเอียดแยกราคาตั๋วเป็นรายสัปดาห์นะคะราคาสำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ราคาผู้สูงอายุซึ่งคุณพิพัฒน์บอกว่าจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะให้เริ่มใช้ทัน1มกราคม70ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยก็ต้องดูว่าเอกชนมีรายได้เท่าไหร่และรัฐจะต้องนำงบประมาณบางส่วนชดเชยรายได้ส่วนต่างให้กับเอกชนด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญก็คือการเลือกสถาบันทางการเงินว่าจะใช้สถาบันไหนมาเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อคืนให้กับเอกชนนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่กระทรวงคมนาคมก็ต้องไปพิจารณานะคะ
1: ใช่ค่ะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรากฏว่าตัวเลขเราก็คิดว่าเขาจัดเกณฑ์ใหม่มีคุณสมบัติใหม่ตัวเลขมันน่าจะลดใช่ไหมแต่ว่ามันลดแต่มันเพิ่มงงไหมคือเดิมเนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทั้งหมดตอนเนี้ยทั้งที่เป็นกลุ่มเดิมแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในฐานของกระทรวงมหาดไทยกับพม.ที่ไปสำรวจมารวมแล้วเนี่ยคืออยู่ 19.15 ล้านคนนะคะเป็นกลุ่มเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ย 12.7 ล้านคนซึ่งไม่มาลงทะเบียนที่มีอยู่แล้วแล้วไม่มาลงทะเบียนรอบเนี้ยประมาณ 4.7 แสนราย 470,000 รายนะคะส่วนอีกกลุ่มที่คือยังไม่มีบัตรแต่อยู่ในฐานของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.นะคะหลังจากที่เขาไปลงสำรวจแล้วเนี่ยประมาณอีก5ล้านกว่ารายค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขอยู่ที่ 19.15 ล้านรายนะคะท่านก็บอกว่าทางท่านปลัดคลังนะคะบอกว่าอันนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองทั้งหมดนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วก็จะเร่งสรุปตัวเลขนะเพื่อให้ครม.พิจารณาต่อไปนะคะท่านยืนยันว่า19 19ล้านรายนี้

0: เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะคะไม่ใช่ว่ามีการล็อกหรือว่ามีเป้าหมายว่าต้องมาลงทะเบียนกี่คนกี่คนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าดาต้าเบสจงไปคัดกรองแล้วจะออกมาเป็นเท่าใดนะคะอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วอีคอนิวส์อัปเดตเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงอีคอนิวส์อัปเดต

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรียืนยัน F-16 ขึ้นบินกลางดึกเป็นการฝึกชี้ปัดตรึงชายแดนนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ไม่ใช่เป็นการตรึงกำลังชายแดนแต่โดยระบุว่าไม่มีอะไรเป็นเพียงการฝึกซ้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไม่ได้รับการติดต่อหลังกัมพูชาประกาศทวงคืนบ้านหนองจานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งกองทัพบกมีมาตรการควบคุมพื้นที่ได้มีการกำชับหรือมีข้อกังวลใดหรือไม่ว่าในการปฏิบัติการชายแดนเป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องการปะทะยิ่งมีข่าวว่ามีการสนับสนุนรถถังจากประเทศจีนซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นของเดิมแต่ยืนยันว่ารถถังไม่ได้เข้ามาในเขตแดนไทยซึ่งกองกำลังที่ปฏิบัติการในพื้นที่แดนทุกหน่วยทั้งกองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีโดยเฉพาะพื้นที่มีความกังวลคือกองกำลังสุรนารีแม่ทัพมีการกำกับดูแลอย่างดีส่วนเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากกองกำลังจากฝ่ายไทยแต่อาจจะเป็นไปได้เป็นกำลังพลของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ส่วนการกดกุเลตในฝั่งกัมพูชาได้รับการรายงานแล้วมองว่าทหารที่เข้ามาอยู่ที่ใดก็ต้องสร้างฐานที่มั่นที่แข็งแรงเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติส่วนกรณีที่พลเอกเตียไซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาประกาศเตรียมทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วตนไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาแต่ในส่วนของไทยยังยืนยันตามแถลงการร่วมทุกอย่างตามแถลงการร่วมทุกอย่างด้วยกันพิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจัดการลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขออภัยค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศถูกแฝงอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยยอมรับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ต้องขอบคุณนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีที่พยายามหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ตามบ้านซึ่งจากการสืบค้นแต่ละงานไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่เพิ่งรู้ว่าไปแฝงอยู่ในค่า FT ไฟบ้านของประชาชนนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนกระทรวงคมนาคมที่เคยออกข่าวไปว่าในโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนหมดอายุแล้วต้องมีการเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะสามารถลดค่าไฟได้ 40-50% เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ออกข่าวไปแล้วว่าในการประหยัดไฟหากทำไม่ได้จริงๆก็ต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทย้ำว่าเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้เกิดขึ้นมาหลาย10ปีและนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟแก่ประชาชนโดยต้องหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกอยู่ในค่า FT
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: เช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพิพัฒน์ดันพรบตัวร่วมเข้าคณะรัฐมนตรีรถไฟฟ้าทุกสีจ่าย 17-45 บาทตั้งเป้าเริ่มใช้1มกราคม2570นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนว่าเป็นนโยบายที่ทำมาอยู่แล้วในสายสีม่วงและสีแดงในราคา40บาทตลอดวันซึ่งจะขยายเส้นทางครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีโดยดึงเข้ามาเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแต่ปัญหาขณะนี้คือรัฐบาลไม่มีเงินมากพอที่จะไปซื้อกิจการจากผู้ประกอบการในส่วนที่ไม่ใช่ของรัฐโดยขณะนี้มีหลายสัญญาที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี2572ซึ่งหากรัฐจะซื้อทั้งหมดมีมูลค่าสูงถึงแสนล้านบาทจึงจะใช้วิธีการตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายซึ่งจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้โดยจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้เริ่มใช้ทันในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะต้องหารือกับกระทรวงการคลังว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นรฟม.จะระดมทุนได้จากที่ใดซึ่งเบื้องต้นมีแนวคิดว่าจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนในไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยก็จะใช้เวลาไม่น้อยอาจจะ1ปีครึ่งหรือ2ปีซึ่งเมื่อใช้วิธีการนี้การนำรถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นของรัฐก็จะเกิดขึ้นจริงได้และเมื่อถึงตอนนั้นก็จะมีการกำหนดรายละเอียดแยกราคาตั๋วเป็นรายสัปดาห์ราคานักเรียนนักศึกษาและราคาผู้สูงอายุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งยกระดับช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งเน้นย้ำและกำชับไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุดในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจุดเสี่ยงลุ่มต่ำทั่วประเทศเช่นพื้นที่เศรษฐกิจหลักอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอยู่หนาแน่นกว่า 103,057 รายมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2.19 ล้านล้านบาทแม้ว่าภาพรวมเป็นไปปกติแต่ได้สั่งการให้เตรียมรับมือและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงล่วงหน้าโดยเฉพาะกรณีฝนตกชุกสะสมรุนแรงหรือเรนบอมซึ่งมีฝนเกิน100มิลลิเมตรติดต่อกัน3ชั่วโมงรวมถึงปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มต่ำแถบจังหวัดสมุทรปราการและสิ่งกีดขวางในลำลางสาธารณะทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรม

0: ค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 6:00 น.ถึง 2:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 6:00 น.ถึง 2:00 น. Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะ 11:10 ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้จะการอังคารที่23 มิถุนายน 2569อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: ค่ะและพรวันดีวันเมทางกุลค่ะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะช่วงที่2ของรายการดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารเนี่ยมีเรื่องราวของจีนมาฝากท่านผู้ฟังนะคะมาดูว่ากระแสฟุตบอลโลกเนี่ยจะเติมพลังตลาดบริโภคในจีนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแม้ว่าจีนจะไม่ได้ส่งนักเตะไปแข่งที่ฟุตบอลโลกนะคะแต่ว่า มีกิจกรรมต่างๆที่ค่อนข้างคึกคักทีเดียวในจีนที่สามารถกระตุ้นการบริโภคของชาวจีนได
1: ้ค่ะก็เหมือนเป็นมหกรรมระดับโลกอีกครั้งนึงเนาะ4ปีมีครั้งขนาดเราอะค่ะพี่พรไม่ได้เตะบอลกับเขานะไม่ได้เป็นแฟนบอลแต่เราก็ติดตามใช่ไหมบอกไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดหรือว่าพวกการตลาดของแบรนด์ต่างๆนะคะที่ขอมาร่วมด้วยนะจะพลาดไม่ได้กับเทศกาลฟุตบอลโลกปีนี้นะคะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กับดร.ภัยจิตกันนะคะในช่วงที่2ค่ะช่วงแรกนี้จริงๆก็มีอีกหลายข่าวนะเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกก็มีอย่างที่บอกว่าหลายแบรนด์เขาก็เข้ามาร่วมแจมเพื่อที่จะเกาะกระแสไปด้วยเดี๋ยวคุยกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะมีหนึ่งผลิตภัณฑ์มาฝากคุณผู้ฟังใครมีผมขาวอยู่บ้างคะหนุยเองก็มานะ พอสมควร อยู่สองกระจกและสะดุ้งเหมือนกันนะคะวันนี้นี่มีแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลค่ะที่เป็นแชมพูที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติดอกอัญชันนะคะโสมแล้วก็โคโคนัทออยล์จะช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้นุ่มสลวยเงางามดูสุขภาพดีเป็นสูตรปราศจากแอมโมเนียด้วยนะคะไม่ทำให้มีกลิ่นฉุนหรือว่าผมเราเนี่ยไม่เสียเหมือนกับยาย้อมผมแบบเดิมๆค่ะแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลมีทั้งหมด4สีนะคะสีดำน้ำตาลเข้มน้ำตาลประกายทองและน้ำตาลประกายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปิดผมขาวแล้วก็เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่ทำสีแฟชั่นแล้วก็ต้องการทำให้กลับไปเป็นสีเข้มสุภาพเหมือนเดิมด้วยนะคะวิธีใช้วิธีทำง่ายมากค่ะใช้เวลาแค่ 15-20 นาทีสระเลยนะคะง่ายๆทำเองที่บ้านได้ไม่ต้องไปร้านทำผมแล้วสีก็ติดทนอยู่นานประมาณ 1-2 เดือนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละคนนะคะว่าผมแต่ละคนเป็นยังไงราคาเพียงซองละ49บาทหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะ Lotus Big C Top The Mall หรือว่า 7-11 และร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านค่ะ
2: ค่ะเมื่อประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ฟังคะมีชาวจีนท่านนึงที่ออกมาทำคลิปเปิดเผยแพร่ว่าตัวเองอ่ะไปกินข้าวที่ร้านอาหารจีน
1: ค่ะ
2: แต่ว่าถูกบังคับให้จ่ายเงินหยวน
1: อ๋อใช่ใช่
2: ไม่ได้ต้องโอนจ่ายเงินบาทก็ไม่ได้นะคะหรือว่ามี2ช่องทางก็คือจ่ายเป็นเงินสดก็คือเงินหยวนหรือโอนเข้าแอปของจีน
1: เขาว่าอยู่เมืองไทยเน
2: า
1: ะ
2: เขาอยู่เมืองไทย
1: กินข้าวที่ไทย
2: ทำร้านอาหารในเมืองไทยแต่ว่าต้องโอนผ่านแอปจีนเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นกระแสที่ทำให้เอ๊ะมีคนก็ไปดูว่ากลุ่มทุนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยเขาทำกันอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรที่น่าสนใจนะคะ
1: ค
2: ือถ้าไปดูข้อมูลแพลตฟอร์ม Delivery ของคนจีนในประเทศไทยเขาเข้ามาตั้งแต่ประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วนะคะไม่ใช่แพลตฟอร์มน้องใหม่นี้มานานแล้วนะคะแต่ว่าก็ถูกมองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ delivery อาหารอย่างเดียวแต่ว่าแทรกทุกไลฟ์สไตล์ตั้งแต่การสั่งอาหารจองที่พักจองตั๋วเครื่องบินหรือว่าร้านนวดความบันเทิงทั้งหลายบริการวีซ่าหรือแม้กระทั่งคอร์สเรียนภาษาไทยจบในแอปเดียวเลยแอปนั้นก็คือ GoCool นะคะคือถ้ามองเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งหลั

0: หลังจากที่หน่วยงานเขาเข้าไปตรวจสอบร้านอาหารจีนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็บริษัทต้องสงสัยหลายแห่งในบริเวณใกล้ๆบ้านเราห้วยขวางนะคะ
1: ใกล้บ้านจริง
0: ใกล้บ้านเราอยู่นะคะพบข้อสังเกตการใช้โครงสร้างของโนมินีคือบางบริษัทเนี่ยใช้ที่ตั้งเดียวกันขณะที่บางธุรกิจเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการว่ามีการขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องไหมร้านอาหารจีนบางแห่งอาจจะถูกกล่าวอ้างว่าที่บอกว่าไม่ได้รับชำระเป็นเงินบาทใช่ไหมคะกระแสนี้มันก็ขยายในโลกออนไลน์เป็นที่มาของการตรวจสอบครั้งนี้นำไปสู่ข้อสงสัยของสังคมว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือไม่แล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานใดค่ะ
1: โอ้โหแอปคือเราเองอาจจะไม่ได้คุ้นเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนา
0: ะ
1: อยู่ในไทยเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเลยนี่คือเป้าหมายเป็นกลุ่มคนจีนที่อยู่ในไทยเป็นแอปที่ทำทุกอย่างไม่ใช่แค่ delivery ส่งอาหารแต่เป็นไลฟ์สไตล์น
0: ะ
1: ให้การช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างครบจบในแอปเดียวแต่อย่างที่พี่พรบอกค่ะว่าความกังวลเนี่ยมันมีให้เห็นเพราะว่าแล้วการควบคุมนะแม้ว่าจะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต้องบอกทุกแอปที่เราคุยเนี่ยเขาจดทะเบียนในไทยถูกต้องแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆหรือว่าอาการลักษณะของหุ้นสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมองเลยว่าในทางปฏิบัตินะไม่ใช่ทางกฎหมายที่มีการจดเป็นตัวเลขเนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้ก็อยากจะคุยให้ฟังกันหน่อยว่าโกคูเนี่ยเขาทำธุรกิจลักษณะไหนไงบ้างนะคะครอบคลุมไลฟ์สไตล์ขนาดไหนจริงๆไม่ได้มีแค่ในไทยด้วยนะคะมีในประเทศโซนเอเชียก็หลายที่นะคะที่ใช้แอปนี้เนี่ยสิงคโปร์นะคะเวียดนามซาอุดิอาระเบียลาวกัมพูชาอินโดนีเซียและมาเลเซียเขาก็ใช้แอปนี้เหมือนกันก็น่าจะเป็นที่นิยมมากๆในกลุ่มคนจีนแหละนะคะเปิดมาปี64ค่ะตอนนั้นก็เริ่มจากDelivery ก่อนแล้วก็จดทะเบียนภายใต้ชื่อว่าบริษัทโกคูออนไลน์จำกัดมีกรรมการ2คนนะคะก็เป็นชื่อคนจีนเลยแล้วก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยอันนี้เราเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้ใช่ไหมคะว่าเขายังทำธุรกิจอยู่ไหมสถานะขึ้นตอนนี้คือยังคงดำเนินกิจการอยู่ก็มีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทนะคะลักษณะเนี่ยก็จะเป็นการซื้อขายสินค้าบริการนะคะก็ใช้รูปแบบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะเป็นบริษัทที่มีกำไรสุทธินะประมาณสัก5ล้านกว่าบาทอันนี้เป็นยอดปี68ไปดูต่ออีกว่าคนที่พัฒนาแอปเนี่ยเป็นวิศวกรและโปรแกรมเมอร์ค่ะระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากอาลีบาบากับเหมยตวนใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ที่อยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจออนไลน์ของจีนอยู่แล้วอ่ะนี่นะคะมันนานมากแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาคือเป็นทีมหลังบ้านที่ทำให้โกคูเนี่ยเป็นที่นิยมตอนนี้ถ้าชาวจีนในไทยนะคะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพที่ใช้มีพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตก็นิยม
0: ค่ะอีกแอปหนึ่ง e-get นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเน้นส่ง delivery อาหารเนี่ยอาจจะอาหารแล้วก็พวกเอกสารต่างๆด้วยในกรุงเทพแล้วก็ในจังหวัดระยองนะคะเขาเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยแล้วก็อาเซียนหลายแห่งค่ะแล้วก็ใช้หลากหลายภาษาด้วยนะคะใช้ภาษาอังกฤษในแอปใช้ภาษาไทยภาษาลาวภาษาเวียดนามกัมพูชาจีนญี่ปุ่นเกาหลีและอินโดนีเซียค่ะพื้นที่หลักๆที่ดำเนินการอย่างที่บอกว่ากรุงเทพกับระยอง
1: ะ
0: นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่บริการไลฟ์สไตล์ของจีนนะคะเข้ามาก่อตั้งในประเทศไทยปี61ค่ะให้บริการสั่งอาหารออนไลน์ค้าปลีกสมัยใหม่โลจิสติกต่างๆแบบเรียลไทม์นะคะคือส่งด่วนทั้งหลายธุรกิจพวกซัพพลายเชนร้านอาหารนะคะแล้วก็เขาใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตผู้บริโภคในอาเซียนeGetประเทศไทยนะคะในส่วนของชื่อบริษัทเนี่ยเขาชื่อบริษัท eGet Technology ประเทศไทยจำกัดที่เข้ามาจดทะเบียนในบ้านเราข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่ามีทุนจดทะเบียน20ล้านบาทตั้งแต่วันที่3สิงหาคมปี66นะคะแล้วก็ดำเนินธุรกิจหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องของการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตการกลุ่มธุรกิจขายปลีกนะคะมีกรรมการชื่อเซียวหงเผยนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือประกอบธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีการบริ

0: การสั่งซื้อสั่งขายแล้วก็จะส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลาย
1: ะ
0: นะคะพวกบางทีสั่งในแอปมีของขายแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งส่งถึงบ้านแบบนี้นะคะก็ถ้าดูเนี่ยeGetไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการขาดทุนสะสมอยู่ที่ประมาณสัก30ล้านนะคะไม่เหมือนโกคูนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่างกันนิดนึงตอนนั้นนุ้ยสงสัยว่าทำไมถึงไปทำตลาดตรงระยองเนาะคือพอเอิญเขามีภาษา CLMV เนาะภาษาเพื่อนบ้านเราที่เป็นต่างชาติที่มาทำงานเป็นต่างด้าวเพื่อนบ้านเราที่มาทำอยู่ตามนิคมอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็จริงๆแล้วชาวจีนเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานมาลงทุนในจังหวัดระยองพอสมควรเลยนะคะ
1: ก็เลยไปทำตลาดตรงนั้นแต่ว่าการนิยมอาจจะไม่เท่าโกคูนะคะยังไม่หมดนะคะจริงๆมีอีกหนึ่งแอปนะคะที่มาก่อนด้วยมาก่อนโกคูกับมาก่อนeGetsด้วยนะคะอีกแอปนึงนั่นก็คือชื่อว่าเฟยเซียงถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะสำเนียงอาจจะไม่ใช่เจ้าถิ่นก็คือเรียกเป็นภาษาไทยเขาบอกแปลเป็นไทยว่าช้างดินจริงๆอันนี้เขามาก่อนอีก2เจ้านะคะเป็นแพลตฟอร์ม delivery อาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์นี่แหละค่ะทำธุรกิจมาตั้งแต่ประมาณปี63ตอนนั้นก็คนจีนนิยมเลยคนจีนที่อยู่ในไทยนะคะเพราะว่าสั่งอาหารก็ได้ค้นหาร้านอาหารได้มีบริการไลฟ์สไตล์ต่างๆเป็นแอปภาษาจีนเลยแหละเพราะฉะนั้นเขาก็อ่านภาษาเขามันก็ง่ายสะดวกที่จะสั่งของจะใช้บริการต่างๆอันนี้ก็ทำตลาดหลายที่นะคะเมืองใหญ่ๆกรุงเทพเชียงใหม่สมุทรปราการระยองพัทยาเขาคงมองเห็นโอกาสเหมือนกันมีกลุ่มคนจีนหรือว่าคนที่ใช้ภาษาอื่นๆที่แอปเขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะได้เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะตอนนี้เขาว่ากันว่าเฟยเซียงเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เล่นหลักนะคะถ้าเทียบกับโกคูก่อนอีเกตส์แต่ก็มาก่อนการเป็นยุคบุกเบิกค่ะแต่ว่าสิ่งนึงพอเห็นว่ามีแอปต่างๆเหล่านี้เข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราเนี่ยจริงๆสมมติถ้าไม่มีเขาเนี่ยยังไงคนจีนก็ต้องมาใช้แอปเราใช่ไหมถ้ามาอยู่เราแบบทำงานมาตั้งถิ่นฐานเป็นเอ็กซ์แพดอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพียงแต่ว่าแอปไทยก็อาจจะต้องปกติก็จะมีแต่ไทยกับอังกฤษใช่ไหมคะภาษาเราอาจจะต้องพัฒนาภาษาอื่นด้วยไหมแต่อันเนี้ยก็เลยกลายเป็นเขาก็เลือกใช้แอปเขาไงมันก็สะดวกสบายกว่า
0: ค่ะคนจีนเขาจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะพอไปอยู่ในประเทศไหนก็ตามเขาก็เห็นช่องทางแล้วก็ทำธุรกิจไปด้วยนะคะเห็นว่าจะมันรองรับอย่างเช่นคนจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะอยู่โซนนี้ห้วยขวางก็วิ่งร้านอาหารก็มีแต่ร้านอาหารจีนที่คนจีนลงทุนใช่ไหมคะก็อาจจะแบบลงทุนทำแอปไปด้วย
1: ค่ะแต่จุดหนึ่งก็คือเนี่ยบางคนบอกว่าเคยเจอไรเดอร์ที่ขี่ส่งของไม่ใช่คนไทยแฮะก็เลยมันจะมีอะไรที่นอกเหนือกฎหมายไปไหมเนี่ยนะคะแม้ว่าจริงๆมีคนไทยเคยไปวิ่งให้กับแอปของจีนด้วยเขาก็บอกว่ารายได้ดีนะแต่ก็วิ่งกันแบบวิ่งกันล้อสึกอะถ้าพูดอย่างนี้ดีกว่านะคือทำงานแบบแน่นๆเลยครึ่งวันอะ12ชั่วโมงค่ะว่ากันไปคือเปิดถูกต้องก็จริงแต่ว่าในแง่ของทางปฏิบัติก็ลองดูนะคะอะไรที่มันไม่ถูกต้องจริงๆก็มีกฎหมายควบคุมอยู่นะคะก็ช่วยกันดูแลกันไปค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปพาท่านผู้ฟังไปที่ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ใครจะไปญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหอาจจะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นเขาประกาศใช้ระบบ2ราคาน ักท่องเที่ยวเนี่ยจะจ่ายแพงกว่าชาวญี่ปุ่น3เท่าเลยทีเดียวนะคะ
1: ไม่ใช่2นะ
0: ไม่ใช่2
1: 3เลยค่ะ
0: 3เท่าเลยนะคะเพื่อลดความแออัดแล้วก็แบบตอนนี้นักท่องเที่ยวล้นเมืองใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้กระแสใครไปญี่ปุ่นมีแต่คนแบบโอ้ยไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นแบบนี้ใช่ไหมคะทุกชาติเลยก็ว่าได้นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเนี่ยมีเป้าหมายไปทางที่ญี่ปุ่นอยู่พอสมควรเลยบางทีก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เขาก็เจอปัญหาใหญ่เจอโจทย์ใหญ่ระดับชาติก็แม้เม็ดเงินก็อยากได้นะเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศแต่ว่าความสงบสุขของชุมชนเนี่ยกำลังถูกทำลายลงจากภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมืองจนนำไปสู่จุดที่อาจจะต้องเปลี่ยนยังไงเขาบอกว่าก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญชื่อดังหลายแห่งเลยเริ่มประกาศใช้นโยบายระบบ2ราคานะคะเพื่อที่จะสกัดกั้น

0: อย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะต้องเสียเรทหนึ่งนะคะแพงกว่านักท่องเที่ยวแพงกว่าชาวญี่ปุ่นอยู่พอสมควรนะคะก็บางที่อาจจะ2เท่าบางที่อาจจะ3เท่า
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: คืออย่างถ้าคิดเทียบกันบ้านเราเนี่ยก็จะมีราคาคนไทยกับต่างชาติในหลายสถานที่แต่ว่าถามว่าต่างกันมากไหมมันอาจจะดูราคาไม่ได้ต่างมากขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน1เท่าแล้วด้วยอาจจะค่าเงินอะไรต่างๆเราก็จะมองว่าไม่ได้แพงมากหรอกเพราะว่าค่าเงินเขาเนี่ยมันมูลค่าสูงเขาจ่ายเป็นมูลค่าเขาคำนวณมาแล้วมันไม่กี่ดอลอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าอย่างเราเทียบกับญี่ปุ่นเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันแพงขึ้นเยอะนะนะคะสามเท่าเป็นต้นค่ะและหลายพื้นที่นะคะที่ใช้ dual pricing แบบนี้ไปแล้วเนี่ยก็หลายที่หลักๆเนาะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรคะ tourist destination แบบนี้ก็ว่าได้เนาะเขาก็บอกว่าการขยับขึ้นราคาแบบนี้เพราะว่าพอมันเจอปัญหาที่พี่พรว่าคนไปแออัดคนในพื้นที่เขาก็เดือดร้อนใช่ไหมคะงั้นก็เก็บมากขึ้นเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปจัดการหลายๆปัญหาเรื่องขยะเรื่องการจราจรนะการบางทีคนไปเที่ยวก็แบบจอดรถผิดกฎหมายอะไรต่างๆบ้างเนี่ยก็ขึ้นราคาซะเลยอย่างปราสาทฮิเมจิที่จังหวัดเฮียวโงะค่ะอันนี้เริ่มนำร่อง1มีนาที่ผ่านมาใครที่ไม่ได้อยู่ในเมืองฮิเมจิรวมถึงคนญี่ปุ่นจากจังหวัดอื่นด้วยอันนี้เขาใช้เกณฑ์พื้นที่เป็นหลักเกณฑ์ที่อยู่อาศัยเป็นคนญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่ามาจากจังหวัดอื่นคุณต้องจ่าย 2,500 เยนอันนี้แพงกว่าเดิม2เท่าครึ่งนะคะแต่คนที่เป็นชาวเมืองฮิเมจิเองก็จ่าย 1,000 เยน
0: อ
1: ันนี้เริ่มไปแล้วมีนาค่ะปรากฏว่าโอ้โหเก็บเงินได้แบบเพิ่มขึ้น270ล้านเยนแต่แน่นอนพอมันแพงขึ้นนักท่องเที่ยวลดลงประมาณ 15% อัตรารายได้เข้ามากขึ้นค่ะ
0: ค่ะนักท่องเที่ยวลดลงแต่ว่าเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจรายได้จากการท่องเที่ยวก็อยากได้แต่ว่ามันก็ต้องมีการป้องกันปกป้องวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่บางทีเขากำลังถูกคุกคามจากปัญหามลภาวะทางเสียงเขาอยู่แบบสงบแต่อยู่เพราะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆเนี่ยเสียงดังคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กหรือว่าขยะล้นเมืองนะคะการจราจรที่มันติดขัดมากยิ่งขึ้นการจอดรถที่ผิดกฎหมายการขึ้นค่าธรรมเนียมแบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นยาแรงที่จะช่วยคัดกรองความหนาแน่นแล้วก็นำรายได้ไปต่อยอดเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยนะคะรวมถึงบางทีบางพื้นที่เนี่ยบางสถานที่ต้องอนุรักษ์มรดกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าก็เนาะนักท่องเที่ยวมาจากหลากหลายที่บางทีก็วัฒนธรรมของเขาต่างกันเขามาแล้วเขาใช้ชีวิตเขามาเที่ยวเขาอาจจะไม่รู้ว่าชาวญี่ปุ่นเขาอยู่แบบไหน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: นึกออกเลยมีสมมติมีบ้านอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วเป็นตรอกเป็นซอกซอยริมคลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักเที่ยวก็ไปเดินกันแวะถ่ายรูปเอามือไปเท้านู่นเท้านี่จับต้นไม้อะไรหน้าบ้านเนี้ยก็นึกภาพออกนะก็เข้าใจเขาอยู่นะคะว่าก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการก็หลายๆเมืองค่ะที่ใช้ระบบแบบ2ราคาแล้วนะคะไม่ใช่แค่ที่เที่ยวนะเห็นเข้าไปยังที่เที่ยวแต่พวกรถขนส่งสาธารณะเนี่ยอันนี้ก็ราคาต่างกันก็มีนะคะอย่างเกียวโตเขาบอกเตรียมแล้วรถขนส่งสาธารณะเนี่ยถ้าเป็นคนท้องถิ่นฟรีนะคะแต่ว่าคนนอกพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องจ่ายแพงแบบ2เท่าไปเลยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่อาจจะเกิดขึ้นน่าจะช่วงปี2027นะคะติดตามข่าวกันใครที่อยากจะไปเที่ยว เพราะว่าคนไทยก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันบ่อยๆอยู่แล้ว นะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะ
0: บางพื้นที่ก็ดำเนินการไปแล้วบางพื้นที่เนี่ยเริ่มดำเนินการปีหน้า แต่ว่าที่เห็นเรื่องของระบบ2ราคาเนี่ย ม
1: ัน
0: เริ่มเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะ ไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นนะคะพิพิธภัณฑ์ลูฟในฝรั่งเศสก็เริ่มปรับค่าเช่าเข้าชมสำหรับคนนอกพื้นที่นะคะอิตาลีก็เหมือนกันนะ
1: คะ
0: ที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำพุนะคะรวมถึงที่สหรัฐอเมริกาก็อุทยานแห่งชาติทั้ง11แห่งเนี่ยก็ปรับราคานักท่องเที่ยวเหมือนกัน
1: บอกว่านี่จะเป็น new normal ใหม่ของ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกของแต่ละประเทศจริงก็อย่างที่บอกบ้านเราก็ยังมีเนา
0: ะ
1: พวกที่เที่ยวต่างๆเนี่ยก็ นะก็น่าจะเป็นทั่วโลกปรับตัวกันไปค่ะแต่สิ่งสำคัญคือไม่ใช่แค่ปรับตัวด้วยการเตรียมเงินนะเตรียมเงินไปมากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ว่า

0: นธรรมเขาอย่างที่พี่พรว่าเนาะจะไปที่ไหนเนี่ยมันก็ต้องให้เกียรติต้องเคารพกันด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะกลิ่นอายบอลโลกเนี่ยก็ผ่านมาสักเท่าไหร่แล้วคะอาทิตย์กว่าได้แล้วเนาะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนช่วงวันที่11ใช่ไหมคะวันนี้ก็23เข้าไปแล้วเป็นแพนด้ากันเลยได้นอนกันบ้างหรือยังคะเพราะว่าโหก็คึกคักอยู่นะขนาดว่าเราไม่ได้เป็นคอบอลแต่เราก็ติดตามข่าวอยู่แล้วหลายสินค้านี่ก็ไม่พลาดนะคะต้องอยู่คู่กับบอลโลกไปกับเขาด้วยนอนดึกนี่ของกินขาดไม่ได้เนาะพี่พร
1: ใช่ดูบอลไปด้วยโอ้โหเฟรนฟรายสักหน่อย
0: ไก่ทอดสักนิดเอ๊ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีเครื่องดื่มไหมคะถ้าเฟรนฟรายสักหน่อยไก่ทอดสักนิดนี
1: ่น้ำอัดลมอะไรประมาณนี
0: ้พี่พรยังเป็น
1: แค่น้ำอัดลมใช่ไหม
0: รู้กัน
1: ถึงไม่ควรมีฟองอะไรประมาณน
0: ี้ใช่ใช่ใช่นะคะมันก็เป็นสากลอยู่นะสากลแบบเข้าใจกันได้ใช่ไหม
1: คะ
0: เดี๋ยวนี้แหมเชียร์บอลในบ้านคนเดียวเนี่ยมันก็สนุกแหละแล้วแต่บางคนก็บอกชวนเพื่อนมานะแต่บางคนก็บอกว่าไปลุ้นกันในร้านอาหารสิมันเฮแบบพร้อมๆกันแบบนี้นะใส่เสื้อออกไปโชว์ทีมที่เราเชียร์ใช่ไหมคะหลายๆแบรนด์ทั่วโลกที่เห็นเนี่ยเราคุยกันถึงแมคโดนัลด์กันเลยดีกว่านี่ก็เป็นแบบว่าคู่กันเลยกับบอลโลกอย่างแมคโดนัลด์สิงคโปร์เนี่ยเขาประกาศเลยนะคะว่าเขาถ่ายทอดสดเนี่ยนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในร้านอาหารเลย16สาขาแมคนี่เปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วเนาะเอ๊ะมึงนอกเหมือนกันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ
1: ก็เนาะจะเหมือนกัน
0: ใช่ไหมคะนี่ไปเลยไปชมที่แมคโดนัลด์ค่ะ16สาขาทั่วประเทศ
1: และเดี๋ยวช่วงหน้าดร.ภัยจิตจะพูดเรื่องราวนี้กับจีนนะคะแต่ว่าถ้าผู้ฟังคายุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกสบายก็ทิ้งไม่ได้นะคะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 ม่องข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะเขามีไอเทมลับมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติกทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายมีความทนทานมีให้เลือก6ฟังก์ชันค่ะหุงด่วนทำโจ๊กทำซุปนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้ยังมีของแถมฟรีเพิ่มอีก2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะเฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ค่ะไหนๆก็ฟุตบอลโลกกันมาแล้วนะต่อกันอีกหน่อยดีกว่านะคะแฟนๆอสมทของเรานะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกันในการเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันบอลโลกนี้นะคะเรามีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะมาลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆง่ายๆเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Super Fan เนี่ยจะมี2แบบแบบเริ่มต้นง่ายๆนะคะเป็น Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทจะได้รับ10ใบนะคะในการร่วมโหวตส่วนถ้าเป็นแบบสุดคุ้มค่ะ Mcot Super Fan Diamond ราคาอยู่ที่500บาทจะได้รับ300ใบเลยนะคะในการร่วมโหวตแบบเต็มๆเลยค่ะและของรางวัลสำหรับภารกิจหลักที่จะได้สิทธิ์ลุ้นกันนะคะก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลนี้รางวัลใหญ่นะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลรวมถึง Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลด้วยนะคะแอบกระซิบบอกว่านุ้ยเห็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล
1: ้
0: วโอ้โหใหญ่โตถ้าเทียบกับตัวนุ้ยนะนั่งสบายแน่นอน แต่ว่าใครได้ไปซ้อนด้วยค่ะ เพราะว่าเราขี่ไม่ไหวแน่นอนนะคะ แล้วก็มีภารกิจพิเศษด้วยค่ะสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครร่วมกิจกรรมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันค่ะ
1: ค่ะเชียร์บอลแค่ไหนก็เชียร์อย่างเดียวนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันใดๆทั้งสิ้น
0: เชียร์แล้วก็ซื้ออาหารมากินพอแล้ว
1: แค่นั้นแหละสนุกแล้วนะคะ แต่ว่าจะ

0: ีความสนุกยิ่งกว่าและได้ดูแลสุขภาพไปด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าทริปพักผ่อนของคุณได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวได้สุดลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยสมูท 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังค่ะที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret อัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอค่ะที่จะมาเปิดเผยความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆพร้อมวิเคราะห์ร่างกายให้เราด้วยนะคะจะทำให้เรามองเห็นความสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing ค่ะพร้อมกับฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมเตรียมให้พร้อมเลยนะคะเอวของท่านผู้ฟังเตรียมพร้อมแค่ไหนที่จะไปสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันค่ะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกากิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้นะคะแพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพในราคาท่านละ5,550 บาทค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจจองได้ที่LINE นะคะ @smoothfm ค่ะหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์0814986322 0814986322ค่ะรับจำนวนจำกัดแค่30ท่านเท่านั้นนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็สิ่งที่น่าสนใจฝากกันไว้นะคะหลายส่วนเลยไงฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าดร.ภัยจิตรออยู่คุยกันต่อกับฟุตบอลโลกที่จีนเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นบรรยากาศบ้านเราไปแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่จีนกันบ้างตอนนี้พักแป๊บเดียวค่ะ
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะวันนี้อยู่กับพี่พรนะคะอยู่กับนุ้ยค่ะแล้วก็วันอังคารพบกับดร.ภัยจิตกันด้วยนะคะคุยกันถึงกระแสฟุตบอลโลกที่จีนหน่อยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะวันนี้ต้อนรับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะสวัสดีดร.ค่ะ
0: สวัสดีค่ะดร.ภัยจิตค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีพี่พรคุณสตาร์และแฟนรายการท่านครับ
1: ค่ะอยากรู้แล้วค่ะว่าบ้านเราเนี่ยก็คึกคักประมาณหนึ่งมันอาจจะไม่ได้คึกคักแบบมาแตะตัวเรามากเพราะว่าเราไม่ได้ดูแบบฟรีทีวีขนาดนั้นแต่ก็เห็นกระแสแล้วก็คนไทยนี่สนุกทุกเทศกาลอยู่แล้วนะคะที่จีนเป็นยังไงบ้างคะเราจะแตกต่างกันไหมคะหรือเหมือนกันยังไงบ้าง
6: ถ้าดูแล้วผมประเมินว่าที่จีนดูท่าจะคึกคักกว่าบ้านเราเยอะนะด้วยเหตุผลหลายประการ
1: นะ
6: ฮะคือเรากับจีนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในสภาพการที่อาจจะไม่แตกต่างกันมากในแง่ของการที่เราก็ไม่มีทีมชาติเนาะไปร่วมเตะฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายไทม์โซนก็ต่างกันนะประมาณ 11-12 ชั่วโมงพอๆกันกับที่อเมริกาแถบอเมริกาเหนือแต่สิ่งที่อาจจะทำให้แตกต่างกันส่วนหนึ่งอย่างที่คุณสุตาเปิดไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าของเขาเนี่ยมีแฟ

0: CCTV นะเขา CCTV เขาได้CMT ก็บอก CMT นะซึ่งก็ดูแล CCTV โทรทัศน์ CCTV อยู่ด้วยนะได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาแล้วเขาก็ขายลิขสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งไปให้กับแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเซียวหงชูนะซึ่งตรงนี้ทำให้โอกาสในการชมฟุตบอลโลกนะครับมันกว้างขวางมากขึ้นเพราะแน่นอนในส่วนหนึ่งเนี่ยฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เตะกันเฉพาะตอนเย็นตอนค่ำเหม
1: ือ
0: นที่มันผ่านมาถูกไหมมันเตะยาวไปถึงเช้าไปถึงเที่ยงนะเพราะฉะนั้นพอเป็นวันธรรมดาเนี่ยคนก็ไม่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้ตลอดนะก็ต้องเดินทางนะครับก็จะต้องดูผ่านพวกแท็บเล็ตดูผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งไอ้ตัวสตรีมมิ่งของเสี่ยวหงชูเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับตรงนี้ก็ทำให้เกิดพฤติกรรมนะที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นคนจีนเนี่ยทานอาหารเช้ากับฟุตบอลโลกนะทีนี้พอมีความต้องการแบบนั้นเนี่ยผู้คนร้านรวงแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมตามเปลี่ยนธุรกิจตามเช่นร้านอาหารเช้าตอนร้านอาหารทั่วไปดีกว่าเปิดเช้าขึ้น มีเมนูอาหารเช้าจากเดิมที่ไม่มีจากเดิมอาจจะเสิร์ฟมื้อกลางวันกับมื้อเย็น ตอนนี้เปิดมาเช้าด้วยนะผับบาร์ก็อาจจะขยายเวลาเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็ทำให้ เกิดเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือยาวไปจนถึงแม้กระทั่งมื้อเที่ยงครับเพราะบางนัดเตะกันถึง11 โมง มีเตะอยู่เลยใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์อะไรยิ้มต้นเขาก็เปิดนะเมนูพิเศษเปิดบริการพิเศษเพื่อเอาใจคอบอลนะครับแล้วก็ผมสังเกตดูตามโรงแรมร้านอาหารผับบาร์นะตกแต่งด้วยทีมฟุตบอลโลกกันเต็มไปหมดเลยนะอันนี้นอกเหนือจากพวกร้านรวมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังจะมีส่วนที่มันเป็นพวกเอาท์ดอร์นะตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆอย่างเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็กับผมมีโอกาสไปอยู่ที่เจิ้งโจวนะครับก็ไปเห็นบรรยากาศของเขาเรียกว่าเกาะการเงินนะเกาะเขาเรียก financial island เนาะก็เป็นพื้นที่ใหญ่นะเขาขุดทะเลสาบตรงกลางแล้วก็สร้างอาคารอันสำหรับพวกธุรกิจการเงินประกันภัยต่างๆมารายล้อมเพื่อจะเป็นศูนย์กลางการเงินของพื้นที่ตอนกลางของจีนปรากฏว่ามีพื้นที่ที่เขาจัดนะฟีฟ่าก็เอารถไปนะตกแต่งไว้ขายของที่ระลึกขายเสื้อกีฬาแล้วก็มีลานชมฟุตบอลโลกนะครับซึ่งจอเขาไม่ใช่ทำจอแบบทีวี50นิ้วไปนะเขาเอาจอแบบจอขนาดยักษ์อะฮะนะครับไปจัดแสดงคือคนสามารถไปชมกันได้เป็นพันคนในเวลาเดียวกัน
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ก็เกิดเป็นกระแสความคึกคักแล้วก็เกิดลักษณะแบบนี้ตามจุดต่างๆนะครับอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยมี5จุดสำคัญใจกลางเมืองนะครับรวมทั้งตึกหลายคนคุณสุบอลกับคุณสุตาจะเคยไป World Financial Centerคือเอาใจคอบอลขึ้นไปดูบนตึกสูงเหนือพื้นดิน500เมตรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมข้างบนนะเล่นเกมนะใครจะเล่นวิดีโอเกมฟุตบอลใครจะเล่นต่างรวมทั้งบางคนอยากสัมผัสนะถ้วยบอลโลกอะไรเงี้ยเป็นต้น
1: yeah.
0: นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกิจกรรมพฤติกรรมนะในเมืองใหญ่แต่ขณะเดียวกันที่เมืองรองผมก็มีโอกาสไปแล้วก็ไปเมืองรองเมืองรองก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเมืองที่เป็นคอบอลนะมีทีมฟุตบอลของตัวเองแล้วก็อาจจะมีบรรยากาศของความบันเทิงที่ดีๆชอบดื่มชอบกินนะโอ้พวกนี้กินสุกี้หม้อไฟชมฟุตบอลนะคู่ดึกคู่ค่ำนะเราก็เห็นนะทำเฉิงตูฉงชิ่งนะหรือแบบเจิ้งโจวที่ผมเรียนไปต้าเหลียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ที่นู่นก็เริ่มเข้ากำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนและตอนคืนนี้กลับกลายเป็นบรรยากาศนะสภาพอากาศที่เย็นสบายนะครับอ๋ออันหนึ่งโรงหนังครับโรงหนังเนี่ย

0: ข้าปะฉายฟุตบอลโลกนะมีพวกคนจีนบางคนบอกว่าถ้าไปต่างเมืองนะแทนที่จะไปเสียค่าโรงแรมไปเสียค่าดูหนังดูฟุตบอลในโรงหนังดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะท่านง่วงก็หลับในนั้นเลยแล้วเช้าก็ค่อยตื่นเพราะบอลมันมีถึงตอนเช้าอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการประหยัดตังค์อีกรูปแบบหนึ่งของกลุ่มวัยรุ่น

0: บอลลีกแต่เป็นลีกแบบชนบทนะเขาเริ่มเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะยุคหลังโควิดเนี่ยที่กุ้ยโจนะครับแล้วต่อมาก็ระบาดไปยังหัวเมืองอื่นๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชนบทแล้วเขาเอาเหมือนกับบอลอบต.ฮะมาเตะกันตำบลนั้นหมู่บ้านนี้มาแข่งกันหนึ่งแต่เป็นกระแสที่ได้รับการตอบรับดีมากแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็กลายเป็นปลุกกระแสนี้มาเต็มนะพอบทฟุตบอลโลกเนี่ยฟุตบอลท้องถิ่นฟุตบอลชนบทเขาอะนะก็เตรียมจะกลับมาแข่งขันกันต่อนะครับเป็นไม่ง่ายเปิดฤดูกาล
1: อ
0: ันนี้ก็กลายเป็นกระแสที่คนเริ่มบูมนะครับ
1: ก็เห็น
0: ตอนนี้ในแง่ของการจับจ่ายซื้อหาสินค้าผมคิดว่าพวกเราอาจจะได้ดูบางคนแฟนรายการอาจจะได้ดูพิธีเปิดการแข่งขันนะครับในพิธีเปิดครั้งปีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ฟีฟ่าจับมือกับ IP นะทางด้านหลายคนรู้จักของป๊อปมาลาบูบูนี่ต้นเป็นครั้งแรกแล้วก็มาเต้นอยู่ด้วยนะตอนพิธีเปิดแล้วในมิวสิกวิดีโอที่มีทีมีเพลงฟุตบอลนะก็มีลาบูบูไปปรากฏว่าที่เมืองจีนเนี่ย มีกระแสที่คนไปตามล่าหาไอเทมสุดโปรดที่เป็นคอลเลกชันฟุตบอลโลกของลาบูบูครับ ซึ่งก็หาไม่ได้ไปถึงก็หมดกันคือผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยทันนะความต้องการของนักสะสมนะในจีน
1: ก็แสดงว่ามีบางธุรกิจบางแบรนด์ที่บางทีอย่างลาบูบูเนี่ยความนิยมก็อาจจะลดลงไปแล้วแต่ว่าเขาจัดชุดทำเฉพาะกิจสำหรับบอลโลกมาก็ทำให้เกิดความคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งคนตามหาลาบูบูฟุตบอลโลกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกครับถ้าเราสังเกตราคาหุ้นของป๊อปมาขยับสูงขึ้นนะผมคิดว่ากระแสฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญเลยนะครับหรือไฮเซนส์เครื่องใช้ไฟฟ้านะแบรนด์ชั้นนำของจีนเนี่ยนะครับเขาก็ไปเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันนี้ที่เป็นกึ่งพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไปช่วยในเรื่องของจอทีวีสำหรับดูสำหรับผู้ตัดสินที่จะไปดูภาพนะการแข่งขันอะไรย้อนหลังเพราะบางทีแข่งแล้วเอ๊ะแฮนด์บอลหรือเปล่าลูกเข้าหรือเปล่าออฟไซด์หรือเปล่าอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะไฮเซนส์เนี่ยจะเอาจองตัวเองนะไปให้บริการแล้วก็ที่ดัลลัสเนี่ยมีเป็นจอของศูนย์แพร่ภาพใหญ่นะครับที่ไฮเซนส์จัดไปก็ได้รับความสนใจพลอยทำให้คนจีนกับพวกฟุตบอลโลกซื้อทีวีเครื่องใหม่ซื้อทีวีจอใหญ
1: ่
0: ตามห้างตามอะไรต่างคนจะไปดูแต่บางทีดูแล้วไม่ได้สั่งซื้อนะดูแล้วกดซื้อทางออนไลน์ครับเยอะเลยเป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็จะไปดูก่อนรุ่นนี้นะที่เขาชอบนะเขาก็ทำอะไรที่ออกมาแต่คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็น Lenovo
1: ยังไง
0: คือ Lenovo ครั้งนี้เนี่ยยกระดับตัวเองจากการเป็นต้องบอกว่าแบรนด์ที่คนรู้จักในฐานะของผู้ขายคอมพิวเตอร์มาเป็นผู้ให้บริการด้านเทคในวงการบันเทิงโดยพร้อมยิ่งด้านการกีฬาถือว่าแบบเปลี่ยนพลิกโฉมรีแบรนด์ตัวเองนะครั้งสำคัญนะครับเขาสามารถจัดหาเวลาไม่แน่ใจกีฬากรทั้งสองท่านได้ชมฟุตบอลบ้างเปล่าบางทีเราจะเห็นอวตารนะเขาคือเขาทำรูปขึ้นมานะไม่ใช่หน้าตาจริงๆแต่ก็ทำเสมือนเป็นนักบอลว่าเอ๊ะมีรูปออฟไซด์ไหมมีรูปนู้นรูปนี้นะเป็นอวตารเป็นระบบที่ AI ที่ Lenovo สร้างขึ้นนะเพื่อเอาใจแฟนบอลเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่นะสำหรับผู้ชมก็เลยทำให้Lenovo เนี่ยผมคิดว่าจะได้รับการยอมรับในวงกว้างในเวทีโลกในสถานะใหม่แล้วก็จะมีโอกาสในการทำธุรกิจอื่นๆอีกเยอะเลยเพราะว่าเราสังเกตไหมเราชมฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งนี้ทำได้ดีมากเลยการตัดต่อภาพมุมกล้องอะไรต่างๆรวมทั้งภาพอวตารภาพความเคลื่อนไหวแล้วก็ผู้ตัดสินเนี่ยยังชื่นชมเลยบอกว่าระบบที่เข้ามารองรับเนี่ย

0: ช่วยเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะกับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งที่ดังนะครับแล้วก็เห็นตามหน้าจอทีวีโฆษณาอย่าง CCTV ได้สปอนเซอร์มานะคือเหมิงหนิวเหมิงหนิวขายผลิตภัณฑ์นมนะครับเขาถึงขนาดเอาไปว่าจ้างเมสซี่นะว่าจ้างเอ็มบัปเป้นะแล้วก็ยามานนะก็คืออาร์เจนตินาฝรั่งเศสแล้วก็สเปนซึ่งเป็น3ตัวเต็งในฟุตบอลโลกครั้งนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์นมของเขานะครับแล้วก็ยิงโฆษณาถี่มากเลยแล้วก็มีการอย่างในเมืองจีนด้วยนะทำขยับปากเป็นภาษาจีนด้วยครับแล้วผมไม่รู้นะในประเทศอื่นๆเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าเขาโฆษณาออกไป100ประเทศซึ่งเป็นตลาดของเขาแสดงว่าเมืองหนิวจะบุกตลาดโลกอย่างจริงจังก็ว่าง่ายประกาศตัวชัดเจนที่จะเป็นแบรนด์ระดับโลกนะเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์นมระดับโลกนะในโดยอาศัยฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าโพสิชันสอดรับกันนะฟุตบอลโลกก็เรื่องสุขภาพเรื่องกีฬานะดื่มนมก็เพื่อสุขภาพเพื่อร่างกายที่สมบูรณ์เลยต้น
1: ค่ะมันสอดคล้องกันเนาะแต่แค่พอมันนึกว่าถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยผลิตภัณฑ์สินค้าที่พอบอลโลกเราไม่นึกถึงบอลเนาะเอ้ยเราไม่นึกถึงนมเรานึกถึงอื่นๆซะมากกว่านะคะหรือว่าคือถ้าคิดเร็วๆเนี่ยอันที่น่าจะได้กระแสมากๆก็คงเป็นพวก delivery เนาะส่งอาหารส่งของกินที่จีนก็เหมือนกันไหมคะ delivery ก็คึกคักเพิ่มขึ้นอีกไหมคะหรือว่าส่งคนไปกินข้างนอก
0: ผมคิดว่าคึกคักเพิ่มขึ้นเพราะคนเนี่ยใช้เวลาช่วงคืนอย่างเวลาเขาถ่ายทอดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน
2: ะ
0: มี4คู่เนี่ย CCTV เนี่ยปรับผังรายการอื่นออกหมดเลยเพราะเขาถ่ายทอดต่อเนื่อง4คู่ระหว่าง1ชั่วโมงที่พักเบรกนะเขาก็มีการมาวิเคราะห์มานู่นมานี่อะไรเต็มไปหมดคือผมมีความรู้สึกว่าช่วงที่อยู่ที่นั่นนะด้านหนึ่งผมชอบฟุตบอลนะก็จะมีความสุขมากเลยโอ้โหได้ดูบอลนะครับอีกด้านหนึ่งพอตื่นมาต้องไปทำงานมีความรู้สึกว่าทรมานมากเลยตกกลางวันเนี่ยโอ้โหตาปลือเลยต้องอัดกาแฟต้องอะไรต่างแต่ CCTV ทำได้ดีมากนะแล้วก็บอกว่าสามารถที่จะเพิ่มผู้ชมนะครับยอดวิวได้เพิ่มสูงขึ้นมากเลยทั้งที่เขาก็เป็นช่องกีฬาอยู่แล้วน
1: ะ
0: แสดงว่ากระแสฟุตบอลโลกเนี่ยดีส่วนเสี่ยวหงชูเนี่ยได้ในอีกมิติหนึ่งนะนอกจากได้เรื่องวิวแล้วเนี่ยเขาได้ความลึกในการในเรื่องของกลุ่มลูกค้าใหม่เพราะธรรมดาคนเข้าเสี่ยวหงชูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงไปซื้อหาเครื่องสำอางข้าวของเครื่องใช้ในบ้านอะไรต่างแต่ปรากฏว่าพอฟุตบอลโลกมาปุ๊บก็บอกผู้ชายเข้าแพลตฟอร์มนี้มากขึ้นก็เลยทำให้เขามีโอกาสในการขายแม้กระทั่งเครื่องสำอางของผู้ชายครับนะครับเสื้อผ้ากีฬาของผู้ชายของอะไรต่างๆนะก็เพิ่มมากขึ้นเป็นกลุ่มใหม่ที่เฉียวหงชูอาจจะเดิมมีอยู่ค่อนข้างจำกัดนะให้เพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นลู่ทางและโอกาสนะที่ทำให้การจับจ่ายใช้สอยวันนี้นะครับในเมืองจีนสะพัดอีกครั้งหนึ่งแล้วพอพูดถึงอันหนึ่งบอกว่าพอเขาจัดกลางคืนนะบอกเอ๊ะทำไมรัฐบาลนะเขาส่งเสริมมาอ๋อมันไปสอดรับกับความพยายามที่เขาจะทำแคมเปญเรื่องราติโคโนมีที่เราเคยคุยกันนะเรื่องการท่องเที่ยวการใช้เวลายามค่ำคืนนะฟุตบอลโลกเดี๋ยวนะเตะกลางวันที่ฝั่งอเมริกาเหนือเตะกลางคืนฝั่งบ้านเราฝั่งเมืองจีนก็เลยทำให้ผู้คนออกมาใช้เวลามากขึ้นนะยามค่ำคืนหลายเมืองนะถึงขนาดว่าขยายเวลาการให้บริการรถไฟใต้ดินนะครับคิดดูนะเพื่อรองรับความต้องการของผู้คนที่อาจจะไปชมกีฬาตามจุดต่างๆ
2: ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเสี่ยวหงซูเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็อีคอมเมิร์ซไลฟ์สไตล์ยอดนิยมของจีนนะคะคือคล้ายๆกับ Instagram ผสมกับ Pinterest แล้วก็ Google ก็คือสามารถค้นหาไอเดียรีวิวสินค้าท่องเที่ยวแฟชั่นอาหารแต่ว่าอย่างที่ดร.ภัยจิตพูดว่าคือมีในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยนอกจากแบรนด์จีนแบรนด์ใหญ่ๆหรือว่าแบรนด์ที่อาจจะอาศัยจังหวะนี้อยากจะเผยแพร่ตัวเองไปสู่ระดับโลกก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็ความคึกคักของผู้บริโภคชาวจีนที่อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในช่วงฟุตบอลโลกคือมีการประเมินไหมคะว่าตัวเลขเนี่ยมันน่าจะสะพัดเป็นเม็ดเงินแค่ไหนอย่างไร

0: เสียค่ะ
1: ตัวเลขยังไม่ได้สรุปออกมาเข้าใจว่ามันเป็นแค่ช่วงต้องบอกว่าช่วงต้นของการแข่งขันฟุตบอลแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันมีความคึกคักอย่างมากแล้วถ้าเราดูมิติจากการลงทุนของภาคเอกชนน
0: ะ
1: เขาประเมินว่าค่าสปอนเซอร์หรือเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทต่างๆของจีนนะครับคิดเป็นประมาณ 20% ของค่าลิขสิทธิ์ค่าอะไรต่างๆนะที่ฟีฟ่าจะได้รับคือฟีฟ่าประเมินว่าตัวเองจะได้รับประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับปรากฏว่าในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ500ล้านมากกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐมาจากจีนประเทศเดียวสปอนเซอร์หลักพาร์ทเนอร์หลักมีทั้งหมด16รายนะครับ4รายมาจากเมืองจีนครับที่เป็นรายใหญ่เราก็แสดงว่าโอ้โหจีนมีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยนะที่สร้างรายได้ที่เข้าไปมีบทบาทแล้วถ้าเราคลิกกับโอ้ถ้าเขากล้าลงทุนแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องมีผลประโยชน์ที่จะได้รับในเชิงธุรกิจอีกมหาศาลเลยนะจากการนี้เพราะฉะนั้นถ้าผมมองเนี่ยการประเมินนะผลประโยชน์เอาว่าทางตรงเลยนะที่จะมีเนี่ยย่อมมากกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐในประเทศจีนนะแต่ถ้าเรามองทางอ้อมสำหรับคนที่ไม่ได้ไปร่วมสนับสนุนอะไรแต่จัดกิจกรรมในส่วนของฟุตบอลโลกก็น่าจะมีประโยชน์อย่างมากเลยนี่ยังไม่นับรวมถึงในแง่ของฐานการผลิต EU ชิงเต่าอะไรต่างๆนะผลิตเสื้อผ้ากีฬาถ้วยจำลองธงชาติเฉพาะชิงเต่าเมืองเดียวส่งนี่ส่งธงชาติของประเทศที่เข้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยนะไป30กว่าล้านชิ้นแล้วเฉพาะประเทศเดียวเฉพาะเมืองเดียวนะลองคิดดูแล้วกันนะครับแล้วก็อันนึงที่สังเกตได้นี่น่าสนใจนะเรานึกว่าคนจีนเนี่ยมีเลือดรักชาติเยอะมากแต่เชื่อไหมว่าเขาก็ชอบชื่นชอบเขาอาจจะไปเรียนหนังสืออาจจะไปเติบโตในต่างประเทศนะพอเขากลับมาเขาก็อาจจะชอบทีมฟุตบอลเหล่านั้นนะครับตอนกลางคืนคนออกมาเชียร์เนี่ยเขาไม่ได้ใส่เสื้อทีมชาติจีนอย่างเดียวนะเพราะว่าทีมชาติจีนไม่ได้ไปแข่งถูกไหม
0: คร
1: ับเขาก็ใส่เสื้อทีมชาติที่เขาชื่นชอบออกมาแล้วก็เป็นสีสันที่แปลกตาดีนะในประเทศจีนก็ทำให้บรรยากาศนะการออกมาใช้ชีวิตนะชื่นชมฟุตบอลโลกท่องเที่ยวดูนะแล้วก็อาจจะมาทานอาหารมาใช้เวลาเนี่ยโอ้ดูมีสีสันมากครับในเมืองจีนช่วงนี
0: ้งั้นถามทิ้งท้ายช่วงท้ายนิดนึงค่ะว่าสงสัยว่าแล้วที่จีนเขามีร่วมสนุกมีกิจกรรมทำนองแบบลุ้นโชคอะไรอย่างเงี้ยคะเชียร์ทีมรักหรือว่าทีมที่จะได้อันดับหนึ่งใครจะเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ขออนุญาตสรุปภายใน1นาทีนะคะ
1: ครับมีเยอะเลยฮะตั้งแต่ประเภทแบบฟุตบอลแต่ละคู่แข่งเนี่ยนะก่อนหมดเวลากี่นาทีให้ทายผลนะครับใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกใครจะเป็นคู่ชิงแล้วก็มีคนทำแต่ส่วนใหญ่ที่จีนทำจะทำเป็นออนไลน์ครับไม่โทษนะไม่ต้องมานั่งเขียนคูปองอะไรต่างๆแล้วส่งเข้าไปชิงรางวัลจับโช
0: ค
1: ในผ่านทีวีหรืออะไรอย่างนี้นะเขาทำออนไลน์กันเลย
0: พลาดไม่ได้
1: ก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้คึกคักทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์เรื่องนี้ในเมืองจีนครับ
0: อยู่ในสายเลือดของคนเราทุกคนจะชอบอยากลุ้นเลยนะมันเป็นความสนุกแบบนึงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณดร.ไพจิตรมากเลยนะคะมาพูดคุยถึงกระแสบอลโลกที่จีนให้เราฟังเห็นภาพเลยแล้วก็เชื่อว่าคึกคักนะคะดร.ไพจิตรจริงเชียร์สนุกเลย
2: วันนี้ขอบคุณดร.ไพจิตรมากนะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: น้องนุ้ยสุตาและพรวันดีลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับดร.ไพจิตรเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: งข้อสอบข้าราชการรายใหญ่จับมือตำรวจค้นบ้านย่านนนท์เจอหลักฐานแก้กระดาษคำตอบนับพันอนุทินฟาดเต็มที่ลั่นรับไม่ได้พิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้บอกทำมาเป็น10ปีแล้วชี้นายกสั่งหาวิธีลดภาระประชาชนคมนาคมรับแทนไม่ไหวเพราะใช้ปีตกละหมื่นล้านเสียงปืนดังสนั่นโพธารามภูมิชำระเอเย่นยาเสพติดไม่ยอมมอบตัวสาดกระสุนใส่อาสาสมัครตำรวจเจ็บสาหัสก่อนโดนวิสามันสหรัฐประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่าน60วันผลบังคับใช้วันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกขณะที่การสู้รบในเลบานอนเริ่มลดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวพักเที่ยงนะคะพบกันช่วง12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะนำความเคลื่อนไหวของข่าวมารายงานไปยังคุณที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้สำหรับข่าวที่จะติดตามกันเป็นข่าวแรกนะคะก็คือเรื่องของขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะมีการแถลงถึงการจับกุมกระบวนการดังกล่าวแล้วก็ทำให้นายกรัฐมนตรีเองก็ถึงขั้นบอกว่ารับไม่ได้เลยนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะทางตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้นำหมายศาลจังหวัดนนทบุรีไปตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานและคลิปเสียงอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นให้สอบผ่านได้ค่ะเรียกรับเงินถึง 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงนั้นก็เรียกรับเงินสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาททีเดียวจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งกว่า 6,669 อัตราเจ้าหน้าที่เชื่อว่าบ้านพักหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้สอดคล้องกับรายชื่อของผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินค่ะไปตรวจค้นก็พบคอมพิวเตอร์และหน่วยประมวลผลหรือ CPU 18ชุดรวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลจำนวนมากพบบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศพบข้อมูลสำเนากระดาษคำตอบจากการสอบหลายพันรายที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายมีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการแก้ไขข้อมูลไปแล้ว 2,000 กว่ารายค่ะจากการประเมินเบื้องต้นขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้นะคะก็น่าจะมีมูลค่าความเสียหายนะคะสูงถึง 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบเส้นทางข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้ก็ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลค่ะเพราะยังมีบุคคลอีกหลายฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งผู้ดำเนินการผู้สนับสนุนรวมถึงผู้ที่อาจจะได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานพร้อมเดินหน้าสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามกระบวนการกฎหมายค่ะคดีนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับราชการที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีการตรวจสอบเชิงลึกต่อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและขยายผลไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อรักษาความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบราชการ

0: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าจากที่ได้ฟังเนี่ยรับไม่ได้หลังบก.ปปป.แล้วก็ปปช.ทลายกระบวนการโกงสอบบรรจุท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.ร่วมประชุมครม.ประจำสัปดาห์ก่อนเข้าประชุมผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่กองบังคับการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วแต่ถามไปนะคะว่านายกได้สั่งการอะไรบ้างหรือยังนะคะนายกบอกว่าเต็มที่กระทรวงมหาดไทยมีโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฟาดเต็มที่สั่งการไปแล้วด้านนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทราบข่าวแล้วเมื่อช่วงเช้าและเป็นเรื่องที่แย่มากขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวว่าเบื้องต้นสืบเนื่องมาจากการจัดสอบของส่วนท้องถิ่นในปี68มีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีจึงมีการสั่งการทำ MOU 5หน่วยงานวันนี้ก็ไปพบข้อมูลหลักฐานนายวรสิทธิ์กล่าวว่าการจับโกงข้อสอบวันนี้ยังเร็วไปที่จะมาพูดในส่วนของสถ.จะต้องมีการตรวจสอบว่าใครเกี่ยวข้องบ้างตามข่าวบอกมี 3,000 คนแต่ในข้อเท็จจริงเชื่อว่ามีมากกว่านั้นขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครผิดบ้างต้องรอดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของค่าไฟทางนะคะที่แฝงอยู่ในค่าไฟบ้านของประชาชนค่ะวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่พยายามจะหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟให้กับผู้ใช้ตามบ้านจากการที่ลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าส่วนหนึ่งก็พบว่าค่าไฟดังกล่าวมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ก็ยอมรับว่าเพิ่งรู้นะคะว่าไปแฝงอยู่ในค่าไฟของประชาชนนายพิพัฒน์บอกว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีแก้ปัญหาค่ะส่วนกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็เคยออกข่าวไปนะคะว่าโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนที่หมดอายุไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะลดค่าไฟได้ 40-50% ค่ะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ต้องหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณ10,000 กว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้แต่ว่าเกิดมาหลาย10 ปีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟให้กับประชาชนซึ่งก็ต้องหาผู้ที่จะมาชำระแทนนะคะโดยที่ไม่บวกส่วนนี้ไปกับค่าไฟบ้านค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าสามารถที่จะไปของบประมาณจากสำนักงบประมาณได้นายพิพัฒน์บอกว่าเรื่องการของบประมาณเป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะแต่ถ้าไปของบประมาณก็จะมีคำถามว่างบประมาณที่สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังเก็บรวบรวมมาได้นั้นเป็นเงินของใครเงินมาจากไหนก็จะเกิดคำถามตามมาอีกก็ต้องหาวิธีรับผิดชอบตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการหรือใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องให้กระทรวงพลังงานนั้นหาวิธีการมาค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือว่าตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยบอกว่าเป็นนโยบายที่ทำมาอยู่แล้วในสายสีม่วงแล้วก็สีแดงราคา40 บาทตลอดวันตอนนี้มาขยายเส้นทางครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีดึงโดยการดึงเข้ามาเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แต่ว่าปัญหาขณะนี้ก็คือรัฐบาลไม่มีเงินมากพอจะไปซื้อกิจการจากผู้ประกอบการในส่วนที่ไม่ใช่ของรัฐขณะนี้มีหลายสัญญากำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี72ซึ่งถ้าหากรัฐจะซื้อทั้งหมดเนี่ยมูลค่าสูงถึงแสนล้านบาทเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยจะมีวิธีการใช้วิธีตั๋วร่วมในราคา17 บาทถึง 45 บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายก็เก็บแค่ครั้ง

0: เดียวจะนำไปสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หลังจากนี้จะต้องหารือกับกระทรวงการคลังว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นรฟม.รวมทุนได้จากที่ไหนณเบื้องต้นมีแนวคิดจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนใน Thailand Future Fund นะคะหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยจัดตั้งโดยภาครัฐใช้เวลาไม่น้อยกว่า1ปีครึ่งถึง2ปีซึ่งเมื่อใช้วิธีการนี้จะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นของรัฐเกิดขึ้นได้จริงและเมื่อถึงขั้นตอนนั้นจะมีการกำหนดรายละเอียดแยกตั๋วเป็นตั๋วรายสัปดาห์นะคะราคานักเรียนนักศึกษาแล้วก็ราคาผู้สูงอายุค่ะนายพิพัฒน์บอกว่าจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เริ่มใช้ให้ทันวันที่1มกราคมปี2570ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยโดยจะต้องดูว่าเอกชนมีรายได้เท่าไหร่และรัฐจะต้องนำงบประมาณบางส่วนนะคะไปชดเชยในส่วนต่างให้กับเอกชนด้วยที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการเลือกสถาบันการเงินว่าจะใช้สถาบันใดมาเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อคืนให้กับเอกชนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณาค่ะ
1: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูเหตุการณ์ตำรวจวิสามันเป้าหมายยาเสพติดนะคะมีฉายาว่าภูมิชำแระค่ะเหตุเกิดที่จังหวัดราชบุรีนะคะโดยตำรวจนำกำลังปิดล้อมบ้านที่จังหวัดราชบุรีค่ะแต่ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือเจ้าหน้าที่อสตรนะคะที่มาช่วยงานเจ้าหน้าที่ค่ะชื่อนายธนกรอายุ45ปีอาการบาดเจ็บสาหัสค่ะโดยเหตุการณ์นั้นชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ติดตามตัวนายกิติภูมิหรือภูมิชำแระเป็นเป้าหมายยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านที่อำเภอบ้านโป่งค่ะแต่ว่าไม่พบตัวและทราบว่านายกิติภูมิขับรถมาบ้านแม่ที่อำเภอโพธารามก็เลยติดตามมาเห็นรถผู้ตายจอดอยู่เจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจค้นบ้านพักแต่นายกิติภูมิที่นั่งอยู่ในรถนะคะเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ใช้ปืนยิงไปถูกเจ้าหน้าที่อสตรที่กำลังจะเข้าตรวจค้นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้กันก็เลยใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวและทำการปิดล้อมเกลี้ยกล่อมอยู่นานให้มอบตัวนะคะแต่ว่าก็เงียบไปนะคนร้ายไม่ได้เปิดประตูออกมาต่อมาก็ได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค7เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรราชบุรีแล้วก็ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพิ่มเติมมีการนำโล่เหล็กพร้อมค้อนเหล็กเข้าไปประชิดรถตัดสินใจทุบกระจกค่ะแต่ว่าก็พบร่างของนายภูมินั้นเสียชีวิตอยู่บริเวณที่นั่งคนขับค่ะมีลักษณะของการปรับเอนนอนมือขวาถืออาวุธปืน9มม.วางบนอกนะคะบนเบาะรถข้างศีรษะพบแมกกาซีน3อันปืนปลอม1กระบอกแล้วก็บริเวณแขนและสีข้างขวาถูกอาวุธปืนยิงหลายนัดค่ะส่วนที่รถของคนร้ายมีร่องรอยอาวุธปืนยิงหลายรูนะคะตรวจสอบในรถก็พบเงินสดจำนวนมากยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์ด้วยเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะผู้ตายมีประวัติเคยถูกจับในคดียาเสพติดหลายคดีและเพิ่งพ้นโทษ

0: ในคดียาเสพติดมาได้2ปีแต่ก็กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของการหาเสียงนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้นายอนุชาควงนายอภิสิทธิ์ผนึกทัพประชาธิปัตย์บุกราชบูรณะประกาศสงครามคอร์รัปชันนะคะลั่นประชาธิปัตย์นั้นพร้อมทำงานจริงไม่ทิ้งคนกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นำคณะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ก็มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีภัทยกุลรองหัวหน้านายองค์อาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ราชบูรณะเริ่มต้นลงพื้นที่ซอยสุขสวัสดิ์26เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนซึ่งพื้นที่นั้นค่ะมีความหนาแน่นแล้วก็มีวิถีชีวิตของผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ขาดสายผู้สื่อข่าวถามนายอนุชานะคะกรณีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กล่าวบนเวทีดีเบตเมื่อวานถึงการจัดการบุคคลที่กระทำผิดทุจริตแล้ว41รายนายอนุชาแสดงความเห็นต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทุจริตในกทม.ค่ะบอกว่าเป็นเรื่องดีที่อดีตผู้บริหารกทม.นั้นเริ่มออกมายอมรับมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ยึดถือเรื่องความตรงใสเป็นนโยบายหลักจะนำระบบแพลตฟอร์มตรวจสอบข้อมูลนำมาใช้ขจัดส่วยแล้วก็ค่าน้ำร้อนน้ำชาให้หมดไปจากกทม.อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าจะนำเสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงไม่ได้มาเพื่อหาเสียงชั่วคราวแต่มาเพื่อรับใช้ประชาชนในส่วนนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคค่ะตอกย้ำว่าโค้งสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาเดิมๆที่ประชาชนยังคงต้องเผชิญทั้งเรื่องการจราจรขยะสภาพเศรษฐกิจการเลือกผู้ว่าก็จะต้องควบคู่กับสก.จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็อยากให้เลือกผู้ว่าแล้วก็สก.ควบคู่กันไปเพราะว่าจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติมีความเป็นเอกภาพไร้รอยต่อค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก่อนการประชุมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีมาเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคมค่ะก็มีทั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มาร่วมต้อนรับด้วยนะคะนายกก็ให้โอวาทค่ะบอกว่าโอ้ดีใจนะคะที่วันนี้ได้เจอกับลูกๆหลานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นนักดนตรีของลูกๆที่กำลังจะนำชื่อเสียงของประเทศไทยความสามารถของเยาวชนไทยไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้ถึงความสามารถของพวกเราไปถึงยุโรปเนเธอร์แลนด์เป็นโอกาสดีมากนะคะบอกเลยนะคะว่าลุงเชนป้าแต๋มลุงเอกลุงเสิร์ตอาป๊อปลุงหนิมขอบคุณทุกคนที่หนูมาช่วยงานพวกลุงพวกอาการไปเนเธอร์แลนด์เท่ากับมีคำว่าไทยแลนด์ติดตัวไปเวลาเริ่มเล่นดนตรีทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นวงดุริยางของไทยแลนด์ในประเทศไทยมีคำว่าไทยแลนด์แต่ในดินแดนอื่นนอกประเทศก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่า ไม่อยากจะคุยนะไม่อยากจะคุยแต่ก็คุยนะคะบอกว่า40ปีก่อนนั้นเป็นสมาชิกวงดนตรี AC Band ค่ะเล่นได้ทุกเพลงนึกว่าวันนี้จะมาเล่นให้ฟังนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวชนะให้กลับมาเล่นให้ลุงป้าๆฟังแล้วก็บอกว่าทุกคนนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเด็กๆนะคะดนตรีเวลา

0: ไปเล่นก็ให้ใส่ให้เต็มที่ใส่อารมณ์เพลงไหนเกี่ยวกับอะไรก็ใส่อารมณ์ไปตามนั้นนะแล้วก็บอกว่าตัวท่านนายกเนี่ยบอกว่าลุงนี่ก็เป็นคอนดักเตอร์ด้วยต้องดูตามจังหวะตรงไหนหนักตรงไหนเบาตรงไหนกระแทกนั่นคือความพร้อมเพรียงก็บอกว่าดูให้ดีๆแถวอย่าให้เกยกันให้เป๊ะให้พร้อมแล้วที่สำคัญก็ต้องทำตัวเองให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อจะได้ไปแสดงได้อย่างเต็มที่ก็บอกว่าทุกคนเอาใจช่วยนะอยากจะไปแข่งขันด้วยเชื่อมั่นว่าเด็กๆทุกคนทำได้และทุกคนก็จะอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังข่าวดีค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็ถ่ายภาพหมู่รวมกับเด็กๆนักเรียนนะคะก่อนที่เด็กๆก็จะรวมกันถ่ายภาพเซลฟี่กับนายกรัฐมนตรีทางโรงเรียนก็นำผลไม้ของดีจากจังหวัดจันทบุรีทั้งทุเรียนทั้งมังคุดเงาะมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เป็นประธานการประชุมครม.วันนี้ที่ครม.นี่มีการแจ้งลาการประชุม2คนค่ะคนหนึ่งคือนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกคนคือนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: วันนี้ทองไทยเปิดตลาดร่วงแรงนะคะ650บาทสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง43ดอลลาร์20เซนต์นะคะหรือ 1.02% ปิดที่ 4,202.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์การแข่งข้าของดอลลาร์ทำให้สัญญาทองคำมีราคาไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆและราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเวลารวดเร็วในปีนี้เมื่อเช้าสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเปิดมาวันนี้ร่วงลง650บาทถ้าเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่22คือเมื่อวานนี้โดยราคาทองระหว่างวันยังคงเป็นทิศทางขาลงก่อนจะปรับขึ้นนะคะจากนั้นลงต่อค่ะจนถึงเวลา 11:00 น.ทองคำในประเทศปรับราคารวมๆเนี่ย6ครั้งโดยเป็นการปรับลดลง5ครั้งปรับขึ้นเพียง1ครั้งเท่านั้นรวมแล้วปรับลดลง800บาทขณะที่ค่าเงินบาทเปิดตลาดอ่อนค่าลงแต่ระดับ32บาท9832บาท98สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐปัจจัยกดดันหลักมาจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์จากการคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของค่าเงินค่ะ
1: วันนี้นายอรรถวิชวนภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะออกมาเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการไทย AI Passport หรือ THAI Passport รวมเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวง DE นะคะซึ่งตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกก็ย้ำให้ภาครัฐนั้นปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงค่ะโดยข้อสรุปเบื้องต้นนะคะก็คือให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีมีความเสี่ยงที่รัฐจะสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันค่ะโดยนายอรรถวิชบอกว่าถ้าเปลี่ยนมาคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามที่มีการใช้งานจริงจะมีความตรงไปตรงมากว่าเดือนไหนไม่มีคนใช้รัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินหากบริษัทผู้ชนะการประมูลมั่นใจในคุณภาพของระบบก็ควรจะปรับเงื่อนไขสัญญาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะนายทวิชเสนอให้รัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงอว.ดึงกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าสู่ระบบนำร่องเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 200,000 คนเข้าอบรมและทดลองใช้ AI ทั้ง31โมเดลจาก14บริษัทชั้นนำของโลกที่รวมอยู่ในโครงการนี้นะคะโดยมีการเปิดเผยตัวเลขเปรียบเทียบที่น่าสนใจว่ามูลค่าการใช้งาน AI ระดับสูงตามราคาตลาดนั้นตกอยู่ที่ราวเดือนละ 2,000 บาทแต่ภายใต้โครงการนี้รัฐจะจ่ายค่าบริการให้เอกชนเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นแต่หากให้นักศึกษา 200,000 คนใช้งานอย่างเจาะลึกเพื่อการศึกษาและวิจัยระยะเวลาเพียง1ภาคเรียนหรือ4เดือนก็จะสร้างมูลค่าการใช้งานจริงเทียบเท่าตลาดได้ถึง 1,600 ล้านบาทก็ถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ค่ะมีการฝากถึงบริษัทเอกชนที่ชนะ

0: การประมูลด้วยค่ะว่าความคุ้มค่าสูงสุดของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนแต่อยู่ที่ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือการสร้างคลิปวิดีโอถ้าระบบมีคุณภาพจริงก็ย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นจะต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรจะคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายเดือนหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าให้ใจถึงหน่อยค่ะ
1: มาที่ข่าวต่างประเทศสหรัฐประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่านเป็นเวลา60วันมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีรายงานนะคะว่าสถานการณ์สู้รบเลบานอนเริ่มลดความรุนแรงลงอย่างต่อเนื่องค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นก้าวแรกภายใต้ข้อตกลงบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านกระทรวงคลังสหรัฐประกาศยกเว้นมาตรการลงโทษไปจนถึง21สิงหาคมนี้ก็ถือเป็นการเปิดทางรัฐบาลอิหร่านสามารถจัดส่งแล้วก็จำหน่ายน้ำมันดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพร้อมทั้งรับชำระเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่อิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นฐานรากที่ดีสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกลไกยุติการสู้รบเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ตลอดจนการเปิดช่องทางสื่อสารอื่นรองรับความปลอดภัยทางเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์สำคัญในแวนซ์ดังกล่าวนะคะยังกล่าวแสดงท่าทีเชิงบวกนับตั้งแต่ลงนามในบันทึกความเข้าใจบอกว่าอิหร่านนั้นตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์เข้าประเทศรวมถึงจัดตั้งกลไกการจัดการทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและการให้บริการจัดการข้อตกลงหยุดยิงทั้งนี้ทั้งนั้นโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและมีการชี้แจงว่าอิหร่านยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นนิวเคลียร์หรือมีข้อผูกมัดใดๆในเรื่องนี้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ผ่านข้อความแพลตฟอร์มทรูโซเชียลบอกว่าอิหร่านยอมตกลงในการตรวจสอบอาวุธเพื่อความโปร่งใสเรื่องนิวเคลียร์พร้อมทั้งเตือนในเวลาต่อมาว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตัวเขาเองก็พร้อมจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำทันทีสำหรับการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคทั้งสองฝ่ายเพื่อลงรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
0: มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะก็มาดูการชนะแล้วก็ความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นนะคะมาดูชัยชนะของอาร์เจนตินากันก่อนค่ะแล้วก็ทำให้เลโอนีลเมสซี่สร้างสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกที่18ประตูนะคะทำอีก2ลูกพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ค่ะเป็นการแข่งขันรอบแรกกลุ่ม J นัดที่2ที่ดัลลัสสเตเดียมสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบออสเตรียค่ะฝาขาวได้จุดโทษตั้งแต่9นาทีแรกนะคะแต่ว่าเมสซี่นั้นยิงออกค่ะนาทีที่38ก็ขึ้นนำได้1-0นะคะฟากุนโดเมดินาเปิดให้เมสซี่ยิงเข้าไปค่ะประตูนี้ก็ทำให้เมสซี่เป็นนักเตะที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดตลอดกาล17ประตูแซงมิโลสลาฟโคเซ่ตำนานทีมชาติเยอรมนีครึ่งหลังท้ายเกมช่วงทดเวลานาทีที่90+5เลอันโดรปาเดเรสจ่ายบอลให้เมสซี่ยิงจังหวะแรกติดแต่ว่าตามซ้ำเข้าไปจบเกมเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะคะการันตีแชมป์กลุ่มค่ะผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนค่ะหลังจบเกมนะคะเมสซี่ก็บอกว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากค่ะโดยเฉพาะกับชัยชนะในเกมนี้เป็นเกมที่ต้องออกแรงอย่างหนักตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเป็นเกมที่ทีมทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ไม่สามารถจะเสียสมาธิได้พอใจกับผลการแข่งขันและการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปค่ะส่วนอีกเกมนึงนะคะก็เป็นรอบแรกกลุ่มไอที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมฝรั่งเศสพบอิรักค่ะครึ่งแรกนาทีที่14ฝรั่งเศสออกนำไปก่อนนะคะไมเคิลโอลิเซ่จ่ายบอลให้คิลิยันเอ็มปัปเป้ปั่นบอลเข้าไปค่ะเกมนี้สภาพอากาศไม่ดีหยุดพักไปกว่า2ชั่วโมงฝรั่งเศสมาได้ประตูนำ 2-0 ในนาทีที่54ค่ะอุสมันเดมเบเล่ฉกบอลจากแนวรับอิรักแล้วก็เปิดให้เอ็มปัปเป้ยิงเข้าไปนาทีที่66โอลิเซ่จ่ายให้เดมเบเล่ยิงปิดท้ายให้ฝรั่งเศสถล่มอิรักไป3-0นะคะมี6คะแนนเต็มจาก2นัดเข้ารอบ32ทีมค่ะ
1: ค่ะอีกคู่กลุ่มไอนะคะนอร์เวย์พบเซเนกัลค่ะครึ่งแรกนาทีที่43ไวกิ้งนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากมาคัสปีเดอร์เซนเครื่องหลังเออร์ลิงฮาลันบวกประตู

0: ูที่2ให้กับนอร์เวย์นาทีที่48ก่อนที่เซเนกัลจะยิงประตูตีไข่แตกนะคะมาจากอิสมาอิลาซาแต่ว่าฮาลันนั้นก็มาทำประตูได้อีกให้กับตัวเองเป็นประตูที่2นอร์เวย์หนีห่าง3ประตูต่อ1นาทีที่58แต่ช่วงทดเวลาเจ็บนาทีที่90บวก3ซายิงให้เซเนกัลไล่มาตี2ประตูต่อ3แต่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เฉือนชนะ3ประตูต่อ2มี6คะแนนเต็มตีตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายค่ะก็ถือเป็นการฉลองของนอร์เวย์ในการกลับมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบ28ปีค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้คุณเยเมนวันเคลือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุจโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันอังคารที่23มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาสวัสดีค่ะคุณรณรงค์คะ
2: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณเสี่ยวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: หลังจากเมื่อวานคุณรณรงค์แวะเข้ามาที่ 100.5 นะแล้วเราคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ต่างจังหวัดเกี่ยวกับอะไรอะไรที่มันถล่มเนี่ยนะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายของเราเรื่องของความปลอดภัยที่อาจจะต้องเขาเรียกว่ารื้อหรือเปล่าหรือว่าจะต้องปัดฝุ่นกลับมาดำเนินการปรากฏว่าวันนี้ทางกรุงเทพมหานครมีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงเทพมหานครนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเราก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆโดยเฉพาะคืออาคารเก่าเนี่ยคือถ้ามันไม่ได้อยู่ในที่สาธารณะโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรือว่าจะกระทบกับคนทั่วไปก็จะน้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในจุดที่คนต้องสัญจรไปมาในจุดที่เป็นที่สาธารณะคนเดินพลุกพล่านโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้หรือพื้นที่ที่มีตลาดมีชุมชนอันนี้จำเป็นมากๆที่จะต้องตรวจสอบนะสรุปอันนี้สักนิดหนึ่งคุณรณรงค์เห็นข่าวของทางกรุงเทพมหานครถึงแม้บางคนก็บอกโอ้ช้าแต่ก็ถือว่าเป็นการเอ็กซเรย์จุดเสี่ยงทั่วกทม.เนี่ยถือว่าโอเคไหม

0: ยังโอเคอยู่ไหม
1: ก็ดีครับ
0: อืมค่ะ
1: ก็ดี
0: ก็ดีโอเค
1: ก็ดีถ้าทำหน้าที่ดี
0: งั้นเปลี่ยนเรื่อง
1: ก็การที่สั่งเนี่ยก็ดีแล้วที่ให้ไปตรวจเพราะว่าเราจ่ายประมาณให้กับ50เขตเราไม่ควรจะมีการปล่อยปละละเลยเราควรจะต้องถามกลับไปว่าจากการถล่มครั้งนี
0: ้ค่ะ
1: กรุงเทพมหานครจ่ายเขากี่บาทเออในข่าวได้ผมไม่มีโอกาสได้ถามไงแหมทำไมไม่ผมถามอ่ะคุณศิวพร
0: โอ้ยฉันขอไปขอภัยดิฉันไม่อยากรู้ว่ามันเท่าไหร่แต่อยากรู้ว่าต้องจ่ายตามกฎหมายใดจะได้จำชื่อไอ้หัวเรื่องที่จะเป็น
1: ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที
0: ่ต้องแต่ตามความจริง
1: พระราชบัญญัติค่าเสียหายที่เกิดขึ้นสัดส่วนผมว่าน่าจะประมาณ1ใน4กำลังพอเหมาะพอควรสมมติเขาเสียหายประมาณ10ล้านกทมจ่าย2ล้าน5เนี่ยพอเหมาะพอควรมากจะได้ให้ทุกเขตตรวจก่อนถล่มไง
0: โอ้
1: เห็นไหมพอไปตรวจปุ๊บก็ไม่ถล่มพอไปตรวจก็ไม่ถล่มพอไม่ตรวจถล่มก็ต้องจ่ายเงินไงก็ถูกแล้ว
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็ดำเนินคดีกับทางเขตด้วยไม่ฐานละเว้นน่ะอย่าลืมนะครับท่านผู้ว่า
0: อ
1: ันนี้ผมลืมถามผมไม่ได้เป็นเสียดายไม่คนมาให้ผมไปถามบ้าง
0: เออจริงจริงอืมแต่จริงจริง
1: เนี่ยนะอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากจะมาเจอผมในส่วนราชการเนี่ย
0: เขาอุตส่าห์ส่งเป็นเท็กซ์มา
2: จดหมาย
0: เป็นเฟซบุ๊กใช่ไหมมาทางเฟซบุ๊ก
1: เขาส่งเป็นเท็กซ์มาเพื่อจะได้ไม่ให้เราถามไงมันเป็นการสื่อสารทางเดียว
0: บอกครั้งเดียว
1: ครับไม่ให้เราถามบ้างว่าแล้วค่าเสียหายแล้วครับแล้วคนต้องรับผิดชอบในเขตแล้วครับใครต้องรับผิดชอบไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณจักรพันธ์เฉียวพรค
0: ุ
1: ณ
0: ตา
1: ซานติก้าผับที่มีคนตายกันเยอะๆเนี่ยนั้นคือที่ต้องเน้นย้ำเพราะว่านั่นคือเหตุสะเทือนขวัญระดับโลก
0: แล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับใหม่
1: เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าหลวงต้องจ่ายหนึ่งในสี
0: ่เออเออหนึ่งในสี
1: ่และแต่หนึ่งในสี่และเพราะถ้าทำไม่ผิดในคดีนั้นเนี่ยผู้อำนวยการเขตเนี่ยถูกดำเนินคดีด้วยแต่ว่าผลในคดีศาลฎีกาลงว่ายังไงจำไม่ได้จริง
0: ๆ
1: รอดหรือติดคุกนี่แหละนี่ผมไม่ได้บอกว่า
0: คุณขาวใช่ไหมคุณขาวใช่ไหมเสียขาวใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวขอไปเออชื่อท่าน
1: เสียขาวเนี่ยเป็นเจ้าของ
0: เสีย
1: ขาวเนี่ยเป็นเจ้าของแต่จะมีที่เป็นเจ้าพนักงาน
0: ของ
1: ร
0: ั
1: ฐที่เป็นโยธาเขตหรือยังไงเนี่ย
0: ค่ะ
1: จำได้ว่าคดีที่ทุกคนตามครับคดีถูกส่งไปปปช.แล้วก็ส่งขึ้นศาลจำได้ว่าศาลสั่งลงโทษนะครับต้นหรือยังไงแล้วลงโทษแน่นอนแล้วก็อุทธรณ์ต่อแต่ฎีกาจำไม่ได้จริงจริง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เข้าใจว่าเหมือนเจ้าพนักงานอาจจะรอลงอาญาหรืออย่างไรเนี่ยนะคุณผู้ฟัง
0: อืม
1: คือ
0: ครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครร่วมรับผิดชอบจ่าย
1: อันนั้นคดีปกครองที่เป็นความรับผิดทางละเมิดที่เขาต้องจ่ายแต่ที่ผมกำลังพูดเนี่ยคือความรับผิดทางอาญาความรับผิดทางอาญาของเจ้าพนักงานที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่พูดแบบนี้เพื่อที่จะได้เห็นว่าสมมติว่า1ใน50เขตมีเหตุอย่างเงี้ยถล่มอีกแล้วถ้าเกิดเขตอื่นเกิดอีกทุกคนแค่พรุ่งนี้เดี๋ยวไปตรวจมันจะจบง่ายๆเกินไปไม่ได
0: ้แต่ตอนนั้นศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะให้กทมจ่ายค่าสินไหมยัดเหยื่อเนี่ย5,790,000นะอันนี้เกี่ยวไหมหรือยังต้องอีกเซตนึง
1: ใน5,790,000เนี่ยมันคือยอดรวมของผู้เสียหายเข้าใจว่าเหลือแค่ไม่กี่คนเหลือแค่ไม่กี่คนจากผู้เสียหายทั้งหมด
0: ค่ะ
1: เรานึกสภาพนะว่าเสียหายกันเป็นร้อยล้านเหลือผู้เสียหายเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแค่ไม่กี่คนคำถามคือทำไม
0: ค่ะทำไม
1: เหตุผลเพราะว่าการเข้าถึงสิทธิในความยุติธรรมเดินไทยมันยากเย็นแสนเข็ญไงครับ
0: โอ
1: ้คือเราอาจจะบอกว่ากฎหมายมันมีการฟ้องอาญาฟ้องแพ่งฟ้องทางปกครองเรียกค่าเสียหายศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแต่คำถามก็คือแล้วมันเร็วไหมล่ะ
0: โอ้
1: แล้วมันเร็วไหมแล้วมันเข้าถึงไหมเนี่ยอันนี้จะตอบโจทย์เลยว่าผมก็ยังสงสัยว่าทำไมมาฟ้องกันแค่นี้คือบางคนก็ไปบางคนสู้คดีจนลืมไปแล้วว่ามีคดีความอ่ะแต่เหตุในบรรดาเหยื่อนะครับที่เกิดเหตุแบบลักษณะแบบนี้ที่ผมเจอมาเนี่ยเหยื่อที่ยังสู้อยู่เนี่ยคือไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องสู
0: ้
1: คนอื่นเนี่ยอาจจะยังมีทางไปได้เขาก็เลยไม่มาตามต่อเขาคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของคนไทย
2: และอย่างกรณีนี้ครับคุณรณรงค์ในกรณีที่เกิดเหตุล่าสุดเนี่ยที่ในเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยและมีผู้เสียชีวิตการเริ่มต้นของกฎหมายเนี่ยผ

0: ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับที่สูญเสียผู้ใหญ่ไปเนี่ยจะดำเนินการจะฟ้องร้องไปฟ้องร้องเอาผิดกับตึกหรือจะต้องไปฟ้องร้องกับสำนักงานเขตที่เจ้าหน้าที่อาจจะบกพร่องผิดพลาดไม่ไปตรวจสอบระยะเวลาเว้นห่างก็คือต้องอาจจะต้องมีการตรวจสอบตลอดเวลา3เดือนตรวจทีเพราะยิ่งเป็นอาคารเก่าอะไรจำลองนี้แล้วไม่ได้ดำเนินการจริงจังเนี่ยจุดเริ่มต้นครอบครัวเขาจะต้องไปเริ่มร้องเรียนกับใครหรือไปฟ้องศาลอะไรครับ
1: เดินไปแจ้งความโรงพักใกล้บ้านเลยครับนี่คือข้อหาประมาทครับประมาทกับทางเจ้าของโรงเรียนก็คือเจ้าของบ้านก่อนส่วนเจ้าพนักงานละเว้นหรือไม่ละเว้นเนี่ยก็ให้มีการตรวจสอบก่อนหากพบว่าไม่ได้มาตรวจไม่ได้มาตรวจเลยผมว่าน่าจะละเว้นก็ให้ดำเนินคดีต่อให้เขาส่งไปที่ปปช.ตามขั้นตอนทางกฎหมายมันมีช่องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่องที่ว่าเนี่ยจะมีคนเข้าถึงสิทธิ์แล้วจะรอสิทธิ์ได้นานแค่ไหนเท่านั้นเองคดีปกครองนี่ใช้เวลาหลายปีนะครับ
2: ไม่เห็นคดีอื่นนะเป็นคดีปกครอง
1: คดีอื่นก็มีคดีทางอาญาอยู่ผม
2: ตามไม่เจอ
1: แต่มีผมจำได้ผมตามอยู
2: ่นะฮะมันสิ้นสุดยังไม่รู้นะและคดีที่ชลบุรีจำได้ไหมที่สัตหีบอ่ะที่มีหลานของคุณโรนลมบัตรคนหนึ่งอ่ะคดีอะไรนะสถานที่อ่ะชื่อลืมชื่อ
1: Mountain Bee
2: เออMountain
1: Beeสัตหีบคดียังอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองระยองศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้ตัดสินเลย
2: โอ้ชั้นต้นเองนี่หลายปีแล้วจ้ะ
1: เราต้องเข้าใจเนาะมันต้องใช้เวลาแสวงหาการไต่สวน
2: มันไม่มีความชัดเจนเหรอรู้ไงมันซับซ้อนเหรอ
1: มันเอกสารมันเยอะผู้เสียหายมันเยอะแล้วผมฟ้องไป200กว่าล้านรัฐบาลต้องจ่ายถ้าคิดไป20-25% มันก็ต้องสอบสวนก็คำนวณลงมา50ล้านต้องจ่ายทางผู้เสียหายแน่ๆแล้วผมเดานะจุดเนี่ยยังยื้อกันอยู่ทั้งหมดทุกหน่วยงานคือพอไปถึงหน้างานจริงๆนะคนที่จะไปฟ้องข้าราชการฟ้องหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยพอเป็นหน่วยงานหลวงด้วยการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเขาไม่ฟ้องกันเอง
2: แต่มันล่าช้านี่มันก็ทำใหเหมือนกับไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนกันนะถ้ามันนานเกินไป
1: คือตอนนี้ผมให้ทุกอย่างมันนานเดี๋ยวพอเวลาสรุปแล้วผมจะได้ด่าผูกจากประสบการณ์ชาวบ้านที่มันนั่งรอกระบวนการเนี่ยมันนานมันช้าถึงเวลาพอมาเสร็จปุ๊บฟังจากปากเหยื่อเองเลยว่าช้าหรือนานเพื่อให้มันมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มันไวขึ้นนี่ก็ถือว่าไวนะคุณจักรพันธ์เสียวพอสมัยก่อนนี่ก็ไวจ
0: าก
1: สม
0: ั
1: ยก
0: ่
1: อน
0: ตอนนี้ที่จะไปฟ้องมาตรา157เนี่ยอาจารย์ถามคุณลุงว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตไปฟ้องร้องหรือว่าเจ้าเราฟ้องเจ้าของบ้านและเจ้าของบ้านไปฟ้องเจ้าหน้าที่ว่าคุณไม่เห็นมาตรวจตาตรวจก็ไม่รู้หรอกว่าตึกผมมันมีข้อใช้ก่อนครับ
1: ผมว่าอย่างแรกนะครับ
0: ที่จะฟ้อง157
1: ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยจะต้องไปกราบโทษเองกราบโทษกับตำรวจนี่แหละครับตำรวจก็จะเรียกทางสำนักงานเขตมาสอบถามอยู่กับเรื่องระบบการตรวจได้มาตรวจสอบไว้เมื่อไรจนกระทั่งมันสำคัญถล่มและที่สำคัญคุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบไหมอันนี้สำคัญมากถ้าเมื่อไหร่ราชการบอกว่าไม่มีหน้าที่เขาจะไม่ผิดเลยครับคุณจะผ่านเสียก่อนคุณผู้ฟังเราจึงเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติต่างๆจะเขียนไว้ว่าให้เจ้าพนักงานมีหน้าที่เพื่อให้ไปทำงานเขาเขียนกฎหมายเพื่อให้ข้าราชการไปตรวจว่าบ้านตรงไหนจะพังจะถล่มไหมไม่ใช่เขียนกฎหมายมาบอกว่าร้องเรียนก่อนถึงไปตรวจบางครั้งเห็นด้วยตาก็ไปตรวจได
2: ้
1: หรือถ้าเห็นว่าตรงไหนมีความเสี่ยงแต่เข้าใจได้แหละครับว่าตึกมันเยอะแต่ตึกมันเยอะประชาชนเยอะกทม.ก็ได้ภาษีเยอะนะ
2: แต่มันก็ต้อง
1: ทำงานได้คุ้มภาษีหน่อยผู้ว่าคนใหม่อย่าลืมไปเที่ยวเรื่องนี้ด้วย
2: แหมนอกจากคุยเรื่องนี้นะยังอยากคุยต่อเรื่องไฟฟ้าด้วย
1: ไฟฟ้านี่ผมก็งงว่าทำไมผมต้องมาจ่ายค่าไฟริมทางจักรพรรดิคุณรู้มาก่อนไหมเน
2: ี่
1: ย
2: ไม่รู้แล้วก็โหดิฉันทำกระดาษมาตั้งนานไม่รู้นะแล้วที่สำคัญคือเฮ้ยลงบินหรือเก็บเงินจ่ายโดยที่เราไม่รู้ได้เหรอเฮ้ยมันต้องรู้สิอยู่ดีๆเขียนค่าเลยลงไปในใบเสร็จค่าไฟอ่ะเฮ้ยมันต้องแยกจ่ายหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องเขียนออกมาหรือต้องคุณต้องบอกดิฉันก่อนหรือเปล่าเฮ้ยดิฉันอยู่มาจนเกษียณอ่ะยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยดิฉันเป็นคนจ่ายค่าไฟ
0: ตลอด
2: นะ
0: เฮ้ยไม่งั้นดิฉันถูกค่าดีด้วยค่าพร้อมจ่ายค่าไฟ

0: ฟ้าสาธารณะ
1: บังคับจ่าย
0: ต้องเป็นประชาชนทุกคนต้องมารับผิดชอบร่วมกันต้องเรียนถามคุณตรงนี้มันมีก
1: ฎห
0: ม
1: าย
0: ที่เราต้องยินยอมโดยไม่มีการสอบถามไม่มีและไม่เคยเห็นเลยระเบียบอันนี้ว่าใครที่มีบ้านอยู่

0: การออกประกาศมาผมเข้าใจว่ามีมติครม.ด้วยซ้ำนะคุณเดชาน
1: เอออันนี้นิดหนึ่งมันประมาณว่าทุกคนต้องอนุมานว่าต้องรู้กฎหมายมันเอามาใช้นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกให้เราต้องจ่ายแล้วเขาก็จะเสียบไปในบรรทัดหนึ่งของค่าไฟฟ้าโดยที่ไม่เขียนว่าเป็นการจ่ายค่าไฟสาธารณะเป็นการเบลอว่าเป็นค่านู่นนี่นั่น
2: ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้แยกรายละเอียดให้เราเห็นแล้วว่าอ๋อนี่ค่าไฟฟ้าถนนนะ
1: เพราะฉะนั้นคนจะไม่รู้ทำให้คนไม่รู้ว่า
2: ใช่
1: ๆว่าคุณเก็บอะไรเฮ้ยอย่างนี้ทำได้เหรอ
0: มันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพยายามออกค่าใช้จ่ายทับๆกันมาแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจกับสูตรการคำนวณ
1: ทำให้มันยากเข้าไว้ไง
0: ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะมีสมการที่หาคำตอบว่าจะต้องคิดจ่ายยังไงสมการตัวนั้นนั่นแหละครับที่เป็นคนกำหนดว่าค่าไฟถูกหรือค่าไฟแพงทั้งประเทศคำถามก็คือตอนที่มีการอนุมัติสมการสูตรตัวนี้ได้ผ่านที่ประชุมครม.ไหมผมคิดว่าผ่าน
1: ถ้าผ่านแล้วทำไมมันไม่ต้องประกาศให้ชาวบ้านรู้หรอมันปฏิบัติได้เลย
0: ผ่านแล้วเนี่ยทางโฆษกของคณะรัฐมนตรีในยุคนั้นๆเงียบหรือเผยแพร่ข้อมูลให้เราเข้าใจไหมเพราะว่าโฆษกของครม.แต่ละยุคเนี่ยจะต้องอธิบายสื่อสารกับประชาชนเว้นแต่ว่าอธิบายแบบให้มันยากๆเพื่อจะได้ให้เราไม่เข้าใจ
1: ค่ะอ
0: ย่างทุกวันนี้ค่าไฟเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเราคำนวณยังไง
1: ไม่มีใครรู้เลยคือนอกจากคนวงใน
0: มันเป็นความลับเกินไปนะกับค่าไฟนะบินค่าไฟเนี่ยทำไมถึงไม่สามารถบอกได้ว่าจ่ายไปอะไรนะโดยเฉพาะในเวลาคุณรัตนาออกมาพูดในอดีตสว.กทม.มาพูดเรื่องค่าไฟแพงค่าไฟแพงคนจะฟังเธอมาก
1: เพราะว่าเธอจะเป็นคนที่พูดในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็
2: ชื่อคุณอะไรละเอียด
1: ครับคุณดิฉันมุ่งคุณจักรพันธ์เนี่ยสามหัวเนี่ยนะร่วมปริญญาเนี่ยก็เกือบจะเข่งเหมือนกันนะ
2: คุณจะรู้เนี่ยว่าเก็บค่านี
1: ้ก็ไม่เข้าใจนะ
2: ขออนุญาตเรียนถามคุณรงอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการมัดมือชกเราหรือเปล่าเพราะว่าปกติเราก็เสียภาษีจ่ายภาษีบำรุงท้องที่จ่ายภาษีอะไรกันไปหมดแล้วนี่มาเก็บภาษีซ้ำซ้อนนะถือว่ามาเก็บค่าไฟเราเนี่ยเราต้องมาเสียเงินตรงนี้ด้วยมันซ้ำซ้อนกับภาษีที่เราเสียไปแล้วไหมครับ
0: คือภาษีเนี่ยเสียแล้วเสียอีกเสียได้ครับท่านหน่วยงานนั้นเขาจะเก็บเพิ่มเพราะทุกอย่างผ่านมติครม.เก็บได้ถ้าถามผมเหมือนกับที่คุณจักรพันธ์จ่ายค่าแวดนี่แหละ
1: เก็บแล้วต้องบอกไหมล่ะเฮ้ยอยู่ดีๆมาแซม
0: คุณศิวพรมันเป็นกฎหมายคุณต้องรู้ดิน
1: ี่จะเกลียดคำนี้จังเลยก็นี่ไงมันถือว่าเราต้องรู้เองอันนี้ถ้าคุณขิงไม่บอกดิฉันไม่รู้นะเนี่ย
0: นี่ถ้าเกิดรัฐมนตรีไม่พูดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย
1: เออนะขอบคุณคุณขิงคนคงจะเหม็นหน้าคุณขิงเยอะนะเพราะว่าทำให้ชาวบ้านรู้กันหมดเลย
2: รู้ตัวได้รู้ทันทีถ้าเกิดตัดตรงนี้ไปได้ดีโอคะแนนนิยมของคุณเอกนัทนี่จะพรั่งพรูนะครับเราจากลดค่าพลังงานน้ำมันแล้วเนี่ยมาลดค่าไฟในส่วนที่เราไม่ควรจะต้องถูกเรียกเก็บซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยครับ
1: คือ
0: คุณขิงเอกนัทจำไว้เลยนะครับถ้าพวกเราเชียร์แสดงว่าคุณมาถูกทางครับแต่ถ้าพวกเราด่าเนี่ยคุณจงยูเทิร์นกลับมา
1: คุณเห็นคุณลงคุณว่ากทม.เนี่ยจะเลือกคุณ
0: คุณลงที่ไหนผมก็จะตามไปเชียร
1: ์
0: สิงเอกนัทพร้อมทำผมจำชื่อคุณได้แล้ว
1: คือถ้าเราไม่มีผู้แทนหรือว่าร ัฐมนตรีอย่างคุณขิงเนี่ยจะไม่มีวันรู้เลยนะ
2: ใช่ไอ้อย่างค่าไฟถนนค่าไฟทางสาธารณะเนี่ยทำไมหน่วยราชการเขาไปตั้งงบประมาณเรียกเก็บนะฮะอย่างนี้กรมทางหลวงก็ควรจะมีงบประมาณในส่วนนี้ที่ต้องใช้ไฟถนนหนทางหรือทางด่วน
1: คุณเก็บค่าป้ายคุณเก็บภาษีโรงเรือนอะไรในกทม.อะไรอย่างเงี้ยคุณไม่จ่ายจ่ายหรอ
0: โครงสร้างของรัฐอนุญาตให้เราไปเอาเงินของท้องถิ่นมาจ่ายค่าไฟหรือเปล่าหรือถ้าให้จ่ายเฉพาะบางเขตบางหน่วยบางเส้นหรือเปล่าแล้วส่วนอื่นเฉลี่ยกันยังไงแล้วทำไมสุดท้ายภาระมาอยู่กับเรา
1: แล้วคนอยู่บนดอยใช้ไฟแบบดวงเล็กๆ
0: คนอยู่บนดอยก็ต้องมาใช้ไฟทั้งคนกรุงเทพนี่แหละเขาเฉลี่ยกันทั้งประเทศใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
2: ต้องเฉลี่ยใช่
1: เพราะมันลงไปในนี้ทำไมมันไม่เหมือนอ่ะพูดง่ายๆคุณเก็บค่าขยะเนี่ย20-30บาทอ่ะคุณยังต้องแจ้งเลยออกมาเป็นใบเสร็จค่าขยะถูกไหมที่เราทะเลาะกันอย่างเนี้ยว่าจะขึ้น
0: คุณเก็บค่าไฟบนรถค่าไฟทางหลวงเนี่ยถ้าคุณคิดซะหน่อยเนี่ยคุณควรจะเลือกเก็บเฉพาะคนใช้รถใช้ถนนที่มีที่เป็นเจ้าของรถส่วนคน

0: ายที่เขาใช้บริการรถสาธารณะคุณไม่ควรไปเก็บภาษีรถยนต์เนี่ยคุณควรจะไปเพิ่มถ้าคุณคิดจะไปบวกค่าไฟแต่พวกคนขับรถยนต์เนี่ยเขาใช้ไฟ
1: ไม่เห็นด้วย
0: เพราะว่าวิธีคิดนะ
1: เพราะว่า
0: เฉลี่ยลงมา
1: เพราะว่าไฟสองทางถือเป็นความปลอดภัยของสาธารณะ
0: ทีนี้ในความปลอดภัยเนี่ยเข้าใจแต่วิธีการเรียกเก็บเงินของรัฐบาลเนี่ยผมไม่เข้าใจ
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เก็บกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแบบแปลกๆแบบผู้ใช้รถเพราะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยสามโมงเย็นดิฉันเข้าบ้านแล้ว
0: อันนี้หลักคิดผมนะหลักคิดคือเราเก็บคนที่มีฐานะเพื่อมาจ่ายไม่ใช่ไปเก็บคนจนเพื่อมาจ่ายหัวเฉลี่ยทั้งประเทศเราต้องไปเก็บเราต้องมีระบบการแบ่งเก็บสำหรับคนมีฐานะเพื่อว่าเงินตลึงหนึ่งของคนมีตังกับคนที่หาทรัพย์คุณชอบไม่เท่ากัน
1: บางคนก็บอกว่าคนที่มีสตางค์เขาอยู่บนรถก็ปลอดภัยเขาเข้าบ้านก็ปลอดภัยแต่ไอคนที่เดินดินกินข้าวแกงนี่สิที่ไม่ปลอดภัยอันนี้แสดงว่าต้องเอาคนเงินคนรวยมาจ่ายคนจนเหรออันนี้ประเด็นมันไปไกลแล้วนะ
0: มันเป็นหลักการคิดที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้นะเขาไม่ได้เอาเงินคนจนมาจ่ายเพราะคนจนไม่มีเงินคนที่มีเงินคือคนรวยเพราะงั้นจะต้องสร้างฐานการจัดเก็บที่ยุติธรรมกับสถานะทางการเงินของแต่ละคน
1: บางประเทศเขาจะมีค่าใช้จ่ายเหมือนเวลาเราอยู่หมู่บ้านจัดสรรอะมีค่าส่วนกลางอะนึกออกไหมมันจะมีรวมทั้งค่าตัดแต่งต้นไม้รปภไฟสองทางอะไรนึกออกไหมที่เป็นส่วนกลางแต่อันนี้เนี่ยยังประเด็นไปไกลแต่ประเด็นที่สำคัญว่าเฮ้ยคุณมาเก็บอะไรชาวบ้านนี่คุณไม่ต้องบอกเลยไงดิฉันอยากรู้ดิฉันละเมิดดิฉันรู้เปล่า
0: เขาประกาศในราชกิจจาคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้คุณจะต้องไปเปิดในเว็บไซต์สิมีผมไปเกี่ยงกับขั้นประการมาบ่อย
1: น่าเกลียดมากเลยไอ้คำเนี้ย
2: ผมไม่รู้ผมไม่ด่าอย่างนี
0: ้อ
2: ย
0: ่
2: าง
1: กรณี
0: ไ
1: ปตัดจะรู
2: ้คุณรองครับอย่างกรณีที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าเสาไฟกินรีเสาไฟไหนเรายังใช้งบประมาณของอบต.แต่ทำไมค่าไฟที่ไปใช้บนเสาไฟฟ้าเหล่านี้ถึงมาเก็บกับประชาชนทั่วๆไปไม่เก็บเฉพาะคนในหมู่บ้านนั้นคุณสมมติหมู่บ้านนี้เกิดติดตั้งเสาไฟฟ้าพันต้นอย่างเงี้ยใช้ไฟเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ทำไมต้องมาเอาเงินจากส่วนกลางของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศซึ่งเราก็ไม่ได้ไปขอให้คุณติดเยอะขนาดนั้นอย่างเงี้ยเสาอย่างคุณเอาเงินงบประมาณของอบต.แต่ค่าไฟทำไมคุณมาเอากับพวกเราเขาใช้กฎหมายอะไรฮะอย่างเง
0: ี้ยแยกตัวอย่างแรกนะครับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการ
1: มันทำถนน
0: มันเป็นงบประมาณท้องถิ่นในการจัดซื้อซึ่งเขามีอำนาจหน้าที่ที่จะทำในการพัฒนาทีนี้ตัวระบบไฟฟ้าเข้าใจว่าท้องถิ่นก็ต้องใช้กฎหมายที่ส่วนกลางรัฐบาลส่วนกลางผ่านครม.ประกาศใช้เหมือนกันทุกจังหวัดเมื่อไฟเป็นไฟหลวงก็ต้องเข้าไปสู่ของท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นจะใช้เงินตรงไหนมาจ่ายไอ้ตรงเนี้ยผมว่าน่าจะอธิบายหน่อยว่าเงินมันไปไหนเวลาเอาไปจ่ายค่าไฟตรงเนี้ยเหมือนกับประชาชนเนี่ยจ่ายตรงจากใบเสร็จค่าไฟแต่เราต้องการถามว่าในใบเสร็จค่าไฟที่จ่ายตรงเนี่ยหน่วยงานไหนที่มาทำให้เราต้องจ่ายเราควรต้องการตั้งคำถามแบบนี้นะ
1: ว่าใครเป็นไหนมาคิดใครวะอยากรู้มาคิดใครแสดงว่า
2: อย่างนี้ทั้งนั้น
0: แล้วคุณสิงห์ก็ไม่พูดต่อแล้วว่าใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ตอนแรก
1: เดี๋ยวต้องกลับไปรื้อนะไอ้สมัยไหน
2: แล้วไปรื้อไปคัดค้าน
1: งั้น
2: งั้น
1: คือ
2: ผมถามคุณลุงอีกทีนิดนึงเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งบประมาณส่วนกลางมาสร้างอย่างนี้ถ้าเกิดทุกที่สมมติสร้างที่ทำการอบต.ที่ทำการสารกลางใหม่ค่าไฟในตึกนึงก็ถือว่าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเขาไม่มาหักค่าไฟส่วนนี้ไปจ่ายในอาคารเหล่านั้นด้วยเหรอ
1: มันมีหลายที่ที่ติดค้างค่าไฟหลวงกับของการไฟฟ้าเนี่ยมากมายจะมาผักภาระ
2: จะมาผักภาระให้เราหมดแล้วใช่
1: จำเป็นรู้มันยังไงกันแล้วมันคิดยังไงกันเนี่ยมีหลักคิดยังไงเนี่ยดิฉันไม่ค่อยเข้าใจจริง
0: เดี๋ยว
1: ใต้ทะ
0: เ
1: ลบี
0: เรื่องค่าไฟเนี่ยนะผมว่าวันนี้การที่คนไทยเริ่มตื่นรู้กันว่าเราเป็นคนจ่ายค่าไฟทางหลวงเป็นสัญญาณที่ดีนะคุณจรพันธ์เขียวพรสุภา
1: พ
0: เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่คุณจริงทำให้เราตาสว่าง
1: คุณจริงคุณจริงไปไหนดิฉันจะตามไปเลือก
0: แล้วคุณจริงจะได้อยู่กับผมนานไหม
1: คงอย่างนี้เขาเรียกผลงานแล้วป
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แหละผลงานแต่ว่าจะอยู่ได้ไหม
1: ก็ขอให้
2: น่าจะได้นะผลงานออกมาดี KPI ต้องผ่านแล้วล่ะสิ้นปีนี้
1: แล้วก็ API
2: ไม่ประชาชนยิ้มได้อ๋อ API อนุทิน PI
0: จริงเธอหยวนยังทำโดนย้ายมาก่อนเลยจำได้ไหม
1: ค่ะ
2: จำได้
1: คุณคริสบอกว่า
0: ค่าไฟเขาแล้วเนี่ยจะได้อยู่ต่อไหมเนี่ย
1: คุณคริสบอก

0: Reuse to pay คือใครใช้ใครจ่ายหลักเป็นฐานคิดนะภาษีมีฐานแค่ไม่ได้จ่ายกันทุกคนแต่จ่ายจากค่าไฟฟ้าคือจ่ายกันทุกคนนะครับภาษีไม่ได้เพียงพอสำหรับทุกสิ่งอย่างและมักไม่เป็นธรรมเท่ากับเก็บแบบนี
1: ้คือมันจะมีสองแนวคิดแนวคิดหนึ่งก็คือเก็บเท่ากันเพื่อให้เห็นว่าความเท่าเทียมแต่อีกแนวคิดหนึ่งจะเก็บเท่ากันไม่ได้เมื่อทุกคนสถานะทางการเงินแตกต่างกันมันจะมีสองเวถ้าคุณว่าเวเรื่องการไฟฟ้าเนี่ยใช้แบบเท่าเทียมไง
0: เออแต่เวที่แบบว่าใครรวยใจมากกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยอันนี้มันเป็นประโยชน์สาธารณะมันต้องเท่าเทียมสิหลักการเดียวกันใช่ไหมแล้วก็คนรวยเนี่ย
2: ทำไมภาระมาอยู่ที่ประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรานะครับ
0: ในความเป็นจริงไฟสองทาง
2: อยู่นะ
0: เป็นเพื่อประโยชน์สำหรับคนยากจนมากกว่าคนรวย
1: แต่เราต้องให้คนจนมาจ่ายเงินค่าไฟหรอครับ
0: ไม่ใช
2: ่นั่นแหละครับ
1: มันควรจะตัดคนจนเนี่ยถ้าเกิดจะให้เขาใช้ไฟเนี่ยออกไปจากกรรมการการร่วมจ่ายนะ
0: คุณต้องใช้บัตรคนจนเหรอ
1: แต่ผมมีบัตรคนจนนะผมถ้าผมมีบัตรคนจนแล้วผมจะได้สิทธิ์ในการไม่ต้องจ่ายไหม
0: แสดงว่าที่ได้บัตรคนจนไปเท่าไหร่นะ14 ล้านใช่ไหมหรือกี่ล้านอะตีซ่าสมมุติว่า14 ล้านที่เขาพุ่งสำรวจไปล่าสุดอะดิฉันลืมไปแล้วว่ากี่ล้านแสดงว่ากลุ่มเนี้ย
2: ประมาณ
0: ไม่ต้องจ่าย
2: เองไว้ประมาณ19 ล้าน
0: สิบเก้าล้านนะแล้วนอกนั้น
2: ที่ตกหล่นด้วย
0: ทุกคนในประเทศนี้ต้องจ่ายถูกไหมถ้าเอาอนุมานตามหลักคิดของคุณรณรงค์เพราะว่าดัชนีที่วัดค่าความจนหรือนิยามก็ใช้หลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิเพราะเขาจ่ายก็คือบัตรคนจนเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยนอกนั้นถือว่ามีรายได้เพียงพอในการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ถือว่าเป็นคนจนคือดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นทุกคนนอกเหนือจากกลุ่มนี้ที่ได้บัตรพวกนี้อยู่ในเกณฑ์ของคุณรณรงค์ทั้งหมด
1: มีวิธีนึงถ้าอยากให้ทุกคนเท่าเทียมก็ให้รัฐบาลเติมเงินใส่กระเป๋าเรามาให้เป็นเท่ากับค่าไฟเราจะได้มีเงินไปจ่าย
0: นั่นบอกว่า
1: ได้โปรดได้โปรด
0: ทีนี
1: ้คุณรมอเรื่องนี้หน่อยจ่ายเราอีกสักรอบนึง
0: คุณไหนนี่พี่บอกว่าตอนนี้ก็ปาดเงยแล้วสตังค์ที่มันฟิกซ์เลยที่มันเป็นรายจ่ายประจำที่ไม่สามารถขยับขยื่นได้เนี่ยมันต้องหลาย 10% มากนะเดี๋ยวฉันจำได้ว่า 6-70% อ่ะคือแทบจะไม่เหลือสตังค์ไปพัฒนาอะไรเพราะฉะนั้นมันถึงมีเรื่องของลดหย่อนภาษีใครไม่จ่ายจริงไม่ช่วยเหลือพ่อแม่จริงก็ไม่ได้บัตรสุดไงมันถึงเป็นแนวคิดนี้ไงว่าคือระบบเก็บภาษีของเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะทำได้เต็มที่คนจ่ายภาษีจริงๆเลี้ยงคนทั้งประเทศเนี่ยมีไม่มากใช่ไหม
1: มันมีภาษีผมคิดถึงภาษีของท่านหนึ่งที่ยังไม่ได้เก็บของสัมภาระของกระทรวงการคลังจะหมดอายุความอยู่แล้วเนี่ย
0: ผู้ใด
1: คุณ
0: ทักษิณเหรอ
1: ไปทั้งประเทศเลย
0: คุณทักษิณเหรอ
1: ทักษิณนี่แหละ
0: ไม่รู้ฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ได้ครับ
0: ประเด็นเข้ามาสักครู
3: ่100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ลา13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแชร์ขบวนการซื้อเก้าอี้ข้าราชการท้องถิ่นพบมีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนเตรียมเรียกสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องสำนักงานปปช.

0: แถลงผลปฏิบัติการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนพร้อมมอบหลักฐานและคลิปเสียงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางรายแอบอ้างว่าสามารถใช้ความสัมพันธ์ภายในช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นได้โดยเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงการสอบที่ถูกกล่าวถึงเป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งจำนวน 6,669 อัตราและจัดสอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนไปแล้วประมาณ 2,000 รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการข้าราชการและผู้เข้าสอบที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์รองผู้กำกับการ2บก.ปปป.เปิดเผยว่ารูปแบบการกระทำความผิดเชื่อว่าไม่ได้เป็นการลบหรือฝนคำตอบใหม่บนกระดาษคำตอบโดยตรงแต่เป็นการแก้ไขข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนโดยมีการคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปทางนี้ปปช.เชื่อว่าขบวนการไต่สวนจะใช้เวลาไม่นานและการแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงประชาชนที่มีการจ่ายเงินทุจริตการสอบทั้งหมดหลายพันคนด้วยวุฒิสภาเห็นชอบ140เสียงให้จักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านสว.พันใหม่ข้องใจองค์ความรู้ไม่ตรงสาขาการประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบนายจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและประพฤติทางจริยธรรมที่มีพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเสร็จและเสนอรายงานต่อที่ประชุมให้พิจารณาก่อนการลงมติผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมลับสภ.สว.กลุ่มพันใหม่ได้ลุกอภิปรายเพื่อคัดค้านการลงมติดังกล่าวและเห็นว่าควรชะลอการลงมติออกไปเพราะมีประเด็นที่ต้องการให้เกิดการตรวจสอบและคำชี้แจงให้ชัดเจนโดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อว่าตรงกับสาขาที่เปิดรับสมัครหรือไม่จากนั้นได้เข้าสู่การประชุมลับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมวุฒิสภาได้ใช้เวลาประชุมลับเพียง27นาทีก่อนจะกลับมาเปิดประชุมและใช้การลงมติด้วยเครื่องออกเสียงลงคะแนนที่เป็นการลงคะแนนลับโดยมติที่ประชุมเห็นชอบ140เสียงไม่เห็นด้วย17เสียงและงดออกเสียง22เสียงถือว่านายจักรพงษ์ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพันทินจี้กกต.ดีเอสไอเร่งขยายผลคดีขั้วสว.ถึงผู้สั่งการตัวจริงชี้8ผู้ต้องหาล็อตแรกแค่ส่วนหนึ่งของเครือข่ายในพันทินนุ่มเจิมสส.กทม.พรรคประชาชนแถลงถึงการติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีหัวสว.ว่าการแถลงครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสว.ซึ่งสังคมตั้งข้อสงสัยต่อเนื่องว่าอาจมีการจัดวางกระบวนการอยู่เบื้องหลังเนื่องจากคดีพิเศษมีผู้ต้องหา8รายที่ปรากฏในเอกสารที่อัยการส่งกลับมายังดีเอสไอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายและยังมีบุคคลในระดับผู้สั่งการหรือหัวระบบที่ยังไม่ถูกเปิดเผยชื่อการออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างจริงจังและไม่ควรให้คดีสิ้นสุดเพียงการดำเนินคดีกับบุคคลบางส่วนทางนี้ในวันที่25มิถุนายนอนุกรรมาธิการของกกต.ได้ศึกษาการได้มาซึ่งสว.จะเชิญพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ DSI เข้าชี้แจงอีกครั้งเพื่อให้ตอบข้อสงสัยว่ามีเครือข่ายใดเข้าไปแทรกแซงครอบงำหรือจัดวางกระบวนการเลือกสว.ทั้งระบบหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่น

0: บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะทส.ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาแนวเขตทับลานย้ำไม่ยกป่าให้ผู้บุกรุกพิสูจน์สิทธิ์ควบคู่บังคับใช้กฎหมายนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่านายสุชาติได้สั่งการให้จัดตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานและมีผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีภารกิจสำคัญ2ด้านควบคู่กันคือการพิสูจน์สิทธิ์และการบังคับใช้กฎหมายโดยจะตรวจสอบและคัดกรองผู้ครอบครองที่ดินเป็นรายบุคคลและรายแปลงเพื่อแยกผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือออกจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ขณะเดียวกันจะติดตามคดีที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้บุกรุกผู้สวมสิทธิ์หรือผู้ที่ใช้เอกสารไม่ถูกต้องรวมถึงดำเนินการรื้อถอนในกรณีที่พบการครอบครองพื้นที่โดยผิดกฎหมายโดยใครถูกได้รับการช่วยเหลือใครผิดถูกดำเนินคดีนายอรรถพลกล่าวย้ำว่าการอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาไม่ได้หมายความว่าจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนื่องจากยังต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์และตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายอย่างละเอียดผู้กำกับการสภ.ท่าตะโกเดินทางไปพบลูกสาวชายที่ถูกรถชนบ่ายนี้พร้อมทำความเข้าใจกรณีที่เพจสายใหม่ต้องรอดได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวสสิธรอายุ30ปีชาวจังหวัดนครสวรรค์ขอความเป็นธรรมให้พ่อที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์พุ่งข้ามเลนมาชนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนพนักงานสอบสวนสภ.ท่าตะโกชี้มูลความผิดว่าเป็นการประมาทร่วมทั้ง2ฝ่ายวันนี้พันตำรวจเอกอิสเรศหานดำผู้กำกับการสภ.ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เรียกประชุมพนักงานสอบสวนเพื่อนำหลักฐานทั้งหมดทั้งหลักฐานจากพิสูจน์หลักฐานหลักฐานที่เกิดเหตุการสอบสวนพยานต่างๆมาคลี่ดูทุกประเด็นและกำชับให้พนักงานสอบสวนชุดใหม่ซึ่งได้แต่งตั้งให้พันตำรวจโททีเกตทองรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.ท่าตะโกเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนชุดใหม่ไปสอบพยานเพิ่มเติมในทุกประเด็นพันตำรวจเอกอิสเรศเปิดเผยว่าหลังจากมีกระแสข่าวมีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเพราะไม่สบายใจที่พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนเบื้องต้นว่าเป็นการประมาทร่วมนั้นล่าสุดได้มีคำสั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนแล้วและกำชับให้สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเมื่อผู้เสียหายไม่สบายใจก็เปลี่ยนพนักงานสอบสวนให้แล้วและช่วงบ่ายผู้บาดเจ็บจะเดินทางไปรักษาตัวที่บ้านในอำเภอไผ่สาลีตนและผู้สื่อข่าวจะเดินทางไปพบที่บ้านเพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจและจะได้พูดคุยกับลูกสาวซึ่งไปร้องเรียนด้วยเพื่อความสบายใจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์

0: Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11 โมงเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11 โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ก็คุณรณรงค์ตอนนี้นี่ครม.เข้าไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าที่อย่างนี้ยังต้องบอกเลยนะตั๋วร่วมเก็บค่าโดยสาร17 บาทถึง 45 บาทซึ่งคาดว่าจะเริ่ม1 มกราคมนี้คุณพิพัฒน์บอกเตรียมคุยระบบ clearing house ละแล้วก็คุณพิพัฒน์ก็ยังเอ่ยถึงเรื่องค่าไฟบอกไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมารู้เนี่ยแหละ เหลือจะเชื่อ เหลือจะเชื่อแต่ก็คือหวังว่าหลังจากที่รู้แล้วนะรัฐมนตรีในชุดนี้จะสนับสนุนรัฐมนตรีขิงให้ดำเนินการเพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนแล้วก็อยากจะให้สำเร็จอ่ะนะคะแม้หวั่นใจแล้วกันหวั่นใจว่ามันจะได้ไหมเนี่ยหรือว่าจะสำเร็จไหมแต่ก็หวังว่าจะได้สำเร็จนะถึงก่อนหน้านี้ไม่รู้แต่อยากจะรู้แล้วก็อยากจะรู้ว่ามันแก้ได้ไหมนะซึ่งถ้าได้ก็ดีนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการสอบท้องถิ่นด้วยนะที่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจมากๆทีเดียวนะคะคือระหว่างนี้นะคะก็คุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้อย่างกรณีเรื่องไฟฟ้าเนี่ยค่ะมันก็มีข่าวของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะบอกว่าค่าใช้ไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งก็มาจากไฟส่องสว่างบนถนนเราก็เพิ่งรู้ว่าไปแฝงอยู่ในค่า FT ของการไฟฟ้าคมนาคมเราไม่มีปัญญาไปรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นประมาณ10,000 กว่าล้านมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วกรี๊ดอยากเป็นลมอยากเป็นลมเหลือเกินค่ะแต่ก็ทำให้รู้เลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทราบนะคนส่วนใหญ่ไม่ทราบกันซึ่งอันเนี้ยสำคัญคือถ้านักการเมืองทราบหมดเนี่ยนะโอ้โหต้องอธิบายนะต้องอธิบายเลยแหละว่าเกิดอะไรขึ้นคะแล้วมันก็ต้องกลับไปหรือไปค้นเหตุการณ์ในอดีตว่าเอ๊ะที่มามันเป็นยังไงเพราะบอกมาหลายสิบปีแล้วใช่ไหมหลายสิบปีก็แสดงว่าคุณกับดิฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่สิมันหลุดรอด
2: แต่ทำไมเราไม่รู้เรื่อง
1: จาก
2: เพราะว่าเขาไม่ได้มาแจ้งในรายละเอียดในใบเสร็จดินที่มาเก็บเราเราก็เข้าใจว่าไปค่า FT ค่าแวดค่าเวิร์ดอะไรซะส่วนใหญ่เราก็เลยไม่ได้สนใจตรงนั้นใช่ไหมเลยไม่รู้ว่าเอาไปเก็บค่าไฟสาธารณะไปถนนด้วย
1: แต่มันต้องมีแนวคิดก่อนหน้านั้นไงที่มันควรจะต้องเป็นข่าวว่าเอ้ยมันจะมีแนวคิดว่าเอามาเก็บค่าไฟของสาธารณะในใบเสร็จค่าไฟหรือให้ชาวบ้านร่วมจ่ายมันต้องมีข่าวมาบ้างปรากฏว่ามันไม่มีข่าวเลย
2: มัน
1: หลุดรอดไปได้ไงเออนักข่าวแก่ๆอย่างคุณกับดิฉันเนี่ยไม่รู้งง
2: อย่างนั้นผ่านหูใช่ไหมแฝงอยู่บินตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยจะรู้ว่าเก็บเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษไหนอะไรจะรู้อ๋อนี่เก็บมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดอะไรเงี้ย
1: เขาร
2: ู้กันมานานแล้วเราไม่ยักกะรู้เพิ่งจะมารู้ในยุคนี้นะฮะ
1: ไม่เพราะว่า มันเริ่มมีค่าไฟฟ้าผันแปรเมื่อไม่นานถูกไหมมันเข้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
2: ค่าผันแปรมันค่า FT ค่าผันแปรแต่มันไม่ใช่ค่าไฟฟ้าสาธารณะมันไม่ได้ลงรายละเอียดว่านี่เป็นรวมทั้งค่าไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าถนนหนทางที่พี่น้องประชาชนใช้สัญจรผ่านไปมาด้วยนะครับอย่างนี้เราก็เพิ่งจะมาทราบรายละเอียด
1: หมายถึงว่ามันอยู่ในส่วนของค่าไฟฟ้าผันแปรแต่ค่าไฟฟ้าผันแปรมันไม่ได้นาน5-60 ปีนี่มันก็มาในยุคหนึ่งเท่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นวัตถุประสงค์ในการที่จะมาแฝงอยู่ตรง

0: นี้เลยใช้คำว่าผันแปรหรือเปล่าหรืออย่างไรแล้วแต่ละเดือนเก็บเท่ากันหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถูกไหมใครใช้มากจ่ายมากเป็นอัตราก้าวหน้าหรือเปล่ามันรวมให้เป็นอัตราก้าวหน้ากับเราหรือเปล่า
1: ก้าวหน้าเราใช้มากแล้วก็ถูกบวกเข้าไปมากขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
0: เออคิดได้หลายยกนะซึ่งถ้าท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกว่าก็เพิ่งทราบเหมือนกันก็รู้เลยว่า
1: เป็นนักการเมืองอยู
0: ่ในแวดวงยังไม่รู้เลย
1: ของท่านยังไม่รู้เลย
0: แสดงว่าในสมัยของคุณพิพัฒน์เองเนี่ยเพราะว่าคุณพิพัฒน์เป็นมาหลายสมัยแล้วนี่แสดงว่าไม่เคยผ่านหูผ่านตาหรือรู้เลยเนี่ย
1: ผ่านตาเลย
0: ไม่อย่างคุณเก่งอะอายุยังน้อยอยู่ยังหนุ่มๆอยู่ใช่ไหมแต่อย่างท่านพิพัฒน์เนี่ยหูหลายสมัยแล้วนะแสดงว่ารุ่นเก่าๆก็ไม่รู้หรอคะหรือยังไง
1: ครับก็อยากจะให้ทางรัฐบาลมาชี้แจงรายละเอียดตรงนี้โดยเฉพาะการไฟฟ้ามาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันแฝงอยู่ตรงไหนก
0: ี่
1: เปอร์เซ็นต
0: ์
1: เท่าไหร่เราจะได้พอชื่นใจว่าอ๋อนี่แหละเราได้ร่วมกันสองจะได้ช่วยกันดูแลด้วยเวลาไฟฟ้าตรงไหนดวงไหนมันดับไปบอกนี่ฉันจ่ายค่าไฟทำไมไฟไม่ติดหลอดนี้เสานี้อะไรเงี้ยนะอย่างนี้เราก็เป็นเจ้าของแล้วจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับไม่ใช่จ่ายค่าไฟไปไฟดับตั้งถนนเงี้ยเป็นเวลานานๆนึกว่า
0: ไม่มีสิทธิ์
1: ค่าไฟก็เก็บกันปกติใช่ไหม
0: ถูกไหม
1: เราก็ต้องไปทวงติงได้ว่าเอ้ยฉันจ่ายค่าไฟทุกเดือนนะค่าไฟถนนทำไมไฟมันดับเป็นเดือนแล้วไม่มาแก้ไขการไฟฟ้าอยู่ที่ไหนช่วยมาทำรูปบำรุงปรับปรุงซ่อมแซมกันหน่อยสิไหนๆก็เก็บค่าไฟแต่ไฟไม่ส่องสว่างมันก็ไม่ถูกต้องฮะ
0: คือประเด็นแรกอะคุณต้องแจ้งก่อนว่ามันเป็นเก็บค่าไฟแล้วคิดอย่างไรถูกไหมคือข่าวนี้เนี่ยนะคะก็นักข่าวแน่นอนต้องถามท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บค่าไฟทางแฝงในค่า FT ซึ่งไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้คุณพิพัฒน์บอกว่าทำมาเป็น10ปีแล้ว10ปีย้อนหลังไปนึกไปสิอยู่สมัยไหนชี้ว่านายกสั่งการเองให้เร่งจัดการลดภาระของประชาชนให้ได้มองว่าต้องเร่งหาวิธีเนื่องจากว่าคมนาคมได้รับแทนไม่ไหวเพราะว่าปีนึงนี้เป็นหมื่นล้านเลยนะกรณีค่าใช้จ่ายของไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศแฝงอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนว่าต้องยอมรับในเรื่องนี้แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชุดปัจจุบันต้องขอบคุณนายกอนุทินนะคะที่พยายามทุกวิธีทางที่จะลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ตามบ้านซึ่งในการนี้ทำให้เราลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งก็มาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องทางไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ในส่วนนั้นเราก็เพิ่งรู้ว่ามันไปเก็บแฝงอยู่ในค่า FT ไฟบ้านของประชาชนนะคะคุณพิพัฒน์ยังบอกต่ออีกว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีการแก้ปัญหาส่วนกระทรวงคมนาคมที่เคยออกข่าวไปว่าในโคมไฟต่างๆที่บนถนนอันไหนที่หมดอายุไปแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนไปใช้เป็นหลอด LED ซึ่งจะสามารถลดค่าไฟได้ประมาณ 4-50% นั้นเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้มีการออกข่าวไปแล้วว่าในการประหยัดค่าไฟหากทำไม่ได้จริงๆก็จะต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณว่าเราจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณหมื่นกว่าล้านบาทซึ่งก็ถือว่ามากพอสมควรคุณพิพัฒน์ยังบอกอีกว่าเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้เกิดขึ้นมาหลาย10ปีแล้วและนายกรัฐมนตรีสั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนโดยเราจะต้องหาผู้ที่มาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกอยู่ในค่า FT เมื่อถามค่ะเมื่อถามถึงเรื่องของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะเปิดเผยว่าสามารถไปของบประมาณจากสำนักงบประมาณได้นั้นคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเรื่องการของบประมาณเป็นอีกหนึ่งแนวทางแต่เมื่อไปขอจากสำนักงบประมาณก็จะต้องมีคำถามต่อว่างบประมาณที่สำนักงบและกระทรวงการคลังเก็บรวบรวมนั้นเป็นของใครเงินมาจากไหนก็จะมีคำถามต่อว่าในที่สุดเราก็ต้องหาวิธีที่ตัวเองรับผิดชอบตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ต้องให้กระทรวงพลังงานหาวิธีการมาโยนส่งไป
1: ให้คุณเอกนัทหาวิธีแก้ไขใช่ไหมซึ่งคุณเอกนัทก็เลยบอกว่าอยากจะช่วยพี่น้องประชาชนลดค่าครองชีพก็ควรจะลดในส่วนนี้ค่าไฟให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนก็ต้อง เร่งสังคายนาและก็แยกบัญชีค่าไฟทางหลวง

0: างของชนบทให้มันชัดเจนเพราะว่าปัจจุบันมันอยู่ในรายการความสูญเสียแล้วก็นำไปบวกในค่าไฟของทุกคนของคนทุกประเภทแบบนี้มันไอ้คณะบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะมันควรจะต้องแยกออกมาให้มันชัดเจนไปเลยส่วนจะไปเอางบส่วนไหนมาเจือจุนหรือว่ามาใช้เนี่ยก็คงต้องมาพิจารณาในรายละเอียดกันทีนะครับผมก็เห็นว่าเนี้ยรายรับที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอ่ยการไฟฟ้านครหลวงโอ้โหรายรับแต่ละปีแต่ละปีเห็นได้ข่าวว่ามีผลกำไรเยอะใช่ไหมเห็นได้จากพอสิ้นปีก็รับโบนัสกันเต็มที่เราก็ไม่ได้ว่านะพนักงานทำงานกันก็ควรจะได้ค่าตอบแทนได้รับทั้งวีรางวัลแต่ว่าแสดงว่ามีผลกำไรเยอะก็เอาเงินส่วนนี้มาจ่ายค่าไฟของตัวเองไม่ดีหรือน่าจะช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมาภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงเองเลยนะคะคืออย่างนี
0: ้ครับ
1: คุณเอกนัทให้ข้อมูลว่าจริงๆเนี่ยคุณเอกนัทเองหรือคุณขิงเนี่ยอยากลดค่าไฟสำหรับประชาชนก็มี3เรื่องที่เป็นแนวทางที่ควรทำนะคะก็คือสัญญาชั่วนิรันดร์หรือแอดเดอร์เครื่องไฟส่องสว่างไฟทางส่องสว่างที่นำไปรวมกับบินค่าไฟของประชาชนและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้ากับอัตราที่ขายไปให้กับเอกชนเช่น Data Center ที่ไม่ควรจะคิดถูกหากทำทั้ง3เรื่องก็จะลดค่าไฟได้โดยคุณเอกนัทบอกว่าเรื่องไฟทางของทางหลวงชนบทต้องสังคายนาใหม่โดยการแยกบัญชีให้ชัดว่านำไปใช้เท่าไหร่การตีว่าเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกรวมกับค่าไฟของทุกคนทุกประเภทถือว่าไม่ถูกต้องที่ผ่านมาถูกนำไปบวกเป็น10ปีจึงต้องมีการติดมิเตอร์และแยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าค่าไฟหลวงไฟทางมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่และให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบสามารถของงบประมาณเพื่อนำมาจ่ายตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรหากแยกตรงนี้ออกมาได้ค่าไฟของประชาชนจะถูกลงเพราะที่จ่ายไปตรงนี้โดยไม่รู้จำนวนต่อปีกว่าหมื่นล้านบาทผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลรัฐไม่ได้แจ้งหรือบอกประชาชนในเรื่องนี้นะอันนี้ก็ที่ดิฉันสงสัยคุณเอกนัทบอกว่าเรื่องนี้ตนตั้งใจออกมาพูดเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนควรรู้และขณะนี้กำลังจัดการให้ติดมิเตอร์แยกบัญชีกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟเพื่อให้หน่วยงานที่เป็นผู้ใช้รับผิดชอบไม่ใช่มาแทรกแหกตาหลอกหลอกประชาชนอย่างนี้ไม่ถูกต้อง
0: มาต่อจะปรบมือให้คุณเอกนัทรัวอีกสักครั้งนะครับถ้าเพื่อทำได้สำเร็จยิ่งต้องปรบมือมากจริงขึ้นจุดพลุให้เลย
1: แต่อย่างน้อยนี่ก็คือขุดมาก่อนละทำให้เรารู้ละ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาอย่างนี้คนจนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการอย่างนี้อาจจะต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นก็ได้นะแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ตอน5 ทุ่มแล้วนะครับก็ปรากฏว่าจากการเปิดเผยของคุณนวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็จากรายชื่อผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่เนี่ยมีจำนวน13,200,000 คนใช่ไหมครับก็มีผู้เข้ามายืนยันตัวตนนะครับทั้งสิ้น12,720,000 คนครับขาดไป470,000 คนเท่ากับว่า470,000 คนเนี่ยเขาสละสิทธิ์ไม่แสดงตนที่จะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณลวรนยังบอกนะครับว่านอกจากนี้ก็มีรายชื่อของกลุ่มผู้ที่เคยตกหล่นมาก่อนซึ่งมีฐานอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงนะครับจำนวน 1,047,000 กว่าคนนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีตัวตนครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้รวมทั้งกลุ่มที่3ที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลใดๆเลยเช่นพวกที่เป็นคนชายขอบหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะครับอีก5,400,000 คนเนี่ยทำให้สรุปโดยยอดทั้งหมดนะครับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับยังไม่ได้รับนะจะได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น19,170,000 คนนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการคัดกรองตามหลักเกณฑ์นะครับของกระทรวงการคลังนะครับที่ดำเนินการแล้วก็จะประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่เนี่ยในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนี้นะครับถ้าใครไม่มีรายชื่อ

0: ็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับรายชื่อทั้งหมดเขาบอกจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือแอปเป๋าตังค์นะครับหรือว่าอีกจุดนึงก็คือแอปทางรัฐนะครับอีกจุดนึงก็คือหน่วยที่ท่านไปลงทะเบียนกับธนาคาร5แห่งด้วยกันคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลามนะครับก็รายชื่อทั้งหมดเนี่ยจะผ่านเกณฑ์ก็ไปดูติดตามกันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปครับว่าท่านจะได้สิทธิ์ในการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่อย่างไรด้วยครับ
1: ค่ะในเรื่องของค่าไฟอะไรต่างๆพอคุณพูดถึงเรื่องคนจนเนี่ยนะคุณคริสบอก
0: จะมีเพิ่มขึ้นป่ะ
1: เหนือมาสิ
0: ไม่ได
1: ้ว่าจะให้เท่าเทียมทุกคนจ่ายแบบสมบูรณ์แบบได้ยังไง
0: อ
1: ันนี้ก็เรื่องหนึ่งทีนี้คืออย่างนี้ในเรื่องของค่าไฟฟ้าหรือพลังงานเนี่ยนะทางด้านกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภาและคณะก็ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยนายพรเพิ่มทองศรีประธานกมธ.วุฒิสภาเป็นกมธ.พลังงานของวุฒิสภานะคะออกมาแถลงถึงกรณีต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงว่าที่จริงเนี่ยเรามีทุนค่าไฟแฝงที่ต้องเก็บจากประชาชนซึ่งมาจาก4ส่วนคือ 1. ค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า 2. ค่าภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน3ค่าไฟฟ้าสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มและ4ภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตสำหรับรองประธานกมธ.ชื่อนายสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้ประชาชนมีข้อสงสัย2ประเด็นในเรื่องค่าไฟคือ1ค่าไฟฟ้าในปัจจุบันที่มีค่าพร้อมจ่ายกับไฟฟ้าสาธารณะที่สงสัยกันว่ามันจะซ้ำซ้อนหรือไม่กับที่ประชาชนใช้ไฟฟ้าสาธารณะแต่ไม่ได้ใช้ฟรีแต่ถูกบวกไปใช้ในบิลค่าไฟซึ่งจากการที่เราไปศึกษาเรื่องไฟฟ้าสาธารณะมาแล้วนั้นจะบอกว่าฟรีก็ไม่ใช่ฟรีทีเดียวมันก็มีหลักเกณฑ์อยู่ว่าค่าไฟ 10% การไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงจะรับผิดชอบจะถือว่าไฟฟ้าส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเสียในระบบไม่ได้ถูกคิดแต่อีก 10% จะถูกส่งไปยังหน่วยงานทางหลวงชนบทถ้าเกิน 10% ก็จะมีการตั้งงบประมาณแผ่นดินรองรับถ้าวันนี้เราเข้าใจและนำเรื่องนี้มาปรับดีๆให้เป็นหลักการของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินนั่นหมายถึงให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกรมทางหลวงรับผิดชอบไปตั้งงบประมาณเป็นตั้งงบแผ่นดินจ่ายใช้ภาษีก็ถือเป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้จะทำให้การไฟฟ้าสามารถลดค่าไฟฟ้าภาพรวมได้ถึง10สตางค์ต่อหน่วยทั้งนี้กมธ.พลังงานอยากให้เรื่องนี้มีความโปร่งใสโดยจะตั้งคณะทำงานให้มาติดตามเรื่องนี้คงใช้เวลาไม่นานคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมกรณีของคุณกิ่งเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะออกมาระบุว่าค่าไฟถนนอยู่ในบิลไฟฟ้าของประชาชนคุณชูศักดิ์วงศ์สวัสดิ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษากมธ.ก็ออกมาให้ความเห็นบอกว่าไฟฟ้าสาธารณะจะรวมอยู่ใน2ส่วนคือท้องถิ่นและกรมทางหลวงมีอยู่ในโครงสร้างไฟฟ้าฉะนั้นจริงๆว่ามีต้นทุนค่าไฟแฝงตามที่คุณขิงระบุดังนั้นถ้าเอาค่าไฟ 10% ออกจะช่วยลดค่าไฟได้10สตางค์ต่อหน่วยอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ทางกมธ.ของวุฒิสภาก็จะนำไปศึกษาเพิ่มเติมว่าจะลดเลยหรือปรับลดตัวเลขจาก 10% หรือ 7 หรือ 5% อย่างนี้เป็นต้นนะคะดิฉันฟังแล้วดิฉันอ่านแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องให้ตายทะเลบิน
0: มีหน้าที่กระจายเงินไปทุกเดือนเดี๋ยวเดือนหน้าก็มาตามเก็บเหมือนเดิม
1: สรุปแล้วมันยังไงกันเนี่ยมันยังไงเฮ้ยไม่รู้เรื่องก็จะมีข้อคิดเห็นจากกรณีนี้ของคุณนัทมงคลนาวินนะคะซึ่งคุณนัทเนี่ยก็เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนักยุทธศาสตร์สังคมก็จะมีประเด็นต่างๆในสังคมที่น่าสนใจหลายเรื่องนะอันนี้ก็มาลองมาคุยเรื่องพลังงานคุณนัทบอกงี้กลายเป็นประเด็น Talk of the Town ทันทีครับดิฉันอยากจะแถมนะ Talk of the Town around the table เนี่ยนะเมื่อมีกระแสการหยิบยกตัวเลขและข้อมูลจากสื่อโซเชียลว่าไฟส่องสว่างตามท้องถนนหรือไฟทางหลวงที่เราเห็นเปิดกันทุกคืนแท้จริงแล้วถูกนำมามัดรวมหารเฉลี่ยให้ประชาชน

0: จ่ายในบิลค่าไฟบ้านจนสร้างความฉงนใจให้คนในสังคมว่าในเมื่อเราทุกคนจ่ายภาษีท้องถิ่นและภาษีที่ดินไปแล้วทำไมเรายังต้องมาแชร์ค่าไฟทางในบิลบ้านอีกรอบเรื่องนี้ในมุมมองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรประชาชนแบกรับจริงไหมหรือมีเทคนิคอะไรซ่อนอยู่นะครับคุณนัทบอกว่าในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมก็เลยไปเจาะลึกข้อบังคับและหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการของทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วมาสรุปเนื้อแท้เชิงโครงสร้างให้ฟังนะคะข้อที่จริงเชิงโครงสร้างของรัฐคือประชาชนจ่ายส่วนไหนเท่าไหร่จากการตรวจสอบข้อกำหนดและกลไกการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยข้อเท็จจริงแบ่งเป็น2มิติที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนอย่างนี้ครับ 1. ไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนต้องร่วมจ่าย 2. คิดเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่ในบิลค่าไฟข้อที่1ไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายตามหลักเกณฑ์ของรัฐรัฐบาลมีกำหนดสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.หรือเทศบาลต่างๆในโควต้าไม่เกินร้อยละ10ของหน่วยจำหน่วยไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆซึ่งไฟสาธารณะประเภทที่ถูกนำมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนแฝงในค่าไฟฐานของประชาชนก็คือไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นได้แก่ไฟส่องสว่างตามตรอกซอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลหรืออบต.ไฟบนถนนสายรองกรี๊ดดร.กีฟมาไฟถนนสายรองถนนเชื่อมหมู่บ้านที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนไฟส่องสว่างตามสะพานข้ามคลองหรืออุโมงค์ท้องถิ่นส่วนจุดที่ไม่เกี่ยวคือหน่วยงานจะจ่ายเองไม่หารกับประชาชนก็ไฟสถานที่ราชการแม้ถ้าของสถานที่ราชการนี้เราต้องจ่ายด้วยนะจะทุกข์ไหมไฟในสวนสาธารณะที่มีรั้วปิดกั้นไฟประดับเทศกาลไฟทางหลวงแผ่นดินสายประธานใช้มอเตอร์เวย์ถนนสายหลักที่เชื่อมจังหวัดของกรมทางหลวงซึ่งส่วนนี้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายตรงไม่ได้นำมาคิดในระบบโควต้าอ่ะแล้วประเด็นที่2เป็นเม็ดเงินเท่าไหร่ในบิลของเราในทางพฤตินัยค่าไฟส่องสว่างในโควต้า 10% ที่ยกเว้นให้ท้องถิ่นนี้จะถูกคิดเป็นต้นทุนดำเนินงานสาธารณะและนำไปคำนวณค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในโครงสร้างอัตราค่าไฟฐานค่าไฟฟ้าฐานกรีดสวัสดีค่ะได้ตะกี้พูดคิดถึงจัง
1: คิดถึงคิดถึง
0: ขอเชิญทุกท่านค่ะขอเชิญทุกท่านเชิญได้ค่ะเข้ามาทักทายกันได้สวัสดีค่ะเชิญเดี๋ยวเปิดภาพให้ทุกท่านดูสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญนั่งนะคะคุยได้ค่ะคุยได
2: ้ค่ะ
0: คุณจักรพันธ์อยู่ในสาย
2: ค่ะ
0: แล้วก็คิดสัญญาได้ค่ะนิดหนึ่ง
3: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับไม่ได้มาเยือนถึงห้องส่งนะครับ
0: เป็นวันหายยัง
2: ยัง
0: นะโอเควันนี้มีทีมทั้งทีมเนี่ยมาเยี่ยมห้องส่งที่ 100.5
2: ใช่มาเซอร์ไพรส์เลย
0: ต้องถามก่อนอันนี้มาในงานจะไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยมากเลย
2: มาในงานมาหนึ่งค่ะขออนุญาตสวัสดีนะคะ
0: สวัสดี
2: ทางคุณจวันคุณจักรพันธ์แล้วก็คุณรณรงค์ด้วยแล้วก็แน่นอนนะคะว่าไม่ได้มาทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยในห้องส่งนี้นานมากแล้ว
0: หลายปี
2: ใช่ค่ะ
0: จนลูกโตอ่ะ
2: ลูกโตแล้วค่ะอายุเท่าลูก
0: จัดลูก
2: วิทยุก็คืออายุเท่าลูกนะคะ
0: ครั้งล่าสุดนี่น่าจะปีช่วงโควิดก่อนโควิด
2: ใช่ก่อนโควิดค่ะมาทักทายนิดหน่อยนะคะ
0: แล้วทีมทั้งทีมที่แวะมาเยี่ยมนี่มาจากไหนยังไงมาทำอะไรกันบ้าง
2: ค่ะทีมงานก
0: ็ขอถาม
2: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะมศวเนา
0: ะ
2: เราก็แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อสังคมแล้วก็สื่อเองเนี่ยอย่างอสมทเนี่ยทำเพื่อสังคมมานานมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาได้ทักทายพบปะนะคะแล้วก็คิดถึงแฟนๆรายการ 100.5 ปกติมาแบบเสียงถูกไหมคะ
0: อันนี้มาในงานนะคะเนี่ยอันนี้เป็นงานแท้ๆ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็วันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญใช่
0: ประเด็นที่ทำไมค่าไฟมันถึงเป็นอยู่ในบิลของประชาชนทุกคน
2: ค่ะ
0: อยู่ในใบเสร็จรับเงินของพวกเราทุกคนโอ้อาจารย์สงสัยไหม
2: ค่ะ
0: แล้วที่เมืองนอกเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าเขาเอามาแฝงอยู่ในค่า FT เปล่าดิฉันไม่แน่ใจเนาะ
2: เมืองนอกบางที่นี่หนักกว่าเราเองนะ
0: มีวิธีคิดไหม
2: ใช่เมืองนอกบางที่หนักกว่าเราเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยอากาศร้อนใช่ไหมเราก็เปิดแอร์เปิดแรงต่างๆนานาเนี่ยบางประเทศที่เขามีทั้งอากาศหนาวและอากาศที่ร้อนด้วยทั้งฮีเตอร์ทั้งแอร์คอนดิชันโอ้ทุกอย่างเนี่ยนะคะต

0: ต่บางประเทศเขาก็ไม่ได้ใช้ไฟอย่างเดียวเขาก็มองว่าใช้แก๊สใช้พวกนี้ด้วยนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสาธารณูปโภ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าภาครัฐก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเอกชนเอง
1: ต้องจ่ายไหม
0: ก็ต้องจ่าย
1: จ่ายแยกแล้วทุกคนรู้ไหมว่าต้องจ่าย
0: ค่ะทุกคนทราบ
1: แล้วเขาเก็บกันยังไงถึงว่าเก็บมาเป็นใบเสร็จอยู่ในใบเสร็จรับค่าไฟหรือว่าแยกหรืออย่างไรหรือว่า
0: จะมีค่าแก๊สด้วยใช่ค่าแก๊สค่าน้ำต่างๆแต่แล้วแต่ค่ะบางประเทศเนี่ยเขาก็จะมีค่าน้ำอาจจะไม่เก็บก็มีเหมือนกันใช่นะคะแต่ส่วนใหญ่ค่าไฟค่าแก๊สเนี่ยจะเก็บอยู่แล้วแต่ทุกคนทราบดีค่ะว่ามันมีเรื่องของการแชร์ริ่งในลักษณะของการใช้เป็นของสาธารณะร่วมกันด้วยนะคะ
1: ทีนี
2: ้ของเราไม่ทราบ
1: ในส่วนของ
2: ไฟฟ้าแฝงกับลักษณะอย่างเงี้ย
1: ไม่หมายถึงว่ามันจะเป็นของเราในเคหสถานนะในบ้านนะ
0: ในบ้าน
1: แล้วในส่วนของสาธารณะประชาชนส่วนรวมก็ต้องจ่ายด้วยใช่ไหม
0: บางใช่ค่ะบางประเทศก็จ่าย
1: แต่คิด
0: จริงต้องเรียนแบบนี้ก่อนว่าเรื่องของการบอกเนี่ยมันก็ต้องบอกอยู่แล้วถ้าเก็บอะเนาะนะคะก็อย่างที่เรียนทุกท่านไปว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็จ่ายจนเราไม่ได้เข้าไปดูอะไรมากมายหรอกนะคะบางทีมันไม่ได้เท่าไหร่มากมายนักบางบ้านก็ใช้ไฟไม่เยอะแต่บางบ้านเยอะเนี่ยจะเช็คละจะเริ่มเช็คแล้วว่าเอ๊ะมันประมาณไหนอย่างไรนะคะ อย่างที่เรียนไปว่าบางที่เนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าสาธยายแจกแจงให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่เข้าใจว่าเดือนนั้นนะปกติเนี่ยเวลาเราจ่ายค่าอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ได้จ่ายอะไรที่เป็นเปเปอร์แล้วเนาะนะคะก็จ่ายออนไลน์หมด
1: เลยออนไลน
0: ์ถูกต้องนะคะแล้วได้อ่านกันไหมคะก็ไม่ได้อ่านกัน
1: เฮ้ยดิฉันอ่าน
0: อ่านใช่ไหม
1: แต่ไม่เคยรู้เลยดิฉันไม่เคยรู้เลยว่าด้วยทำเรื่องจราจรนะ
0: โอ้โห
1: ทำมาจนแก่อ่ะ30กว่าปีเนี่ยเฮ้ยไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ไฟสองทางเนี่ยดิฉันต้องจ่ายแต่ถ้าในต่างประเทศเข้าใจได
0: ้
1: เพราะมันจะมีอาจจะเป็นเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเรามักจะเขียนว่าเป็นไฟสองทางสาธารณะแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเราจ่ายภาษีไปแล้วเขาจะนำตรงส่วนนั้น
0: อ
1: ะไปจ่าย
0: ตรงนี้ถูก
1: ไหมไม่ได้เป็นส่วนที่ถ้ามันเป็นในต่างประเทศเนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะว่าอากาศหนาวเย็นแล้วก็จะต้องมีระบบท
0: ่
1: อแล้วก็การทำความ
0: ต่าง
1: ถูกไหม
0: รถการทำความร้อน
1: มากกว่าปกติเช่นรถที่จะเกรดเขาเรียกอะไรกวาดหิมะแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่มันเป็นสาธารณะเพื่อความปลอดภัยเยอะ
0: แต่บ้านเราเนี่ยบ้านเราก็อาจจะเรียกเหมือนกับว่าเป็นค่าส่วนกลาง
1: ส่วนกลางไหมเหมือนบ้านจัดสรรแบบน
0: ั้นใช่ใช่
1: แต่ไม่ต้องบอกไหมทุกคนก็รู้ไหม
0: ต้องบอก
1: ย้อนกลับมาที่อาจารย
0: ์อย่างยิ่งค่ะ
1: ย้อนกลับมาเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาในฐานะวิทยากรแต่ว่าเหมือนเมื่อวานคุณรณรงค
0: ์อ่
1: ะเดินมาเยี่ยมดิฉันก็ลากเข้ามา
0: ใช่ดิฉันก็เห็นคุณรณรงค์มาเมื่อวานก็เลยรีบมาวันนี้บ้าง
1: เดี๋ยวเสียเปรียบเรียนถามหน่อยเนื่องจากคณาจารย์ทั้งทีมเลยเนี่ยนะดร.กิ๊บเล่าให้ฟังว่าไปผจญภัยที่ไหนมาบ้างกว่าจะมาถึงห้องส่ง 100.5 แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เวลามาสวัสดีเนี่ยเวลาที่เขามาทักทายสื่อมวลชนเนี่ยมันมีนัยยะแล้วก็มีวิธีคิดอยู่ด้วยนะว่า มาทำไมแหมฟังแล้วน่าเกลียดเนาะ มาทำไมอยากให้สาธารณะเนี่ยรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับมสว.
0: จริงๆต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าด้วยความหน้างานของเราอ่ะเราเป็นผู้บริหารแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องของการสื่อสารองค์กรพอดีนะคะคือถ้าท่านไม่ได้เป็นเนี่ยท่านก็อาจจะไม่ได้มา นะคะก็เนื่องด้วยการสื่อสารองค์กรเองเนี่ยมันก็ต้องทำงานกับทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสื่อมวลชนแล้วก็การมาครั้งนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่ามาขอบคุณดีกว่านะคะ ว่าเราได้คือถ้าไม่ได้สื่อมวลชนเองเนี่ยการกระจายเรื่องขององค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งการทำงานเพื่อชุมชนเนี่ยมันจะไปไม่ถึงคนทุกคนถึงประชาชนนะคะดังนั้นเนี่ยสื่อมวลชนมีความสำคัญอย่างมากในการที่จะนำสิ่งที่มันอยู่บนหิ้งอะค่ะให้มันกระจายออกมาสู่ประชาชนทุกท่านได้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันดีกว่าคุณสมพรจักรพันธ์เขาอย่างเวลาเราทำรายการวิทยุเองเนี่ยดังก็มีความเชื่ออย่างนึงว่าเวลาถ้าเราสอนในห้องเรียนเนี่ยกับการเล่าข่าวแบบเนี้ยนะคะ
1: มันก็
0: ไม่เหมือนกันนะคะประโยชน์ที่มันได้เนี่ยเวลาเราพูดภาษากฎหมายอย่างเดียวเนี่ยคนก็จะเข้าใจอยู่กระจุกอยู่จำนวนหนึ่ง
1: แค่นี้แหละ
0: นะคะแต่ว่าถ้าพอพูดเป็นภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจกันได้เนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปคนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้ก็เป็นกฎหมายนะอันนั้นก็เป็นกฎหมายนะ
1: รายปีถ้าเกิดทดสอบเนี่ยอาจจะสอบผ่านก็ได
0: ้แต่ว่าได้เอแน่นอนเลย
1: เนาะแล้วทีมงานที่มาด้วยอาจารย์ทั้งหมดเลยไหมคะ
0: เอาไม่ค่ะก็จะเป็น
1: มี

0: ท่านอาจารย์ด้วยมีท่านผู้บุคลากรที่ทำงานหลังบ้านนะคะเพราะหลายคนเนี่ยบางทีเราเห็นงานที่ออกมาหน้าจอนอกบ้านเนี่ยโอ้โหมันอลังการต่างๆใช่ไหมคะ
1: แนะนำแต่ท่านไหนไม่มาทักทายสักคำ
0: ขอสักท่านหนึ่งแล้วกันนะคะน้องทาร่าดีไหม
1: คุณทาร่าค่ะ
0: น้องทาร่าก็ได้นะคะ
1: เชิญทักทายกันสักนิด
0: สวัสดีกันสักหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีเข้าใหม่สวัสดีทุกท่านได้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่ดูแลตัวเองเลยนะล่าก็อีเองนะแขก
0: ค่ะน้องทาร่าเองก็เป็นศิษย์เก่ามศวใช่ค่ะเล่าสักนิดนึงก็ได้นะคะตอนนี้เขาก็มาทำเรื่องของวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
1: มีอะไรอยากเล่าบ้างไหมนอกจากที่ดร.กิฟต์เล่าไปมีอะไรดีๆในมศวในช่วงนี้ไหม
2: เยอะมากอุ้ยมศวให้เยอะมากค่ะอันนี้ที่ส่วนตัวนะคะ
1: มีโครงการอะไรที่แบบโดนใจตัวเองในส่วนตัวแบบไหมช่วงเนี้ย
2: โครงการเหรอคะจริงๆจะชอบเป็นการรับแขกค่ะเพื่อได้พบปะกับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็หลากหลายวัฒนธรรมถ้าเราเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมแตกต่างกันเนี่ยเราต้องปรับตัวหาเขายังไง
1: นี่แสดงว่าช่วงนี้เนี่ยนะมหาวิทยาลัยที่ฉันฟังจากดร.กิฟต์เนี่ยAround the World เนี่ยเยอะมากเลยคือหมายถึงว่าไปต่างประเทศเยอะมากแล้วมันมีอะไรที่สามารถดึงขึ้นมาแล้วทำให้มศวเนี่ยดูอัปเกรดขึ้นดูดีขึ้นหรือว่ามีอะไรที่มันทันสมัยขึ้นไหมเดี๋ยวมันอินเตอร
0: ์ใช่จริงๆต้องถ้าเปลี่ยนแปลงทีมงานเนี่ยสัดส่วนนะคะเรารับแขกต่างชาติมาที่ไทยเราเนี่ยเยอะกว่านะใช่ไหมใช่เยอะมากค่ะเดือนหนึ่งนี่น่าจะเรียกได้ว่าทุกวันนะเกือบทุกวัน
1: เขาสนใจอะไรในมศวอาจารย์เชิญ
0: เรื่องการศึกษาก
1: ันคุย
0: นะคะเรื่องของการวิจัยทำร่วมกันแล้วก็มศวเนี่ยเด่นถึงเรื่องของการทำเพื่อสังคมร่วมกันนะคะอันนี้พอเราลงพื้นที่วิจัยต่างๆเรามีหลายที่เรามีทั้งที่อโศกใจกลางเมืองถูกไหมคะไปถึงองครักษ์โอ้โหไปอีกแนวนึงทางการแพทย์การสาธารณสุขต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งโรงเรียนสาธิตแม่แจ่มเราอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยคือทุกคนมีความสนใจว่าเอ้ยทำไมมันถึงมีความหลากหลายได้ขนาดนี้นะคะโดยเฉพาะต่างชาติที่เขาชอบลงชุมชนนะ
1: ทำไม
0: ใช่ประเด็นก็คือว่าเขาจะได้ไปเห็นเลยว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำหรือแม้ทั้งเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆ
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่แค่เรื่องที่แบบอุ๊ยนั่งเรียนกันในห้องแบบเนี้ยนะคะ
1: มันทำให้มศวได้อะไรบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าเด็กเราเนี่ยมันอินเตอร์ขึ้น
0: อ่ะค่ะคือประเด็นความอินเตอร์เนี่ยส่วนตัวคิดว่าตอนนี้มันเป็นมาตรฐานแล้วนะคะเด็กๆ เราอย่างเงี้ยเวลาเราไปดูว่าสถานที่แต่ละสถานที่ที่เขารับเด็กเราไปฝึกงานหรือว่าไปฝึกสอนต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาชื่นชมนะคะถามว่าความเป็นอินเตอร์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องภาษานะคุณสุภพรคุณจักรพันธ์แล้วก็ทุกท่านเลย คือประเด็นที่สำคัญเลยคือเขาสามารถปรับตัวเหมือนอย่างที่คุณนาร่าบอกอ่ะปรับตัวเองให้เข้ากันกับculture หรือว่าวัฒนธรรมที่มันมีความหลากหลายได้นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญ
1: จะไปต่างประเทศอีกไม่ได้สัปดาห์นี้เน
0: ี่ยสัปดาห์นี้ขอพักนิดนึงเอาเสียงกลับคืนก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวไปในต่อหรือเปล่าคะ
0: เดี๋ยวมีไป
1: ที
0: ่
1: หมาย
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อกี้เห็นส่งซิกกันอยู่นะคะ
0: เดี๋ยวก็ลงไปสวัสดีข้างล่าง
1: เขาทำฝั่งทีวี
0: ใช่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคนะคะโอ้ยินดีต้อนรับแล้วก็ไม่นานได้เจอกันนะคะ
0: คิดถึงการขออนุญาตฝากขนมไว้ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะเมื่อวันนี้ทำเป็นตัวเป็นแขกนะคะ
0: จริงๆไม่ใช่แขกเป็นโฮสต
1: ์เป็นโฮสต์
0: ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: ค่ะแล้วเจอกัน
0: ค่ะวันพฤหัสค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะสวัสดีครับ
0: ค
3: ุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะเราพักฟังข่าวกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าว

0: ากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจ

0: ันนะคะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะคะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcon News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำ

0: ความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก

0: กหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น.M-Court News FM 100.5เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-Court News FM 100.5
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: M-Court Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: กลับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่3เมื่อกี้ตอนต้นรายการเขาเปิดเพลงมาผมก็เลยตกใจเอ๊ะผมฟังคลื่นผิดหรือเปล่า
0: ดิฉันด้วยด
1: ิ
0: ฉ
1: ันมาซะไพเราะเพราะพริ้งเลยครับก็ดีครับเปิดเพลงมาอย่างนี้ก็ปรากฏว่าเราก็มีข่าวคราวที่เกี่ยวกับดนตรีเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรุฬได้เปิดทำเนียบรัฐบาลนะครับต้อนรับคณะผู้บริหารครูและก็นักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยท่านได้ให้โอวาทก่อนที่คณะนักเรียนเนี่ยจะเดินทางเข้าไปร่วมการแข่งขันดนตรีโร่ครั้งที่20ณเมืองแคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคมนี้นะครับโดยคุณอนุทินนะครับได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกในครั้งนี้นะครับโดยย้ำว่าการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการที่จะสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติด้วยนะครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวนะครับว่าประสบการณ์การฝึกจากกิจกรรมดนตรีในวัยเรียนเนี่ยจะช่วยหล่อหลอมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นความรับผิดชอบและก็มีวินัยซึ่งก็บอกว่ายังคงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานจนถึงปัจจุบันพร้อมขอให้เยาวชนนั้นใช้โอกาสครั้งนี้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่สร้างมิตรภาพและแสดงศักยภาพของคนไทยอย่างเต็มที่พร้อมกับย้ำนะครับว่าทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันถือเป็นทูตวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสามารถและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถของเด็กนักเรียนเยาวชนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนะครับ
0: คือเบญจมแบรนด์เนี่ยเขามีชื่อเสียงนะแล้วก็สร้างชื่อเสียงมาหลายยุคแล้วล่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็ให้กำลังใจน้องเบญจมราชูทิศจากจันทบุรีที่เตรียมเข้าแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ที่แคคาเดที่เนเธอร์แลนด์นะคะก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดแหละก็ขอให้สมหวังดั่งใจ
1: ทั้งวงมีทั้งหมด54คนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้วยก็เลยว่าโอ้คงจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเพราะว่าเด็กไทยนั้นมีความสามารถมากโดยเฉพาะเรื่องดนตรีนี่ไม่น้อยหน้ากว่าชาติอื่นๆนะครับและท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นดนตรีได้เกือบทุกชนิดเลยนะ
0: เขาก็เคยเล่น
1: ใช่แล้วดนตรีที่ชนิดเลยท่านสามารถเล่นได้เป่าแซกโซโฟนเป่าคุยเป่าแคลริเนตอะไรเงี้ยตีกลองก็ได้ด้วยว่าไปสืบทราบมาท่านเป็นคนที่ชอบดนตรีมีความสามารถร้องเพลงท่านก็ร้องเพลงได้ไพเราะไม่น้อยหน้านักร้องอาชีพด้วยนะครับ
0: นะคะก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นสีสันนะของนายกรัฐมนตรีอีกด้านหนึ่งก็มีหลายท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับศิลปะอย่างของคุณท่านชวนนี่ก็เป็นวาดภาพใช่ไหม
1: ครับ
0: ของนายกหนูนี่ก็ชัดเจนนะเรื่องดนตรีนี่ไปหลายประเทศก็ไปเล่นนิ่งๆหน่องๆให้ก็คือหาเป็นที่กรี๊ดกราดนะก็แสดงถึงความมีดนตรีในหัวใจ
1: ความสามารถในเพลงไม่จ่ายใช่ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นดนตรีท่านได้ครบ
0: เครื่องเต้นไม่เคยเห็นเต้นยังไม่เคยเห็น
1: ต้องมีที่หน่อยแต่ท่านมีขยับนิดขยับหน่อยเท่าที่เห็นเป็นภาพนะครับส่วนตัวของท่านก็เรียกว่าเป็นคนที่เป็นคนร่าเริงเป็นคนที่มีทัศนคติ
0: ใสดี
1: เลย
0: ค่ะก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสีสันอีกด้านหนึ่งของนายกรัฐมนตรีสรุปปิดท้ายนิดนึงค่ารถไฟฟ้าได้ไหมนะคะ
1: ใช่ครับตัวร่วมเป็นยังไงครับตัวร่วม
0: คือเขาก็หวังว่าจะได้ดันให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนซึ่งกรณีที่กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าในรูปแบบตั๋วร่วมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในอัตราค่าโดยสารใหม่17บาทถึง45บาทต่อเที่ยวว่าเป็นนโยบายที่พูดกันมาก่อนหน้านี้ตั้งนานนะคะ

0: ก็คือตั้งแต่นู้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็สายสีแดงที่มีการคุยกันเป็น2ประเด็นคือ40บาทตลอดสายหรือว่า17ถึง45อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ก็จะมาขยายผลให้รถไฟฟ้าทุกสีเข้ามาเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะแล้วก็คือจริงๆนี่ตอนนี้เขาบอกว่ารัฐบาลยังไม่มีตังค์มากพอที่จะไปซื้อเลยไม่นั้นส่วนต่างๆอันนี้ก็อาจจะมีในส่วนที่สัญญาที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี72ซึ่งถ้าจะซื้อทั้งหมดมูลค่าก็เป็นแสนล้านนะคะก็เลือกใช้วิธีตั๋วร่วมในอัตราราคา17บาทถึง45บาทต่อเที่ยวเป็นค่าแรกเข้าเก็บครั้งเดียวไม่ว่าจะกี่สายก็แล้วแต
1: ่
0: การเดินทางจะเก็บไม่เกิน45บาทโดยจะนำเข้าครม.ในวันเดียวกันนี่แหละนะคะแล้วก็เห็นชอบหลักการแล้วก็จะทำให้ทันในวันที่1มกราคมนะคะต่อเที่ยวในทุกสายคือ17บาทถึง45บาทเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนนี่ก็แบบร้อนๆมาแล้วก็หวังว่าได้นะน่าจะทันเพราะอีกตั้งหลายเดือนเนาะนะคะอันนี้ก็เป็น
1: ใช่ๆก็คงไปคุยในรายเหยียดกันอีกแค่น้อยอันนี้ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอนุมัติแล้วนะครับการที่จะใช้ตัวร่วมสำหรับรถไฟฟ้าทุกสายเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตั้งแต่17บาทถึง45บาทโดยเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานนะที่ยกพรรคพวกมาขอความช่วยเหลือนั้นอันนี้คุณยศนันท์นะไปเจอตัวแทนแล้วก็นัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในวันที่8กรกฎาคมนะคะสำหรับพี่น้องสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณวันนี้ยังไม่ได้ชวนเชียร์เดี๋ยวนะของอสมทเดี๋ยวดูนิดนึงเชียร์ .mk.net อย่าลืมรางวัลที่1จำไว้รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน EV MPV EV Super Van นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณภาพและข่าวจากมติชน .co.th นะคะไทยรัฐ .co.th Daily News .co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com PPTV HD 36 .com G4 .com Nowna .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ThaiPost.net ประชาชาติ .net คมชลึก .netislanews.org nationtv.tv แล้วก็โมโนนะคะดิฉันสุภพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์นะครับเรา4คนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกลั่นรอดูคำสั่งบ่ายนี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ปปช.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพบการทุจริตเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทที่นนทบุรีมีการสั่งการอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าให้รอดูคำสั่งบ่ายนี้ชัดๆรอดูคำสั่งบ่ายนี้แล้วกันผู้สื่อข่าวถามว่าคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการสั่งย้ายอธิบดีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามบอกเพียงว่าคำถามต่อไปอนุทินสยบข่าวลือชายแดนไทยเขมรตึงเครียดยัน F-16 ขึ้นบินแค่ซ้อมตามวงรอบปกตินายอนุทินชาญวีร

0: กูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังปกติไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กังวลเรื่องความมั่นคงด้านชายแดนว่าจะมีการคุกคามโจมตีรุกรานไม่มีแน่นอนส่วนการฝึก F-16 ของไทยนั้นได้รับรายงานว่าเป็นการฝึกซ้อมไปตามวงรอบปกติอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมยั่วยุเพราะไม่ใช่วิสัยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามวิธีการของกองทัพคือตั้งมั่นอยู่ในที่ของไทยไม่รับการคุกคามจากศัตรูและไม่เคยไปทำใครก่อนสำหรับสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคลอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยการตกลงกันไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเมื่อใดก็เมื่อนั้นพร้อมกล่าวเป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่าทางเลือกเป็นของไทยส่วนฝั่งชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับเพิ่มกำลังทหารเพิ่มขึ้นและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยฝั่งไทยจะมีการเตรียมรับมือหรือเฝ้าระวังอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าตามกรอบมนุษยธรรมที่ผ่านมาช่วงหลังๆถ้าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นไทยก็มีแนวทางในการดูแลแต่เมื่อถึงเวลาอันควรก็ผลักดันให้กลับไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรสีห์ศักดิ์เผยรออนุกรรมการรายงานผลลงพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมตรวจสอบปมตำรวจในพื้นที่ดูดข้อมูลโทรศัพท์กว่า2ล้านเลขหมายละเมิดสิทธิ์หรือไม่นายสีห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการของคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลถึงการเดินหน้าการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้ประชุมไปแล้ว1ครั้งมีการกำหนดแนวทางการทำงานและมีอนุกรรมการขึ้นมาอีก1ชุดซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักและอนุกรรมการจะมีการไปพูดคุยกับกรรมการในพื้นที่ก่อนเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการหารือกับฝ่ายความมั่นคงหลังมีเหตุเกิดขึ้นบ่อยและเริ่มมีการพุ่งเป้าไปที่ชุดคุ้มครองครูว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้รับผิดชอบและมีกลไกในพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วส่วนคณะอนุกรรมการได้ประชุมแล้ว1ครั้งคาดว่าจะมีการรายงานผลเร็วๆนี้ส่วนกรณีในพื้นที่มีการดูดข้อมูลโทรศัพท์ทุกเบอร์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า2ล้านเลขหมายไปอยู่ที่ตำรวจโดยอ้างอำนาจพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนหรือไม่นั้นนายศิหสังระบุว่าคงต้องตรวจสอบและอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการพูดคุยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพฤทธิ์ย้ำงบปี70ต้องดูความคุ้มค่าเป็นหลักเตรียมเจาะโครงการงบสูงเผย THAI Passport หนึ่งในโครงการที่จะเจาะจงอภิปรายนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ที่จะพิจารณาตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ว่าในการแบ่งเวลาอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณปี70นั้นจะมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อแบ่งเวลาระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เป็นไปตามสัดส่วนของส.ส.เหมือนทุกครั้งส่วนการอภิปรายครั้งนี้จะเข้มข้นเหมือนเดิมหรือไม่และพรรคร่วมฝ่ายค้านจะจับโครงการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่เพราะมีการพูดถึงโครงการ THA

0: AI Passport เฟส 2 นายภริศกล่าวว่าการอภิปรายงบรอบนี้จะคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณซึ่งถูกจัดทำจากภาษีของประชาชนว่าถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนหรือไม่ดังนั้นจะมีการอภิปรายทั้งภาพรวมการจัดสรรงบประมาณแต่ละกระทรวงรวมถึงอาจเจาะจงในบางโครงการที่มีการใช้งบประมาณสูงเป็นพิเศษหรือโครงการที่มีพิรุธด้านความโปร่งใสทันนี้จากข้อสังเกตที่ตนได้ตั้งถึงโครงการ THAI Passport ในเฟส 1ซึ่งไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณแต่ใช้เงินกองทุนก็ได้รับคำยืนยันจากทางปลัดในการประชุมกรรมาธิการติดตามงบประมาณว่าจะมีเฟส 2ที่ถูกบรรจุอยู่ในร่างพรบ.งบประมาณปี70ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่จะเจาะจงในการอภิปรายกทม.ตรวจสอบกันศาสตร์เสียงสุดอาคารพาณิชย์ย่านถนนดินสอนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณถนนดินสอเขตพระนครติดตามการดำเนินงานกรณีกันศาสตร์เสียงสุดภายหลังสำนักงานโยธาและสำนักงานเขตพระนครดำเนินการสำรวจและตรวจสอบสภาพอาคารเก่าในพื้นที่จนสามารถตรวจพบจุดเสี่ยงของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่เกิดเหตุการณ์กันศาสตร์พังถล่มและโครงสร้างอาคารโดยรวมยังมีความมั่นคงแข็งแรงอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำนักงานโยธาสำนักงานเขตพระนครและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการการทำงานเข้าดำเนินการหรือจัดเก็บและปรับปรุงส่วนกันศาสตร์ที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอย่างเร่งด่วนรวมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางตลาดกทม.กล่าวว่าการสำรวจและติดตามสภาพอาคารเก่าอย่างสม่ำเสมอถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจึงขอความร่วมมือเจ้าของอาคารและประชาชนร่วมสังเกตความผิดปกติอาทิรอยร้าวการแตกร่อนการเอียงตัวหรือการซุดตัวของโครงสร้างหากพบสัญญาณความเสี่ยงควรรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยเร็วเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่23 มิถุนายน 2569นะครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์ครับสวัสดีนะครับน้องอุ้ม
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านเลย
2: ค่ะยังนั่งคุยกับพี่บอล

0: อยู่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาที่บันบอกว่าล่าสุดมันเกิดขึ้นที่ไหนนะอุ้มก็เลยว่าอ่ะล่าสุดอุ้มเพิ่งคุยกับนายกสมาคมวิศวกรเนี่ยท่านก็บอกอยู่เลยว่าจะต้องไปตรวจสอบแล้วก็หน่วยงานภาครัฐต้องเทคแอคชั่นด้วยนี่พี่บอลบอกไม่มันมีที่ถนนดินสออีก
1: ใช่เมื่อเช้านี้เลย9โมงกว่านะฮะมันเป็นอาคารพาณิชย์ที่ไม่ได้มีคนอาศัยอยู่แล้วไอ้กันสาดคือลักษณะแบบเดียวกันเลยอ่ะที่เป็นกันสาดคอนกรีตอ่ะปูนยื่นออกมาแล้วมันก็แบบหักลงมาแบบเนี้ยแต่ว่ามันค้างอยู่บริเวณชั้น3ของตัวอาคารคือมันไม่ได้แบบร่วงลงมาสู่พื้นข้างล่าง
0: เมื่อวานที่คุยอ่ะก็ได้คือหนึ่งพี่บอลมาได้ความเชื่อมั่นได้หนึ่งอย่างว่ายังมีวิธีการในทางวิศวกรอะวิศวกรรมอะเขาสามารถที่จะเหมือนกับแก้ไขได้สามารถดูเฉพาะจุดได้ไม่ใช่ว่าตึกเก่าทั้งตึกต้องทุบทิ้งใหม่หมดต้องอะไรใดๆไม่ใช่
1: ใช่
0: คือเขาสามารถที่จะทำได้แต่เบื้องต้นเนี่ยฐานข้อมูลนะคะนี่คือสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐอะต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากๆเลยคือต้องการฐานข้อมูลทั้งหมดออกมาว่าตึกทั้งหมดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งทั่วประเทศอะค่ะมันมีกี่ตึกแล้วมันมีอายุการใช้งานเท่าไหร่แล้วในเบื้องต้นเนี่ยให้คนที่เป็นเจ้าของตึกหรือผู้ที่เป็นคนรับผิดชอบในขั้นที่หนึ่งเนี่ยให้ช่วยสังเกตแล้วก็อาจจะมีการส่งข้อมูลแล้วก็โคกันมาในเบื้องต้นก่
1: อ
0: นเพราะว่าในความเป็นจริงอะค่ะการเทคแอคชั่นของหน่วยงานเอกชนอะทำได้นะแต่ทำไมต้องถึงมือหน่วยงานเอกชนในเมื่อจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยเขาเป็นคนที่มีข้อมูลเหล่านั้นคำถามเนี้ยมันเกิดมาจากความกังวลเนี่ยเมื่อกี้ยังนั่งคุยกับพี่บอลหลังอย่างไม่เลยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังว่ามันเหมือนกับอยู่กับโชคชะตาอยู่กับฟ้าอยู่กับดิน
1: นั่นน่ะสิ
0: ว่าวันไหนมันจะเป็นดวงกุดของเรา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรู้สึกแบบนั้นไหมหลังจากที่มันมีข่าวมา2วันที่แล้วเนาะแล้วก็มาเมื่อเช้านี้ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันเลยแหละเพียงแต่รอบนี้โอเคก็ยังไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออะไรแต่ว่าเราสังเกตไหมซึ่งก็คุยกับน้องอุ้มเมื่อสักครู่ว่าจริงๆมันอาจจะมีแบบนี้มาตลอดเวลาอยู่แล้ว
0: แค่มันไม่ได้ร้ายแรง
1: ใช่
0: เท่ากับเคสที่เกิดขึ้นกับคุณลุง
1: เขาก็เลยซ่อมแซมกันไปตามเคสเหมือนกับที่พื้นที่นั้นอาคารนั้นหรือบ้านนั้นเขาอาจจะก็มีอะไรพังเสียหายก็ซ่อมไป
0: มันอาจจะเป็นการโทษแบบโทษฝนโทษฟ้าก็เป็นไปได้เนาะพี่บอลเนาะ
1: ก็
0: ช
1: ่
0: วงนี้ลมแรงมันก็เลยทำให้กันสาดมันพังลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้
1: ก็แล้วแต
0: ่ค่ะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเดินอยู่หรือว่าเรานั่งอยู่ในตึกเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีรอยร้าวมันร้าวแบบไหนร้าวแค่ไหนมันเหมือนกับตอนที่มันมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวอ่ะ
1: ใช่
0: แล้ววิธีการสังเกตคือร้าวรูปแบบไหนมันถึงจะอยู่ในเกณฑ์ของการเป็นอันตราย
1: จริงใช
0: ่หรือบางทีร้าวอยู่ข้างในสนิมมันจับอยู่ข้างในแต่ข้างนอกมันถูกฉาบใหม่ทาสีใหม่ปิดอยู่เราก็จะไม่ทราบและอีกอย่างนึงอ่ะอุ้มก็ถามท่านในมุมนายกสมาคมวิศวกรนะถามท่านในมุมของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงอ่ะอุตสาหกรรมวงการบันเทิงอ่ะคืออุ้มเคยมีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาเป็นคนหาโลเคชั่นของ Netflix ซึ่งอันนี้จะเป็นโซนยุโรปค่ะเจอกับเขาบนเครื่องตอนที่บินไปออสเตรียแล้วเขาชื่นชมมากโลเคชันของไทยถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้ลองนึกภาพถ้าคุณเคยดูมิวสิกวิดีโอของน้องลิซ่าที่ตอนนั้นเยาวราชบูมมากๆอ่ะ
1: ใช
0: ่แต่โลเคชันในมิวสิกวิดีโอมันไม่ได้มีแค่เยาวราชแล้วมันจะมีตึกเก่าๆอะค่ะซึ่งมันคือความบูติกมันคือความยูนิคมันคือความแบบมีเสน่ห์ที่ต่างชาติอะเขามองมาว่าโหโลเคชั่นของเมืองอยู่มันเจ๋งมาก
1: ใช
0: ่แล้วมันเป็นที่แหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักลงทุนต่างชาติที่เกี่ยวกับพวกซีรีส์ภาพยนตร์ต่างๆอะค่ะเขาชอบมากนะ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ถ้าเขามาแล้วนั่งถ่ายทายอยู่แล้วเกิดมีการแคร
1: ช
0: โครมตรงไหนเสียชื่อนะ
1: ถ้าเขารับทราบข่าวนี้ว่าอาคารเก่าของสมมุติเราโฟกัสมาในกรุงเทพมหานครเนาะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่นี่ถูกไหมแล้วถ้าเขารู้แบบนี้อ้าวอาคารที่เราเคยเล็งไว้มันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี
0: ้
1: ว่ามันจะเป็นอันตรายกับทีมงานหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการลงทุนกองถ่ายของเขาหรือเปล่าอย่าว่าแต่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงเลยเราเองซึ่งเป็นเจ้าบ้านพี่บอลชอบถ่ายรูปชอบสตรีทหรือช่างภาพในเมืองไทยหลายๆคนหรือแม้กระทั่งผู้เป็นผู้ประกอบการคาเฟ่หลังๆก็มักที่จะไปซื้อหรือไปเช่าอาคารเก่าในกรุง

0: เทพมหานครที่ตัวอาคารสถาปัตยกรรมอ่ะมันมีความทั้งแอนทิคและบูติกอ่ะเพื่อที่จะเอามาเป็นสไตล์ของคาเฟ่ความปลอดภัยล่ะ
1: นี่แหละสุดท้ายมันกลับไปที่ความปลอดภัยซึ่งมันสามารถที่จะการันตีได้ด้วยหน่วยงานภาครัฐพี่ลองคิดดูว่าถ้ามันมีความกังวลแต่หน่วยงานภาครัฐออกมาเทคแอคชั่นเร็วอ่ะว่าเรามีมาตรการที่จะป้องกัน1 2 3 4ยังไงเรามีมาตรการในการตรวจสอบ1 2 3 4ยังไงในกรณีที่ถ้าเกิดเหตุแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไข1 2 3 4ยังไงมันคลายความกังวลไปได้มากกว่าครึ่งเลยนะคะ
0: ค่ะคือเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าอาคารเหล่านั้นสมมุติเป็นอาคารพาณิชย์ของเอกชนถูกมั้ยฮะไม่ได้เป็นสถานที่ราชการเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอุ่นใจแล้วว่าโอเคเขาก็ไม่รู้ไม่ได้มีความเข้าใจในหลักวิศวกรรม
1: ค่ะ
0: เขาก็จะไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องตรวจสอบอาคารบ้านเรือนของเขาอย่างไรเพราะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าอาคารเนี้ยมันเก่ามากมัน40 50ปีหรือมันกี่หลาย10ปีก็ตามแต่นะครับก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องใช้คำว่าถึงเวลาสังคายนาก็ได้นะฮะน้องอุ้มครับเหมือนที่อีกเรื่องนึงวันนี้ที่เราจะพูดถึงเรื่องของค่าไฟทางที่มันไปรวมกับค่าบินไฟบ้าน
1: ค่ะ
0: โอ้
1: เมื่อวานกรี๊ดดังกับพี่เก๋ไปละ
0: เอาจริงๆเรา
1: คือมันเป็นความรู้สึกว่าคือจริงๆอ่ะอุ้มได้ฟังในรายการตั้งแต่เดวันที่ได้รู้อุ้มคิดว่าน่าจะถ้านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าไฟอะค่ะน่าจะไม่มีใครทราบเลย
0: ไม่มีครับไม่มีเชื่อเลย
1: แล้ววันนั้นน่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยท่านไปออกรายการคุณสรยุทธกรรมกรข่าวคุยนอกจอ
0: ครับ
1: ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอแล้วก็พูดขึ้นมาแล้วมันเป็นประโยคที่เหมือนรูปประโยคใหญ่อ่ะมันพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอัตราค่าพลังงานแล้วก็พูดถึงการประเมินเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เคยตั้งเอาไว้ว่าคนที่ใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเยอะแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความคุ้มค่าเพราะว่าบ้านเขาคนมันเยอะแต่ฉันไม่ได้รวยแต่นี่ฉันจ่ายไฟจ่ายค่าไฟแพงๆไม่ได้แปลว่าฉันมีฐานะแต่มันมีความจำเป็นอะไรต่างๆที่ตอนก่อนหน้านี้ที่เขาจะคิดอัตราไม่เท่ากันจำได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเวลาใช้ไฟเกินจากหน่วยเท่าไหร
1: ่ทีนี้ตอนนั้นมันเป็นการคุยกันในประเด็นนั้นว่ารัฐบาลฟังเสียงประชาชนนะแล้วก็มีการปรับกันนะแล้วคุณเอกนัทเนี่ยก็พูดแทรกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าทราบไหมว่าจริงๆแล้วไฟทางไฟถนนต่างๆเนี่ยมันก็รวมอยู่ในค่าบินค่าไฟของบ้านเรานะโอ้สะดุ้งเลยแบบหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าทั้งประเทศหรือหมายถึงเฉพาะในพื้นที่อาณาบริเวณของเราแล้วคำถามต่อมาที่มันป๊อปอัพขึ้นมาในหัวมันเชื่อว่าพี่บอลและคนไทยทั้งประเทศคิดเหมือนกันคืออ้าวคุณก็ได้ภาษีจากพวกฉันไปแล้วนี่นะแล้วไม่ได้เอาเงินก้อนนั้นไปจ่ายค่าไฟหรอกหรอ
0: เราก็รู้สึกแบบนั้นว่าอ้าวเนาะเราก็จ่ายภาษีก็แบบเต็มเน็ตเต็มหน่วยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วบางพื้นเอางั้นแปลว่าบางพื้นที่ที่มันมืดๆที่แสงมันไม่สลัวแปลว่าต่อไปนี้ฉันสามารถยกมือบอกได้นะสิว่าเงินฉันจ่ายไปแล้วจ้าไฟแล้วจ้ามาหรือยังแต่มันไม่ใช่ไงประเด็นมันคือฉันต้องจ่าย
0: ฉันต้องจ่ายรอ
1: ตอนไหน อยู่ในรายละเอียดค่าอะไร
0: ใช่เอาอย่างนี้ในเบื้องต้นคือเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับทางนักวิชาการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เข้าใจพื้นฐานเวลาที่เดี๋ยวเราสัมภาษณ์นักวิชาการเนี่ยจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเพราะว่าคุณณัฐมงคลนาวินซึ่งท่านเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและก็ยุทธศาสตร์สังคมเขาก็มีการมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่มาอธิบายนะฮะว่าจริงๆเนี่ยคือมันมีการกำหนดกลไกของการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าของไทยเราเนี่ยออกมาอยู่2มิติอยู่แล้วก็คืออย่างแรกไฟทางส่วนที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายกับจ่ายเนี่ยจ่ายเท่าไหร
1: ่
0: พูดง่ายๆก็คือมันมีชัดเจนว่าค่าไฟทางเนี่ยประชาชนต้องร่วมจ่ายแต่มันต้องแยกว่าไฟแบบไหนที่ต้องร่วมจ่ายหรือไม่ร่วมจ่ายนะครับพูดง่ายก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยมีการกำหนดสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลต่างๆในโควต้าไม่เกินร้อยละ10ของหน่วยงานจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ นะครับไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นก็อย่างเช่นไฟตามตรอกซอกซอยชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลและอบต.ไฟถนนสายรองถนนเชื่อมหมู่บ้านที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนแล้วก็ตามสะพานข้ามคลองอุโมงค์ในพื้นที่ท้องถิ่นนะครับส่วนจุดที่ไม่เกี่ยวหรือว่าหน่วยงานจ่ายเองไม่ได้หารกับประชาชนอันนี้ก็พวกไฟในสถานที่ราชการไฟในสวนสาธารณะที่มีการปิดรั้วกั้น

0: รอบขอบชิดของสวนสาธารณะนั้นไฟพวกประดับตามเทศกาลต่างๆไฟทางหลวงแผ่นดินเช่นพวกมอเตอร์เวย์ถนนสายหลักที่เชื่อมจังหวัดของกรมทางหลวง
1: เดี๋ยวนะแต่ว่าเท่าที่ข้อมูลเดี๋ยวผู้ชมผู้ฟังพี่บอลอ่านไปแล้วตกใจเท่าที่ข้อมูลที่ค้นคว้ามาไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนึงที่ท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานเนี่ยไฟตามเทศกาลต่างๆเนี่ยไม่เกี่ยว
0: ใช่
1: ไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวเนี่ยพอฟังอย่างนี้เสร็จปั๊บอ้าวเดี๋ยวนะมีอีกเหรอไฟเทศกาลต่างๆไฟอีเวนต์ต่างๆฉันก็ต้องจ่ายเหรอไม่ใช่นะคะมันคนละอันกันแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยในกระบวนการของการจ่ายค่าไฟเนี่ยมันจะมีย่อยลึกลงอีกนะพี่บอลที่มันมีการได้รับเว้นสิทธิ
0: ์นี่
1: การ
0: ได้โควต้าที
1: ่
0: จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีร้อยละของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่คือไม่รู้จะใช้ภาษายังไงเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: คืออย่างนี้คุณเอกนัทอ่ะบอกว่าตอนนี้ที่มันจะต้องพิจารณาเนี่ยนะคือค่าแอดเดอร์เขาเรียกว่าค่าสัญญาธาตุค่าพร้อมจ่ายค่าพร้อมจ่ายก็เหมือนกับคือถ้าพูดง่ายที่ผมเข้าใจอ่ะเหมือนสมมติว่าเราไปเช่ารถอะพี่บอล
0: ครับ
1: เราจ่ายค่าเช่ารถไปแต่เรายังไม่ได้ขับรถนะ
0: ครับ
1: แต่เราต้องจ่ายค่าเช่าไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่จะเป็นการประกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันต้องการที่จะขับรถฉันจะมีรถขับแต่หมายความว่ารถคันนั้นไม่ได้ถูกขับไม่ได้ถูกเคลื่อนที่เลยนะ
0: uh-huh. อ
1: ันเนี้ยมันคือค่าพร้อมจ่ายที่กฟผ.จะต้องจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าเอกชน
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็จะจ่ายอยู่ในนั้นด้วยจ้ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะกลุ่ม data center ที่คุณเอกนัทบอกว่าต้องมีการมาพูดคุยอีกครั้งนึงว่าไอเดี๋ยวเราจะมีการขยายไงที่บอกว่าเราจะมีการขยาย data center ต่างชาติเข้ามาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดแล้วอ่ะประชาชนจะได้กำไรหรือได้ประโยชน์หรือกลายเป็นว่าผู้ที่เสียค่าไฟก็คือพวกเรานี่แหละ
0: ก็ไอตัวที่เราบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือเขาเรียกว่าสิทธิ์ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่น้องอุ้มพูดไปถึงตรงนี้ซึ่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เทศบาลเนี่ยแต่มันมีโควต้าไงไม่เกินร้อยละ10นะฮะที่บอกทีนี้ไอ้ตัวร้อยละ10ที่ว่าเนี่ยมันจะถูกคิดเป็นจริงๆมันจำเป็นจะต้องใช้ศัพท์นี้เนาะต้นทุนดำเนินงานสาธารณะมันเป็นศัพท์ของเขาเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละมันจะไปคำนวณเฉลี่ยอยู่กับอัตราค่าไฟฐานนะครับก็คืออัตราค่าไฟก้าวหน้าต่อหน่วยที่เราจ่ายกันนี่แหละที่มันไม่ใช่ตัวค่า FT นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเลขเม็ดเงินแฝงก็คือตัวปริมาณไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในโควต้า 10% เนี้ยจะคิดเป็นประมาณ 2% ถึง 2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศแล้วมันก็จะมาหารเฉลี่ยออกมาจะตกอยู่ที่ประมาณ 10 ถึง 15 สตางค์ต่อหน่วยสมมุติว่าเรายกตัวอย่างนะครับคุณนัทยกตัวอย่างแบบนี้ว่าอ่ะคุณลองดูสมมุติว่าคุณใช้ไฟไปที่บ้านคุณเนี่ยอาตีซะ400หน่วย มันก็จะตกค่าไฟอยู่ประมาณ 1,600 ถึง 1,800 บาทไอ้เงินที่เราบอกที่ว่าจะต้องหารเฉลี่ยรวมทั้งประเทศที่ว่าเนี่ยมันเฉลี่ยกับการจ่ายค่าไฟทางสาธารณะเดือนนั้นจะอยู่ซ่อนอยู่ในค่าไฟนั้นประมาณ40ถึง60บาทฮะ
1: โ
0: อ้เราจ่ายค่าไฟไป 1,600 ถึง 1,800 ไอ้ค่าไฟที่มันซ่อนอยู่แบบหารเฉลี่ยจากไฟทางสาธารณะที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่ที่40ถึง60บาทซึ่งมันไม่น้อยเหมือนกันนะก็มันไม่น้อยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับทางนักวิชาการนะครับว่าเอ๊ะความจำเป็นในเรื่องนี้มันมีความจำเป็นอะไรบ้างที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้แฝงไปกับค่าไฟทางตามที่ว่านี้หรือถ้าสมมุติว่าไม่จ่ายแล้วเงินภาษีเขาเรียกว่าสมมุติว่าเอาค่าไฟซ่อนตัวนี้ออกมาไม่ได้เข้าไปคิดรวมไม่ต้องหารเฉลี่ยรวมและไอ้ภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอทำไมมันถึงมีหลักเกณฑ์นี้ขึ้นมาว่าจะต้องเอามาหารเฉลี่ยแบบนี
1: ้
0: อันนี้ก็คือเป็นคำถามง่ายๆสำหรับทุกคนที่คิดเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวน่าจะได้แนวทางอะไรที่เอาไปติดตามกันต่อในเรื่องนี้ได้บ้างนะครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องอ่ะน้องอุ้มแต่วันนี้อ่ะน้องอุ้มเชิญก่อนครับว่ามันมีเรื่องที่อยากต่อยอดอะไรอีก
1: คือจริงๆเดี๋ยววันนี้ที่เราจะคุยกับนักวิชาการเนี่ยค่ะจริงๆแล้วตัวของท่านเองเนี่ยท่านสนับสนุนในเรื่องของพลังงานทดแทนมาอยู่โดยตลอดและท่านพูดอยู่โดยตลอดว่าเราต้องมีการปรับโครงสร้างค่าไฟเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เราจ่ายค่าไฟอ่ะว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะไปนั่งดูในบิลค่าไฟที่เราจ่ายอ่ะว่าราย

0: การของการจ่ายอ่ะเราจ่ายค่าอะไรบ้างส่วนใหญ่มันก็จะดูว่าเราใช้กี่หน่วย
1: ถู
0: กไหมมันจะไปดูโดยรวมมากกว่าว่าครั้งนี้เราจ่ายเท่าไหร่มันมากกว่าหรือน้อยกว่าจากครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันมีทั้งค่าไฟที่เราใช้จริงมันมีค่าพร้อมจ่ายอย่างที่บอกไปแล้วว่าที่อุ้มเทียบกับการเช่ารถอ่ะมันมีค่าลงทุนมันมีค่าพลังงานสำรองมันมีค่าก๊าซมันมีค่าไฟฟ้าเอกชนซึ่งเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเหล่านี้มันถูกบวกเข้ามาในบินเท่าไหร่และถูกบวกมาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ครับมันเหมือนกับไปคือมันไม่ได้จะบอกไงมันไม่ได้เป็นการบวกแบบเอาเป็นก้อนหนึ่งเข้ามาตุ้มเข้าไปอ่ะแต่มันถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในนั้นแล้วที่ว่าเนี่ย
0: ก็อย่างน้อยๆค่ะคือมันทำให้เรารู้ว่าวันเนี้ยเรากำลังจ่ายค่าอะไรก็ไม่ทราบที่มันเยอะที่เรากี่หมื่นนะเป็นหมื่นล้านหรือแสนล้านนะที่ผ่านมาน
1: ั่นน่ะสิ
0: คือเยอะว่าอย่างน้อยๆก็ต้องขอบคุณคุณเอกนัทที่ออกมาเปิดเผยตอนนี้เพราะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆแกมันก็น้อยที่สุดอ่ะอย่างน้อยๆเราก็ได้ทราบอ่ะว่าที่ผ่านมาที่เราจ่ายอยู่อ่ะมันคือสิ่งที
1: ่คือเรา
0: ที่เราไม่เคยรู้ว่าเราต้องจ่ายด้วยหรอ
1: คือเรารู้สึกว่าสมมติว่าเราใช้ไฟ1หน่วยเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายตามจริงว่าโอเคฉันใช้ไฟ1หน่วยฉันก็จ่ายเงินไป1หน่วยอะไรอย่างงี้นะเอาแบบตัวเล็กง่ายๆที่สุดเลยนะง่ายที่สุดอีกแล้ว
0: ก็พี่ตะบันคิดดูว่าพื้นฐานที่เรารู้กันมาทั้งประเทศอะค่ะปิดไฟใช้ไฟให้น้อย อย่าเปิดแอร์นั่นแหละเป็นการประหยัดพลังงาน
1: ใช่
0: แต่ที่ไหนได้ประหยัดไปถึงที่สุดแล้วอะทำไมฉันไม่จ่ายค่าไฟแพงอยู่เลยนะ
1: ฉันก็จะมีไอตัวที่ซ่อนอยู่ตรงเนี้ยอีกนิดนึงอะ
0: ที่
1: ม
0: ัน
1: อยู่ในหน่วยที่เราใช้อยู่แล้วต่อให้ฉันจะประหยัดลดลงจากหน่วยปริมาณมากๆลงเป็นปริมาณน้อย
0: ๆ
1: แต่ไอหน่วยปริมาณน้อยๆที่เราใช้เรายังต้องจ่ายตรงนี้อยู่นะ
0: เดี๋ยวอุ้มจะถามอาจารย์ด้วยว่ากรณีที่ติดโซล่า
1: ครับ
0: ถ้าตอนนี้ที่รัฐกำลังรณรงค์อยู่เนี่ย มันจะสามารถที่จะช่วยเหลือได้มากน้อยเท่าไหร่คือถ้ามาวิเคราะห์สำหรับมวลรวมของประเทศเนี่ยอุ้มไม่ทราบแต่ว่าถ้าเกิดนับเฉพาะบ้านตัวเองเนี่ยมันดีขึ้น
1: คือ
0: หมายถึงว่าค่าไฟน้อยลงถูกลง
1: ใช่เอาง่ายๆแบบนี้ว่าถ้าน้องอุ้มหรือใครก็ตามประหยัดค่าไฟจะด้วยการติดโซล่าเซลล์หรือจะเพราะว่าประหยัดเพราะผิดไฟ
0: พี่ทำทุกทาง
1: ทำทุกทางที่ทำได้ แต่ไอ้หน่วยที่เราใช้ไปอะน้องอุ้ม
0: ค่ะ
1: อย่างไรซะมันจะมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว
0: คือเราเข้าใจได้นะถ้าเกิดเราใช้เท่าไหร่แล้วเราก็จ่ายเท่านั้น
1: ใช
0: ่แต่มันจะมีบางส่วนที่เราไม่ได้ใช้แต่เราต้องจ่ายด้วย
1: ไม่เข้าใจว่าเรามันยังไงอะเน
0: า
1: ะ
0: คือ
1: ม
0: ัน
1: จะเป
0: ็
1: นแหละเพราะว่ามันมีไฟส่องสว่างให้กับชุมชนน่ะใช่เราได้ใช้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็นั่นไงก็เอาแล้วเงินภาษีที่เราจ่ายไปเพื่อจะเอาไว้นู่นนั่นนู่นนี่หรือภาษีท้องถิ่นต่างๆอย่างเงี้ยไอ้แล้วมันไม่ได้รวมเรื่องนี้อยู่ด้วยเหรออ
0: ืม
1: แค่นี้เหรอ
0: เดี๋ยวเราคุยกันแน่นอนโอ้โหเบรกนี้กลายเป็นว่าเราคุยเรื่องค่าไฟแบบยาวๆเลยพี่บอลแต่มันมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาเตือนภัยกันใครชอบนวดบ้างคะ
1: จริงๆชอบแต่ไม่ค่อยไป
0: คืออยากให้ระวังเพราะว่ามันมีอยู่เคสหนึ่งที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยท่านออกมาเตือนเลยนะว
1: ่
0: าเป็นผู้ชายวัย54ปีเขาปวดเมื่อยต้นคออ
1: ุ้ย
0: แล้วพอเขาปวดประจำเช่นมันเป็นจุดประจำมันเป็นจุดที่สำหรับคนที่ทำงานเยอะๆหรือว่าบางทีก็เครียดหรือว่าด้วยท่าของการทำงานที่มันต้องค้างอยู่อย่างนั้นนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทานอาหารเย็นเสร็จปั๊บเขารู้สึกว่าเขาเมื่อยต้นคอก็เลยบอกให้ภรรยาเนี่ยมานวดให้หน่อยภรรยาก็ไปนวดพอนวดเสร็จปั๊บเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันตึงๆอ่ะมัน
1: ตึง
0: มันบอกมันแปลกๆมันเจ็บๆแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเขาก็ไปนอนปรากฏว่าพอเขาไปนอนเช้าวันรุ่งขึ้นอ่ะแขนขาข้างขวามันอ่อนแรงแล้วพูดไม่ได้เลยนะก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะปรากฏหมอวินิจฉัยว่าไงรู้ไหมภาวะเส้นเลือดคอฉีกขาดแล้วก็มีลิ่มเลือดอุดตันอยู่ทำให้สมองซีกซ้ายตายสมองตายพี่บอลใช่แล้วซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะคุณหมอบอกว่าเคสเนี้ยไม่ได้มีโรคประจำตัวนะแต่ภรรยาที่เขานวดให้อะเขาก็ไม่ได้รู้ไงว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดอันตรายหรือเปล่าก็คือนวดไป
1: มีเส้นมีอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองเนี่ยเขาเป็นคนออกมาเผยแพร่แล้วเอาผลเอ็กซเรย์ออกมาให้ดูด้วยนะพี่บอลคือเขาบอกว่าหลังจากที่นวดเสร็จแล้วอะค่ะมันจะมีช่วงระยะเวลาที่เล่าให้ฟังว่าเขานอนไปใช่ไหมแล้วตื่นเช้าขึ้นมาแล้วถึงจะมีอาการนั่นน่ะ
1: ครับ
0: พี่บอลทราบไหมว่าหมอเขามาดูในแผ่นเอ็กซเรย์อะค่ะแล้วมันมีสีดำปรากฏอยู่ในภาพตรวจอันนั้นอะ มันคือสมองขาดเลือดมาเกิน8ชั่วโมงแล้ว
1: อ๋อ
0: แล้ว8ชั่วโมงนั้นล่ะค่ะมันคือช่วงเวลาทองในการ

0: ักษาลูกโรคหลอดเลือดสมอง
1: ใช่ใช่เวลาสโตรกเนี่ยมันจะมีคือเขาเรียกว่านาทีทองของมันอ่ะ
0: ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผนังหลอดเลือดมันเกิดอาการปริแตกแล้วก็แยกชั้นภายในเลือดก็เลยเข้าไปข้างอยู่ในผนังหลอดเลือดแล้วก็เกิดลิ่มเลือดลิ่มเลือดนั้นนะคะมันก็เลยอุดตันเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองทำให้สมองซีกซ้ายมันขาดเลือดแล้วมันก็ตาย
1: อ
0: ันตรายมากนะคะคือการที่เราจะไปนวดเนี่ยทุกคนมันคนเขาต้องเรียนมา
1: ใช่ใช
0: ่เพราะฉะนั้นนะอย่านวดสุ่มสี่สุ่มห้าบางทีนวดคอด้วยตนเองเนี่ยมันเสี่ยงมากๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าใต้นิ้วมือของเราที่มันอยู
1: ่ใน
0: มันอยู่ในเส้นไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาเตือนภัยให้กับหลายๆท่านแล้วยิ่งโดยเฉพาะวัยทำงานอย่างเราอ่ะเนี่ยลองนวดเองอ่ะพี่บอลเชื่อไหมว่าในความเป็นจริงอ่ะมันมีจุดตายอยู่นะ
1: ใช่
0: ตรงแถวๆคอเนี่ยระวังค่ะ
1: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในทุกๆหลายๆอย่างเลยนะฮ
0: ะ
1: เรามาในสุขภาพอีกอย่างนึงกับการกินข้าวกันดีกว่านะฮะที่เราอยากจะแนะนำคาชิว่า RC1804 ซึ่งเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะครับมีไอเทมลับนะครับเพราะว่ามันมีซึ่งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำอันนี้ก็คือดีต่อสุขภาพตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดนะฮะ6ฟังก์ชันจบในเครื่องเดียวก็คือหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กและมั่นใจกับมาตรฐานมอกรับประกันนาน1ปีเต็มด้วยนะครับโปรโมชั่นวันนี้เหลือ990 บาทเท่านั้นนะครับแถมฟรีอีก2รายการคือที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่สนใจโทรนะครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปแมเนียครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาถามผู้ที่เชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการที่พูดถึงเรื่องของพลังงานมาโดยตลอดเกี่ยวกับค่าไฟทางที่มันมารวมอยู่กับค่าไฟบ้านของเราเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะแก้ไขกันได้ยังไงสักครู่เดียวค่ะ
1: สักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าติดตั้งไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติ๊กล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาที่แชร์เล่าข่าวเด็ดของวันนี้กันนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อกี้ดูจากไลน์ของกลุ่มเพื่อนๆซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ฟังอ่ะดูจากลักษณะงานที่คงไม่ได้ฟังรายการเราจัดอยู
0: ่
1: แต่กลายเป็นว่า
0: คุยเรื่องเดียวกัน
1: คุยเรื่องเดียวกันคือพูดเพื่อนบอกว่าวันนี้เป็นข่าวที่สะเทือนใจมากเลยเราก็นึกว่าเรื่องอะไรค่าไฟกับกระบวนการโกงข้อสอบ
0: อ๋อใช่เดี๋ยวกระบวนการโกงข้อสอบเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังแต่ว่าเบรกนี้เราจะชวนทุกคนมาคุยกันว่าไฟถนนไฟสาธารณะไฟส่องสว่างตามชุมชนสวนสาธารณะหรือว่าพื้นที่ที่มันเป็นส่วนรวมเนี่ยมันไม่ได้มีบินแยก

0: ให้ประชาชนเห็นโดยตรงแต่สุดท้ายมันมีต้นทุนที่คนจะต้องจ่ายซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่ต้องจ่ายนั้นมันมาอยู่ในบิลบ้านเรา
1: ใช่
0: คือสรุปคือเราต้องจ่ายไฟให้กับสาธารณะด้วย
1: ครับคือเราเข้าใจว่ากฎเกณฑ์มันออกมา1แต่ว่าเราก็อยากรู้ด้วยอย่างแรกเลยว่าเอาแล้วทำไมอ่ะเราไม่เคยรู้กันมาก่อนทำไมถึงไม่มีใครพูดแบบออกมาคือมันมีอยู่ในหลักการของมันนั่นแหละใช่
0: ค่ะ
1: แต่การสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ว่าตลอดเวลาที่เราใช้ไฟมามันมีอันเนี้ยแฝงอยู่ในนั้นนะแบบเนี้ยเราคุยกับทางนักวิชาการดีกว่าไหมฮะ
0: ได้ค่ะ
1: ศาสตราจารย์ดร.พรายพลคุ้มทรัพย์นะครับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้านพลังงานอาจารย์ทราบเรื่องนี้มาก่อนไหมคะ
2: ก็ทราบครับ
0: จ
2: ะเป็นวิธีคิดค่าไฟก็เรียกตั้งแต่โครงสร้างค่าไฟในช่วงเริ่มแรกเลยก็คือก็เรียกไฟฐานนะค่าเป็นค่าไฟพื้นฐานนะก่อนที่จะมี FT อะไรต่างๆเนี่ยการคิดค่าไฟพื้นฐานเนี่ยก็คือว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงไฟฟ้าของ
0: สาธารณะ
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: โอเคไฟฟ้าแสงสว่างนะเฉพาะแสงสว่างครับผม
0: ค่ะถ้าจะรบกวนอาจารย์อธิบายได้ไหมคะว่างั้นหมายความว่าสิ่งที่หลายๆ คนไม่ทราบว่าในบินค่าไฟส่วนตัวของแต่ละคนในแต่ละบ้านเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องจ่ายมันคือการจ่ายอะไรบ้างที่เราเพิ่งจะทราบกันในวันนี้ส่วนใหญ่
2: โอเคก็เรื่องถ้าเฉพาะเรื่องของไฟสาธารณะเนี่ยนะไฟแสงสว่างเนี่ยวิธีคิดของเขาคือว่าเขาจะให้เรียกว่าเป็นโควต้าไฟฟรีก
0: ็
2: คือพูดง่ายคือไม่มีคนจ่ายโดยเฉพาะนะวิธีการคิดโควต้าก็คือว่าเป็น 10% ของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้โดยผู้ใช้ประเภทที่อยู่อาศัยแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กในพื้นที่นั้นในพื้นที่นั้นก็เป็นยกตัวอย่างเช่นอบต.หรืออบจ.หรือว่าถนนหลวงสายโน้นสายนี้เนี่ยเขาก็จะคิดว่าโอเคผู้ใช้ประเภท2ประเภทนะบ้านเรือนกับธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่ใช้ไฟ100นึงสมมุติ10ส่วนเนี่ยก็คือโควต้าที่ทางการไฟฟ้าก็ให้ใช้ฟรีว่างั้นดีกว่าแต่จริงๆแล้วฟรีก็คือหมายความว่าไม่มีคนใดคนหนึ่งจ่ายแต่ว่ามันต้องมีภาระที่ต้องไปผลักให้ใครใช่ไหมภาระอันนี้ก็คือมาผลักให้กับ
0: พวกเรา
2: ผู้ใช้ไฟทุกประเภทว่าดีกว่า
1: แล้วมันจะเรียกว่าเป็นโควต้าใช้ฟรีได้ไงอาจารย
2: ์ฟรีในที่ก็หมายความว่าไม่มีคนใดคนหนึ่งจ่ายว่าดีกว่าแต่ยังที่ผมว่าแหละมันก็ความรู้แปลกๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีคิดแต่ว่าก็ได้แค่ 10% ของปริมาณการใช้ของบ้านเรือนธุรกิจขนาดเล็กเพราะเขาถือว่าผู้ใช้สองฝ่ายเนี่ยสองประเภทเนี่ยได้ประโยชน์จากไฟสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยเอาที่เป็นเกสอ่ะบอกว่าเอ๊ะถ้าพื้นที่หนาแน่นเนี่ยคนอยู่หนาแน่นเนี่ยก็ให้ไฟฟรีเยอะหน่อยแต่จริงๆไม่ฟรีนะอย่างที่จะคุยกันเนี่ยวิธีสักภาระก็คือเอาไปให้ทุกคนเนี่ยถัวเฉลี่ยทั้งทุกประเภทอ่ะว่างดีกว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเดียวนะโรงงานอะไรต่างอะไรพวกนี้ก็ต้องรับภาระนี่เป็นตามสัดส่วนด้วยวิธีคิดแบ่งงานส่วนที่เกินโควต้าส่วนที่เกินโควต้าเจ้าของพื้นที่จะต้องจ่ายเจ้าของพื้นที่ก็คืออบต.อบจ.หรือถ้าเป็นทางหลวงก็เป็นกรมทางหลวงถ้าเป็นทางหลวงชนบทก็กรมทางหลวงชนบทเป็นคนจ่าย
1: ครับ
2: วิธีคิดก็เป็นอย่างนั้นครับ
0: แล้วมันแยกสัดส่วนกับเงินภาษีที่เขาต้องจ่ายกับเงินที่มันจะต้องอยู่ในบินค่าไฟของเรายังไงล่ะคะอาจารย
2: ์ก็ส่วนที่เป็นโควต้าฟรีอ่ะไอ้ 10% น่ะที่ผมบอกวิธีการคิด 10% นั่นนะก็จะอยู่ในเป็นภาระของต้นทุนทุกคนทุกคนผู้ใช้ไฟทุกรายว่างั้นดีกว่านะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะซึ่งผมก็เข้าใจว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเนื่องจากมันต้องเฉลี่ยสำหรับทุกคนเนี่ยภาระของแต่ละคนก็จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกพูดตามตรงไม่ได้มากเท่าไหร่
1: แล้วทำไมอันนี้เป็นคำถามที่ประชาชนหลายคนสงสัยว่าอ่ะภาษีต้องจ่ายภาษีท้องถิ่นต้องจ่ายทำไมเขาถึงไม่เอาไอตัวภาษีที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยไปเป็นไอค่าเฉลี่ยหารในโควต้า 10% ที่บอกว่าใช้ฟรีไม่มีผู้จ่ายเฉพาะเนี่ยทำไมไม่เอาเงินภาษีตรงนั้นไปจ่ายทำไมต้องคิดแยก
0: ทำไมยังมาเบียดอยู่ในค่าไฟบ้านเราอีก

0: เหรอคะอาจารย
1: ์ก็เรื่องภาษีกับเรื่องค่าไฟเนี่ยมันต้องแยกกันคิดแต่ว่าดีกว่าใช่ไหมภาษีเนี่ยทุกคนต้องจ่ายเพื่อที่จะได้รับบริการสาธารณะว่าดีกว่าบริการสาธารณะก็จริงอยู่อะบริการสาธารณะบางส่วนเนี่ยก็คือไฟ
0: ค
1: ่ะไฟฟ้าเนี่ยใช่ก็ไฟฟ้านี่จริงๆก็ต้องจ่ายเหมือนกันไงก็อบต.อบจ.ก็ต้องจ่ายถ้ามันเกินโควต้าไอ้ 10% ที่ว่าเนี่ยก็ต้องจ่ายซึ่งไอ้ส่วนเนี่ยเขาก็พอมาจากภาษีนะว่ากันดีกว่า
0: อาจารย์ค่ะอันนี้คือมัน
1: จริงๆก็ต้องจ่ายเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วภาษีที่เขาใช้นั่นแหละก็คือภาษีที่เอาไปจ่าย
0: อันนี้คืออาจารย์ขออนุญาตถามค่ะว่าถ้าวิธีคิดเนี่ยคือหมายถึงว่ามันเฉลี่ยหมดทั้งประเทศหรือว่าในแต่ละบ้านที่จ่ายมันก็คือเฉพาะในพื้นที่นั้นๆ
1: สิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นโควต้าฟรีเนี่ย
2: ครับ
1: ผลักภาระไปให้ทุกคนทุกประเภทผู้ใช้ไฟทุกประเภทคร
2: ับ โอ้เข้าใจแล้วอย่างงั้นสมมุติว่าเราคิดเป็นตัวเลขง่ายๆเป็น100ไอ้ตัว 10% โควต้าเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นโควต้าใช้ฟรีแต่มันจะต้องจ่ายเพราะไม่มีผู้จ่ายเฉพาะก็เลยเอาไปหารทั้งเฉลี่ยทั้งประเทศส่วนไอ้ 90% ที่จะต้องจ่ายอันนั้นแหละคือเงินภาษีที่เราจ่ายไปอีกก้อนนึงอยู่แล้วที
1: ่ถูกต้องครับ
0: โอเคนี่เดี๋ยวก่อนนะต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ไม่ใช่ตัวแทนที่มาเก็บค่าไฟของเรา
2: อาจารย์อธิบายให้เราฟังถึงโครงสร้าง
1: อธิบายวิธีคิดก็ลอจิกหรือเหตุผลก็คืออย่างที่ว่าแหละมันต้องมีคนรับภาระอยู่แล้วว่า
2: ใช่ใช
1: ่เขาก็เลยบอกว่าตัดสัก 10% แล้วก็บอกว่าเฉลี่ยเท่าการทั่วประเทศไม่ต้องไปบอกว่าพื้นที่ไหนยังไงหรอกแต่ว่า
0: ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เกินนั้นเนี่ยแต่ละผู้ที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่จะต้องรับภาระลอจิกหรือว่าเหตุผลเป็นอย่างนั้น
0: เฟสนี้มันคิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะอาจารย
1: ์โอ้ยหลายปีหลายจะผมว่าจะหลายสิบปีแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนทราบเท่าไหร่
2: ไงคือคำถาม
1: ในการคิดแต่ละครั้งเมื่อมีการศึกษาเนี่ยมันก็จะมีเป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้คือล่าสุดแต่นี่คือสูตรล่าสุดแต่ละปีแน่นอนมันก็อาจจะเปลี่ยนกันไปแต่ว่าภาระก็มักจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือมีไฟฟรีซึ่งจริงๆก็ไม่ฟรีอย่างที่ผมว่านะ
0: ค
1: ือเป็นภาระของทุกคนเฉลี่ยเท่าๆกันอะไรเงี้ยนะบางช่วงอาจจะ 10% บางช่วงอาจจะ 20% ก็แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็ประมาณ 10%
2: ครับอาจารย์แล้วอาจารย์พอจะเดาได้ไหมว่าแล้วทำไมประชาชนส่วนใหญ่หรืออาจจะแทบจะทุกคนเลยถ้าไม่ใช่แวดวงวิชาการเหมือนอาจารย์หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานทำไมไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยอะมันไม่มีการสื่อสารหรือเพราะอะไรทั้งที่มันก็เป็นระเบียบที่มันก็ชัดเจนในการที่จะคำนวณแบบนี้อาจารย
1: ์ครับก็ไม่แน่ใจ
0: บอกแล้วว่าอาจารย์ไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาล
1: คือที่ผมทราบเพราะว่าผมเคยมีส่วนร่วมในการศึกษาเวลาศึกษาว่าจะปรับโครงสร้างค่าไฟยังไงเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มคนไปศึกษาในรายละเอียดแล้วก็จะดูเอ้ยไฟสาธารณะเนี่ยจะคิดยังไงเราก็มักจะไปดูอ๋อในอดีตก็คิดเป็นยังไงในประเทศอื่นก็คิดเป็นยังไงแล้วก็ใช้หลักการที่หลายประเทศก็ใช้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บ้านเราก็ใช้มานานแล้วกว่าดันติหลายสิบปีแล้ว
0: ประเทศอื่นก็เขาก็ทำแบบนี้หรอคะ
1: ประเทศอื่นก็เหมือนกันนะประเทศอื่นก็เหมือนกันก็คือว่าคือเนื่องจากมันเป็นสาธารณะไงมันไม่รู้ว่าใครเป็นคนใช้หรือได้ประโยชน์โดยตรงอะว่างี้ดีกว่านะเขาก็เลยจะบอกเอ้ยทั้งนั้นก็เฉลี่ยเท่าๆกันสิแต่ว่ามันก็ทุกคนก็ไม่ได้ต้องรับภาระหมดนะเพราะว่าคนในพื้นที่ก็ได้รับประโยชน์มากหน่อยก
0: ็
1: ต้องถึงบ้างยังมีโควต้าว่าเอาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะส่วนที่เหลือเนี่ยคนในพื้นที่ก็จะต้องรับภาระครับ
0: อาจารย์ค่ะทีนี้ถ้าเกิดอยู่ในบินเนี่ยดูในบินเนี่ยมันอยู่ในตรงไหนอะคะอาจารย
1: ์อ๋อไม่มีฮะไม่มีมันไม่ปรากฏออกมาแยกชัดเจนมันอยู่ในก็เรียกไฟฐานน่ะตาไฟผ้าไฟข้าวไฟพื้นฐาน
2: คือมัน
1: แต่ว่า
2: ไ
1: ม่มีแยกเข้ามาครับไม่มีแยกเข้ามาครับ
0: มันมีชาวบ้านที่เขาไม่ทราบหลายคนเลยค่ะอาจารย์แล้วเขาก็เรียกร้องเลยอ่ะว่าถ้าเขาไม่ทราบแบบนี้เขาสามารถที่จะแบบเหมือนเรียกเงินคืนได้ไหมในเมื่อเขาไม่เคยทราบเลยหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ในความเป็นจริงมันคือสามารถที่จะอธิบายเขาได้ยังไงให้เขาเข้าใจได้ในจุดนี้คะอาจารย์คะ
1: ก็หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคือผมยังไม่ค่อยเห็นตัวเลขชัดๆน
0: ะ
1: แต่ว่าผมคาดว่าตัวเลขนี้เนี่ยไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการเฉลี่ย
0: สิ่งนี้ก็เยอะอยู่นะคะอาจารย์
2: ใช่เพราะว่าผมดูจากคนที่เขาคำนวณมาเนี่ยสมมุติว่า

0: เราจ่ายค่าไฟไปประมาณสัก 1,600 ถึง 1,800 ต่อเดือนเนี่ยมันจะคิดออกมาไอ้ตัวที่มันซ่อนอยู่เนี่ยถึง60บาทเลยนะอาจารย์มันก็ไม่น้อยนะสำหรับบางบ้านใช่ไหมอาจารย
1: ์67บาทเลยเรื่อย
0: 60บาท
2: ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: 60บาท
2: ค่ะ
1: อ60บาทจาก 1,000 กว่าบาทใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆ
2: นี่บ้านเดียวอ่ะค่ะอาจารย์เยอะอยู่นะคะอาจารย์ค่ะ
1: ก็พอสมควรอยู่แต่ก็ไม่

0: ยากอะอย่างที่ว่าเนี่ยน
1: ะ
0: เวลาคุณฟังผมบางทีแต่มันต้องยุ่งถึงขนาดนี้เขาก็เลยไม่ค่อยได้อธิบายเท่าไหร่นะ
1: จริงๆถ้าอธิบายมันก็เจ็บแต่จบนะคะอาจารย์ที่ผ่านมาเราเจ็บโดยที่เราไม่ทราบเลยอาจารย์ค่ะทีนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเราตั้งต้นกันไว้ว่าเราอยากจะสังคายนาในโครงสร้างของค่าไฟตรงนี้จริงๆอาจารย์ก็เหมือนเป็นจุดยืนเป็นตัวตั้งตัวตีมาสักพักนึงแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอาจารย์มองยังไงคะอยากจะให้มันเปลี่ยนไปในทิศทางไหนยังไงคะอาจารย
0: ์โอ้ยคือเรื่องโครงสร้างค่าไฟเนี่ยมันถึงเวลาสักทีที่จะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องไอ้เรื่องไฟสาธารณะที่เราคุยกันจะเป็นอย่างเดียวนะฮะมันมีค่าไฟอีกหลายๆประเภทที่จะต้องมีการปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการใช้ไฟบางประเภทที่จะมีลักษณะค่อนข้างใหม่ว่าอย่างนี้ดีกว่านะเพื่อที่จะทำให้การใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ผมไม่อยากลงรายละเอียดนะก็เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าบางประเภทเนี่ยเขาสามารถที่จะคล้ายๆว่าชี้แนะให้คนใช้ในช่วงเวลาที่การใช้เนี่ยมันไม่ค่อยมากก็คือทำให้ระบบการผลิตไฟเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นว่างั้นดีกว่าเพราะนั้นค่าไฟที่ดีเนี่ยมันควรจะกระตุ้นในเรื่องนี้ควรจะมีแรงจูงใจให้คนใช้ไฟอย่างประหยัดมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนเนี้ยยังไม่มีอยู่ในโครงสร้างค่าไฟในปัจจุบันเพราะนั้นก็ควรจะต้องมีนะฮะควรจะต้องมีการศึกษาให้มีจะมีเท่าไหร่ไงก็ว่าไปอันที่สองก็คือเรื่องของการซื้อขายไฟระหว่างผู้ใช้ด้วยกันนะว่าในกรณีผู้ใช้ด้วยกันนะผู้ใช้รายใหญ่อาจจะผลิตเองใช้เองเหลือแล้วก็ไปขายให้กับผู้ใช้ไฟรายเล็กอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยยอมนะก็อันนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้มีการซื้อขายไฟระหว่างกันและกัน
2: เดี๋ยวนะครับที่ไม่ยอมไม่ใช่ไฟ
0: ก็คือภาครัฐแต่ว่าดีกว่าภาครัฐเนี่ยเพราะว่ารัฐเป็นคนดูแลในเรื่องค่าไฟอะไร
2: ก็ไม่ให้เอกชนมาขายกันเอง
0: ใช่ด้วยเหตุผลบางประการผมไม่อยากจะลงรายละเอียดแต่ว่าโอเค
2: ครับเนี่ยเข้าใจได้ครับอาจารย
0: ์ห้ามว่าไอ้กว่านะจะมาปลอดภัยบ้างเรื่องคุ้มไม่คุ้มเรื่องอะไรแต่อะไรพวกนี
2: ้
0: แต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้
2: ม
0: ีไอ้ส่วนเนี้ยค่าไฟในส่วนเนี้ยก็ยังไม่มีการศึกษาว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ยังไงควรจะมาคิดค่าสายเพราะว่ามันต้องบางทีมันต้องส่งผ่านสายของการไฟฟ้าของเขาเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาคหรือแม้กระทั่งฝ่ายผลิตเนี่ยต้องไปใช้สายของเขาจะมีการคิดค่าสายด้วยอย่างนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาเนี่ยรวมทั้งการใช้ให้การคิดค่าไฟสาธารณะอีกเหมือนกันเนี่ยที่เราพูดกันเนี้ยว่าโอเคมันเหมาะสมไหมก็อาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องมาดูแล้วว่าตกลงใครควรจะรับภาระเท่าไหร่ยังไงอะไรก็ว่าไปเนี่ยควรจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดซึ่งมันสมควรที่จะต้องมีแล้วอ่ะควรจะต้องมีการศึกษาใหม่และรอบใหม่เพราะว่ามันหลายปีแล้วผมว่าจะสัก10กว่าปีด้วยซ้ำไปที่ยังไม่มีการศึกษาอันนี้เลย
2: โอ้แล้วก็ลากยาวมาแล้วถ้าเกิดเราเริ่ม
0: ยาวมาเยอะครับ
2: เริ่มตอนนี้ได้จริงสมมุตินะฮะมันจะต้องใช้เวลาสักกี่ปีอาจารย
0: ์ก็ประมาณไม่เกินปีเนี่ยผมว่าศึกษาไม่น่าจะเกินปีมันก็ได้ออกมาแล้ว
2: เออจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแบบใช้เวลายาวนานเลยถ้าเกิดเริ่มทำมันก็ได้เลย
0: ไม่นะการศึกษาไม่ได้ต้องใช้นานถึงขนาดนั้น
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะดูว่าต้นทุนเป็นยังไงในอนาคตเพราะมันจะต้องมีการลงทุนเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องสายส่งเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะ
2: คร
0: ับ และสองก็คือจะมีผู้ใช้รายใหม่รายใหญ่ไอ้ที่เราคุยกันเรื่อง data center เนี่ยdata center ก็จะเป็นผู้ใช้ใหม
2: ่
0: ที่เป็นผู้ใช้รายใหญ่ขึ้นมาไอ้พวกนี้อาจจะมีค่าไฟพิเศษรวมทั้งไฟบางประเภทเนี่ยเป็นไฟก็เรียกไฟสะอาดไฟที่มาจากพลังงานที่สะอาดที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลยกตัวอย่างก็อาจจะมีค่าไฟเฉพาะส่วนนี้เป็นพิเศษอย่าง
1: น
0: ี้เป็นต้น
1: อาจารย์ขออนุญาตแวะถาม Data Center หน่อยค่ะว่าตอนนี้บ้านเราคือมันพร้อมสำหรับการรองรับต่างชาติที่จะเข้ามาแล้วหรือยังแล้วในขณะเดียวกันถ้าเข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยคนที่ต้องรับภาระจริงๆมันคือใครอะคะเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมจริงๆอะคะอาจารย์
0: เพราะความพร้อมในระดับหนึ่งเนี่ยเรายังมีเรามีเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาในช่วงประมาณ10ปีเนี่ย ไฟฟางเราเนี่ยยังเหลือว่าไงค่ะยังมีกำลังการผลิตที่เหลือใช้

0: เพราะนั้นไอ้พวกประเภทแต่ถ้าเสร็จที่มันใช้ไฟเยอะๆเนี่ยมันก็เลยเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเข้ามามากๆในอนาคตเนี่ยก็จะไม่พอไงไอ้นี่เออต้องมีการศึกษาต้องมีการขยายกำลังการผลิตหรือไม่ยังไงอะไรต่ออะไรสาระอยู่ที่ใครใครก็ต้องอยู่ที่ไอ้เจ้าของ data center อันเนี้ยนะเริ่มผลักภาระให้ผู้ใช้รายอื่นไม่ได้
1: ค่ะ
0: ก็ต้องมีการศึกษาอย่างที่ผมว่าแหละว
2: ่
0: าเออเรื่องค่าไฟสำหรับ data center โดยเฉพาะเนี่ยคุณจะต้องคิดยังไงอะไรต่ออะไรเพราะว่าเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือ1ใช้ไฟเยอะจริงๆไม่ใช่ไฟอย่างเดียวนะน้ำก็ใช้เยอะด้วยและที่สองก็คือในdata center บางประเภทเนี่ยเขาผลิตไฟเขาใช้เองก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: และที่สามก็คือ data center หลายส่วนเนี่ยเขาต้องการพลังงานสะอาดไฟฟ้าที่สะอาดเพราะนั้นมันจะมีความพิเศษในลักษณะเนี่ยก็ต้องศึกษาให้เขาว่าถ้าเขาเข้ามาต้องคิดเท่าไรยังไงเรื่องสายส่งเป็นยังไงเรื่องอะไรต่ออะไรเป็นยังไงครับก็จะมีรายละเอียดตรงจุดนี้ครับ
1: อาจารย์เมื่อกี้ขอโทษนะพี่บังค่ะเมื่อกี้อาจารย์แตะไปที่น้ำเพิ่งทราบว่าจริงๆอ่ะมันมีค่าสูบน้ำด้วยเหรอคะอาจารย์ที่เขาคิดค่าไฟเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ค่าอะไรนะ
1: ค่าสูบน้ำเวลาที่
2: ค่าไฟสูบน้ำ
0: เขาก็แน่นอนสิถ้าเขาต้องใช้ไฟในการสูบน้ำก็ต้องเสียค่าไฟสิ
2: อาจารย์แล้วอย่าง
1: ค่ะอาจารย์อาจารย์ตอบได้เลยค่ะ
0: นะเพราะว่ามันต้องการการหล่อเย็นค่อนข้างมากเพราะ data center นี่มันแบบมันเครื่องมันทำงานตลอด24ชั่วโมงอ่ะแล้วความร้อนเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีน้ำไว้หล่อเย็น
2: ครับ
0: ถ้าไม่มีอย่างอื่นหล่อนะก็ต้องใช้น้ำ
2: ต้องใช้น้ำแล้วในกรณีแบบนี้สมมุติว่าเขาใช้พลังงานสะอาดแล้วเราจะมีการศึกษาเพื่อที่จะคิดค่าไฟที่แยกประเภทของพลังงานออกมาแบบเนี้ยมันจะต้องแยกย่อยออกไปไหมฮะว่าเป็นผู้ใช้รายใหญ่กับผู้ใช้ไฟบ้านทั้งที่เป็นพลังงานสะอาดเหมือนกัน
0: อ๋อต้องแยกครับต้องแยกกันอย่างชัดเจนนะเพื่อไม่ให้มันจะมันมาตกอยู่กับผู้อื่นว่าไงดีกว่
2: า
0: เพราะรายใหญ่บางทีส่วนที่ดีของเขาก็คือมันมีเขาเรียกอีโคโนมีออฟสเกลมันมีความประหยัดในทางขนาดคือมันใช้ยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยตอนหน่วยเนี่ยต้นทุนมันจะลดลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันใหญ่มากจนเกินไปมันก็จะไปกินที่คนอื่นเขาอ่ะว่ามันทำให้คนอื่นก็อาจจะเดือดร้อนไอ้ตรงนี้ก็ต้องมีการศึกษา
2: ครับ
1: อาจารย์คะที่ผ่านมาอาจารย์ค่อนข้างจะมีโอกาสได้ไปให้ความรู้ในเรื่องของปัจจัยที่มันจะมีผลเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าบ้านเราก็คือพวกภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆคราวนี้พอมันมีความไม่นิ่งของฝั่งตอนออกกลางอะค่ะอาจารย์ณตอนนี้อาจารย์คิดว่าประเทศไทยตั้งรับเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าจริงๆแล้วมันควรที่จะเพิ่มมาตรการหรือโครงสร้างอะไรในการรองรับความไม่แน่นอนในอนาคตอีกคะอาจารย์คะ
0: อ๋อนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วก็เป็นแผนเรามาโดยตลอดแล้วก็จริงๆก็เป็นแผนที่เขาเรียก PDP เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือแผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ยังทำไม่เสร็จสักทีอันนี้เป็นอีกการหนึ่งที่ยังไม่เสร็จสักทีควรจะต้องทำให้เสร็จ
1: เป็นแผนแม่บทระยะยาวที่มันยาวมากเลยอาจารย์
0: ยาว20 ปีครับ
2: ครับครับ
0: 20ปีหมายว่าเราวางแผนไป20ปีนะไม่ใช่ใช้การศึกษาวางแผน20ปี
2: ครับอาจารย
0: ์อันนี้ก็คือแผนที่เราจะหันไปใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นแล้วก็ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะยิ่งน้ำมันกับแก๊สธรรมชาติและสารพิษ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งนอกจากจะสกปรกแล้วเนี่ยเราต้องพึ่งพาการนำเข้ามากด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็ผมว่ามันเป็นความการเตรียมพร้อมที่จะทำให้เราหลีกเลี่ยงหรือลดให้ปัญหาที่จะต้องไป
1: เจอกับอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้
0: นะโดยเฉพาะยิ่งในภูมิภาคที่มันมีความ
2: ผันผวนนะจ
0: ๊ะไม่แน่นอนนะไม่มีเสถียรภาพบางทีก็สู้รบกันราคาน้ำมันแพงขาดแทนบ้างอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยตอนในอนาคตเราก็หวังว่าถ้า20ปีถ้าเราทำแผนได้เนี่ยเราก็จะตึงขายพวกน้ำมันแก๊สธรรมชาติที่มันผ่านในช่องแคบโพมูสเนี่ยน้อยลงไปครับในความเดือดร้อนก็จะมีน้อยคร
2: ับ เอออย่างนั้นผมขอปิดด้วยคำถามที่เราตั้งกันมาตอนแรกเลยว่าไอ้คำว่าการสังคายนาเรื่องของค่าไฟต่างๆเนี่ยโดยสรุปแล้วในความคิดเห็นของอาจารย์การคิดค่าไฟทางรวมกับบินค่าไฟบ้านเนี่ยจริงๆมันใช้หลักการแบบนี้ต่อไปได้ไหมฮะ
0: ก็หลักการนี่ผมว่าน่าจะใช้ได้นะเพียงแต่ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์โควต้าฟรีก็ตามหรือวิธีการคิดออกมาเป็นต้นทุนลักษณะต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้เวลาในการใช้อะไรต่างๆพวกนี้คงจะต้องมีการปรับปรุง

0: โอเคพอเข้าใจได้คือด้วยหลักการก็ยังคงใช้ต่อไปแต่อาจจะปรับปรุงในรายละเอียด
1: เชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันต้องมีคนรับภาระสักฝ่ายนึงอ่ะจะไม่เป็นแบบเฉลี่ยทั้งหมดก็อาจจะเป็นจุดเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เลยแต่หลายเพียงแต่ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ใครจะรับมากน้อยแค่ไหนวิธีการคิดจะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะต้องไปลงดูในรายละเอียด
2: อาจารย์30วิสุดท้ายค่ะนอกเหนือจากเรื่องที่เราเพิ่งทราบกันมีเรื่องอะไรที่อาจารย์ทราบแล้วคนไทยยังไม่ทราบอีกไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องค่าไฟ
1: เรื่องค่าไฟเหรอฮะ
2: ค่ะ
1: คืออย่างนี้คือที่เรามักจะไม่ค่อยทราบก็คือวิธีการคิดต้นทุนวิธีการคิดจากต้นทุนออกมาเป็นค่าไฟเนี่ยในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยก็เรียนตามตรงว่ามันเป็นเรื่องมีรายละเอียดมากอ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ซึ่งผมว่าจะให้ชาวบ้านทั่วๆไปรู้หมดเนี่ย
2: ก็ยาก
1: คงเป็นไปได้ยากแล้วบางทีมันเป็นต้องใช้เทคนิคเทอมอย่างที่เราคุยกันเนี่ย
0: อธิบาย
1: มันมีภาษาทางด้านเทคนิคอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าชาวบ้านหลายคนก็คงไม่ทราบแต่ว่าในหลักการเนี่ยผมว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาควรจะต้องทราบ
2: ค่ะเพราะว่าพอไม่ทราบกับไม่บอกเนี่ยมันจะเข้าใจคนละเรื่องกันเลยค่ะอาจารย์มันคือยังไม่โปร่งใส
1: ผมคิดว่ามันเป็นปกติภาระหน้าที่หรือซ้ำไปน
2: ะ
1: ของผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยที่จะต้องให้ความรู
2: ้ค่ะ
1: กับประชาชนทุกคน
2: ได
1: ้
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้กับขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
1: โอเค
0: ขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ค่ะส่วนตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับดราม่าค่าไฟแฝงบินประชาชนสั่งรัฐมนตรีพลังงานกฟผ.กฟน.หาข้อเท็จจริงย้ำต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเก็บเงินค่าไฟ2ทางสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนว่ากำลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงหาข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและตั้งแต่เมื่อใดและมารายงานตนต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระส่วนที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าหากให้กระทรวงคมนาคมจ่ายจะแบกรับภาระกว่า 10,000 ล้านบาทไม่ไหวนั้นการตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาอย่าเพิ่งบอกว่าต้องทำอย่างไรซึ่งหากตรวจสอบพบว่าประชาชนต้องจ่ายจริงจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนรับภาระอย่างแน่นอนส่วนเรื่องนี้เป็นข้อสั่งการใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเกิดจากความสงสัยว่าในเมื่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าเป็นผู้แบกรับภาระค่าไฟสาธารณะทำไมยังมีกำไรจึงถามนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและให้ไปตรวจสอบแต่หากต่อไปไม่ให้การไฟฟ้าจ่ายจะให้กรมทางหลวงจ่ายกรมทางหลวงจะต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงิน

0: นี้ขอดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นอย่างไรย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ผลักภาระเรื่องนี้ให้ประชาชนนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2567และมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ72คนงบประมาณ72ทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้วครม.เห็นชอบราคารถไฟฟ้าเริ่มต้น17บาทไม่เกิน45บาทต่อเนื่องรับปี2570ตั้งเป้าคิกออฟเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มีราคาแพงเพราะมีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารถูกกำหนดโดยสัมปทานและเงื่อนไขผู้ให้บริการแต่ละรายทำให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มติการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่าเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายโฆษกรัฐบาลยังชี้แจงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าว่าในหลักการอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญา17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวซึ่งจะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายถ้าค่าโดยสารไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้เก็บตามจริงพร้อมกำหนดให้มีค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนและให้รฟม.มีหน้าที่บริหารจัดการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักส่วนต่อขยายสายสีแดงและสายสีทองรวมถึงรายได้และภาระให้รฟม.ดูแล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะวราวุธเผยครม.อนุมัติเงินค้างจ่าย447ล้านบาทให้ชาวไร่อ้อยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงิน447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวน 6,910,000 ตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทด้วยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผามีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อย 5,960,000 ตันวงเงินช่วยเหลือ411ล้านบาทกลุ่มที่2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่62ล้านบาทเศษปริมาณอ้อย 900,000 กว่าตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงิน 3,610,000 บาทอาลันกรีนสแปนอดีตประธานเฟดถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย100ปีสำนักข่าว ABC News รายงานว่านายอลันกรีนสแปนอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดถึงแก่อสัญกรรมแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยวัย100ปีรายงานข่าวซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากนางแอนเดรียมิทเชลผู้สื่อข่าวของ NBC ซึ่งเป็นภรรยาของเขาระบุว่าอดีตประธานเฟดผู้ทรงอิทธิพลอย่างสูงต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐตลอดการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม1987ถึงมกราคม2006ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่บ้านพักจากภา

0: วะแทรกซ้อนของโรคพาร์กินสันในช่วงที่นายกรีนสแปนบริหารงานเขาได้นำพาเศรษฐกิจของสหรัฐขยายตัวยาวนานที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องยาวนานนับทศวรรษตั้งแต่เดือนมีนาคม1991ถึงมีนาคม2001โดยการตัดสินใจปล่อยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าท่ามกลางแรงกดดันที่ต้องการให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นภาวะเงินเฟ้อที่สุดท้ายแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจริงได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งให้แก่สหรัฐเป็นเวลาหลายปีและทำให้เขาได้รับการยกย่องในโลกเศรษฐกิจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: Encore Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Encore News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Encore News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก่อนที่พี่บอลจะสรุปให้ฟังนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับนักวิชาการในเรื่องของค่าไฟบ้านที่ท่านทราบแต่เราไม่ทราบ ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าตามหลักแล้วที่เคยคิดกันมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะอยากถามหลายๆท่านเลยว่าใครที่ใช้เสียงเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการหน้าที่การงานที่ต้องใช้เสียงหรือแม้กระทั่งการเมาท์มอย การใช้เสียงเยอะในแต่ละวันนะบางคนต้องประชุมต้องพรีเซนต์ต้องคุยงานหรือว่าอาจจะไลฟ์บางคนไลฟ์ขายของไงเออแล้วพอใช้เสียงเยอะๆเนี่ยบางทีเราใช้ร่องเสียงผิดหรือใช้ไม่เป็น
2: คุณครูอาจารย์ก็เหมือนกันสอนหนังสือเลคเชอร
1: ์ค่ะอาจจะมีอาการเจ็บคอไอคันคออยากนำเสนอตัวช่วยดีๆที่ติดตัวไว้ได้เลยค่ะตอนนี้มีเซียงพิวขออภัยเซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะคะยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอันนี้อมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมค่ะมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมยังไม่เติมน้ำตาลด้วยนะคะราคาเป็นมิตรมากเพียง20บาทเท่านั้นค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Big C Boost CJ Express Lotus Jiffy Lawson Dear Tommy ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์ทั้งที่ Shopee Lazada และ LINE Shopping @เสียงเพียวค่ะ
2: ครับเรามาสรุปกันแบบเข้าใจง่ายๆนะน้องอุ้มก็คือว่าเอาเป็นว่าเราจะมีควอต้าของท้องถิ่นเนี่ยเทศบาลเอ่ยอปทเอ่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้ากระแสแบบสาธารณะ
1: ค่ะ
2: อยู่ 10% พูดง่ายๆคือสมมุติว่าใน

0: 100เนี่ยไอ้ 10% ตัวเนี้ยเขาให้โควต้าไม่ต้องจ่ายไอ้แต่ว่า 90% ต้องจ่ายเราจะแยกเป็น2ก้อนแบบนี้นะครับคุณผู้ฟัง
1: ไม่ต้องจ่ายก่อน
0: เอาไม่ต้องจ่ายไอ้ 10% เนี่ยไม่ต้องจ่ายแต่ต้องจ่ายเริ่มงงแล้ว
1: ไม่ต้องจ่ายมันคือหลักการ
0: ใช
1: ่แต่ในภาคปฏิบัติมันมีการใช้แล้วแปลว่ามันต้องมีคนจ่าย
0: พูดง่ายคือสมมติว่าไอ้ 10% ที่ว่าในเมื่อมันมีการใช้ไฟฟ้าที่นุ่มว่านั่นก็แปลว่าต้องมีคนจ่ายค่าไฟตรงนี้ถูกมั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ในเมื่อเขาให้โควต้ามา 10%เอาใช้ฟรีแต่จริงๆแล้วเนี่ย
1: มันไม่
0: ฟรีเพราะไอ้คำว่าไม่มีคนจ่ายคือเราต้องมาหารกันทั้งประเทศเลยเพื่อที่จะเอาเงินส่วนที่เป็นค่าไฟตัวเนี้ยไปเป็นเจ้าภาพในการจ่าย
1: งั้นอธิบายใหม่จริงๆก็ได้นะบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องจ่ายหรอกคือไม่มีเจ้าภาพจ่าย
0: ไม่มีเจ้าภาพจ่ายแต่ต้องจ่ายใช่
1: ส่วนหลัก
0: คำถามก็คือว่าเอาแล้วเงินภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไม่ได้เอาไปจ่ายเงินตรงนี้หรอ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าไอ้เงินตรงนี้มันถูกตั้งหลักเกณฑ์ไว้ว่าเป็นโควต้า 10% ที่ไม่ต้องจ่ายเข้าใจใช่
1: ไ
0: ห
1: มไม่เข้าใจ
0: ก็คือเขาบอกว่าไงว่าโควต้า 10% คือไม่ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: แต่ในความเป็นจริงมันใช้ไปแล้วมันจึงต้องมีคนจ่ายค่าไฟตรงนั้น
1: อ
0: ะ
1: โอเคตาไว
0: ้ตาไว้แต่ในเมื่อไม่มีเจ้าภาพเพราะเขาให้โควต้าฟรีเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันทั้งประเทศหาร 10% นี้กันนะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเอง
1: แล้ว90
0: ส่วนไอ้90ตรงเนี้ยนั่นแหละคือไอ้สิ่งที่เราเสียเงินภาษีไปแล้วก็เอาไปจ่าย 90% ที่มันจะต้องจ่ายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย 90%
1: สรุปบรรทัดสุดท้ายคือเราจ่าย2ต่อค่ะ คือเราจ่ายทั้งภาษีด้วยจ้ะแล้วเราก็จ่ายทั้งที่เราต้องจ่ายนั่นน่ะจ้ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นคำตอบชัดเจนเลยว่าเงินภาษีเอาไปจ่ายค่าไฟรีมั้ย
1: จ
0: ่ายแต่เป็นจ่าย 90% ที่ต้องจ่ายปกติอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนอีก 10% ตัวนั้นน่ะเรามาช่วยกันทั้งประเทศเฉลี่ยหารกัน
1: ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: สบายใจ
0: ก็เดี๋ยวรอฟังท่านรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทนะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยจะมีหลักเกณฑ์อะไรที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในทุกๆภาคส่วน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราฟังจากซุ้มเสียงแล้วหรือแม้กระทั่งอาจารย์ที่เราสัมภาษณ์เมื่อสักครู่ต่างประเทศเองก็ได้ใช้หลักการนี
1: ้ใช
0: ่แต่ทีนี้รายละเอียดในการที่คำนวณน่ะมันอาจจะลองมาศึกษากันใหม่ดูไหม
1: ซึ่งอาจารย์นะบอกว่ามันจะเป็นเส้นบางๆอยู่พี่บอล
0: ค
1: ือการที่อธิบายยากก็เลยยังไม่บอกกับการที่ผ่านมาไม่ได้บอกกล่าว มันจะเป็นเส้นบางๆจริงอันนี้เพราะว่าประชาชนตอนนี้จำนวนมากเลยเขาแสดงความกังวลเพราะเขาไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าเราต้องจ่ายค่าไฟสาธารณะด้วยหลายฝ่ายเนี่ยเรียกร้องเลยนะบอกว่าให้แยกภาระค่าใช้จ่ายสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าครัวเรือนเลยได้ไห
0: ม
1: แล้วประเด็นนี้ค่ะก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเขามองแบบนั้นก็นี่ไงก็ในเมื่อพี่บอกเขาตั้งแต่แรกมันก็ไม่แปลกสิพี่บอลว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
0: คำถามต่อมาของอันนี้ของพี่บอลส่วนตัวไม่รู้คุณฟังจะคิดแบบนี้หรือเปล่าว่าไอ้ 90% ที่เราต้องจ่ายโดยการเสียภาษีของเราไปแล้วอะ
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงไม่เอาไอ้เงินภาษีของเราไอ้ 90% ตัวนั้นเจียดไปจ่ายไอ้ 10% ที่มันไม่มีเจ้าภาพล่ะ
1: ค่ะ
0: ทำไมมันต้องแยกออกมาอีกก้อนนึงด้วยไงมันก็วนกลับมาที่เราเงินภาษีอะโอเคเข้าใจได้สิ 90% จ่ายใช่เพราะมันคือสวัสดิการที่เราจะต้องได้ใช้ได้รับประโยชน์จากเรื่องของสาธารณะที่เราใช้ร่วมกันแต่แล้วในเมื่อไอ้ 10% โควต้าตรงนั้นมันไม่มีเจ้าภาพแล้วมันต้องหารกันอยู่แล้วอะก็แบ่งอัตราส่วนที่เราเสียภาษีตรงนั้นไปสิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดเองนะ
1: ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของไฟฟ้านะคะเรื่องด่วนเรื่องร้อนวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าหน่วยงานความมั่นคงเลยนะ
0: ครับ
1: ดักฟังโทรศัพท์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 2,000 ราย
0: อ
1: ันนี้คือเรื่องใหญ่ที่คุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะว่ายืนยันรับทราบเรื่องแล้วก็เดี๋ยวเตรียมนำเข้าสู่การหารือของคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในขณะที่ฝ่ายมั่นคงก็ยอมรับค่ะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้กำลังน่าห่วงเพราะว่ามันมีความไม่สงบเกิดขึ้นถี่ขึ้นนะพี่บอล
0: คร
1: ับ แล้วก็มีการส่งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามปัญหาแล้วอะค่ะปัญหานี้หลายๆคนค่อนข้างที่จะสงสัยแล้วก็ตกใจนะคะเพราะว่าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยก็ออกมาบอกแล้วก็ให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นนะคะรัฐบาลตั้งคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอต่างๆมีการกำหนดกลไกการทำงานทั้งเรื่องความมั่นคงการพัฒนาแล้วก็การพูดคุยสันติสุขทีนี้พอไปลงพื้น

0: ที่แล้วอะค่ะก็มีการรับฟังข้อมูลพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วท่านเป็นประธานหลังจากรวบรวมข้อมูลหน่วยงานมาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำผลต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามารายงานกับคณะกรรมการชุดใหญ่ทีนี้มันเกิดกระแสข่าวที่เกิดแรงสั่นสะเทือนมากๆเลยที่บอกว่าหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยอาจจะมีการดักฟังโทรศัพท์ประชาชนในพื้นที่กว่า 2,000 รายซึ่งมันกลายเป็นข้อกังวลเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะ
1: ครับ
0: คุณศรีศักดิ์บอกว่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าข้อมูลนี้มันจริงแค่ไหนแล้วยืนยันว่าจะนำเรื่องนี้เข้าไปหารือกับคณะกรรมการซึ่งพลโทอดุลที่เป็นแกนหลักใหญ่ในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่อะค่ะก็ยอมรับว่าด้วยความที่ปัจจุบันมันเกิดความไม่สงบถี่ขึ้นนะคะหน่วยงานความมั่นคงรับเรื่องละเรื่องเนี้ยก็ต้องเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการดักฟังรายละเอียดมันเป็นยังไงคือเท่าที่ฟังจากเนื้อข่าวอะไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่ใช้คำว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าการที่มาระบุตัวเลขได้แล้วว่า 2,000 รายเนี่ย
1: มันก็มีเป้าหมายชัดเจนเพราะว่าใน 2,000 รายนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับความมั่นคงและทำไมหน่วยความมั่นคงในที่ว่าถึงจะต้องโฟกัสไปที่ 2,000 รายนี้
0: มันต้องดูค่ะว่าการดักฟังเนี้ยมันดำเนินการภายใต้อำนาจตามกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันเป็นการดักฟังนอกกรอบกฎหมายอ่ะแน่นอนมันไปแตะเรื่องของสิทธิมนุษยชน
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองใช้สามัญสำนึกโดยปกติสมมติว่าเป้าหมายคือการดักฟังเกี่ยวกับข่าวด้านความมั่นคงแต่ 2,000 รายนั้นถ้าสมมุติว่าในบางช่วงเขาคุยเรื่องส่วนตัวล่ะ
0: ก็นี่ไงมันเลยต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่างความมั่นคงกับสิทธิเสรีภาพเพราะมันจะบาลานซ์ยังไง
1: ครับ
0: อ้าวแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องร้อนแล้วเราตกใจคือเรื่องของการโกงข้อสอบพี่บัง
1: โอ้คือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะน้องอุ้มปกติเวลาที่เราเคยได้รับทราบข่าวเรื่องของการโกงข้อสอบเนี่ยไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่พวกสอบข้าราชการคือมันจะเป็นอารมณ์เหมือนข้อสอบรั่วซะมากกว่าเนาะหรือแบบเหมือนกับมีคำตอบไปให้หรือส่งซิกแนลสัญญาณอะไรก็ว่าไปจนมันเกิดการ
0: ข้อสอบรั่วนั่นแหละแล้วก็ได้คะแนนที่มันทุจริต
1: ใช่พูดง่ายก็คือว่าไอ้ข้อสอบรั่วเนี่ยคนที่สอบอ่ะคนที่ซื้อบริการเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้จดจำทำเองในห้องสอบถูกไหมเพื่อที่จะตอบให้ถูกตั้งแต่ในห้องสอบแล้วก็ส่งกระดาษคำตอบไปแล้วก็จะผ่านสอบผ่านไปแต่ว่าขบวนการล่าสุดอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นแต่จากข้อมูลก็คือว่าเอาเป็นว่าสมมติว่าพี่บอลซื้ออันนี้ขึ้นมา
0: ซึ่งสมมติพี่บอลมาติดต่ออุ้มอุ้มอยากจะสอบราชการ
1: แล้วอุ้มอยากจะสอบผ่าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อุ้มก็ซื้อซึ่งตัวเลขเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ 350,000
0: แล้วแต่ตำแหน่ง
1: ตำแหน่งทั่วไป 350,000 ใช่ไหมตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่าพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยทะลุไปถึง 800,000 อุ้ยนะแล้ว
0: เนี่ยจะคิดเลยว่าไปถอนทุนคืนยังไงนะ
1: ยังไงดีเมื่อวันก่อนเนี่ยพูดคุยกับเรื่องเงินเดือนของเพื่อนที่เป็นข้าราชการกันอยู่เลยก็แบบเราเห็นตัวเลขนี้เราตกใจมากว่าโอ้โห
0: แต่นี่คือเบื้องต้นก่อนว่าวิธีการดีลก่อนดีลว่าจำนวนที่ถ้าเกิดสมมติอยากจะได้เนี่ยนะคุณจ่ายมาเท่านี้เท่านั้น
1: ครับ
0: นี่คือการดีลแต่วิธีการที่เราตกใจคือ
1: ก็คือว่าน้องอุ้มไปเลยสอบไปเลยเต็มที่เลยลูก
0: ทำได้ไม่ได้แล้วแต
1: ่ทำให้แบบอยากกาแบบว่าอะไรของต้องเป็นตัวเลขเป็นดาวอะไรก็กามาแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ต้องอ่านก็ยังได้เลยอ
0: ่ะ
1: กามาส่งมาเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะมีขบวนการเนี่ยเดี๋ยวแก้ให้เพราะว่ามีคำตอบต้นฉบับอยู่แล้ว
0: ขบวนการแก้กระดาษคำตอบ
1: ถูกต้องครับ
0: ให้ถูกต้อง
1: ใช่น้องอุ้มทำอะไรก็ได้ส่งมาเลยลูก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพ่อแก้ให้ลูกเนี้ย
0: โอ้โหเขาพบหลักฐานคือทั้งคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: 18ชุด
1: ครับ
0: รายชื่อผู้เข้าสอบทั่วประเทศสำเนากระดาษคำตอบราว 3,000 รายแล้วพบว่าแก้สำเร็จแล้ว
1: 2,000 ราย
0: โอ้โหคุณพี่
1: ซึ่งตัวเลขของอัตราในการสอบรอบนี้เนี่ยมันอยู่ที่1,600 เดี๋ยวนะ87ตำแหน่งโอ้ยตัวเลขตัวนี้อันนี้น่าจะผิดน่าจะ 6,000 กว่าอัตราครับ
0: ฮะ
1: 6,000 กว่าอัตราหรือเพราะว่าตัวที่แก้คำตอบไปแล้วเนี่ยจาก 2,000 รายจาก 3,000
0: 2,000 จาก 3,000
1: ใช่ซึ่งยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเกินจาก 3,000 หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: โดยทั้งหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: โอ้
0: นี่หมายความถ้าสมมติว่าเป็น 3,000 นะคะพี่บอล
1: ครับ
0: แปลว่า

0: ีคนยินดีที่จะจ่ายเงิน 3,000 ราย
1: ใช่
0: ณเบื้องต้น
1: ก็ 3,000 สมมุติ 6,000 กว่าตราถูกไหม
0: ค่ะ
1: ก็เกือบครึ่งหนึ่งของคนที่ยอมจ่ายเงินเพื่อจะชุดจริตสอบผ่านในครั้งนี
0: ้มันไม่แฟร์กับคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือสอบเลยอะ
1: ครึ่งหนึ่งอตีซะกลมๆเลยครึ่งหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะสูงกว่า 3,000 รายหรือเปล่าถูกไหม
0: แล้วพี่บอลคิดดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาวางเอาไว้ว่า 3,000 ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วเกิดอัตราที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนสอบได้แล้วก็ต้องได้สอบไม่ใช่ได้สอบแล้วจะสอบได้หมด
1: ใช่
0: คือหมายความว่าคนที่อยู่ใน 3,000 รายเนี้ยเขาก็จะเขี่ยคนที่เขาตั้งใจอ่านหนังสือสอบมา
1: ถูกต้องฮะ
0: แล้วคะแนนมันอาจจะปริ่มๆหรืออาจจะไม่ถึงหรืออะไรเงี้ย
1: อ้
0: าวฉันก็ตั้งใจอ่ะคะแนนฉันก็ปริ่มๆนะอ้าวฉันก็ไม่ได้เพราะว่าพวกคุณจ่ายเงินมาแล้ว
1: สมมติว่าตัวเลขอัตราเป็น 6,690 อ่ะสมมติตัวเลขกลมๆแบบเนี้ยคนที่สุจริตมากๆตั้งใจสอบมากเลยได้คะแนนในอัตราที่
0: อยู่ที่
1: 691ได้ 6,691 ถูกไห
0: ม
1: ซึ่งเขาเนี่ยก็จะไม่ได้โควต้าแล้วเพราะโดนเบียดบังจากคนที่ทุจริตที่ไปกามมั่วๆก็ได้แต่สุดท้ายสามารถแก้คำตอบได้
0: คือเบื้องต้นน่ะเขาประเมินความเสียหายว่าสูงถึง 4,500 ล้านบาทนะคะแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะขบวนการที่จับได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะเขากำลังขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการค่ะซึ่งมีข้าราชการมีผู้เกี่ยวข้
1: อง
0: แล้วก็ผู้เข้าสอบที่อาจจะมีส่วนร่วมด้วยบก.ปปป.กับปปช.เนี่ยเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังนี้ล่ะค่ะแล้วก็ไปค้นพบข้อมูลได้พี่บอลเขาบอกว่าคนที่ถูกจับได้เป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์นะ
1: อืมใช่ครับ
0: ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบอะค่ะแต่ต้องย้ำก่อนว่าเขาคือผู้ถูกกล่าวหานะตอนนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา
1: เป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการของปปช.ที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นน้องอุ้มเพราะว่าตำแหน่งของนายพพานเนี่ยที่ตามข่าวเนี่ยที่ว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วอ่ะเป็นแค่ตัวกลางเท่านั้นเองเป็นคล้ายๆกับเหมือนในหน้าเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเขาก็จะต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังกว่านี้อีก
0: ใช่ๆ
1: เพราะว่าเป็นตัวกลาง
0: ต้องมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มติวเตอร์กลุ่มที่เขาไป approach อ่ะที่เขาอ้างว่าเขามีเส้นสายสามารถที่จะช่วยทำให้สอบผ่านได้อ่ะค่ะก็เรียกรับเงินเรทเมื่อกี้ที่พี่บอลบอกก็คือ 300,000 สูงสุดก็ 800,000 ใช่ไหม
1: ใช่
0: คือแล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนที่มีการแข่งขันกันสูงอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอ่ะพี่บอลอัตราการจ่ายเงินอ่ะมันมีการจ่ายแบบเพื่อแลกกับการปรับแค่ปรับคะแนนก็มีนะ
1: อ๋อโอ้แปลว่ามันมีรายละเอียด
0: มีรายละเอียดซับซ้อนอะเมื่อกี้ที่พี่บอลถามอัตราค่ะ
1: uh-huh.
0: ทั้งหมดอะคือ87ตำแหน่งแล้วก็ 6,669 อัตรา
1: ใช่เพราะว่าเราดูแล้วคือบางสื่อเนี่ยอาจจะพิมพ์ตัวเลขอัตราสอบเนี่ยผิดเป็นแค่พันอัตราแต่มันไม่ใช่เพราะว่าไอ้คำตอบที่แก้ไปแล้วมันก็เกินแล้วไงคือ 2,000 อัตราไปแล้วอะ 2,000 ผู้ที่สอบจ่ายเงินเข้ามาจ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมในการทุจริตการสอบครั้งนี้มัน 2,000 เข้าไปแล้วที่แก้กระดาษคำตอบ
0: ะ
1: นะฮะซึ่งก็แปลว่าพอคนเนี้ยที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาไปสมมุติว่าไปติดต่อดิวเตอร์ไปสมมุติไปติดต่อใครก็ตามแต่หรือจะตรงก็แปลว่าเขาก็จะต้องรู้ว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องเอาไปบอกต้นทางได้ว่านี่มีรายนั้นรายนู้นรายนี้เข้ามาติดต่อแล้วคนที่มีอำนาจที่สูงกว่านั้นสามารถที่จะรวบเบ็ดเสร็จในกระบวนการนี้ได้แล้วมันต้องระดับไหนอ่ะบิ๊กโอ้เดี๋ยวนะคือมัน 4,500 ล้านอะความเสียหายอะโอ้โหตัวเลขมัน
0: นี่ยังไม่รู้ว่าใช่ตัวเลขไฟนอลหรือยังด้วยนะ
1: ก็ใช่ไงก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านยังบอกเลยว่าคิดว่าอาจจะมีเกิน 3,000 รายอะแต่แก้ไปแค่ 2,000 ไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยังเหลือพันกว่าราย
0: คือจริงๆเรื่องนี้จุดเริ่มต้นอะเจ้าหน้าที่เขาได้รับการร้องเรียนแล้วเขามีคลิปเสียงด้วยนะ
1: ใช่ครับใช่
0: ที่มาเป็นพยานหลักฐาน
1: อ
0: ะแล้วบ้านหลังเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นสถานที่ที่เป็นหน่วยงานหลักเลยในการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อให้ปรับคะแนนให้มันตรงกับรายชื่อของคนที่จ่ายเงิน
1: อ
0: ะโอ้ต้องทำงานเป็นระบบนะพี่บอลอันเนี้ย
1: ใช่ก็เขาเห็นพฤติการเนี่ยมีการเข้าออกกันแบบผิดปกติของคนที่เข้าไปทำงานวันนี้ที่เข้าไปตรวจค้นต่างๆนี่ก็ยังเจอนะพวกเจ้าหน้าที่ที่นั่งทำงานอยู่ในนั้น
0: ค่ะเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ร่วมขบวนการทั้งข้าราชการกลุ่มนายหน้าติวเตอร์ผู้เข้าสอบที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีใครบ้าง
1: เอกชนต่างๆที่ทั้งหม

0: ดเลยอ่ะ
1: ทุกคนนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องโกงข้อสอบนะคะ
0: ไม่แต่เราไม่แน่เนี่ยมันก็กลายเป็นคำถามอีกแล้วเห็นไหมว่าโอเคเรื่องมันมาละทุกอย่างรับรู้รับทราบกันเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ว่าจะมีการตัดแล้วไม่ถึงตัวการใหญ่หรือเปล่าอีกแล้วไงไอ้เรื่องแบบเนี้ยทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องสังคมรับทราบเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬาร
1: ค่ะ
0: แล้วก็เงียบไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวการใหญ่คือใคร
1: อย่าลืมนะคะว่าถ้าทุกอย่างมันสามารถที่จะผ่านโฟลว์ไปได้โดยที่ไม่ได้มีการจับได้แบบเนี้ยนี่มันคือการซื้อขายตำแหน่งรัฐเลยนะ
0: ถูก
1: ถ้าข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้เป็นจริงมันหมายความว่าระบบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นเนี่ยมันถูกเจาะจากภายนอก
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันก็มีคนในนี่แหละเปิดกลอนประตูอ้ารอรับอยู่
0: แล้วมันจะแปลกอะไรฮะกับการที่เราเห็นข่าวหน่วยงานต่างๆที่มีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องในการทุจริตเรียกรับสินบนจนนำมาสู่ความเดือดร้อนต่างๆหลายเรื่องมากเลยเนี่ยที่กลายเป็นปัญหาของสังคมเพราะว่าปล่อยปละละเลยแล้วเข้าไปมีส่วนกับแก๊งอาชญากรรมเนี่ยเราก็พูดอย่างนั้นก็ไม่ผิด
1: ก็ถ้าตำแหน่งข้าราชการเริ่มต้นจากการซื้อคะแนนแล้วประชาชนจะฝากอนาคตท้องถิ่นเอาไว้กับระบบราชการแบบไหนล่ะคะ
0: ก็ใช่สิฮะแล้วถ้าเกิดดูตัวเลขอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะ 350,000 สำหรับเริ่มต้นทะลุไปเฉียดล้าน
1: พี่อุ้มเห็นใจข้าราชการน้ำดีมากเลยนะ
0: ใช
1: ่มันคือการโดนเบียดบังไปทั้งหมดอ่ะสมมติว่าเราบริษัทเรามีคนโกงมาสัก10คนแต่เรา2คนนั้นเป็นคนที่ตั้งใจมากเลยอ่ะที่บ้านคือเป็นความหวังหมู่บ้านโ
0: อ
1: ้เลี้ยงฉลองกันสุดพลังอ่านหนังสือข้ามวันข้ามคืนถามว่าข้างนอกใครเขาจะมองออก
0: ใช่แ
1: ล้วคนนี้ไม่ได้โกง
0: แล้วเขาก็อาจจะเหมารวมกันไปด้วยถ้าเขารู้ว่าหน่วยงานนี้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วคำถามต่อมาก็คือว่าเอาแล้วเมื่อเรียกทุนคืนล่ะจ่ายไปแล้ว
1: เป็
0: นล้านเนี่ยโอ้แล้วลองเปรียบเทียบขอโทษนะฮะข้าราชการเงินเดือนถ้าเทียบกับเอกชนโอ้โหมันต่างกันเยอะมากนะ
1: ใช่กว่าจะได้ถอนทุนคืนน่ะพี่บอล
0: แล้วเขาจะต้องไปเอาทุนจากไหนล่ะที่จะถอนทุนน่ะ
1: ลงทุนไปแสนนึงคิดว่าจะถอนทุน
0: จากอะไร
1: แสนสิบหรอ แสนหนึ่งร้อยหรอไม่มีทางแล้วจากไหนอีกล่ะเออก็พวกเราอยู่เนี่ยนี่วันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบที่เราคุยกันจนถึงเบรกเนี้ยกลายเป็นเรื่องของความสตรองของคนไทยทั้งหมดเลยนะพี่วันเนาะว่าโดนในเรื่องรูปแบบไหนบ้างที่เราต้องจ่ายออกไปอ่ะ
0: นึกถึงเรื่องนี้เนาะที่มันเป็นหนังกระแสตอนนี้ใน Netflix อ่ะ
1: ทนายปีศาจ
0: อันนั้นเรื่องนึงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เป็นฝั่งเกาหลีอ
1: ่ะ
0: ที่เหมือนกับเป็นหน่วยงานพิทักษ์ครูอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋ออันนั้นก็โหดไปแต่ก็สะใจดีนะ
0: เออก็จะบอกว่ามันมีผู้ที่แบบมีอิทธิพลทำตัวเหนือชาวบงชาวบ้านแต่อันนั้นมาสะท้อนในเด็กมัธยม
1: การศึกษา
0: การศึกษาแล้วก็ไปเอาเปรียบเด็กที่เขาตั้งใจเรียนแต่เขาไม่มีอิทธิพลและเขาก็โดนกันแกล้งโดนลดทอนโอกาสในการศึกษาของเขาไปเพราะบางกลุ่มที่มีแบ็กอัพเป็นผู้ใหญ่โตหนุนหลังอยู
1: ่ก็หนุนหลังถึงขนาดครูก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะ
0: ถึงขนาดครูเสียชีวิต
1: ครูยังโดนบูลลี่อันนั้นคือแต่ว่ามันเป็นเรื่องในซีรีส์แต่มันก็จะมี based on true story อยู่ในบาง EP
0: แล้วมันก็สะท้อนสังคม
1: ค่ะ
0: และความเขาเรียกว่าอะไรความอัดอั้นของคนที่อยากแก้ปัญหานี้จนนำมาสู่การฉายภาพที่แบบขอย่ามันรุนแรงมาก
1: บอกตรงๆนะถ้าทุกวันนี้บ้านเมืองเราปกติถามว่าซีรีส์รูปแบบนี้มันจะได้รับความนิยมไหม
0: ใช่แล้วมัน40กว่าประเทศที่ติดท็อปของความนิยมในการดูเพราะมันสะท้อนเลยว่าคนอัดอั้นมากในการฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วกับการที่จะต้องไปแก้ไขไอ้คนมีอิทธิพลโดนอัดซะแบบนี้หน่อยดีไหม
1: ก็เชื่อไหมว่าขนาดอุ้มน
0: ะ
1: ยังคิดเลยว่านี่ยังไปคุยกับคุณเย่เย่หญิงที่รับบทเป็นทนายจิตรีเลยว่าฉันยังคิดเลยอ่ะว่าถ้าฉันเจอปัญหาอะไรนะฉันต้องติดต่อทนายจิตรี
0: อันนี้คือเราคุยกันสองเรื่องนะ
1: ใช่สองเรื่องแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมทิ้งท้ายเบรกนี้หน่อยละกันเพื่อที่จะได้ไปเจอช่วงหน้าที่มันค่อนข้างจะหนักหน่วงอีพอสมควรกับตัวตึงประจำรายการของเรานะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะทริปพักผ่อนของคุณเนี่ยคุณสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะไปพักผ่อนแบบไหนแต่ถ้าคุณอยากจะไปนอนโรงแรม5ดาวได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยแนะนำสมูท105.5 ที่เขาจะชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบริตี้นอนหรูอยู่สบายถ่ายภาพมุมไหนก็ปังก็เลิศ ที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยาค่ะนี่คือกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secrets ซึ่งเป็นการอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอนะคะที่เขาจะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายค่ะมีโปรแกรม Body

0: ที่ composition ที่จะทำให้คุณจะมองเห็นสมดุลของร่างกายไปปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ sound healing ไปพร้อมๆกับการฟินกับการกินซีฟู้ดสุดอร่อยนี่งานนี้นำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกานะคะเขามีกิจกรรมเต้นแอโรบิกริมชายหาดด้วยค่ะกิจกรรมมีขึ้นวันที่4ถึง5กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแพ็กเกจนี้คุ้มค่ะทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงแล้วก็ได้เรื่องสุขภาพด้วยท่านละ 5,550 บาทจองเลยได้เลยค่ะจองได้เลยนะคะที่ LINE @smoothfm หรือว่าโทรไปที่0814986322เขารับจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่30ท่านเท่านั้นค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็เป็นประเด็นเดือดอีกแล้วกับเรื่องของการโหวตเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
0: ใช
1: ่โอ้โหเรื่องนี้เดี๋ยวเจอกับอาจารย์จ๊ะนะฮะสักครู่ครับกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาในช่วงนี้เป็นประเด็นที่จะต้องจับตาสังเกตนะครับเพราะว่าจะมีการลงมติในเรื่องของการที่จะเลือกนะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ที่สวเขาก็กำลังจะลงมติกันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวตรวจสอบจากอาจารย์จ๊ะเลย
0: ใช่เพราะว่าอาจารย์จ๊ะเนี่ยท่านออกจดหมายเปิดผนึกถึงสวและสื่อมวลชนด้วยก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องเจตนารมณ์นี่แหละค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงให้อาจารย์จ๊ะเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณบอลคุณอุ้มคุณช้าไปแล้วเขาโหวตกันเรียบร้อยแล้ว
1: ยังไงอาจารย
0: ์อาจารย
7: ์ก็ตามสูตรนะฮะก็ต้องผ่านสิฮะนะครับ เพราะว่าไหนๆก็หวานเจี๊ยบกันมาสักขนาดนี้แล้วนะครับ ก็เป็นไปตามที่ผมคาดการไว้นะครับ แต่ว่าผมเรียนว่าผมก็จะดำเนินการนะครับในการชี้ประเด็นเรื่องนี้นะครับตามหน้าที่ของผมต่อไป
0: อาจารย์ไล่เรียงย้อนหลังให้นิดนึงได้ไหมคะอาจารย์ขาว่าเรื่องนี้มันมีเอ๊ะตรงไหนยังไงบ้างอะคะอาจารย
7: ์คือเรื่องนี้เนี่ยมันต้องบอกเลยนะครับว่าเราต้องไปดูก่อนว่าตำแหน่งตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญที่หากันในรอบนี้มันคือตำแหน่ง
0: คุณวุฒิด้านศาสตร์ค่ะ
7: นะครับคราวนี้ตำแหน่งที่หากันในรอบนี้นะครับมันเป็นไปตามมาตรา200นะครับรัฐธรรมนูญมาตรา200วงเล็บ4นะครับก็คือผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร
0: ์
7: นะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และยังมีผลงาน

0: ทางวิชาการเป็นที่ประจักษ
1: ์ค่ะ
0: นะครับอันนี้ผมว่าตามรัฐธรรมนูญเลยพูดง่ายก็คือมาแทนท่านอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์
1: ค่ะ
0: นะครับประธานศาลรัฐธรรมนูญเพราะท่านก็เป็นนักรัฐศาสตร์นะครับคราวนี้ท่านก็หมดวาระดำรงตำแหน่งก็ต้องหาคนมาแทนเมื่อหาคนมาแทนนะครับก็ต้องไปดูรัฐธรรมนูญว่าคนมาแทนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสเปคแบบไหนอันนี้เราเอาที่มาที่ไปก่อน
1: ครับ
0: คราวนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับที่วุฒิสภาเขาโหวตวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าท่านอาจารย์จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชนะครับคุณสมบัติท่านเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ไม่ใช่ด้านรัฐศาสตร
2: ์
0: นะครับพูดง่ายๆคือว่าถ้าวันนี้นะครับท่านเป็นสมัครเป็นตุลาการรัฐนูลนะครับสายผู้ทรงวุฒินิติศาสตร์ซึ่งมีอยู่หนึ่งคนอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าท่านมาให้สวเห็นชอบสวไปเห็นชอบท่านนะครับในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์
2: คร
0: ับ นะครับพูดง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่ตรงปกนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรู้ความสามารถอะไรแต่ประการใด
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: แ
1: ต่มันเป็นเรื่องมากกว่า
0: ถูกมันเป็นเรื่องของว่ามันไม่
1: ตรง
0: น
1: ะครับ
0: ถูกมันไม่ตรงสายครับคราวนี้ผมไปดูมาจากไหนล่ะที่ต้องเรียนว่าไม่ตรงสาย
2: ครับ
0: เอาอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับท่านในประวัติเนี่ยบอกว่าท่านรับราชการแล้วก็สอนหนังสือที่โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับแล้วก็สอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะครับผมก็ไปดูในหลักสูตรนะครับที่นักเรียนในร้อยตำรวจเรียนนะครับซึ่งอยู่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนในร้อยตำรวจไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปี2556หรือหลักสูตรปี2561
1: ค่ะ
0: ก็พบว่ากลุ่มวิชาที่เรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจาก168หน่วยมีวิชาด้านรัฐประศาสนศาสตร์แค่10หน่วยนะครับแล้ว10หน่วยเนี่ยนะครับก็ไม่มีชื่อท่านเป็นผู้สอนในวิชาพวกนี้แต่ประการใดนะครับวิชาพวกนี้ก็อะไรบ้างครับแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์องค์การและการจัดการนโยบายสาธารณะการคลังและงบประมาณซึ่งท่านไปสอนในเรื่องของกฎหมายไงนะครับตอนนั้นจะบอกว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทางรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยอันนี้เริ่มจากงานสอนเลยงานสอนในโรงเรียนในร้อยตำรวจของท่านเนี่ยมันก็ไม่ตรงแล้วนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับการที่เราจะบอกว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับคุณบอลคุณตุ้มมันก็ต้องไปดูว่าผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับมันมีหรือเปล่า
2: ตำราวิชาการ
0: ผมก็ไปสืบค้นฮะพวกตำราพวกงานวิจัยนะครับผมก็ไปสืบค้นในระบบสารสนเทศนะครับของหอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งประชาชนทุกคนก็เข้าไปดูได
2: ้
0: ก็พบว่าท่านมีตำราอยู่2เล่มนะฮะเพราะว่าต้องมาขอเลขประจำหนังสือจากหอสมุดแห่งชาตินี่ตำราเล่มที่1ก็คือหลักและทฤษฎีการสอบสวนเล่มที่2นะครับก็คือกลยุทธ์นะครับคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียกทางอาญาการจับการขังการจำคุกการค้นการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งทั้งสองเล่มนี้นะฮะก็ต้องเรียนตรงๆแล้วครับว่าเป็นตำราทางด้านนิติศาสตร์ทั้งสิ้นนะ
2: ครับ
0: ผมก็เลยตามไปดูนะฮะว่าหนังสือที่ท่านเขียนเองเนี่ยนะครับดูในอ้างอิงข้อมูลต่างๆนะครับก็ไม่พบว่ามีตำราทางรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์มาอ้างอิงในงานตำราของท่านนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในท้ายหนังสือเนี่ยมีประวัติย่อของท่านก็เขียนชัดเจนนะว่าท่านก็จบนิติศาสตร์รามจบนิติศาสตร์จุฬาเป็นเนติบัณฑิตไทยมีจุดเชื่อมโยงนิดเดียวคือเป็นรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตที่นิด้าใบเดียวแล้วก็เขียนในท้ายหนังสือว่าคณบดีคณะนิติศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจตำราเล่มนี้ท่านก็บอกว่าท่านเขียนเพราะว่าเอาไปอบรมอัยการของสปป.ลาวนะครับเรื่องหลักการสอบสวนขนาดตำราของท่านเองเนี่ยนะครับก็เป็นตำราทางนิติศาสตร์เพราะนั้นผลงานทางวิชาการอันเป็นที่ประจักษ์ในสายรัฐศาสตร์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่แน
1: ่
0: ๆนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับบทความวิจัยนะครับผมเรียนวปอก็พบว่าท่านมีบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของวปอนะครับเพราะว่าคนมาเรียนวปอเนี่ยทำงานวิจัยเสร็จก็ต้องตีพิมพ์บทความด้วยก็ปรากฏว่าบทความของท่านก็เป็นบทความทางนิติศาสตร์อีกเช่นเดียวกันนะฮะแล้วเอาเข้าจริงนะครับ รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนว่าต้องมีผลงานทางวิชา

0: อาจารย์เป็นที่ประจักษ์เนี่ยผมเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์สอนหนังสือเราจะได้รับการประเมินเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีกฎเกณฑ์ของกระทรวงอุดมศึกษาถ้าเอาตามสิ่งที่ผมค้นพบเนี่ยนะฮะแล้วเล่าให้ฟังว่ามีตำราสองเล่มแล้วก็มีงานวิจัยหนึ่งชิ้นเนี่ยถ้าตามเกณฑ์ของกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยนะครับเป็นได้มากที่สุดก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย
1: ์ค่ะ
0: นะครับคราวนี้ความเป็นศาสตราจารย์เนี่ยคุณบอลคุณอุ้ม
1: ค่ะ
0: ความเป็นศาสตราจารย์ที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์หลักหนึ่งซึ่งกระทรวงอุดมศึกษาเขาใช้พิจารณาก็คือว่าคุณต้องประเมินผลงานคนอื่นได้นะครับพูดง่ายว่าถ้าเราจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับเราก็ต้องอยู่ในลิสต์นะครับของกระทรวงอุดมศึกษาซึ่งในลิสต์ของกระทรวงอุดมศึกษาเขาจะมีคุณสมบัติครับต้องเคยผ่านงานวิจัยมากี่เรื่องกี่เรื่องเพื่อทำหน้าที่ประเมินคนอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งลิสต์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่ายังค้นไม่พบว่าท่านอยู่ในลิสต์นี้หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องเรียนว่ากรณีที่วุฒิสภานะครับได้เลือกท่านให้ความเห็นชอบเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเป็นในด้านนิติศาสตร์นะครับผมคิดว่าคงไม่มี question mark นะฮะเพราะท่านผ่านงานด้านนี้มาจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยต้องเรียนว่าไม่ตรงปกแน
2: ่
0: ๆนะครับและผมก็เรียนยืนยันว่าเหตุที่ผมต้องออกมาขยับมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้เพราะว่าผมเรียนวิชารัฐศาสตร์มาถ้าคนเรียนหนังสือวิชารัฐศาสตร์นะครับไม่กล้าออกมายืนยันว่าเฮ้ยวิชารัฐศาสตร์มันต้องพูดมันพูดถึงเรื่องอำนาจเรื่องสถาบันทางการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับแต่ไม่ใช่มาพูดถึงเรื่องนะครับหลักการสอบสวนหลักการทางกระบวนการที่ทางอาญาเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเรียนกันตามตรงนะฮะว่าเมื่อสว.ท่านได้ใช้หน้าที่และอำนาจของท่านในการโหวตให้ความเห็นชอบแล้วนะครับผมก็คงจะต้องใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญตามช่องทางนะครับก็แสดงจุดยืนนะครับแล้วก็ทำให้กระบวนการนี้ได้รับการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญต่อไป
2: แล้วต้องทำยังไงทางปฏิบัติอาจารย์แล้วจะมีผลได้จริงไหมฮะ
0: คือมีผลจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะครับอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้หรอก
2: ครับ
0: แต่ถ้าผมเป็นนักรัฐศาสตร์แล้วผมงอมืองอตีนอยู่เนี่ยผมไม่มีหน้าจะสู้ใครนะฮะช่องทางตามรัฐธรรมนูญที่เห็นก็คือว่าไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งผมก็คิดว่ากำลังให้น้องๆนะครับที่ช่วยงานกันอยู่เนี่ยก็ไปดูตามช่องทางตามกระบวนการทางนี้นะครับผมก็จะเดินไปตามคันลองเนี่ยนะครับด้วยวัตถุประสงค์เดียวครับว่าผมเรียนวิชารัฐศาสตร์ผมต้องเคารพและก็ซื่อสัตย์ต่อวิชาที่ผมเรียนนะฮะถ้าพบเห็นอะไรว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ก็เราก็ต้องออกมาส่งเสียง
2: ให้ตรวจสอบ
0: นะครับแต่ผมเรียนย้ำว่าถ้าท่านนะครับมาเป็นกรรมการองค์กรอิสระไม่ว่าองค์กรไหนนะแล้วท่านมาในสายผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์อันนี้ไม่มีข้อสงสัยเลย
2: ค
0: ่ะนะครับท่านก็เหมาะสมอยู่แล้วแต่ด้วยเหตุที่รอบนี้เขาหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร
1: ์
0: นะครับมันก็เลยไม่ตรงไง
1: ค่ะอาจารย์นอกจากเรื่องของการไม่ตรงปกที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตแล้วเนี่ยวันนี้มันมีวาระของการไม่เปิดเผยข้อมูลด้วยใช่ไหมคะมันคือแค่เฉพาะวันนี้หรือที่ผ่านมา
0: ปกติแล้วเนี่ยนะฮะสว.เวลาเขาพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องมีการลงมติการตามที่คุณอุ้มบอกมาด้วยนะครับแต่ว่านะครับพวกรายงานของกรรมการสรรหาต่างๆเนี่ยนะฮะก็อยู่ในเว็บไซต์ของสว.อยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็เข้าไปเปิดดูได้นะครับหรือถ้าท่านไหนหาไม่เจอก็บอกคุณบอลกับคุณอุ้มมาเดี๋ยวผมส่งไฟล์ไปให้เพราะว่าอันนี้มันอยู่ในเว็บไซต์เป็นข้อมูลเปิดเผยอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นนะฮะว่าเรากำลังอยู่ในบรรยากาศของการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกต้องไหมครับแล้วก็ทางฝั่งสว.นะครับก็จะมักจะบอกว่าต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่แบบนะครับที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
2: ครับ
0: แต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้นะครับ

0: การลงมติของสว.เนี่ยนะครับก็เห็นอยู่นะฮะว่ามันเป็นไปตามรัฐมนูลมาตรา200วงเล็บ4หรือเปล่านะครับเพราะว่ามาตรา200วงเล็บ4เนี่ยเขาพูดเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทางวิชารัฐศาสตร
1: ์
0: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเอคำพูดสว.ที่บอกรัฐมนูลคือกฎหมายแม่แบบนะครับต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

0: ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดดูแล้วมันดูเหมือนจะไม่ใช
1: ่
0: นะฮะเพราะดูแล้วเนี่ยมันปฏิบัติกันคนละแบ
1: บ
0: นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนว่านะครับผมไม่ได้มีประเด็นอะไรในเรื่องตัวบุคคลนะครับแต่ว่าถ้าผมเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์แล้วผมไม่ออกมาส่งเสียงเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าผมก็ควรจะไปผมควรจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะผมไม่ควรจะมาแพร่มในทางการเมืองแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของวิชาที่เราเรียนมา
2: ครับวิชาชีพสายวิชาชีพอาจารย์ในองคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านเนี่ยนะครับขาของรัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์จะต้องมีกี่ท่านครับ
0: มี1ท่านฮะ
2: เอ้าอย่าง
0: น
2: ี้ก็ต้อง
0: ตกบ้านนะครับถูกตรงไปตรงมาเลย
2: ขาที่หายไปเลยสิ
0: ถูกก็ต้องพูดว่าอย่างนั้นวันนี้จากการลงมติของสว.เมื่อเช้าก็แปลว่าวันนี้องค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีทั้งหมด9ท่านและ1ใน9ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านรัฐศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ซะแล้วแหละนะครับผมถึงบอกว่าผลที่มันจะตามมาต่อไปก็คือว่าต่อไปเนี่ยการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันก็จะยิ่งถูกตั้งคำถามเพิ่มมากขึ้นนะครับ
2: คือ
0: เราต้องยอมรับว่าในยุคสีน้ำเงินนะครับมีอำนาจเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับผมก็เคยเล่าให้ทั้งสองท่านฟังมาเยอะแล้วเรื่องของอ้าวใครเลือกองค์กรอิสระอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็มีคุณสมบัติตรงตามรัฐธรรมนูญนะครับใครจะว่าใครมาสายไหนนั่นมันก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่รอบนี้เนี่ยนะครับคุณสมบัติเนี่ยพูดตรงๆนะมันไม่ตรงปกจริง
2: ๆ
0: เพราะมันไม่ตรงปกจริงๆแล้วมาอยู่ในองค์กรที่จะต้องชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองเนี่ยผมเรียนว่ามันน่าเป็นห่วง
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าถ้าประชาชนขาดความเชื่อถือขาดความศรัทธาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็จะนำมาซึ่งวิกฤตทางการเมืองได
1: ้ค่ะ
0: แล้วผมเรียนประเด็นสุดท้ายนะครับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านเนี่ยคุณบอลกับคุณอุ้มก็ทราบหลังจากการลงมติแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยท่านมีหน้าที่ในการเขียนคำวินิจฉัยส่วนบุคคลและอย่าลืมนะครับว่าคำวินิจฉัยส่วนบุคคลเนี่ยต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาด้วยอันนี้กฎหมายบังคับ
2: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าความรู้ความสามารถของท่านมันไม่ตรงปกเนี่ยมันจะมาสะท้อนผ่านคำวินิจฉัยส่วนบุคคลนะครับแล้วยุคนี้เป็นยุค AI เอาคุณบอลกับคุณอุ้มผมพูดตรงๆนะฮะเดี๋ยวมันเกิดมีการเอาไปติดตามอะไรเอา AI ไปตรวจม
2: ัน
0: ก็จะไปกระทบกับการทำงานขององค์กรแล้วก็ความสง่างามของผู้ดำรงตำแหน่งด้วยนะครับซึ่งมันไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นไง
1: อาจารย์
0: งั้นอาจารย์ที่ตรงตกมีอีกเยอะนะครับ
1: ค่ะขออนุญาตถามแทนชาวบ้านเลยค่ะอาจารย์ชาวบ้านที่ไม่ได้ทราบซ้ายขวาหน้าหลังตู้ลึกหนาบางเลยว่าอ้าวแล้วทำไมต้องเป็นท่านจักรพงษ์ด้วยอาจารย์สามารถตอบได้นะ
0: ครับไม่ได้ฮะอันนี้ไม่ต้องถามท่านสว.นะครับผมยืนยันว่าถ้าท่านนะครับมาในสายผู้ศาสตราจารย์นิติศาสตร์เนี่ยผมไม่มีข้อสงสัยเลย
2: คร
0: ับ นะครับคุณสมบัติท่านได้ในสายนิติศาสตร์แต่พอท่านมาเป็นตุลาการสายรัฐศาสตร์เนี่ยอันนี้ผมต้องยืนยันเพราะผมก็ต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาที่ผมเรียนมานะครับอะไรมันไม่ใช่ก็ต้องบอกไม่ใช่นะครับแล้วผมก็ได้เรียนแล้วว่าเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่แค่จบกันแค่ว่าลงมติเพราะกระบวนการที่ผมจะต้องเดินหน้าต่อผมก็เดินหน้าไปตามคันลองนะครับมันจะเห็นผลเป็นไปตามนี้หรือไม่เป็นไปตามนี้นะครับยังไงมันก็ต้องเห็นผลนะครับแต่ที่มันยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพอที่มามันไม่ตรงปกแบบนี้มันจะไปกระทบต่อการทำงานแล้วมันก็จะไปกระทบต่อความสง่างามของท่านเองด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากให้คนซึ่งมีความรู้ความสามารถในทางนิติศาสตร์เนี่ยจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องออกมาแสดงต้องมาเขียนจดหมายผนึกถึงสว.ทุกท่านแต่ในเมื่อสว.ไม่รับฟังนะครับก็ยืนยันจะเห็นชอบก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าขั้นตอนต่อไปก็เป็นสิทธิ์ของผม
2: ครับ
0: ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันที่จะตามติดประเด็นนี้ต่อนะครับ
2: อาจารย์ผมถามให้อาจารย์ฉายภาพอีกสักหน่อยครับแบบเข้าใจง่ายๆว่าถ้ามันขาดขาของรัฐศาสตร์ไปแล้วเนี่ยการทำงาน

0: เวลาวินิจฉัยคดีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นผลยังไงจดตัวอย่างสักหน่อย
1: เอาเปิดตีคุณบอลคุณอย่าลืมนะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นคดีการเมืองนะครับ
0: ครับ
1: พอเราพูดถึงการเมืองวิชาที่เราเรียนเรารู้จักกันในการเรียนเรื่องการเมืองก็คือวิชารัฐศาสตร
0: ์ครับ
1: เอาง่ายๆเลยคดีบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับคดีเนี้ยต้องอาศัยทฤษฎีทางรัฐศาสตร์แน่ๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะคำว่าการเลือกตั้งต้องเป็นความลับเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักรัฐศาสตร์ครับ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้มันเป็นหลักรัฐศาสตร์เลยเพราะมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องเจตนารมณ์ส่วนบุคคลซึ่งอันนี้มันเป็นแนวคิดทางปรัชญาการเมือง
2: ค่ะ
1: นะฮะเพราะนั้นการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขาดผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีรัฐศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นปัญหาในการวินิจฉัยนะครับเพราะว่าคำวินิจฉัยศาลเนี่ยนะครับถ้าจะให้ได้รับการยอมรับจากสังคมซึ่งคดีนี้เป็นคดีใหญ่ใช่ไหมล่ะคุณบอลคุณอุ้ม
0: ใช่
1: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยมันต้องหมดจดทั้งเรื่องทฤษฎีนะครับทั้งเรื่องวิธีการปฏิบัตินะฮะคราวนี้พอเรามีแต่มุมทางด้านกฎหมายอย่างเดียวโดยว่าไม่ได้ดูว่าเฮ้ยแล้วในทางทฤษฎีเนี่ยมันคืออะไรประวัติศาสตร์ทางการเลือกตั้งของโลกใบนี้มันคลี่คลายมายังไงซึ่งเรื่องนี้เป็นความพรมแดนความรู้ทางรัฐศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับมันก็จะทำให้นะครับเนื้อหาในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยิ่งโดนตั้งคำถามมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะเห็นได้ชัดเจนละฮะนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องอะไรอีกคุณบอลคุณอุ้ม
2: ค
1: ุณบอลคุณอุ้มเนี่ยนะครับถ้าโดนนะครับใครก็ตามมาระเบิดสิทธิและเสรีภาพคุณบอลคุณอุ้มก็สามารถไปร้องศาลรัฐธรรมนูญได้คำว่าสิทธิและเสรีภาพเนี่ยนะครับมันเป็นแนวคิดทางรัฐศาสตร์ล้วน
0: ๆ
1: นะครับว่ามนุษย์เกิดมาอ้าวมีเสรีภาพติดตัวจะจำกัดสิทธิเสรีภาพไม่ได้นี่มันคือแนวคิดทางรัฐศาสตร์ล้วนๆเลยมันไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยคุณขอโทษนะครับอ้าวคุณฝ่าฝืนกฎจราจรต้องโดนปรับ700 บาทไอ้นั่นมันคือทางนิติศาสตร
0: ์ okay.
1: นะครับ okay. แต่นี่คือทางรัฐศาสตร์ล้วนๆเลย นะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็จะถูกตั้งคำถามว่ามันมีความละเอียดรอบคอบเพียงพอที่จะบอกว่าคำวินิจฉัยศาลเนี่ยไปผูกพันทุกองค์กรได้จริงไหม
0: นะครับไปนิดนึงอ่ะ
1: เลยต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ
2: ่
1: นะครับผมถึงต้องบอกว่าในฐานะนักรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเราเห็นปัญหาครับ
0: ค่
1: ะนะครับและเราไม่อยากให้บ้านเมืองเราเนี่ยจะต้องไปเจอปัญหาวิกฤตการเรื่องความศรัทธาต่ออะไรครับองค์กรอิสระกันขึ้นมาอีกนะครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวรอความเคลื่อนไหวต่อไปของอาจารย์นะคะขออนุญาตอัปเดตผ่านอาจารย์แล้วกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ครับขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับจริงๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตรงเลือกตั้งเหมือนที่อาจารย์พูดเป็นยกตัวอย่างขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัทยาเนี่ยนะฮะก็ทางสำนักงานกกต.เนี่ยเปิดให้บริการสายด่วน1444นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับทางนี้สำนักงานกกต.เนี่ยได้ขยายระยะเวลาการให้บริการสายด่วน1444โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่20มิถุนายนมาแล้วนะครับไปจนถึงวันที่5กรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนตลอดช่วงการเลือกตั้งสำหรับวันเลือกตั้งอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สายด่วน1444จะเปิดให้บริการตั้งแต่7โมงครึ่ง7โมงเช้านะฮะ7โมงครึ่งจนถึง18นาฬิกาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลและให้บริการตลอดทั้งวันเลือกตั้งก็ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้นะครับที่ทางเว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.po.th นะครับหรือสายด่วนที่ว่าก็คือ1444นั่นเองนะครับ
2: ค่ะนี่ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะที่หลายคนกำลังลุ้นกันนะคะว่าที่2แล้วกันพอทุนลุ้นที่1ก็น่าจะทราบผลกันเป็นอย่างดีแต่ว่าทุกคนที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเต็ง1หรือจะเป็นคนที่เป็นนอมินีต่างๆเนี่ยนะก็ขออย่างเดียวเลยว่าให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะมีความกังวลสูงเหมือนกันนะพี่บอลว่าแบบกลัวคนจะไม่ใช้สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้สิ่งที่มันเป็นเรื่องร้อน

0: พี่บอลคือการที่สสกทมพรรคประชาชนอย่างคุณเท่าพิภพลิ้นจิตกรออกมาให้ข้อมูลว่าได้ข่าวว่ามีการเริ่มซื้อเสียงเลือกตั้งสก 1,000
1: ใช่
0: หัวละ 1,000
1: เห็นบอกว่ามีอารมณ์ประมาณว่าเชิญเรื่องของอะไรนะ
0: อ่ะเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาให้ข้อมูลว่าถ้าใครได้น้อยกว่านี้แปลว่าคุณโดนอมนะแต่ที่หนักสุดคือมีป้ายบอกว่าใครเลือกเบอร์จุดมาเอาน้ำกระท่อมฟรีคืออะไร
1: เสิร์ฟน้ำกระท่อม
0: มันคือบียอนนะมันคือเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นการที่จะเข้าสู่วัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายเหรอ
1: นั่นน่ะสิแล้วทำไมต้องน้ำกระท่อม
0: ก็นี่ไงคือคำว่าน้ำกระท่อมเนี่ยมันมีนัยยะว่าบางคนอ่ะเขาใช้เป็นเครื่องดื่มประจำกายของเขานะพี่บอลบางอาชีพนะเขาก็จำเป็นจะต้องใช้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันมาอยู่ในรูปแบบของการอยู่ในหมวดหมู่ของการแลกเปลี่ยนโอ้โหใช้คำว่าสวยเลยกำลังจะพูดว่าซื้อเสียงพี่บอลบอกแลกเปลี่ยนดูดีใช่ไหมเออผมก็เลยอยากรู้ว่าระยะมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราหาคำตอบกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่อยู่ฟังแล้วก็ให้ข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยหมดเวลาของอุ้มกับพี่บอลแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลมหาดไทยเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเส้นปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุธสุภวิปุลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายโดยระบุเหตุผลจากกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับปกปปป.เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามในประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งป้องปรามการคอร์รัปชันตำรวจกรณีตำรวจ CIB ร่วมปปช.บุกทลายแหล่งกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่าการทุจริตในการสอบเข้าเป็นการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ยินมาตลอดสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยแก้ไม่หมดเพราะมีการทำกันเป็นขบวนการ

0: และเรียนรู้วิธีที่จะหลบเลี่ยงมาตรการในการตรวจสอบจับกุมเพราะฉะนั้นหากจะหยุดปัญหาเหล่านี้ให้ได้และจำเป็นต้องหยุดต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในการป้องกันดร.มานะกล่าวว่าเหตุที่ปัญหาคอร์รัปชันฝังรากลึกในสังคมไทยเพราะไม่มีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังคนที่คิดทุจริตยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่งเพื่อวันข้างหน้าจะต้องโกงเพื่อให้ตัวเองคืนทุนกลับมาและเชื่อว่าเมื่อคนเหล่านี้เข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแล้วจะพยายามวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอที่ต้องการหรือย้ายไปใกล้บ้านหรือการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีผลประโยชน์มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องน่าอันตรายทางนี้เชื่อว่าการไล่จับไม่มีทางหยุดปัญหาเหล่านี้ได้มาตรการป้องกันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีคือเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยเชื่อว่าจะเป็นการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ดีที่สุด
1: การไปไล่จับไม่มีทางหยุดได้ครับเพราะฉะนั้นมาตรการป้องกันเป็นเรื่องดีที่สุดทำยังไงเราจะตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือการร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
2: ครับ
1: อย่างเช่นเป็นเจ้าหน้าที่ในอบต.ในเทศบาลนะครับ
2: ครับ
1: อยู่ดีๆก็ซื้อรถกระบะมาขับได้หลังจากทำงานไม่กี่ปีมันจะต้องมีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกตินะครับ
2: ครับ
1: มันจะหยุดคนพวกนี้ได้ครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดมาตลอดข้าราชการทุกคนเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งปุ๊บจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินทันทีเพื่อจะได้ดูว่าหลังจากอยู่ไป3ปี5ปีแล้วเขาร่ำรวยผิดปกติหรือไม่
0: หากขบวนการทุจริตกงสอบสามารถเข้าไปรับราชการได้ดร.มานะกล่าวว่าระบบราชการไทยจะกลายเป็นคนชินชากับการวิ่งเต้นชินชากับการรีดไถชินชากับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวต่อไปจะบอกว่าทุกคนจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มือสะอาดเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับใช้บ้านเมืองคำพูดเหล่านี้จะมีเพียงแค่ลมปาก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดแก้ปัญหามาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5ชนิดของไทยที่ดารชิตพงษ์รายงานค่ะ
9: เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาโดยนายปรีชาสุขเกษมรวมถึงนายวิโรจน์เอี่ยมสุวรรณประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความช่วยเหลือและเยียวยาผลกระทบจากการปิดด่านนำเข้ากุ้งของประเทศมาเลเซียที่สารกลางจังหวัดสงขลาผ่านนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมหาแนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้รับงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์จำนวน 150,000 บาทสำหรับใช้รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่บริโภคกุ้งเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นยังได้ประสานกับห้างค้าส่งในพื้นที่เพื่อจัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำกุ้งไปวางขายตรงถึงผู้บริโภครวมถึงสั่งซื้อกุ้งเพื่อส่งไปจำหน่ายในสาขาอื่นๆทั่วประเทศซึ่งจะได้มีการร่วมหารือในวิธีปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไปทางนี้ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเห็นว่ารัฐบาลขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจนทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งต้องประสบปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตแม้จะทราบเรื่องและปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว1เดือน

0: แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาจนวันนี้กุ้งที่มีนั้นถูกส่งขายให้กับห้องเย็นในราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นกิโลกรัมละ50-70 บาทโดยเกษตรกรจำเป็นต้องขายกุ้งในบ่อเพราะไม่มียุ้งฉางที่จะเก็บรักษาเอาไว้หลังจากนี้จึงอยากให้มีการเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: อิหร่านให้สหรัฐยึดข้อตกลงประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคนของอิหร่านโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X วันนี้ระบุว่าการเจรจาร่วมกับสหรัฐจะคืบหน้าได้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเต็มที่ไม่ใช่การออกมาแถลงข่าวนอกบทถ้อยแถลงนี้มีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเตือนว่าพร้อมจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันทีหากอิหร่านไม่ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขผู้นำทั้งสองประเทศเพิ่งร่วมลงนามในข้อตกลงชั่วคราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อยุติเหตุการณ์การสู้รบและตอบโต้อย่างรุนแรงนานกว่า3เดือนและกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศพักมาตรการลงโทษอิหร่าน60วันหลังเสร็จสิ้นการเจรจาสันติภาพรอบแรกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6322

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ค่ะพบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนวันนี้ต้องเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่เลยล่ะกับที่ทางปปป.นะคะร่วมกันกับทางปปช.ค่ะที่บุกเข้าไปทลายแหล่งโกงข้อสอบท้องถิ่นรายใหญ่โดยเนี่ยนะคะเข้าไปบุคคลนะคะบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีคุณผู้ฟังเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่9ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะคะซึ่งโอ้โหการบุคคลครั้งนี้ก็พบหลักฐานเพียบเลยค่ะหลักฐานการแก้ไขกระดาษคำตอบเนี่ยกว่า 3,000 รายมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทเลยการจับกุมครั้งนี้เนี่ยนะคะมันสืบเนื่องมาจากที่ได้มีการร้องเรียนค่ะพร้อมกับหลักฐานแล้วก็คลิปเสียงเนี่ยนะคะระบุว่าได้มีกลุ่มบุคคลนะคะแล้วก็ติวเตอร์บางกลุ่มเนี่ยไปแอบอ้างว่ามีเส้นสายภายในสามารถที่จะช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้ารับราชการท้องถิ่นได้โดยขบวนการนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการเรียกรับเงินค่ะตั้งแต่ในวงเงิน 350,000 สำหรับตำแหน่งทั่วไปนะคะแล้วก็พุ่งสูงไปถึง 700,000 ถึง 800,000 เลยล่ะค่ะสำหรับในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงซึ่งสำหรับการสอบครั้งนี้นะคะก็เป็นการสอบแข่งขันพนักงาน

การส่วนท้องถิ่นแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี2568ปีที่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งเปิดรับสมัครกันไปทั้งหมดเนี่ย87ตำแหน่งรวมทั้งหมด 6,669 อัตราด้วยกันและต่อมาเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็สืบทราบแล้วค่ะว่าบ้านพักเนี่ยนะคะในอำเภอบางใหญ่นี่แหละที่นนทบุรีเนี่ยถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบค่ะเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกันกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีนะคะผู้ต้องสงสัยคนสำคัญก็คือนายพิชิตค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะนายพิชิตคนเนี้ยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบเอาไว้นะคะที่สถานที่แห่งเนี้ยก็คือบ้านที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและจากการนำกำลังเนี่ยนะคะก็ไปตรวจค้นอย่างละเอียดปรากฏว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ค่ะก็พบหลักฐานสำคัญนะคะที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์และก็ CPU 18ชุดนะคะที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศนะคะที่ขบวนการนี้ต้องดำเนินการแก้ไขคะแนนเพื่อให้สอบผ่านและก็สำเนากระดาษคำตอบของการสอบค่ะเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2568ของผู้เข้าสอบนะคะประมาณ 3,000 รายด้วยกันโดยตรวจสอบพบนะคะว่ามีการแก้ไขคะแนนเนี่ยไปแล้วประมาณ 2,000 รายค่ะและจากการประเมินเบื้องต้นนะคะขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้เนี่ยโอ้โหสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ารวมนะคะอย่างที่บอกมุ่งฝั่งกันไปคือ 4,500 ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ปปช.ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับจะได้ขยายผลนะคะผู้ร่วมขบวนการรายอื่นรวมไปถึงข้าราชการและก็ผู้เข้าสอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งนายกเองเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เช้าเลยนะคะว่าได้รับทราบนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นนั่นแหละค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้สั่งการยังไงบ้างนายกก็บอกว่าเต็มที่กระทรวงมหาดไทยมีการโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฟาดเต็มที่และสั่งการไปแล้วซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเองนะคะคุณอันสิทธิ์เองก็บอกเลยบอกว่าทราบข่าวแล้วเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะและถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากและนี่เองแหละค่ะคุณผู้ฟังคะก็เลยเป็นที่มาค่ะในที่สุดนะคะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเลยที่1563/2569ก็คือการสั่งย้ายค่ะเป็นการสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวแล้วนั่นก็คือคุณธีรุตสุภวิบูลผลนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วค่ะโดนย้ายประจำกระทรวงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนั่นเองค่ะก็สืบเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละนะคะซึ่งทางนายกเองเนี่ยก็ตอบคำถามในประเด็นนี้เอาไว้นะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ปลัดเนี่ยสั่งย้ายด่วนกันไปซึ่งสำหรับขบวนการนะคะในการโกงศพท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ยนะคะก็พบว่าข้าราชการเนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ข้อสอบแล้วก็มีระดับบิ๊กนะคะอย่างในพอพานนี่แหละเป็นในหน้าแหละค่ะคุณผู้ฟังโดยเนี่ยนะคะในการตรวจค้นบริษัทย่านบางใหญ่เนี่ยพบว่ามี10ข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่กำลังแก้คะแนนสอบให้กับคนจ่ายเงินซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทั้งปปช.ปปป.เองเขาก็เตรียมขยายผลนะคะหาผู้ร่วมขบวนการโอ้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้วล่ะนะคะว่าเรื่องของประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะจะมีการดำเนินการกันยังไงก็กันยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าทางตำรวจนะคะพันตำรวจเอกทีนัดกรนะคะตำรวจปปป.เนี่ยเขาบอกว่าในการตรวจครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็ครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการเชิงรุกค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งในราชการผ่านการทุจริตคือถ้าว่าประชาชนเนี่ยนะคะพบข้อมูลหรือว่าเบาะแสการทุจริตในลักษณะแบบนี้นะคะแจ้งได้เลยค่ะแจ้งไปที่ปปช.หรือว่ากองบังคับการตำรวจปปป.ได้ตลอดเวลานะคะก็หลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบที่มาของรายชื่อเอกสารแล้วก็วิธีการดำเนินการทั้งหมดค่ะเพื่อขยายผลหาต้นตอนะคะของผู้กระทำผิดซึ่งอาจจะส่งผลนะคะถึงบรรดาผู้ที่เคยสอบผ่านและก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วค่ะงานนี้หากพบว่าได้มาซึ่งตำแหน่งที่เกิดมาจากการทุจริตยังไงก็ตามเนี่ยนะคะจากการเฝ้าสังเกตการเนี่ยก็พบว่ามีบุคคลเข้าออกบ้างหลังนี้นะคะในช่วงเวลาหลังเลิกงานราชการโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปประมาณสัก5 โมงเย็นแล้วก็ออกจากพื้นที่ประมาณตอนช่วง2 ทุ่ม

ประกอบกับนะคะสถานที่ตั้งก็อยู่ในซอยค่อนข้างจะลึกค่ะก็เลยทำให้ยากกับการสังเกตจากบุคคลภายนอกเบื้องต้นเนี่ยพบว่าบุคคลที่เข้าไปปฏิบัติงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็รูปแบบการกระทำความผิดการแก้ไขกระดาษคำตอบเนี่ยเป็นการแก้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนแล้วก็มีการคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนจะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อประมวลผลและกำหนดข้อที่ต้องแก้ไขและจากนั้นนะคะก็จะมีการส่งข้อมูลกลับไปยังจุดต้นทางค่ะที่เก็บข้อมูลต้นฉบับเพื่อดำเนินการแก้ไขผลคะแนนให้มันสอดคล้องกันกับผลการสอบที่ต้องการโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะกับการทุจริตการโกงกันแบบนี้ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่สอบผ่านแล้วก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะพิจารณาเป็นรายบุคคลเลยนะคะโดยจะต้องมีการตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็อาจจะต้องถูกดำเนินการคือนอกเหนือจะโดนออกแล้วนะก็จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจจะมีผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังและนอกเหนือไปจากประเด็นนี้แล้วนะคะมาคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกกันบ้างวันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์กันหลากหลายประเด็นนะคะมีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะก็เรื่องนี้ค่ะนะคะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงนะคะประเด็นการประเมินผลงานของรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคว่าได้แจ้งนะคะในที่ประชุมครม.ในประเด็นนี้หรือไม่ว่าไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าเป็นสิทธิ์นะคะของตนถ้าจะทำก็ทำเลยไม่ได้หมายถึงอะไรทั้งสิ้นความแตกต่างของการเป็นนายกก็ตรงนี้แหละพอถามว่ามีการตั้งคำถามนะคะเมื่อวัด KPI รัฐมนตรีแล้วเนี่ยตัวนายกเองล่ะจะวัดยังไงนายกก็บอกว่าตนถึงบอกไงว่ามันต่างกันคนที่วัดผลงานตนก็คือประชาชนทุกการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกวัดแต่ขึ้นอยู่ที่การเลือกตั้งไม่ใช่จะบอกว่า4ปีแต่เมื่อไหร่ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็มีการวัด KPI ตนไม่ใช่แค่ประชาชนวัด KPI แต่ประชาชนเนี่ยจัดการเลยพอถามว่านายกมั่นใจว่าอยู่ครบ4ปีไหมนายกก็บอกว่าก็ทำดีที่สุดค่ะและนอกจากนั้นนะคะวันนี้ท่านนายกก็ยังให้สัมภาษณ์นะคะถึงประเด็นเรื่องของดราม่าค่าไฟที่เป็นค่าไฟแฝงนะคะโอ้โหประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ฮือฮามากๆนะคะถูกพูดกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ละนั่นก็คือกรณีที่มีการเก็บเงินค่าไฟส่งทางสาธารณะเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในบิลค่าไฟของพวกเราเนี่ยทุกคนจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นดราม่าเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ถามท่านนายกว่าทราบเรื่องตรงนี้หรือเปล่านายกเองก็บอกว่ากำลังให้แยกออกมาให้ดูเลยนะคะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อไหร่และทำไมถึงเกิดขึ้นมาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนนครหลวงการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะคะกำลังหาข้อเท็จจริงเพื่อมารายงานให้นายกได้ทราบค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าไม่ต้องการให้ประชาชนแบกภาระตรงนี้ใช่ไหมนายกก็บอกว่าไม่ใช่ไม่อยากแต่ว่าต้องไม่ให้ประชาชนนั้นแบกภาระค่ะพอถามอีกนะคะว่าคุณพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าถ้าให้กระทรวงคมนาคมไปจ่ายเนี่ยจะแบกรับภาระตรงนี้ไม่ไหวนายกก็บอกว่าเขาต้องตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปบอกว่าต้องทำยังไงถ้ามันเป็นภาระของประชาชนจริงซึ่งตอนนี้กำลังไปตรวจสอบก็ยังไม่รู้นะคะและเรื่องนี้มันก็เป็นดราม่าอย่างที่ว่าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงยังไงถ้าจริงเนี่ยก็ต้องไม่ให้ประชาชนนั้นได้รับภาระในเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าอันเนี้ยเป็นข้อสั่งการมาจากนายกใช่หรือเปล่านายกก็บอกว่ามันมีเอ๊ะนิดนึงแต่ว่าอยู่ที่มุมมองและอยู่ที่ใครจะเคลมยังไงการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยบอกว่าเนี่ยเรารับภาระให้เลยค่าไฟสาธารณะเราแบกหมดซึ่งตอนนั้นเนี่ยตนอยู่กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าไม่ได้คุมพลังงานผมก็แค่ถามว่าแล้วแบกเนี่ยมีกำไรแสดงว่าแบกหรือเปล่าแล้วแบกยังไงคือทำไมนะคะถึงต้องไปแบกตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้แต่ถามเพราะว่าไม่ได้คุมกระทรวงคมนาคมและพลังงานแต่ว่ามาวันนี้เข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็คำถามเดิมที่บอกนี่แหละคือเอ๊ะของผมเนี่ยมันยาวพอถึงเวลาเนี่ยผมก็เลยมาเอ๊ะว่าไอ้แบบเนี้ยมันเป็นยังไงก็ไปถามรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ให้ไปตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือตอนนี้พอรับทราบตรงนี้ปุ๊บก็ต้องมาดูว่าถ้าถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมวนู้นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนภาระที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วคิดกับประชาชนแบบนี้ก็ตอบได้เลยว่ามันไม่ได้ผมต้องแก้ให้อย่างแน่นอน

ก็ถามอีกแล้วค่ะว่าประชาชนเนี่ยเขาจะได้ใช้ไฟถูกลงเมื่อไหร่นายกก็บอกว่าได้มีการดำเนินการไปแล้วนะคะตั้งแต่เรื่องของการลดค่าไฟ200ยูนิตแรกคือทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการกระทำของเราที่คิดถึงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและถึงเวลาก็มีคำถามต่อมาเรื่อยๆเราก็ต้องเคลียร์ให้หมดผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วในการไฟฟ้าทั้งสองแห่งจะต้องเป็นผู้แบกรับเองใช่ไหมเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเองก็ไม่มีปัญญาที่จะรับผิดชอบนายกก็บอกว่ามันเป็นกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาในทางลงบัญชีเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าไปเอาของประชาชนมาคิดแล้วก็มาจ่ายอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเขาที่มีการกำหนดมาซึ่งตนก็ได้ยินมาคือ30ปีถึง30ถึง40ปีละเราก็มาดูคือสมมุติว่าเราบอกว่าต่อไปเนี้ยไม่ให้การไฟฟ้าจ่ายละจะให้กรมทางหลวงจ่ายจากนี้เป็นต้นไปในกรมทางหลวงก็จะต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาคือไม่ใช่บอกว่าเขาไม่มีเงินมันไม่ใช่ก็ต้องไปตั้งงบประมาณและต่อไปนี้ก็ต้องมาจ่ายค่าไฟเองอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องข้างหน้าก็ขอดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้ซะก่อนว่ามันเป็นยังไงกันแน่ก็ย้ำเลยว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปผลักเรื่องพวกนี้ให้กับประชาชนได้ยังไงผู้สื่อข่าวก็ถามอีกเลยค่ะว่าที่ทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยพูดแสดงว่ายังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนจะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมนายกก็บอกว่าทางรัฐมนตรีพลังงานพูดเพราะว่าได้รับน้องเอ๊ะมาจากผมนะคะและพอถามย้ำเนี่ยนะคะว่าจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนหรือไม่ที่ต้องจ่ายค่าไฟในส่วนนี้มานานนายกก็บอกว่าเอาเรื่องปัจจุบันก่อนที่ทำมาในรัฐบาลนี้ภารกิจไม่มีอะไรนอกจากทำให้ประเทศเจริญทำเศรษฐกิจให้เจริญและดูแลประชาชนให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนก็คิดทุกวันทำได้ก็ทำทุกอย่างเพราะนี่คือภารกิจของรัฐบาลอยู่แล้วและนอกเหนือจากเรื่องของค่าไฟเนี่ยนะคะอ่ะวันนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องของครม.ที่ไฟเขียวนะคะตั๋วร่วมรถไฟฟ้าโดยจะเก็บค่าโดยสารเนี่ย17-45บาทนะคะก็จะเริ่มกันวันที่1มกราคมต้นปีหน้าล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยนะคะทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบมาตรการนะคะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนซึ่งครอบคลุมนะคะรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายค่ะโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมนะคะในราคา17บาทถึง45บาทก็คือเสียค่าแรกเข้าเนี่ยเพียงครั้งเดียวซึ่งรัฐบาลเองนะคะก็จะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้นะคะภายในวันที่1มกราคมต้นปีหน้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนก็เรียกว่าจากนี้ไปเนี่ยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะได้ไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเนี่ยเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้นะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมครม.ถึงมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้านะคะว่าก็เรียบร้อยผ่านที่ประชุมครม.กันไปนะคะยังไงก็ตามพอพูดถึงเรื่องของการจัดระเบียบค่าไฟใหม่เนี่ยนะคะวันนี้ทางน้ำรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะคะถึงสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟของไทยเนี่ยมีราคาสูงก็พร้อมที่จะเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบเพื่อลดภาระให้กับประชาชนอย่างถาวรก็จะมุ่งเน้นการในการแก้ไขปัญหาที่มันฝังรากลึกมานานหลายสิบปีและก็เตรียมนะคะที่จะเปิดตัวโครงการสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็ขายคืนให้กับรัฐได้โดยจากการตรวจสอบนะคะที่พบว่าประชาชนเนี่ยต้องแบกรับภาระค่าไฟส่องสว่างตามทางหลวงและพื้นที่สาธารณะนะคะก็แบกรับภาระกันมาตั้งแต่ปี30นู่นเลยเนื่องมาจากว่าในอดีตเนี่ยมีการตกลงกันระหว่างหน่วยงานรัฐแล้วก็การไฟฟ้าค่ะโอ้โหปี30เนี่ยคุณผู้ฟังคิดดูแล้วกัน39ปีที่เราแบกรับภาระกันมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการยกเว้นค่าไฟส่องสว่างสาธารณะเพื่อแลกกับการไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ผ้าสายไฟผลที่ตามมาก็คือต้นทุนค่าไฟส่วนนี้จะถูกนำไปบวกแฝงเอาไว้ในค่าไฟฐานซึ่งไม่ใช่ค่า FT นะคะก็จะทำให้ประชาชนทุกครัวเรือนเนี่ยต้องจ่ายเงินอุดหนุนส่วนนี้มาตลอดกว่า40ปีที่เป็นพลังงานกว่า 4,000 ล้านหน่วยหรือว่ามูลค่าสูงถึง 15,000 ถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีโดยแนวทางนะคะในการแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยทางรัฐมนตรีพลังงานบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะมีนโยบายเร่งด่วนค่ะในการดึงค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟของประชาชนทันทีซึ่งก็คาดว่าจะช่วยลดค่าไฟลงได้ประมาณ10สตางค์ต่อหน่วยโดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกซึ่งจะครอบคลุมเนี่ยนะคะประมาณ 22-23 ล้านครัวเรือนด้วยกันนะคะส่วนภาระค่าไฟทางที่มันแยกออกมาเนี่ยนะคะอันนี้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการต้นทุน

0: เองอย่างเช่นการดึงรายได้จากกลุ่มธุรกิจนะคะ Data Center เนี่ยเอามาชดเชยก็ยืนยันว่าจะไม่ใช้วิธีนำภาษีเนี่ยมาจ่ายแบบกระเป๋าซ้ายทะลุกระเป๋าขวาอันนี้ไม่และก็จะไม่มีการผลักภาระกลับไปให้ประชาชนอีกซึ่งการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็การแก้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยนะคะนอกจากการแยกค่าไฟสาธารณะแล้วกระทรวงพลังงานค่ะกำลังดำเนินการรื้อโครงสร้างต้นทุนอื่นๆที่เป็นภาระของประเทศนั่นก็คือการแก้ไขสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าที่มีลักษณะต่ออายุอัตโนมัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยได้หารือนะคะกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะเพื่อหาแนวทางการยกเลิกหรือว่าเจรจาปรับลดอัตราให้มันเหมาะสมกับปัจจุบันรวมไปถึงการจัดการปัญหาการจ่ายค่าความพร้อมจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องผลิตจริงและก็เตรียมนะคะกำหนดอัตราค่าไฟประเภทใหม่สำหรับกลุ่ม Data Center นะคะเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันกับต้นทุนที่แท้จริงพร้อมกับการเดินหน้ารับซื้อไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนนี่แหละค่ะเป็นการออกมาเปิดเผยถึงแนวทางนะคะในการแก้ปัญหาของทางน้ำตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะซึ่งทางน้ำตรีเองก็ยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อสั่งการโดยตรงจากนายกที่ต้องการรักษาผลประโยชน์สูงสุดนะคะของประชาชนแม้ว่าการรื้อโครงสร้างครั้งนี้นะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของกลุ่มธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่และอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมายแต่ว่าทางกระทรวงเองนะคะก็เตรียมความพร้อมค่ะและพิจารณาข้อกฎหมายเอาไว้อย่างรัดกุมแล้วโดยรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ย้ำจุดยืนเลยว่าภาคธุรกิจเนี่ยสามารถทำกำไรได้แต่ว่าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชนเพื่อให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปได้อย่างยั่งยืนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของ Forex ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะทางน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เนี่ยก็มาพูดถึงกรณีที่มีการเปิดชื่อคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องกันกับคดี Forex นะคะที่มีการแถลงออกมาจาก DSI เนี่ยนะคะทั้งที่ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจนพรรคประชาชนเนี่ยเขามองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองอันนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็บอกเลยบอกไม่ใช่แต่ว่าเป็นการดำเนินการของทาง DSI ตามห่วงเวลาอยู่แล้วน่ะนะคะก็นี่แหละค่ะก็ออกมายืนยันว่าการออกมาแถลงเนี่ยไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองนะก็การเปิดชื่อเนี่ยนะคะเรื่องของการเอี่ยวกันกับคดี Forex นั่นเองก็เป็นไปตามห่วงเวลานะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเรามาว่ากันอีกทีนึงตามกันอีกทีนึงเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ได้เวลาต้องพักแล้วพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันลายากปะ
2: เคลือบนอนสติกลางง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: เอาละค่ะ 16:31 นะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะเบรกที่2แบบนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามาค่ะก็จะมีคุณสราวุธนะคะบอกว่าเกาหลีใต้เกาหลีได้สิทธิ์ในการต่อเรือฟรีเกตให้กับกองทัพเรือไทยเมื่อกี้เห็นข่าวแวบๆอยู่เดี๋ยวรับรองว่าคุณเล็กคงจะได้คุยกันกับในประเด็นนี้นะคะ เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นอ่านข่าว

บอกว่ายังไม่ได้เห็นชอบเลยนะแต่ไม่รู้ว่าล่าสุดในเห็นชอบหรือยังนะคะคุณยุทธค่ะคุณยุทธบอกว่าโกงไม่เลิกจริงๆข้าราชการไทยแบบนี้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อนเข้ารับตำแหน่งทุกตำแหน่งครับแล้วก็มาที่คุณเทียนท่าฉลอมค่ะคุณเทียนท่าฉลอมก็บอกว่าชั่วโมงข่าว Exclusive ในวันนี้แดดมากมีสว่างกระจ่างใสความร้อนสะท้อนสวงหน้าห่วงใยอยู่ไม่ไกลใกล้เล็กเด้งเก่งคุยข่าวค่ะมาที่คุณออด59นะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเสียค่าไฟเนี่ยนะคะว่าพวกเราต้องเสียค่าไฟทางกันไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยก็คิดดูอ่ะ39ปีอ่ะคุณออดลองบวกลบคูณหารดูสิโอ้โหปากก็ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณปราโมทนะคะคุณปราโมทค่ะก็ส่งรูปนะคะส่งรูปตัวคุณปราโมทมากับทางคุณชัดเต่าปูนละมั้งแล้วก็มาที่คุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาแล้วก็มาต่อที่คุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะและนอกนั้นเนี่ยคุณมีคุณลีคุณลี LKK ก็บอกว่าสวัสดีค่ะประเทศไทยเทาทั่วเลยจวนจะดำแล้วค่ะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ร้องไห้นะคะคุณออด59ค่ะก็หัวเราะมาเลยนะส่งสติกเกอร์หัวเราะมาหัวเราะอะไรเอ่ยต้องเสียเงิน39ปีเหรอคุณปองพลนะคะสวัสดีครับคุณเด้งข้าราชการไทยเนี่ยโคตรโกงไม่มีทางจับได้เงินที่ได้มาก็เอาไปฝากไว้กับภรรยาน้อยนี่คือเรื่องจริงอ่ะมาว่ากันต่อผู้ฟังคะในประเด็นเรื่องของ Forex นี่แหละค่ะโอ้โหก็ปรากฏว่านะเรื่องกรณี Forex เนี่ยก็ยังมีข่าวความเคลื่อนไหวกันออกมาอย่างทางด้านกรณีที่ทาง DSI เนี่ยก็แถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับคดี Forexเขาก็มีผังนะคะข้อมูลเชื่อมโยงแล้วก็ปรากฏชื่อของบริษัทนะคะ QRS Global เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเนี่ยนะคะเขาเข้าร้องเรียนว่าเขาได้รับความเสียหายจากการถูกโบรกเกอร์ Forex ที่ชื่อว่า QRS Global HFM นะคะGOFX เนี่ยนะคะ Itwealth เนี่ยแล้วก็กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ IB ทำการหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศซึ่ง DSI เนี่ยแถลงว่าในไทยเนี่ยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่เคยออกใบอนุญาตให้กับบริษัทรายไหนเลยในการทำธุรกิจโบรกเกอร์เทรด Forex นะคะและแถม DSI เนี่ยก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความอีกว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะจากโบรกเกอร์ Forex นะคะ QRS Global เนี่ยนะคะแล้วก็กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ IB เนี่ยประกอบไปด้วยโอ้เขาก็ออกมาบอกเลยว่ามีใครบ้างมีอาจารย์พี่มีโค้ชเจมมี JP Global มี Acme แล้วก็มีบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินแล้วก็การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก2บริษัทคือบริษัท Lenny Corporation จำกัดแล้วก็บริษัท Pay Solution จำกัดแล้วก็มีการบอกรายละเอียดเอาไว้นะคะซึ่งไงก็ตามก็สำหรับนะคะ QRS เนี่ยปรากฏว่าก็มีการโยงไปถึงที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งปรากฏว่า QRS เนี่ยถูกศาลของออสเตรเลียสั่งปิดค่ะก็เกี่ยวกับปมประเด็นที่เข้าไปพัวพันกับสแกมเมอร์ข้ามชาตินั่นเองนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนั่นแหละที่ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคดี Forex แล้วก็มีผังข้อมูลเนี่ยเชื่อมโยงแล้วก็ไปปรากฏชื่อของบริษัท QRS Global เนี่ยนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยเข้าร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายนะคะจากการถูกโบรกเกอร์ Forex ที่ชื่อว่า QRS Global HFMGOFX นะคะ Itwealth แล้วก็กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ IB เนี่ยได้ทำการหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศและทาง DSI ก็แถลงอีกว่าในไทยเนี่ยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยไม่เคยออกใบอนุญาตให้บริษัทรายไหนเลยทำธุรกิจโบรกเกอร์เทรด Forex นะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยนะคะทางเพจใหญ่อย่างเพจจักรวาลร่มส้มเนี่ยเขาก็ไปค้นพบว่าศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลียเนี่ยได้มีคำสั่งเกี่ยวกับบริษัทนี้เอาไว้แล้วนั่นก็คือเมื่อวันที่21มีนาคมปีที่แล้วค่ะปี2568ศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลียค่ะเลขคดี FCA 321ปรากฏว่าทาง ASIC เนี่ยนะคะได้ฟ้องแล้วก็ได้รับคำสั่งปิด95บริษัทที่เชื่อมโยงกันกับ Forex นะคะแล้วก็คริปโตสแกมในรูปแบบของพิกนะครับbutchering คือขูดให้อ้วนแล้วเชือดเนี่ยโดยระบุว่าเป็นฝีมือของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ1ใน95บริษัทเนี่ยก็คือนี่แหละค่ะ QRS Global เนี่ยนะคะซึ่งศาลระบุชัดในคำตัดสินเลยว่าข้อมูลเนี่ยนะกรรมการของบริษัทเนี้ยเป็นเท็จและคนที่ถูกระบุว่าเป็นกรรมการก็ไม่ได้ยินยอมเป็นกรรมการจริงนี่คือรูปแบบของการตั้งบริษัทบังหน้า

ยใช้ตัวตนปลอมที่ทาง ASIC เนี่ยเขาเรียกว่า Pig Butchering Scam ซึ่งความเสียหายในคดีของออสเตรเลียเนี่ยนะคะนักลงทุน 1,500 คนเนี่ยสูญเงินไปกว่า 35.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะซึ่งก็พบเงินจริงเนี่ยนะคะพบเงินจริงเนี่ยคืนได้แค่เพียงไม่ถึง 0.1% เท่านั้นเองซึ่งสำหรับ QRS Global เนี่ยนะคะก็คือโบรกเกอร์ที่ DSI ของไทยเนี่ยระบุเอาไว้ว่าอยู่ในเครือข่ายคดีนี้แหละค่ะที่มีคลิปปรากฏนะคะที่คุณภาวุฒิเนี่ยไปร่วมโปรโมทเรื่องของการได้มือถือเรื่องของการไปเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่ร่วมธุรกิจกับ QRS Global เนี่ยก็ต้องรับรู้เอาไว้นะว่าโบรกเกอร์ที่คุณฝากเงินเนี่ยศาลต่างประเทศเขาตัดสินเอาไว้ว่ายังไงโอ้โหนี่ก็คงจะเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งนะที่คาดว่า DSI เนี่ยน่าจะมีหลักฐานชิ้นนี้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งละค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็คงจะส่งผลต่อผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้ยังมีข่าวเรื่องของผู้บริหาร QRS Global เนี่ยเข้าไปพบกับ DSI ด้วยนะคะโดยมีข่าวกันออกมาว่าคุณมัลลิกามากสรุปค่ะผู้บริหารและกรรมการของบริษัท QRS นะคะ Education จำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม QRS Global ในประเทศไทยเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความนะคะผ่านบัญชี Facebook ส่วนตัวที่ชื่อว่ามัลลิกามากสรุปเพื่อชี้แจงนะคะถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยระบุว่าการเข้าพบเจ้าหน้าที่นั้นก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีทิศทางที่เป็นบวกโดยบอกนี้นะคะบอกว่าสัญญาณดีนะคะวันนี้ได้เข้ามาพูดคุยแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รับทราบว่าใครเป็นยังไงเรื่องไหนเท็จเรื่องไหนจริงและเรื่องไหนเป็นข้อกล่าวหาที่เป็นตัวเลขทิพย์เขาก็ทราบแล้วและในส่วนของข้อกังวลเนี่ยนะคะจากกลุ่มนักลงทุนเนี่ยทางตัวคุณมาริกาเองก็ยืนยันนะคะว่าระบบหลักของแพลตฟอร์มเนี่ยทั้งกราฟทั้งการเทรดการเปิดออเดอร์ตลอดไปถึงการฝากแล้วก็ถอนเงินยังคงดำเนินการได้ตามปกติค่ะโดยบริษัทนะคะอาศัยใบอนุญาตจากต่างประเทศพร้อมกับมีการยอมรับข้อเท็จจริงนะคะในเรื่องข้อกฎหมายในประเทศแบบตรงไปตรงมาด้วยนะคะว่าโบรกเกอร์ Forex ในไทยเนี่ยไม่มีเจ้าไหนได้รับใบรับรองอยู่แล้วและในส่วนนี้นะคะก็ยอมรับค่ะก็ว่ากันไปตามข้อมูลซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยนะคะของการชี้แจงทางด้านผู้บริหาร QIS Global เนี่ยนะคะก็ยังได้ขอบคุณผู้ที่ช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงโดยย้ำจุดยืนนะคะในการดูแลฐานลูกค้าซึ่งมีเทรดเดอร์เนี่ยมากกว่า 100,000 ยูเซอร์เลยโดยระบุนะคะว่าจะพยายามจัดการทุกอย่างค่ะให้ราบรื่นและก็รวดเร็วที่สุดซึ่งทางนี้ก็ได้มีการขอโทษขอโพยนะคะว่าถ้าหากมีบางขั้นตอนที่มันเกิดความล่าช้าก็ทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าให้ระมัดระวังกันแล้วกันกับกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงเวลานี้ค่ะซึ่งไงก็ตามเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะคุณฟังคะนั่นก็คือเรื่องของคุณเรืองไกลค่ะที่กำลังไปร้องให้มีการสอบพักประชาชนที่อาจจะรับเงิน Forex นี่แหละค่ะซึ่งโอ้โหถ้าเกิดมีการรับเงินไปเนี่ยก็ดีไม่ดีอาจจะโดนยุบพักเลยไหว้กันอย่างนั้นน่ะนะคะก็วันนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณเรืองไกลค่ะลิขิตวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปยื่นคำร้องนะคะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะแล้วก็นายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้ทำการตรวจสอบบัญชีพรรคประชาชนและก็เงินบริจาคที่เกี่ยวข้องกับ Forex นะคะว่ามีการกระทำฝ่าฝืนพ.ร.บ.พรรคการเมืองในมาตรา90วงเล็บ3ประกอบมาตรา72หรือไม่และจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปด้วยนะคะโดยทางคุณเรืองไกลค่ะก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินบริจาคแล้วก็การหักค่าธรรมเนียมและความโปร่งใสของแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะกับเงินที่มาจากบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดแล้วก็คุณภาวุฒิเองเนี่ยนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกันกับการเทรด Forex โดยอยู่ระหว่างที่ทาง DSI เนี่ยนะคะกำลังสอบสวนกันอยู่ค่ะและทางคุณเรืองไกลเองยังบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าวันเนี้ยตนมายื่นคำร้องพร้อมกับพยานหลักฐานกรณีที่พรรคประชาชนเนี่ยรับเงินบริจาคจากบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดซึ่งอยู่ในขบวนการเทรด Forex ที่ผิดกฎหมายในไทยเป็นเงินจำนวน 90,000 บาทโดยคุณภาวุฒิน่ะนะคะก่อนที่จะมาเป็นส.ส.พรรคประชาชนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณภาวุฒิเองเนี่ยก็เข้ามาเป็นส.ส.ของพรรคก็ยังมีการโอนเงินอีก3ครั้งจากบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดที่มีเส้นเงินเนี่ยเกี่ยวข้องกันกับ Forex เช่นเดียวกันจึงมีข้อสงสัยนะคะว่าเงินบริจาคเนี่ยจากเพย์โซลูชันแล้วก็โตคุณภาวุฒิเนี่ยมันอาจจะปนเปื้อนกับเงินที่มาจากการทำธุรกรรมผิดกฎหมายซึ่งก็เป็นเรื่องของพรรคประชาชนที่จะต้องออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยคือถ้าว่าเงินนั้นนะคะมาโดยไม่ชอบเนี่ยทางกกต.ค่ะจะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยยุบพรรคกันต่อไปโอ้โหเรื่องนี้นะคะทางคุณ

0: เรืองไกลเนี่ยเล่นกันถึงเรื่องของการยุบพรรคเลยและก็วันเดียวกันก็ยังมีรายงานเรื่องที่ทางคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนะคะของนายทะเบียนพรรคการเมืองสำนักงานกกต.เนี่ยนะคะได้ส่งทีมสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมกับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีแล้วก็เส้นทางการเงินต่างๆในคำร้องเรื่องของการแต่งตั้งผู้ช่วยส.ส.ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะของพรรคประชาชนรวมไปถึงคำร้องนะคะกรณีที่ผู้บริหารของพรรคประชาชนและบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคเนี่ยได้ร่วมดำเนินกิจการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกันกับบริษัทสเปกเตอร์ซีจำกัดซึ่งเป็นสื่อมวลชนแล้วก็มีการกระทำอันเข้าข่ายลักษณะเอื้อประโยชน์และแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันอันเนี้ยมันอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนนะคะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560และกรณีที่พรรคประชาชนเนี่ยเปิดรับสมาชิกทางออนไลน์หรือว่าระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยให้ผู้สมัครเนี่ยกรอกหมายเลขเลเซอร์ ID รหัสที่อยู่หลังบัตรประชาชนคงจะจำกันได้ที่ประเด็นนี้เคยเป็นประเด็นข่าวใหญ่กันมาช่วงนึงเนี่ยตอนนี้กกต.เขาสอบเรื่องนี้อยู่และนะคะอาจจะมีการใช้ปฏิบัติการ IO โดยให้บริษัทสเปกเตอร์ซีเนี่ยนะคะเป็นผู้ขับเคลื่อนซึ่งมันอาจจะเป็นการครอบงำนะคะกิจกรรมของพรรคและอาจจะเข้าข่ายค่ะเข้าข่ายการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560หรือไม่นี่ก็เป็นอีกรายงานความเคลื่อนไหวหนึ่งของผู้ฟังทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของไทยกัมพูชาวันนี้ท่านนายกเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะว่ายังคงปกติค่ะส่วนปมประเด็นอันคลอสเนี่ยยังไงซะไทยเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนหรือท่านนายกให้สัมภาษณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยบอกว่าทุกอย่างยังเป็นปกติไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านชายแดนหรือที่กังวลว่าจะมีการคุกคามหรือว่าโจมตียืนยันว่าไม่มีแน่นอนนะคะส่วนกรณีค่ะโอ้โหเมื่อคืนเป็นข่าวกันออกมาเรื่องของการขึ้นบินของ F-16 นี่แหละท่านนายกก็บอกว่าได้รับรายงานว่ามันเป็นการวงรอบของการฝึกซ้อมก็ขออย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมการยั่วยุเพราะไม่ใช่วิสัยของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้สบายใจได้เลยไม่ว่าใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าวิธีการของกองทัพไทยก็คือตั้งมั่นในที่ของเราไม่คุกคามศัตรูหรือว่าใครแต่เราก็ไม่กระทำการกับใครก่อนตรงนี้ท่านนายกบอกว่าชัดเจนส่วนสถานการณ์เนี่ยนะครับเป็นแบบนี้จะสามารถเดินหน้าในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอันคลอสเนี่ยได้หรือเปล่าอนายกก็เองก็บอกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยตกลงร่วมกันนะคะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นพอถามย้ำอีกนะคะว่าถ้าหากว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้การพูดคุยเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะไทยไม่เดือดร้อนใช่หรือไม่นายกก็บอกว่า the choice นะคะ isHours ค่ะนะคะก็ทางเลือกมันเป็นของเราอยู่แล้วอะไรทำนองนั้นมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานานร่วมเดียวได้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไทยกับกัมพูชาเนี่ยโอ้กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานร่วม
0: นะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเอาเรื่องกัมพูชาก่อนแล้วกันนะพี่เด้งนะในอันนี้ได้ยินพี่เด้งพูดเรื่องของกัมพูชาอยู่นะคือแหมต้องบอกว่าอย่างเรื่องของ F-16 เนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่เมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่กองทัพอากาศเนี่ยนำเครื่องบินรบเนี่ยขึ้นบินปฏิบัติการตอนกลางคืนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังการสู้รบเนี่ยก็บินมาเป็นระยะนะจริงๆไม่ใช่เดือนละครั้งอ่ะบางทีก็อาจจะ 2-3 สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องทราบเพราะว่าในห่วงการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะรอบ2เนี่ยเรามีปฏิบัติการตอนกลางคืนเนี่ยด้วยนะก็คือบินทิ้งไข่เนี่ยตอนกลางคืนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสภาพความมืดเรื่องของคือให้นักบินมีความคุ้นชินกับการปฏิบัติการตอนกลางคืนคืออย่างที่กองทัพอากาศได้ประกาศไว้นะว่าไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันเนี่ยกองทัพอากาศสามารถที่จะปฏิบัติการได้ตลอดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวจากในกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเนี่ยถ้าทหารกัมพูชาเนี่ยโจมตีไทยในห่วงเนี้ยฤดูฝนเนี่ยหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่า F-16 อ่ะขึ้นบินยากคือบินได้แต่ว่าการปฏิบัติการอาจจะไม่ 100% ประมาณนี้นะแต่ว่ากองทัพอากาศเนี่ยยืนยันว่าต่อให้ฝนตกเราก็สามารถปฏิบัติการและใช้อาวุธได้เพราะว่าปัจจุบันมันใช้เทคโนโลยีไง

แล้วก็มีนักบินในการควบคุมแต่ว่าอย่างเรื่องของปฏิบัติการทางอากาศเนี่ยนักบินเราก็ต้องมีการบินเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้มากขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก่อนการสู้รบเอาไปว่าก่อนตั้งแต่ก่อนการสู้รบรอบแรกกองทัพอากาศเราเนี่ยอาจจะบินตอนกลางคืนน้อยหน่อยจะไม่ค่อยได้บินนานๆจะบินครั้งหนึ่งนะแต่ว่าพอเรามีภัยคุกคามแบบนี้แล้ว

0: เราไม่ได้ต้องการยั่วยุหรอกแต่ถามว่าผลพลอยได้อ่ะมันก็มีแหละในเชิงว่าทางฝั่งเขมรเนี่ยก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นแต่ต้องบอกนะว่าเขาไม่ได้ไปบินตรงแบบเหนือชายแดนแบบว่าคือบินอยู่ในเขตชายแดนแต่ว่ามันก็ห่างอยู่เป็นหลายกิโลอ่ะพี
1: ่
0: นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกองทัพอากาศเขาไม่ได้มีการแจ้งเตือนก่อนว่าวันนี้จะขึ้นบินนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยถ้าไปแจ้งเตือนก่อนมันก็อาจจะบางทีอาจจะไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะแม้เราจะไม่ได้บินใกล้ชายแดนมากนักก็ตามนะฮะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมนั่นเองนะพี่แดงแต่ว่าเราเห็นได้ว่าช่วงเนี้ยทางกองทัพในแง่ว่าทางฝั่งกองทัพเราอะต้องกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเท่าว่าศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ข่าวสารของเราเนี่ยที่มีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีเป็นประธานเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเริ่มต้องกลับมาสู้ศึกด้านสงครามข่าวสารมือเป็นระวิงกันอีกแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องมีการชี้แจงแถลงข่าวกันแบบวันละ 2-3 รอบเลยนะผ่านไลน์กลุ่มของผู้สื่อข่าวกับทางศูนย์ JIC เพราะว่าทางเขมรเนี่ยเขามีการกล่าวหามีการออกสื่อมีการแบบคือเหมือนแบบคือเรียกว่าอะไรทำสงครามข่าวสารกับเราอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นอย่างล่าสุดเนี่ยก็มาบอกว่าเนี่ยก็ไปถ่ายภาพสะพานที่ธมดานะบอกว่าเนี่ยทหารไทยเนี่ยโจมตีสะพานของเขมรที่ธมดาคือในห่วงของการสู้รบรอบสองอ่ะเราก็ได้มีการโจมตีนะแต่ว่าเขมรเนี่ยเขาไม่ได้พูดในทำนองว่ามันเป็นคือสาเหตุที่เราโจมตีสะพานเพราะว่ามันเป็นเส้นทางส่งกำลังทหารเข้ามาใช่ไหมแต่ทางเขมรเนี่ยเวลาเขาออกข่าวเขาก็จะไม่ได้พูดหรอกว่าเขาใช้ในการส่งกำลังทหารส่งอะไรเข้ามาแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นสะพานในหมู่บ้านนะเป็นการแบบเหมือนทำร้ายประชาชนอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นกองทัพก็ต้องมีการชี้แจงแบบรายวันเลยเดี๋ยวนี้นะพี่แดงนะฮะส่วนเรื่องของการพูดคุยหรือว่าการประชุมไม่ว่าจะ GBC RBC อะไรนะอย่างที่เราทราบนะว่านายกรัฐมนตรีได้ประกาศแล้วว่าถ้าเขมรเลือกที่จะไปอันคลอสนะใช้ประนอมภาพบังคับเนี่ยเราก็จะไม่คุยด้านอื่นนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพลเอกเตียไซฮาเนี่ยได้โพสต์ใน Facebook นะว่ากัมพูชาเนี่ยไม่เคยปฏิเสธการใช้กลไกทวิภาคีในฝ่ายทหารเนี่ยก็คือหมายถึง GBC กับฝั่งไทยนะแล้วก็มีการเรียกร้องนะให้เพราะว่าตอนที่ฮุนมาเน็ตพบกับนายกเนี่ยนอกจากเรียกร้องให้เราประชุม GBC แล้วเนี่ยก็ยังเรียกร้องให้ประชุมใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ก็คือต้องการให้มีการประชุม GBC ในส่วนของกลาโหมด้วยพี่แดงนะเพราะฉะนั้นแต่พลเอกอดุลเนี่ยบอกว่าไอ้พลโทอดุลเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานติดต่อกับทางจากทางรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาเลยแต่ว่าถ้าในทางอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยต้องบอกว่าเขมรเนี่ยพยายามทุกช่องทางนะในการที่จะขอให้เราประชุม GBC คือด้านทหารกับการทหารแต่ว่าเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลตอนนี้เรายังไม่คุยทวิภาคีใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็พลโทอดุลก็เลยต้องตอบว่าอ๋อยังไม่มีการติดต่อใดๆแต่ว่าคือในทางเขาเรียกว่าในทางระดับผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่เนี่ยคือพยายามที่จะขอเราเจรจาตลอดนะพี่เด้งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมทางกองทัพบกอ่ะเมื่อวานนี้ที่พลตรีวินไทยมีการประเมินสถานการณ์ว่ามันจะยังไม่นำไปสู่การใช้กำลังหรอกเพราะว่าเขาอาจจะประเมินว่าเนี่ยกัมพูชาก็ดูอยากจะเจรจาอยากจะคุยกับเราในระดับด้านการทหารไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่แต่ยังไงก็ตามถ้าเราดูความเคลื่อนไหวทางการทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่เนี่ยนะคะคือแม้แต่ทหารที่ชายแดนเองเนี่ยก็บอกว่าคือยังอ่านไม่ทะลุปูโป่งเท่าไหร่ว่าเขาเนี่ยต้องการจะสู้รบเลยไห
1: ม
0: ใช่ไหมคือมันดูเหมือนแบบพร้อมมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมีการแบบใช้อาวุธกับฝั่งเรานะเพราะฉะนั้นก็แวะรอดูนะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราก็ยังคงวางใจไม่ได้นะพี่แดง
1: นี่วันนี้คุยกับคุณโทกนกคุณโทกนกเนี่ยบอกว่าให้รอดูเวลาการฝึกร่วมระหว่างฝ่ายเขมรกับจีนเนี่ยเวลามีฝึกร่วมเมื่อไหร่เนี่ยมันจะต่อเนื่องที่จะมีการสู้รบและการปะทะกันตามแนวชายแดนทุกครั้ง
0: อ๋อใช่คือถ้าในมุมนั

0: นั่นก็ใช่เพราะว่าเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์มันมาแล้วไง คือมันใช้ในกะคือเหมือนกับว่าอุ่นเครื่องมาแล้วเนี่ยก็อาจจะต่อเนื่องไปเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่แต่ว่าอะไรบ้างแต่ของบ้านเราอ่ะจะแตกต่างกันเมื่อไหร่ที่เรามีการฝึกร่วมเช่นฝึกร่วมกับสหรัฐเนี่ยเราจะไม่ค่อยทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเอาคือเหมือนกับว่าจะเอาสหรัฐมาช่วยหรือว่าเพราะว่าพี่จำได้ไหมเมื่อก่อนมันจะมีข่าวลือตลอดเลยทหารสหรัฐมาทำตรงนั้นตรงนี้ไปชายแดนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็มีการระมัดระวังพอสมควรนะพี่แดง
1: วันนี
0: ้ส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องเรือฟริเกตใช่ไหมฮะพี่แดง
1: ตกลงโอเคแล้วใช่ไหมเกาหลี
0: คืออย่างนี้พี่ไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันเป็นข่าวที่ไม่เป็นทางการคือตอนนี้กองทัพเรือเขายังไม่ได้สรุปอย่างเป็นทางการมีรายงานว่าเขาจะประชุมสุดท้ายเนี่ยคือวันพรุ่งนี
1: ้
0: แล้วก็สรุปแบบเป็นทางการเลยแล้วก็นำเรียนผู้บัญชาการทหารเรือแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านขั้นตอนแล้วเนี่ยก็จะมีการแถลงโดยคณะกรรมการว่าอ่ะเลือกของประเทศอะไรนะคือเอาเป็นว่าผลอย่างเป็นทางการเนี่ยมันยังไม่ออกแต่ไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นข่าวลือในวงการไม่ว่าจะในกองทัพเรือหรือแม้แต่ในวงการของบริษัทพวกที่เขาเข้าแข่งอ่ะก็คือมีตุรกีสิงคโปร์สเปนเกาหลีฮะเกาหลีเขามี2บริษัทก็คือมีฮุนไดอันนึงแล้วก็อีกอันนึงที่กำลังถูกจับตามองแล้วก็มีข่าวแววๆมาว่าน่าจะได้คะแนนรวมมากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นฮันวาโอเชียนของฮุนไดคือฮุนไดแอลไม่ใช่ของเกาหลีคือเกาหลีเนี่ยเขาเข้ารอบมา2บริษัทก็คือฮันวากับฮุนไดที่เล็กไปมาเนี่ยคือฮุนไดคือฮุนไดอันเนี้ยเขาเสนอต่อเรือภายในประเทศเราอ่ะ 40% ส่วนฮันวาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะเสนอต่อ 20% ก่อนแล้วจากนั้นลำ2ก็ค่อยๆเพิ่มไปแต่ว่าที่ได้คะแนนมากคะแนนรวมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นฮันวาโอเชียนเพราะว่าอะไรฮันวาโอเชียนเนี่ยเขาได้เปรียบข้อนึงคือเพราะเขาเคยต่อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชให้เรามาก่อนที่แดงเมื่อ10ปีที่แล้วนะแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยเนื่องจากว่าเรือหลวงภูมิพลเราเนี่ยใช้มา10ปีแล้วปรากฏว่าเครื่องยนต์พังใช่ป่ะพังแบบว่าซ่อมไม่ได้กองทัพเรือก็เพิ่งมีการเปิดประมูลไปสักเมื่อปลายปีที่แล้วมั้งไม่เปิดประมูลคือเปิดว่าจะซื้อว่าประมูลว่าใครจะคือเพราะมันการเปลี่ยนเลยแต่เล็กจำงบไม่ได้แล้วว่ากี่ร้อยล้านนะฮะก็เปลี่ยนเลยซึ่งมันก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเรือลบที่ผ่านมาเราใช้มา 30-40 ปีอ่ะก็ไม่เคยเครื่องพังแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เลยทำให้กลายเป็นจุดโจมตีไงว่าโอ้ทำไมเรือเกาหลีต่อโดยอันนี้แล้วพังนะแต่ว่าอีกมุมนึงเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าเพราะกองทัพเรือเนี่ยเขายังไม่เคยมีการแถลงเลยนะว่าที่ต้องมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ของเรือภูมิพลเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะบางก็ว่าเอ๊ะเป็นเพราะเรื่องของการใช้งานหรือเปล่าเป็นเรื่องของทหารเรือแบบเรื่องของ human error หรือเปล่าหรือว่าผิดขั้นตอนหรือต้องอะไรนะส่งกำลังบำรุงซ่อมบำรุงไม่ดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ฝ่ายกองทัพเรือบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของ human error มันเป็นเรื่องของการวางโครงสร้างเขาเรียกว่าการวางตำแหน่งของตั้งแต่ตอนออกแบบแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นการตอบโต้กันไปภายในนะแต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยยังไม่เคยมีการแถลงชี้แจงว่าทำไมเรือถึงพังนะฮะหมายถึงเรือหมายถึงเครื่องยนต์เรือพังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับตาเลยว่าถ้ากรณีว่าในที่สุดแล้วเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยมีการแถลงออกมาว่าเลือกฮันวาโอเชียนของเกาหลีใต้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่กองทัพเรือเนี่ยอาจจะต้องมีการชี้แจงเรื่องของเครื่องยนต์เรือหลวงภูมิพลที่เสียหายนะพังจะต้องมีการเปลี่ยนด้วยนะเพื่อเป็นการเคลียร์ให้กับทางฮันวาเขาด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ต่อเรือภูมิพลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชื่อฮันวาเขาใช้ชื่อแดวูแต่เมื่อก่อนเนี่ยเกาหลีใต้เขาก็จะมาชิงกันก็คือฮุนไดกับแดวูโดยครั้งที่แล้วเนี่ยแดวูก็ชนะก็คือได้ต่อเรือภูมิพลให้เรานะที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะส่วนฮุนไดก็ไม่ได้แต่เขาก็ร่วมแข่งขันครั้งนี้ด้วยแต่ว่าที่ทหารเรือค่อนข้างจะเสียดายก็คือเรือยุโรปก็คือของนาวันเทียสเปนนะที่ก็คะแนนก็คือเรียกว่าก็แพ้ทางเกาหลีนะแม้ว่าจะเป็นมาตรฐานยุโรปแม้ว่าจะต่อเรือภายในประเทศเนี่ย 100% ให้อย่างที่เขาเคยแถลงหรือแม้แต่ของตุรกีซึ่งกองเชียร์เยอะมากแล้วเขาก็ต่อเรือในประเทศเนี่ย 100% เช่นกันแต่ปรากฏว่าคือคะแนนเรื่องของการออฟเซตหรือว่าการต่อเรือในประเทศเนี่ยสัดส่วนมันแค่

0: 120คะแนนไงพี่เด้งแต่คะแนนเต็มมัน101เพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีเขาน่าจะได้ในข้ออื่นนะเขาก็เลยคะแนนรวมเขาก็เลยชนะแต่อันนี้มันเป็นข่าวอย่างไม่เป็นทางการนะซึ่งมันก็ไม่แน่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาประชุมแล้วเขาอาจจะมีการทบทวนอะไรใหม่หรือเปล่าออกมาเป็นประเทศอื่นก็ได้หรือเป็นบริษัทอื่นก็ได้นะแต่ว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นกระแสข่าวที่พูดกันในวงการแล้วก็ในกองทัพเรือด้วยพี่เด้งแต่นี้ก็ตามนะกว่าเราจะได้ก็อีกประมาณ 3-4 ปีนู่นนะ
1: คงว่ากันเท่านี้นะเกิดข่าวขึ้นมาแล้วลาคุณผู้ฟังเลยนะคะสวัสดีค่
0: ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลกรรมธิการที่ดินเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัยวัฒน์สายสกอตให้ข้อมูลปมทับลาน25มิถุนายนนางสาวกุลวดีนบอมรบดีส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงแนวทางการทำงานของกรรมการต่อกรณีการเพิกถอนพื้นที่ป่าทับลานที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคมว่าขณะนี้มีความคิดเห็นหลากหลายของสังคมในประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะมีหลายประเด็นที่กำลังเป็นดราม่าในฐานะประธานกรรมาธิการตนอยากให้สังคมเปิดใจฟังความเห็นต่างเพราะเรื่องความขัดแย้งในที่ดินทับลานเกิดขึ้นมานานแล้วโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประกาศเขตป่าทับที่ดินทำกินของชาวบ้านที่เป็นชุมชนดั้งเดิมและหลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาตลอดยืนยันว่าพื้นที่ที่แบ่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปไม่ใช่พื้นที่ป่าสมบูรณ์แต่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นชุมชนมีทางบ้านวัดโรงเรียนและพื้นที่ที่แบ่งให้สปก.เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีมาตั้งแต่ในอดีตไม่ใช่การขีดเส้นใหม่แต่อย่างใดดังนั้นเพื่อสร้างความชัดเจนและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววันที่25มิถุนายนนี้จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมาให้ข้อมูลได้แก่กรมอุทยานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจีสตานายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตข้าราชการกรมอุทยานนายศิรณัฐสกอตหรือสายสกอตจากนั้นจะนำข้อเสนอดังกล่าวมาเป็นมติกรรมาธิการเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มคัดค้านจะปรับเปลี่ยนแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่จะเดินทางมายื่นหนังสือที่รัฐสภาวันพรุ่งนี้ตนจะไปรับหนังสือด้วยตัวเองและไปพูดคุยเพื่อนำข้อเสนอแนะมาเป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมาธิการด้วยกรมรางตรวจสอบเหตุชิ้นส่วนคอนกรีตบนผนังอุโมงค์ดอยหลวงพบไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักอุโมงค์นายพิเชษฐ์กุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของบริเวณเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุผนังอุโมงค์ด้านบนหลุดร่วงลงมาทับคนงานขณะปฏิบัติงานเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนจาก

0: การตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวิบัติและหลุดร่วงเฉพาะจุดของงานคอนกรีตพ่นพื้นที่ประมาณ5ตารางเมตรไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักของอุโมงค์ทั้งระบบทางกรมการขนส่งทางรางได้ให้ผู้รับจ้างเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวในที่เสี่ยงที่เหลือเพื่อจัดส่งทีมวิศวกรและนักธรณีวิทยาเข้าวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึกพร้อมประเมินความเสี่ยงและจัดทำแนวทางการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อใช้เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมธรณีประเมินโครงสร้างอุโมงค์ในส่วนที่เหลืออีกกว่า920เมตรอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดโดยเฉพาะกระบวนการเจาะผนังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางธรณีวิทยาพร้อมทั้งเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ซ้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเรื่องไกรร้องกกต.ตรวจสอบบัญชีพรรคประชาชนว่ารับเงินฟอเร็กซ์หรือไม่ในเรื่องไกรลีกิจวัฒนะเดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้ตรวจสอบบัญชีพรรคประชาชนและเงินบริจาคที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์โดยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินบริจาคการหักค่าธรรมเนียมและความโปร่งใสของแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะเงินที่มาจากบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดและนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเทรดฟอเร็กซ์และกรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังสอบสวนอยู่ว่ามีการกระทำฝ่าฝืนพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา90วงเล็บ3ประกอบมาตรา72หรือไม่และต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปในเรื่องไกลกล่าวว่ามายื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานกรณีพรรคประชาชนรับเงินบริจาคจากบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดซึ่งอยู่ในขบวนการเทรดฟอเร็กซ์ที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย 90,000 บาทโดยนายภาวุฒิก่อนที่จะมาเป็นส.ส.พรรคประชาชนและหลังจากนายภาวุฒิเข้ามาเป็นส.ส.พรรคก็ยังมีการโอนเงินอีก3ครั้งจากบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดที่มีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์เช่นเดียวกันซึ่งมีข้อสงสัยว่าเงินบริจาคจากเพย์โซลูชันและนายภาวุฒิอาจปนเปื้อนกับเงินที่มาจากการทำธุรกรรมผิดกฎหมายเป็นเรื่องของพรรคประชาชนที่ต้องชี้แจงให้ได้หากเงินนั้นมาโดยมิชอบกกต.จะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคต่อไปรัฐพลยืนยันไม่มีใบสั่งการเมืองโยนสื่อเปิดชื่อภาวุฒิก่อน DSI จำเป็นต้องแจ้งแม้ยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมนำคดีฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนซึ่งทาง DSI อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและผู้เสียหายซึ่งขณะนี้ทยอยเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลหลังจากนี้จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ทางนี้ผู้เสียหายที่เข้ามาให้ข้อมูลจากการสอบถามเบื้องต้นเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมามีผู้เสียหายทยอยเข้ามาจำนวน30คนเช่นเดียวกับพยานที่ทยอยเดินทางเข้ามาแล้วส่วนที่มีการเผยแพร่คลิปของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลักษณะการเชิญชวนลงทุนจะสามารถเอาผิดได้หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าขณะนี้ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมากหลังจากเข้าตรวจค้นทั้งหมด24จุดและมีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ถึง300นายจึงต้องมีการวิเคราะห์ทั้งเส้นเงินหลักฐานเอกสารรวมทั้งของกลางเช่นคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดมาได้และขณะนี้ยังไม่ได้ออกเรียก

0: จากนายยังไม่ได้ออกหมายเรียกนายภาวุฒิเมื่อย้ำว่าคลิปของนายภาวุฒิออกมาสามารถเป็นหลักฐานที่เอาผิดได้หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่ารายละเอียด DSI จะต้องเป็นผู้วิเคราะห์พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าการแถลงข่าวของ DSI ปิดชื่อผู้ต้องหาแต่เปิดชื่อผู้ต้องสงสัยพลตำรวจโทรุฑพลชี้แจงว่าสื่อมวลชนเริ่มเปิดชื่อนายภาวุฒิอย่างเป็นทางการและเมื่อมีการแถลงข่าวนักข่าวก็เป็นคนพูดชื่อของนายภาวุฒิไม่ใช่ DSI เป็นคนเปิดเผยชื่อทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยนี้ช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โ
3: อยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
7: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์และธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมงยามเย็นบุญระดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เราพบกันช่วงเย็นวันอังคารที่23มิถุนายนนะครับปรากฏว่าวันนี้ขอรายงานสภาพอากาศให้เด้งสบายใจหน่อยนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฟ้าฝนนะครับประมาณสัก 20-30% นะครับแต่ตอนนี้ยังสว่างอยู่สบายใจได
3: ้
2: ฝนไม่ตกนะครับแต่รถจะติดหรือเปล่านะครับอันนั้นไม่ทราบได้แต่ปกติแล้วติดทุกวันอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันครับประกาศเตือนต
3: ่อ
2: 25เป็นต้นไปถึง29ฟ้าฝนจะตกลงมาอีกหนักว่าอย่างนั้นนะเด้งนะแต่ที่น่าสนใจตอนนี้คนกำลังพูดถึงเรื่องเอลนีโญเยอะ
3: เนาะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออากาศเนี่ยเตรียมรับกันเอาไว้ให้ดีเนาะก็ดูดีในยุโรปอ่ะวันนี้43พี่สวี
2: ทว้ายเอาเมื่อวานยัง40อยู่เลยอ่ะ
3: วันนี้43ค่ะ
2: โอ้ยครับ
3: คุณน่าเป็นห่วงมากหูแบบมีตัวเลขคนตรงคนตายกันแล้วว่าเออฝรั่งก็คงทนไม่ไหวหรอกเน
2: า
3: ะ
2: เออใช่ใช่เนี่ยผมเห็นอาจารย์ธรได้มีการแจ้งข่าวออกมาเหมือนกันนะเด้งนะเตือนเลยครับซูเปอร์ไอเดโยนะครับทำโลกจะเดือดนะเด้งนะตอนนี้คนฝรั่งเศสตายไปแล้ว20กว่าคนอ่ะเด้ง
3: นั่นน่ะเออตอนแรกเด้งเห็นข่าวใน18คนนี่20กว่าคนแล้ว
2: 20กว่าแล้วเด้งนี่นะอันนี้ถือว่ามันเป็นฮิสเวฟครั้งใหญ่ที่สุดนะครับที่เกิดขึ้นแล้วปกติแล้วนะครับนี่นะอาจารย์บอกว่าฮิสเวฟจะเข้ามาช้ากว่านี้อย่างน้อย1-2สัปดาห์นะครับแล้วก็ไม่น่าแรงเท่านี
3: ้เออนี้เร็ว
2: นะครับก็คือว่าผู้เชี่ยวชาญสรุปไว้นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นผลนะครับโลกร้อนบวกกับสภาพอากาศที่แปรปรวนหนัก
3: อ
2: ย่างที่อิตาลีนะเด้งอย่างที่ปารีสนะครับ40องศามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็เด้งบอกต่อไปด้วยนะครับตอนนี้40กว่าแล้วจะไม่เด้ง
3: ใช
2: ่โอ้โหมาดริดล่ะครับนี่นะกับปารีสอะเด้งปกติแล้วนะครับสูงกว่า10-15องศาใช่ไหมครับนี่นะอันนี้ก็หนักแล้วเด้งนะฝรั่งเขาไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยชินกับเรื่องของอากาศแบบนี้จะไม่เด้งน
3: ะ
2: แต่พอมาเป็นอย่างนี้ไปปั๊บนี่ครับโอ้โหนะบ้านเรานะครับร้อนตับแลบนะครับฝรั่งยังหนักกว่าเราอีกอะเด้ง
3: เออเพราะว่าเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยคือสูงกว่าที่กรุงเทพอีกเนาะที่กรุงเทพเนี่ยอย่างพวกเราเจอเนี่ยก็คือประมาณสัก40เนาะแต่นี่ล่อไป43อ่ะ
2: ครับ
3: ซึ่งวันนี้43ไม่รู้วันหน้าจะเท่าไหร
2: ่
3: คือนอกเหนือจากสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วนะที่เจอเนี่ยที่อิตาลีกับเยอรมันตอนนี้ก็อุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเลยโอ้ใครจะไปเที่ยวยุโรปช่วงนี้ก็ระวังไว้นะคืออย่าคิดนะว่าจะเจอหนาวเนี่ยมันเจอร้อน
2: เด้งนะครับเอาว่าที่ประเทศที่บอกว่าเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ขนาดนี้นะครับถึงว่าไม่ร้อนเท่าประเทศที่ว่านี้นะดูนะครับเรื่องของ
3: อากาศใช่ไหม
2: อากาศนะครับ
3: ว่าจะเจอเฮอริเคนนี
2: ่ว่าอย่างนั้นนี่นะอากาศนะครับคือไม่ร้อนถึง3-2-3ประเทศที่เรายกตัวอย่างนะครับแต่ก็ถือว่าร้อนดูจากการใส่เสื้อผ้าแต่ฝนก็ยังตกอีกนะเห็นไหมนะครับสนามอ่ะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหยังหยุดแข่งเลยเด้งนะ
3: ค่ะ
2: แต่คนยุโรปนะครับมันเขาเตรียมพร้อมแล้วเขารู้ว่าฝนจะตกนะเขาเตรียมหมดเลยนะครับเหมือนญี่ปุ่นเลยเด้งนะคือเตรียมเสื้อฝนมารองรับหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับสวมชุดเสื้อฝนนะครับก็คือว่าเต็มอัศจรรย์เลยนะ
3: ว่าไปอ่ะเมืองนอกแล้วนะโอ้ยคือไม่พัฒนาเลยอ่ะไม่มีสนามในไงที่มันจะมีโดมปิดอ่ะมีหลังคาเลยบางทีเขาจะปิดนะบางทีเขาจะมีคือพอปุ๊บมีฝนมีอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบค่อยๆเลื่อนปิดเห็นปะเคยดูอะไรนะแข่งอะไรสักอย่างนึงอ่ะใช้เทนนิสหรืออะไรสักอย่างอ่ะเขาก็จะแบบจะมีเนี่ยโหลงคงราคาปิดเลยค่อยๆขึ้นเป็นไฮดรอลิกเลย
2: เขาอาจจะมองว่าเป็นธรรมชาติมั้งแบบนั้นเด้งนะแบบที่เปิดโล่ง
3: คือคิดดูสิระดับแต่ละประเทศและอเมริกาเนี้ยโอ้โหเม็กซิโกนี่แคนาดาอุ้ยคุณระดับประเทศนี้แล้วยังเปิดโล่งอยู่อีกนี่พอพูดถึงเรื่องนะภูเก็ตเนี่ยดูท่าทางจะแก้ปัญหายากมากเลยนะกับการที่แบบคนต่างชาติเวลามาเที่ยวแล้วก็มากล่าวเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
2: นี่มัน
3: ภูเก็ตไทม์เขาลงบอกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียค่ะมาไล่ที่คนไทยให้ลุกออกบอกว่าเนี่ยฉันจะนั่งตรงนี้ เนี่ยก็มีหนุ่มคนนึงนะเขาไปนั่งชมวิวอยู
2: ่
3: ทีนี้ก็เจอกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะก็มาบอกเลยสั่งเลยบอกว่าเนี่ยให้ออกไปจากตรงนี้เพราะว่าเขาจะเอาเขาจะนั่งตรงเนี้ยเขาจะนั่งกินลมชมวิวตรงเนี้ยแล้วเขาก็ชี้นะ คนที่เขานั่งอยู่ก็บอกว่าอยู่ดีก็มาชี้ให้ผมนะลุกผมก็ไม่ลุกสิพอไม่ลุกเสร็จปุ๊บนะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียคนนี้เขาก็เดินอ้อมหลังคือจะเบียดคือจะฉันจะเบียดจะนั่งให้ได้อะสำหรับนักท่องเที่ยวรายนี้นะคะทีนี้พอหนุ่มคนนี้เขาไม่ยอมลุกไงมันก็พูดเลยบอกว่าแล้วก็แบบทำคอยึกยักยึกยักสบายอย่างเงี้ยแล้วก็มาเบียดอ้อมข้างหลังทั้งที่คือเหลืออีกนิดเดียวก็จะตกทะเลแล้วอ่ะแต่ว่าเจ้าตัวในคนไทยก็ไม่ยอมลุกเลยนะทางนู้นก็แบบอารมณ์เสียเนี่ยมันยังคงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยคือหยาบใส่เลยชูนิ้วกลางใส่แล้วก็ด่าใส่ซึ่งตอนนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยนะเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกเลยค่ะของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่เดินทางไปเที่ยวที่เกาะภูเก็ตมากที่สุดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยคือถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวความหวังในช่วงนี้เลยนะคะสำหรับเกาะภูเก็ตเพราะว่าชาวอินเดียเนี่ยเขาชอบภูเก็ตมากเพราะว่าราคาถูก
2: เ
3: ที่ยวง่ายธรรมชาติดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังคงมีนโยบายยกเว้นภาษีอ่ะยกเว้นวีซ่าของรัฐบาลไงแล้วก็มีเครื่องบินตรงมาจากเมืองต่างๆหลายเมืองของอินเดียด้วยที่บินมาที่ภูเก็ตก็เลยทำให้การเดินทางเนี่ยมันง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาเนี่ยแหละ
2: ชอบมากที่สุดนะครับก็คือว่า มาแต่งงาน มาจัดงานที่แต่งงานที่ภูเก็ตเด้งนะคุณอินเดียครับที่เป็นมหาเศรษฐีนี่นะนะครับ

0: าเป็นแบบญาติพี่น้องเลยนะโอ้ยเพียบเลยเด้ง
1: น่าเห็นใจเนาะภูเก็ตเนาะแล้วพอจะมาแก้ปัญหาเอาตอนนี้คือคุณปล่อยให้ปัญหามันค้างคามานานมากอ่ะ
0: ครับ
1: อย่างอิสราเอลเองก็อะไรนะเป็นเจ้าของหาดอะไรนะไอหาดต่างๆอ่ะ
0: ที
1: ่สวิต
0: เดี๋ยวนะได้หาดที่มีกันปัญหาอยู่ใช่ไหมเด้งเนี่ยนะหาดฟรีดอมหรือเปล่า
1: ไม่ไม่หาดอะไรอะที่ที่แบบเหมือนปัทยาเหมือนอะไรเนี่ยเออนั่นแหละตอนเนี้ยคือสารพัดหาดอะ
0: ครับใช่ใช่มันหลายหาดนะเด้งนะ
1: ฝรั่งเนี่ยที่เขามาเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วก็คงจะแก้กันลำบากเลย
0: แต่หาดมุ้ยแล้วก็หาดฟรีดอมระวังดีๆนะเด้งนะเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นนะเด้งน
1: ะ
0: บอกกันนะครับบอกว่าเรื่องของการปราบแล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้แล้วก็อุทยานแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ตนะท่านบอกว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้บุกรุกใช้สิทธิ์นะครับยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนกฎหมายแต่ขณะนี้กระทรวงได้พิจารณาแล้วตีตกคำอุทธรณ์ของผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปติดหมายประกาศคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณหาดมุ้ยซึ่งตามกระบวนการทางกฎหมายจะครบกำหนดระยะเวลาในเดือนกรกฎาคมนี้ครับหลังจากนั้นกระทรวงจะดีเดย
1: ์
0: สั่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการรื้อถอนทันทีแล้วจะขยายผลนะครับไปยังพื้นที่บุกรุกจุดเดินเช่นหาดฟรีดอมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม
1: ้
0: ท่านบอกว่านอกจากนี้ครับพื้นที่ของกรมป่าไม้แล้วในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชครับกำลังเร่งดำเนินการกับกลุ่มโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทหรูหลายแห่งที่พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถโดยขณะนี้กำลังบูรณาการในการทำงานร่วมกันอยู่ว่าอย่างนั้นได้นะอ้าวได้เวลาดีเดย์ขอให้สาธุสาธุสาธุขอให้เอาจริงเถอะครับ
1: เนี่ยนึกออกแล้วหาดป่าตองตอนเนี้ย
0: ชื่อเสียง
1: อิสราเอลเนี่ย
0: คนทั้งโลกรู้จักด
1: ีไปคุมไปคุมหาดป่าตองทั้งหมดแล
0: ้
1: วนี่มีคนเขาบอกว่าอุ้ยแก้ปัญหาภูเก็ตน่ะไม่ยากเลย
0: ครับทำไงฮะ
1: อ้าวก็เลิกกินตังเลิกทุจริตคอร์รัปชันเท่านั้นก็จบแต่มันจะแก้ได้ไหมไงคือข้าราชการอ่ะคือถามว่าข้าราชการเนี่ยจะเลิกกินตังกันไหมจะรับแบบเลิกรับเงินรับทอง
0: ไม่เลิกหรอกเด้งนี่นะ
1: คือถ้าเลิกได้นะแค่นี้ก็จบแหละ
0: ประเทศไทยนะครับพัฒนาสูงเลี้ยวทั้งโลกเด้งพูดถึงว่ากินตังพูดถึงทุจริตนะครับผมว่าวันนี้เป็นข่าวใหญ่เด้งก็ว่าไปแล้วนี่นะที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะเด้งนะที่ย้ายอธิบดีนาประจำกระทรวงมหาดไทยนี่นะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับข่าวสารที่ว่านี่โกงกันนี่นะ มันเป็นเรื่องเก่าแล้วครับแต่จะใช้วิธีการเงินอย่างไรบ้างแต่คราวนี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าปปช.นี่นะว่าเองจะไม่เด้งนะแล้วไปจับที่บ้านนี่ครับโอ้โหข้าราชการห้าโมงเย็นสมมติว่าเลิกจากทำงานราชการแล้วนะครับสี่โมงครึ่งเด้งนะไปอยู่บ้านที่นนทบุรีเนี่ย
1: รับจ็อบ
0: รับจ็อบนะครับสองทุ่
1: ม
0: ออกไปนะบางคนนะครับยังสวมยังใส่กางเกงสีกากีอยู่เลยครึ่งท่อนนะเด้งนะมันกระจายข้าหนังขาเขาเลยนะแล้วก็สะพายเป้ไปกันนะครับกระดาษข้อสอบนี่แล้วก็ไปบัญชาการตรงนั้นเลยนี่นะโอ้โหครับมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเด้งนะ
1: ใจอ่ะว่าบรรดาผู้ที่สอบเข้าเนี่ยจ่ายเงินกันแบบ700,000-800,000อ่ะคือจ่ายเพื่อที่จะเข้าไปเป็นข้าราชการเนี่ยแล้วข้าราชการเนี่ยเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะเลยนี่แสดงว่า คือคุณก็แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของพวกคุณเลยนะว่าคุณจะเข้าไปทำอะไร
0: เขาไปโกงอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้ตั้งคำถามเหมือนกับนักการเมืองอย่างนี้นะครับถ้าไปซื้อเสียงก็ต้องไปถอนทุนคืนใช่ไหมข้าราชการก็เช่นเดียวกันเด้งนะแต่นะครับเรื่องของค่านิยมของคนไทยครับโดยเฉพาะคนโบราณหรือปัจจุบันนี้ก็ยังมีส่วนใหญ่ครับก็คือว่าเป็นเจ้าคนนายคนเจ้าขุนมูลนายเด้งโอ้ถึงแม้ว่าเงินเดือนจะไม่มากมายนักแต่มันตลอดทั้งชีวิตนะครับก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่มีเงินเดือนเนี่ยนะพอจบชีวิตราชการเกษียณไปแล้วนะครับเด้งบำเหน็จบำนาญยังมีต่อ
1: ไม่ต้องทำอะไรเลย
0: ตายสบายทั้งชาติเด้งนะพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับเมียใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลลูกเต่ามีค่าเราเรียนบทนะครับตัวเองก็เหมือนกันสวัสดิการเพียบเพราะฉะนั้นนะครับลงทุนไปก่อนเด้งนะถามว่าเรื่องใหม่ไหมครับเรื่องนี้ไม่ใหม่เลยรู้กันทั้งประเทศโดยเฉพาะคนสอบก็รู้เด้งนะครับสมมติว่าเอากรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมขออนุญาตว่านะครับตำแหน่งหนึ่งนะครับปีหนึ่งสอบนะครับครั้งหนึ่งนะ400,000 กว่า500,000 กว่าเด้งนะคนนะครับคนนะครับถ้าสมมติว่ามีการจ้างอย่างที่เป็นข่าวนะครับจะมีเงินเท่าไหร่ล่ะนี่ขนาดได้ว่า 3,000 กว่าคนนะครับเป็นเงิน 4,500 ล้านบาทอย่างนี้เด้งหมุนเวียนนะอันนี้400,000 คนนะครับตอนนี้การสอบนะครับใครก็อยากจะเป็นข้าราชการลูก

0: ารนะครับเด้งพ่อแม่นี่แหละโอ้ไม่มีหรอกครับข้าราชการเรื่องตำแหน่งเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับก็คือว่าไปสำรวจครับท่านอยู่ในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนก็แล้วแต่อบต.ไหนเทศบาลไหนเขามีตำแหน่งว่างไหมนะครับถ้าไม่มีว่างนะครับไปขอเจรจากับผู้ที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นนายกก็ดีนะครับนายกสุดแท้แต่นะครับสารพัดนายกนี่นะครับขอให้มีการเปิดตำแหน่งหน่อยได้อย่างนี้นะพอเปิดตำแหน่งไปครับอ้าวลูกหลานไปสอบเพราะฉะนั้นเปิดตำแหน่งที่ว่านี้เจรจากับผู้มีอำนาจที่ว่านี้หัวเท่าไหร่400,000 500,000เด้งนะถ้าจังหวัดดีๆนะครับแต่สมมติว่าไกลปืนเที่ยงโน่นบ้านนอกหน่อยนะเด้งนะอย่างต่ำนะ300,000 บาทนะครับเริ่มต้นลงทุนนะเด้งนะนะครับแล้วก็ไปสอบพอสอบได้ขึ้นบัญชีปั๊บอ้าวพอถึงเวลาเรียกนะครับจ่อจงเลยๆลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาจ่ายจ่ายจ่ายนี่มันเป็นทั่วประเทศเด้งนี่นะผมพี่น้องนะครับชาวจังหวัดพัทลุงหรือจังหวัดทางภาคใต้นะครับวันนี้แชร์ข้อมูลเยอะนะครับว่ารับทรัพย์แต่ละพื้นที่แต่ละประเทศนี้เท่าไรอะไรยังไงกันนี่นะเด็กฝากท่านเด้งนะท่านพูดภาษาง่ายๆนะครับเด็กฝากเด็กตั้นเด็กน้อยคนมีเงินเท่านั้นนะครับที่จะได้นี่นะเปิดสอบท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับมีผู้สมัครกว่านี้นะโอ้อย่าง400,000กว่านะครับรับได้เท่าไหร่6,000กว่าเนี่ยถามว่านะครับถ้าคิดเป็นจำเงินเนี่ยเท่าไหร่นี่นะนี่ครับมันก็เป็นอย่างนี้เด้ง
1: มากันที่คลิปไปเล่ากันนิดนึงเนี่ยนะคะถึงขนาดที่ว่าทางสถานทูตจีนเนี่ยต้องออกมาแจกแจงกันเองเลยก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะทางสถานทูตจีนต้องมาชี้แจงเลยเนี่ยนะคะก็การโพสต์คลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งเนี่ยนะคะที่ใช้ชื่อว่าหญิงชาวจีนเตือนคนไทยก็เป็นคลิปอยู่บนโซเชียลมีเดียนี่แหละปรากฏว่าวิดีโอนี้เนี่ยนะคะได้นำเอาคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่งเนี่ยเคยแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทยเนี่ยมาใช้โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตแล้วก็ไปตัดต่อแบบบิดเบือนน่ะโดยเจตนาร้ายแล้วก็สร้างเสียงบรรยายเท็จขึ้นมาเนี่ยนะคะซึ่งเนื้อหาในเสียงได้บรรยายเกี่ยวข้องกับจีนแล้วก็ความสัมพันธ์จีนไทย
0: ครับ
1: คือทางสถานทูตจีนเนี่ยบอกเลยว่าเอ้ยคือคุณมาทำแบบเนี้ยมันเป็นการปั้นน้ำเป็นตัวแล้วก็กลับขาวเป็นดำซึ่งเป็นการโจมตีแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีความสัมพันธ์นะคะระหว่างจีนกับไทยซึ่งฝ่ายจีนเองเนี่ยเขารู้สึกตกใจมากเลยนะแล้วก็ได้รายงานเรื่องนี้เนี่ยนะคะไปที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของไทยแล้วด้วย
0: ครับ
1: โดยทางสถานเอกอัครทูตจีนนะคะประจำประเทศไทยเนี่ยออกมาประณามเลยค่ะแล้วก็ต่อต้านการกระทำแบบนี
0: ้
1: ที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จพร้อมที่จะร่วมมือกันกับบุคคลจากทุกภาคส่วนของทั้งจีนและไทยนี่แหละค่ะเพื่อปกป้องภาพรวมระหว่างจีนแล้วก็ไทยงานนี้นานๆจะเห็นสถานทูตจีนออกมาเล่นเอง
0: โอ้ใช่โดยเฉพาะนะครับคนสถานทูตนะครับเขาก็ไม่ค่อยสบายใจเมื่อไหร่นะ
1: อ
0: ะไรกันแล้วแต่นะครับที่ไม่ดีพลาดหัวข่าวเพราะว่าจีนเทาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เออใช่ใช่เขาบอกว่าคืออย่าเหมารวมจีนเทาก็จีนเทาไปแต่ว่าเราส่วนใหญ่มันก็เป็นคำเนาะ
0: เออใช่ใช่นะครับนี่นะจีนเทาแล้วก็ทำงานแบบว่าใต้ดินนะ
1: อ
0: ย่าพูดนะครับมันแสลงหูมึงกันนะเด้งนะ
1: คือคนพวกนี้เขาไม่กล้าทำดีจีนเนี่ย
0: เ
1: ขาเข้ามาทำในบ้านเรานี่แหละมันง่ายดีจ
0: ่
1: ายเงินปุ๊บจบ
0: จบเลยเด้งเนี่ยโอ้เด้งก็พูดชัดเลยนะจ่ายเงินปั๊บจบทุกอย่างนะเด้งนะนะครับก็เป็นประเทศไทยนะครับที่ว่าถูกนี่นะจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มาโกงนะครับอันดับต้นๆของโลกเราก็รู้กันอยู่ครับประจันก็คือยังไม่ฟังตั้งแต่เด้งนี่เด้งนะเอ้าเอ๊ะทำไมวันนี้ตลาดหุ้นมันลงแรงขนาดนี้เด้งนี่นะโอ้ตั้ง 33 กว่าจุดมันเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่ทราบอะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะวันนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละสินะนะติดลบไป33กว่านะครับเอ๊ะมันยังไงมันกำลังดีอยู่นะครับมันที่ผ่านมามันดีอยู่นะครับแต่วันนี้มันลงแรงนะครับเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยสนใจตรงนี้แหละครับในนะเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นปิดไปที่ 1,540.90 จุดนะครับปรับตัวลดลง 33.23 จุดนะเด้งน
1: ะ
0: นะครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนี่นะปรากฏว่าอ้าวไปฟังครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB KB KHN ประเทศไทยครับคุณกิจพนันไพรไพศาลกิจนะครับท่านบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับปรุงแรงกว่า 2% นะครับสอดคล้องกับทิศทางตลาดภูมิภาค
1: น
0: ำโดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับเช่นเดลต้าอย่างเงี้ยซึ่งมีส่วนกดดันดัชนีกว่า16จุดครับซึ่งมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงจากการถูกจำกัดน้ำหนักหรือแคปเวทครับในช่วงสิ้นสุดไตรมาสที่2นี้ซึ่งบรรยากาศนะครับการลงทุนในหุ้นของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมยังมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในตลาดเกาหลีใต้ที่มีแรงขายออกมาจากดัชนีหุ้นของธุรกิจเทคโนโลยีและก็เซ

0: มิคอนดักเตอร์ในช่วงเวลานี่นะเด้ง
1: นี่ในลงทุนแมนเนี่ยเขาลงไว้เลยบอกว่าคือตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหคือแดงเถือกเลยคือแดงเถือกเลยหมดเลยนี่เขาบอกว่าคือตลาดหุ้นเกาหลีใต้นี่คือดิ่งหนักมากนะคะประมาณ 10% ค่ะถึงขนาดที่ต้องหยุดการซื้อขายฉุกเฉินเลยซ
0: ึ่
1: งถือว่าเป็นการร่วงอย่างรุนแรงที่สุดของปีนี้เลยสำหรับตลาดตลาดในเกาหลีใต้เนี่ยนะคะก็หลังจากที่นักลงทุนเขาเทขายหุ้นกลุ่มชิปท่ามกลางความกังวลที่บอกว่าการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงของตลาดก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มร้อนแรงเกินไปแล้วเนี่ยก็เลยมีการเทขายก็เป็นการเทขายพวกบรรดายักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยแหละอย่างซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยซึ่งก่อนที่จะเกิดการปรับฐานเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าทางตลาดหุ้นก็แสดงสัญญาณความร้อนแรงเกินไปในอยู่หลายจุดนะคะมันก็เลยมีการปรับตัวแล้วก็ส่งผลให้ผลตอบแทนสะสมของปีนี้เนี่ยนั่นแหละมีปัญหาขึ้นมานะคะก็ว่ากันเท่านี้แล้วกันไม่ต้องจะเพิ่งหรอกเรื่องตลาดทุนเน
0: ี่
1: ย
0: ได้เองนะ
1: เอาเป็นว่าเนี่ยวันนี้มันร่วงแบบผิดปกติก็มาจากตลาดในภูมิภาคนั่นเองนะคะ
0: โอ้แต่ถ้าท่านไอครับต้องไอเฮิร์บครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
1: แล้วก็พักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟัง
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: อ่ะค่ะ 17:32 นาทีค่ะมานี่เลยคุณนินเดนเคทีนี่เหมือนพี่สวิตเลยคือเด้งอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องพวกนี้นะ พราะว่าไม่มีใครเข้าไปสอบไงเรื่องสอบท้องถิ่น
0: โอ้ญาติพี่น้องผมอยู่ต่างจังหวัดทั้งนั้นแหละครับนี่นะเงินทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นสอบตำแหน่งอะไรเป็นข้าราชการด
1: ิเนี่ยนี่คุณนี่นะ
0: ที่ท้องถิ่นนะ
1: เขาบอกว่าเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นมันมีมานานแล้ว
0: เออใช่
1: แล้วเวลาจับก็จับได้แค่ปลาซิวปลาสร้อยไม
0: ่
1: เคยจับตัวใหญ่ๆได้สักครั้งนึง
0: ผมถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผมนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันโก

0: ไม่ต้องรู้สารพัดเด็กเออใช่ครับ
1: แล้วก็เออแต่คงเนาะจับได้ประสิทธิ์ประสร้อยแล้วมันก็ยังมี
0: ตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับท้องถิ่นเด้งนะต้องใช้เงินหมดต้องบอกอย่างนี้เลยนะนะครับเงินจ่ายผู้มีอำนาจหมดแล้วก็ไปสอบไปเด้งนะ
1: คุณสมานบอกว่าคนจีนเทาไม่กล้าทำผิดที่เมืองจีนหรอกครับโทษประหารเมืองไทยติดคุกก
0: ็
1: เรียกผู้หญิงเข้าไปนอนในคุกได
0: ้เออโอ้ใจใจใจ
1: เนี่ยความจำดีจริงนะทีเราก็ลืมไปแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยอ่ะคน 1,000 ช่างบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมไม่ได้นอนเลยครับพี่อ่ะ
0: เพราะ
1: ลูกไอทั้งคืนก็เลยเอาไอเฮิร์บในกรอก
0: นี่เป็นไงบ้างครับหายเงียบเลยใช่ไหมนี่ของเขาดีจริง
1: นี่คุณผู้ฟังแต่ละท่านเนี่ยไอเดียบันเจิดมากเลยนะในการโฆษณาไอเฮิร์บเนี่ยคุณติ้งบิ๊กบอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่สุวิทย์วันนี้ทองลงมากเลยเหลือ64,456 กว่าแล้วเหรออ
0: ๋อเหรอฮะเออทองเห็นเออเดี๋ยวดูราคาให้
1: เขาบอกว่าเนี่ยมาซื้อสร้อยข้อมือ3บาทแล้วก็สร้อยคอ2บาทอุ้ยรวยมากเลยนะเนี่ยซื้อที่เยาวราชคือคักมากเลยก็เลยส่งมาอวดพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วนี่คุณติ
0: ๊
1: ก
0: ไปแถวเยาวราช
1: อย่าขับอย่าเลยดูทองดิเส้นใหญ่เลย
0: โอ้โห
1: เลยฮะติ๊กบ
0: ิ๊กเก็บไว้ดีๆนะครับอย่ามาอวดอย่ามาข้างนอกใส่ข้างนอกนะ
1: เออจะโดน
0: อ
1: ะไรสองกับชื่อมากเลยเนี่ยติ๊กบิ๊กคืออะไรก็แบบดูสิทองก็ทองแบบโอ้โหซื้อซะธรรมดาที่ไหนล่ะชื่อก็ชื่อติ๊กบิ๊ก
0: โอ้ยนะทอง
1: คุณสุภชัยที่ดินนะคะเข้ามาสวัสดีนะคะพี่สุดกับเด้งคุณสุภชัยพลาดยังไงเนี่ยปกติต้องมาแต่หัววันนะ
0: ครับ
1: คุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะหน่วยงานใดซื่อสัตย์ยกมือขึ้นจะมียกไหมเนี่ย
0: เงียบ
1: อัปยศกฎแห่งกรรมนำเสนอทั้งท่านเธอเจอไต่สวนให้ป่วนปั่นซื้อผลสอบลอบโกงโยงพวงพัน
0: ครับ
1: ดับความฝันฉันคิดค้นคิดคดหมดที่ยืนพบหลักฐานบานตะไทให้ตรวจสอบรับผิดชอบกรอบอาญาอย่าแข่งขันหน้าตกใจไฟทางยามกลางคืนแอบดรื่นกลืนค่าไฟให้ประชามีขนาดโกงภาษีเสากินพุงพีอะไรเนี่ยก็เฮ้ยแล้วนี่ยังยัดเยียดค่าไฟให้ประชาชนอีกเฮ้ยเฮ้ยดีวะ
0: อันนี้พูดถึงค่าไฟนะเด้งนะปกติแล้วเราได้รับบิลค่าไฟนี่ถามมาดูรายละเอียดอะไรไหม
1: ใช่เราไม่เคยดูพวก
0: ไม่เคยดูว่าเดือนนี้เท่าไหร่หนาวไหมนี่หนาวไหมนะเด้งนะโอ้แต่ปรากฏว่าจะดูอยากจะดูมันก็จะดูลำบากมากเลยไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ตัวเนี่ยโอ้ฝอยยายังตัวใหญ่มากกว่านี้เลยเด้งนะจะดูทีนึงนะครับใส่แว่นตาหนาๆขยี้ดูยังไม่ออกเลยต้องถ่ายโทรศัพท์มือถือแล้วขยายอ่านเองโอ้ทำไมมันลำบากขนาดนี้แล้วอธิบายนะครับไม่ได้เลยเด้งข้างในนะครับมันเขียนอะไรก็ไม่รู้นี่นะเราไม่รู้หรอกครับภาษาทางการทางไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับที่รับผิดชอบอยู่เด้งนะแต่ถ้าฟังท่านผู้ที่รู้นะครับอธิบายว่าในใบนี่ครับบินค่าไฟนี่ครับเราจะได้รับนี่นะ4รายการนะเด้งนะที่ต้องจ่ายครับ1นี่นะค่าไฟปกติแล้วเด้งที่เราจ่ายอยู่นี่นะถ้าใช้มากนะครับก็คือว่าคิดมากตามอัตราก้าวหน้านะครับก็เหมือนภาษีเนี่ยเด้งนะอันที่2ก็คือว่าค่านะครับว่าบำรุงท้องถิ่นเอ้ยค่าบำรุงบริหารจัดการเอ๊ะบวกไปด้วยเลยครับเด้งค่ากระดาษอย่างเงี้ยแล้วค่าเดินเนี่ยนะค่าเดินนะครับไปติดนะซึ่งใช้ทรัพย์หมดนะเด้งนะแล้วค่านะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับค่าบริหารจัดการเนี่ยเด้งนะคิดเราด้วยนะเออพิษสตังนะครับเนี่ยนะตามนะครับว่าร้อยค่าแอมนะครับถ้า5หน่วยขึ้นไปนะครับคิดเท่าไหร่ประมาณสัก8บาทกว่าๆแต่ถ้า150ขึ้นนะครับเด้งนะคิด24บาท75สตัง
1: ค์แล้วก็100อ่ะแต่ละครั้งอ่ะนะที่เราต้องจ่ายแต่ลองคิดดูนะว่าเราจ่ายแบบเนี้ยมาจะ40ปีแล้ว39ปี39ปีพี่สุวิทย์เนี่ยวันนี้ก็บอกแล้วคือมันเริ่มมาตั้งแต่ปี
0: 30
1: แล้วเนี่ยปี69เข้าไปแล้วเราจ่ายแบบเนี้ยคือถึงแม้ว่าจะไม่ถึง100อ่ะตีซะ101อ
0: ่
1: ะแล้วลองคิดดูแล้วกัน101เนี่ยปีนึงเราต้องจ่ายเท่าไหร่
0: นั่นแหละครับนี่นะ
1: 2เดือน
0: อ
1: ่ะ
0: เออใช่แล้วไม่พอทั้งเองครับอันดับที่3ไม่ได้แม้ค่าต้นทุน
1: ม
0: ัน
1: คือเราได้มั้ยอ่ะ
0: เออนั่นสิกําลังจะพูดนะเด้งอย่างนี้กําลังจะพูดต่อนะนะครับค่าที่3ใช่มั้ยครับค่าที่ว่าต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยอย่างถ่านหินอย่างนี้เด้งนะแล้วก็ LNG อย่างเงี้ยก็ต้องคิดเอาด้วยเด้อเอ้ามันเป็นต้นทุนของท่านนี่ครับที่ต้องทำมาจะไม่เด้งนะเพราะฉะนั้นนะครับมูลภาษีมูลค่าเพิ่มคิดอีก4รายการในบินน่ะเด้งนะเพราะฉะนั้น

0: นั้นนะครับเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ39ปีเด้งนะแต่ตอนนี
1: ้รู้เพิ่งแล้ว
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากเด้งครับปกติเรารายงานข่าวมีแต่ชาวบ้านนะครับลักข้าวลักไฟหลวงลักไฟหลวงจะไม่เด้งนะแต่คราวนี้หลวงปิดหูปิดตาพี่น้องประชาชนเลยชาวบ้านมีสิทธิ์ฟ้องได้ไหมครับ
1: แอบขโมยคือแอบขโมยพวกเราเนี่ย
0: กี่สตังค์กี่สตังค์นะครับนี่นะมันเป็นเท่าไหร่ล่ะครับเป็นหมื่นล้านเป็นอะไรกันล้านทั้งประเทศนี่นะคนละเมืองเท่าไหร่ครับ63ล้านคนเนี่ยคนละเท่าไหร่ล่ะเอาว่ามาจะไม่ได้นะเออครับถือว่าเอ๊ะเป็นการนะครับว่าเอากฎหมายรัฐธรรมนูญจับอะไรก็ได้เนี่ยนะสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนคือเท่าเทียมกันต้องรู้แต่คราวนี้ไม่รู้อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่คือตอนเนี้ยก็เราก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าน้องรีไม่เปิดเผยออกมานะประเด็นนี้เราจะไม่รู้เลย
0: ไม่รู้เลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรปิดเอาไว้อีกหรือเปล่าที่เรายังไม่รู้ไง
0: ทำไม
1: มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่อีกอะมากกว่านั้นนะเพราะว่าเรื่องพลังงานเรื่องอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องยากกับการเข้าใจด้วยนะ
0: ใช่ถูกต้องเด้งนะอาศัยข้อมูลทางวิชาการอธิบายนะครับโอ้โหจะรู้ได้ยังไงนี่นะ
1: แต่จะบอกอย่างนึงนะคุณเสือหวานเจี๊ยบ
0: ว่า
1: คือเวลาที่แบบไปเจอผู้คนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ทักเราแล้วเนี่ยฟังแบบพี่เด้งจัดรายการพี่ซุยจัดรายการไม่เขาถามถึงคุณเสือหวานเจี๊ยบ
0: เอาเหรอ
1: เนี่ยโอ้นี่คุณเสือหวานเจี๊ยบนะนู่นนี่คุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบเดินดังกับเราสองคนแล้วนะเนี่ยมีแต่คนถามถึงวันหลังโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยแล้ว
0: มีคนเจอผมก็ถามเหมือนกันนะครับบอกว่าพี่เทียนตาฉลอมเหมือนกัน
1: ดูสิมาเบียดเราดังได้ยังไง
0: เห็นไหม
1: นานๆจะได้ดังกันเขาบ้าง
0: คร
1: ับ คุณชนิวัฒน์ใหม่บอกว่าวันนี้พี่สุวิทย์ใส่อารมณ
0: ์ครับเอาของจริงมาพูดไงเออใช่ใช่บางทีเราไม่รู้เลยครับ
1: บอกภาษีก็เสียเยอะนะเนี่ย
0: เออใช
1: ่คุณอัธชัยค่ะบอกว่าแอบขโมยไฟใช้เนี่ยยังต้องมาเก็บกับเราด้วย
0: นั่นๆๆๆ
1: ไม่ได้สำคัญเนี่ยคือเขาก็จะแบบโอ้โหพวกที่อยู่การไฟฟ้าเนาะ
0: ครับก็2ไฟฟ้าเนี่ยเด้งนะ
1: ไม่ไม่คือแบบเงินก็เยอะไงแล้วก็แบบไฟก็ได้ใช้ฟรี
0: โบนัสก็ได
1: ้
0: เต็มรับวิสาหกิจ
1: แล้วพูดแบบเงียบ
0: ๆ
1: เลยวิว่าเขามาก
0: โ
1: อ้ยอ่ะคุณแจ็คจากกัวค่ะคุณแจ็คจากกัวบอกว่าเราควรจะต้องไปตามดูครับว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางการไฟฟ้าจ่ายโบนัสให้กับพนักงานไปแล้วเท่าไหร่
0: เอาจริงไม่ใช่เราพูดเลยเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วเอาเงินจำนวนนั้นมาหักคืนประชาชน
0: ครับ
1: นี่สงสัยนะรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยโดนตีหัวแน่ๆเลยเนี่ย
0: ม
1: าเปิดเรื่องเนี่ย
0: อ่
1: ะแล้วมีอะไรอีก
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่ะคุณสุขุมคุณสุขุมบอกว่าติดตามฟังครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันอังคารนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องเรื่องดอกกุหลาบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่อ่ะให้กับพระราชินีไงดอกกุหลาบดอกนี้ชื่อว่าควีนสุทธิดา
0: อ๋ออะไรครับ
1: แล้วก็มาต่อที่คุณอมรค่ะคุณอมรบอกว่าเรื่องบำนาญอาหารกลางวันสสสวตำแหน่งผู้ช่วยสสสวจำนวน8คนเรื่องทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยไหนแล้วครับอยากรู
0: ้
1: ยังไม่ไปถึงไหนแต่ว่าก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ยังไม่เลิกคนที่พูดถึงกันอยู่นะคะในโซเชียลเนี่ยคุณบักหำน้อยบอกว่าฝากถึงผอ.เขตพญาไทเทศกิจเก็บเงินผู้ค้าไปแล้วไม่แบ่งกันแต่สั่งผู้ค้าห้ามขายไม่เป็นธรรมเลยแล้วก็มาคุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็เข้ามาส่งสติกเกอร์ทักทายนะคะคุณออยค่ะบอกว่าฝรั่งเนี่ยน่าจะลำบากมากกว่าเรานะเขาคงมีแต่ฮีตเตอร์ไม่มีแอร์ใช่
0: ครับใช่ครับ
1: ลำบากมากคุณเทียนท่าฉลอมค่ะปาวิทใกล้ชิดเด้งเก่งทั้งคู่ได้ฟังอยู่คุยขมงโล่งสมองข่าวดีมียามเย็นเน้นหน้ามองใจจับจองจริงจังดังเด่นดีค่ะแล้วมาต่อที
0: ่
1: ใครอีกเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเลยไปรายการนู้นเลยอ่ะหมดแล้วพี่สุวิทย
0: ์ครับนี่นะแลกเปลี่ยนกันมานะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของพลังงานขอต่อเรื่องของน้ำมันนิดนึงมาเด้งนะเพราะว่าอะไรครับตอนนี้ข่าวสารแจ้งเอาบอกว่าหลังจากที่สหรัฐนะครับออกใบอนุญาตให้อิสราเอลให้อิหร่านนะครับส่งออกน้ำมันไปทั่วโลกได้อีกครั้งตามข้อตกลงสันติภาพ นี่ยนะปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับมีนักวิเคราะห์ออกมาเลยครับประเมินว่านี่

0: จจะทำให้เตหะรานครับมีรายได้จากการส่งออกน้ำมันประมาณสักกว่า60,000 ล้านดอลลาร์หรือราว2 ล้านล้านบาทต่อปีเด้งนะโอ้โหถือว่าหลังจากที่ว่าสงครามก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้นี่นะอิหร่านนะครับกำลังจะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่นะครับในตลาดน้ำมันโลกอีกครั้งครับเพราะว่านะหลังจากที่ผ่อนคลายกันนี่แหละนะครับภายใต้สันติภาพที่ว่านี
1: ้
0: จะกู้รายได้ที่ว่านี้เด้งนะถือว่าเป็นการส่งสัญญาณแรกของการผ่อนคลายเริ่มปรากฏการณ์ขึ้นแล้วเพราะว่าวันนี้ครับเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านอย่างน้อย3 ลำครับบรรทุกน้ำมันดิบมากกว่า5 ล้านบาร์เรลครับออกจากท่าเรือชื่อว่าซาบาฮาครับแล้วก็เดินทางข้ามแนวปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐในสัปดาห์นี้ทำกลางความคาดหวังนะครับว่าการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนี้จะเป็นตัวเร่งขึ้นอย่างรวดเร็วครับซึ่งนี่นะหลายคนนะครับก็วิเคราะห์เด้งนะโดยเฉพาะนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันนะครับบอกข้อตกลงดังกล่าวนี้จะช่วยอิหร่านสามารถขายน้ำมันได้ในราคาที่สูงขึ้นครับหลังจากที่หลายปีที่ผ่านมาเตหะรานเนี่ยต้องพึ่งพาเครือข่ายขนส่งลับแล้วก็ถูกจำกัดให้ขายน้ำมันแก่ผู้ซื้อได้ไม่กี่รายโดยเฉพาะโรงกลั่นอิสระในจีนที่มักจะกดราคาน้ำมันอิหร่านอย่างหนักปัจจุบันจีนยังคงเป็นผู้ซื้อน้ำมันอิหร่านราว 80% ของการส่งออกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดก็คือว่าต่อไปนี้นะครับเด้งนะเมื่ออิหร่านนะครับแข็งแกร่งขึ้นอย่างเงี้ยสามารถส่งน้ำมันออกไปอย่างเงี้ยหวังว่านะครับเด้งนะเขาไม่ได้พูดถึงทางเอเชียเราหรือประเทศไทยหรอกครับแต่คาดว่านะครับน้ำมันเนี่ยที่บอกว่ามันขาดแคลนขาดแคลน
1: อ
0: ่ะมันจะไม่มีอีกแล้วเด้งนะคิดอย่างนั้นนะครับ
1: ก็เนี่ยก็เรือน้ำมันเนี่ยนะที่พี่สุวิทย์เล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นเรือน้ำมันที่มุ่งหน้าไปยังจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ทั้ง3ประเทศในกว้านซื้อน้ำมันอิหร่านที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนี่แหละก็เลยส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากเนี่ยนะคะทยอยแล่นออกจากอ่าวเปอร์เซียมุ่งสู่ปลายทางก็คือในภูมิภาคเอเชียนี่แหละเขาเรียกเลยนะบอกว่าเหมือนกับขบวนคาราวานทองคำแห่งศตวรรษที่21
0: โอ้ภาพ
1: เพราะว่าทองคำมันก็คือน้ำมัน
0: คาราวานทองคำทองคำดำไม่ได้ทองคำดำ
1: ซึ่งแบบน้ำมันเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นเลือดอ่ะเป็นเลือดเป็นเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจโลกนั่นเอง
0: โอ้ครับนี่นะอานิสงส์นะครับมันจะเกิดขึ้นจากบ้านเราก็คือว่าทุนสำรองน้ำมันมันก็จะมากขึ้นแต่ราคาน้ำมันนะเด้งนะมันจะลงอีกหรือเปล่าอันนั้นท่านผู้ฟังก็ถามมาเรื่อยเนี่ยน
1: ะ
0: ตอบไม่ได้ครับเด้ง
1: นี่วันนี้เริ่มเห็นข่าวว่าไปเนี่ยแล้วยังหลังๆมาเริ่มเห็นข่าวเนี่ยจำได้ไหมน้องนายน้องนายอ่ะอาจารย์น้องนายอ
0: ่
1: ะเนี่ยเขามีการออกแถลงการด้วยนะ
0: ว่า
1: เขาเตรียมที่จะฟ้องผู้อินฟลูหิวแสงทั้งหลายแหล
0: ่
1: เนี่ยในเพจ Facebook นะคะดิรมิตรเทวาจุติหรือว่าที่รู้จักกันก็คืออาจารย์น้องนายเชื่อมจิตนั่นแหละเขาบอกในรายการนะคะ
0: ค
1: เรื่องที่จะจัดการกับพวกอินฟลูหิวแสงโดยบอกว่าเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลไม้ใกล้ฝั่งพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเด่นดังเป็นที่รู้จักในสังคมโดยเรื่องตัวเองเนี่ยไม่มีสิ่งไหนที่น่าสนใจก็เลยพยายามใส่ร้ายเยาวชนแล้วก็บุคคลอื่นเนี่ยเป็นเนืองนิดโดยเอาข้อมูลบางส่วนไปดัดแปลงแก้ไขเพื่อทำให้เยาวชนและคนอื่นเนี่ยเกิดความเสียหายทางอาจารย์น้องนายเขาเลยมีการเรียกทีมกฎหมายค่ะเพื่อหารือและจะดำเนินการฟ้องร้องให้เป็นตัวอย่าง
0: ผมเห็นภาพนะครับทางโลกโซเชียลเขาเผยแพร่บอกว่าน้องนายน้องนายได้ได้ยังไงหน้าตาเป็นหนุ่มแล้วนะ
1: หรอหายไปนานเลยอ่ะ
0: หน้าตาก็คล้ายแขกเป็นหนุ่มที่ว่านี่ครับเด้งเนี่ยผมยาวนิดนึงนะแต่ลักษณะบอกว่ามีมัดข้างหลังนิดนึงโอ้นะครับภาพที่ผมเห็นนี่นะมันอยู่ในห้องเด้งเหมือนกับว่าห้องประชุมอะไรสักอย่างนี่นะแล้วก็น้องนายนะครับเดินออกมาแล้วเดินนะครับสองข้างเนี่ยมันแคบๆนิดนึงน
1: ะ
0: นะครับจะมีหมู่บรรดาส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีทั้งหมดแต่เด้งนะนะครับก็คือว่าถือพานแล้วก็พวงมาลัยมาวางบนพานบางคนนะครับก็ไม่มีพานก็ถือพวงมาลัยนะครับแล้วก็น้องคนนี้ก็เดินนะครับเอาพวงมาลัยใส่มือแล้วคนเดินตามหลังเด้งนะไม่ได้เดินนะเด้งนะนะครับเป็นผู้ชายที่อายุมากมากกว่าเนี่ยครับก็คือว่าหนุ่มด้วยบางคนเด้งนะเดินแบบคานเข่าเด้งรับดอกไม้รับดอกไม
1: ้
0: เหมือนกับว่าโอ้โหเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยผมเห็นดูแล้ววายมันอย่างนี้เยอะเลยนี่นะก็ไม่รู้สุดแท้แต่นะครับด้วยความศรัทธาได้เด้งนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับเอานะครับเอาเป็นข่าวดีๆบ้างดีกว่าเด้งนะ
1: เรื่อง
0: เอาครม.วันนี้เขาเห็นชอบเสนอแล้วครับอุทยานธรณีอุบลราชธานีนะครับขึ้นทะเบียนอุทยานธรณีโลกยูเนสโก

0: ง 3,000 บอกอะเด้งนะ
1: ฮะอ
0: ืมโอ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะครับใครก็ไปดูครับอุบลราชอุบลราชธานีนะครับไปดู 3,000 บอกแล้วก็ไปซากดูซากตึกดำบรรพ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับสู่เวทีระดับโลก

0: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับเสนอให้เป็นแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาธรรมชาติและก็วัฒนธรรมของประเทศไทยครับสู่การยอมรับในระดับสากลพร้อมกับสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวการศึกษาและก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนี่นะอันนี้เป็นการแถลงของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณลลิดาเพริศวิวัฒนาบอกเหมือนกันนะครับเด้งนะอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกนะครับเป็นโครงการที่มุ่งอนุรักษ์และก็ส่งเสริมคุณค่าของแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาเนี่ยครับแต่เรื่องของอุบลราชธานีของเราเนี่ยครับเด้งนะนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสนอนะครับแต่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้รับการรับรองแล้วอย่าง2แห่งครับเช่นอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชนี่นะส่วนอุทยานธรณีขอนแก่นอยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโกสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอครับได้แก่โพไซสีเมืองใหม่ของเจียมและก็สิรินธรพื้นที่ประมาณสัก 1,800 ตารางกิโลเมตรนะครับมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาระดับนานาชาติภูมิประเทศนะครับมันเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโขงเช่น 3,000 โบกนี่เด้งเนี่ยเคยไปไม่เด้งโอ้ย 3,000 โบกก็คือเป็นหลุมนะครับที่มีหลุมมิกกี้เมาส์อยู่ด้วยนะ
1: หลุมที่จังหวัดอะไรนะ
0: อุบลราชธานีผมเคยไปทำรายการนะครับ
1: เคยไปนะแต่ไม่แน่ใจแต่ว่
0: าเป็นโบกเขาเรียกโบกภาษาอีสานนะครับเป็นโบกคือเป็นหลุมมาเด้งนะเป็นหินนะครับนี่นะ
1: สวยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: สวยแล้วมันเป็นหินรูปนึงนะครับที่เป็นมิกกี้เมาส์เด้งนะคนชอบไปถ่ายรูปกันผมก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นเด้งนะสวยครับมองไปลานตานะครับโอ้โหเป็นด้วยอะไรครับ3,000โบกที่ว่านี่แก่งหินขนาดใหญ่หน้าผาสูงชันแล้วก็เสาหินเฉลียงครับเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์สำคัญในอดีตด้วยเป็นหินแบบโคกรวดพบซากไดโนเสาร์สัตว์เลื้อยคลานประเภทที่ว่าบินได้เงี้ยจระเข้โบราณด้วยนะได้เงี้ยอันนี้เป็นถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่โดดเด่นนะโดยเฉพาะนะครับถ้าเข้าหน้าหนาวได้เงี้ยจะได้เห็นนะครับขบวนกุ้งกุ้งน้ำจืดนะครับนี่นะ อยู่ตามนะครับโขดหินนะเด้งนะคือนะครับคือครับไก่กระดึบกระดึบมันเขาว่าว่ายน้ำก็ว่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาว่ายไม่เป็นครับเด้งนะคือเขาไต่เด้งนะนะครับก็คือว่าทอดสวนลงน้ำแบบไหลแบบลินอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบว่าอนุรักษ์แล้วก็สมบูรณ์นี่นะ
1: คุณตามเข้ามาบอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลมากี่สมัยแน่น้ำตรีพลังงานเปลี่ยนมากี่คนความก็เพิ่งจะมาแตกสมัยรัฐบาลเนี่ย
0: คุณขิงเปิดนะแต่เท่าที่ทราบก็คือว่ามีส.ส.อภิปรายในสภาก่อนนะเด้งนะ
1: ก็บอกว่านายกเขาบอกว่าเขาเป็นคนคือเขาว่าเอ๊ะมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้เป็นนายกแล้วแล้วก็พยายามถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแล้วก็เนี่ยก็แล้วเข้าไปให้คุณขิงเนี่ยไปตรวจดูหน่อยเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาเห็นนายกเล่าให้ฟังแบบนี้นะ
0: เอ้าแต่เรื่องของไอ้เนี่ยไอ้ที่โกงข้อสอบนะครับของกรมการกองส่วนท้องถิ่นนะครับก่อนนายกอีกแล้วนะนายกตั้งแต่สมัยไปลงนามประภาองค์กรอะไรเนี่ยที่มาตรวจสอบการทุจริตนี่นะครับนี่นะก็เลยนี่นำมาสู่เรื่องปปช.นะครับแถลงปปช.ก็บอกเลยว่าเนี่ยตามที่นายกรัฐมนตรีอะไรนี่ว่าไปนะโอ้เป็นธรรมดานะ
1: มีเรื่องต้องเตือนกันนิดนึงนะคะเรื่องกรณีของการนวดคอไงแล้วมันเกิดอาการรุนแรงคือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยให้ภรรยานวดคอแล้วปรากฏว่าสมองตายคือนวดแบบนวดไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายอายุแค่เพียง54เองนะ
0: โอ้ยังนวดอยู่
1: ใช่ให้ภรรยานวดต้นคอเนี่ยนะคะแล้วพอตื่นเช้ามาปุ๊บแขนขาอ่อนแรงข้างเดียวแล้วพูดไม่ได้เลยอันนี้เป็นอาการที่แบบทางคุณหมอเนี่ยด้านศัลยกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองเนี่ยก็ออกมาเตือนภัยว่าให้ระวังกันเอาไว้เนี่ยนะคะโดยเคสนี้นะคะถูกเผยแพร่กันออกมาค่ะก็เมื่อวานนี้นี่เองวันที่22เนี่ย
0: ค
1: ือทางคุณหมอเนี่ยนะคะเตือนว่าการกดคลึงคอแรงๆเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณที่มีหลอดเลือดสำคัญมันอาจจะทำให้หลอดเลือดที่คอเนี่ยปลิหรือว่าฉีกแล้วก็เกิดลิ่มเลือดและนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกได้ก็มาจากเนี่ยเมื่อยต้นคอบ้างภาวะสมองขาดเลือดบ้างโอ้โหเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาเลยคุณหมอเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคือผู้ป่วยรายนี้เนี่ยนะอายุ54ไม่มีโรคประจำตัวเลยนะแค่เพียงรู้สึกปวดเมื่อยบริเวณต้นคอนั่นแหละหลังจากที่กินข้าวเย็นก็เลยให้ภรรยาเนี่ยช่วยนวดคลายเส้นให้หน่
0: อ
1: ยแต่หลังจากนวดเนี่ยกลับรู้สึกเคล็ดมากขึ้นก็เลยเข้านอนตามปกติพอเช้านั่นแหละค่ะตื่นขึ้นมาก็เริ่มแล้ว มีอาการ

0: แขนขาข้างขวาเนี่ยอ่อนแรง
1: แ
0: ล้วก็พูดไม่ได้ด้วยทางญาติก็เลยนำส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยนะคะก่อนจะถูกส่งต่อไปรับการรักษาเพิ่มเติมซึ่งคุณหมอก็บอกว่าจากภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยสมองพบความเสียหายอย่างรุนแรงของเนื้อสมองเลยอ่ะ
1: โอ้ครับนี่นะ
0: คือถ้าหากว่าเห็นบริเวณสมองที่เสียหายเนี่ยมันจะเป็นสีดำเลยนะคะในภาพ CT สแกนเนี่ยอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเกิดสภาวะสมองขาดเลือดมานานหลายชั่วโมงแล้วก็เลยทำให้เลยช่วงเวลาที่จะรักษาด้วยวิธีเปิดหลอดเลือดโอ้ก็เหลือแค่เพียงการรักษาเพื่อเพิ่มโอกาสรอดนะคะแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนเท่านั้นเองเพราะนั้นแน่คุณหมอก็บอกเลยนะว่าจุดอันตรายที่ห้ามกดคลึงแรงก็คือคออย่าไปเล่นเด็ดขาดเลยนะคอเนี่ย
1: เป็นเส้นเลือดใหญ
0: ่เขาบอกบริเวณที่ควรระวังเลยค่ะเป็นพิเศษก็คือด้านหน้าลำค
1: อ
0: ซึ่งมีหลอดเลือดนะที่เขาเรียกว่าคาโรติดเนี่ยคือมันจะเป็นเส้นเลือดสำคัญค่ะที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองรวมไปถึงบริเวณท้ายทอยนะคะแล้วก็ด้านข้างคอค่ะที่มันจะมีหลอดเลือดสำคัญ
1: ค่
0: ะเพราะนั้นเนี่ยไอการนวดกดคลึงบิดหรือว่าสะบัดคอแรงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำเล่นๆ นะคะถ้าหากว่าคุณไม่มีความรู้ด้านกายวิภาคค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมครับว่าภรรยาของท่านนะครับก็คือไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของการนวดนี่แหละเด้งนะ
0: ใช่โหน่ากลัวนะเนี่ย
1: ใช่เนี่ยเด้งโ
0: อ
1: ้ขับหาบีบระวังครับเป็นอุทาหรณ์ด้วยนี่นะข่าวต่อไปนะครับก็ขาอ่อนแรงเช่นเดียวกันนะครับเด้งโหไม่น่าเชื่อนี่นะหนุ่มนักวิ่งในใจสลายครับเพราะว่าดูงานคลานคันวิ่งโอ้อยู่ๆนะครับวิ่งดูเพลินๆนะคลิปดูคลิปมาเด้งนะไปเจอแฟนของตัวเองควงกับคนอื่นวิ่งเคียงข้างแบบใกล้ชิดเลย
0: เหรอ
1: เออที่น่าสนใจต่อไปนะครับเด้งเนี่ยขาอ่อนเลยเพราะว่าอะไรครับคนที่วิ่งกับแฟนเนี่ยใส่กางเกงของตนเองวิ่งอยู่ด้วยว้าวโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องเศร้าแฟนมีชู้กันละกันเด้งพาดหัวข่าวนะ
0: อ
1: ันนี้เป็น Facebook แฟนเพจนะครับพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวครับลงคลิปเลยเด้งส่วนหนึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ของชายหนุ่มรายหนึ่งนะครับที่เราประสบการณ์เศร้าเลยได้ว่าจับได้ว่าแฟนมีชู้เพราะว่าเพจงานวิ่งเด้งนะจากเพจงานวิ่งชวนไปวิ่งหลายครั้งไม่ว่าจะสวนสาธารณะแต่เขาก็กลัวว่าคนนั้นคนนี้นะครับจะคิดอย่างไรชวนวิ่งก็ไม่วิ่งเหมือนกันนะเด้งนะนะครับผมก็กดเข้าไปดูเพจงานวิ่งจะส่งให้ดูว่าเอ๊ะทำไมมีงานนี้แล้วเราไม่เห็นพี่อ้อยพี่ช็อตเชื่อไหมครับผมกดเข้าไปตั้ง20วินาทีนะเด้งนะ
0: เ
1: จอแฟนผมวิ่งมากับคนอื่นด้วยแล้วคนอื่นวิ่งใส่กางเกงวิ่งของผมด้วย 100% เลยในใจเราตอบเลยว่า 100%โอ้ปรากฏว่าเพจนี้นะครับไม่เคย follow เลยนะครับมันขึ้นมาปกติแล้วก็ไม่เคยดูคลิปไหนแล้วครับนานเท่านี้พอปล่อยตัวตาต้องซูมไปเป็นแฟนหน้าของผมเลยซูมไปแล้วรู้สึกว่าใส่กางเกงผมอีกด้วยโอ้โหม
0: ัน
1: ยิ่งไปสลายนะครับแล้วก็ใส่กางเกงตัวเองนะครับชุดนักวิ่งอยู่เด้งนะแล้วก็ดูกล้องมือถือของตัวเองแล้วก็น้ำตาไหลร้องไห้เด้งนี่นะไม่พอมันช้ำใจนะครับเห็นหน้าแฟนตัวเองวิ่งกับคนอื่นด้วยแล้วคนอื่นที่วิ่งด้วยมันใส่กางเกงผมมาเด้งมันจะหมายความว่ายังไงอย่างนี้ก็บอกว่าเมียพี่มีชู้ไม่เชื่อถามในใจมึงสิง
0: นะต้องมาที่ดราม่าเลยพี่สวิตรู้เรื่องมาดราม่าหนิงปัทมาที่เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2026
1: อ
0: ่ะที่แบบเธอจริงๆเนี่ยคือมันเป็นการโพสต์ภาพคู่กับอดีตแฟนนอกวงการของเธอแล้วปรากฏว่าเธอก็ออกมาคอมเมนต์ยืนยันว่
1: า
0: ได้ยุติความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้แล้วแฟนหนุ่มอดีตแฟนหนุ่มแล้วคือมันไม่ได้อะไรน่าสนใจหรอกไม่จุดเป็นจุดเริ่มต้นของดราม่าแต่ปรากฏว่าไอ้ความพีคมันมาอยู่ตรงที่ว่าคุณธัญญาธัญญาเรศเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ถามกลางโพสต์เลยว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะคืออดีตสามีของเธอเนี่ยคุณหญิงเนี่ยเขาก็ตอบกลับบอกว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้ชาวเน็ตเนี่ยเขาพากันจับตาดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยว่าตกลงว่ายังไงเห็นว่าตอนนี้คุณรอสนวัตเองเนี่ยก็ออกมาเซฟคุณหญิงในขณะที่เนี่ยบางคนก็ไปเข้าข้างคุณธัญญาธัญญาเรศเนี่ยแต่ว่าทางด้านตัวคุณเป๊กเองเนี่ยเห็นบอกว่
1: า
0: จะออกมาให้สัมภาษณ์นะคะวันพฤหัสที่25นี้ค่ะที่สภาสังคมสงเคราะห
1: ์ความรักกับเงินนะครับนี่นะต้องบอกว่าเหมือนกันเลยเด้งนะคือไม่เข้าใครออกใครเยอะไปละ
0: ป้าปิดท้ายด้วยถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะคุณผู้ฟังขายาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: ลาเลยครับสวัสดี

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่เอกสารค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: ก็พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะครับ23มิถุนายนวันนี้บรรยากาศการลงทุนหนักหน่วงทุกด้านเลยนะฮะตลาดหุ้นไทย
4: ค่าเงินก็อ่อน
3: ตลาดหุ้นไทยร่วงไป 33.23
4: 33เลยเหรอคะ
3: ครับ
4: ทำไมอะคะ
3: 33.23.2.11%
4: เดลต้ากับกราฟเหมือนเดิมเหรอคะ
3: ก็กลุ่มที่อิงกับเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักก็เดลต้าเฉพาะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยฉุดให้ดัชนีร่วงไป16จุดนะฮะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยนะฮะกราฟลดลง75สตางค์เดลต้าตัวเดียวนี่ลงไป18บาท K-Bank ลงไป3บาท

0: ปต.ท.ลงไป75สตางค์แล้วก็กลุ่มแบงก์เทพลงไป2บาท50นักวิเคราะห์เขาบอกว่าวันนี้ปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศโดยมีแรงขายหุ้นอิงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายออกมาเป็นแรงกดดันหลักโดยเฉพาะเดลต้านะรวมทั้งแรงขายกลุ่มแบงก์ใหญ่หลังจากที่ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วขณะที่ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงมามากค่าเงินนักลงทุนต่างชาติขายออกก็วันนี้ขายสุทธิไปนักลงทุนต่างชาติขายไป 14,000 กว่าล้านบาทอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ1ปีนะ ปิดนี่เข้าใจว่า 33.14 บาทต่อดอลลาร์หลุดไปที่33แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้แต่ก็ยังเกิน 1,500 อยู่นะคะ 1,540.9
0: 1,540 กว่า
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะเห็น 1,600 ก็ไม่ได้เห็นสักทีนะฮะถอยหลังไปอีกก็ปิดในจุดเกือบต่ำสุดของวันนะเพราะว่าต่ำสุดของวันเนี่ย 1,538.69 ปิด 1,540.90
1: ลดลง 33.23 จุดถือเป็น 2.11% ค่ะมูลค่าการซื้อขายแสนล้านค่ะพี่ไพศาล 114,176.66 ล้านโอ้โหนี่ถ้าเป็นการแบบถ้าหุ้นขึ้น30แล้วมูลค่าแสนล้านนี่แบบเราไม่เห็นมานานแล้วนะ แต่แสนล้านบันดาลเป็นวันที่หุ้นตก 33.23 จุดค่ะ
0: ครับ
1: ก็ลงมา 1.22% Delta ลง 5.37% K-Bank ลง 1.43% PTT 2.10% BBL ธนาคารกรุงเทพ 1.39% ค่ะ
0: ครับส่วนเงินบาทวันนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.95 ถึง 33.20 บาทนะโดยอ่อนค่าสุดในรอบ1ปีนับตั้งแต่พฤษภาคม68และเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในภูมิภาคในวันนี้ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดมองว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐนะ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย1ครั้งภายในปีนี้จึงมีส่วนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นประกอบกับราคาทองคำวันนี้ดิ่งลงแรงยิ่งเป็นปัจจัยกดดันให้บาทอ่อนค่าโดยบอกว่าวันนี้เงินบาทก็อ่อนค่าสุดในรอบ1ปีเพราะตลาดเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งส่วนของไทยครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดว่ากนง.จะประกาศคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1% และจะจับตาประเมินภาพรวมทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้หลังการประชุม
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องภาพบรรยากาศเศรษฐกิจการลงทุนในวันนี้นะทองที่ว่าลงหนักๆ นะผมดู Gold Spot ก็ลงประมาณ60เหรียญตอนนี้ก็อยู่ที่ 4,125 เหรียญนะนี่ราคาแบบเรียลไทม์เลยนะฮะของราคาสปอตนะฮะส่วนราคาของสมาคมค้าทองคำวันนี้เปลี่ยนแปลงทั้งหมด25ครั้งรวมแล้ววันนี้ทองไทยลงไป800ผมว่าถ้าไม่ใช่บาทอ่อนช่วยนี่น่าจะลงหนักกว่านี้นะ
1: หนักกว่านี้
0: อาจจะได้เห็นลงไปเป็นหลักพันครับ
1: ค่ะมีรายงานบูเบิร์กใช่ไหมคะรายงานว่าค่าเงินบาทร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ1ปีลงไปถึง 0.5% แตะระดับ 33.09 บาทต่อดอลลาร์ถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025เนื่องมาจากตลาดคาดการณ์ว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับไทยจะยิ่งกว้างขึ้นประกอบกับความต้องการภายในประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยลบหลายด้านมันฟังดูทำไมไม่ดีเลยนักลงทุนในตลาดการเงินโลกกำลังคาดการณ์ว่าแนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐจะปรับดอกเบี้ยขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าธนาคารกลางของไทยก็มีความเป็นไปได้เพียงแค่ 40% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแต่ไอ้ตรงนี้สิคะรายงานระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความท้าทายอย่างมากแม้ว่าราคาน้ำมันโลกจะเริ่มลงแต่ปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับ

0: สูงยังคงเป็นตัวฉุดรั้งการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศด้านธนาคารกลางของไทยก็เคยประกาศว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg Economics ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะว่าไทยกำลังเจอมรสุมทางเศรษฐกิจรอบด้านนอกเหนือจากผลกระทบของสงครามอิหร่านแล้วไทยยังต้องรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากมาตรการอุดหนุนทางการค้าของสหรัฐปัญหาโครงสร้างประชากรที่มีกำลังแรงงานลดลงมีภาคครัวเรือนที่พุ่งสูงรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งผลส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจไทยค่ะพี่ไพศาลคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยทัวร์เนี่ยไม่มีจบไม่มีทัวร์ไม่มีทัวร์อย่างที่เราเคยเห็นนุ่งกระโปรงพลิ้วมาเที่ยวกันคนที่ออกนอกประเทศครั้งแรกเลือกที่จะมาเที่ยวประเทศไทยคนที่มาทัวร์ครั้งแรกในคนที่มาทัวร์อย่างเงี้ยมาจากชาวบ้านมาจากชนบทของจีนมาเที่ยวไทยเราไม่เห็นภาพนั้นแล้วคนจีนที่มาเที่ยวไทยตอนนี้คือคนที่มาเองค่ะพี่ไพศาลคนที่รู้จักไทยดีและเอาตัวรอดในไทยได
1: ้
0: เป็นคนแบบนั้น
1: อันนี้หมายถึงนักท่องเที่ยวใช่ไหม
0: นักท่องเที่ยวจีน
1: ไม่ใช่อ
0: ันนี้คือนักท่องเที่ยวส่วนพวกทำมาหากินก็
1: พวก
0: อีกระดับหนึ่ง
1: พวกเอาเงินมาฟอกหรือว่าเอาเงินมาทำมาค้าขายก
0: ็หนึ่งคนมีเงินคนอีกระดับหนึ่งมาเที่ยวสองก็คือพวกที่มาทำมาหากินแต่นักท่องเที่ยวที่เคยมากันเป็นล่ำเป็นสันพวกทัวร์ศูนย์เหรียญพวกนั้นจบไปแล้วค่ะไม่มีเขาเที่ยวกันเอง
1: ผมยังมีเพื่อนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขามีชื่อเสียงหลายท่านนะก็มีโอกาสที่ยังติดต่อคุยทางไลน์
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องเจอกับฟองสบู่สังหาริมทรัพย์เนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไงต้องเจอแน่ๆเขาดูจากตัวเลขด้วยแต่เขาบอกว่าทุนเทาเนี่ยมาช่วยกันการเข้ามาทุนเทาเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาระดมซื้อพวกสินทรัพย์ต่างๆนะโดยเฉพาะพวกบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยทำให้ไอ้เรื่องของฟองสบู่ที่มันจะเกิดเนี่ยนะจะแตกเนี่ยนะมันคลี่คลายไปมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะมันยังมีส่วนเกินล้นอยู่แต่ว่ามันช่วยทำให้มันไม่ระเบิดขึ้นมา
0: ซึ่งความจริงเลย
1: เขาอธิบายให้ฟังด้วยนะ
0: พี่สาธารณะซึ่งความจริงเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันอยู่ได้ทุนพวกนี้เยอะมานานมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะคะถ้าเบาที่สุดไม่ใช่เท่าก็คือทุนจากการที่พี่สาธารณะคิดดูตอนที่บิ๊กตู่มาเนี่ยเขากวาดคนที่ทำมาหากินบนฟุตบาทหมดเลยและให้ไปรวมอยู่ที่สนามหลวงสองถูกไหมคะตั้งไม่รู้กี่พันแผงเงินพวกนี้เป็นพันแผงอ่ะมันกี่พันล้านน่ะที่มันอยู่อ่ะมันมีเศรษฐกิจใต้ดินพวกนี้เยอะมากที่มันหล่อเลี้ยงสังคมไทยอยู่แล้วแล้วก็พวกทุนเทาที่มาก็มานะทั้งเทาแล้วก็ทั้งไม่เทาแต่ก็ขนมาซื้อเพราะเวลาเทามาเนี่ยอาจจะซื้อระดับหนึ่งแต่พวกคอนโดราคาล้านกว่าบาทที่ทำกัน30-40ตึกเนี่ยจีนแทบจะกวาดหมดเลยนะคะในกรุงเทพพวกนี้อาจจะไม่เทาแต่มาเพื่อทำมาหากิน
1: แต่คนนี้เขาบอกว่ามันถามว่าเอาก็เป็นผลดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆมันเป็นกระบวนการฟอกเงินในท่าที่สุดแล้วมันก็จะต้องผ่อนไปเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินมันไม่ได้เป็นความต้องการที่อยู่อาศัย
0: ถ้าอย่างนั้นเรียนถามพี่ไพศาลว่าโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยโรงเรียนเอกชนระดับค่าเทอม10,000-20,000เนี่ยปิดแล้วปิดอีกพวกชนชั้นกลางเรียนพ่อแม่ตกงานไม่มีเงินจ่ายอย่างที่เราเห็นแต่ทำไมโรงเรียนอินเตอร์ระดับค่าเทอมล้านบวกลบเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: มีลูกหลานพวกคนเหล่านี้ใช่ไหมพวกที่ย้ายเอาเป็นว่าพวกคนมีตังค์รอบๆบ้านเราเนี่ยนะแม้กระทั่งในตอนนี้แย่ๆเลยนะพวกกัมพูชาอะไรเงี้ยแต่ผมว่าก็ยังที่มาซื้อคอนโดคอนโดอยู่ก็จะเอาลูกมาเรียนอินเตอร์อยู่นะมันเป็นเราเป็นศูนย์รวมของพวกไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวมันมีคนในภูมิภาคเนี่ยที่มารวมอยู่แล้วก็ยังมีพวก พวกที่มาจากกลุ่มใหญ่ๆเ

0: ายจากหลายประเทศด้วย
1: และเช่นเดียวกัน
0: จีนจีนก็เป็นกลุ่มใหญ่
1: ค่ะและเช่นเดียวกันเศรษฐกิจอังกฤษที่แย่เนี่ยทำไมคอนโดที่อังกฤษอพาร์ตเมนต์อังกฤษขายได้ใครไปซื้ออ
0: ่ามันก็เป็นการลงทุนไม่ได้เงินสดก็จากเนี่ยจากบรรดาเงินเงินเข้าทั้งหลายเนี่ยเงินจากการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องเอาไปซื้อเป็นการลงทุนไปบางคนถือบ้านสองหลังสามหลัง
1: อยู่อังกฤษ
0: อยู่อังกฤษไม่ได้ไปอยู่อาศัยถือว่าเป็นการลงทุนม
1: ี
0: ที
1: ่
0: ปรึกษาการลงทุนที่ก็แนะนำอยู่แล้ว
1: แล้วให้ไปซื้อมาถามกลับมาว่าพวกที่ทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลค่า 4,500 ล้านเงิน 4,500 ล้านอยู่ที่ไหนคะหัวละ 300,000 ถึง 800,000 3,000 คนอยู่ที่ไหนคะเง
0: ิ
1: น 4,500 ล้าน
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนมั้ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้เต็มๆเลยดีกว่าจับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
1: คุ
0: ณนันครับก็ข่าวใหญ่ที่สุดวันนี้นะ
1: ขอเริ่มต้นด้วยทลายแก๊งทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันแล้วกันพี่สารคะเนี่ยไม่แน่ใจท่านพูดในรายการกับพี่ไพศาลหรือพูดกับใครเรื่องการสอบเข้ารับราชการที่ง่ายสุดคือการสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: คุณนันเคยพูดบอกว่าเป็นมันเป็นใบเบิกทางไปสู่ตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งอื่นๆเช่นย้ายไปอยู่กรมการปกครองก็อาจจะเดินสายเป็นนายอำเภอไปเป็นปลัดจังหวัดไปเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าไปในท้ายที่สุดก็ได้ชัดเจนดี
1: ๆมีคนพูดก็วันนี้เองก็ดูรายการโทรทัศน์แล้วโทรทัศน์เขาบอกว่าพอเรื่องนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บก็มีคนคีกันเขียนกันเต็มไปหมดเลยว่าเขารู้กันมาตั้งนานแล้วตอนแรกนี้ก็ดีใจที่ทุกประเทศรู้คนเดียวไม่ใช่อ่ะเขารู้กันมานานแล้วเขารู้กันหมด
0: หมายถึงว่ามันไม่ใช่ทำกันเฉพาะรอบล่าสุดที่มีการร้องเรียนนี่
1: คือจะรอบล่าสุดหรือไม่ได้ใจ
0: ทำกันมาหลายรอบแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าไอ้รอบนี้เนี่ยก็ทำตั้งแต่ปี68นี่มันปี69นะคะพวกที่ทุจริตเนี่ยเข้าไปทำงานทำการกันหมดแล้วค่ะแต
0: ่ทีนี้มันจู่ไปแล้ว
1: มัน 3,000 มันกี่ตำแหน่งนะคะ 3-4,000
0: กว่า 6,000 กว่า 6,000
1: คาดว่าทุจริตกว่าคาดว่าทุจริตเกือบครึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลาที่จะมาแก้ในตอนที่ประกาศตอนนั้นก็ประกาศใครจ่ายเงินครบจบก็รับเข้าไปก่อนแล้วก็มาแก้คะแนนให้มันตรงทีหลังแต่ดิฉันทราบเรื่องนี้มาไม่ใช่ว่าปีเดียวนะคะทราบมานานแล้วค่ะพี่ไพศาลแต่เขาไม่ได้พูดว่าเป็นการทุจริตแต่เขาพูดว่ามันเข้าไปง่ายที่สุดเป็นการเหมือนกับถ้าคุณก็เรียกว่าเข้าหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไหนสารไปสนามเล็กพอไปอยู่อบต.อบต.ทนๆหน่อยอยู่บ้านนงบ้านนอกอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กรมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่เวลาที่สอบเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทยเลยเนี่ยมันยากเขาจะเข้าหลังบ้านกันแบบเนี้ยลูกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเยอะแยะเลยค่ะจะมานั่งอะไรอยู่อบต.

0: แต่เข้าอบต.มันง่ายกว่าแล้วตำแหน่งมันเยอะกระทรวงมหาดไทยรับทีนึง 8,000-6,000 ตำแหน่งที่ไหนล่ะแต่อบต.รับทั่วประเทศอย่างเงี้ยไปอยู่ที่ไหนก็ไปเราก็จะเห็นบางทีพวกข้าราชการคนดังผู้หญิงสวยๆอ่ะเวลาเขามาเขาก็มาจากอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็สมัครสอบอะไรนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นมันหมดทุกกระทรวงอะค่ะ
1: ครับ
0: เราก็พอซัก
1: ซ้อมอันนี้เบื้องลึกเบื้องหลังรอบนี้มันที่มันเกิดเหตุขึ้นจนกระทั่งตำรวจบุกไปเดี๋ยวผมดูข่าวนะก็มีหน่วยปปชใช่ไหม
0: ปปชกับสอบสวนกลาง
1: เจ้าภาพหลักนี่คือปปชนะผู้ช่วยเลขาธิการปปชคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรคูณและคุณเนติพลชุมยวงนะอันนี้เป็นคุณเนติพลที่เป็นระดับผู้อำนวยการปปชแล้วก็มีกองบังคับการตำรวจปปปปราบปรามการทุจริตนะอันนี้
0: ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
1: ครับ
0: จริงๆข่าวนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าเขาเข้าไปตั้งแต่เมื่อวาน
1: ที่
0: จะมาแถลงเม
1: ื
0: ่อตอน10โมงวันนี้แถลงเมื่อตอน10โมงวันนี้เข้าไปบุกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอ้างว่าที่บุกเข้าไปก็คือทั้งปปช.แล้วก็ทั้งสอบสวนกลางนะคะก็เพราะว่ามีคนร้องเรียนแล้วก็มอบหลักฐานพร้อมกับคลิปเสียงมาให้ปปช.ปปช.ก็เลยมีการตั้งเป็นสำนวนเข้าไปตรวจค้นบริษัทที่ว่ามีคนไปนั่งทำงานแล้วก็แก้คะแนนคน 3,000 คนเนี่ยเป็นบริษัทเลยนะคะชื่อว่าบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่นนทบุรีก็มีการไปยึดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตอบพ่วงคอมพิวเตอร์ข้อมูลกระดาษคำตอบการกระดาษคำตอบข้อสอบภาคกภาคขอของท้องถิ่นจำพบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน10คนมารับจ็อบค่ะพี่ไพศาลเป็นที่รู้กันเอิกกระเลิกใส่ชุดข้าราชการสีกากีมาเลยทำงานที่อบต.เสร็จ4โมงเย็นก็มาปั๊มบัตรเข้าทำงานที่บริษัทนี้4ทุ่มออกจากบริษัทนี้ถามว่ามาทำอะไรมานั่งแก้ข้อมูลข้อสอบในคอมพิวเตอร์ถามว่าต้องมาแก้ที่นี่เพราะอะไรเพราะเขาเล่นทำโปรแกรมสำหรับสำเร็จรูปในการแก้คะแนนไว้เลยอ่ะมันทั้ง 3,000 ใบแล้วมันมีทั้งข้อสอบภาคกภาคขอแล้วจะมาใช้วินิจฉัยพนักงานอบต.มารับจ็อบแก้คะแนนตามแบบตามใจชอบไม่ได้ค่ะทำโปรแกรมสำเร็จรูปไว้แก้คะแนนให้เลยมานั่งคีย์ข้อสอบมานั่งคีย์ข้อมูลเท่านั้นเองใส่โปรแกรมสำเร็จรูปเราไปสมัครสอบแล้วเราก็สอบตกกันนะพี่ไพศาลคะพอถึงเวลาเขาก็เอาใบข้อสอบเราอะเข้าไปแล้วก็แก้ตามโปรแกรมสำเร็จรูปก็ออกมาเป็นข้อสอบใหม่ที่คะแนนโอเคมันจะต้องมีนักคณิตศาสตร์ที่ไหนคิดได้นะพี่ไพศาลเพราะคนสอบตั้งไม่รู้กี่หมื่นคนและทำให้ 3,000 คนเนี่ยสอบได้พร้อมกับ 6,000 สอบได้พร้อมกับอีก 3,000 คนนั้นและอยู่ในคะแนนที่มันอยู่ในลำดับที่มันโอเคอ่ะ
1: ไม่เขาบอกว่าไอ้ตัวที่เขาเข้าไปแก้ให้เนี่ยมันคือฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีไอ้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเลยนะ
0: ก็คะแนนมันอยู่ที่นั่นเนี่ย
1: คือไอ้การตรวจคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเก็บผลคะแนนเอาไว้ในนี้ในฐานข้อมูลนี้คนนี้เขาจะต้องเข้าไปเขาจะต้องสามารถเข้าไปถึงในฐานข้อมูลแล้วก็ไปแก้คะแนนของคนที่สอบคนนี้ให้มันเป็นคะแนนที่สามารถสอบได้อยู่ในเงื่อนไขที่สอบได
0: ้การสอบนี้เป็นการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ตำแหน่งต่างๆช่างไฟช่างอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์ได้หมด87ตำแหน่งต้องการถึง 6,669 อัตรา
1: 87ตำแหน่ง 6,000 กว่าอัตรา
0: ก็ทุกระดับความรู้แหละทุกแขนงเลยที่เห็นว่าในพอเนี่ยปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จริงๆเขามีตำแหน่งบางสื่อที่เปิดเผยชื่อเปิดเผยตำแหน่งชัดเจนแล้วนะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในสถานที่นี้

0: แล้วเขาก็ไปพบของกลางมีจำนวนมากคอมพิวเตอร์ CPU 18ชุดที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้สอบจากทั่วประเทศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ถูกกำหนดให้มีการแก้คะแนนไอ้ตรงนี้แหละพี่ไพศาลมันจะนำไปสู่การที่แจ้งข้อหาคนเหล่านี้เหมือนตกสวรรค์เลยค่ะนอกจากเสียเงินกันตั้งแต่ 300,000 จนถึง 800,000 แล้วอ่ะจะต้องถูกข้อหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุจริตในการสอบด้วยค่ะแล้วถ้าจะเอาเข็ดหลาบเลยนะต้องติดคุกด้วย
1: แล้วบอกว่าทำไมต้องมาโดนรุ่นเราด้วยเขาทำกันมาทุกรุ่นก็ช่วยไม่ได้นะ
0: ต้องสร้างคุกเพิ่มเลยนะคะ 3,000 คนเนี่ย
1: เรทราคาเนี่ยเขาบอกว่ามีการเรียกเก็บในตำแหน่งต่ำสุดเนี่ยนะตำแหน่งระดับเรียกว่าต่ำสุดของการสอบราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ย 3,500 ต่ำสุด
0: 3,500 ถึง 800,000แต่
1: สูงสุดนี่คือสูงสุดนี่คือ 700,000 ถึง 800,000
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือสำหรับตำแหน่งที่ถือว่ามีการแข่งขันกันสูง
0: ค่ะ
1: เบื้อง
0: ต้นเบื้องต้นเนี่ยมีการแก้ไขไปแล้วประมาณ 2,000 รายไอ้ที่แข่งขันสูงไม่ใช่น่ะหรอกพี่ในศาลที่ยอมเสีย 800,000 เนี่ยมันมีบางตำแหน่งที่เข้าไปแล้วก็ไปทุจริตคอร์รัปชันที่เอาเงินคืนได้พวกในช่างเขียนแบบพวกช่างประจำอะค่ะพวกเนี้ยไปทุจริตได้บางตำแหน่งที่ไปแล้วไปทุจริตไม่ได้ก็ 300,000 กว่าก็พอแต่ 800,000 เนี่ยไปทุจริตโกงเอาคืนได้หมดเลยและจากการประเมินการทุจริตสร้างความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านเขาก็ยึดของกลางแล้วก็ขยายผลได้เร็วมากค่ะขยายผลแป๊บเดียวอธิบดีโดนย้ายเลยค่ะ
1: อธิบดีคนนี้แกมาเมื่อเดือนไหน
0: อธิบดีที่โดนย้ายวันนี้ชื่อว่านายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีนักบริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกสั่งให้ย้ายไปประจำกระทรวงมหาดไทยไปแขวนไว้เป็นการชั่วคราวและให้ทำงานอะไรล่ะก็เดี๋ยวถ้าปลัดจะให้ทำอะไรจะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายถูกย้ายวันนี้เลยค่ะคุณธีรุตเนี่ยเกิดปี2515อายุเท่าไหร่อะคะ54
1: อ
0: ายุ54เองค่ะเป็นอธิบดีจบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็จบศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์เมื่อปี39จากรามคำแหงปริญญาตรีใบแรกเนี่ยบริหารธุรกิจจากมอกรุงเทพและไปจบรัฐศาสตร์ที่รามก่อนจะต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจพี่เชื่อพี่หลานใช่ไหมคะเพิ่งรับราชการเมื่อตอนอายุ35นี่เอง
1: ก็เป็นอดีตผู้ว่าสุราษฎร์แล้วก็ย้ายจากผู้ว่าสุราษฎร์ก็ขึ้นเป็นอธิบดี
0: เป็นคนที่รับราชการช้ามากนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะเข้ารับราชการกันเร็วอายุไม่ถึง30ก็เข้ารับราชการแล้วเป็นคนที่เพิ่งเข้ารับราชการตอนอายุ35เมื่อปี45แล้วก็ชีวิตราชการเนี่ยเติบโตเอาแค่ว่าตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผอ.สำนักงานยุติธรรมสอบต.เมื่อปี60นะคะ9ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นผอ.สำนักงานยุติธรรมสอบต.อยู่เลยจากนั้นอีก2ปีเป็นผอ.กองประสานและเร่งรัดพัฒนาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นอีกปีนึงเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาและปีเดียวกันขึ้นเป็นผู้ว่ายะลาจาก60ถึง67เนี่ยเป็นรองผู้ว่าใช้เวลา7ปี67ปีจากผอ.สำนักงานบริหารเป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่ายะลาตุลาหลังจากนั้น2ปีจากยะลาไอ้จากนั้น2เดือนน่ะจากยะลาขึ้นมาสุราษฎร์เลยอ่ะ
1: เป็นผู้ว่าสุราษฎร
0: ์
1: ว่าเป็นผู้ว่าสุราษฎร์สมัย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เดชานคะภายในปีเดียวกันปี67เนี่ยนะคะเป็นผู้ว่ายะเป็นรองผู้ว่ายะลาเป็นรองผู้ว่าสุราษฎร์และสามารถเป็นผู้ว่าสุราษฎร์ได้ภายในปีเดียวกัน
1: อ

0: ภายในปี67ปีเดียวอ่ะเป็นรองผู้ว่า2จังหวัดแล้วก็ขึ้นเป็นผู้ว่าได้เลยและเป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่เลยค่ะสุราษฎร์ธานีเลยค่ะหลังจากนั้นอีกปีเดียวขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองเลย
1: ก็เนี่ยย้ายมาตอนย้ายมาจากสุราษฎร์ตอนที
0: ่พรรค67
1: ภูมิใจไทยก็กลับมาคุณอนุทินเขาขึ้นมาเป็นนายกตอนที่พรรคประชาชนเขาโหวตให้นั่นแหละแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเดิมเนี่ยสมัยที่คุณอนุทินเขานั่งเนี่ยเขาเอาคุณอะไรที่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์อ่ะคุณนฤชาอะไรเนี่ย
0: ที่ตอนนี้เป็นวิไล
1: ที่ตอนนี้เป็นอธิบดีกรมการปกครองคนนั้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคราวนี้ดูช่วงเวลาเนี่ยผมจะได้ดูว่าไอ้การสอบเนี่ยมันเริ่มช่วงไหนยังไงต้องดูช่วงเวลาว่าอธิบดี
0: เขาสอบเดือนกุมภาปี68
1: สอบกุมภาปี68
0: กลุ่มนี้เขารับราชการหมดแล้วค่ะ
1: 68ก็เข้าใจว่าคุณอธิบดีล่าสุดนี่มาแล้ว
0: มาแล้วก็ปี67ทั้งปีปี67ทั้งปีอ่ะเป็นรองผู้ว่า2จังหวัดเป็นผู้ว่าจังหวัดหนึ่งแล้วก็ปี68ก็ขึ้นเป็นนั่นเลยค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นคุณนฤชาแล้วมาบีเบรกสั้นๆที่คุณภูมิธรรมเขาโยกย้ายใครไม่รู้มาคนเป็นประมาณสัก 3-4 เดือนมั้ง
0: 12พฤศจิกายน68ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: 12อะไรนะ
0: 12พฤศจิกาแต่ว่าสอบที่สอบแต่ต้นปีนะพี่อาจารย์
1: สอบต้นปีก็แสดงว่าคุณนฤชา
0: ใช่สอบแต่ต้นปี
1: ถ้าคุณนฤชาเป็นอธิบดีต้นปี68ถูกไหม
0: ใช่ค่ะสอบ
1: ต้นปี68เนี่ยคุณนฤชาเป็นอธิบดีอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบันนี่แหละเป็นอธิบดีอยู
0: ่
1: เสร็จแล้วพอไปปลายปีเนี่ยโดนที่คุณอนุทินเขาตบเท้าออกจากราชการร่วมรัฐบาลคุณภูมิธรรมก็มาคุกมารับตำแหน่งอธิบดีกรมอธิบดีไม่ใช่มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วเขาโยก3คนหลักๆเลยไงเขาโยกกรมการปกครองเขาโยกกรมป้องกันสาธารณภัยแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น3กรมเนี่ยเขาโยกไงคุณนฤชาจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเด้งไปเป็นผู้ตรวจหรือไปเป็นรองปลัดแล้วจึงได้กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็เอาคนเนี้ยซึ่งเขาเป็นคุณอะไรที่เพิ่งเด้งไปวันเนี้ยเขาเป็นคนผมไม่แน่ใจว่าหาดใหญ่หรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หาดใหญ่แต่อยู่สงขลาแต่เขาพื้นเพเนี่ยเขาจังหวัดสงขลาแน่แต่อำเภอหาดใหญ่ด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจ
0: เพราะ
1: ตอนที่มันมีเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าบ้านผมก็อยู่ที่นี่บ้านผมก็ท่วมอันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าบ้านเขาที่ว่าท่วมเนี่ยอยู่ในหาดใหญ่หรืออยู่สงขลาเพราะสงขลาก็ท่วมเดียวตอนนั้น
0: การสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะคะสอบเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์68ค่ะเข้ามาเป็นอธิบดีเนี่ยพฤศจิกา68สอบตั้งแต่17กุมภาพันธ์68
1: ถ้ากุมภาพันธ์68ก็สมัยคุณนฤชาคุณนฤชาอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบัน
0: ที่ว่าเคยเป็นผู้ว่าที่บุรีรัมย์เหรอคะ
1: เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์แล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมเนี่ยส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
0: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะพี่อาจารย์ถ้าจะยาว
1: ครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ

0: Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับคุยต่อครับคุณอัน
2: แล้วคุณดารุชาตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วครับพี่อาจารย
1: ์อันนี้มีโครงการปกครองไง
2: ตอนนี้เหรอคะ
1: ที่กำลังมีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องช่วยน้ำเงินด้วยภูเก็ตอ่ะที่ไปย้ายปลัดจังหวัดย้ายนายอำเภอแล้วบอกตอนนี้ตรวจสอบแล้วนายอำเภอ2 คนผมไม่ย้ายกลับไปละเพราะตรวจสอบแล้วไม่ได้มีส่วนกับพวกมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลแต่ปลัดจังหวัดยังไม่ให้ความร่วมมือว่ายังไม่ย้ายกลับแต่ปลัดจังหวัดนั้นฟ้อง
2: ที่ย้ายเขา
1: อธิบดีกรมการปกครองไม่ฟ้องเรื่องนี้เรื่องไปสั่งให้เขา
2: ช่วยเงินด้วย
1: หนึ่งห้าแพะ157ไงไปใช้เขาช่วยแล้วก็หลักฐานจากลายที่แชทลายกันนะ
2: ค่ะ
1: คุณธนุชานี่แหละคนนี้แหละ
2: แล้วทำไมเขามาย้ายคนนี้ค่ะทั้งที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่อีกคนหนึ่งอยู่อะค่ะ
1: ก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมนี้ก็ที่บดีก็ต้องย้ายไปก่อน
2: อ๋อแต่ว่ามันจะพลาดปิงถึงใครเมื่อไหร่ไหนก็
1: ใช่ใช่
2: ไม่ว่ากันอีกที
1: แต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาบอกว่ามีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ข้าราชการไปแล้วไม่น้อยกว่า10 รายนะผลการดำเนินการขณะนี้เบื้องต้นจับกลุ่มข้าราชการที่ร่วมขบวนการแล้วอย่างน้อย10 รายสั่งเด้งอธิบดีสถ.ลงนามโดยในอันสิทธิสัมพันธรัตน์นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะยังอีกเยอะละที่จะต้องโดนกล่าวลูดเลยนะครับเพราะว่าเรื่องมันเข้าใจว่าหลักฐานมันชัดเจนมากเนื่องจากว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการร้องเรียนของผู้ที่สอบแล้วเขาให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ปปช.แล้วก็ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.มีคนเล่าผมฟังว่าเนี้ยว่าไอ้คนที่มาร้องเนี่ยมาร้องปปช.แล้วก็ปปป.เนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจ่ายตามเรื่องนั้นแต่มันมีทั้งหมด 6,000 กว่าอัตราเนี่ยเขาบอกว่ามันรับเงินไป 9,000 กว่าลายแต่บรรจุจริงๆมันบรรจุได้ไม่ครบมันมีคนที่จ่ายเงินไปแล้วว่ามันไม่ได้บรรจุแล้วเขาอ้างว่าตั้งสำรองไว้ให้แต่มีบางคนก็โอเคก็ยอมรับตั้งสำรองเดี๋ยวรอดูเผื่อว่าไม่มารายงานตัวเขาก็ได้แทนไปแต่บางคนไม่ยอมคิดว่าถูกเบี้ยวปั๊บมันก็เอาข้อมูลเรื่องที่ว่าจ่ายเท่าไหร่หัวเท่าไหร
2: ่ครบอะไร
1: ต่างๆเอาไปให้เจ้าหน้าที่หมดเลยจนกระทั่งรู้เลยว่าจุดไหนที่เป็นของใครที่เป็นติวเตอร์คนไหนเพราะมันจะมีเขาบอกว่าก
2: ำลังการ
1: มันจะมีคนรับติวสอบเข้าพวกนี้แล้วก็จะมีการติดต่อกันวงในจ่ายเงิน350,000-800,000ในตำแหน่งต่างๆว่ากันไปเนี่ยปรากฏว่ามันก็จ่ายกันไปจ่ายกันจน 9,000 จากผู้สอบทั่วประเทศแสนกว่าคนนะแสนกว่าคนแล้วต้องการเพียง 6,600 กว่าตำแหน่งเนี่ยจ่ายกันไป 9,000 กว่าคนแล้วปัญหาคือว่ามันเข้าได้ไม่หมดอยู่แล้วมันจึงมีปัญหาว่าผมเข้าใจว่าคงโลภอ่ะหรือบางทีมันก็รับกันไปเกินอ่ะ
2: ไอ้ระบบไม่ดี
1: ไอ้ติวเตอร์คนนี้ก็รับส่งมาให้ติวเตอร์คนนี้ก็รับส่งมาให้มันส่งเข้ามาแล้วมันเยอะ
2: จัดระบบไม่ดีไม่ทำโปรแกรมตั้งแต่แรกแทนที่จะรับเงินมาแล้วเราเอามาเข้าโปรแกรมรวมทีเวลาแก้คะแนนเนี่ยมาทำโปรแกรมสำเร็จรูปได้ไอ้ตอนรับเงินไม่รู้จักทำโปรแกรมสำเร็จรูปแบบรวมไว้มันจะได้ไม่เกิน
1: ไม่หรอกผมคิดว่ามันทำกันจนย่ามใจแล้วคงทำกันทุกรอบ
2: เอาหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้อะไรเง
1: ี้
2: ย
1: มันคงทำกันมาจนย่ามใจจนกระทั่งนั่นแหละทำไปแล้วก็เงินก็ได้มาจนกระทั่งย่ามใจ
2: ค่ะ
1: มันถึงได้รั่วแบบนี
2: ้ค่ะแล้วคนที่เขาสอบไปได้โดยที่เขาต้องจ่ายเงินตั้งแต่350,000จนถึง800,000เนี่ย800,000ในโอกาสในการที่จะไปทุจริตเอาคืนเนี่ยคุ้มไหมพี่ไพศาลเงินเดือนไม่เยอะหรอกเงินเดือน10,000-20,000 800,000ดีกว่าจะได้

0: นี่มันก็ทำให้เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยถูกไหมฮะเพราะข้าราชการที่เข้าไปก็ต้องจ่ายเงินหลักแสนเข้าไปแล้วแล้วถ้าจ่ายขนาดนี้ก็ต้องคิดว่าเอาคืนได้ถ้าเราบอกว่าอุ้ยพวกตำรวจมีซื้อตำแหน่งแล้วเราบอกเนี่ยการซื้อตำแหน่งอ่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องไปทุจริตคอร์รัปชันถ้าอย่างเงี้ยซื้อตำแหน่งเข้าไปทำงานในอบต.มันก็ทุจริตคอร์รัปชันกันได้แต่ระดับอบต.เลยสิครับพี่เป็นสาร
1: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็จ่ายเท่าไหร่เนี่ยแล้วพร้อมที่จะจ่ายได้ก็คงไม่คิดเป๊ะๆหรอกแต่มันพออนุมานได้ว่ามันคุ้มค่านะมันคุ้มค่า
0: อ
1: นะถ้าอนุมานแล้วว่าโอ้โหมันเกินไปมันไม่มีทางหรอกตำแหน่งขนาดนี้แล้วมันจะไปทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆมันจะคืนได้ถ้าเป็นไปไม่ได้มันคงไม่กล้าลงทุนหรอกนี่มันถ้ากล้าลงทุนนี้แสดงว่าเขารู้ว่ามันพอได
0: ้แล้วมันเป็นระบบอย่างนี้ด้วยไหมคะในเมื่อมันมีเครือข่ายมีสายของเขามีติวเตอร์นั้นมีพวกข้าราชการที่ระดับสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็รู้หมดแหละว่าใครมีชนักปักหลังมีสายคล้องคอไว้เพราะพวกนี้เข้าไปโดยไม่ถูกต้องเวลาที่จะทุจริตคอร์รัปชันก็จะถูกบีบให้ต้องทำตามที่เขาต้องการตามเครือข่ายต่างหากถูกแบ็กเมย์พูดง่ายๆคือถูกแบ็กเมย์ในอนาคตตลอดชีวิตรับราชการมันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะที่ยังคิดว่านอกจากเข้าไปแล้วต้องไปทุจริตเพื่อถอนทุนก็ยังต้องโดนเครือข่ายพวกเนี้ยขู่แบ็กเมย์ได้ถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างที่เขาต้องการ
1: คราวนี้ผมก็เลยไม่พูดตรงๆนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันมีไหมเธอเพศที่สอบเข้าไปด้วยคะแนนบริสุทธิ์ของตัวเอง
0: น่าจะต้องมีบ้างมั้ง
1: แต่ผมดูมันทำเป็นร่ำสันนี่ผมว่าจะไม่เหลือหร
0: อกแล้วมากกว่านั้นนะพี่ไพศาลดีที่สุด
1: เพราะว่าขนาดเนี้ยดูที่พร้อมจ่าย 9,000 กว่านะตัวเลขที่ผมรู้อ่ะนะ 6,000 กว่าอัตราเนี่ยจ่าย 9,000 กว่าคนเนี่ย
0: มันจะเหลือที่ให้ใคร
1: แล้วถึงขั้นต้องมาแก้คะแนนให้กันเนี่ยแสดงว่าคะแนนไม่ถึงก็จับยัดเพราะมันดูตามชื่อไงจ่ายแล้วก็เข้าจ่ายแล้วก็บรรจุจ่ายแล้วก็บรรจุเสร็จแล้วมันเกิดการไปร้องเรียนแล้วบอกขอให้เปิดคะแนนไอ้ที่มันไปแก้คะแนนเพราะว่ามันร้องแล้วเข้าใจว่าร้องไม่ใช่ร้องธรรมดาไปร้องศาลด้วยมั้งเอาคำสั่งศาลมาเลยว่าคุณต้องเปิดคะแนนเปิดดูคะแนนเนี่ยแต่เข้าใจว่าเขาคงจะไม่ให้ดูถึงขั้นไอ้ใบคะแนนนะแต่ว่าไอ้ที่เขาไอ้ตัวที่เขาบอกเขาส่งคะแนนไปในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยเขาคงจะมีเขาถึงต้องไปแก้ในฐานข้อมูลไงเอาไอ้ตัวเอกสารเนี่ยเอกสารที่เป็นใบตรวจข้อสอบไอ้ทำข้อสอบนะเนี่ยผมเห็นมีติ๊กอะไรเต็มเนี่ยแล้วเอามาดูแล้วมันจะมีโปรแกรมมาเทียบเลยแล้วก็แก้ให้เสร็จเรียบร้อยให้ได้คะแนนตามเป้าว่าถึงจะสอบบรรจุได้เนี่ยมันต้องได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยอย่ามาแก้คะแนนตรงนี้เพราะที่แก้คะแนนเพราะว่ามันถูกบีบให้เปิดคะแนนจะเลยเป็นที่มาที่เขาเลยมาเฝ้าอยู่ที่หน้าบริษัทนี้เพราะเขารู้ว่ามันจะมาแก้ที่บริษัทนี
0: ้ที่หน้าสงสาร
1: ก็เอาข้าราชการเห็นว่าอยู่อบต.
0: แถวนั้นแหละ
1: เอามาช่วยกันทำ
0: เพื่อนชวนมาดับโอทีกันไปจนแบบไม่ต้องอับไม่ต้องอะไรก็ไม่รู้ว่าคนที่มาแก้ที่ตอนเข้ามาแบบไหนด้วยนะคะจะรู้สึกมันเฉยๆทุกคนเป็นแบบนี้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรียนไม่แน่ใจว่าคนกล้าปลดพันคนที่จ่ายเงินเนี่ยอยากที่จะทุจริตทุกคนหรอบางทีนะคะพี่เมษานถ้าหากว่าเขารู้ว่าเราไม่มีวันที่จะได้หรอกถ้าไม่จ่ายเงินทำไมที่เขามีความรู้ความสามารถเขาต้องยอมจ่าย
1: ใช่มันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่จ่าย
0: ให้คุณเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่คุณลงสนามนี้คุณไม่มีวันได้ก็ต้องยอมจ่ายอ่ะ
1: ครับคือมันไม่มีแล้วไม่มีประเภทที่ช้างพงช้างเผือกอะไรไม่เกี่ยวจะไม่จ่ายก็ไม่ได้ก็ทับ
0: แล้ว
1: ก็โชคดีหน่อยที่ว่าพอจะมีสติปัญญาอยู่บ้างแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เข้าโอเคก็ยังพอมีคุณภาพแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจ่ายเนี่ยยังไงมันต้องถอนทุนแน่นอนแต่ว่าถ้าได้ประเภทขี้กากไปเลยนะถอนทุนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของระบบราชการได้ประเภทโอ้โหคนแบบขาดคุณภาพเลย
0: ไม่มีอยู่แล้วนะดู

0: ได้ถึงมีถึงคนคุณภาพเข้าไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้ค่ะพี่เวส
1: เราไม่รู้แต่ว่าระบบมันก็ถ้ามันเป็นจ่ายเงินได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดคาดคิดไว้ว่ามันก็ต้องได้คนที่มันคุณภาพมันก็ไม่ถึงตามที
0: ่คุณต้องเข้าไปอยู่กับคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นคุณไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตกเย็นเพื่อนพากันไปรับจ็อบอบต.แห่งหนึ่งถ้าสมมติพี่เป็นสารมีใครสักคนหนึ่งเป็นเด็กดีๆก็ไปทำงานที่อบต.แห่งหนึ่งและตกเย็นพนักงานอบต.ทุกคนก็ไปรับจ็อบแก้คะแนนให้ที่บริษัท3เจริญรุ่งเรืองอะไรเนี่ยถามว่าคนดีๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นนะ
1: ผมคิดว่ามันต้องไปเอาคนวงในกันไปพอจะไว้วางใจได้ต้องสั่งเป็นชั้นว่าให้ดึงเพื่อนที่พอไว้ใจได้มาเพราะว่าทุกคนก็มาก็รู้อยู่ว่ามาทำอะไรถูกไหม
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่ามันมาเนี่ยมันต้องเป็นคนวงในด้วยกันมันไม่ใช่ว่าจู่ๆไปดึงคนสเปซสปามาหรอก
0: 10คน
1: นั่
0: นแ
1: ก่
0: นั่นแก่ข้อสอบกัน
1: โดนคดีกันทุกคนเลยนะ
0: ค่ะ
1: โอ้เห็นแล้วเจ็บช้ำมากอ่ะดูแล้วถ้าประเทศเป็นกันแบบนี้นะแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเอาเข้าจริงแล้วมันจะสาวได้แค่ไหนเพราะผมดูแล้วมันไม่น่าได้แบบเป็นเรื่องของข้าราชการตัวเล็กๆ เล่นกันหรอกงานอย่างเงี้ยมันเป็นงานระดับชาติผมบอกได้เลย
0: เมื่อพี่เป็นสารคิดดูเงิน 4,500 ล้านเนี่ยใครบ้างอยู่กับใคร 4,500 ล้านถ้ามีกันกี่คนล่ะพี่สารลองหารดูสิคะคิดว่าจะต้องมีคนเกี่ยวพันกี่คนแล้วมันจะไปตกอยู่กับใคร 4,500 เอาหารเท่าไหร่ดีคะกี่คนร้อยคนไหมฮะที่เกี่ยวข้อง
1: สี่คน4,500ล้านเนี่ยเหรออ
0: าหารร้อยคนก็แล้วกันได้คนละ45ล้าน
1: นี่แค่นี่ร้อยคนตั้งร้อยคน
0: นี่ร้อยคนเลย
1: ค
0: ่ะให้ร้อยคนเลยค่ะ
1: ออ
0: ถ้ามีคนเกี่ยวข้องร้อยคนได้คนละ45ล้านแล้วถามว่าสมมติมีคนเกี่ยวข้องร้อยคนเนี่ยหัวหางนี่จะได้ถึง45ล้านเหรอคะแล้วเงินพวกนี้ไปอยู่ที่ไหน 4,500 ล้าน
1: ครับฮะไอ้นี่ระดับที่บอกว่าที่เป็นสำนักงานนั้นเข้าใจว่าเจ้าของเป็นแค่ระดับ
0: เป็นแค
1: ่ข้าราชการ
0: สำนักงาน
1: สำนักงาน
0: เทศบาล
1: เห็นว่าอยู่ที่ไหนนะเพชรบูรณ์
0: เทศบาลที่เพชรบูรณ์ค่ะ
1: อำเภอหนึ่งของเพชรบูรณ์ด้วยไม่ใช่อำเภอเมืองด้วยนะ
0: อำเภอเมืองมันไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเพชรบูรณ์อ่ะใหญ่จริงอ่ะเศรษฐกิจไม่อยู่อำเภอข้างนอกอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6322

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะคุณอรุณบอกว่าฟังแล้วหมดหวังกับประเทศไทยจริงๆกดหูมากคุณณรงค์บอกคนที่สอบเข้าไปก็มีเยอะครับลำบากก็จะพูดถึงความลำบากยากเข็ญในการสอบเข้าไปส่วนคนจ่ายเงินพอได้บรรจุก็กลางเลยคุณชุศนาบอกน่าจะลงโทษผู้กระบวนการทุจริตส่วนผู้ที่สอบผ่านได้เองแต่จ่ายเงินจะทำยังไงกับกลุ่มนี้ถ้าตัดสินจากการกระทำมาง่ายคุณเล็กบอกชั่วทุกหย่อมย่าคุณณรงค์บอกคนคุณภาพถ้าเกิดสอบเข้าจริงๆย้ายหนีไปไหนหนีไปดู

0: แล้วแล้วก็สาวได้แค่รุ่นนี้ไม่ถึงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่น่าจะรอดหัวรอดครับหางติดคุกค่ะเด็กก็คิดอย่างนั้นตอนสารวัตรโจ้พี่สารจนสารวัตรโจ้ตายแล้วอ่ะเนี่ยแหละ
1: ก็ตัดตอนจบแค่โจ้
0: จบแค่โจ้ค่ะ
1: โจ้รับจบ
0: ตัวอย่าง
1: เขาบอกโจ้รับจบ
0: นั่นแหละตัวอย่างเลยเป็นพันล้านคนเดียวทำได้ไง

0: 500ล้านอันดับต่อมาคือที่ไพศาลจะทำยังไงกับค่าไฟคะที่แฝงอยู่กับใบเสร็จของเราทุกวัน1ก็คือให้พื้นที่ไหนก็รับผิดชอบไปมันเป็นทางท้องถิ่นรพช.รพช.มันอยู่ในเขตเทศบาลอะไรอยู่ในเขตอบต.อะไรก็ให้อบต.ให้ประชาชนเนี่ยเลือกคนที่มีคุณภาพเข้าไปแล้วไปหาจัดการให้มีความเจริญมีเงินเหลือพอที่จะจ่ายค่าไฟนะคะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบไป
1: ตกลง
0: สอง
1: ตกโอเคเอาคุณ
0: อันสองอันดับแรกนะคะให้ท้องถิ่นรับผิดชอบคุณใช้คุณจ่ายประชาชนจะได้รู้สึกตัวไม่งั้นคุณก็รับเงินเขาแล้วเลือกใครก็ไปรู้แล้วพื้นที่คุณก็ไม่เจริญเก็บภาษีไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟคุณใช้คุณจ่ายเองถ้าคุณไม่เจริญคุณก็อยู่กันมืดๆไปอ่ะนี่ข้อหนึ่งนะสองตั้งงบประมาณส่วนกลางไปจ่ายให้เลยป๋ามากสามก็คือให้เดี๋ยวนะคะให้งบประมาณส่วนกลางไปจ่ายให้ตามนั้นก็แล้วกันสองอย่างค่ะเอาแบบไหนคะ
1: ก็ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันคืออันแรกสุดเลยเนี่ยต้องให้การไฟฟ้าเขาคือไม่ต้องการไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าคุณอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนัทเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ค่าไฟที่มันแฝงอยู่ในบินค่าไฟของทุกครัวเรือนเนี่ยมันเป็นไปตามมติของกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยเรกูเลเตอร์เนี่ยตั้งแต่ปี2530
0: แล้วมาพูดอะไรตอนนี้ฮะจะ40ปี
1: มันแฝงอยู่มันเป็นมติของกพช.ให้การไฟฟ้าทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเก็บไอ้ในส่วนค่าไฟต่างๆเหล่านี้คราวนี้มันประกอบไปด้วยอะไร
0: เรื่องจะ40ปีที่แล้ว
1: ครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่เฉพาะไฟสาธารณะนะคุณนันในกรณีเนี่ยเขาบอกว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเรียกศัพท์ว่าเป็นความสูญเสีย
0: ระหว่างทาง
1: เป็นความสูญเสียทางเทคนิคและเป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค
0: ก็ไปตีความเอาของเขา
1: ความสูญเสียทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้าที่มันปล่อยออกมาเนี่ยแล้วมันผ่านสายไฟกว่าจะไปถึงปลายทางจ่ายเนี่ยมันมีการสูญเสียอยู่ไอ้ความสูญเสียเหล่านั้นเนี่ยก็เอาไปรวมซะเอาไปรวมเป็นอยู่ในค่าไฟให้ชาวบ้านซะการไฟฟ้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน
0: รวมถึงพวกบิตคอยน์ที่ใช้200,000จ่าย8บาท
1: คราวนี้แล้วมันมีอีกอันนึงด้วยที่มันอยู่ในค่าไฟแฝงเนี่ยเป็นความสูญเสียที่เขาเรียกว่าเป็นnon-technical loss ก็คือเช่นพวกที่ลักไฟลักไฟของการไฟฟ้าเขาใช้นะหรือว่าไฟฟ้าส่องสว่างประจำทางไฟที่ต้องไปให้เครื่องปั๊มน้ำสู้
0: เวลา
1: ช่วงน้ำท่วมคุณต้องมาจ้ำไฟของเราอะไรเงี้ยนะคุณต้องมาจ้ำไฟต่อไฟเพื่อสู้น้ำท่วมป้องกันน้ำท่วมอะไรเงี้ยเขาคิดคำนวณเขาเรียกเหล่านี้เป็นเรื่องของ
0: technical loss
1: non technical loss เพราะ technical เนี่ยคือมันเรื่องของมันรั่วตามสายไฟมันรั่วตามหม้อแปลงสูญเสียตามหม้อแปลงตามสายไฟอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ถือเป็นทางเทคนิคแต่ที่ไม่ใช่เทคนิคเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเนี่ยไฟที่ถูกลักขโมยไปเหมือนบิตคอยน์มาขุดอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ประชาชนรับไปทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะค่าไฟ2ประวัตินะมันรวมเหล่านี้หมดเลยคราวนี้คุณเอกนัทเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมันเริ่มต้นมาจากมติกพช.ก็คิดว่าแนวทางเนี่ยก็จะต้องไปแก้ที่มติกพช.
0: เดือนนี้แก้ได
1: ้กพช.จะต้องประชุมกันแล้วต้องแก้คราวนี้แก้เนี่ยกพช.จะมีแนวทางว่าจะเอาเงินส่วนนั้นมาดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องที่กพช.ก็ไปพิจารณาเอาแต่ต้องถอดออกมาจากบินออกมาจากที่คุณไปเก็บไว้ไปฝังไว้ในค่า FT ที่รวมเป็น

0: ค่าไฟแฝงให้กับประชาชนทั้งหลายเท่านั้นเองเขารวมแล้วเห็นเขาคำนวณแล้วประมาณปีละหมื่นกว่าล้านบาท
1: หมื่นกว่าล้าน
0: ประมาณ 15,000 ล้าน
1: ปัญหาอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าถอดออกหมดแล้วไปแบกไว้ที่งบประมาณให้จัดงบประมาณมาจ่ายคนจ่ายคือพี่ไพศาลกับดิฉันนั่นแหละประเทศไทยมีคน68ล้านคนยื่นเสียภาษี10ล้านคนเสียจริง4ล้านคนนิติบุคคลก็เสียน้อยลงทุกทีทุกทีแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทุกสถาบันการเงินระดับโลกบอกว่าประเทศไทยจะแย่ถ้าไม่เพิ่มเก็บภาษีตรงนี้ซึ่งก็ไม่เคยเพิ่มสุดท้ายถ้าดีดกลับมาเป็นที่ภาษีก็เรานั่นแหละพี่ไพศาล
0: ก็มีผู้ที่ตั้งประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่าถ้าเอาจัดเป็นงบประมาณไปมันก็ต้องเอาจากรายได้ของรัฐรายได้ของรัฐที่สำคัญก็คือภาษีก็หมายถึงว่ามันก็จะไปเก็บเฉพาะคนที่กลุ่มคนเสียภาษีนี่นะ
1: ซึ่งน้อยมากมีคนยื่น10ล้านคนแล้วเสียภาษีส่วนบุคคลแค่ปีละ4ล้านคนเดอะแบกไหมฮะในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มการใช้จ่ายก็น้อยลงน้อยลงจะพอไหมฮะติดต่อไปด้วยแฟนเท่าไหร่นะ
0: แต่มันอย่างนี้ด้วยนะคุณอันมันมีหลักอย่างนี้นะเอาผมยกตัวอย่างนะผมว่าจะมีปัญหามากที่สุดเลยก็คือไอ้ไฟทางไฟสาธารณะเนี่ยส่วนไอ้ที่ไฟที่ถูก
1: ขโมย
0: ใช้ถูกขโมยใช้
1: อันนั้นให้กปภ.
0: อันนั้นผม
1: คิดว่า
0: การไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยต้องรับเอง
1: เพราะคุณปล่อยปละเลยเอง
0: เพราะว่าถ้าคุณประเภทว่าโดนลักไฟเมื่อไหร่แล้วคุณก็โยนกลับมาให้ประชาชนจ่ายเนี่ยนะ
1: อันนี้ไม่
0: คุณจะไม่มีคุณจะไม่มีการกวดขันคุณจะไม่มีไอการที่จะต้องใส่ใจดูแลแล้วก็ต้องระแวดระวังอย่าให้คนของคุณเนี่ยไปทุจริตเนี่ยมันจะไม่มีแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเสียหายแล้วคุณต้องรับถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของคุณไปอันนี้ผมว่าจะแฝงกว่าคุณอย่าไปยกให้ประชาชนเพราะยกให้ประชาชนเนี่ยใครมันจะขโมยขุดคุณก็เฉยเฉย
1: ขุดไฟใช้ขโมยไฟใช้ที10ล้านจับได้เป็นเลยนะรองอะไรนะคะพี่เอกสาร
0: ไม่รู้ก็เคยจับเคย
1: ระดับสูงมากมากเลยอ่ะ
0: ใช่อันนี้ผมคิดว่าถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยการไฟฟ้าต้องรับเป็นภาระไปแต่ว่าถ้าค่าไฟสาธารณะเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นี่ฮะถ้าเก็บตามครัวเรือนเนี่ยสมมุติว่าถนนเส้นนี้อยู่ดูแลโดยอบต.ดูแลโดยหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางหลวงเนี่ยความใส่ใจที่จะดูแลที่จะทำให้มันแบบประหยัดหรือว่าทำให้มันอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะ
1: แต่พี่ไพศาลดิฉันคิดว่ามันเป็นการดัดหลังประชาชนที่ชอบขายเสียงดัดหลังประชาชนที่ชอบรับเงิน1,000เดี๋ยวนี้มัน1,000-2,000นะคะเวลาอบต.เนี่ยเพราะว่ามันซื้อง่ายซื้อแล้วมันชนะเลยเพราะคนมันน้อยถูกไหมฮะเวลาสนามใหญ่อะมันซื้อแล้วไม่คุ้มแต่อบต.เนี่ยซื้อแล้วชนะซื้อกันเต็มที่คุ้มแล้วก็ทุจริตทุกเม็ดทุกดอกพูดได้เลยพูดได้จริงๆประชาชนก่อนหน้านี้คือไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ตัวเองขายเสียงแล้วเขาก็ไปโกงกินกันจากนี้ไปจะได้รู้ว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวขนาดไหนเอาคนแบบนี้เข้าไปแล้วคนแบบนี้ก็ไปทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่มีเงินเข้าส่วนกลางพอแม้กระทั่งที่จะมาจ่ายค่าไฟให้เขาคุณจะเอาแบบนี้ก็เชิญดีที่ว่าบางทีประชาชนต้องโดนดัดหลังบ้างค่ะเพราะคนที่เราพูดว่ารู้ไม่ดีนี่ไม่ดีรู้แล้วแต่ประชาชนเป็นคนเลือกหมดนะคะ
0: ครับเดี๋ยวรอดูรอให้กพช.ชุดปัจจุบันก็คือโจทย์ในขณะนี้ถูกปล่อยออกมาจนกระทั่งได้รับการถูกชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงละเป็นเรื่องที่จะต้องไปแก้ไขนะแก้ออกมาจะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูผมก็คาดเดายากว่าเขาจะแก้อย่างไรจะต้องตั้งเป็นงบประมาณเฉพาะหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้วิธีไหนมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะ

0: ณัฐพรุษบอกว่าลูกสาวสอบเข้าไปได้เองจริงๆแต่ยังเรียกไม่ถึงคุณชุชนาบอกว่าโอ้นานๆจะมีคนเห็นด้วยกับดิฉันเห็นด้วยกับดิฉันนะที่ว่าควรเปิดเผยหลักคิดที่พัฒนาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนเกิดฉันทามติและนำมากำหนดวิธีการตามความเหมาะสมคุณวิวิวอะคะยกมือว่าเป็นหนึ่งเดอะแบกที่เสียภาษีอย่างถูกต้องแต่ต้องแบกอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยและหนักใจมาตลอดไม่เห็นมีใครจะมีนโยบายดีๆให้คนกลุ่มเราบ้างเลยนะคะคุณแอบบี้ก็เห็นด้วยคุณไพศาลไฟที่ถูกโกงไปอะไม่ควรที่จะมาให้พวกเราจ่ายค่ะคุณอนันต์อ๋อบอกว่าไม่ถึงพันหนึ่งพี่ยันพูดนะ300หัวละ300อบต.
1: 300เหรอ
0: นี่อย่างนั้นบอกที่บ้านยังหัวละ300อยู่เลย
1: ไหนแม่ฟังดูน่าจะเยอะกว่านั้นนะ
0: แล้วก็ไม่ได้อะสิเอกจ่ายแค่300อะคนอื่นก็จ่ายพันประชาชนไม่เคยเข็ดนั่นแหละปล่อยให้อยู่มืดๆจะได้เข็ดสักที
1: โอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะพอพูดเรื่องของการเสียภาษีอะไรพวกนี้ก็มีคนที่แบบรู้สึกร้อนๆเหมือนเราเยอะนะฮะ อะไรก็ภาษีก็มีคนเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลในประเทศอยู่ที่4ล้านคนเอง
1: ที่เสียจริงๆนะที่เสียจริงๆมาก
2: ที่เสียจริงๆนะ4ล้านที่ยื่นน่ะ
1: ที่ยื่น10
2: ล้าน10ล้าน9ล้าน10ล้านแต่เสียจริงๆอ่ะแค่นี้จริง
1: ครับ
2: แล้วเวลาเราเอะอะไรก็พูดเอาเสียภาษีมันก็อยู่แค่นี้ค่ะ
1: ครับ
2: นะนี่ก็เรื่องภาษีเหมือนกัน
1: ของเราส่วนใหญ่แล้วภาษีใหญ่สุดมันเป็นภาษีทางอ้อมก็คือภาษีแวดตัวใหญ่สุด
2: ค่ะ
1: เก็บทุกคนไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมบริโภคเมื่อไหร่เก็บเมื่อนั้นนะ
2: ดิฉันก็พยายามทานให้น้อยจะได้เสียภาษีให้น้อยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ประโยชน์หรอกไม่ได้รู้สึก
2: พยายามใช้เสื้อผ้าให้มันแบบเก่ายุ่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคเป็นรถพวกน้ำตาลพวกแป้งพวกไขมันอย่างเงี้ยโอเคพอได
2: ้
1: ลดการบริโภคพวกแป้งไขมันน้ำตาล
2: แล้วมันมีแวดเหรอคะ
1: มันมีแบบทุกตัวเอาไปโยงไปเรื่องสุขภาพแล้วลดเพราะว่าจะได้ลดการบริโภคลงด้วยเงี้ยโอเคได้ก็ถือว่าได้เป็นสองเด้งเลย
2: พูดถึงสิ่งที
1: ่เหมือนอะไรนะ
2: ทำไม่สำเร็จนะคะ
1: เหมือนที่สเขาลดน้ำลงเอา
2: ลดไซลดโลก
1: ลดน้ำตาลลดอะไรเอาคุณสรพงษ์ชาตรีเอาคุณอะไรมาโฆษณา
2: อันนั้นบอกว่าอยากทำบุญนะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้างแกงเขียวหวาน
1: แม่ชอบทานโอ้ผู้ล่วงลับแม่ผู้ล่วงลับชอบมากแกงเขียวหวาน
2: ปลาดุกฟูที่พ่อก็ชอบ
1: ขอให้
2: พ่อปลาดุกฟูเลยนะ
1: ท่านเป็นออเปอเรเตอร์ช่วยผ่านส่งผ่านบุญนี้ไปถึงกับบุพการีผู้ล่วงลับด้วย
2: ฝอยทองสังขยา
1: เอ้ยมีไหมประเภทพระท่านกัน

0: ฉันอยู่แล้วนั่งเศร้าท่านนี่เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอร่อยเชียร์ผมแม่ชอบไง
1: แต่ช่วงหลังถ้าพาแบบคุ้นๆกันเนี่ยเรียนก็จัดใหม่มานะจัดใหม่มานานแล้วค่ะเวลาไปถวายท่านเนี่ยต้มยำปลาส้มตำเจ้าเนี่ยติดสุรามก็ปัญญาเนี่ยเขาไม่ใส่ผงชูรสอ่ะนะคะส้มตำต้มยำปลาแล้วก็โอ้โหวันนั้นทำอะไรไปชอบมากแค่ผัดบวบอะเพราะไม่มีคนค่อยผัดบวบไปให้พระฉัน
0: ไม่มี
1: ใช่ไงส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่เลิ่นแค่ผัดบวบใส่ไข่เนี่ยพระชอบมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ผมมีอยู่ปีนะผมเหมาก๋วยเตี๋ยวไปร้านเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ให้ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่นเลยให้ท่านสั่งมาให้ท่านให้ลูกศิษย์บอกมาเลยบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ต้มยำอะไรต่างๆแล้วแต
1: ่ต้มยำก็อันตรายค่ะพี่ไพศาล
0: ไม่ใช่แต่
1: เขาใส่เคยเห็นเขาใส่น้ำตาลไหมคะ
0: พระเนี่ยส่วนมากท่านไม่ค่อยมีคนแบบ
1: อ๋ออร่อยร้อนใหม่ๆไป
0: เอาก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไปถวายไม่ค่อยมีเราก็เลยฉันเพลงก็เอาจัดให้คนร้านก๋วยเตี๋ยวมาเปิดร้านแล้วก็ทำบุญพระฉันเสร็จญาติโยมก็รับประทานกันต่อครับ
1: ค่ะไก่ย่างปลาย่างอะไรเงี้ยทานเหมือนแบบฐานะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยสุขภาพ
0: จะแต่ฐานะไม่ดีเท่าไหร่เรามีข่าวดีๆจากการประปาภูมิภาคใช่ไหมครับคุณนัน
1: ใช่ค่ะเขาให้อ่านตอนทุ่ม10นาทีอ่านเร็วกว่า10นาที5นาทีได้ไหมคะ
0: อ๋อได้ๆๆช่วงนี้เลยกำลังเหมาะเลย
1: กำลังเหมาะเลยนะคะ
0: ครับ
1: ทางด่วนไม่ใช่ทางด่วนสายด่วน1444เปิดให้บริการทุกวันในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยารวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะสำนักงานกกต.ได้เปิดให้บริการสายด่วน1444เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ค่ะทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้ขยายระยะเวลาการให้บริการสายด่วน1444โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนตลอดช่วงการเลือกตั้งสำหรับวันเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสายด่วน1444จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 18:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสอบถามข้อมูลและให้บริการตลอดทั้งวันเลือกตั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.po.th ค่ะหรือบริการสายด่วน1444ค่ะ
0: ครับก็จะเลือกตั้งกันทั้งกทม.แล้วก็เมืองพัทยาวันอาทิตย์28มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับวันที่23ก็เหลือเวลาเพียง5วัน
1: คนอื่นเขาไม่สู้กันเลยหรือไงที่บ้านดิฉันได้แต่แบบโบชัววันนี้ได้โบชัวคุณชัดชาติอะมาส่งถึงบ้าน
0: ไอ้ของผมสกมากันเยอะนะ
1: สกใช่ๆแต่ผู้ว่าเนี่ยได้เฉพาะของคุณชัดชาติเองยังไม่เห็นคนอื่นเลย
0: ไม่ทราบเหมือนกันก็
1: แล้วก็อะไรรู้ไหมคะไปลื้อลิ้นชักได้อะไรมาไหมคะได้ใบแนะนำตัวของคนตำรวจเอกจากพิชัยจินดาสวัสดีปีใหม่สงกรานต
0: ์ก่อน
1: ตอนที่เขายิกยักว่าจะลง
0: จะลงไม่ลง
1: ยังมีหลักฐานอยู่ที่บ้านเลยค่ะ
0: มิกแปะนี่ยอดเรื่องการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่คาดเดายากนะ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะ
1: ตอนนี้มันก็ไม่มียากขนาดก็ชัด
0: มีไลน์อะไรเข้ามานะ
1: ไม่มีอะไรค่ะอ๋อไลน์ขออธิบายนิดนึงนะคะวันที่25-26ก็คือวันพฤหัสศุกร์นี้ค่ะจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรณรสัมวานหรือว่า
0: 15 วัน
1: ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพย

0: วดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา 16:55 นจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ก็จะทักทายในช่วงแรกของรายการของเราด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอมาวันศุกร์เนี่ยก็คือ 9:55 นจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ครับ
0: วันพฤหัส 16:55 วันศุกร์ 9:55
1: ครับก็คือกรุงเทพเนี่ยการเลือกถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะโดยปกติและตามสถิติเนี่ยจะมีกู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยกว่าการเลือกตั้งระดับชาติก็คือการเลือกตั้งส.ส.จะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์จะเยอะคนจะมาเลือกตั้งเยอะกว่าของส.ก.ของเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอะไรเงี้ยมันจะสภาเมืองพัทยาคนจะออกมาน้อยเพราะนั้นก็เชิญชวนนะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองพัทยาช่วยๆกันออกไปเยอะให้เปอร์เซ็นต์มันออกมามากว่า
0: เพื่ออะไรคะ
1: ก็เป็นหน้าเป็นตาว่าเรามีการตื่นตัวทางการเมืองแม้ว่าจะรู้ว่าใครแบ็คเขาแบเบอร์หรือไม่ปั้มเบอร์มาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าใช้สิทธิ์เยอะๆดีมันใช่มันผู้ชนะเนี่ยชนะอย่างท่วมท้นแต่ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 60% 50% เนี่ยมันดูมันยังหน้ากางขาอยู่ว่าแล้วคนอีก 40% คนครึ่งหนึ่งเขาคิดยังไงเขาจะเอาคุณไหมอะไรเงี้ยนะมันแต่ถ้ามามันก็70ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ยังพอใจชื้นนิดหน่อยคนชนะ
0: ก็ไหนๆก็ได้แล้วขี้เกียจไปเลือกก็เลือกกันไปก็แล้วกันใครอยากได้มีคนคิดอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: ครับกลัวเนี่ยจะต่ำกว่า60คราวที่แล้วกรุงเทพไปที่แล้ว60อ่ะ
0: ก็เห็นว่าจะชนะแล้วก็โอเคใครอยากได้ก็เลือกไปก็แล้วกัน
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีฮะคุยกันต่อครับ
0: คนดูเราก็โอเคไม่น้อยแต่ว่าคุยมาเยอะมากสนุกมากเลย
1: ครับเช่นคุยว่าอะไรบ้างยังไงบ้างครับ
0: คน4ล้านควรได้รับสิทธิพิเศษอย่างเหมาะสมประเทศเราเนี่ยมันมีฟรีไรเดอร์เยอะมากเนี่ยคุณสุพงศ์บอกสงสัยคุณสุพงศ์เนี่ยฟังดิฉันเยอะเนี่ยดิฉันก็ปั่นพวกแบบพวก4ล้านเสียภาษีพวก4ล้านเสียภาษี
1: เดี๋ยวจะหาทางรณรงค์ให้มอบโล่ฮะ
0: ว่าไม่ได้หรอกค่ะทำโล่4ล้านคน
1: ใน
0: การทุจริต
1: ออเนอร์ซิติเซน
0: ไม่อ่ะ
1: คร
0: ับ เรียนไม่เชื่อเดี๋ยวไปต้องทำโล่ถึง4ล้านคนจะมีการทุจริตจากการทำโล่อีก
1: ผมแนะนำว่าจะให้ไปเหมาที่ศูนย์พระเครื่องจุฬาเอ้ยศูนย์พระเครื่องธรรมศาสตร์เนี่ยเหมาพระสักรุ่นนึงแล้วก็มามอบให้มอบ
0: ตัวได้มาท่านก็ให้ถุงมาให้มาทั้งถุงเลยปรากฏว่าทำออกมาเคาะจากพิมพ์ยังไม่แห้งขึ้นลา นี่พูดจริงนะฝากขึ้นลาเคาะจากพิมพ์มาแล้วยังไม่แห้งคุณณรงค์บอกหัวแถวบ้านนะหัวละพันจะตัวที่ลงสมัครใจเองกับมือเลยดีแล้วคุณณรงค์ที่เขาใช้มือนะฮะเพราะว่าถ้าผ่านหัวคะแนนไม่ได้หัวคะแนนต้องดึงนะฮะรอบนี้เลยลงมือจับใส่เองเลยคุณทัชชัยว่าสวัสดีมาคุณโจสมเกียรติว่าประเทศนี้แก้ไขไม่ไหวแล้วถ้าทุกคน คนทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองให้มีนโยบายดีแค่ไหนเปาปุ้นจิ้นต้องประหารคนชั่วให้หมด

0: เพศจะดีเองไม่ไหวมีคนแซววังเช้ามาหั่นโอ้ผ้าก็ไม่เหลือแล้วค่ะคุณสุดาการบอกตอนนี้หัดทานข้าวมื้อเดียวช่วงเที่ยงให้อิ่มใหม่ๆจะยากหน่อยนะช่วงเที่ยงเหรออย่าไปอดข้าวเช้าการอดข้าวเช้าจะทำให้ระบบเผาผลาญรวนหมดค่ะดิฉันเนี่ยนะพี่สังคะไม่เคยผอมอ้วนก็ประมาณเนี้ยแต่ข้อดีคือความที่ไม่เคยไปลดความอ้วนด้วยวิธีอะไรที่เขาพูดกันทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันทำให้เวลาอยากจะผอมมันก็ผอมได้ค่ะเพราะมันไม่เคยรวนเนี่ยเราไม่เคยไปทำให้ระบบพวกนี้เสีย เรื่องไฟถนนเนี่ยคุณทวีพรบอกให้ทุกครัวเรือนเป็นผู้ร่วมจ่ายดีแล้วเพราะที่ฉันทำงานรายได้น้อยไม่ได้เสียภาษีเงินได้ก็ขอจ่ายเป็นแบบค่าไฟถนนมาลงในใบเสร็จบ้านที่ฉันก็แล้วกันต้องอย่างนี้ดิ
1: โอเคก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าให้เขาแจ้งให้ชัดเจนอย่างงุบงิบเขียนไว้ในบินเลยว่ามันมีตัวนี้อยู่ด้วยนะใช่ไหมอันนี้มันคืออ้าวแงะไปแล้วมันมีนู่นนี่แม้กระทั่งไอ้เนี่ยไอ้ที่ว่าเป็น
0: ไปโดนเขาขโมยใช้ไฟก็มาให้เราหาร
1: ใช่
0: หรอโดนเขาขโมยใช้ไฟไปแย่มาให้พวกเราจ่ายยังไม่ถูกค่ะคุณคอสโมบอกส่งอะไรแปลกๆให้พระระวังท่านจะบอกไปสนีปิดแล้ว แล้วก็
1: เป็นพระเป็นไปสนีฮะใช่
0: ค่ะอ๋อใช่บางท่านก็ไปแล้วก็บอกว่าขอใส่ซีดีได้ไหมคะเจ้าคะพอดีพ่อชอบฟังไวยพจน
1: ์ถวายซีดีเลยใช่ไหม
0: พ่อชอบฟังไวยพจน์เทศบาลมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพงศักดิ์อะไรท่านสวัสดีมานะคะสจทั้งประเทศงบ5ล้านทำไฟทางทุกพื้นที่คุณกฤตบอกว่าเอาแบบอเมริกาสิครับถ้าร้านไหนคำนวณไม่ได้ใช้คำนวณจากรายรับหรือ 10% ที่คาดว่าจะได้รับถ้าเป็นเมืองไทยหาเร่แผงลอยอะไรพวกนี้ก็ตีละพันเหมาจ่ายจบไปออกภาษีใช่ไหมเงินก็รวยเลยคุณกฤตไม่ทราบว่าหาเร่แผงลอยเนี่ยพื้นที่อย่างสีลมหรือแถวในเมืองอ่ะเขาจ่ายกันเป็นแสนๆต่อเดือนบางเจ้าแล้วเรียนฟังเขาขายของปลอมอย่างเดียวขนาดเขาจ่ายเป็นแสนแล้วเขาถูกจับขึ้นศาลแล้วเขายังคุ้มแรงที่ในศาล
1: โอ้นี่เข้ารับเข้าหลวงหมดเลย
0: คนของหลวง
1: โอเคว่าเข้าหลวง
0: เขายังคุ้มเลยอ่ะ
1: ส่งมะม่วงมาขอบพระคุณ
0: อร่อยมาก
1: นะสงสัยอยู่ที่สวนมะม่วงที่สวนครับ
0: เขาเรียกอะไรเจ้าคุณอะไรสีนะฮะบางคุณสีมะม่วงที่บางคุณสีใช่ค่ะมันบางคุณสีอร่อยค่ะที่มันอะไรเนี่ยครับพี่ไพศาลอดีตผู้ว่าสู้นะแจ้งจับนักธุรกิจมหาว่าไปหลอกลวงขายเหรียญครุฑร่ำรวย
1: กาฬสินธุ์มีคนไปร้องผู้ว่าก
0: า
1: ฬสินธุ์โดนคนไปร้อง
0: ผู้ว่าหรืออดีตผู้ว่าคะ
1: เออผมเลยไม่แน่ใจเป็นอดีตผู้ว่าหรือผู้ว่าปัจจุบันที่ไปทำพักคงพักเครื่องอะไรมาให้คนเช่าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ของนั่นด้วยใช่ไหมของเกจิดังด้วยนี
0: ่พี่ดิฉันค่ะในสมัยปี52เนี่ยคุณชวรัชชาญวิรกูลคุณพ่อของคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีการทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอในครั้งนั้นอธิบดีกรมการปกครองและข้าราชการระดับสูงถูกพิพากษาจำคุก3ปีติดจริงไหมคะ
1: ผมจำไม่ได้เหมือน
0: 52ก็เพิ่ง17ปีที่แล้วติดจริงหรือเปล่าอันนี้เรียนอ่าน
1: ไม่รู้คดี
0: นิพิษอินทรสมบัติบอก
1: คดีถึงที่สุดแล้วเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกัน
0: อธิบดีกรม
1: แต่คุ้นๆอยู่คล้ายๆครับคล้ายๆครับคลาอยู่เหมือนกันว่ามันมีเคยมีกรณีการร้องเรียนแล้วก็สอบตัวนั้นกลายเป็นกระดองคดีไป
0: หรือหมดเลยตอนนั้นน่ะจำได้ค่ะ
1: ไปมาที่ข่าวเรื่องของวุฒิสภาวันนี้นะครับก็สรุปจบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ถกคุณสมบัติของคุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชผู้ถูกเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

0: แล้วก็มีการอภิปรายอะไรต่างๆกันพอหอมปากหอมคอเนี่ยวุฒิสภาก็มีมติเห็นด้วย140ไม่เห็นด้วย17งดออกเสียง22ไม่ลงคะแนน0จำนวนผู้ลงมติ179ก็เท่ากับว่าก็คุณจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชก็จะมาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนท่านที่เป็นประธานศาลฮะอาจารย์อะไรนะอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน
1: ์อยู่เกินเวลามา2ปีแล้วค่ะเพราะว่าหาไม่ได้สักทีนึง
0: ก็เนี่ยเมื่อวานรู้สึกมีสื่อไปพบอาจารย์นครินทร์อาจารย์นครินทร์ก็บอกว่าเดี๋ยวผมรอลุ้นครับว่ายังจะอยู่ต่อหรือว่าจะได้พักแล้วรอมติของทางวุฒิเขาอยู่เนี่ยก็สรุปว่าท่านไปพักได้เลยนะมีได้คนใหม่แน่นอนแล้ว
1: จักรพงศ์พิวัฒน์วานิชเป็นตำรวจใช่ไหมคะศาสตราจารย
0: ์เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับก็ถ้าตามประวัติเนี่ยถ้าตามประวัติเขาก็
1: เขาเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วเขาก็ได้เลือกเข้ามาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสาขานิติศาสตร์แต่ถ้าไปดูประวัติเขาแล้วเขาเรียนรัฐศาสตร์มาทั้งหมดเลยค่ะพี่เวสันเขามาเรียนนิติอยู่ตอนหลังๆแล้วก็สอนก็สอนเรื่องการสอบสวนเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาในสอนที่เรียนในร้อยตำรวจเขาสอนเรื่องการสอบสวนนะไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้ถูกติงเรื่องคุณสมบัติแต่ที่น่าตื่นเต้นคือว่าเป็นคนที่ชนะศาสตราจารย์สอนรัฐศาสตร์ทั้งชีวิตที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาสองคนเลยคือศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรและศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีค่ะศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ทั้งสองคนที่จุฬาแพ้ยับเลยค่ะ
0: อันนั้น
1: นี่แหละค่ะแข่งอันนี้มาเนี่ยแหละค่ะ
0: อาจารย์
1: ศาสตร์รัฐธรรมนูญ
0: อาจารย์สิริพันธ์นี่มาตกที่สวนะ
1: ก็คือต้องตกอยู่แล้ว
0: อาจารย์ชัยยันนี่ตกที่นู่นเลย
1: ตกแต่แรกเลย
0: ตกที่สรรหา
1: สรรหาเลยคือศาสตราจารย์ที่รัฐศาสตร์จุฬาสอบตกหมดนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ผ่านเลยได้อาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจ
0: หลังการปิดรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรอบที่5นะเนี่ยที่มาเนี่ยคือรอบแรกคุณอเล็กรอบแรกมาคุณสิริพันธ์พอมาถึงสภาก็ตกเปิดรอบใหม่มาก็ไม่เรียบร้อยจนกระทั่งเปิดรอบที่5นะรอบที่5เนี่ยมีผู้สมัคร4คนพบว่ามี2คนเป็นผู้สมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เคยสมัครมาก่อนแล้วหลายครั้งได้แก่ศาสตราจารย์พลตรีโทชัชนันท์ลีละเติมพงษ์และศาสตราจารย์ธงพลพรมสาขาณสกลนครส่วนอีก2คนได้แก่ศาสตราจารย์พันชดาสิริวรรณบุตรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและศาสตราจารย์จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชจากคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจในชั้นสรรหาผู้สมัครจะต้องแสดงความคิดเห็นและถูกสัมภาษณ์ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาจะต้องลงมติเห็นชอบให้ผู้สมัครเป็นผู้สมควรได้รับการเห็นชอบเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อหรือไม่โดยผู้ที่จะผ่านด่านสรรหาได้จะต้องได้รับคะแนน2ใน3ของกรรมการเท่าที่มีอยู่หากไม่มีผู้ใดได้คะแนนถึงเกณฑ์2ใน3คณะกรรมการสรรหาจะต้องลงคะแนนใหม่และอาจลงคะแนนได้ถึง3รอบโดยการลงคะแนนเมื่อวันที่7เมษายน2569มีผลว่าจักรพงศ์ได้รับคะแนนสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา6คะแนนพันชดาได้รับเพียง2คะแนนเท่ากับว่าจักรพงศ์ได้รับ2ใน3จากจำนวนกรรมการสรรหาทั้ง8คนตั้งแต่รอบแรกจากรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาพบว่ากรรมการ8คนตัดสินใจลงคะแนนพร้อมเหตุผลประกอบการลงคะแนนก็คือท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยลงคะแนนให้อาจารย์พันชดาให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลผู้มีความรู้ประสบการณ์การทำงานและผลงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์

0: และรัฐศาสตร์ศาสตร์และมีความรับผิดชอบสูงเป็นกลางและเป็นธรรมคุณโสพลซาลัมประธานสภาเลือกคุณจักรพงศ์บอกเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเชื่อว่ามีความกล้าหาญในจริยธรรมคุณประสิทธิศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดเลือกคุณจักรพงศ์เป็นผู้มีความรู้ความรับผิดชอบและความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์กรรมการจากกกต.เลือกคุณจักรพงศ์มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณอรรถยุทธ์ศรีสมุทรกรรมการจากผู้ตรวจการแผ่นดินเลือกคุณจักรพงศ์บอกมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงคุณชาญนะเอี่ยมแสงกรรมการปปช.เลือกคุณจักรพงศ์บอกว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมคุณเจริญฤทธิ์สมวนศักดิ์กรรมการจากคตง.ก็เลือกคุณจักรพงศ์บอกมีประสบการณ์แนวความคิดคุณวุฒิไวยวุฒิจริยธรรมความรับผิดชอบเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สุดท้ายคุณเจษดากตะเวทินกรรมการจากกสม.เลือกอาจารย์พันชดามีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งก็เท่ากับเลือกอาจารย์พันชดา2คนก็คือประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหากับทางกรรมการจากกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เหลืออีก6คนเลือกคุณจักรพงษ์หมดนะก็เลยทำให้คุณจักรพงษ์ก็ได้รับการส่งเสนอชื่อเข้ามาที่วุฒิสภา
1: ค่ะเรียนดูในเพจของคุณสิโรจน์ค้ามไพบูลย์เนี่ยแกบอกว่าที่ตุลาการศาลรัฐมนตรีท่านใหม่นะคะอาจารย์จักรพงษ์เนี่ยสมัครมาทั้งหมดประมาณ10ครั้งค่ะผุดบิดจะได้ทุกครั้ง
0: ก็ส่วนใหญ่จะสมัครปปช.เข้าใจว่าปปช.ประมาณ5ครั้ง
1: แล้วอันอื่นอีกล่ะฮะ
0: อันอื่นก็มีเนี่ยมาคอตงไปหลายจุดอะองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยท่านจะเวียนสมัครอยู่เยอะ
1: เคยสมัครองค์กรอิสระแต่บิดๆทั้งหมด10รอบถ้าเรียนกีตาร์ก็คงเป็นคนแต่ดูประวัติแล้วเป็นคนชอบเรียนหนังสือแล้วก็มีความเป็นครูบาอาจารย์มั้ง
0: จบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี27เป็นเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบนิติศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากรามคำแหงและจุฬานะ
1: แต่ว่าเขาต้องการสาขารัฐศาสตร์ค่ะพี
0: ่แล้วก็
1: ที่เรียนจบมาทั้งหมดเนี่ยจบนิติหมดเลย
0: แล้วก็มาจบรัฐศาสตร์ศาสตร์มหาบัณฑิตจากนิด้า
1: ค่ะ
0: มีประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการทำงานของคุณจักรพงศ์มี2ส่วนส่วนหนึ่งอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยตำรวจ2551ถึง2563เป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจปี2563ถึง2566และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2566ส่วนงานนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี2560เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติปี59ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2559อนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี56กรรมการด้านกฎหมายในการวางหลักเกณฑ์เยียวยานักกีฬาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019อนุกรรมการด้านวิชาการเพื่อปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในยุคคสช.เมื่อปี60รองหัวหน้าคณะจัดทำร่างและร่างแผนและรายงานการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมปี2561ส่วนใหญ่จะอยู่ในแวดวงกฎหมายนะที่เขาติงกันเนี่ยเขาบอกว่าท่านส่วนใหญ่และความเชี่ยวชาญ
1: เขาต้องการรัฐศาสตร
0: ์แต่สายที่ต้องการคือรัฐศาสตร์และภาษาศาสตร์

0: ปรากฏท่านเรียนแล้วก็ทำด้านนิติศาสตร์มาหมดเลยในขณะที่ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ถูกตีตกหมดเลยศาสตราจารย์สิริพันธ์ลูกสวนสวัสดีศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรจากรัฐศาสตร์จุฬาตกหมดเลยค่ะที่ได้มาไม่ได้ว่าท่านดีหรือไม่ดีนะคะแต่ท่านนิติศาสตร์หมดเลยอ่ะ
1: มีเสียงที่เขาพูดถึงอยู
0: ่
1: หลายประการตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยซึ่ง
0: จากโรงเรียนในร้อยตำรวจ
1: เป็นตำแหน่งที่เขาเห็นเวลาให้สัมภาษณ์จะบอกว่าผมได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์จากโรงเรียนในร้อยตำรวจก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติคือได้รับแต่งตั้งเมื่อปี2550ก่อนจะมีพระราชบัญญัติ2551พระราชบัญญัติที่ว่านี่ก็คือว่าถ้าเป็นทางด้านวิชาการเนี่ยมันจะต้องมีผลงานทางการศึกษาแล้วต้องเสนอแล้วก็มันจะต้องผ่านทางกระทรวงมหาวิทยาลัยกว.
0: ปรากฏว่าก็ไม่ต้องทำใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ต้องปลดก้าวลงมาเนี่ยตำแหน่งศาสตราจารย์แต่นี่เขาเป็นรุ่นที่
0: ไม่ต้องปลดก้าว
1: ที่ทำงานก็สามารถแต่งตั้งให้ได้ก็เพราะเป็นกฎหมายเฉพาะของเขา
0: แล้วทุกวันนี้โรงเรียนในรัฐตำรวจจะเป็นอย่างนั้นอย
1: ู่กฎหมายใหม่2551แล้วต้องเข้าสู่ระบบถ้าเป็นศาสตราจารย์เนี่ยต้องปลดก้าวแต่ของเขาเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่ต้องปลดก้าวก็คือทางโรงเรียนในรัฐตำรวจเนี่ยสามารถที่จะแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องภายในของเขาครับ
0: ก็ติ๊กไว้เป็นอีกหนึ่งก็แล้วกันของเสียงที่ตั้งวิจารณ
1: ์โอเค
0: สวชุดนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็140กว่าเสียง
0: โอเค
1: ก็ดูตัวเลขแล้วก็ประมาณนั้นก็อยู่ครับ
0: ค่ะพักกันก่อนนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา33นาทีครับคุณดันครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณสุเชษนะสวัสดีค่ะ
1: ดูวันนี้ก่อนนะสวัสดีครับ
6: วันนี้ตลาดหลักทรัพย์มีวอลุ่ม 114,000 ล้าน
0: ฮะถ้าบวกนี่ยอดเลยปรากฏไม่บวกใช่ไหมคะ ม่เห็นแสนมานานมากแล้ว
6: ฮะแล้วก็ฟอเรนขายนะต่างประเทศขาย 14,809 ล้าน

านฮะ 14,000 นะฮะแล้วก็สถาบันซื้อนะฮะสถาบันภายในซื้อ 3,800 นะฮะต่างประเทศเนี่ยในประเทศนั้นสถาบันในประเทศซื้อ 11,200 ป๊อปเทรดขาย249ตลาดหุ้นในออสเตรเลียเนี่ยลงไป42จุดนะฮะในขณะที่ญี่ปุ่นลงไป 2,565 จุดนะลงไป 3.55% ในเกาหลีลงไป 910.9.99% ฮะในไต้หวันลงไป640จุดลงไป 1.34% นะครับในฮ่องกงลงไป432จุดลงไป 1.82% นะครับในตัวจีนลงไป356จุดลงไป 1.37% แล้วก็ในตัวกัวลาลัมเปอร์ลงไป 1.23% ตลาดหุ้นไทยนั้นลงไป 2.11% นะฮะขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะในดักเองลงไป238จุดนะครับลงไป 0.93% ในฝรั่งเศสลงไป53จุดลงไป 0.63% ในลอนดอนลงไป41จุดนะครับ 0.40% แล้วก็ในอิตาลีลงไป706จุดนะครับลงไป 1.34% ในขณะที่ขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าลงไป258จุดครับสาเหตุที่ลงทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกแรงขายมาตั้งแต่ยุโรปนะฮะขอประทานโทษมาตั้งแต่สหรัฐอเมริกาแล้วมาเช้าที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วลงหนักญี่ปุ่นพอปิดตลาดครึ่งวันแล้วต่อเนื่องมาที่ไต้หวันต่อเรื่องมาที่เกาหลีแล้วก็มาเผด็จศึกที่ประเทศไทยแล้วก็ต่อด้วยยุโรปตอนนี้ฮะขณะนี้กำลังดูว่าทางสายทางสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งยังไม่มากเท่าไหร่นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยราคาน้ำมันขนาดนี้เนี่ยตัวเบนซ์เองลงมาที่ 77.32 เหรียญนะฮะลงมา70เซนต์แล้วก็ตัว WTI ลงไปที่ 73.36 นะค่าระวางเรือนั้นอยู่ที่2684นะครับลงมา38เหรียญในขณะที่ราคาทองโกลฟิตนั้นอยู่ที่โกลสปอตนั้นอยู่ที่4119นะฮะขณะนี้เล่นอยู่ที่4118.93ค่าเงินบาทนะครับเช้านี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยสภาพคล่องมีเงินไหลออกนะครับ 33.1930 ครับอ่อนตัวลงไป 0.250 ณขณะนี้นะครับธปท.ประกาศอยู่ที่330710นะครับอ่อนตัวไป 0.140 หุ้นที่ลงหนักนั้นเป็นตัวเดลต้านะฮะเดลต้าลงไป317ลงไป18บาทนะปิดไปอยู่ที่317นะลงไป 5% ในขณะที่ฮานาลงไป3บาท75สตางค์ลงไปปิดที่36บาทลงไป 9% ตัวคงเจริญ KCE นะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน37บาท25สตางค์ปิดไปลบไป3บาท25สตางค์ลงไป 8% ครับส่วนที่รองลงมานั้นที่ลงไปอีกตัวนึงคือ Qualcomm นะครับ8บาท60สตางค์ลงไป65สตางค์ลงไป 7.05%หุ้นปิโตรเคม IVL ลงไป 0.90 ครับลงไป 4% นะครับแล้วนอกนั้นก็เป็นทูลงไป 2% IOAOT ลงไป 2% กราฟลงไปกราฟมีปริมาณการซื้อขายอันดับ1นะครับ60บาท50ตังลงไป75ตังลงไป 1.22% ในแง่ของตัวกราฟเองเป็นมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับวอลุ่มใหญ่นะครับเทมาเซ็ตนะครับ มีการขายหุ้นกราฟลงนะครับก็มีการรับมีการซื้อกันแต่สิ่งที่ทำให้ตลาดลงหนักมากๆวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับพรุ่งนี้คาดการว่าขณะนี้ดัชนีปิดไปที่จุดโลนะจุดต่ำสุดของดัชนีนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยที่1540เนี่ยนะครับถ้าพรุ่งนี้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงอีกนะครับตัวเดลต้าจะหลุดลงมาเล่นที่ระดับใกล้ๆ300ลงไปอีก17บาทเนี่ยนะครับก็300ก็ลงไป17จุดก็ประมาณ 1,520 นะลองดูฮะพรุ่งนี้ 1,520 จะอยู่หรือเปล่าเปล่าครับในแง่ของตัวข่าวเนี่ยขณะนี้เนี่ยข่าวโดยทั่วไป 19:37 นาทีเนี่ยมีการเจรจาก็ผู้นำอิหร่านนะย้ำผลสำเร็จของการเจรจาเนี่ยสันติภาพเนี่ยนะฮะจะขึ้นอยู่ข้อตกลงนะครับคุณทั้มเผยราคาเผยน้ำมัน19ล้านบาร์เรลถูกขนส่งออกจากทางช่องแคบแล้วนะครับแล้วก็คุณทั้มยืนยันว่าอิหร่านยอมรับการตรวจสอบของโครงการนิวเคลียร์นะครับในแง่ของตัวสงครามในแง่ของตัวสื่อต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะจนถึง 18:37 นาทีเนี่ยสื่อเผยว่าช่อง

0: แคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับมีการเอาเรือออกนะครับแล้วก็ตั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยมีการเอาเรือออกมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยข่าวอื่นไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีแต่ขณะนี้กำลังพูดถึงในแง่ของในแง่ของตัวอุตสาหกรรมในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลกนี้นะครับกำลังถูกกระหน่ำซัดนะลงมาและสะอ่อนตัวคนที่มีหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่พรุ่งนี้ถ้าจะซื้อนะครับรอให้ดูให้ชัดๆก่อนนะครับเพราะว่าตลาดนี้ตลาดของกลุ่มชิ้นอิเล็กทรอนิกส์นั้นโดนกระทบจากทั่วโลกทั้งหมดนะครับก็ลองดูครับพรุ่งนี้ดูด้วยว่าดัชนีของเราจะยืนสามารถยืนปิดไปอยู่ที่ลงไปต่ำกว่านี้20จุดว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับไว้เผื่อพรุ่งนี้มารายงานต่อครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับคุณสุชาติ
2: คุณวรุษอยู่ในสายแล้ว
3: เดี๋ยวไปดูทองคำกันต่อเลยนะฮ
2: ะ
3: คุณวรุษรุ่งขำฮะ YLG Bullion Future นะครับสวัสดีครับคุณวรุษครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณวรุษ
3: วันนี้ทองก็ร่วงลงนะฮะจะร่วงต่อหรือว่าจะฟื้นทิศทางจะเป็นยังไงครับจากนี้ครับ
4: ต้องบอกว่าทิศทางไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยราคาร่วงลงหลุดระดับต่ำสุดหรือทำโลใหม่กว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยยังมีแรงขายอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับทั้งนี้ทองคำแล้วก็หุ้นกลุ่มเทคนะครับในวันนี้ลุ้นกันละนาวครับได้รับแรงกดดันจากกระแสการคาดการณ์ที่ว่าดอกเบี้ยกำลังจะปรับขึ้นแล้วก็อาจจะปรับขึ้นมากกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้นะครับ Bank of America มีการออกระบุมาในเปเปอร์เตือนลูกค้านะครับว่าแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสขยับดอกเบี้ยได้ถึง3ครั้งซึ่งสูงกว่าที่เฟดมีการส่งสัญญาณเอาไว้นะครับในระดับ25เบสิสพอยต์หรือว่า1ครั้งครับดังนั้นเนี่ยการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับก็ทำให้ตลาดมองถึงความเสี่ยงครับว่าถ้ากันยาตุลาแล้วก็ธันวาเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยทุกครั้งแล้วก็ครั้งละ25เบสิสพอยต์ก็อาจจะทำให้ภาพของดอกเบี้ยเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยแนวโน้มหรือโมเมนตัมของดอกเบี้ยที่จะขยับขึ้นตั้งแต่เดือนกันยานะครับทำให้นักลงทุนกังวลว่าดอกเบี้ยอาจจะมีโอกาสขึ้นมากกว่าที่เฟดเคยประกาศเอาไว้ประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่กลับมาหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าแล้วก็กลับมากดดันทองคำแล้วก็หุ้นเทคในส่วนของหุ้นกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็จะสวนทางกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ทองคำเนี่ยยังมีภาพหรือโมเมนตัมที่เป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวอยู่ครับ
3: ดูสถานการณ์อย่างนี้แล้วมีข้อแนะนำสำหรับนักลงทุนอย่างไรไหมครับ
4: ครับช่วงนี้เนี่ยต้องเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นนะครับเนื่องจากทองเนี่ยยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางซึมตัวลงหรือไซด์เวย์ดาวไว้เอาคีย์ให้แนวต้านระยะสั้นครับ4,1704,220 เหรียญดอลลาร์ต่อคอยส์ออนคิดเป็นทองไทย 65,550 66,350 บาทต่อบาททองไม่ผ่านแบ่งขายก่อนนะครับถ้าราคาอ่อนตัวลงมาให้ดูแนวรับว่าจะสามารถยืนอยู่ได้ไหมถ้ายืนอยู่ได้เนี่ยค่อยเสี่ยงซื้อเล่นสั้นอีกรอบนึงครับแนวรับย่อย 4,075 เหรียญดอลลาร์ต่อคอยส์ออนแนวรับสำคัญที่ไม่ควรหลุด4,000 กับ23เหรียญเป็นระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนแล้วก็เป็นระดับต่ำสุดของปีนี้ด้วยนะครับถ้าไม่หลุด 4,000 กับ23เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็มีลุ้นจะเห็นทองคำหยุดลงหรือสร้างฐานครับคิดเป็นทองไทยนะครับรับแรกเนี่ย 64,050 บาทแล้วก็รับสำคัญ 63,250 บาทต่อบาททองถ้าราคาเกิดมีมูลโลหรือว่าหลุดต่ำกว่าโลเดิมของเดือนมิถุนายนในช่วงต้นเดือนนะครับก็อาจจะเห็นทองคำเนี่ยไหลลงต่อหรือปรับฐานลงต่อได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนเก็งกำไรระยะสั้นพอจะซื้อเล่นสั้นได้ครับแต่ถ้า

0: เป็นการถ้าราคารีบาหรือฟื้นตัวกลับเนี่ยก็อาจจะต้องรีบขายทำกำไรเพื่อเป็นการเก็บกำไรเป็นชุดๆไปครับ
1: ครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวรุษครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาค่ะเชิญค่ะพี่มิสแองค่ะ
1: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีประชุมครม.ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้อยุธยาใช่ไหมคุณสุรศักดิ์ให้สัมภาษณ์กรณีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์แถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนว่ารัฐบาลจะเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณก็บอกว่าเป็นนโยบายที่นายกได้แถลงต่อรัฐสภาโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวมากกว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในทุกระดับไม่ได้มุ่งเฉพาะตลาดระดับสูงหรือไฮเอนด์หรือกลุ่มลักชัวรี่เท่านั้นแต่ต้องการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวในทุกมิติเพื่อสร้างรายได้และตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นโดยไม่ได้ตั้งเป้าจะต้องดึงจำนวนนักท่องเที่ยวกลับไปที่ระดับ39ล้านคนเหมือนช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่จะมุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการของระบบการท่องเที่ยวทั้งหมดนะคราวนี้คุณสุรศักดิ์เนี่ยได้พูดอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะ
2: พูดเรื่องนี้ค่ะยอมรับนะคะว่าได้ไปพบกับท่านทูตจีนแล้วก็ท่านทูตจีนยอมรับว่าคนบางส่วนคนจีนน่ะคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เราพูดเรื่องการท่องเที่ยวทีไรเราก็จะพูดว่าตลาดจีนเนี่ยมันหายไปทำไมเราต้องแคร์ตลาดจีนมากมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากเท่านั้นแต่ฝรั่งมาอินเดียมาไม่ได้ชอบกระจายแบบคนจีนค่ะนี่เลยสารคนจีนซื้อทุกอย่างบริโภคทุกอย่างชิมทุกอย่างจริงๆนักท่องเที่ยวจีนใช้เงินเก่งฝรั่งไม่ไปใส่ชุดนักเรียนเดินถ่ายรูปหรอกใช่ไหมคะฝรั่งก็ไปถ่ายรูปฟรีไอตัวแมลงต่างๆที่เยาวราชไม่เคยซื้อกินเลยแต่คนจีนซื้อทุกอย่างขายอะไรซื้อหมดนี่คือความน่ารักของคนจีนก็เราก็ยังอยากได้ท่องเที่ยวจีนอยู่ทีนี้เวลาที่เราจะปั๊มท่องเที่ยวไม่ว่าจะปริมาณหรือคุณภาพก็แล้วแต่เราก็อดถึงนึกถึงจีนไม่ได้ท่านทูตจีนพูดกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนคำว่าจีนเทามันสะเทือนใจคนจีนคนจีนที่ทำผิดกฎหมายก็ว่าไปแต่อย่าเหมารวมคำว่าจีนเทามันส่งผลต่อความรู้สึกและภาพลักษณ์ของคนจีนทั้งประเทศใครทำผิดก็ดำเนินคดีไปคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่ารัฐบาลเดินหน้านโยบายคุณภาพมากกว่าปริมาณยกระดับก็ที่ว่าแหละแล้วก็กำลังจะจัดการเรื่องวีซ่าที่ยกเลิกไอ้ฟรีวีซ่า60วันนั่นแหละนะคะจะได้คัดกรองนักท่องเที่ยวตัวจริงพี่กระสานเห็นไหมคะว่าคำพูดหนึ่งคือท่านทูตจีนประจำประเทศไทยยอมรับว่าคนจีนบางส่วนทำผิดแต่คนจีนที่เข้ามาใช้เงินในไทยก็เยอะมีทั้งคนดีและไม่ดีแต่คำว่าจีนเทาเนี่ยตราหน้าเหมือนเหยียดทั้งประเทศเหมารวมไปหมดยินได้คุยกับคนที่เป็นคนประสานงานในการที่รับนักลงทุนจีนนะคะพี่ไพศาลที่เขาต้องการมาลงทุนในไทยแล้วเขาก็เป็นคนที่ดีลกับสถานทูตโดยตรงเลยเล่าให้ฟังอย่างนี้นักลงทุนจีนที่ต้องการที่จะมาลงทุนแบบจริงๆดีๆในประเทศไทยอ่ะก็โดนฟันไปเยอะจากทั้งคนไทยและทั้งคนจีนที่มาก่อนก็โดนกันไปเยอะเหมือนกัน
1: จ่ายค่าวิชานะ
2: เยอะมากเยอะมากเยอะมากตอนหลังนี่เขาก็พยายามผ่านทางสถานทูตและสถานทูตกำหนดกรองเลือกคนที่เข้ามาดีลให้ถึงจะได้รอดพ้นค่ะนะฮะแล้วนี่เมื่อกี้นี่เห็นข่าวแบบนักท่องเที่ยวฝรั่งมาวิ่งราวในประเทศไทยอะค่ะ
1: ที่ไหน
2: ในกรุงเทพเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรู้สึกจะเป็นนักท่องเที่ยวไอร์แลนด์ชาวไอร์แลนด์

0: ลงมาหมดสตุ้งสตังค์ใช่ไหมเที่ยวแล้วฟังหมดนะคิดสั้น
1: ใช่ค่ะ

0: แสดงว่ามันน่าจะมีประเด็น
1: มันมีประเด็นสืบเชื่อมมาจากคลิปไปค่ะที่ในศาล
0: ชื่อว่าผู้หญิงอะไรนั่นแหละที่เขาชี้แจงว่าเป็นเฟกนิวอะไรนะเพราะว่าเอา
1: ในศาล
0: เห็นภาษาไทยภาคผมเห็นแต่ว่าผมอ่านได้เห็นข่าวที่สถานทูตเขาชี้แจงแล้วก็เขาก็ยืนยันว่านี่มันเฟกนิวนะมันทำให้ความสัมพันธ์ไทยจีนได้รับผลกระทบแต่ว่าผมไอ้ตัวต้นเรื่องเนี่ยนี่ผมไม่เห็น
1: พี่ฉันเห็นตัวจริงแล้วดิฉันก็ทนฟังต่อไปไม่ได้เพราะว่าอันดับแรกคือดิฉันก็ไม่เชื่อว่าเป็นของจริงเพราะเสียงเป็น AI
0: ภาพเป็น
1: ภาพจริงภาพจริงเดินไปนู่นเดินไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงเป็น AI เพราะฉะนั้นแน่นอนมันมีโอกาสที่จะเธอจะไม่ได้พูดคำนั้นจริงๆสองก็คือเราทำงานเราอยู่ในวงการอย่างนี้แล้วดิฉันเนี่ยไปเที่ยวเมืองจีนในรอบปีกว่าดิฉันไปมา4 รอบแล้วที่ไต้หวันไปเสียงให้มาเดือนที่แล้วก็เพิ่งไปชิงเต่าไปเสียงให้ไปชิงเต่าไปเสียง
0: พอจะจับอารมณ์คนจีนได้ระดับนึง
1: มันไม่ขนาดนั้นมันไม่ขนาดนั้นพอเรียนฟังก็รู้ว่ามั่วและมั่วเกินไปมันไม่ขนาดนั้นก็เลยไม่ฟังแต่นี่คนทั่วไปอ่ะคนทั่วไปเขาฟังเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างเราก็ได้เราเนี่ยเป็นเรื่องประสบการณ์ตรงใช่ไหมคะพี่ไพศาลเราไปเที่ยวจีน3 รอบ 4 รอบเรารู้ว่ามันไม่ขนาดนั้นเนี่ยสถานทูตเขาบอกว่าอย่างนี้ที่มีการโพสต์วิดีโอที่ชื่อว่าหญิงชาวจีนเตือนคนไทยบนโลกโซเชียลวิดีโอดังกล่าวเป็นการนำคลิปที่ผู้หญิงจีนมาแบ่งปันประสบการณ์ที่บอกว่าจริงๆแล้วคนจีนไม่ได้รักคนไทยหรอกเขารักกัมพูชามากกว่าเลยรัฐบาลจีนก็ไม่ได้สนับสนุนให้พวกเรามาหรอกนะคะในคลิปเนี่ยพูดว่าอย่างนั้นสถานทูตจีนบอกว่าตัดต่ออย่างบิดเบือนเจตนาร้ายและสร้างเสียงบรรยายเท็จเนื้อหาในเสียงบรรยายที่เกี่ยวข้องกับจีนและความสัมพันธ์ไทยจีนเป็นการปั้นน้ำเป็นตัวและกลับขาวเป็นดำโจมตีและใส่ร้ายป้ายสีความสัมพันธ์ฉันบิดระหว่างจีนและไทยฝ่ายจีนรู้สึกตกตะลึงอย่างยิ่งและได้รายงานเรื่องนี้ไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของไทยและทางเอกอัครราชทูตก็ประณามต่อต้านการกระทำที่เผยแพร่คือมันเซนซิทีฟเรื่องนี้อะค่ะเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะเราเนี่ยเพิ่งเห็นจีนส่งรถถังไปให้กัมพูชานั่นคือข้อเท็จจริงและเดี๋ยวจะมีเรือแล้วมาอีกเป็นระยะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนไทยอธิบายไม่ได้จะบอกว่าเรื่องเก่าเรื่องใหม่ต้องส่งให้อะไรก็ว่าไปแต่ความรู้สึกในคนไทยอ่ะพี่ในสารพี่ในสารก็คงจะทราบว่ามันจุกในอกขนาดไหนเวลาที่เห็นภาพเนี้ยและสแกมเมอร์ในกัมพูชาก็ยังเฟื่องฟูทุกอย่างเหมือนเดิมอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มีข้อแม้ว่าอย่าไปยุ่งคนญี่ปุ่นคนจีนและคนเกาหลีเป็นใช้ได้
0: อันนี้หมายถึงว่าทางผู้มีอำนาจของกัมพูชาเขาส่งสัญญาณมาให้บรรดาพวกหัวหน้าสแกมเมอร์ทั้งหลายใช่ไหม
1: เกาหลีตายถูกไหมคะที่รัฐมนตรีของเกาหลีผู้หญิงบินมาเลย
0: ก็มีที่บนสูงเขาบีบได
1: ้ญี่ปุ่นเขาก็ลงทุนรายใหญ
0: ่
1: จีนไม่ต้องพูดถึงถ้าจะเป็นเจ้าของประเทศอยู่แล้วก็ให้ฟรีก็ได้รถถังตั้งกี่คันจะเป็น100 คันอยู่แล้วเรากับกัมพูชาในความสัมพันธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นและกับจีนก็ซ้อนขึ้นมาอีกซึ่งด้วยความรักและเกรงใจก็ไม่อยากพูดและคลิปนี้ก็มาในช่วงเวลานี้ดิฉันเข้าใจว่ามันอ่อนไหวอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน
0: คือผมคิดว่าเราคนไทยก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเรียกร้องให้ใครก็มารักหรือว่ามายืนอยู่กับเราอะนะเพราะทุกคนเขาก็มีผลประโยชน์มี
1: เขาได้เปลี่ยนหลักการแต่เราให้เขาไม่ได
0: ้เขามีหลักการอะไรเข้าไปปัญหาอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มทุนจีนหรือว่าพวกเงินที่มันเข้ามาในลักษณะมาฟอกเงินกันของกระบวนการมิจฉาชีพที่มีคนจีนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะผมคิดว่าหลักสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของไทยและการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายไทยเนี่ย เรา

0: ต้องดูแลตรงนี้ของเราให้มันเข้มแข็งตรงไปตรงมาเขาจะเข้ามาเป็นร้อยเป็นพันเขาจะซิกแซกอะไรยังไงนะถ้าคนของเราเนี่ยตรงไม่ทุจริตไม่หาผลประโยชน์นะถ้าทำเนี่ยเอากันตายเลยเอากันให้หนักแล้วก็ขณะเดียวกันบางการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นธรรมตรงไปตรงมาเนี่ยนะผมคิดว่าแค่นี้มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นต้องใครอ่ะมันเทาที่มันเทาๆมามันไม่รอดหรอกแต่เนี่ยที่มันสำคัญที่สุดผมว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าคนของเราเนี่ยไปตักตวงหาประโยชน์เปิดช่องให้คนเหล่านี้คนที่ทำผิดกฎหมายเหล่านี้มากระทำการบางอย่างก็ทำซะฮึกเหิมจนเป็นเรื่องที่คนไทยก็โกรธอะไอ้ที่เรียกออกมาอะไรเงี้ยผมรู้อารมณ์มันเรียกด้วยความโกรธมันมาทำบนศีรษะของเราขนาดนี้ได้ยังไงแต่ถ้าดูให้ลึกแล้วเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่คนไทยเราด้วยกันเนี่ยไปอำนวยความสะดวกให้เขาไปหากินหาประโยชน์กับเขา
1: แต่ส่วน
0: ไม่ใช้กฎหมายอย่างที่ควรจะต้องใช้ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่เราเรียกเนี่ยเรียกก็เพื่อที่จะกดดันไปทางฝ่ายผู้มีอำนาจค่ะพี่ไพศาลให้เห็นถึงกระแสความรับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ว่าลังรู้ว่าคนดีมีคนไม่ดีทั้ง
0: นี้มี
1: ท
0: ั้
1: งหมดนั
0: ่นแหละแม้ว่าคนมาเปิดร้านองค์อาหารเนี่ยมันก็มีผมก็คิดว่าก็มีคนที่เขาอยากจะมาหากินนะประเทศไทยก็เป็นโอกาสของเขามันก็คนจีนเขาก็แสวงหาโอกาสอยู่แล้วอะไรที
1: ่
0: ในประเทศเขามันแข่งขันสูงเนี่ยมันเป็นน่านน้ำสีแดงไปหมดละประเทศไทยมันยังมีสีน้ำเงินน่านน้ำที่เป็นบลูโอเชียน
1: โต
0: เขาก็มาเนี่ยมันเราเข้าใจแต่เพียงแต่ว่ามาแล้วบางทีไม่ยอมทำตามกฎกติกาไปซิกแซกทำโดยมีคนของเราก็ไปให้ความร่วมมือไปทุจริตไปโกงกินหาผลประโยชน์ก็ด้วยอันนี้มันเสียหาย
1: แต่ว่าพอกันนะคะที่เอกสารเมื่อก่อนที่ท่านโบฟังคุณโบศิวตราที่เป็นคอมเมนเตอร์ของเราที่อยู่ที่ปักกิ่งนะคะคุณโบศิวตราพูดในรายการคลื่นของเรา 100.5 นี่แหละคุณโบบอกว่านักธุรกิจไทยไปที่จีนก็เสียหายเละเทะเยอะแยะมากมายแต่เวลาถ้าเข้าถูกทางอ่ะภายในวันเดียวก็เสร็จ3ชั่วโมงก็เสร็จแล้วถ้าดีจริงเขาให้เงินช่วยด้วยค่ะพอกันหมดอะค่ะเราไปก็ไปโดนเยอะเราไปก็โดนเยอะไม่ค่ะเราก็โดนฟันไปเยอะ
0: โดนฟัน
1: ใช่ค่ะเข้ามาเขาก็โดนเราไปเราก็โดนทุกที่ก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเขาไม่ถูกทางก็เสียหายเหมือนกันหมดคลิปวันนั้นเนี่ยที่คุณโบพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดีที่สุดเลยค่ะหลักการอย่างหนึ่งที่จับได้ก็คือบอกว่าเจ้าของผู้มีอำนาจตัดสินใจไปลงทุนในจีนต้องไปเองหลักคิดคือเจ้าสัวธนิน80กว่าท่านยังไปเองเลยแล้วเราจะไปลงทุนในจีนเราเป็นใครเราไม่ไปเองคนที่ประสบความสำเร็จได้ผู้ใหญ่ต้องไปเองค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ฟังกันจนถึงเวลานี้พรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็หกโมงเย็นเหมือนเดิมค่ะ
0: ครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นมูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพระพรพูดแทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดดักขนนวัดโคกตะโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดเสียดวนจังหวัดชัยนาทและวัดใหม่ธงชัยกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในนามจังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรีจำกัดบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหันนภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านแยมม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดคลอง2จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในนามจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดอนงคารามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราตลอดทั้งวันประชาชนและคณะบุคคลพร้อมใจกันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์ที่ตามเสด็จตรวจรักษาประชาชนและส่งตัวรักษาต่อและหากพบว่ายังมีความลำบากจะส่งพระราชวินิจฉัยหาอาชีพให้แก่พ่อแม่และพระราชทานทุนการศึกษาแก่ลูกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกเอกนิติชี้ Thailand Fast Plus เร่งเครื่องปีแห่งการลงทุนตามนโยบายนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและมอบใบรับรองโครงการ Thailand Fast Plus ในการอำนวยความสะดวกการลงทุนแก่บริษัทชั้นนำ23บริษัทชั้นนำโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนเพื่อใช้การลงทุนเป็นหัวหอกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนโดยในปี2568ที่ผ่านมามียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และในไตรมาสแรกของปีนี้ยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยยอดขอรับการส่งเสริมมูลค่า1ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 142% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้กลไก Thailand Fast Plus ซึ่งเป็นความร่วมมือของ8หน่วยงานนำร่องในการลดระยะเวลาพิจารณาจะเป็นทางลัดสำคัญที่เปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจริงนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตนขับเคลื่อนและทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวมากกว่า 3% หรือ 3% plus ได้ภายใน4ปีนี้กรรมาธิการท้องถิ่นและกรรมาธิการปปช.แท็กทีมจ่อเรียกสท.มสว.แจ้งปมทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้านายอาจพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดนนทบุรีว่าถือเป็นครั้งแรกในการจับกลุ่มคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบข้าราชการทั้งที่ในอดีตมีข้อครหามากมายแต่ไม่มีการจับได้ขอขอบคุณปปช.และบก.ปปป.ที่คืนขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ไม่ยอมรับต่อการทุจริตและมีกำลังใจในการสอบแข่งขันหลังจากนี้คณะกรรมการสภาที่เกี่ยวข้องจะร่วมตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อไปขณะที่นายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยประธานกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าได้หารือกับนายอาจพลว่าจะศึกษาตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกันภายในสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบอาทิกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในฐานะเป็นผู้จัดสอบเข้ามาชี้แจงเมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อดำเนินการต่อไปจ่อเนรเทศซาแซงบราซิลบุกกดกริ่งบ้านจองกุก BTS 133ครั้งศาลเกาหลีใต้เตรียมเนรเทศหญิงชาวบราซิลที่ก่อเหตุสะกดรอยตามและกดกริ่งหน้าบ้านของจองกุกสมาชิกวง BTS ถึง133ครั้งหลังจากศาลพิพากษาลงโทษจำคุก1ปีโดยให้รอลงอาญาไว้2ปีสื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้รายงานพฤติกรรมของซาแซงสาวชาวบราซิลที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อรายนี้ไว้อย่างละเอียดโดยเธอเริ่มตามคุกคามจองกุกตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อนโดยเดินทางไปที่บ้านพักของจองกุกในเขตยองซานกรุงโซลรวม22ครั้งมีการปาข้าวของข้ามกำแพงบ้านหยอดจดหมายและรูปภาพตามช่องประตูอ้างว่าทำไปเพราะความรักในการบุกบ้านครั้งหนึ่งเธอกดกริ่งประตูหน้าบ้านซ้ำๆถึง133ครั้งในวันเดียวซึ่งศาลชี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความหมกมุ่นขั้นรุนแรงนอกจากนี้ยังอาศัยจังหวะแอบเดินตามพนักงานส่งอาหารเพื่อลอบเข้าประตูด้านข้างจนถูกจับกุมตัวครั้งแรกแม้ตำรวจจะปล่อยตัวพร้อมคำเตือนและออกคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินห้ามเข้าใกล้ในระยะ100เมตรแต่เธอยังคงกลับมาคุกคามซ้ำอีกในเดือนมกราคมผู้พิพากษาศาลแขวงโซลตะวันตกตัดสินว่าแฟนเพลงสาวรายนี้มีความผิดจริงตามกฎหมายต่อต้านการสะกดรอยตามและข้อหาบุกรุกเคหสถานแต่เห็นว่าจำเลยไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายร่างกายศิลปินและได้ถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีมาแล้วประมาณ3เดือนซึ่งทันทีที่คำตัดสินนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเธอจะถูกเนรเทศ

0: ออกนอกประเทศเกาหลีใต้ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สัสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
5: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกและก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
4: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สม on radio กับคุณดำรงพุทธาคุณพี่สมัยพิมพิศาสคุณและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ
6: สวัสดีครับคุณกมลพรครับ
5: สวัสดี
6: คุณพิศสมัยแล้วก็ขอสวัสดีคุณอ้อมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับแต่เข้าใจว่าคุณอ้อมคงต้องติดตามตรวจเช็ครายการของเราตลอดก็คงจะฟังอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่กับใครก็ตามขอสวัสดีนะครับ
5: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณดำรงคะตอนนี้มหกรรมฟุตบอลโลก2026ผ่านมาเกือบหลายๆทีมเนี่ยก็มีแววแล้วนะคะอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแน่ๆแล้วคุณดำรงติดตามแล้วมีอะไรจะคอมเมนต์หรือว่าพูดตรงๆกันในเวทีของผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอบ้างคะ
6: ก็คงไม่เชิงคอมเมนต์นะครับก็ไม่เชิงคอมเมนต์นี่ผมก็แปลว่าแนะนำมันก็คงจะไม่ได้แนะนำอะไรแต่ว่าชอบเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคุยมาเล่าสู่กันฟังผมมองว่าผู้ฟังที่ฟังรายการของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าแปลว่าเป็นคอบอลหรือว่าแฟนฟุตบอลกันไปเซตทั้งหมดอาจจะเป็นคนที่ไม่สนใจรับรู้เรื่องข่าวสารฟุตบอลโลกอะไรเลยแต่ว่าถ้าเผื่อผมมีข่าวเล็กข่าวน้อยอย่างนี้ฮะตอนเช้าเช้าวันนี้ตอนสายๆวันนี้ผมก็นั่งดูข่าวทางโทรทัศน์ BBCของจักของอังกฤษนะครับช่วงวันนี้เนี่ยประทัด BBC อังกฤษก็จะมีแต่ข่าวที่นายกรัฐมนตรีของเขานะครับเซอร์อะไรสแตมเมอร์เนี่ยนะฮะท่านก็ประกาศลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะฮะเซอร์สแตมเมอร์เนี่ยนะฮะ

0: ตอนนี้ผมก็ชอบดูชอบฟังนักการเมืองระดับหัวหน้าพรรคระดับนายกระดับประธานาธิบดีเขาออกมาพูดในวาระสำคัญเช่นพูดรับตำแหน่งหรือลาออกจากตำแหน่งผมก็ได้ฟังท่านอดีตนายกเรียกอดีตเพราะลาออกไปแล้วนะครับท่านพูดที่หน้าบ้านถนนดาวนิงสตรีทนะครับบ้านเลขที่10ก็น่าจะเรียกว่าเป็นทำเนียบนายกอังกฤษนะท่านใช้คำว่าผมขอประกาศลาออกแต่ท่านไม่ได้บอกว่าผมขอลาออกจากการเป็นนายกท่านบอกว่าผมขอประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์หัวหน้าพรรคแรงงานคือในอังกฤษเนี่ยนายกเนี่ยถ้าไม่เป็นหัวหน้าพรรคแรงงานก็จะเป็นหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟนะครับทีนี้พอท่านลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานเนี่ยความเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็จะหมดไปด้วยตอนนี้เขาก็คงได้คนใหม่แล้วที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะอันนี้แต่ว่าระหว่างที่ดูข่าวของ BBC เนี่ยคือข่าว BBC เนี่ยผมดูข่าวทางด้านการเมืองแต่ว่ามันก็มีเนื้อข่าวมีคนออกมาพูดว่าเมสซี่นี่ก็คือตัวฉกาจในการทำประตูเป็นนักฟุตบอลของอาร์เจนตินาที่เก่งที่สุดทำประตูไป2ประตูอีกแล้วนะครับโดยยิงประตูของออสเตรียครับก็มีข่าวออกมาบอกว่าเมสซี่ become World Cup all time leading scorer อีกข่าวนึงบอกว่าเมสซี่ break record ก็ต้องขออนุญาตนะครับมันเป็นข่าวมันอ่านมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลแบบงูปลาปลายอย่างผมนี่นะครับก็น่าแปลว่าลีโอเนลเมสซี่เนี่ยทำลายสถิติโดยเป็นผู้ยิงประตูที่เบรกเรคคอร์ดคือว่ายิงประตูมากเพราะว่า
1: เป็นคนยิงประตูมากที่สุดของบอลโลกใช่ไหมคะ
0: ครับไอ้ฟุตบอลโลกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คอยฟังผลว่าประเทศใดชนะประเทศใดแพ้แต่ว่าใครชนะเนี่ยจะต้องถามว่าชนะกี่ประตูและใครยิงด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่ออาร์เจนตินามาเจอกับขอโทษครับมาเจอกับออสเตรียเนี่ยก็ปรากฏว่าเมสซี่ยิงเข้าประตูของออสเตรีย2ประตูน่าเสียดายที่ยิงลูกโทษเนี่ยยิงพลาดไปนะลูกตั้งเตะเนี่ยน่าจะยิงได้สบายๆไม่พลาดแต่เมสซี่ก็ยิงพลาดไปอันนี้ก็เป็นข่าวในข่าวกีฬาฟุตบอลโลกแต่ไม่ได้อยู่ในข่าวกีฬาของ BBC ครับ
1: ค่ะก็มีเรื่องของเมสซี่เนี่ยนะคะก็คือสร้างประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกใช่ไหมคะที่ทำประตูทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยก็ชนะออสเตรียไปเมื่อวานใช่ไหมคะเมื่อตอนช่วงดึกของคืนที่ผ่านมา2-0 แล้วก็การันตีเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายที่คุณดำรงพูดถึงก็คือสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดการในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอันดับ1เนี่ยก็ลีโอเนลเมสซี่นะคะของอาร์เจนตินาได้18ประตูจาก28นัดค่ะก็ชนะของเยอรมนีค่ะนิโคลัสโคเซ่ได้16ประตูจาก24นัดแล้วก็อันดับ3เป็นของโรนัลโดของบราซิลค่ะ15ประตูจาก19นัดที่เขาเป็นเรคคอร์ดกันมาก็เป็นสถิติบันทึกกันไว้นะคะก็เมสซี่ตอนนี้ก็คือเป็นบุคคลที่ทำประตูในบอลโลกเนี่ยได้สูงสุด18ประตูก็คือก่อนเข้ารอบสุดท้าย32ทีมใช่ไหมคะรอบสุดท้ายค่ะคุณดวงขา
0: ครับผมว่าสถิติเนี่ยมันจะต้องมาพูดกันนำเสนอกันในช่วงปลายสมัยก็คือมันจะชิงถ้วยบอลโลกกันเมื่อไหร่นะฮะรู้สึกว่าจะ11เดือนหน้านี่นะครับก็แค่แถวนั้นน่ะบรรดาสถิติต่างๆก็คงจะออกมานะครับ
1: ค่ะ ก็สำหรับ

0: คืนนี้คุณณรงค์มีอะไรพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลโลกต่อเนื่องคะ
1: คืนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดูครับเพราะว่าผมมาอยู่ต่างจังหวัดที่กาญจนบุรีก็ไม่มีโทรทัศน์ไม่คือโทรทัศน์มันแต่ละแห่งมันรับสัญญาณได้ไม่ทัดเทียมกันนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คงต้องหลังจากกลับประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีแล้วก็ต้องตีรถกลับไปกรุงเทพก็ไปนั่งดูเทปเก่าๆของวันนี้แหละแต่ว่าดูพรุ่งนี้นะครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้คุณดำรงมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: มีหน่อยนึงครับผมชอบที่ว่าคืออิหร่านเนี่ยก็เตะกับเบลเยียมแข่งกันแล้วก็เสมอกันมันก็จะมีภาพที่ผมคิดว่าทางคนอิหร่านหรือสื่ออิหร่านเขาทำเป็นรูปเด็กคือเราคงจำได้ว่ามีโรงเรียนหนึ่งที่มีแต่เด็กผู้หญิงอายุน้อยๆนะครับเรียนอยู่แล้วฝ่ายศัตรูอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยก็เอาระเบิดไปทิ้งเด็กก็ตายเป็นจำนวนมากนะครับเขาก็วาดรูปเป็นรูปเด็กใส่ผ้าคลุมผมสุเรียกว่าสวมหิญาบนะฮะแต่ว่าที่พิเศษก็คือทุกคนมีปีกเหมือนนางฟ้าและทุกคนเนี่ยมีอยู่ 5-6 คนในภาพเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็เอามือช่วยยันลูกฟุตบอลที่จากทีมเบลเยียมที่ยิงเข้ามาเนี่ยหมายความว่าช่วยโกของอิหร่านเนี่ยนะครับดูแล้วมันก็กินใจแล้วมันบางทีแล้วก็ขำๆนะครับแล้วก็เหมือนกับช่วยเหมือนกับถ้าจะตีความก็เหมือนกับว่าดวงวิญญาณของเด็กเนี่ยมาช่วยประเทศตัวเองนะครับอิหร่าน
0: ค่ะอันนี้ทำให้นึกถึงตอนเด็กๆที่โรงเรียนประถมที่โดนสหรัฐเหมือนกับว่าวางยุทธศาสตร์ด้านการลดที่ผิดพลาดคุณดำรงนึกถึงเด็กกลุ่มนั้นหรือเปล่าคะ
1: วางยุทธศาสตร์ผิดพลาดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันทิ้งระเบิดถูกโรงเรียนเนี่ยถูกเด็กตายกันไปเยอะแยะเลยนะครับ
0: ค่ะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณดำรงคะ
1: ก็มีว่ายังติดใจญี่ปุ่นอยู่ที่ชนะตูนิเซียตั้ง 4-0 นะครับเป็นน่าจะเป็นทีมในเอเชียที่ยิงประตูในบอลโลกครั้งนี้ได้มากถึง 4-0 และก็สะใจมากที่อียิปต์ซึ่งผมเป็นแฟนโมฮัมหมัดโมซาลานะฮะซึ่งเป็นตัวยิงตัวเอกของลิเวอร์พูลเขาเป็นชาวอียิปต์ผมก็เรียกเขาว่าฟาโรเขาก็ยิงประตูให้กับอียิปต์ได้ทำให้ชนะนิวซีแลนด์3-1
0: ค่ะ
1: ส่วนเนเธอร์แลนด์ชนะสวีเดน5-1นะครับแล้วก็ได้ดูมาเช้ามาได้ดูฝรั่งเศสกับประเทศอิรักอิรักนี่ก็เงียบๆอยู่สมัยก่อนอิรักเรื่องอำนาจในเรื่องฟุตบอลโลกอยู่เหมือนกันนะครับ
0: โอ้แต่เมื่อคืนสกอร์นี่3-0เลยนะคะฝรั่งเศสชนะไปอะค่ะ
1: ครับครับนี่ไอ้ที่ว่าสถิติอย่างเมสซี่อะไรเนี่ยต้องดูที่เอ็มปัปเป้ของฝรั่งเศสด้วยนะครับยิงเป็นพลุเลยโอ้โหยิงง่ายยิงเร็วยิงไวบางทีดูไม่ทันนะครับแต่ลูกเลี้ยงลูกไปเลี้ยงลูกตุ้มยิงแล้วยิงเข้าด้วยเนี่ยเอ็มบัปเป้นี่เอ็มบัปเป้เขาก็ชื่อก็จำกันไว้ครับก็คืนนี้ผมก็มีแค่นี้แล้วนะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณดำรงมากเลยนะคะ
1: ครับผมครับก็
0: ค่ะสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะช่วงเที่ยงคืนค่ะโปรตุเกสเจอกับอุซเบกิสถานนะคะจากนั้นประมาณ3 นาฬิกาค่ะอังกฤษเจอกับกาน่าค่ะและในช่วง6 โมงเช้าปานามาเจอกับโครเอเชียนะคะและคู่สุดท้ายของวันพรุ่งนี้9 นาฬิกาโคลอมเบียเจอกับกรีอาคองโกค่ะก็ใครชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนติดตามกันได้นะคะสำหรับศึกฟุตบอลโลก2026ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ใหม่กันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ใหม่คะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องขวัญแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะตอนนี้สองทุ่ม

0: ท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 20:24
0: นาที
1: ค่ะ
0: วันนี้วันอังคารก็เป็นธรรมเนียมของรายการเรานะคะน้องไม่มีไม่ได้เลยโดนทวงแน่ๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องโดนทวงในที่นี้ก็คือวันอังคารก็เป็นเรื่องลี้ลับก็ตรงกับเรื่องที่พี่จะมาคุยวันนี้วิญญาณตามมาทวงของ
1: เอ๊ะของนี่เป็นของแบบไหนพอไปเจอได้มั้ยคะพี่คะ
0: ไม่สิมันต้องเก็บไว้เดี๋ยวถึงเวลาแล้วมาเล่ากันฟัง
1: ได้เลยค่ะถ้างั้นช่วงนี้ก่อนที่จะพักเบรกกันนะคะขวัญขอเล่าเรื่องน่าสนใจนิดนึงเกี่ยวกับข
0: ้
1: อความที่เขาส่งกันใน LINE บางทีแบบเหมือนข้อความแบบเหมือนส่งต่อกันส่งต่อกันบางทีเราอ่านยังไม่ถี่ถ้วนเลยพี่ใหม่แล้วก็แบบเราก็ส่งต่อกันแล้วก็ตกลงกันแล้วอ้าวฉันเป็นเหยื่อของการเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวบิดเบือนหรือนี่อะไรเงี้ยค่ะก็อีกเรื่องนึงที่ขวัญจะหยิบยกมาฝากกันเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องของใกล้ๆตัวเรานี่แหละพี่เรื่องของการทาครีมกันแดดในปริมาณมากมีการส่งต่อกันบอกว่าทำให้ผมมาบางอันเนี้ยเป็นข่าวบิดเบือนนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าแบบส่งต่อข้อมูลในลักษณะนี้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการส่งต่อข้อมูลกันผ่านสังคมออนไลน์ค่ะบอกว่าการทาครีมกันแดดในปริมาณมากๆเนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดอาการผมบางเรื่องนี้ค่ะร้องถึงศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะทำให้ต้องไปมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆนะคะก็ประสานงานไปที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าบอกว่าเอ๊ะมันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าได้รับคำยืนยันมาจากกรมการแพทย์แล้วนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข่าวปลอมการทาครีมกันแดดในปริมาณมากเนี่ยไม่ได้มีผลชัดเจนทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าจะทำให้ผมบางหรือผมร่วงค่ะปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันนะคะว่าการทาครีมกันแดดเป็นสาเหตุทำให้ผมร่วงโดยตรงแม้ว่าครีมกันแดดเนี่ยจะสามารถลดการสร้างวิตามินดีในผิวหนังได้ในบางทฤษฎีแต่ในชีวิตจริงพี่ไหมเราไม่ได้แบบทาครีมกันแดดทุก2ชั่วโมงหรือมีแบบเติมแป๊บๆเติมครีมกันแดดพี่ไหมเติมครีมกันแดดทุก2ชั่วโมงมั้ยคะ
0: อย่างนี้น้องขวัญไอ้ที่ข่าวบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะสำหรับครีมกันแดดสำหรับพี่เนี่ยนะมันมีเรื่องจริงที่แน่ๆที่โดนกับตัวเรื่องหนึ่งอันนี้ขอยืนยันก็คือในข่าวบอกว่าทาครีมกันแดดเยอะเกินควรจะทำให้ผมบางใช่ไหมพ
1: ี่
0: ว่าอันนี้เนี่ยจริงไม่จริงไม่ทราบแต่สิ่งหนึ่งถ้าเราทาครีมกันแดดเกินไปเยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราบางลงคือกระเป๋าสตางค
1: ์โอ้โหอันนั้นก็บางจริงๆพี่เพราะว่า
0: คมไหมคมไหมคมไหม
1: คมเกรงเลยค่ะ
0: แล้วมันเป็นเรื่องจริงนะน้องขวัญนะ
1: อันนี้
0: ครีมกันแดดมันแพงนะน้องขวัญถ้า50 SPF บวกบวกบวกบวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้1กระปุกนี่มัน 200-300 นะน้องขวัญเพราะฉะนั้นใช้แต่พอควรค่ะแล้วจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาดีๆเขาให้ทาครีมกันแดดบ่อยๆแต่บางๆน้องขวัญถามพี่ว่าต้องทาทุก2ชั่วโมงไหมถึงแม้เราจะอยู่ในบ้านนะคะน้องขวัญก
1: ็
0: ต้องทานะจริงๆเพราะแดดเนี่ยมันส่งเข้ามาได้
1: มัน
0: แล้วก
1: ็
0: แดดใ
1: ช่ไหม
0: ทำให้เราแก่เร็วที่สุดเลยค่ะ
1: คำนี้น่ากลัวนะคะแต่ว่าในนิสัยการทาครีมกันแดดเนี่ยก็ต้องไปปรับเปลี่ยนสำหรับขวัญ นะคะไม่เคยทาทุก2ชั่วโมงอย่างคำแนะนำเลยค่ะพี่ใหม่เขาบอกว่าจริงๆแล้วควรแนะนำให้ทาทุก2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่ใหม่บอกเลยค่ะเพราะว่าแสง UVB UVA เนี่ยมันทะลุทะลวงฝาผนังเข้ามาแล้วก็ถึงแบบทำลายชั้นผิวหนังของคุณผู้ฟังได้นะคะซึ่งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินดีกับเส้นผมเนี่ยก็พบว่าผู้ที่มีภาวะวิตามินดีต่ำนะคะคือวิตามินดีเนี่ยก็มาจากแสงแดดนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคะผู้ที่มีวิตามินดีต่ำเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ทำให้ผมร่วงได้แต่ว่าภาวะผมร่วงเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยยังไงก็ตามนะคะสำหรับวิตามินดีก็ไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่จะทำให้ผมร่วงเป็นหย่อมๆดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินดีต่ำจะทำให้ผมร่วงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลักฐานหรือว่าข้อมูลในเรื่องนี้มาเสริมกันค่อนข้างน้อยการทาครีมกันแดดจะทำให้เราแบบเข้าถึงวิตามินดีได้น้อยเนี่ยมันก็เลยถูกไม่สามารถถูกหักล้างกันได้นะคะก็คือครีมกันแดดไม่เป็นไรทาไปเลยค่ะคุณฟังแต่ว่าก็ทาบางๆแล้วก็ทาบ่อยๆอย่างที่พี่หมายแนะนำนั่นแหละค่ะก็เรื่องนี้ก็คือเหมือนว่าเอามาคุยกันมาย้ำกันนะคะว่าครีมกันแดดเนี่ยทาในปริมาณมากเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบทำให้ผมบางแต่ทำให้กระเป๋า

0: บางอย่างที่หมายว่าถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ควรดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการทาครีมกันแดดเนี่ยจะช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยได้รับการปกป้องแล้วก็รักษาสมดุลของผิวด้วยมีความชุ่มชื้นด้วยเพราะว่าในครีมกันแดดแล้วเนี่ยนอกจากมีสารกันแดดแล้วก็มีพวกมอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยจะทำให้คุณเนี่ยไม่เกิดภาวะของความผิวแห้งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่หยิบยกมาแนะนำกันสั้นๆในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องลี้ลับจากพี่ใหม่กันเลยค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคู่สร้างคู่สม On Radio นะคะก่อนที่จะไปรอฟังเรื่องลี้ลับจากพี่ใหม่ขอทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆนะคะ
2: คุ
1: ณสุภชัยนะคะสักทักทายมาผ่านเพจ M-Cod News FM 100.5 ค่ะคุณสัชิมาสวัสดีค่ะคุณเสือนอนไม่หลับนะคะคุณกนกรดาค่ะคุณทัศยะนะคะจากญี่ปุ่นก็ทักทายกันมาเช่นเดียวกันนะคะคุณพงศักดิ์นะคะก็แล้วก็มีคุณก้องนะคะก็ทักทายกันมาเอ๊ะหลายหลายคนนะก็รอฟังเรื่องลี้ลับจากพี่หมายเชิญเลยค่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะ
2: ก่อนจะไปเล่าพี่จะถามหน่อยเมื่อไหร่พี่เสือเขาจะนอนหลับสักทีพี่เสือไม่เคยนอนหลับเลย
1: พี่เสือ
2: และวันนี้ก็ยินดีต้อนรับคุณก้องเลิฟสยามนะคะหายไปนานเลยส่วนพี่สุภชัยจันนิดเนี่ยท่านมาทุกวันวันละหลายๆคอมเมนต์วันละหลายๆคำแนะนำท่านสวัสดีตลอดก็กราบสวัสดีด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกวันเลยเอาละเรื่องร้อยพูดพันวิญญาณซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ฮิตมากๆในคู่สร้างคู่สมสมัยก่อนที่ทำหนังสือเนี่ยนะน้องขวัญพี่นั้นเลี่ยงอ่านเรื่องนี้เพราะพี่อยู่คนเดียวพี่ก็กลัวอ่านแล้วพี่กลัวคนเดียวแต่กลายเป็นว่าตอนนี้กรรมตามสนองค่ะน้องต้องอ่านทุกเล่มแล้วก็อ่านทวนแล้วทวนอีกแล้วก็ต้องมาเล่า
1: ค่ะ
2: ถูกต้องนี่แหละค่ะเอาละมาเข้าเรื่องของเราเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดหนึ่งทางเหนือนะคะชื่อเรื่องว่าวิญญาณตามมาทวงของผู้เล่าเนี่ยชื่อคุณมารุตอยู่แถวแถวกรุงเทพเนี่ยแหละเดี๋ยวนี้แกคงย้ายมากรุงเทพแล้วแกอยู่แถวแถวดินแดงเนี่ยแกเล่าว่าเมื่อปีพ.ศ.2535โอ้เป็น10ปีมาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยแกยังทำงานเป็นพนักงานขับรถของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเหนือสุดทางเหนือจังหวัดเหนือสุดทางภาคอีสานขอโทษค่ะเหนือสุดทางภาคอีสานเรามาคิดกันดูก็จะมีจังหวัดเลยอะไรอีกชัยภูมิอะไรตอนนี้นะอีสานทางเหนือนะก็คงจะเป็นจังหวัดแถวๆนั้นน่ะหน้าที่ของแกก็คือขับรถส่งคนไข้ถ้าไม่มีงานขับรถก็ต้องคอยช่วยพนักงานเปลเขาทำนู่นทำนี่นะคะช่วยเข็นเตียงคนไข้หรือไม่ก็ดูแลคนไข้ตามแต่ที่เจ้านายเขาจะใช้เพราะอยู่โรงพยาบาลเอกชนนี่ใช่ไหมวันนึงก็มีคนเจ็บจากอุบัติเหตุรถคว่ำค่ะน้องเขาเป็นคนกรุงเทพแค่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อาการของเขาเนี่ยมันหนักมากถึงขนาดต้องผ่าตัดสมองด่วนมากๆต้องรักษาชีวิตเขาไว้นะคะเพราะสมองได้รับการกระทบกระเทือนมีเลือดข้างข้างในทางพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ให้การรักษาได้สักอาทิตย์นึงแต่ไม่รอดค่ะน้องเพราะว่าสาหัสทางสมองมากก็อยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวเขาก็เสียชีวิตก็

0: ทีนี้หน้าเป็นหน้าที่ของคุณมารุตดินแดงเนี่ยเขาก็ต้องขับรถไปส่งศพที่กรุงเทพตามหน้าที่แต่ก็มีญาติไปด้วยนะมีญาติที่มาเยี่ยมมารับศพเขาเนี่ยเป็นผู้ชาย2คนกับพระอีก2รูปนะคะที่ญาติๆเขานิมนต์มาให้สวดศพก็สวดศพระหว่างขับรถไปก็สวดศพไปตามทางด้วยนะคะแหมงานแกนี่โหดเนาะน้องขวัญ
1: ก็ถือว่าเป็นงานบุญแล้วกันที่ส่งทั้งคนเป็นส่งทั้งคนตายส่งทั้งคนเจ็บอ่ะนะคะ
0: คิดในแง่ดีคิดในแง่ดี
1: ค่ะ
0: ทีนี้วันที่ไปเนี่ยมันก็มีพนักงานเปลอีกคนหนึ่งชื่อพี่สองอีกคนหนึ่งนั่งรถไปเป็นเพื่อนกับคุณมารุตแกด้วยระหว่างที่นั่งไปเนี่ยพวกเราก็ออกเดินทางจากโรงพยาบาลกันประมาณ5โมงเย็นจากอีสานทางเหนือเนี่ยกว่าจะขับกว่าคุณมารุตแกจะขับแกก็บอกว่าผมขับแล้วพี่สองก็นั่งคู่กับผมทางด้านหน้าส่วนด้านหลังมีญาติผู้ชาย2คนรวมทั้งพระ2รูปซึ่งสวดให้ศพที่นอนทอดยาวบนเตียงพับบ้างเป็นบางครั้งส่วนผมก็ทำหน้าที่ขับรถไปเรื่อยๆไม่ได้ขับเร็วเพราะว่าเราขับรถส่งศพกลัวว่าจะมีอันตรายอะไรเนี่ยก็ค่อยๆไปนั่นแหละกว่าจะออกจากอีสานทางเหนือน้องกว่าจะมาถึงกรุงเทพแล้วค่อยๆมาเนี่ยนะก็ถึงเอาตีสามพวกเราก็ถึงกรุงเทพญาติๆก็บอกว่าเอาไปวัดหัวลำโพงเลยเพราะเขากำหนดจะวางตั้งศพที่นั่นนะคะค
1: ุ
0: ณแต่ญาติๆก็บอกเอาไปวัดหัวลำโพงเลยคนขับไม่ต้องไปที่บ้านอะไรละไปวัดไปวัดเลยซึ่งปกติก็ทำกันอย่างนั้นอยู่แล้วพอจอดรถเสร็จผมก็รีบขนศพลงโดยที่ผมเนี่ยคอยยกอยู่ทางด้านเท้าของศพเพราะผมรู้สึกกลัวกลัวอยู่เหมือนกันน่ะบรรยากาศตอนนั้นมันวังเวงจะไม่กลัวยังไงน้องตีสามอยู่วัดหัวลำโพงอ่ะพี่ผ่านไปบ่อยๆกลางวันพี่ยังกลัวเลยนะคะแกก็บอกคุณมารุตก็เล่าบอกว่ามันก็บรรยากาศน่ากลัวพี่กลนั่นแหละตอนนั้นในวัดก็มีคนที่เข้ามาเปิดศาลาพักศพอยู่หลายคนแล้วน้องก็ทราบวัดหัวลำโพงไม่ได้จองง่ายๆแล้วนอกจากจะมีกิจการนี้แล้วนะเขาก็ยังมีไปบริจาคโรงเย็นไปบริจาคผ้าห่อศพนู่นนี่นั่นเยอะใช่ไหมคะที่นี
1: ่
0: แม้ว่าจะเป็นกลางคืนแต่มันก็ยังพอมีคนนะคะแต่มันก็ยังมีความรู้สึกวังเวงพิกลอย่างที่คุณมารุตแกเล่าแกบอกว่านอกจากคนที่ผมบอกเมื่อกี้แถมมันยังมีญาติของคนที่มารอรับศพเนี่ยนะรออีกประมาณ 6-7 คนแต่ยังไงผมก็กลัวอยู่ดีก็ไม่รู้วันนี้มันกลัวมากกว่าทุกวันก็ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันพอเข็นศพเข้าไปในศาลาแล้วก็ยกศพตั้งไว้บนเตียงผมก็รีบมายกทางเท้าศพอีกเพราะไม่กล้าจะยกตรงหัวศพเนื่องจากศพรายเนี้ยเขาผ่าสมองมาคุณมารุตนี่แกก็คงจะเป็นคนที่แม้ว่าจะขับรถส่งศพอยู่บ่อยๆแต่แกก็ยังกลัวอยู่นะฮะแล้วก็เขาผ่าสมองมาก็เลยต้องสวมหมวกใส่ศพเอาไว้เมื่อผมไม่ยกพี่สองก็เลยต้องเป็นคนยกทางด้านหัวก็พี่สองนี่ก็หมายถึงพนักงานเปลที่มาด้วยกันที่นั่งหน้ามาด้วยกันเนี่ยนะผมกับพี่สองก็ทำหน้าที่เสร็จในราวตีสามกว่าก็บอกร่ำลาญาติๆของผู้ตายก็ขอตัวกลับละพอบอกตรงๆว่าบรรยากาศในตอนนั้นมันวังเวงอีกอย่างคือผมก็กลัวด้วยทางญาติเขาก็มีน้ำใจนะให้เงินพิเศษผมกับพี่สองมาคนละ500 บาทเพราะอุตส่าห์ขับจากนู่นมาถึงกรุงเทพนะคะผมก็เลยชวนพี่สองไปจุดธูปกราบขอขมาศพก่อนกลับโดยผมก็ได้บอกผู้ตายตอนจุดธูปก็กล่าวขอขมาไปด้วยว่ามาส่งถึงที่แล้วนะครับขอลากลับแล้วก็ขอให้เราเดินทางกลับโดยปลอดภัยด้วยเพราะต้องขับกลับเลยนะคะจากนั้นผมก็นิมนต์พระแล้วก็ชวนพี่สองเดินทางกลับพอจะสตาร์ทรถเครื่องรถดันสตาร์ทไม่ติดน้องขวัญนะทั้งๆที่มันก็ตอนมาก็มาดี
1: ๆปกตินะมาจนถึงวัดหัวลำโพงโดยปลอดภัยเลยอ่ะค
0: ่ะผมก็ชักจะคิดอะไรฉุกจะคิดอะไรนิดหน่อยล่ะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้สังหรณ์อะไรยังไม่ได้คิดว่าผมลืมอะไรนะคะในที่สุดผมก็มานั่งคิดกับพี่สองอีกว่าอ่ะคือพวกพี่เรามาตั้งสติกันน้ำมันก็มีไฟแบตเตอรี่ก็ไม่ได้เสียเช็คแล้วฟิลก็ไม่ขาดแต่ทำไมถึงสตาร์ทไม่ติดก็ไม่รู้ทางญาติผู้ตายเขาก็กังวลเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเช้าจะให้ช่างมาดูให้ผมก็เลยต้องจำใจอยู่ในศาลากับญาติของเขาแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันครับจะได้พักจนถึงตีห้าและพอฟ้าเริ่มสางผมก็ลองสตาร์ทรถอีกครั้งปรากฏว่าสตาร์ทติดครึ่งเดียวเลยนะคะพวกเราเนี่ยกลับถึงตัวจังหวัดเอา4 โมงเย็นผมก็ขับรถเข้าไปส่งพระที่วัดก่อนนะครับพระสองรูปที่มาท่านกรุณามาด้วยนะคะไปส่งพระที่วัดก่อนแล้วถึงจะวกกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อเก็บรถและก็ได้รู้มาว่าทางพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยอนุญาตให้ผมมาไปนอนก่อนเพราะว่าสโลสเลมาแล้วเดี๋ยวมันจะขับรถอีกมันจะเกิดอุบัติเหตุ

0: ก็ให้ไปพักผ่อน1วันเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็ไปทำงานตามปกติผมก็เลยเจอกับพี่อีกคนหนึ่งเป็นพยาบาลชื่อพี่ป๋อยพี่ป๋อยถามผมว่าปอเมื่อวานที่ไปวัดน่ะเห็นปอขับรถเข้าไปในวัดด้วยอ้าวผมไปส่งพระที่วัดก็เพราะเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพผมบอกอ้าวพี่เห็นมีศพอยู่หลังรถด้วยนี่แฟนพี่ก็เห็นยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะน้องปอน้องมารุธเนี่ยขับรถเอาศพเข้าไปส่งในวัดเอ๊ะแต่ทำไมถึงจอดแค่หน้าโบสถ์ทำไมไม่เอาศพเข้าวัดคำพูดของพี่ปอยเล่นเอาผมงงมากไม่ใช่นะพี่ก็ผมไปส่งศพที่กรุงเทพแล้วไว้ผลลำโพงแล้วผมยังอยู่กับญาติเขาเลยแล้วผมกลับมาก็รถเปล่าๆไม่มีศพกลับมาด้วยนะพี่เอ๊ะศพผ้าคลุมผ้าแดงสวมหมวกด้วยใช่ไหมผมขนลุกสู้เลยครับและพี่ใหม่เล่าอยู่นี่พี่ใหม่ก็ขนลุกสู้เหมือนกันน้องขวัญพี่ปล่อยเขารู้ลักษณะศพที่ชัดเจนได้ไงพี่ปล่อยไม่ได้ไปผมไปกับพี่สองศพแค่สองคนพี่ปล่อยเป็นพยาบาลเขารู้ได้ยังไงอ่ะผมลุกขนลุกทั่วตัวเลยเพราะว่าที่พี่ปล่อยเขาพูดน่ะพูดตรงกับลักษณะศพที่ผมเพิ่งขับรถไปส่งที่วัดหัวลำโพงที่กรุงเทพมาเมื่อวานทั้งที่วันที่ผมไปส่งศพที่กรุงเทพนั้นพี่ปล่อยไม่ได้เข้าเวรที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้เห็นศพแล้วทำไมเขาถึงบอกเหมือนเขาตาเห็นเลยล่ะผมงงสองแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นสองสามวันผ่านไปผมเข้าเวรกันคืนพอเดินไปที่รถไม่รู้ตาฝาดหรือยังไงหรือว่าผมสติไม่ดีก็ไม่ใช่แผ่นดินไหวก็ไม่ใช่รถมันโคลงครับท่านผู้ฟังรถมันโคลงรถมันโคลงมันสั่นแล้วก็โยกผมก็คิดว่าเองตาฝาดแหละแต่พอตั้งสติดูอีกทีรถก็จอดอยู่ปกตินั่นแหละไอ้รถคันเดิมนี่แหละด้วยความสงสัยรวบรวมความกล้าแล้วผมก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากรถเลยล่ะผมกลัวก็รีบเดินกลับเข้าโรงพยาบาลรอจนถึงเช้าถึงได้ทำใจกล้าชวนพี่สองไปดูที่รถอีกทีพอเปิดประตูรถข้างหน้าและหลังก็ได้กลิ่นเหม็นโชยมาออกมาจริงๆแต่มันแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมอยากรู้ที่มาว่าไอ้กลิ่นมันมาจากไหนผมอยากรู้ว่ากลิ่นมันมาจากไหนก็เลยไปค้นดูตามช่องเก็บของเพื่อหาสาเหตุตอนนี้มินยังเพิ่ง 2:42 นะน้องขวัญยังพอมีเวลาใช่ไหม
1: เพราะว่ามีเวลาค่ะมันเป็ดไม่กินหนูตายหรือเปล่า
0: เดี๋ยวมาหาคำตอบกัน ผมอยากรู้ที่มาว่ากลิ่นมาจากไหนก็เลยไปค้นดูตามช่องเพื่อหาสาเหตุเนี่ยตอนเช้าแล้วนี่เราไม่กลัวแล้วน้องพันค้นไปค้นมาก็พบถุงดำซึ่งมันวางอยู่ตรงนั้นแหละแล้วไอ้ซึ่งภายในมันมีกระเป๋าแบบคาดเอวรวมทั้งเสื้อผ้าของศพที่ไปส่งที่วัดหัวลำโพงนั่นแหละแต่ลืมเอาลงจากรถไปให้เขานี่ก็คือที่มาของชื่อเรื่องที่คุณปอหรือคุณมารุธแกเล่าว่าวิญญาณเขาตามมาทวงของนั่นเองน้องขวัญมีหน้าแล้วเขาถึงตามมาทวงของเขาคืนคิดได้ดังนั้นผมรีบเลยครับกับพี่สองไปบอกเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลรีบเดินแบบปวดเลยครับเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยบอกก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าช่วยกรุณาติดต่อญาติที่มารับศพเนี่ยให้เขามารับของคืนไปในทันทีหรือถ้าไม่ได้เนี่ยก็รีบส่งไปสนีให้เขาเลยณบัดนี้เลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่คุณมารุธจากดินแดงเล่ามาในคู่สร้างคู่สมค่ะท่านใดที่ชอบแล้วก็ไม่กลัวเหมือนที่พิสมัยกลัวก็มาฟังกันได้ในวันอังคารหน้าเราจะมีเรื่องลี้ลับเหล่านี้มาเล่าทุกวันอังคารค่ะน้องขวัญส่วนในเรื่องอื่นวันอื่นเราก็จะมีเรื่องดีๆมาเล่าทุกวันอันเป็นความรู้เอาโลกมาใส่ในมือท่านผู้ฟังนะคะ
1: ค่ะก็อันนี้เรื่องพี่ใหม่น่ากลัวนะแต่เป็นเรื่องแบบลี้ลับนะคือเรื่องของคนเสียชีวิตไปแล้วเรื่องของฝันเนี่ยก็เป็นเรื่องความน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแหละพี่ถ้ามีการโกงข้อสอบกันแล้ววงการคนที่โกงเนี่ยเป็นวงการของนักศึกษาที่เตรียมที่จะไปศึกษาในด้านการเป็นคุณหมอเป็นแพทย์อะพี่ใหม่จะกลัวไหมถ้านักศึกษาแพทย์เขาโกข้อสอบมาแล้วก็มาเรียนเป็นแพทย์แล้วก็มารักษาเราเนี่ย
0: กลัวจังเลยกลัวตอบได้อ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็เรื่องนี้นะคะก็
0: เขาตอบได้แล้วเขาจะรักษาเรายังไงอะน้องขวัญ
1: เขาก็ต้องไปเรียนก่อนเราแต่เหมือนกับว่าเขาก็เรียนแต่ตอนนั้นน่ะขวัญก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอถ้าเขาได้จบออกมาแล้วเขาจะเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพหรือว่าสามารถที่จะตรวจวินิจฉัยรักษาโรคได้อย่างดีทัดเทียมกับแพทย์ที่สอบติดโดยสุจริตหรือเปล่าอันเนี้ยเพราะว่าบางคนเขาไปเหมือนอยู่ในระหว่างการสอบเขาอาจจะตั้งใจไม่เต็มที่แต่ระหว่างการเรียนเขาอาจจะตั้งใจเต็มที่

0: ็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้น
1: ในอินเดีย
0: มันในแง่ดีมันเกิดที่อินเดียพี่มันเกิดที่อินเดียไม่ได้เกิดที่บ้านเรานะคะบ้านเราในระยะนี้ก็มีโกงข้อสอบเหมือนกันเป็นโกงข้อสอบรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เพิ่งแถลงข่าวกันไปวันนี้แหละพรุ่งนี้น่าจะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกๆเล่มเลยแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าโกงกันเยอะมากขนาดนายกยังตกใจเลยพี่ไหมเขาบอกว่า
2: เงินเดือนต้องทราบก่อนว่าที่อินเดียเนี่ยเขาผลิตนักศึกษาแพทย์ผลิตแพทย์ในเยอะมากเลยนะคนไปเรียนที่อินเดียกันเยอะมากค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับโกงบ้านเราเนี่ยก็โกงเกี่ยวกับเรื่องของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะแต่สำหรับเรื่องที่ขวัญหยิบยกมาเล่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการโกงข้อสอบของคนที่จะเข้าไปเป็นนักเรียนแพทย์ที่อินเดียค่ะอินเดียก็สั่งแบนตัวที่เป็นคล้ายๆลักษณะการแชทเหมือนเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วกันพี่ใหม่ก็คือ Telegram พี่ใหม่ใช้ Telegram ไหมปกติอะค่ะ
2: ไม่เคยไม่รู้จัก
0: อ๋อเป็นคล้ายๆเหมือนคล้ายๆ WhatsApp อะค่ะแต่ว่ามันเป็นอีกแอปหนึ่งก็คือเรียกมันว่า Telegram ก็คือที่อินเดียเขาใช้ Telegram กันในการพูดคุยน่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแพร่หลายในอินเดียนะคะก็อินเดียสั่งแบน Telegram หลังถูกใช้โกงข้อสอบระดับประเทศกับพี่ใหม่รัฐบาลอินเดียเนี่ยเขาประกาศแบนแอปพลิเคชัน Telegram เป็นการชั่วคราวหลังจากพบว่าเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อสอบทำให้ข้อสอบรั่วในการสอบนิทนะคะหรือว่าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในด้านการแพทย์ของประเทศก็เป็นการสอบแบบสอบใหญ่หรือแสดงว่าที่พี่หมองบอกว่าที่อินเดียเนี่ยคนเรียนไปศึกษาด้านการแพทย์เยอะแสดงว่าต้องสอบกันเยอะมากๆซึ่งทางรัฐบาลอินเดียก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยส่งผลให้รัฐบาลอินเดียประกาศยกเลิกผลการสอบของนักเรียนทั่วประเทศกว่า2ล้านคนโอ้โหคน
2: เห็นไหม
0: 2ล้านเลยอ่ะที่จะมาสอบด้านการเรียนแพทย์โอ้โหเยอะจริงๆพี่ใหม่ก็บอกว่าแล้วก็จะจัดเตรียมสอบครั้งใหม่ก็คือสอบครั้งใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเหตุการณ์ไอ้ที่ขวัญหยิบยกมาเล่าเนี่ยที่เขาโกงข้อสอบกันเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงต้นเดือนพฤษภาคมค่ะก็การสอบนิสเนี่ยนะคะถือเป็นการสอบแข่งขันที่สำคัญแล้วก็ยากที่สุดของอินเดียการสอบหนึ่งเลยเพราะว่าใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อด้านการแพทย์โดยผู้ที่เข้าร่วมสอบแข่งขันเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวอย่างหนักแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะต้องเหมือนกับเตรียมตัวหลายๆปีเลยทีเดียวเพราะเขาเหมือนกับต้องมุ่งมั่นมากเลยนะคะที่จะต้องเข้ามาสอบนิสให้ได้เพื่อที่จะศึกษาต่อด้านการแพทย์ค่ะแต่ว่าเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานว่ามีการเผยแพร่ข้อสอบผ่านแอปพลิเคชัน Telegram คือเป็นกลุ่มแชททำนองนี้นะคะทำให้มีการสอบสวนจากภาครัฐเข้าไปสอบสวนเรื่องนี้ค่ะก็คือทางการอินเดียเริ่มที่จะสอบสวนขบวนการทุจริตนะคะขณะเดียวกันกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียก็มีคำสั่งระงับการใช้ Telegram คือพอพบว่ามันมีข้อสอบรั่วใน Telegram ก็ระงับ Telegram ทั้งหมดเลยค่ะพี่ทั้งประเทศใช้ Telegram ไม่ได้ไปเลยก็ระงับการใช้ Telegram นะคะจนถึงวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้โดยให้เหตุผลว่าเพื่อประโยชน์อธิปไตยและบูรณภาพของอินเดียก็คือเหมือนกับว่าพอทราบว่าเป็นช่องทางที่ทำให้ข้อสอบมิสทั่วไหลก็หยุดใช้ไปเลยค่ะแล้วก็รอจ
2: นมันสะกดยังไงนะน้องตัวย่อเนี่ยค่ะ
0: นิชคือNEET ค่ะ
2: NEET
0: T Thailand T Thailand ค่ะ
2: โอเค
0: ก็พอเขาก็พอทราบว่าช่วงวันที่3พฤษภาเนี่ยมีการทุจริตข้อสอบมีข้อสอบรั่วใช่ไหมคะก็สั่งระงับการใช้ Telegram ไปเลยจนกระทั่งถึงวันสอบล่าสุดก็คือสอบใหม่ในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็จึงจะอนุญาตให้กลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยหน่วยงานตรวจสอบของอินเดียเนี่ยบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยเป็นไปเป้าหมายเพื่อการป้องกันการทุจริตซ้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจในการสอบรอบใหม่ว่าจะปลอดภัยแล้วก็โปร่งใสนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีความเห็นแย้งจากผู้ก่อตั้ง Telegram เหมือนกันค่ะคุณพาเวลดูรอฟนะคะก็ดูชื่อแล้วดูรอฟนี่เหมือนรัสเซียเลยนะพี่แล้วก็น่าจะเป็นแอปพลิเคชันจากรัสเซียแหละ Telegram ค่ะก็พาเวลดูรอฟนะคะผู้ก่อตั้ง Telegram ก็บอกว่าการแบนแอปพลิเคชันนี้เป็นการลงโทษผู้ใช้งานกว่า150ล้านคนในอินเดียโดยไม่จำเป็นแล้วก็มองว่าการแก้ปัญหาในลักษณะนี้ของทางการอินเดียเนี่ยอาจจะไม่

ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องจริงๆแล้วควรไปแก้ไขที่ต้นตอจะดีกว่าว่าไปสืบหาสิว่ากระบวนการที่ปล่อยข้อสอบรั่วเนี่ยมาจากไหนไม่ใช่มาระงับที่ปลายทางที่การTelegram เพราะว่าเขาใช้ Telegram ในการแบบเผยแพร่ข้อมูลข้อสอบตรงนี้นะคะแต่ว่าทางผู้ก่อตั้ง Telegram บอกว่าอ้าวทำไมไม่ไปหาที่ต้นทางล่ะใครทุจริตข้อสอบไปหาตรงนั้นสิอย่ามาปิดกั้น Telegram เพราะว่า Telegram เป็น

0: ันโดยมองว่าการยกเลิกผลสอบครั้งก่อนก็คือช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลให้ผู้ที่เตรียมตัวมานานแบบหลายๆปีเพื่อที่จะสอบครั้งนี้เนี่ยก็ผลสอบก็เก้ากันไปแล้วก็ต้องมาสอบใหม่พอสอบใหม่ที่จะสอบใหม่ตอนช่วงวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเหลือเวลาในการเตรียมตัวน้อยทำให้สอบใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้เตรียมตัวมากเท่าที่ควรแต่จริงๆแล้วขวัญมองกลับมองต่างจากนักเรียนอินเดียจำนวนนี้นะคะขวัญมองว่าในเมื่อเขาเตรียมมาตั้งนานแล้วการมีข้อสอบใหม่ถัดมาจากนั้นอีกประมาณเกือบเดือนเนี่ยคือถ้าเตรียมตัวมาดีอ่านข้อสอบทำข้อสอบมาทุกแง่มุมเนี่ยยังไงการสอบใหม่ก็น่าจะสอบได้ไม่ยากนักนะคะเพราะว่าข้อสอบก็น่าจะใช้เกณฑ์ความยากในระดับค่อนข้างที่จะเดียวกันแต่อาจจะมีการพลิกแปลงโจทย์ใหม่อะไรทำนองนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะหน่วยงานที่มีการดูแลด้านการสอบก็ยืนยันว่าการสอบครั้งที่ผ่านมาวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เพิ่มมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่เข้มงวดขึ้นแบบหลายชั้นเลยค่ะแล้วก็บอกว่าการตัดสินใจสอบใหม่เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับนักเรียนทั่วประเทศหรือว่าประมาณ2ล้านกว่าคนที่เข้ามาสอบที่จะเป็นนักศึกษาแพทย์ต่อไปเนี่ยเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้รับความเท่าเทียมความเป็นธรรมและไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไปกว่ากันค่ะพี่หมิงคะ
1: ค่ะไอ้ที่เขาแบน NWET NEET ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: NEET นี่ก็คือการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชาติของประเทศอินเดียเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาการแพทย์เท่านั้นและแพทย์และทันตแพทย์ก็คือ MBBS และทันตแพทย์ก็คือ BDS ทั้งในวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วไปทีนี้ไอ้การสอบนี้ก็คือการสอบระดับชาติของอินเดียนะคะเพื่อที่จะไปเรียนต่อในเรื่องการแพทย์นะคะน
0: ี
1: ้ย่อมาจาก National Eligibility Come Entrance Test เดี๋ยวเราจะงงให้ความรู้ท่านผู้ฟังเพราะที่ฟังเนี่ย NEET คืออะไร NEET นะคะ NEET ก็มาจากคำนี้นั่นเอง2ทุ่ม52นาทีน้องขวัญยังมีอะไรต่อไหมคะ
0: เดี๋ยวสักครู่นะคะพี่ใหม่พอดีขวัญเห็นเรื่องของการใช้ตัวของเวลาหน้าจอหน้าจอมือถือพี่ใหม่ก่อนหน้านี้ปกติพี่ใหม่ใช้โทรศัพท์ผ่านจำได้ว่าของพี่ใหม่เนี่ยเป็น iPhone และ iPhone เขาจะมีรายงานการใช้หน้าจอมือถือในแต่ละสัปดาห์พี่ใหม่เคยสังเกตรายงานตรงนี้ของพี่ใหม่เองไหมคะว่า
1: ไม่เคยเข้าไปดูเลยค่ะเพราะเข้าไปดูไม่เป็น
0: มันของขวัญมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะพี่ใหม่รายงานในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ช่วงประมาณวันอาทิตย์เช้าๆนี่แหละค่ะทางแอปพลิเคชันภายในของตัว iPhone เนี่ยเขาจะรายงานมาว่าในแต่ละสัปดาห์เราใช้เวลากับหน้าจอมือถือนานเท่าไหร่ของขวัญบอกคุณฟังเลยช่วงหลังๆนี้จะประมาณสัก4-5ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะเป็นลักษณะของการดูสังคมออนไลน์บ้างฟีเจอร์ต่างๆบ้างแล้วก็ใช้ทำงานบ้างนะคะแต่ว่าสสส.เขาไปสำรวจข้อมูลมาค่ะพี่ใหม่คะบอกว่าเด็กไทยเนี่ยใช้หน้าจอมือถือเนี่ยเยอะเหมือนกันค่ะเฉลี่ยอยู่ที่เป็นเด็กไทยเนี่ยอายุ 0-2 ปีเนี่ยใช้หน้าจอมือถืออยู่เกิน1ชั่วโมงนะคะอยู่ที่ร้อยละ 72.6 อันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะ 0-2 ปีค่ะตอนนั้น เด็กรู้จักมือถือกันแล้วหรือ ค่ะค่ะถ้าสำรวจข้อมูลของสสส.ที่เปิดเผยมานะคะบอกว่าคนไทยเฉลี่ยร้อยละ 93.1 ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เวลาบนโลกออนไลน์เนี่ยคนทั่วไปนะคะใช้อยู่ประมาณ7ชั่วโมง54นาทีต่อวันค่ะขณะที่เด็กไทยอายุ0-2 ปีเนี่ยใช้เวลาบนหน้าจอมือถือเกิน1ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 72.6 ค่ะพนันออนไลน์นะคะจน เกิดกรณีผลกระทบด้านสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็สุขภาวะเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะสสส.เขาก็เตรียมที่จะศึกษาผลกระทบด้าน เกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดเวลาหน้าจอมือถือออนไลน์สำหรับเด็กไทยแล้วก็เยาวชนไทยด้วยค่ะพี่ใหม่มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะ
0: เพราะว่าทางสสส.เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ได้ดูตัวอย่างจากหลายประเทศแหละหนึ่งในนั้นก็คือมีออสเตรเลียที่เขาบอกว่ามีกฎหมายห้ามสำหรับเด็กอายุที่ต่ำกว่า16ปีก่อนว่าผมเคยหยิบเรื่องนี้มาคุยกับพี่ไมค์ก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่าที่ออสเตรเลียเขาห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยใช้สังคมออนไลน์แล้วก็เขาก็มีกำหนดบทลงโทษสำหรับแพลต

0: อร์มด้วยนะคะว่าถ้าไม่คัดกรองผู้ใช้งานที่ต่ำกว่า16เนี่ยครับถ้าคัดกรองไม่ดีก็จะมีบทลงโทษที่ชัดเจนเข้มงวดด้วยเหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะทางสสส.ของเราเนี่ยก็จะร่วมมือกับกระทรวงที่ท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะในการสร้างเกราะคุ้มกันสำหรับไทยสังคมด้านออนไลน์ให้กับเด็กไทยแล้วก็เยาวชนไทยด้วยแล้วก็มีการผลักดันกฎหมายแล้วก็เฝ้าระวังภัยออนไลน์แล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมายและก็ตัวของเทคโนโลยีต่างๆที่ให้เด็กไทยเนี่ยได้เจอแล้วก็พบเจอกับเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ที่ใหม่แต่ว่าพอถามว่าเอ๊ะมีประเทศอื่นในโลกนี้ที่เขาห้ามเด็กไทยขออภัยค่ะห้ามเยาวชนของเขาเล่นโซเชียลด้วยมีความเห็นพ้องกับเราอย่างที่เรากำลังจะทำหรือเปล่านะคะก็อย่างที่เด็กต่ำกว่า15ปีในเดนมาร์กฝรั่งเศสกรีซนอร์เวย์โปแลนด์สโลวีเนียค่ะแล้วก็สวีเดนตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยคือต่ำกว่า15ปีเนี่ยเขาไม่ให้เด็กเล่นโซเชียลเลยนะพี่แต่ว่าในกลุ่มของเด็กที่ต่ำกว่า16ปีก็จะเป็นกลุ่มของประเทศออสเตรเลียสหราชอาณาจักรมาเลเซียแล้วก็สเปนค่ะอันนี้เขาก็มีบอกว่าไม่ให้เด็กต่ำกว่า16ปีใช้ค่ะแต่ว่าถ้าให้ใช้แบบมีเงื่อนไขในเด็กช่วง13ถึง16ปีก็จะเป็นเยอรมนีแต่ว่าถ้าต่ำคือน้อยที่สุดคือต่ำกว่า14ปีไม่ให้ใช้เนี่ยนะคะก็ที่อิตาลีค่ะก็มีการอนุมัติกฎหมายในเรื่องของการควบคุมโซเชียลสำหรับเยาวชนของอิตาลีต่ำกว่า14ปีเนี่ยไม่ให้ใช้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้น้องขวัญข่าวนี้พี่นำเสนอกับคุณอุ้มมาโดยตลอดต้องแจ้งน้องขวัญแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังด้วยว่านับเป็นข่าวดีมากๆณวันนี้ที่มีข่าวว่าสสส.เพิ่งจะเริ่มมารณรงค์เรื่องนี้คือไม่ให้พวกเด็กบ้านเราอายุต่ำกว่า16เนี่ยมาใช้โทรศัพท์โดยลำพังโดยที่ไม่มีพ่อแม่ดูแลออสเตรเลียเริ่มเป็นประเทศแรกแล้วก็กระจายไปในประเทศเราที่น้องพูดมาเมื่อตะเกียก็นับถือว่ามันเป็นข่าวดีสำหรับบ้านเราณวันนี้2ทุ่ม57นาทีระวังจะเกินเวลานะจ๊ะ
0: ได้เลยค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยค่ะก็หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันก็เป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะช่วยดูแลคุณภาพชีวิตและก็สุขภาพของทางด้านสุขภาพจิตของเด็กด้วยนะคะแล้วก็อังกฤษเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องสหรัฐอาณาจักร
1: อังกฤษค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็มีแนวคิดที่จะดูแลเรื่องของโซเชียลมีเดียเพื่อลดความเครียดแล้วก็การเสพติดแล้วก็เสี่ยงที่จะลดอุปสรรคเขาเรียกโอกาสที่จะไปเจอคนแปลกหน้าที่จะนำพามาซึ่งภัยด้านอื่นๆที่เด็กอาจจะต้องมาพบเจอในแพลตฟอร์มลักษณะโซเชียลมีเดียแบบนี้อาจจะนำพามาซึ่งปัญหาเรื่องของการพนันแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการคุกคามทางเพศก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมือเหมือนพอเขาไปคลิกเจอแล้วเขาก็ต่อไปเรื่อยๆอาจจะไปถึงเว็บไซต์การพนันออนไลน์ก็เป็นได้ค่ะอันนี้ก็ยินดีมากเลยที่สสส.ประเทศไทยจะหยิบยกเรื่องนี้มาทำเป็นมาตรการหรือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เยาวชนไทยเนี่ยห่างไกลจากภัยไซเบอร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝันกับพี่หมายหยิบยกมาเล่าคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกับพี่อ้อมวิดากรค่ะแต่ตอนนี้ขวัญกมลพรร่มทองคำที่หมายพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิลกทนายอ่านร้องกกต.พบใบรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดย่านบางบ่อสมุทรปราการตั้งข้อสังเกตต้นขั้วกับบัตรเลือกตั้งจะหลุดหรือไม่นายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการกกต.กรณีแม่ค้าขายไข่นำใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีทั้งทะเบียนบ้านเลขประชาชน13หลักชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอบางบ่อนำมาเป็นเศษกระดาษที่รองไข่ทนายอันกล่าวว่าการพบใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตกไปถึงมือแม่ค้าขายไข่ไก่ได้แสดงให้เห็นถึงการเก็บรักษาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและอาจทำให้ใบลงคะแนนกับต้นขั้วถูกเปิดเผยนำไปสู่การทำให้ทราบว่าบุคคลใดลงคะแนนให้กับผู้ใดและท้ายที่สุดทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับและไม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อให้ทางกกต.ได้ทำการไต่สวนสืบสวนตามหน้าที่ต่อไปทนายอันตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลสำคัญเป็นรายชื่อนามสกุลที่อยู่เลข13หลักของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดออกมาในลักษณะนี้ไม่น่าจะมีเฉพาะเขตนี้เชื่อว่าน่าจะมีทั่วประเทศเอกสารชั้นความลับสูงสุดยังหลุดได้ต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งจะหลุดด้วยหรือไม่เมื่อไม่เป็นความลับแล้วการเลือกตั้งจะสุจริตเที่ยงธรรมได้อย่างไรและการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านกกต.สั่งสอบด่วนเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดเป็นกระดาษรองไข่ไก่สำนักงานกกต.ชี้แจงว่าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเอกสารที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบส.ส.1/3ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมเบื้องต้นทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักแต่ไม่มีรายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่ชุดหมายเหตุการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใช้ในวันเลือกตั้งทั้งนี้สำนักงานกกต.สั่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน48ชั่วโมงเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเร็วต่อไปกทม.ซักซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำนายธนิตตันบวกคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซักซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลการเลือกตั้งรวมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อซ้อมใหญ่และเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบระบบเสมือนจริงพร้อมกันทั้ง50เขตโดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนาระบบในทันทีทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงแต่ละเขตจะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่1กลุ่มบันทึกเป็นกลุ่มที่บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกผลการนับคะแนนกลุ่มที่2กลุ่มยืนยันมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับสำนักปกครองและทะเบียนในระบบหลังจากกลุ่มที่1บันทึกเข้ามาก่อนที่จะเผยแพร่ระบบแดชบอร์ดเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามระหว่างการนับคะแนนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดได้อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.comเกษตรสั่งระงับขายนมค้างสต็อกอสค.กว่า90ล้านกล่องตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต็อกจำนวนกว่า90ล้านกล่องได้สั่งการให้ผู้อำนวยการอสค.รายงานข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการเร่งด่วนแล้วพร้อมกันนี้ได้สั่งระงับการจำหน่ายนมดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อเปิดทางให้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด
นายธีรชัยกล่าวว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาทางการเงินสะสมมาตั้งแต่ปี2562โดยล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในหลัง

คณะกรรมการอสค.ลาออกไปแล้ว3คนจากนี้กระทรวงเกษตรจะลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดของอสค.เพื่อประเมินสถานะที่แท้จริงขององค์กรรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินทั้งในและนอกระบบก่อนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูองค์กรในระยะต่อไปสำหรับประเด็นสำคัญที่จะเร่งดำเนินการได้แก่การแก้ไขปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทให้เกิดความเป็นธรรมการยกระดับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: ียงตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุฟังสดๆกันได้ที่หน้าปัดวิทยุ FM 100.5 MCOT News ของเรานะครับรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ครับไลฟ์สดแป๊บๆสดอยู่ณขณะนี้ฝากเข้ามาชมเข้ามาฟังกันได้ที่หน้าแฟนเพจด้วยอีกช่องทางนึงนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ผ่านรายการไขปมคนในข่าวที่ไลฟ์อยู่ในขณะนี้ได้เลยที่ MCOT News FM 100.5 นะครับและ LINE Official ครับ @MCOT News นะครับพูดคุยกันมาได้นะครับตลอดรายการของเราเลยนะครับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ลืมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าในนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันที่สามารถฟังรายการวิทยุต่างๆของอสมทนะครับรวมถึงรายการคลื่นของ FM 100.5 ก็อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับหลากหลายสื่อสาระก็อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวเลยติดตามกันได้นะครับวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกว่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งรู้รวมถึงผมก็เพิ่งรู้ด้วยเช่นกันนะครับ อาจจะเห็นจากข่าวคราวมาพอสมควรแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆคนก็ได้ตกใจแล้วก็อึ้งนะต้องบอกว่าอึ้งว่าเอ๊ะมันใช้หลักแบบนี้กันได้ด้วยหรือนะครับกับเรื่องของนำเรื่องของไฟทางหลวงไฟริมทางนี่แหละนะฮะที่หน่วยงานของต่างหน่วยงานรัฐเนี่ยเอามาตั้งติดตั้งส่องสว่างเส้นทางต่างๆเนี่ยแต่ว่าหารู้ไหมเขาบอกว่าค่าไฟเหล่านั้นนะมันถูกกระจายมาอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนเลยนะครับกับประเด็นนี้ครับตั้งหัวไว้อย่างนี้นะฮะตั้งปมกันไว้อย่างนี้ครับเนียนเลยนะค่าไฟถนนหลวงค่าไฟถนนทางหลวงแอบซุกในค่าไฟบ้านประชาชนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร

0: ไรมาซุกได้อย่างไรมาแฉกันตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้บ้างคุยกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับอาจารย์ผมยอมรับสภาพเลยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีไอ้ค่าไฟส่วนนี้ซุกอยู่ในบินค่าไฟของเราท่านๆด้วยอาจารย์ครับ
1: ก็เหมือนอะไรนะ
0: อาจารย
1: ์เหมือนเรากินอาหารเนี่ยนะ
0: ครับอาจารย์
1: เหมือนเป็นการอาหารกันทั้งหมดเนี่ยเสร็จแล้วก็ปรากฏเราก็ไม่รู้ว่าเอามาหารกันเนี่ยนะแต่ละคนต้องจ่ายค่าอาหารเนี่ยอะไรที่มันใส่เข้าไปในค่าอาหารบ้างนี่เราก็จ่ายกับทุกคนนะฮะซึ่งเหมือนได้ว่ามันมีค่าอะไรเซอร์วิสค่าบริการนะ
0: ครับ
1: ค่าภาษีแล้วก็บวกเข้าไปแล้วก็หารพวกเราก็จ่ายกับทุกคนเราหารู้ไปว่าไอ้ค่าไฟก็เหมือนกันก็พูดง่ายว่าค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยแต่ละก็เอาผู้ใช้ไฟเนี่ยมาเป็นผู้จ่ายถูกไหมฮะเราก็เพิ่งจะรู้เพิ่งจะทราบเหมือนกันโอ้เออนะมันมีไอ้ค่าไฟถนนหลวงเนี่ยนะตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันมีหน่วยงานที่ก็ต้องเป็นเจ้าภาพถูกไหมครับ
0: ใช่ก็คิดกันอย่างนั้น
1: ครับเพราะอยู่บนถนนหลวงในหน่วยงานที่เป็นเจ้าของทางก็คือกรมทางหลวงก็ควรจะต้องเป็นคนจ่ายเราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นถูกไหมครับ
0: ครับอาจารย์
1: ถ้าอยู่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นน่ะอยู่ในอะไรในเขตเทศบาลอยู่ในเขตไอ้อบต.หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานพวกนี้เป็นคนจ่ายถูกไหมครับ
0: ครับ
1: หรืออยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งไฟที่ส่องสว่างอยู่ตามคลองตามอุโมงค์ตามอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในความรับผิดชอบท้องถิ่นพวกนั้นก็ควรจะเป็นคนจ่ายนะ
0: ฮะอาจารย
1: ์แต่ทั้งหมดนี่เราเพิ่งมารู้เนี่ยเพิ่งมีคนไปขุดขึ้นมาเนี่ยนะไปขุดเรื่องขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มันก็กลายเป็นเล่นเอาตกใจไปตามๆกันว่าเอ้าเราเป็นผู้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้แบกภาระในเรื่องของการจ่ายไอ้พวกค่าไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนหลวงหรือทางหลวงเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับเขาประเมินมานะฮะว่าตกไปรวมแล้วค่าใช้จ่ายรวมๆเนี่ยปีนึงก็อาจจะตกประมาณสัก 20,000 ล้านบาทเกือบ 20,000 ล้านบาทเฉลี่ยแล้วก็จ่ายอยู่สักหน่วยละประมาณ10สตางค
0: ์ครับอาจารย
1: ์หน่วยละ10สตางค์กลายเป็นต้นทุนที่เราไม่รู้ตัวเลยนะเขาโอนมาให้เราเรียบร้อยนะฮะ
0: ครับ
1: เราไม่เคยทราบแล้วเล่นเอาตกใจไปตามๆกันเดี๋ยวผมจะบอกอย่างอื่นดีว่ามันมีอย่างอื่นที่บวกเข้ามาให้นี่ให้เราอีกนอกเหนือจากไอ้เรื่องค่าไฟทางหลวงนี่แล้วเนี่ยนะ
0: ครับอาจารย
1: ์มันยังมีอย่างอื่นอีกซึ่งมันหนักกว่านี้ก็ไปอีกนะซึ่งความจริงไอ้เรื่องนี้ก็ต้องลดภาระเราออกไปพูดง่ายๆเราก็เพิ่งรู้แล้วเพิ่งทราบแล้วก็เพิ่งจะเข้าใจคืออย่างนี้นะถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดจริงๆไม่ได้แปลว่าไฟบนถนนหลวงทั้งหมดเนี่ยเอามาหารอยู่ในเอามาใส่เข้าไปในบินค่าไฟฟ้าของประชาชนไม่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าบางอันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับในการดูแลของเทศบาลหรืออบต.
0: ครับ
1: พวกนั้นเนี่ยมันจะมีการยกเว้นเพราะว่ามันจะมีกฎเกณฑ์อยู่นะว่าในแง่ของพื้นที่เนี่ยนะก็เขาจะมีการยกเว้นค่าไฟให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในโควต้าที่ไม่เกิน 10% ของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่พูดง่ายว่าว่ากันง่ายๆก็คือไฟฟ้าเข้าไปขายเขาในพื้นที่เขาเนี่ยก็มีค่าตอบแทนให้เขาประมาณ 10% คุณนกฮะ
0: ครับ
1: เราคิดแบบเหมือนเป็นการค้าขายฮะคุณนกหลักการง่ายๆวิธีวัดไหนๆพูดแล้วก็พูดให้มันเห็นรูปแบบนิดหนึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือเราเรียกว่า E-GAT เนี่ยทำหน้าที่เอาไฟฟ้ามาขายส่งเขาใช้คำนี้ได้เลยเป็นการไฟฟ้าขายส่งก็คือมีการผลิตไฟฟ้ามาซึ่งปัจจุบันนี้ตัวเองก็ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเองเนี่ยเท่าไหร่หรอกประมาณสัก 34% ตัวเองผลิตที่เหลือก็ให้เอกชนเป็นคนผลิตไฟฟ้านะฮะแล้วรวมถึงการซื้อมาจากต่างประเทศด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ประมาณสัก1ใน3เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ผลิตส่วนอีก2ใน3เนี่ยมาจากเอกชนและการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเสร็จแล้วในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ค้าส่งก็คือส่งหรือว่าขายไฟฟ้าไปให้กับ2การไฟฟ้านี้คือการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค
0: ครับ
1: การไฟฟ้านครหลวงหรือที่เรารู้จักกันว่า MEA อ่ะตัวย่อเนี่ยนะบางทีเราก็ใช้ MEA แล้วพวกเราอยู่บางคนก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยคือ MEA นะฮะและก็การไฟฟ้าภูมิภาคก็คือการไฟฟ้าที่นอกนครหลวงก็เรียกว่า PEA นะฮะ Provincial Electrical Authority เนี่ยนะ 2อันนี้เป็นผู้นำไฟฟ้าไปขายปลีกต่ออีกทีหนึ่งไปขาย

0: แล้วแต่นะครับไปขายแล้วเขาก็ไปบวกกับไปต่ำวาระนี่นะครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วแน่นอนการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยเวลาที่ตัวเองขายไฟได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ปกครองของแต่ละที่ถูกไหมครับ
1: เราม
0: องกันง่ายๆอย่างเช่นสมมติว่าคุณปักเสาไฟเข้าไปในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่อะไรไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลหรือบต.เนี่ยคุณก็เอาไฟเข้าไปขายได้แล้วผ่านที่เขาถูกไหมตัวง่ายว่าคุณก็ต้องช่วยเขาหน่อยถูกไหมก็เรียกว่าช่วยอยู่ประมาณสัก 10% ของไฟที่จำหน่ายได้ในพื้นที่นั้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักการอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ไฟประมาณ 10% เนี่ยมันก็เอามาชดเชยเป็นค่าไฟแสงสว่างตามพื้นที่ได้ไงฮะถูกไหมครับอ๋อ
1: เข้าใจแล้วอาจารย์คร
0: ับพอนึกภาพออกไหมพอนึกภาพออกไหมฮะ
1: ออกก็คือ
0: เหมือนว่าผม
1: เปิดพื้นที่ให้คืนประโยชน์กลับคืนให้นิดหน่อย
0: แน่นอนรับอะไรอย่างนี้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันคุณโอ๊กเวลาพวกสถานีบริการหรือปั๊มน้ำมันเนี่ยไปขายน้ำมันในพื้นที่ของอบต.ไอ้พื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยค
1: ุ
0: ณก็ต้องเสียภาษีนะฮะ
1: บ
0: ำรุงท้องที่เห็นไหมฮะเขาเรียกว่าค่าภาษีหัวใจอะนะ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายว่าคุณเข้าไปพื้นที่เขาคุณก็ต้องช่วยเขาถูกไหมฮะคุณถึงได้ขายของได้ไฟฟ้าก็เช่นกันเพราะฉะนั้นก็จะพบว่าถ้าเป็นไฟฟ้าที่เข้าไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะดูเหมือนมันจะเข้าสู่ระบบนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็องค์กรปกครองท้องถิ่นก็ต้องกระจายไฟฟ้าที่ได้มาประมาณ 10% เนี่ยให้เข้าไปอยู่บนท้องถนนเอาไปอยู่ในพื้นที่ที่ป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเขาก็ต้องคำนวณแหละถูกไหมครับสมมติว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยปรากฏว่ามีการใช้ไฟไปสู่ระดับเอาเป็นง่ายๆก็ได้สัก10ล้านถ้าได้มา 10% ก็จะได้มาเท่าไหร่อ่ะ1ล้านสมมุติเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 1ล้านก็มาเป็นค่าไฟตามพื้นที่ในที่ตัวเองก็มันก็คงจะรับกันได้ถูกไหมครับมันก็คงจะอยู่กันได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับคุณโอ๊คฮะก็คือถนนที่เป็นทางหลวงถามว่าถนนที่เป็นทางหลวงเนี่ยมันเป็นของใครมันก็เป็นของทางหลวงไงถูกไหมฮะ
1: กรมทางหลวง
0: แล้วถามว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาเป็นเจ้าของไหมเขาไม่ได้เป็นดิถูกไหมฮะ
1: ก็ไม่ใช่ครับ
0: มันอยู่บนทางหลวงอะทางหลวงตัดไปตรงไหนนะครับทางหลวงก็เป็นคนดูแลหมดอะไรค่าซ่อมบำรุงค่าอะไรทั้งหลายนี้ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ทางหลวงบางที่เนี่ยเขาเก็บเป็นก็เรียกว่าเปิดเป็นไอ้มอเตอร์เวย์ไอ้มอเตอร์เวย์ก็จะมีหน่วยงานก็มาดูแลโดยเฉพาะอีกใช่ไหมเป็นทางพิเศษแต่พูดง่ายๆนะครับ
1: จะมีการเก็บค่าเงินทางด้วยถ้าเป็นมอเตอร์เวย
0: ์เพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ที่เป็นทางหลวงถนนหลวงที่เป็นทางหลวงแบบนี้แหละครับนี่แหละครับตัวปัญหาแล้วถามว่าเยอะไหมคุณโอ๊ก
1: เยอะสิครับ
0: มหาศาลเยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากแล้วถามว่าใช้ไฟเยอะไหมล่ะครับเยอะมาก
1: เพราะว่าในทางหลวงเนี่ยถ้าไม่มีไฟส่องเนี่ยอันตราย
0: น
1: ะ
0: ครับมันไม่ได้มันอุบัติเหตุเกิดแน่นอนถูกไหมครับ
1: อืมครับผม
0: แล้วก็จะเป็นการใช้ไฟฟ้ามหาศาลมากถูกไหมฮะไปตามพื้นที่ต่างๆแบบนี้นะบางพื้นที่เมื่อก่อนเราจำได้ไหมโอ้โหนี่ใครไปจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะได้รับขึ้นชื่อเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยนะถ้าไปเส้นนั้นนี่มันจะแหมถนนนี่เรียบแล้วก็ไฟสว่างจริงๆนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าทางหลวงนี่แหละครับคือผู้ที่จะต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อในการส่องสว่างมากที่สุดแต่ปัญหามันก็คือมันไม่ได้รับผิดชอบโดยทางหลวงสิครับเราเพิ่งจะมารู้ตรงนี้นะครับ
1: ครับอาจารย
0: ์เราเพิ่งจะมารู้อ้าวนี่บนของบนถนนบนทางหลวงเนี่ยไอ้ค่าไฟตรงเนี้ยมันไม่มีการสนับสนุนเพราะว่ามันไม่ได้ขายใครนี่การไฟฟ้าไม่ได้ขายใครแล้วจะไปมีตามส่วนที่จะให้ 10% กับทางหลวงได้ไงล่ะถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ต้องมีคนจ่ายและวันนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่านี่คือค่าใช้จ่ายที่ถูกผลักเข้าไปในบินค่าไฟฟ้าของเราอยู่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งสิ่งเขาเรียกว่าเป็นค่า FT นะครับคำนี้จะถูกกลับเข้าไปใช้และ FT เนี่ยจริงๆมันใช้คำว่าเป็นค่าไฟฟ้าผันแปร
1: ครับผม
0: นะเป็นค่าไฟฟ้าผันแปรเนี่ยโดยปกติแล้วในคำจำกัดความของคำว่า FT เนี่ยมันเกิดจากค่าเชื้อเพลิงนะครับค่าเชื้อเพลิงที่ในการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้านะครับในการที่ผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็หมายความว่าค่าเชื้อเพลิงมันอาจจะมีการผันแปรคือค่าเชื้อเพลิงบางช่วงเนี่ยใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตบางช่วงอาจจะใช้ LNG บางช่วงอาจจะใช้ถ่านหินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยและราคาพวกเชื้อเพลิงเหล่านี้มันก็มีขึ้นมีลงถูกไหมครับ
1: ถูกคร
0: ับ ถ้ามันขึ้นก็แสดงว่าทำให้ค่าไฟฟ้ามันก็ต้องผันแปรก็ต้องบวกขึ้น

0: ข้าไปในช่วงที่พลังงานค่าพลังงานมันเพิ่มถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้ามันลงมันจะต่างเนี่ยเขาก็ไม่คิดเงินเพิ่มปกติค่า ST ที่เป็นค่าไฟฟ้าผันแปรเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่ากำหนดทุก4เดือน
1: ครับผม
0: ก็แปลว่ามันไม่ได้กำหนดทุกวันโอ้โหไม่งั้นไอ้ค่าน้ำมันมันขึ้นมันลงก็คิดตลอดเวลาใน
1: ป
0: ีการ
1: จ่ายเราก็จะยุ่งยากไป
0: วุ่นวายแน่นอนถูกไหม
1: คร
0: ับ ปกติก็4เดือนก็กำหนดครั้งทีเดียวก็กำหนดครั้งก็แปลว่ามันเหมือนเป็นการตกทอดอะตกเขาของเก่านะนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในช่วงที่ผ่านมานี่พอคำนวณเสร็จแล้วมันมีขึ้นค่าขึ้นค่าไฟเนอะไอ้มันมีค่าขึ้นในพลังงานนะสุดท้ายก็ส่งเฉลี่ยมาเป็นค่า FT
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดในช่วง4เดือนต่อไปปรากฏว่ามันลดลงอ่ะค่าน้ำมันมันลดลงอะไรต่างค่าพลังงานมันลดลงต่อไป FT ก็อาจจะลดลงถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นตัว FT มันคือค่าผันแปรทุก4เดือนนะทีนี้เมื่อก่อนเราก็เข้าใจว่าอ้าวมันมีเฉพาะไอ้พวกค่าเชื้อเพลิงมาเป็นตัวหลักที่ไหนได้พอไปดูคำจำกัดความจริงๆเนี่ย FT มันไม่ได้แปลว่าเฉพาะค่าเชื้อเพลิงอย่างเดียวใช่ไหมมันมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะใส่แฝงเข้าไปในนี้ด้วยซึ่งรวมถึงเขาเรียกว่าค่าการสูญเสียของไฟฟ้าหมายความว่าเวลาที่เขาส่งไฟฟ้าไปตามสายส่งเนี่ยนะคุณโอ๊คนะโดยธรรมชาติสมมติว่าส่งไปร้อยเนี่ยมันก็ต้องมีสูญเสียไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไปจนถึงปลายทางปั๊บเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปตามลำดับเนี่ยนะครับไปตามสายส่งเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ต้องคำนวณถือว่าเป็นค่าสูญเสียเมื่อผลิตไฟฟ้าขึ้นมาแล้วแต่ว่าผลิตมาร้อยแต่เวลาขายจริงอาจจะเหลือสัก90กว่าสมมุติอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับ
1: ครับ
0: แสดงว่าตรงที่หายไปก็ต้องมาคิดเป็นต้นทุนถูกไหมใส่เข้าไปในค่า ST ด้วย
1: ครับ
0: พูดง่ายว่ามันถูกยำเข้าไปในค่า ST เนี่ยนะครับเป็นค่าไฟฟ้าผันแปรในขณะที่ค่าไฟฟ้าเนี่ยมันจะเอาอะไรมาเป็นตัวคิดนะครับมันก็จะมีตัวหลักๆอยู่3 4ตัวด้วยกันนะครับตัวที่1ก็คือค่าไฟพื้นฐานนะค่าไฟพื้นฐานก็แปลว่าแบบตรงไปตรงมาค่าผลิตไฟอ่ะนะครับนะฮะเฉลี่ยออกมาเรียบร้อยปั๊บค่าไฟพื้นฐานก็ถูกกำหนดมาเป็นที่เรียบร้อยอาจจะมีการปรับปี2ปีก็อาจจะมีการปรับสักครั้งนึงค่าไฟพื้นฐานตัวที่2ก็คือค่าไฟฟ้าผันแปรที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้แหละมันจะขึ้นอยู่ว่าการขึ้นลงของราคาพลังงานที่เอามาใช้ผลิตในการไฟฟ้าถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ตัวต่อไปก็คือค่าบริการแต่นี้ก็ต้องถูกคิดแน่นอนค่าบริการก็เนื่องจากไฟฟ้ามันถูกขายมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่งมาจากการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยเวลาเขาเดินสายไฟไม่ให้เราเดินอะไรต่างๆไม่ให้เราเนี่ยเขาก็ต้องคิดค่าบริการแน่นอนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงและต่อมาก็คือแวดอันนี้เป็นตัวมาตรฐานดูแลแวดก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: เพราะฉะนั้น4ตัวเนี่ยมันถูกเอามารวมกันเป็นค่าไฟฟ้าที่เป็นต่อหน่วยที่เราจ่ายอยู่ทุกวันนี้ถูกไหมถ้าใครใช้ไฟน้อยทุกวันนี้ก็จ่ายเงินน้อยหน่อยค่าไฟต่อหน่วยก็ถูกหน่อยถ้าไม่เกิน200หน่วยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขาอ้างว่ามีอยู่ประมาณสัก20ล้านครัวเรือนเนี่ยนะครับก็จ่ายค่าไฟถูกกว่าไม่ถึง3บาทต่อหน่วยแต่คนที่เกิน200ตอนเนี้ยก็โดนจะไปตามๆกันเนี่ยนะครับนะคุณนกกับผมเนี่ยผมเชื่อว่าเกิน200หน่วยแน่นอนถูกไหม
1: เรา
0: ไม่ได
1: ้อาจารย
0: ์เราไม่ได้อยู่ในกลุ่ม20ล้านครัวเรือนนะครับ
1: ครับ
0: โดนเข้าไปน่าจะตกถึงประมาณหน่วยละประมาณ5บาทกว่าอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: ก็
0: โดนจะไปงอมพลามแล้วพูดง่ายว่าโดนบวกเข้าไปเนี่ยก็มาจาก4ตัวนี้ทีนี้ปรากฏว่าคนก็มามองเอ้านี่เพิ่งจะรู้นะเนี่ยคนที่กลายเป็นว่านะในบินทั้งหลายที่ถูกเอามาหารมาเฉลี่ยเนี่ยบวกค่าไฟทางหลวงมาด้วยเหรอครับนะบนถนนหลวงก็คือกรมทางหลวงเนี่ยเข้ามาด้วยตกเฉลี่ยแล้วประมาณ10สตางค์ต่อหน่วยถามว่าเยอะไหมอ่ะอย่างสมมติว่าผมเนี่ยนะตอนนี้ใช้ค่าไฟเข้าไปประมาณพันกว่าหน่วยบางเดือนนี่ประมาณ 2,000 แล้วนะตอนนี้นะเพราะว่ามันค่าหน้าร้อนไงเปิดแอร์เยอะ
1: ครับ
0: ผมก็โดนละประมาณเดือนละประมาณ200บาทนี่เฉลี่ยไม่รู้ว่ามันไปสว่างที่ถนนไหนก็ไม่รู้นะ
1: ก็ถือว่าสูงก็ถือว่าเยอะนะอาจารย์200
0: 200นี่บ้านเดียวนะหลังเดียวนะถูกมั้ยแล้วบ้านคนนั้นกับคนนี้อีกล่ะก็นี่ไงอย่างที่บอกก็ตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยตาเข้าไปประมาณ 20,000 ล้านนะคุณโอ๊
1: คครับ
0: รัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยบอกประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับคำว่าหมื่นกว่าล้านเนี่ยหมื่นกับสองหมื่นเนี่ยมันก็ไม่รู้มันจบที่ตัวเลขไหนแหละแต่ว่าต
1: ั
0: วเลขเยอะแหละถูกไหมครับแล้วถามว่าถ้าเกิด
1: จับระบบ
0: นะฮะถ้าจับระบบสมัยเนี่ยมันก็จะลดภาระประชาชนถูกไหมครับสิบบาทไอ้สิบสตางค์นี่ถือว่าเป็นภาระนะครับ
1: ภาระเลยชัดชัดเลย
0: ชัดไหมถูกต้องไหม
1: ครับ
0: เพราะเราโดนอย่างอื่นคิดไปหมดเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีไอ้ตัวใหญ่ที่ผมอยากจะต้องพูดถึงไอ้ค่าพร้อมจ่ายเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ต้องเ

0: ลยตัวก็เลยนะ
1: ตัวใหญ่
0: เอาตัวนี้ก่อน
1: พูดบ่อยที่สุดเลยปลากาพร้อมใจ
0: ต้องพูดแล้วคนนั้นมันแล้วมีใครขยับตัวนี้ไหมล่ะครับท่านดูดิฮะเขาก็จะไปหาพวกตัวเล็กตัวน้อยมาพูดอยู่เรื่อยแหละนะนะฮะไอ้ตัวใหญ่เนี่ยไม่ก็ได้แต่เดี๋ยวต้องพูดให้แต่ให้ได้ไม่แต่ไม่ไหวฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: พูดง่ายว่านะครับไอ้สิบสตางค์ต่อหน่วยเนี่ยถ้าถูกลดไปได้ก็จะดีแล้วหลักการคืออะไรอันนี้เราก็จะได้ยินทางรัฐบาลออกมาพูดแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นคนที่เอ๊ะเรื่องนี้ขึ้นมาเองนะครับนะฮะคือสงสัยขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดปั๊บเนี่ยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็บอกยอมรับบอกเรื่องนี้มันเรื่องจริงนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้การไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ต้องแก้ไข
1: ครับ
0: ทีนี้ถามว่าแก้ไขเนี่ยไอ้กระทรวงพลังงานคุณจะทำยังไงคุณกระทรวงพลังงานคุณก็เป็นผู้ที่ก็เรียกว่าดูนโยบายแต่คนที่ทำจริงคือเป็นเรื่องของการไฟฟ้าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ค่าไฟนี่กระทรวงพลังงานไม่ได้เป็นคนคิดอย่าลืมนะแต่ว่าเป็นผู้ดูแลงานมันอยู่ไอ้พวกการไฟฟ้านี่มันอยู่ในสังกัดของกระทรวงพลังงานนะครับนะฮะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นไอ้ค่ายังไงรถอยู่ไฟฟ้าเข้าเสียไปบนทางหลวงเยอะแยะมากมายดูอยู่ๆไม่มีคนจ่ายทำไงล่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: เขาก็ไม่ได้เขาก็ต้องคิดถูกไหม
1: ครับผม
0: ไม่งั้นคุณก็ไปใช้ตามอำเภอใจกันหมดเนี่ยนะครับสุดท้ายก็เลยจะต้องมาใช้คอนเซ็ปต์นี้ก็คือว่าใครใช้คนนั้นจ่าย
1: ใช่อัน
0: นี้หลักการจ่ายเพราะฉะนั้นไฟฟ้าทางหลวงก็คือไฟฟ้าที่ทางหลวงใช้แล้วคุณจะมาอ้างเหตุว่าประชาชนเป็นผู้ใช้ทางหลวงแล้วต้องมีสองแสงสว่างอะไรต่างก็ไม่ได้แปลว่าประชาชนทุกคนจะไปใช้ทางหลวงคุณอ่ะถูกไหม
1: ถูกต้องครับทุกคนไม่ได้เดินทางเส้นทางทางหลวงทุกคน
0: เพราะฉะนั้นคุณเป็นเจ้าของทางหลวงคุณก็ต้องเป็นคนจ่ายสิถูกไหม
1: เป็นภาระของหน่วยงานไป
0: หน่วยงานนั้นก็คือทางหลวงแล้วทำยังไงอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่เมื่อตอนเริ่มต้นรายการเนี่ยนะครับคุณโอ๊กบอกว่าเราเป็นประชาชนผู้ใช้ไฟทั้งหลายเราเพิ่งรู
1: ้
0: เพิ่งรู้นะถูกต้องแต่ไม่ใช่เพิ่งจ่ายอ่ะจ่ายมานานแล้วครับ
1: แต่จ่ายมานานแล้วใช
0: ่ไม่ใช่เพิ่งรู้ไม่ใช่เพิ่งจ่ายด้วยนะครับ
1: เ
0: พิ่งรู้แต่จ่ายมานานแล้วครับจ่ายมาเป็น10ปีแล้วครับเข้าไปตรวจสอบแล้วมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2530แล้วอย่างน้อยก็30กว่าปีแล้วนะจะประมาณเกือบ40ปีแล้ว
1: ยาวนาน
0: ฮะ
1: ยาวนานเหลือเกิน
0: ไม่รู้เรื่องเลยแล้วจ่ายไปเท่าไหร่แล้วจะไปเอาย้อนหลังก็ไม่ได้แล้วมันจะทำไงใช่มั้ย
1: ผม1ขวบอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการนี้มันก็ถูกต้องคือต่อไปนี้ใครจะให้คนนั้นจ่ายเพราะฉะนั้นทำไงทางหลวงต้องเป็นคนจ่ายแล้วทำไงก็ต้องตั้งงบสิครับ
1: ครับ
0: ตั้งงบนะต้องมีงบค่าไฟทางหลวงถูกไหมครับทุกวันนี้ทางหลวงก็ต้องมีงบก่อสร้างถนนมีอะไรต่างนี้ถูกไหมครับงบประมาณเยอะแยะแล้วจะมีงบซ่อมบำรุงอีกนะซึ่งทางหลวงเขาก็ต้องจากตั้งงบเพราะฉะนั้นต่อไปคุณก็ต้องเป็นคนตั้งงบประมาณในเรื่องของค่าไฟแสงสว่างส่องสว่างถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วงบนี้มาจากไหนก็เป็นภาษีประชาชนมันต้องเป็นไปตามคันลองอย่างนั้นครับ
1: ซึ่งมันก็เหมาะสมที่จะใช้ในส่วนของภาษีเอามาใช้ใจในส่วนนี้
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งสุดท้ายมันก็ตีกลับไปประชาชนได้ประโยชน์ในการได้ไฟส่องสว่างเส้นทางต่าง
0: ๆ
1: ด้วยภาษีของตัวเองอันนี้มันก็ฟังสมเหตุสมผลนะอาจารย
0: ์มันก็ต้องอย่างนั้นถูกไหมฮะมันก็ย้อนกลับเข้าไปให้เป็นเรื่องของการจ่ายภาษีถูกไหมครับซึ่งภาษีมันก็มีหลักการของความถูกต้องอยู่แล้วก็คือใครที่มีรายได้เยอะคงก็จ่ายภาษีเยอะใช่ไหมครับคนที่มีรายได้น้อยคุณก็ได้รับการยกเว้นภาษีอย่างเงี้ยมันก็ต้องอย่างนั้นถูกไหมครับแล้วคุณอยู่ในประเทศไทยคุณใช้ในพื้นที่เขาคุณก็ต้องจ่ายภาษีให้เขาก็คือภาษีนี่แหละบำรุงประเทศอะพูดง่ายๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และแน่นอนก็ต้องถูกจัดสรรเข้าไปอยู่ที่การไฟฟ้าไอ้ตัวที่อยู่ที่กรมทางหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่เขาพึงจะต้องจ่ายง่ายที่สุดก็กลับเข้าไปสู่ระบบนี้แหละครับเราจะได้หายช็อกกันสักทีหนึ่งถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วผมคิดว่าต้องแก้ให้เร็วเรื่องนี้รัฐบาลถ้าพูดออกมาเป็นนโยบายปั๊บมันต้องผลักดันเรื่องนี้ให้เร็วเพราะว่าวันเวลาที่ผ่านไปเราก็ต้องจ่ายทั้งหมดอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: มันต้องแก้ไขให้ได้แล้วก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะที่จะทำเรื่องนี้ถูกไหมเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการทำงบประมาณอาจจะไม่ทันในปีนี้อาจจะต้องปีหน้าหรืออาจจะต้องทำตกเบิกอะไรก็ได้แต่เนี่ยนะต้องแก้ให้ได้นี้ฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นภาระของประชาชนแล้วก็ต่อไปเนี่ยทางคือเขาเรียกว่ากรมทางหลวงก็ต้องมีหาวิธีการในการที่จะต้องประหยัดไฟถูกไหมฮะเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าพอเห็นว่าทุกอย่างไฟฟ้านี่มัน

0: มีผู้รับภาระแล้วในค่าไฟอ่ะนะค่าไฟนี่มีประชาชนถูกหารเฉลี่ยเข้าไปอย่างเงี้ยคุณก็ใช้ไฟซะเต็มที่เลยเงี้ยนะไม่ใช่คุณโอ๊คคิดว่าไอ้พวกเสาไฟไอ้พวกหลอดไฟเนี่ยใครจ่ายทุกวันเนี้ย
1: เ
2: สาไฟหลอดไฟก็
0: หลอดไฟเสาไฟไอ้เสาไฟที่เขาตั้งกันขึ้นมาทั้งหลายเนี่ยเวลาทำถนนมาเนี่ยใครจ่าย
2: โอ้เป็นภาษีประชาชนไหมอาจารย์หรือว่าม
0: ันอยู่ที่ทางหลวงอยู่แล้วครับ 100% เลยครับเวลาเขาทำถนนเขาก็ต้องทำเสาไฟเขาก็ต้องแล้วก็หลอดไฟเนี่ยเขาก็ต้องมีรถที่ไปเปลี่ยนหลอดไฟตามระยะกทม.ก็เช็คเช่นกันทุกคนก็ต้องมีอย่างนี้เหมือนกันนะฮะกทม.ก็มีหน้าที่ในการเปลี่ยนหลอดไฟนี่เป็นภาระของกทม.เพราะฉะนั้นไฟแสงสว่างอะไรต่างเนี่ยหลอดไฟที่จะต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่ที่กทม.ถูกไหมครับแต่กทม.นี่ก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ใน 10% เหมือนกันถูกไหมฮะเพราะว่าไอการไฟฟ้านครหลวงนี่คุณใช้ไฟได้เยอะเลยนะคุณใช้พื้นที่กทม.เพราะนั้นคุณต้องแบ่งไอตรงนี้ 10% ให้กับกทม.ผมเชื่อว่าค่าไฟในกทม.เนี่ยมันจะเพียงพอไอ้ 10% ที่กทม.ได้มาจากการใช้ไฟทั้งหมดในกรุงเทพถูกไหม
2: เส้นทางในการวางของไฟฟ้าในกทม.ก็เยอะนะอาจารย์เจ้า
0: อ่ะเยอะแน่นอนแล้วมูลค่าเยอะฮะเพราะว่าไอ้ MEA นี่ก็ได้ค่าไฟเยอะเพราะนั้นอันนี้ผมเชื่อว่าในกทม.เนี่ยเราไม่ต้องแบกภาระแต
1: ่
0: เวลาเราจ่ายไฟมันจ่ายทั้งประเทศเนี่ยเราไปแบกภาระให้กับทางหลวงด้วยไงไฟทางหลวงถูกไหมครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆพวกกรมทางหลวงเนี่ยคุณจ่ายพวกนี้อยู่แล้วค่าเสาไฟค่าหลอดไฟทั้งหลายเนี่ยคุณจ่ายไว้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณก็ต้องไปจ่ายค่าไฟด้วยถูกไหมครับ
2: ก็คือรวมในงบประมาณก้อนนั้นไปเลย
0: ถูกต้องคุณก็ต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นถูกไหมครับแล้วต่อไปคุณก็ต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายเช่นอย่างที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมบอกว่าต่อไปจะพยายามเปลี่ยนหลอดให้เป็นหลอด LED ที่ประหยัดกว่านะฮะเรื่องนี้ก็เห็นด้วยถูกไหมครับหรือคุณจะทำยังไงที่มันมีความประหยัดมากมากขึ้นถูกไหมให้ไม่ได้ไฟแสงสว่างอย่างเพียงพอถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะนี่ก็คือหลักการที่มันถูกต้องมันก็จะเข้าสู่ความเหมาะสมประเด็นมันก็อยู่แค่นี้เองละครับคุณโอ๊คฮะถ้ามันทำอย่างนี้ได้ปั๊บเนี่ยประชาชนก็จะคลายก็เรียกว่าคลายความกังวลไปแล้วก็รู้สึกมันก็ลดภาระเราไปแต่เรื่องนี้มันไม่จบแค่นี้ผมยังอยากกระตุ้นต่อไปว่าไอ้ภาระที่แท้จริงของประชาชนวันนี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งใจตัวหนึ่งที่มันยังค้างคาเราตลอดเวลาตอนเนี้ยดูเหมือนทางกระทรวงพลังงานก็พยายามวิ่งว่าโอ้จะพยายามบีบลดหาทางลดค่าไฟให้กับประชาชนแต่มันวิ่งปลายทางหมดอ่ะถูกไหมมันไม่ได้ไปอยู่ที่ต้นทางที่จะแก้ปัญหาต้นทางที่แก้ปัญหาคืออะไรครับมันต้นทางก็คือการผลิตนั่นเองซึ่งก็คือขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันนี้นะครับที่บอกแล้วว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ผลิตอยู่เพียงแค่ประมาณ 34%
1: ครับ
0: ที่เหลืออีกประมาณนะครับ 66% เนี่ยเกิดจากการจ้างนะครับหรือให้พวกโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยเป็นคนทำนะผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่เนี่ยนะครับประมาณสัก 34%กับผู้ผลิตหรือเอกชนรายเล็กประมาณ 19% แล้วก็มีการนำเข้าจากต่างประเทศนำเข้าจากต่างประเทศที่ว่านี่ก็คือลาวอ่ะสปป.ลาวเป็นหลัก 13%
1: ครับ
0: ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยจ้างพวกเอกชนทั้งหลายเนี่ยไปเป็นผู้ผลิตให้ถูกไหมครับแล้วก็มาขายการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคเอามาขายกับประชาชนเนี่ยอันนี้เราก็จะเข้าใจขั้นตอนตรงนี้ทีนี้ไอ้การผลิตเนี่ยมันก็มีก็เลยมีการวางแผนถูกไหมครับเขาเรียกว่าแผน PDP ก็คือ Power Development Plan เนี่ยนะก็แปลว่าพัฒนาให้ไฟฟ้ามันเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ
1: ครับ
0: เพราะว่าต่อไปถ้า GDP ของประเทศมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะแล้วไฟฟ้ามันไม่พอเนี่ยมันผลิตไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะนั้นมันก็เลยถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสุดมันก็เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเพราะมันต้องการไปไอ้โรงไฟฟ้าเพิ่มแล้วตอนนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าจะผลิตเองเนี่ยมันยากแล้วเพราะตอนนี้ไม่มีเขื่อนแล้วถูกไหมครับสร้างเขื่อนก็ไม่ได้สร้างโรงไฟฟ้าก็มีปัญหาเพราะว่าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอะไรต่างๆคนก็ไม่ยอมรับสุดท้ายก็เลยจ้างบริษัทเอกชนผลิตไฟฟ้าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มาขายทีนี้เนื่องจากมันทำไปตามแผนก็เลยมีการอนุมัติให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าไปตามแผนปรากฏว่า GDP ของประเทศมันไม่ได้เติบโตเท่ากับสิ่งที่วางแผนไว
1: ้ครับ
0: คุณโอ๊คเข้าใจใช่ไหมครับความเติบโตของ GDP เนี่ยสมมุติว่าวางเอาไว้ว่ามันจะเติบสัก 5% สมมุติได้ที่เป็นตัวอย่างสมมุตินะ

0: พอถึงเวลามันโตจริงเนี่ย 1% 2% และบางปีติดลบเช่นช่วงโควิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแสดงว่า GDP ไม่ได้โตเท่ากับที่แผนการที่ว่าไว้แต่โรงไฟฟ้ากลับโตเทียบเท่ากับแผนที่วางไว้ถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้มากเกินความต้องการถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตของไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก51หรือ 51,000 เมกะวัตต์นะครับ 51,000 เมกะวัตต์นะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญามีอยู่แล้วถึง 51,000 เมกะวัตต์โดยประมาณนะครับปรากฏว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ถึง 51,000 เมกะวัตต์ใช้ไปแค่ประมาณสัก34,000 เมกะวัตต์เท่านั้นครับแปลว่ามันเกินความต้องการไปประมาณ 17,000 เมกะวัตต์ครับ
1: ก็ถือว่าสูงนะเกินไปเยอะเหมือนกัน
0: สูงสิครับสูงสิครับแปลว่า 17,000 เมกะวัตต์นี่ไม่ได้ถูกผลิตแต่ตามกติกาตามข้อตกลงนั้นโรงไฟฟ้าที่ผลิตมาแล้วต้องได้รับการอุดหนุนได้รับเงินแปลว่าอะไรมีโรงไฟฟ้าอยู่ร้อยหนึ่งสมมุติแค่นะครับแต่ผลิตไฟฟ้าเพียงแค่ใช้ไฟฟ้าไปแค่ประมาณสัก 60% สมมุติแค่นะอีก 40% ก็ต้องจ่ายเงินให้เขาวิธีการจ่ายเงินให้เขาอย่างนี้เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่าย
1: นี่แหละคือค่าพร้อมจ่าย
0: นี่คือค่าพร้อมจ่ายค่าพร้อมจ่ายแปลว่าเมื่อเป็นไปตามกติกาที่คุณผลิตไฟฟ้าตามแผนแล้วคุณจะผลิตหรือไม่ผลิตก็ตามแต่เราจะจ่ายเงินให้กับคุณคุณต้องได้รับเงินอันนี้เพราะฉะนั้น คนที่เป็นเอกชนผู้ผลิตสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาเขาได้เงินแน่นอนถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: เขาไม่ได้สนใจแหละว่าเขาจะได้ผลิตไฟฟ้าหรือไม่แต่เขาได้เงินมาชดเชยตัวนี้แน่นอนจุดนี้แหละครับเป็นภาระของประชาชนครับค่าพร้อมจ่ายปัจจุบันนี้นะครับถ้าคิดเฉลี่ยแล้วต่อหน่วยนี้ตกประมาณ17-20สตางค์ต่อหน่วยครับ
1: ครับผม
0: นะก็คือจ่ายไปเฉยๆทั้งที่ไฟฟ้าไม่ได้ผลิตนะฮะโรงไฟฟ้าตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยนะอย่างเนี่ยคือตัวภาระแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสัญญาถูกไหมครับ
1: อ๋ออันนี้สัญญาเมื่อสายันครับ
0: ไปตกลงแล้วถามว่าอันนี้จริงๆคณะกรรมการนะครับกิจการพลังงานเนี่ยก็มีแนวคิดอยู่แล้วว่ารัฐบาลก็ควรจะหาทางลื้อไอ้พวกนี้นะจะลื้อจะต่อรองจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ต้องปรับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่เราจะไม่ได้ยินเรื่องมาตรการเรื่องของการก็เรียกอะไรจัดการเรื่องนี้เลยเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นภาระของประชาชนจริงๆคือค่าพร้อมจ่ายถูกไหมฮะแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่พึงจะเสียประชาชนก็คุณไปวางแผนคุณก็สร้างไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยใช่ไหมแล้วทำไมต้องมาให้เราแบกภาระกับสิ่งที่คุณเขาเรียกว่าวางแผนแล้วมันไม่ตรงตามแผนน่ะถูกไหมครับเพราะ GDP ไม่โตคุณก็ไม่ได้หดมันเลยอ่ะแล้วคุณก็ยังมานุมัติอะไรเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ไปสร้างโรงไฟฟ้าปล่อยให้โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ไปเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดอันนั้นมันก็ดีแต่มันก็เป็นภาระประชาชนอีกเราก็ต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายอีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาครับคุณโอค่ะนี่คือปัญหาที่แท้จริงนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มันยังมีไอ้ของเก่าที่มันมีใช้พลังงานสะอาดเนี่ยพูดง่ายๆว่าทำใช้จากโซลาร์เซลล์ใช้จากพลังงานลมเนี่ยนะมันมีค่าเขาเรียกว่าแอดเดอร์หรือว่าฟีดอินทราลิฟจ่ายให้กับพวกโรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานเหล่านี้ด้วยมันก็ย้อนกลับมาเป็นค่าภาระของเราอีกเช่นกันมันไม่มีอะไรที่ฟรีหรอกครับประชาชนที่เป็นผู้ใช้ไฟก็ต้องเฉลี่ยในการจ่ายไปหมดเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกบวกเข้ามาที่เราทั้งสิ้นเลยนะครับคุณโอครับเพราะฉะนั้นในฐานะผู้ใช้ไฟเนี่ยเราเป็นผู้แบกภาระแต่เขาใช้คำรวมๆบางทีเราก็ดูไม่ออกว่ามันถูกใส่เข้าไปที่ค่าไฟฟ้าฐานไอ้ตัวค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยก็คือไอ้ค่าพร้อมจ่ายก็จะอยู่เข้าไปอยู่ในนี้ด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้ตัวค่า ST ที่ค่าไฟฟ้าแปรผันตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเป็นราคาพลังงานที่มันอาจจะมีการเขาเรียกว่าผันแปรได้ที่ไหนได้มันมีค่าอะไรต่างก็ใส่เข้าไปอยู่ในนี้แหละแม้กระทั่งไฟที่มันสูญเสียไประหว่างการส่งเนี่ยก็ใส่ไปนี้และล่าสุดอย่างที่เรารู้เนี่ยอ๋อค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าของกรมทางหลวงก็ถูกบวกเข้าไปในนี้ด้วยถูกไหมครับเห็นไหมฮะทั้งหมดก็ยำเข้าไปตรงนี้หมดแล้วหารให้กับประชาชนถ้ามีอะไรดึงออกได้ลดลงได้ประชาชนก็จะได้ลดภาระตรงจุดนี้ครับคุณโอ๊คครับ
1: แฮปปี้แต่ว่า
0: เราต้องการเห็นตรงจุดนี้

0: ครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็การไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ขอประทานโทษนะครับคุณกำไรกันพุงกลางเลยล่ะฮะ
1: ครับ
0: เราไปดูกำไรของการไฟฟ้าภูมิภาคสิครับกำไรเป็นหมื่นล้านนะครับแล้วที่คุณไม่คิดจะแบ่งให้ประชาชนบ้างเลยล่ะครับใช่ไหมเอาบางคนว่าเออนี่ก็ทำเพื่อรัฐอ่ะบอกว่าสุดท้ายคุณเป็นรัฐวิสาหกิจคุณก็จ่ายให้กับรัฐเข้าใจแหละแต่ว่าทั้งหมดคุณก็ไปเป็นอะไรนะไอ้โบนัสสวัสดิการอะไรของคุณกันเนี่ยใช่ไหมนะไอ้นี่ก็เหมือนกันก็เป็นภาระกับประชาชนเพราะเราก็ต้องเป็นผู้จ่ายแล้วคุณก็ได้กันเต็มที่เลยเนี่ยนะคุณก็เอาของที่บังคับเราก็ต้องซื้อคุณอ่ะตอนนี้คนจะมาติดตั้งไอ้เขาเรียกอะไรโซลาร์เซลล์นะบนหลังคาบ้านเนี่ยนะต้องจ่ายเงินเองนะถึงแม้ว่าจะมีภาษีลด 200,000 ที่ลดภาษีได้เนี่ยนะเอามาหักลดหย่อนเนี่ยนะแต่คุณโอ๊ครู้ไหมครับว่าสมมุติว่าเราผลิตกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยนะเราควรจะให้ไฟที่เหลือเนี่ยเราควรจะขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ขายเขาแล้วเพื่ออย่างน้อยที่สุดมันลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของไอ้ที่เราไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ปรากฏตอนนี้โควต้าที่เขารับซื้อคืนมันเต็มไปหมดแล้วฮะ
1: อ๋อครับอาจารย์
0: อันนี้ก็เป็นข้อมูลเดี๋ยววันหลังเราจะมาคุยเรื่องนี้กันก็ได้นะ
1: ผมก็ศึกษ
0: าข้อมูลอยู
1: ่
0: มันก็ยังมีเรื่องอะไรพวกนี้อยู่เป็นรายละเอียดที่ทำไปทำมาประชาชนก็ทั้งคือทั้งร่องนะเราก็โดนอย่างนั้นนะครับ
1: เรียกว่าเจ็บเสมอ
0: ใช่ครับ
1: เจ็บตัวเสมอก็เป็นอะไรที่เนี่ยคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาอาจารย์บอกว่าหลายๆคนก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือกินกันเงียบๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์บอกมาอย่างงี้นะแล้วก็บอกว่าอะไรนะมีบอกท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่รู้เรื่องเหมือนกับว่าเพิ่งไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ท่านไอ้ท่านผู้ฟังก็ส่งมาถามนะบอกว่าท่านอยู่มากี่สมัยแล้วก็แปลกดีเหมือนกันนะครับก็ผมว่าพอถูกขุดออกมาถูกพูดถึงออกมาแล้วเนี่ยโอเคเป็นฝากฝั่งของทางตัวรัฐบาลเองแหละเป็นคนหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจนะอาจารย์ว่าจะ
0: ขอให้ทำ
1: อย่างไรได้ต่อไป
0: แก้ไขนะครับ
1: พอพูดออกมาเองอ่ะมันก็ต้องมีทางแก้ไขแหละแสดงว่าพูดออกมาแล้วปุ๊บมันต้องมีอะไรที่มันจะแก้ไขอะไรได้บ้าง
0: แต่ไม่ใช่เป้าเดียวแล้วนะผมก็ยังกระตุ้นว่าแต่ไอ้ค่าพร้อมจ่ายก็ต้องดูแลนะครับ
1: ค่าพร้อมจ่ายนี่ยังไงมันเป็นตัวก้อนใหญ่จริงๆนะจ๊ะซึ่งมันเป็นภาระที่มันก็ต่อเนื่องแน่ๆอยู่แล้วอ่ะมันเห็นว่าเป็นความภาระต่อเนื่องแต่จะทำยังไงล่ะก็ยังไม่มีใครแตะตรงนี้แบบชัดเจนสักทีนะคือยังแบบอ้อมแอมแอมนะจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่คนสนใจเยอะเลยครับอาจารย์ไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนโอ้แต่วันนี้ถือว่ามีประเด็นเยอะนะอาจารย์ล่าสุด
0: เ
1: ร
0: ื่อง
1: ของโกงเขาเรียกว่าทุจริตข้อสอบ
0: ทุจริตการช็อกเลยนะช็อกเลยโอ้ตำแหน่งไม่อะไรจ่ายกันได้ยังไงอ่ะโอ้โหเจ็ดแปด
1: พรุ่งนี้เอาเรื่องนี้ดิแม่อาจารย์
0: มาพรุ่งนี้ได้คุยได้นะ
1: ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเสนอไปครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสน่ห์มากเลยครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับก็อาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับกับไขปมคนในข่าวในวันนี้เนียนเลยนะค่าไฟถนนทางหลวงแอบซุกในค่าไฟบ้านประชาชนโอ้โหเราก็เพิ่งรู้นะฮะก็หวังว่าจะหาทางออกกันได้นะเรื่องนี้ออกเอาออกไปซะเถอะนะครับจริงๆแล้วมันก็ควรจะตกเป็นภาระของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วกันนะครับเพราะว่าภาษีอย่างที่ว่าจ่ายไปแล้วนะฮะก็เอาตัวภาษีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซะนะครับจะทำยังไงจะไปลดค่าไฟกับการไฟฟ้ายังไงก็คุยกันได้นะหน่วยงานรัฐคุยกันง่ายนะครับอ่ะก่อนที่เรื่องของไฟพักกันบ้างนะครับมาเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังชอบการทานของทอดของมันนะครับลองหาหม้อทอดอะไรน้ำมันไว้ที่บ้านซะหน่อยไหมครับกับคาชิวารุ่น KW811ครับตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกยังคงความกรอบนะครับสำหรับรุ่นนี้จุถึง4ลิตรครับตัวเครื่องเนี่ยมี2ปุ่มหมุนครับปรับอุณหภูมิแล้วเวลาได้อย่างแม่นยำตัวหม้อเคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงให้มากนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานหม้ออกและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ3,500 บาท เราหั่นราคาเหลือเพียง1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า2,000 บาทแถมยังได้

0: ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองท่อไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชีวารุ่น KW811ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมกับเสือโอ๋นะครับคุยกันต่อในมุมมองด้านจิตวิทยานะครับกับอาจารย์พึ่งครับดร.อรัญญาพงษ์สะอาดผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนครับสวัสดีครับอาจารย์พึ่งครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: อาจารย์พึ่งพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ไหมครับว่าค่าไฟฟ้าถนนหลวงทางหลวงเองเนี่ยครับมันถูกคิดอยู่ในบินค่าไฟบ้านของแต่ละคนแล้วฮะ
2: ไม่ทราบเลยเรื่องนี้ทำให้คิดถึงอะไรรู้ไหมคุณโอ๊ค
1: อะไร
2: ทำให้คิดถึงว่าเรียนว่าความไว้วางใจเป็นหัวใจของทุกระบบสาธารณะตอนนี้เหมือนเอาจริงๆเนี่ยนะข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องความยุติธรรมนะเพราะว่าบอกเลยค่ะว่าตัวเลขเนี่ยมันคือสมองมนุษย์หรือของพวกเราทุกคนเนี่ยเราไม่ได้ตอบสนองต่อตัวเลขเนาะแต่เราตอบสนองต่อความรู้สึกว่าอ้าวมันเป็นยังไงเนี่ยทำไมอธิบายไม่ได้ทำไมมันซับซ้อนงั้นถ้าสมมติว่าในเชิงจิตวิทยาถ้าสมองตีความว่าเข้าใจยากแสดงว่าต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยค่ะ
1: มันก็ทำให้คนเราเนี่ยแน่นอนว่าพอคิดต่อว่าการคิดแบบเนี้ยมันจะทำมันทำไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ยังไงใช่ไหมฮะอาจารย์คือเหมือนกับว่า
2: ฉันกำลังจ่ายอะไรอยู่อะไรเป็นภาระสาธารณะ
1: ก็เป็นการอะไรที่มันซับซ้อนดีนะคือเหมือนกับว่าซับซ้อนทั้งเรื่องของระบบการนโยบายของระดับในเรื่องของการคิดค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการจะเอาไปแฝงไว้ในจุดใดที่ไม่เกิดการตั้งคำถามมาเนิ่นนานเนี่ยอาจารย์เสน่ห์บอกว่าตั้งแต่พ.ร.บ.ปี2530นี่69อาจารย์พึ่ง39ปี
2: นี่ไงบางทีเราไอ้ค่าไฟแพงแล้วฉันไม่มีสิทธิ์รู้เลยหรือว่ากำลังจ่ายอะไรอยู่
1: ยาวนานซะเหลือเกินนะครับแล้วก็ประชาชนตอนนี้คือคำถามคือประชาชนรู้สึกว่ามันถูกเอาเปรียบแหละอย่างที่อาจารย์พึ่งเกริ่นไว้มันรู้สึกเอาเปรียบรู้สึกแบบว่าเอ้ยอย่างเงี้ยหรอมันทำกันได้หรอหน่วยงานรัฐจะทำอย่างนี้กับเรื่องแบบนี้จริงๆหรออะไรเงี้ย
2: ใช่
1: ปัญหาตามมาเลยใช่ไหมอาจารย์พึ่งในเชิงจิตวิทยา
2: ความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมอ่ะมันมีค่ามากกว่าตัวเลข
1: บิน
2: ค่าไฟอีกนะ
1: ครับซึ่งในมุมของซึ่งในมุมของคนที่อย่างเราพอรู้เรื่องแบบนี้แล้วปัญหาที่ตามมาในมุมมองจิตวิทยา

0: ยาจันทึ่งมันจะคืออะไรบ้างครับ
1: ในทางจิตวิทยาเนาะเราไม่ได้โกรธเพราะเสียเงินอย่างเดียวนะแต่เราโกรธเพราะเรารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็จะเกิดความรู้สึกถูกเอาเปรียบซ้ำๆเนาะไม่พอใจสะส

0: ับ
1: ก็จะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาเนี่ยมันยากนะ
0: อ่าฮะครับเพราะว่าเมื่อไม่เชื่อมั่นไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ว่าจะโครงการอะไรหรือว่าเรื่องอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนับจากนี้มันก็จะถูกตั้งคำถามขึ้นมาว่ามีอะไรที่ยังไม่บอกอีกหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์ด้วย
1: ใช่ใช่ผลกระทบมันจะไม่หยุดแค่เรื่องค่าไฟนะถ้าหากว่าประชาชนไม่เข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐทำอะไรเนี่ยหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะลุกลามไปสู่นโยบายอื่นอย่างที่คุณโอ๊กว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเกิดการขาดดุลความไว้ใจพอเราไม่เชื่อใจแม้ว่ารัฐจะพูดความจริงเราก็สงสัยจริงไหม
0: ครับจริงเพราะว่ามันนานมาฝังแล้วมานานอ่ะนานจนโอ้โหตกใจอ่ะคือโอเคถ้ามันเพิ่งเกิดในการประชุมในครั้งก่อนหรืออะไรเงี้ยหรือค่าไฟงวดนี้มันถูกแฝงมาในค่าไฟงวดนี้เป็นงวดแรกอะไรเงี้ยมันก็ยังเอ้ยอ๋อมันอาจจะแบบมีอะไรที่จะต้องอธิบายสั้นหน่อยแต่พอมันเป็นยาวๆเนี่ยโอ้มันหลายยุคหลายสมัยนะตั้งแต่สมัยปัดเอาพูดง่ายๆคือรัฐมนตรีหลายๆท่านป่านนี้ก็นั่งแย่แล้ว
1: ใช่โดยที่เราไม่รู้เลยมีข้อมูลแล้วมันก็ทำให้เกิดความคิดหรือความสงสัยนำไปสู่คำถามอีกมากมายค่ะคุณโอ๊ตต้องถามว่าแล้วมันยังมีอะไรอีกไหมอ่ะที่เราไม่รู
0: ้
1: ที่เราต้องจ่ายไปหรือเราต้องสูญเสียประโยชน์ในเรื่องของความยุติธรรมหรือความไว้วางใจที่เรามีต่อภาครัฐกับ
0: มันสะท้อนไหมครับอาจารย์พึ่งว่ามันรัฐกำลังคิดหมายถึงว่ารัฐรวมถึงหน่วยงานของรัฐกำลังคิดอะไรในขณะที่ประชาชนต้องเป็นผู้จ่ายโดยที่ไม่ให้รู้จ่ายและต้องจ่ายอะไรเงี้ยมันสะท้อนอะไรในมุมมองขององค์กรระดับองค์กรไหมครับ
1: มันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่มันไม่หยุดแค่เรื่องค่าไฟเลยอันนี้มันเป็นเหมือนประเด็นที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของคำถามเนาะว่าทุกนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยรัฐทำอะไรและต้นทุนสุดท้ายต้นทุนในการบริหารประเทศเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือภาระของประชาชนหรือมันคือความถูกเอาเปรียบที่ประชาชนโดนภาครัฐเอาเปรียบซึ่งจริงๆเราควรจะได้รับบริการนอกจากภาครัฐเราก็ไม่ชักไม่แน่ใจแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เราเสียอะไรไปบ้างหรือเราต้องเสียอะไรบ้างนับจากนี้คุณโอ๊ค
0: ครับก็ชัดเจนนะคือเหมือนกับว่าภาระประชาชนจำเป็นต้องรับภาระเหล่านี้จริงๆหรือเพราะว่าคำถามเนี้ยออกประชาชนเกือบจะทุกคนเลยนะเท่าที่อ่านจากคอมเมนต์มานะครับไม่น่าคือตามความเข้าใจอย่างที่คุยมาก่อนหน้านี้เลยอ่ะอาจารย์เพิ่งครับถ้าพื้นที่ของถนนหลวงหรือทางหลวงเองก็ทางหลวงก็จะกรมทางหลวงก็จะเป็นผู้ใช้จ่าย
1: รับผิดชอบไปดูแล
0: รับผิดชอบไปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นการบางอย่างอ่ะอาจารย์เพิ่งต้องถามนี
1: ้
0: การที่รัฐผลักภาระบางอย่างมาให้ประชาชนรับผิดชอบแทนเนี่ยมันบ่งบอกอะไรไหมหรือว่ามันสะท้อนในมุมมองจิตวิทยาไหม
1: มันสะท้อนสามหลักการใหญ่ๆนะมันหนึ่งในเรื่องของความเป็นธรรมบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะยอมรับภาระได้นะแต่ว่าเราจะต้องเกิดจากกติกาที่มันเป็นธรรมและอธิบายได้
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: ประเด็นนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของว่าเราอาจจะยอมรับไม่ได้หรอกเพราะว่าเรารู้สึกมันไม่เป็นธรรมหรือเราไม่สามารถตอบคำถามได้อันที่สองคุณโอ๊มันเป็นเรื่องของความโปร่งใสเนาะมันมีความซับซ้อนมันก็กินระยะเวลานานอย่างที่บอกมันยิ่งอธิบายให้เข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นไอ้ความคลุมเครือเนี่ยมันก็ถูกนำไปตีความในเรื่องของความไม่น่าไว้วางใจอันนี้ผิดที่ยาเรื่องความโปร่งใสของรัฐบาลเริ่มขันสั่นคลอนแล้วอีกอันนึงค่ะเมื่อกี้โปร่งใสคือทางสวัสดิ์ซีเนาะของญาติที่ภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องของ trust คือจิตวิทยาความไว้วางใจความเชื่อมั่นมันไม่ได้เกิดจากบอกว่าเชื่อเราเถอะรัฐบาลทำดีเสร็จแต่มันเกิดจากการที่เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้ตอนนี้เรายังไม่ชัดเจนเลย
0: สามขาสามปัญหาสามมุมมองซึ่งถ้ามันไม่ถูกแก้นี่มันก็จะกระทบแน่ๆต่อความสถียรภาพ
1: ใจความโปร่งใสคืออย่างนี้ลูกความเชื่อมั่นเนี่ยมันค้าง

0: ากแต่มันสูญเสียได้ง่ายทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันเดินทางเร็วกว่าความจริงหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจหรอกแต่ต้องทำให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าในความจริงการบริการสาธารณะของรัฐเนี่ยมันไม่อาจทำให้ทุกคนเห็นด้วยหรือว่าได้รับประโยชน์เท่ากันทุกคนหรอก
1: แต่ว่า
0: ฉันเราเชื่อว่าถ้าคุณกำลังพูดความจริงกับเรามันก็ไว้วางใจได้
2: เรากำลังหลายๆครั้งนะอาจารย์พึ่งเรากำลังพูดถึงรัฐสวัสดิการค่อนข้างที่จะบ่อยเดี๋ยวรัฐมีสวัสดิการตรงนั้นตรงนี้ให้หรือบางอย่างที่พูดกันมาอยู่เสมอว่าไอ้ส่วนนี้อย่างเช่นอ่ะพูดง่ายๆคนได้สิทธิ์ในช่วงการช่วยเหลือของรัฐนู่นนี่นั่นแต่บางคนกลับไม่ได้หรือผู้มีเสียภาษีเนี่ยมาได้หลังสุดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ได้ก่อนเนี่ยอันเนี้ยมันเข้าใจพอที่จะมีอะไรมุมที่เข้าใจได้บ้างแต่กรณีเนี้ยมันหามุมไหนเข้าใจไม่ได้เลยนะในตัก
0: ไม่เข้าใจได้ยังไงใช่ค่ะมันเข้าใจไม่ได้เพราะว่ามันก็เลยชอบคือมันมีโอกาสนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความไม่ไว้วางใจรุนแรงที่มันหายไปเนาะเพราะบริการสาธารณะหรือการเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยคือการทำให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมเกิดขึ้นได้มากที่สุดตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเอ้าเราพยายามทำให้เสมอภาคเท่าเทียมโดยการบริการของภาครัฐแต่ว่าเรากำลังถูกถอนทุนคืนอะไรบางอย่างหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากว่า
2: ซึ่งทั้งจริงๆแล้วอ่ะกรงงบที่สร้างถนนเองหรือว่าแม้แต่เสาไฟหลอดไฟต่างๆเองก็มาจากภาษีทั้งนั้นเนาะส
0: ุ
2: ดท้ายประชาชนยังต้องเป็นคนจ่ายไฟเองซะด้วย
0: ถูกมันก็อยู่ในความงงงวยเนาะเรากำลังอยู่ในความงงงวยว่าตกลงมันคืออะไรกันแน
2: ่แต่พอตอนติดป้ายเปิดขอบคุณสสทั้งนั้นท่านนี้ขอบคุณหน่วยงานกรมนั้นกรมนี
0: ้
2: ผิดแล้วไหม
0: เดี๋ยวต้องขอบคุณใครก็ไม่รู้นะ
2: เขาต่อไปต้องขอบคุณประชาชนแทนมั้งผมว่านี่เผื่อผมเจอหน่วยงานไหนผมต้องแย้งไปละไม่ใช่ละต้องคิดใหม่ละท่านอธิบดีทั้งหลาย
0: เราต้องขอบคุณตัวเองละใช่ถูกแต่ต้องเปลี่ยนmindsetค่ะเรื่องนี้สำคัญมากเลยฝากเอาไว้คนที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองต้องเปลี่ยนmindsetว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆและประชาชนได้อะไรและเสียอะไรบ้างคุณต้องชัดเจน
2: นี่ครับก็ฝากกันไว้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าประชาชนเป็นผู้ถูกกระทำอย่างเหลือเชื่อจริงๆนะครับขอบคุณอาจารย์พึ่งครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณโอ๊ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: ครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอาจารย์พึ่งขอบพระคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับไขปมคนในข่าวในวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมเสือโอ๊คชุสนะนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
5: เช้าแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันอังคารแบบนี้แน่นอนค่ะต้องอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกุลค่ะ
6: สวัสดีครับน้ำหวานครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเช้าวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข้อมูลนะครับว่า

0: เกิดอะไรขึ้นกันบ้างในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านไปโอ้โหก็เรียกว่าเดือดกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราอัพหมดแล้วนะครับทั้งทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็ทางเพจของ TikTok นะครับคลื่นข่าว FM 100.5 นะครับฝากคุณผู้ฟังช่วยกันแชร์ไลฟ์ของเราไปด้วยเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ดีๆกันนะครับในเช้าวันนี้
1: ค่ะทุกช่องทางเลยนะคะเข้าไปชมเข้าไปดูกันได้นอกจากเราสองคนนะคะเดี๋ยว 6:40 คุยกับคุณสุมรผู้สื่อข่าวจากเมียนมาค่ะมีเรื่องจีนนะโดยท่านผู้นำคุณสีจิ้นผิงนะคะก็สะท้อนแสดงถึงการสนับสนุนเมียนมาแบบแข็งแกร่งเลยคือก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องการเลือกตั้งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรายงานออกมาเป็นช่วงๆว่าจีนเนี่ยสนับสนุนให้เมียนมามีการเลือกตั้งเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยแบบแข่งขันเลยทีเดียวนะคะแล้วนอกจากนั้นอีกเรื่องก็คือการเข้าไปจัดการกับบัตรซิมเนาะที่มีความเชื่อมโยงกับพวกพนันออนไลน์เดี๋ยวมาดู2ประเด็นนี้กันค่ะ
0: ครับเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนจากเมียนมาที่น่าติดตามมากเลยทีเดียวนะครับและในช่วง 7:15 นะครับวันนี้เราจะได้คุยกับคุณภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญของทางด้านจีนศึกษานะครับไปดูกันว่าผู้ชนะสงครามสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเท่ากับจีนจริงหรือไม่ตกลงแล้วใครเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์ที่สุดนะครับจากสงครามคราวนี้นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะและวันนี้สำหรับประเด็นข่าวสารจากเราสองคนพี่ต้นเรื่องใหญ่ที่สุดที่อยากแตะในเช้านี้และเป็นฮอตนิวส์ข่าวจริงจังคืออะไรคะเชิญค่ะ
0: ก็คงจะไม่พ้นนะครับเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เมื่อวานนี้ก็ได้ติดตามน้องน้ำหวานนะครับได้นำเสนอไปแล้วนะครับเรื่องของการเจรจาไปมาแล้วตกลงยังไงนะครับเพราะว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยนะครับก็ระหว่างที่ท่านเจดีแวนซ์ไปพูดคุยไปเซ็นไปลงนามข้อตกลงอะไรต่างๆนานาความเข้าใจ MOU ทั้งหลายท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็มีคำขู่ใหม่ออกมาจากท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยต้องหยุดกลุ่มตัวแทนก็คือกลุ่มที่ได้ให้เงินสนับสนุนกับกลุ่มฮิซบอลเลาะในเลบานอนแล้วก็ในปาเลสไตน์โดยทันทีนะครับโดยบอกว่าหากไม่ดำเนินการเนี่ยนะครับเราจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งนึงเช่นเดียวกับที่เราได้ทำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็จะหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องไปที่แคมป์เดวิดนะครับซึ่งแคมป์เดวิดนี้เป็นเขาเรียกเป็น seclusion เป็น sanctuary ของบรรดาประธานาธิบดีทั้งหลายนะครับเวลาท่านอยากจะไปแบบสงบสติอารมณ์ไปคิดลึกๆไปทบทวนอะไรที่เงียบๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนป่าที่ไม่ปรากฏโลเคชันนะครับรู้แต่ว่าอยู่ในเวอร์จิเนียเนี่ยนะครับแต่ว่ามันรู้อยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าปลอดภัยสูงนะให้ไปอยู่กับธรรมชาติเพื่อที่จะคิดกับตัวเองว่าจะต้องทำยังไงกันต่อไปแล้วเขาบอกว่าเวลาไปที่แคมป์เดวิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีการเหมือนเวลาไปประชุมอะไรลับๆไปคุยข้อตกลงพิเศษที่ไม่ได้อยากจะให้นักข่าวรู้หรือว่ามีการรั่วไหลเลยเพราะว่าที่นั่นจะไม่มีใครเข้าไปได้นอกจากท่านประธานดีแล้วก็ทีมSecret Service นะครับทีนี้เรื่องที่ผ่านมาต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับก็คือทางอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลได้โจมตีนะครับโจมตีที่เลบานอนแล้วก็มีการสังหารผู้คนไปถึง86รายนะครับก็บอกว่าการโจมตีทางอากาศนั้นเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันจันทร์นะครับ83รายเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันจันทร์เวลา 8:30 ขณะที่ผู้คนเนี่ยยังพักผ่อนหลับไหลอยู่ในบ้านนะครับมีผู้เสียชีวิต6คนเฉพาะในบ้านหลังนี้นะมีสามีกับภรรยาแล้วก็ลูกอีก2คนนะครับนี่ก็4ละแล้วหลังจากนั้นใน1ใน6เนี่ยก็เป็นนักข่าวนะครับเป็นตากล้องนะครับชื่อเป็นตากล้องที่เขาทำงานให้กับสำนักข่าวอัลจาซีรานะครับคนนี้ก็เขาบอกว่าเป็นตากล้องที่เสียพี่ชายซึ่งก็เป็นนักข่าวของอัลจาซีราไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตากล้องคนนี้คือคุณอาเมดวิชาแล้วก็พี่ชายของเขาก็คือคุณทาวอัลกีวิชานะครับซึ่งก็เสียชีวิตไปนี่เขาบอกว่าในช่วงเวลาตั้งแต่เดือน ตุลา

0: คมปี2566จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยผู้ที่อยู่ในอาชีพข่าวนะฮะนักข่าวทั้งหลายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถึง260คนนะครับแล้วก็12คนเนี่ยเป็นคนนักข่าวที่มาจากสำนักข่าวอัลจาซีราทีนี้นักข่าวอัลจาซีราที่เขาไปร่วมงานศพของคุณวิชาเนี่ยนะเขาก็บอกว่ากองกำลังของอิสราเอลเนี่ยพุ่งเป้าเลยเวลาที่จะโจมตีนะครับก็จะโจมตีนักข่าวเลยถ้าเขียนว่าเห็นว่าเป็นเพรสเป็นอะไรเนี่ยก็จะยิงเลยนะครับเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้ข้อมูลข่าวสารทั้งภาพแล้วก็การกระทำที่เรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลที่กระทำต่อคนปาเลสไตน์แล้วก็เลบานอนเนี่ยได้เผยแพร่ไปสู่โลกภายนอกครับ
1: อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของผู้คนบางส่วนถูกต้องไหมคะที่นำหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังเนาะ
0: เป็นข่าวที่ผู้คนที่ไปนักข่าวนี่แหละไปทำงานที่อยู่ที่นั่นแล้วมีการเก็บสถิติเอาไว้นะครับ260รายเสียชีวิตแล้วคือผู้ฟังที่นักข่าว
1: มาดูเรื่องความคืบหน้าของการเจรจาระดับสูงนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลสาบลูเซิร์นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายรายละเอียดค่ะที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันนะอัลจาซีรารายงานเอาไว้นะคะว่า US Iran agree on roadmap towards final deal in Switzerland talks นะคะเมื่อวานเนี่ยมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นกว่าจะคุยกันได้พี่ต้นก็ได้โปรยไปละนิดนึงว่าระหว่างที่คุยเนี่ยคือทางสหรัฐนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นยุทธวิธีของท่านผู้นำสหรัฐหรือเปล่านะคือคุยสลับขู่ฝั่งนึงคุยฝั่งนึงขู่เป็นยุทธศาสตร์ไม่ใช่ยุทธวิธีหรือเปล่าเนาะหรืออย่างไรนะคะอ่ะอย่างไรก็ตามนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีหลายๆอย่างนะคะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสุดท้ายแล้วสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนอกเนื่องจากพอตัวแทนของทั้ง4ฝ่ายก็คือมีสหรัฐใช่ไหมคะมีอิหร่านแล้วก็มีตัวกลางประกอบไปด้วยปากีสถานนะคะแล้วก็กาตาร์นะมาเป็นตัวกลางเป็นตัวในการช่วยเจรจานะคะซึ่งผู้ที่มาด้วยเหมือนกันแล้วก็มีส่วนในการจัดการกับทอล์กในครั้งนี้เนี่ยก็คือในพลมูนีนะซึ่งมีความสนิทสนมกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทางฝั่งอิหร่านด้วยนะก็ made it happen ทำให้เกิดการคุยในครั้งนี้ขึ้นมาได้นะคะช่วงที่มาถึงเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณเจดีแวนส์นะคะมาถึงก่อนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูกันในมุมมองการทูตผู้ที่ถืออำนาจเหนือกว่านะอย่างสหรัฐเป็นประเทศชาติมหาอำนาจใช่ไหมคะแต่ว่ามาถึงก่อนแล้วมานั่งรอก็เลยดูกระตือรือร้นเนาะในการที่จะคุยในครั้งนี้นะคะแล้วพอตอนที่มาเนี่ยก็จะมีคุณเจดีแวนส์ยืนอยู่นะคะพร้อมกับตัวแทนของปากีสถานแล้วก็กาตาเนาะแต่ว่าตอนที่ตัวแทนอิหร่านซึ่งมาถึงทีหลังนะมาช้านะคะแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยคือคุณเจดีแวนส์ก็เหมือนจะจับมือนะทางการทูตเช็คแฮนด์นะแต่ว่าตัวแทนของอิหร่านคือเดินผ่านไปเลยกับเป็นอากาศธาตุอย่างนี้นะดิฉันไม่ได้พูดเกินจริงนะคะคือคลิปข่าวแต่มันออกมาแบบนั้นนะแล้วก็เดินไปจับมือทักทายกับตัวแทนของตัวกลางเนี่ยแบบชื่นมื่นเลยทีเดียวแก้มแนบแก้มชีคออนชีคเลยทีเดียวนะคะอ่ะก็เป็นเกร็ดเรื่องบางมุมเนาะที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะยังไงก็ตามนะในระหว่างที่คุยเนี่ยคุณเจดีแวนส์ดันไม่ได้ให้คุณทรัมป์เอามือถือไปเก็บก็เลยมีนั่นแหละข้อความออกมานะจากคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะ Iran must immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble. If they don't, we'll hit Iran very hard again, just like we did last week, only harder. เครื่องหมายตกใจ3ตัวก็คือนั่นแหละค่ะทำให้การเจรจาไม่สามารถไปต่อได้นะแล้วในช่วงที่ไปต่อไม่ได้คุณเจดีแวนส์ก็คืองงนะคะน่าจะงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมนะอยู่ดีๆตัวแทนของอิหร่านเดินออกไปนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีเนี่ยกว่าจะกลับเข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่ในช่วงที่คุณทรัมป์โพสต์อะไรแบบนี้ที่อย่างที่พี่ต้นแปลไปเมื่อสักครู่นะคะทางประธานรัฐสภาอิหร่านคุณกะลีบาฟก็โพสต์เหมือนกันนะมีมือถือเหมือนกัน Don't they realize that if they threats work they wouldn't be this desperate now we don't count on US threats they better watch their words our armed forces are ready to respond differently whatever they say we are the ones who act โอ้โหก็ตอบแบบเผ็ดร้อนแล้วก็ไม่เ

0: ่ยอมไม่ได้อ่อนข้อนะคะนัยยะก็คือว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ตระหนักรู้เลยนะว่าถ้าหากว่าการข่มขู่คุกคามของเขามันได้ผลเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้ดูสิ้นหวังขนาดนี้เราไม่นับนะเวลาที่สหรัฐขู่เขาเนี่ยควรที่จะดูมากกว่าว่ากองกำลังของเราเนี่ยจะตอบโต้อย่างไรที่แตกต่างออกไปสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาพูดออกมาเนี่ยเราต่างหากเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการกระทำใดๆก็ตามเกิดขึ้นนะคะและเครื่องบินที่ตัวแทนของอิหร่านนั่งไปเนี่ยนะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังก็เป็นเครื่องบินที่เขียนว่ามีนาฟ168นะอันนี้คือเครื่องบินของอิหร่านนะคะมีนาฟ168คืออะไรคือชื่อเหตุการณ์ที่สหรัฐและอิสราเอลเนี่ยได้ไปโจมตีและมันไปโดนโรงเรียนนะคะซึ่งส่งผลทำให้มีเด็กๆผู้บริสุทธิ์นะคะมากมายเลยเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์นั้นนะคะนี่คือสิ่งที่อิหร่านนั้นนำติดตัวไปด้วยในการเจรจาพูดคุยในครั้งนี้นะคะสรุปคร่าวๆค่ะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายจะคุยกันนะแล้วก็มีข้อตกลงระดับสูงซึ่งจะเป็นกรอบคร่าวๆนะคะและหลังจากนี้เนี่ยโรดแมปตัวนี้60วันทั้งสองฝ่ายก็จะมีตัวแทนทางเทคนิคค่ะมาคุยมาเจรจากันต่อนะคะซึ่งหลักๆเลยก็จะมีเรื่องของนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะว่าอิหร่านเนี่ยสามารถรักษานิวเคลียร์เอาไว้ได้แต่ว่าจะไม่พัฒนาไปสู่ในระดับที่เป็นอาวุธได้นะคะมีเรื่องจัดตั้งกองทุน 300,000 ล้านเพื่อบูรณะประเทศนะคะซึ่งเงินตรงเนี้ยมาจากเงินภาษีของคนอเมริกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะเป็นการอุดหนุนโดยกลุ่มธุรกิจในประเทศ Gulf Countries นะคะอันนี้ในเบื้องต้นข้อมูลมาแบบนี้นะคะอีกเรื่องนึงก็คือปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูซนะคะในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกมาใช้ในการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยก็คือการที่สงครามในแนวอื่นอย่างเช่นในเลบานอนที่สู้รบกันอยู่กับอิสราเอลเนี่ยต้องยุติคือทั้งสองฝ่ายต้องยุติเลบานอนยุติอิสราเอลยุติถึงจะไปต่อได้นะคะหลังจากนี้เขาก็จะมีการจัดตั้งกลไกประสานงานพิเศษร่วมกันต่อไปค่ะสำหรับเรื่องนี้อ่ะภาพรวมก็ประมาณนี้ค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟัง
1: จะเรียกว่ายังอึมครึมอยู่ฝั่งนึงบอกว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อีกฝั่งนึงก็ไม่ทำคือตัวที่ถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ติดตามข่าวมาเราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่บอกว่ามีการหยุดยิงการหยุดยิงแต่ว่าอิสราเอลไม่เคยหยุดยิงเลยนะครับก็เลยเป็นตัวแปรหลักที่ทำให้ข้อตกลงทั้งหลายเนี่ยคุยกันไปแล้วก็เหมือนกันยื้อกันไปยื้อกันมาอย่างไม่จบลงได้ง่ายๆนะครับ
0: ไม่น่ายอมจริงๆค่ะอิสราเอลสำหรับตรงนี้นะแต่ว่าไม่รู้นะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าล่าสุดความสัมพันธ์กับสหรัฐก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของอิสราเอลที่เขาอยากจะรุกคืบเข้าไปมันประมาณ600กว่าเดี๋ยวนะคะไม่แน่ใจจำนวนพื้นที่อ่ะคือบุกเข้าไปได้เยอะเหมือนกันนะจะให้ร่นถอยมาก็ไม่ยอมเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องตามกันต่อไปครับมีอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับก็คือการเสียชีวิตของอดีตประธานธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่า Chairman of the Board ของ Federal Reserve นะครับของสหรัฐอเมริกาอาลันกรีนสเปนท่านเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับด้วยวัย100ปีนะครับเพราะว่าท่านครบอายุ100ปีเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าการเสียชีวิตของท่านเนี่ยเกิดจากอาการที่เรียกว่าเป็นอะไรที่แทรกซ้อนจากอาการพาร์กินสันนะครับทำให้ท่านเสียชีวิตลงไปอย่างสงบเป็นการเปิดเผยโดยแอนเดรียมิเชลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของ NBC นะครับแล้วก็เป็นภรรยาของท่านด้วยนะครับอาลันกรีนสแปนเนี่ยเป็นประธานนะครับ Federal Reserve เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530ถึงปีพ.ศ. 2549นะครับก็คืออยู่18ปีกว่าเลยผ่านประธานาธิบดีไปถึง4คนนะครับเข้ารับตำแหน่งคือจริงๆแล้วท่านเข้ามาช่วยนะครับตั้งแต่สมัยของนิกสันแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นประธานคณะทำงานของผู้ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นประธานเฟดเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยท่านโรนัลด์เรแกนมาจนกระทั่งถึงบุชนะครับอันนี้สองคนนี้ก็เป็นประธานาธิบดีที่มาจากฝั่งรีพับลิกันนะครับแล้วก็

0: มาต่อถึงบิลคลินตันอีก8ปีนะอันนี้ก็เป็นเดโมแครตแต่ว่าก็ไม่มีการเปลี่ยนนะครับท่านก็ยังเป็นประธานของเฟดจนกระทั่งมาถึงจอร์จ W. Bushนะครับท่านก็ยังเป็นอยู่นะครับแล้วก็ลาออกไปในปี2549นะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านลาออกไปเนี่ยท่านก็ให้การเตือนอะไรต่างๆนานานะครับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแต่ก็แล้วก็เป็นไปอย่างที่ท่านได้เตือนเอาไว้เสมอนะครับในสมัยที่ผมได้เรียนหนังสือที่นู่นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านอยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะผู้คนอเมริกันเนี่ยเขายกย่องนับถืออลันกรีนสแปนมากเลยนะครับบอกว่าถ้าคนที่นั่งใกล้พระเจ้ามากที่สุดนะครับคือ next to God is Alan Greenspan แบบนี้เลยเป็นคนที่น่านับถือมากครับก็ขอแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตอสัญกรรมของท่านอดีตประธาน Federal Reserve Bank ของอเมริกาครับ
1: ค่ะสำหรับตัวเลขพื้นที่ที่เราสองคนแตะถึงเมื่อสักครู่นะคะว่าในปัจจุบันอิสราเอลเนี่ย invade หรือว่ารุกคืบเข้าไปในเลบานอนเนี่ยเป็นพื้นที่เท่าไหร่แล้วนะคะตัวเลขปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่608 square kilometers ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปทีเดียวคือกระดึบเข้าไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นจะให้บีบี้นะเบนจามินเนทันยาฮูเขายอมแพ้หรือว่ายอมร่นถอยและทำให้ฮิสบอลลอห์เนี่ยอาจจะสามารถเข้ามาประชิดชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลได้มากขึ้นรวมไปถึงฝันการขยายพื้นที่ Greater Israel ด้วยเนี่ยจะยอมจริงหรอซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นปาร์ตี้หรือว่าเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นมันจะปั่นป่วนอีกไหมหลังจากนี้นะคะก็อีก60วันค่ะเอาล่ะเรามาดูอีกข่าวสำคัญนะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะอย่างโรงแก๊สนะคะกาตาแก๊สโรงที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกโดรนของอิหร่านโจมตีไปนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะโรงผลิตแก๊สที่นี่เนี่ย LNG นะคะของเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะชื่อว่าต้องตั้งใจอ่านชื่อว่ารัสลาฟานค่ะรัสลาฟานอยู่ตรงปลายทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรกาตาร์นะคะคือตอนนู้นเนี่ยน่าจะแถวๆมีนาคมโดนโจมตีไปแล้วเขาจะมีเป็นโรงงานแปรรูปก๊าซธรรมชาติเหลว LNG นะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยใช้เทคโนโลยีจากอิตาลีการที่จะทำให้ก๊าซมันกลายเป็นของเหลวนะคะเพื่อที่จะได้นำบรรจุถังนำลงเรือมาใช้ในการส่งออกคือถ้ามันเป็นลักษณะก๊าซมันไม่สามารถที่จะส่งออกไปได้นะคะการที่จะแปลรูปได้เนี่ยต้องใช้โรงงานเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งแต่ละโรงเนี่ยราคาแพงมากแล้วก็ไม่ได้สร้างเสร็จภายในสัปดาห์หน้าพรีออเดอร์แล้วมาได้เลยนะคะประมาณ3ปีถึง5ปีเนี่ยกว่าจะเสร็จตอนนั้นที่ถูกโดรนโจมตีไปเนี่ยก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะคะอย่างบ้านเราก็ใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุระเบิดเพลิงไหม้ที่โรงงานแห่งนี้นะคะเป็นโรงงานที่เป็นของบริษัทกาตาเอเนจีค่ะภายในเขตอุตสาหกรรมรัสลาฟานนะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54รายแล้วก็ยังมีผู้ที่สูญหายอีกอย่างน้อย18คนค่ะสำหรับสาเหตุของการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะก็ยังอยู่ในระหว่างสอบสวนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่การถูกโจมตีนะแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคไม่เกี่ยวกับเรื่องสงครามนะคะแต่ว่าก็ดูเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเพราะว่าก็เสียหายไปอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังมีไฟไหม้เกิดขึ้นอีกทั้งนี้ค่ะรัสลาฟานเนี่ยดำเนินงานโดยกาตาเอเนจีนะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจทางด้านพลังงานของกาตาและถือเป็นศูนย์กลาง LNG สำคัญที่สุดของโลกน่าจะ 30% ค่ะที่ออกมาจากบริเวณนี้นะโดยเป็นจุดรวมทั้งระบบขนส่งการแปรรูปและสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือเข้าไว้ด้วยกันค่ะปัจจุบันเนี่ยเขาส่งออกเยอะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับ2รองลงมาจากสหรัฐนะคะและก๊าซเกือบทั้งหมดเนี่ยก็ถูกส่งออกมาจากบริเวณนี้เลยก็คือรัสลาฟานที่เขาส่งออกทั้งหมดมาจากตรงนี้นะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ Sky News รายงานเอาไว้ว่า Qatar Gas Facility Explosion Kills 13 and Leaves Dozens Injured ค่ะมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วย13รายค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เรียกว่าเป็นผลกระทบระยะยาวแล้วก็จะกระทบมาถึงสตางค์ในกระเป๋าของพวกเราด้วยนะครับก็จะทำทุกอย่างก็แพงขึ้นไปด้วยเนื่องจากการแยกก๊าซแล้วเขายังมีบายโปรดักต์อะไร

0: ต่างๆที่มาใช้เป็นสารตั้งต้นของการทำปุ๋ยด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งก็น่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียว
1: ค่ะไปต่อกันอีกสักเรื่องก่อนที่เราจะไปพักในช่วงแรกนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านและพี่ต้นคะเมื่อวานมีข่าวใหญ่ก็คือการที่นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์นะหรือว่าพรรคแรงงานนะคะเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์แถลงเวลาแถลงสำคัญเนี่ยจะแถลงที่หน้าบ้านค่ะบ้านเลขที่10 Downing Street นะคะซึ่งก็เป็นทำเนียบรัฐบาลด้วยนะแน่นอนว่าพอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็จะถือว่าลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานโดยอัตโนมัตินะคะเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์บอกว่าจะมอบความสนับสนุนทางการเมืองอย่างเต็มที่ส่งไม้ต่อส่งงานต่อให้กับผู้นำสหราชอาณาจักรคนต่อไปซึ่งจะเป็นคนที่7ภายในระยะเวลาเพียงแค่10ปีคือถือว่าเป็นตำแหน่งเผือกร้อนเหมือนกันเวลาที่เข้ามาปุ๊บก็มีโจทย์มากมายเลยที่ต้องรับมืออยู่นะคะแล้วก็แสดงความหวังค่ะว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยจะสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ก่อนสภาสามัญจะกลับเข้าสู่สมัยการประชุมในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะโดยตอนนี้ตัวเขาจะปฏิบัติหน้าที่เป็นรักษาการต่อไปค่ะเพียงไม่ถึง2ปีหลังจากที่พรรคแรงงานชนะการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักรนะคะทางพรรคเนี่ยก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะยุติความวุ่นวายทางการเมืองในสหราชอาณาจักรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์บอกว่าก็ได้สัญญาณมาค่อนข้างชัดเจนว่าพรรคแรงงานเนี่ยต้องการให้เขาลงจากตำแหน่งนะคะกระแสกดดันทางการเมืองที่ก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆกับคุณสตาร์เมอร์เนี่ยก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วนะคะปัจจัยก็มีทั้งภายในภายนอกประเทศค่ะแต่ว่าสถานการณ์ที่ทำให้ทวีความรุนแรงขึ้นแบบเฉียบพลันเลยก็คือช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคุณแอนดี้เบิร์นแฮมซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีของเขต Greater Manchester ชนะการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาสามัญของเขต Macclesfield นะด้วยคะแนนเสียงแบบแลนสไลด์ถลายลงไปเลยนะคะเหลือผู้สมัครจากพรรค Reform UK ของคุณ Nigel Farage ค่ะซึ่งเป็นพรรคที่มีคะแนนนิยมในโพลระดับชาติมานานกว่า1ปีนะคะชัยชนะตรงนี้ของแอนดี้เบิร์นแฮมนะก็นับว่าเป็นการกลับเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีก็ทำให้เกิดความหวังในบรรดาพรรคสมาชิกเลเบอร์นะคะก็คือมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ great in communication ก็คือมีทักษะในการสื่อสารที่ดีจะสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ของพรรคแรงงานที่กำลังสูญเสียคะแนนนิยมภายใต้การนำของเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นะคะถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการส่งไม้ต่อให้อำนาจเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ว่าคุณแอนดี้เบิร์นแฮมที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศเศรษฐกิจการป้องกันประเทศซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลเพราะว่าอ้าวตัวแทนพรรคเลเบอร์แต่ว่าไม่รู้ว่าคิดยังไงแต่เป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีพูดเก่งและจะอย่างไรต่อคือพอเวลาลาออกแบบนี้เขาจะไม่ได้จัดการเลือกตั้งใหม่เลยนะคะเขาจะให้เป็นไปต่อเลยจนครบวาระปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีต้นทุนการกู้ยืมเงินสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7แห่งหรือว่า G7 นะคะเพราะว่าเขาก็มีหนี้สินมีการจ่ายดอกเบี้ยในระดับที่สูงประกอบกับเศรษฐกิจบ้านเขาเนี่ยก็เติบโตซบเซามานานหลายปีฟังดูนี่มันก็คล้ายๆสถานการณ์บ้านเราเหมือนกันนะคะอ่ะมาจาก BBC ค่ะ Starmer quits as Labour leader and paves way for contest for new prime minister pave way ก็กรุยทาง
0: เขาก็คิดว่าคุณแอนดี้เบิร์นแฮมเนี่ยอาจจะเป็นคนต่อไปที่มารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวจะพาไปเวียดนามกันบ้างว่าออกกฎอะไรกันมาบ้างเรื่องของการบินนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: หกโมง33นาทีค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ถ้าหากว่าต้องออกไปทำงานเด็กๆต้องไปเรียนออกจากบ้านกันหรือยังขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ราบรื่นในทุกที่ที่ไปนะคะพี่ต้นขาเวียดนามค่ะเวียดนาม
0: เวียดนามครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราไปขึ้นเครื่องบินหรือไปอยู่ที่สนามบินห้ามที่จะ ไม่อนุญาตที่จะแบบหยอกล้อหรือพูดคุยกันเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องบินหรือว่าเรื่องของอะไรต่างๆที่ดูจะเป็นภัยคุกคามอย่างคิดว่าเอ้ยระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดไม่ได้นะไปเล่นกันแบบ

0: นี่ก็ผิดกฎหมายใช่ไหมครับบ้านเราก็ถือว่าผิดกฎหมายเหมือนกันแล้วก็อาจจะต้องไปนอนเล่นอยู่ในฮ่องกงสักพักหนึ่งที่เวียดนามก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขามีการออกกฎใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเวียดนาม introduce new flight bans ranging from 3 months to lifetime เขาได้ออกกฎใหม่นะครับซึ่งจะใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปเป็นผู้โดยสารที่ไปก่อความวุ่นวายแพร่กระจายการข่มขู่ระเบิดนะครับซึ่งเป็นความเท็จนะหรือว่าใช้เอกสารปลอมในการขึ้นเครื่องบินหรือแทรกแซงการบินพลเรือนอย่างผิดกฎหมายจะต้องเผชิญกับการห้ามบินตั้งแต่3เดือนถึงตลอดชีวิตเลยนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ย3เดือนถึง12เดือนเนี่ยนะฮะก็คือเกิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ไปก่อกวนอาละวาดเวียงวีนใส่เจ้าหน้าที่ของสายการบินใช้เอกสารปลอมอะไรต่างๆเนี่ยครั้งแรกก็จะโดนแบนตรงนี้นะครับ3เดือนถึง12เดือนแล้วถ้าไปทำครั้งที่2นะครับคราวนี้จะโดนแบนนะครับตั้งแต่12เดือนถึง24เดือนนะในความผิดหลังจากที่ทำครั้งแรกไปแล้วนะครับนอกจากรับโทษอย่างอื่นแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้วิธีการแบบว่าต้องการจะแบบข่มขู่อย่างเช่นต้องการไฮแจ็คเครื่องบินหรือว่าต้องการที่จะสร้างการจราจรในเขตผู้โดยสารหรือเขตสนามบินนะครับอันนี้อาจจะโดนแบนตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะครับนอกจากว่าจะต้องแบบมีความผิดทางอาญาแล้วนะหลังจากพ้นโทษอันออกมาคุณไม่สามารถที่จะขึ้นเครื่องบินได้อีกในประเทศเวียดนามครับก็มาระวังด้วยนะครับพวกสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นอันตรายและเป็นภัยคุกคามต่อเรื่องของการบินนะครับเช่นพกอาวุธเข้าไปมีกระสุนปืนมีวัตถุไวไฟมีสารไวไฟวัตถุระเบิดสารเคมีหรือสารชีวภาพที่เป็นพิษนะครับวัสดุกัมมันตภาพรังสีหรือวัตถุอื่นๆที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้โดยสารหรือมนุษย์ท่านอื่นแล้วก็ความปลอดภัยในสนามบินครับโอ้ก็เรียกว่าเป็นกฎเข้มเลยทีเดียว
1: ค่ะพอดีเดินทางกับคนจำนวนมากนะมันอาจจะส่งผลกระทบในแง่ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนอื่นได้นะคะคุณสุมนพร้อมแล้วค่ะสองเรื่องเรื่องความสัมพันธ์เมียนมาจีนและเรื่องการเชื่อมโยงของซิมการ์ดกับพวกแก๊งพนันออนไลน์นะคะคุณสุมนพร้อมแล้วค่ะ Good Morning Worldนิงกะละบา Good morning ซูมอน
2: นิงกะละบา
3: Good morning Good morning
0: Good morning How are you doing this morning
3: I'm good How are you doing too
0: We are doing fine It seems like we have a little bit chilling weather this morning in Bangkok
1: Yes it has been raining heavily in the evening
3: Oh, yeah, same here.
1: Ah, so when do you usually start your rainy season?
3: Actually, yes, it depends. Normally, the monsoon started on May. But yes, this time after water festival, third week of April, so we got rain. So yes, we like see that we couldn't survive for the overheat temperature. So yeah, luckily.Now the season in June is like something like deep raining in you know flooding everywhere. So just raining season started right now.
0: Alright, so I have a little bit nice weather, right? Not so warm.
3: Of course.
1: Stay away from those colds and infectious viruses, okay, Sumon?
3: Exactly.
1: We try our best. Finger crossed for that. This morning, you'll be sharing us about relationship between China and Myanmar, right?
3: Yes, of course. Yes.So this week we just talk about these kind of Myanmar-China relationship, which is quite interesting for the political analysts and observers of international communities that how Myanmar's interact to Chinese presidents want our.President Mei Online giving paying the visit to China last week. So after his 5-day visit in China, this is kind of the news being came out in recently. So Chinese President Xi Jinping said that you know the China will stand ready to work with Myanmar to keep you know kind of comprehensive strategic cooperation.

0: และเมียนมาคือเมียนมาตอนนี้ก็ได้ผู้นำมาจากการเลือกตั้งที่เขาทำมานะคะประธานที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะได้มีการยืนยันว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะร่วมงานกับเมียนมาเพื่อยกระดับการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านนะคะและเมื่อสักครู่คุณสุมนเธอเล่านะบอกว่าจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์ของจีนกับเมียนมาก็ยาวนานนะน่าจะประมาณ70กว่าปีค่ะในเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตและก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเรื่อยๆนะคะซึ่งคนเมียนมาเองเนี่ยจริงๆก็มองว่ามันก็เป็นทั้งข้อดีและเป็นข้อเสียแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่มีการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการเงินจากจีนเนี่ยเมียนมาก็คงจะลำบากเหมือนกันนะคะผู้นำจีนบอกว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเขาก็จะไม่แทรกแซงกิจการภายในนะคะแต่ว่าจะสนับสนุนเมียนมาในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของเมียนมาเองรวมถึงสนับสนุนรัฐบาลชุดใหม่ในการพัฒนาแล้วก็ปรับในเรื่องของความมั่นคงของประเทศค่ะจีนบอกว่าเขาพร้อมที่จะร่วมมือกับเมียนมาท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ก็ยังมีเรื่องของความผันผวนและท้าทายอย่างต่อเนื่องนะคะคุณสมรบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์จีนเมียนมาเนี่ยถือว่าน่าสนใจอย่างมากสำหรับเหล่านักวิเคราะห์การเมืองเนาะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแนบแน่นแล้วก็ต่างพึ่งพาอาศัยแต่ว่าเมื่อสักครู่พี่ต้นบอกว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงล่ะที่จะสร้างสมดุลกับความสัมพันธ์ของเมียนมาและอินเดียใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าในพื้นที่อย่างรัฐที่เราเรียกว่ารัฐยะไข่เนี่ยตรงนั้นจะมีทั้งท่าเรือมีท่อก๊าซนะครับแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ตรงนั้นเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทั้งจีนก็หมายตาอินเดียก็หมายตาแล้วก็ตัวของท่านประธานาธิบดีนะครับมินอองไลน์เนี่ยก็ไปเยือนอินเดียแล้วก็ไปเยือนจีนแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับรัสเซียด้วยก็ดูเหมือนกับว่าจะเรียกว่าพยายามที่จะนำนะครับทั้ง3ประเทศเนี่ยให้เข้ามาลงทุนเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การปกครองนะของบรรดาชนกลุ่มน้อยเหมือนกันนะครับก็หวังว่าเขาจะคุยกันได้ลงตัวทำให้ประเทศของเขาได้พัฒนาต่อเนื่องกันไปทีนี้เรื่องที่สองที่คุณซูมอนเล่าให้เราฟังนะครับก็คือการที่ทางการเมียนมาเนี่ย deactivate ก็คือระงับนะครับการใช้ซิมการ์ดถึง 143,409 ซิมนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่น้องน้ำหวานก็ถามว่าเอาแล้วคนพวกนี้ที่เขาเป็นคนมาจากไหนอยู่ที่ไหนกันอะไรอย่างนี้นะครับคุณชูมอนบอกว่าซิมต่างๆเหล่านี้ก็มาจากคนที่ไปหลบซ่อนทำอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่ตามเขตชายแดนทั้งชายแดนไทยชายแดนไทยกับเมียนมาชายแดนเมียนมากับลาวชายแดนเมียนมากับจีนซึ่งก็คนเหล่านั้นก็มาจากทุกประเทศเลยทีเดียวนะครับก็ซิมเหล่านี้ใช้ในการทำธุรกิจผิดกฎหมายคือไปหลอกล่อหลอกลวงแล้วก็สแกมอะไรต่างๆนานานะครับถูกระงับไปนอกจากนั้นนะครับก็ยังถูกปิดไปอีกนะครับอีก 1,000 โมบายวอลเล็ตนะครับก็คือพวกกระเป๋าเงินที่อยู่ทางโมบายทั้งหลายเนี่ย 1,000 บัญชีก็ถูกปิดไปนอกจากนั้นนะครับมีเว็บไซต์อีก102เว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันเนี่ยก็ถูกรัฐบาลของทางเมียนมาเนี่ยบล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าตัดทางทำมาหากินให้กับพวกมิจฉาชีพทั้งหลาย
0: ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: จริงๆฝุ่นก็ยังตลบไม่หายนะคะสำหรับความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลนะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าผู้ชนะสงครามสหรัฐอิหร่านเท่ากับจีนหรือเปล่านะคะคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะจำพากร
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
4: ครับผมครับผมครับมอร์นิ่งครับอรุณสวัสดิ์ครับ
0: ได้ยินเสียงบรรยากาศรอบตัวนะคะกำลังเดินทางไปไหนหรือเปล่าคะอาจารย
4: ์ใช่ครับพอดีว่าเดี๋ยวมีคลาสเช้าครับผม ก็เลยอาจจะมีเสียงรอบข้างนิดนึงครับกำลังเดินทางครับ
0: ว่ามีคลาสเช้าก็เลยเข้าสายให้เราก่อนนะ ในวัน

0: อันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องความขัดแย้งที่ผ่านมานะคะก็เกือบ4เดือนเลยสำหรับสงครามสหรัฐอิหร่านนะคะหลายๆคนเนี่ยมองว่าช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไปจีนมาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าใกล้ชิดมากขึ้นไหมอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ
1: ครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเราได้เห็นแล้วแหละว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะเจรจากับทางจีนนะครับเพราะคือ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีนะสงครามอิหร่านกับอเมริกามีความตึงเครียดที่ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลดีต่ออเมริกานะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เขาก็โดนแล้วก็คือผลกระทบมาจากตัวที่เป็นสงครามการค้าที่เขาเริ่มเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็ทำให้เลยครับเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเขาต้องหาทางลงแหละและใครล่ะที่จะช่วยทำให้หาทางลงได้หนึ่งในนั้นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเพราะว่าคือจีนเองเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนกับอะไรครับเผื่อตายอยู่เนาะนะครับอยู่เฉยๆนะครับคนเขามีปัญหากันทะเลาะกันนะครับกลายเป็นว่าเผื่อจีนได้เผื่อผลประโยชน์เผื่อสุภาษิตจีนเขามีอยู่คำหนึ่งครับว่านั่งอยู่บนภูครับดูเสือกัดกันเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นอารมณ์ของจีนในตอนนี
0: ้ค่ะนั่งอยู่บนอะไรนะคะอาจารย
1: ์นะครับเพราะว่าก็พออเมริกากับอิหร่านทำสงครามกันที่ตะวันออกกลางซึ่งก็เลยอาจจะทำให้อเมริกาเนี่ยครับติดพันตรงนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้แผ่อิทธิพลนะครับมายังพื้นที่ของจีนนะครับอย่างเช่นนะครับรอบๆจีนไต้หวันเอ่ยนะครับหรือว่าทะเลจีนใต้เอ่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100% หรอกครับนะครับแต่คือมันก็เป็นเหตุผลที่มากพอที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะรักษาสัมพันธ์กับจีนเอาไว้นะครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้มีความตึงเครียดที่มากไปกว่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วทำไมเราถึงมองกันว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะญาติดีกันจังเลยนะครับพอล่าสุดที่เขาเจอกันที่คือปักกิ่งเนาะนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพฤษภาคมเนี่ยเราเห็นเลยว่าในประเด็นหนักๆที่ละเอียดอ่อนเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แทบจะไม่คุยออกนอกสื่อเลยนะครับอย่างในประเด็นเรื่องของตัวอาวุธนะครับดีลอาวุธกับไต้หวันเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่คุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคุยประเด็นเรื่องของการซื้อขายสินค้าไม่ว่าจะโบอิ้งไม่ว่าจะสินค้าการเกษตรแล้วกับจีนเพราะอะไรเพราะเขาตั้งธงเอาไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องดิวในเรื่องของการค้ากับจีนให้ได้เพื่อจะได้กลับไปยังประเทศเขาเพื่อลดความตึงเครียดในเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าพฤศจิกายนจะมีในเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอม
0: ค่ะ
1: ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลนะครับต่อโดนัลด์ทรัมป์นะพอไลฟ์ฝ่ายก็บอกว่าอ้าวยังไงเขาก็หมดอยู่แล้วเผื่อวาระสองนะครับแต่ส่งผลนะต่อสิ่งที่เขาอยู่ไงนะครับนับเป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าสมมติว่าเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับเสียงยิ่งหายไปมันก็ยิ่งทำให้เขาอาจจะทำอะไรลำบากที่ยากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาเองแต่มีความกดดันนะครับที่เขื่อพักเขาด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็คือเหตุผลที่เขาก็ยังนะครับต้องรักษาตรงนี้นะครับกับจีนไว้นะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วคราวคือในมุมมองผมก็มองว่าคือก็ยังไม่ได้ญาติดีแบบ 100% หรอกครับนะครับเพราะว่าในมุมมองของทั้งโดนัลด์ทรัมป์กับทั้งอเมริกาเองก็ยังมองว่าจีนนะครับขึ้นมาแบบแล้วเป็นคู่แข่งเขาแหละดังนั้นเนี่ยคือมันก็ไม่ได้แบบ 100% ขนาดนั้นนะครับแต่ในมุมของผมมองว่ามันคือความจำเป็นณเวลานี้ที่ต้องให้จีนเข้ามาเป็นเหมือนนะครับตัวกลางนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นตัวกลางล่ะเพราะเราเห็นตามหน้าสื่อนะครับปากีสถานนี่ที่นะครับเป็นในส่วนของคนกลางเจรจาแต่ถ้าเรามองกันตามเนื้อผ้า

ที่อยู่เบื้องหลังนะปาเกียฐานอีกทีนึงก็หนีไม่พ้นจีนหรอกครับนะเพราะว่าจีนเองเนี่ยอยากที่จะให้สงครามจบเช่นกันอ่ะเอ๊ะทำไมมันดูขัดจะทิ้มเขื่อเมื่อกี้เขื่อว่าไปนะครับว่าจริงๆแล้วถ้ามีสงครามนะครับจีนน่าจะได้ผลดีด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องบอกวันนี้ว่าแต่ถ้ามันลากยาวแบบยาวจริงๆอ่ะคือมันก็เสียไปทั้งหมดแหละครับนะเพราะอะไรนะเพราะมันทำให้เศรษฐกิจมีป

0: ยาวไปเขาก็เกือบไม่สามารถที่จะแผ่อิทธิพลเข้าไปในตรงนั้นรับได้เหมือนเดิมนะเพราะในขณะเดียวกันที่เราบอกว่าจีนเองเนี่ยนะครับค่อนข้างจะนิ่งเงียบเนาะนะครับไม่ได้ออกตัวแบบนะครับล้อฟรีนะครับว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะเขาทำไม่ได้นะลองคิดดูนะนะครับถ้าเขานะครับบอกว่าเนี่ยเขามีดีลสำคัญกับอิหร่านนะมีดีลระยะยาวดังนั้นเขาต้องอยู่ฝั่งอิหร่านถ้าทำแบบนั้นไปปุ๊บจีนโดนประณามแน่นอนแล้วจีนเองก็จะเสียนะครับพันธมิตรในตะวันออกกลางที่อยากจะดีลไว้ด้วยไม่ว่าจะซาอุดีอาระเบียอะไรต่างๆถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำแบบอยู่เบื้องหลังนะแต่ยังไงก็ต้องอยากที่จะให้จบนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่โดโรทำเนี่ยเองก็ได้เหมือนกันนะในการไปเยือนที่ปักกิ่งคือก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยสีเจิ้นผิงรับปากเลยนะว่าจะไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และรับรองว่าจะไม่ส่งอาวุธให้อิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซจะต้องเปิดไว้จะไม่มีใครนะครับมานะเก็บค่าเครือผ่านด่านต่างๆและโดทําเขาเกือบบอกว่าอะไรนะครับเนี่ยเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่เลยของสีจิ้นผิงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมที่พอมีข่าวว่าตกลงกันได้ที่ต้องแค่พอมุดทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงออกมาขอบคุณนะสีจิ้นผิงในขณะเดียวกันในก่อนหน้านี้ครับเขาใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงมากกับใครครับกับพันธมิตรรับของเขานะครับว่าทำไมไม่ส่งมาช่วยอเมริกานะครับแต่ในขณะเดียวกันอ้าวนะครับกับจีนเนี่ยที่บอกเป็นคู่แข่งขันกันนะครับเป็นศัตรูกันแต่ทำไมไปขอบคุณเขาเพราะจริงๆแล้วในมุมมองของเราทำเนี่ยสิ่งที่จีนทำเนี่ยคือเหมือนกับอยู่นิ่งๆเพื่อไม่เอาน้ำมันมาราดลงบนกองไฟเพื่อให้มันลุกขึ้นมาเพราะถ้าจีนเนี่ยเข้ามามันก็เหมือนกับว่าจะต้องเผื่อปะทะกับอเมริกาโดยตรงและอเมริกาเองก็คงจะไม่อยากทำสงครามกับจีนในตอนนี้ด้วยรวมถึงจีนเองก็เช่นกัน
1: ครับอาจารย์ครับที่โดนัลด์ทรัมป์พูดบอกว่าท่านสีเจิ้นผิงพูดอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนิวเคลียร์เรื่องช่องแคบฮอร์มุซเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองใช่ไหมครับเราไม่ได้เห็นแถลงอะไรนี้ออกมาจากท่านสีเจิ้นผิงใช่ไหม
0: ถูกต้องครับเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เองครับแต่ทางจีนก็ไม่ได้ปฏิเสธ
1: ไม่ได้โต้แย้งอะไรอาจารย์ครับแล้วเรื่องของสงครามtariff war ที่อเมริกาเนี่ยสาดใส่ทั้งทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยจะเอากลับมาอีกไหมครับจะมาสาดใส่จีนอีกไหมครับ
0: ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในประเด็นเรื่องของนะครับกับจีนเองเนี่ยยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ไปหรอครับคือหมายถึงว่าคือมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบคู่แข่งขันนะครับตรงไหนดีลกันได้ก็ดีลนะครับตรงไหนที่มีปัญหาก็มีแล้วผมใช้คำพูดแบบนี้เพราะว่าจีนเองเนี่ยก็บอกแบบนี้เช่นกันว่าในฐานะของประเทศมหาอำนาจในฐานะของประเทศคู่แข่งขันกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความที่เขื่อไม่ตรงกันเนาะนะครับความเขื่อแตกต่างนะครับแต่แข่งขันได้นะห้ามเขื่อบานปลายดังนั้นเนี่ยเราได้เห็นแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีโมเมนตัมที่มันดูแบบญาติดีขึ้นมามีเรเชนชิพที่เหมือนจะคุยดีล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไปออกรายการให้สัมภาษณ์มีการบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยดูดีดูแบบสมาร์ทนะครับผมเผื่อสูงกี่ฟุตกี่นิ้วโอ้โหนะครับรู้ดีมากนะครับ
2: ลักษณะภายนอกนะคะที่พูดมา
0: ใช่ซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าหลายฝ่ายบอกโอ้ทำไมดูหยอดคำหวานทำไมดูดีจังเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงนะกดดันด้านอื่นอยู่นะเพราะในรายการสัมภาษณ์นั้นเนี่ยเขาบอกอะไรด้วยว่านะแต่สิ่งที่อเมริกายังคงเหนือกว่าจีนคือด้านของ AI คือเป็นการนะครับบอกในว่าโอเคนะครับจีนตอนนี้นะครับก็นับเริ่มขึ้นมาสูสีแล้วนะครับแต่ถ้าดูเรื่องของเท่าว่ากันไปตามเนื้อผ้าจริงนะเราก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะแล้วทำไมโรดามถึงต้องบอกถึงในเรื่องของ AI เพราะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยในตอนนี้นะไพ่ใบหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับถือไว้ก็คือในเรื่องของนะครับเซมิคอนดักเตอร
2: ์ค่ะ
0: ในเรื่องของนะครับชิป AI ต่างๆนะครับอย่างเช่น NVIDIA

0: เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาก็ยังคงแข่งขันกันอยู่นะครับก็เหมือนกับที่ผมบอกเนี่ยแหละว่าในประเด็นไหนที่จำเป็นจะต้องดีลก็ดีลนะในประเด็นไหนที่แข่งได้ก็ยังแข่งอยู่ครับในตรงนี
1: ้
0: และผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีประเด็นอะไรที่ทำให้อเมริกากับจีนเองก็มีข้อปะทะกันแหละเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะนี้ในขณะที่โดนทำยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่านะครับปิดดีลนะครับกับอิหร่านก็ยังคงที่จะต้องคงสถานภาพแบบอย่าก้าวล้ำนะครับเส้นแดงที่จีนขีดไว้จะดีกว่าเพราะทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเราดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่อเมริกากับอิหร่านยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปก็คือเรื่องของอะไรครับนิวเคลียร
2: ์
0: เพราะในตอนนี้ประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ก็ยังไม่เคลียร์ครับ
2: ครับแต่ว่าตัวที่เป็นประเด็นที่เป็นเรียกว่าปัจจัยหลักที่ทำให้มันไม่ก้าวหน้าหรือว่าไปจบดีลลงได้นี่ก็คืออิสราเอลเพราะว่าเขาไม่เคยปฏิบัติตามข้อตกลงที่ว่าจะหยุดยิงเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าในคราวนี้เนี่ยอเมริกาจะจัดการเรื่องนี้ได้ราบรื่นไหมครับเรื่องของอิสราเอลเนี่ยครับ
0: โอเคคือคำถามนี้คำถามที่ดีมากครับใช่ครับคือต้องบอกว่ามันมีหลายตัวแปรเนาะนะครับอิสราเอลก็ดีนะครับเลบานอนก็ดีนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำไมอเมริกายังคงต้องพึ่งพิงจีนอยู่นะเพราะว่ากันตามตรงลำพังเขาในตอนนี้มันมีแรงกดดันหลายด้านที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้อย่าง 100% ในการที่จะจบในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยแหละครับจีนเองเนี่ยโดนมองว่าจะต้องเข้ามาช่วยในการเคลียร์จัดการวิกฤตในตรงนี้ครับในทางยุทธศาสตร์ก็ว่ากันตามตรงนะครับทั้งสีจิ้นผิงทั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็รู้ดีว่าตนเองมีไพ่อะไรอยู่ในมือกันบ้างจีนเองก็รู้ดีว่าตัวเองก็มีไพ่อยู่ในมือในประเด็นเรื่องของอะไรในประเด็นเรื่องของที่ว่าจีนนะครับสามารถที่จะกดดันอิหร่านได้แหละดังนั้นเนี่ยอ่ะก็คือจีนกดดันอิหร่านจะได้มีเวลาให้โดนถามนะไปกดดันอีกฝั่งนึงไง
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าจีนไม่ทำอะไรเลยมันกลายเป็นว่าอเมริกาก็ต้องจัดการโอ้โหอีลงตรงนังมากเลยถูกไหมคร
1: ับ ค่ะคือจีนก็พอมีความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องการค้าการขายกันอยู่บ้างกับทางอิหร่านนะคะอาจารย์คะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆอยากจะให้อาจารย์พูดถึงสุภาษิตนั่งอยู่บนอะไรนะคะดูเสือกัดกันเนี่ย
2: บนภูนั่งอยู่บน
1: ภูคืออะไรอาจารย์ภูทุเรียนไม่ใช่
0: ภูขาวครับ
1: ภูขาว
0: ครับนั่งอยู่บน
1: ภูพอสัมภาวโอเค
0: ใช่นั่งอยู่บนภูครับ
1: ยังดีที่เขาให้เป็นเสือนะคะเนี่ยโอ้โหอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ภากรกับชลวัฒน์มาคุยกันอีกนะคะ
0: ครับสวัสดีครับขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: วันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราบ๊ายบายสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณสิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทางข่าวทางกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันอังคารที่23มิถุนายน2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาสวัสดีค่ะคุณรณรงค์คะ
5: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
6: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณเสี่ยวฟองสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
4: หลังจากเมื่อวานคุณรณรงค์แวะเข้ามาที่100.5 นะแล้วเราคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ต่างจังหวัดเกี่ยวกับอะไรที่มันถล่มเนี่ย

0: นะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายของเราเรื่องของความปลอดภัยที่อาจจะต้องเขาเรียกว่ารื้อหรือเปล่าหรือว่าจะต้องปัดฝุ่นกลับมาดำเนินการปรากฏว่าวันนี้ทางกรุงเทพมหานครมีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงเทพมหานครนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเราก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆโดยเฉพาะคืออาคารเก่าเนี่ยคือถ้ามันไม่ได้อยู่ในที่สาธารณะโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรือว่าจะกระทบกับคนทั่วไปก็จะน้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในจุดที่คนต้องสัญจรไปมาในจุดที่เป็นที่สาธารณะคนเดินพลุกพล่านโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้หรือพื้นที่ที่มีตลาดมีชุมชนอันนี้จำเป็นมากๆที่จะต้องตรวจสอบนะสรุปอันนี้สักนิดหนึ่งคุณรณรงค์เห็นข่าวของทางกรุงเทพมหานครถึงแม้บางคนบอกโหช้าแต่ก็ถือว่าเป็นการเอ็กซเรย์จุดเสี่ยงทั่วกทมเนี่ยคือว่าโอเคไหมยังโอเคอยู่ไหม
1: ก็ดีครับ
0: อืมค่ะ
1: ก็ดี
0: โอเค
1: ก็ดีก็ทำหน้าที่ดี
0: งั้นเปลี่ยนเรื่อง
1: ก็การที่สั่งเนี่ยก็ดีแล้วที่ให้ไปตรวจเพราะว่าเราจ่ายประมาณให้กับ50เขตเราไม่ควรจะมีการปล่อยปละละเลยเราควรจะต้องถามกลับไปว่าจากการถล่มครั้งนี้กรุงเทพมหานครจ่ายเขากี่บาทในข่าวได้ผมไม่มีโอกาสได้ถามไงแหมทำไมให้ผมถามอ่ะคุณศิวพร
0: โอ้ดิฉันขอไปขอไปดิฉันไม่อยากรู้ว่ามันเท่าไหร่แต่อยากรู้ว่าต้องจ่ายตามกฎหมายใดจะได้จำชื่อไอ้หัวเรื่องที่จะเป็นคน
1: รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
0: ต้องแต่ตาม
1: พระราช
0: ความจริง
1: พระราชบัญญัติค่าเสียหายที่เกิดขึ้นสัดส่วนผมว่าน่าจะประมาณ1ใน4กำลังพอเหมาะพอควรสมมติเขาเสียหายประมาณ10ล้านกทมจ่าย2ล้าน5เนี่ยพอเหมาะพอควรมากจะได้ให้ทุกเขตตรวจก่อนถล่มไง
0: โอ้
1: เห็นไหมพอไปตรวจเสร็จปุ๊บก็ไม่ถล่มพอไปตรวจก็ไม่ถล่มพอไม่ตรวจถล่มก็ต้องจ่ายเงินไงก็ถูกแล้วเสร็จแล้วก็ดำเนินคดีกับทางเขตด้วยไม้ฐานละเว้นอ่ะอย่าลืมนะครับท่านผู้ว่าอ
0: ัน
1: นี้ผมลืมถามผมไม่ได้เป็นเสียดายไม่คนมาให้ผมไปถามบ้าง
0: จริงจริง
1: มีไหมอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากจะมาเจอผมในส่วนราชการเนี่ย
0: เขาอุตส่าห์ส่งเป็นเท็กซ์มา
2: จดหมาย
0: เป็นเฟซบุ๊กใช่ไหมมาทางเฟซบุ๊ก
1: เขาส่งเป็นเท็กซ์มาเพื่อจะได้ไม่ให้เราถามไงมันเป็นการสารทางเดียว
0: บอกครั้งเดียว
1: ไม่ให้เราถามบ้างว่าราคาเสียหายแล้วครับแล้วคนต้องรับผิดชอบในเขตแล้วครับใครต้องรับผิดชอบไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณจักรพันธ์เฉียวพร
0: เพราะอะไร
1: ซานติก้าผับที่มีคนตายกันเยอะๆเนี่ยนั้นคือที่ต้องเน้นย้ำเพราะว่านั่นคือเหตุสะเทือนขวัญระดับโลก
0: แล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับใหม่
1: เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าหลวงต้องจ่าย
0: หนึ่งในสี
1: ่และหนึ่งในสี่และเพราะถ้าทำไม่ผิดในคดีนั้นเนี่ยผู้อำนวยการเขตเนี่ยถูกดำเนินคดีด้วยแต่ว่าผลในคดีศาลฎีกาลงว่ายังไงจำไม่ได้จริง
0: ๆ
1: รอดหรือติดคุกเนี่ยแหละนี่ผมไม่ได้บอกว่า
0: คุณขาวใช่ไหมคุณขาวใช่ไหมเสียขาวใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวขออภัยชื่อท่าน
1: เสียขาวเนี่ยเป็นเจ้าของ
0: ใช่
1: เส
0: ีย
1: ขาวเนี่ยเป็นเจ้าของแต่จะมีที่เป็นเจ้าพนักงาน
0: ของ
1: ร
0: ั
1: ฐที่เป็นโยธาเขตหรือยังไงเนี่ยจำได้ว่าคดีที่ทุกคนตามครับคดีถูกส่งไปปปช.แล้วก็ส่งขึ้นศาลจำได้ว่าศาลสั่งลงโทษนะจากต้นหรือยังไงและลงโทษแน่นอนแล้วก็อุทธรณ์ต่อแต่ฎีกาจำไม่ได้จริงๆแต่เข้าใจว่าเหมือนเจ้าพนักงานอาจจะรอลงอาญาหรืออย่างใดเนี่ยนะคุณผู้ฟัง
0: ศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครร่วมรับผิดชอบจ่าย
1: อันนั้นคดีปกครองที่เป็นความรับผิดทางละเมิดที่เขาต้องจ่ายแต่ที่ผมกำลังพูดเนี่ยคือความรับผิดทางอาญาความรับผิดทางอาญาของเจ้าพนักงานที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่พูดแบบนี้เพื่อที่จะได้เห็นว่าสมมุติว่า1ใน50เขตมีเหตุอย่างเงี้ยถล่มอีกแล้วถ้าเกิดเขตอื่นเกิดอีกทุกคนแค่พรุ่งนี้เดี๋ยวไปตรวจมันจะจบง่ายๆเดินไปไม่ได้
0: แต่ตอนนั้นศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแบบให้กทมจ่ายค่าสินไหมญาติเหยื่อเนี่ย5ล้าน7แสน90,000นะอันนี้เกี่ยวไหมหรือยังต้องอีกชุดอีกเซตนึง
1: ใน5ล้าน7แสน90,000เนี่ยมันคือยอดรวมของผู้เสียหายเข้าใจว่าเหล
0: ือ
1: แค่ไม่กี่คนเหลือแค่ไม่กี่คนจากผู้เสียหายทั้งหมดเรานึกสภาพนะว่าเสียหายกันเป็น100ล้านเหลือผู้เสียหายเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแค่ไม่กี่คนคำถามคือทำไมเหตุผลเพราะว่าการเข้าถึงสิทธิ์ในความยุติธรรมเดินไทยมันยากเย็นแสนเข็ญไงครับคือเราอาจจะบอกว่ากฎหมายมันมีการฟ้องอาญาฟ้องแพ่งฟ้องทางปกครองเรียกค่าเสียหายศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแต่คำถามก็คือแล้วมันเร็วไหมล่ะ
0: โอ้ดิฉัน
1: แล้วมันเร็วไหมแล้วมันเข้าถึงไหมเนี่ยอันนี้จะตอบโจทย์เลยว่าผมก็ยังสงสัยว่าทำไมมาฟ้องกันแค่นี้คือบางคนก็ไปบางคน

0: สู้คดีจนลืมไปแล้วว่ามีคดีความอ่ะแต่เหตุในบรรดาเหยื่อนะครับที่เกิดเหตุจากลักษณะแบบนี้ที่ผมเจอมาเนี่ยเหยื่อที่ยังสู้อยู่เนี่ยคือไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องสู
1: ้
0: คนอื่นแต่อาจจะยังมีทางไปได้เขาก็เลยไม่มาตามต่อเขาคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของคนไทย
2: แล้วอย่างกรณีนี้ครับคุณรณรงค์ในกรณีที่เกิดเหตุล่าสุดเนี่ยที่ในเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยและมีผู้เสียชีวิตการเริ่มต้นของกฎหมายเนี่ยครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับที่สูญเสียผู้ใหญ่ไปเนี่ยจะดำเนินการจะฟ้องร้องไปฟ้องร้องเอาผิดกับตึกหรือจะต้องไปฟ้องร้องกับสำนักงานเขตที่เจ้าหน้าที่อาจจะบกพร่องผิดพลาดไม่ไปตรวจสอบระยะเวลาเว้นห่างก็คือจะต้องอาจจะต้องมีการตรวจสอบตลอดเวลา3เดือนตรวจทีเพราะยิ่งเป็นอาคารเก่าอะไรทำนองนี้แล้วไม่ได้ดำเนินการจริงจังเนี่ยจุดเริ่มต้นครอบครัวเขาจะต้องไปเริ่มร้องเรียนกับใครหรือไปฟ้องศาลอะไรครับ
0: เดินไปแจ้งความโรงพักใกล้บ้านเลยครับนี่คือข้อหาประมาทครับประมาทกับทางเจ้าของโรงเรือนนั่นคือเจ้าของบ้านก่อนส่วนเจ้าพนักงานละเว้นหรือไม่ละเว้นเนี่ยก็ให้มีการตรวจสอบก่อนหากพบว่าไม่ได้มาตรวจไม่ได้มาตรวจเลยผมว่าน่าจะละเว้นก็ให้ดำเนินคดีต่อให้เขาส่งไปที่ปปช.ตามขั้นตอนทางกฎหมายมันมีช่องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่องที่ว่าเนี่ยจะมีคนเข้าถึงติดแล้วจะรอติดได้นานแค่ไหนเท่านั้นเองคดีปกครองนี่ใช้เวลาหลายปีนะครับ
1: ไม่เห็นคดีอื่นนะเว้นแต่คดีปกครอง
0: คดีอื่นก็มีคดีทางอาญาอยู่ผม
1: ตามไม่เจอ
0: แต่มีผมจำได้ผมตามอยู
1: ่นะฮะมันสิ้นสุดยังไม่รู้นะแล้วคดีที่ชลบุรีอ่ะจำได้ไหมที่สัตหีบอ่ะที่มีหลานของคุณรณรงค์บาดเจ็บคนหนึ่งอ่ะคดีอะไรนะสถานที่อ่ะชื่อลืมชื่อ
0: Mountain Bee
1: Mountain Bee
0: สัตหีบคดียังอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองระยองศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้ตัดสินเลย
1: โอ้ชั้นต้นเองนี่อุ้ยหลายปีแล้วกัน
0: เราต้องเข้าใจเนาะมันต้องใช้เวลาแสวงหาการไต่สวน
1: มันไม่มีความชัดเจนหรอรู้ไงมันซับซ้อนหรอ
0: มันเอกสารมันเยอะผู้เสียหายมันเยอะแล้วผมฟ้องไป200กว่าล้านรัฐบาลต้องจ่ายถ้าคุณได้20-25%มันก็ต้องสอบสวนก็คำนวณลงมาแต่50ล้านต้องจ่ายทางผู้เสียหายแน่ๆแล้วผมเดานะคิดเนี่ยยังยื้อกันอยู่ทั้งหมดทุกหน่วยงานคือพอไปถึงหน้างานจริงๆนะคนที่จะไปฟ้องข้าราชการฟ้องหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยพอเป็นหน่วยงานหลวงด้วยการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเขาไม่ฟ้องกันเอง
1: แต่มันล่าช้าเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนกันนะถ้ามันนานเกินไป
0: คือตอนนี้ผมให้ทุกอย่างนานๆเดี๋ยวพอเวลาสรุปแล้วผมจะได้ด่าถูกจากประสบการณ์ชาวบ้านที่มานั่งรอกระบวนการเนี่ยมันนานมันช้าถึงเวลาพอมาเสร็จปุ๊บฟังจากปากเหยื่อเองเลยว่าช้าหรือนานเพื่อให้มันมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มันไวขึ้นนี่ก็ถือว่าไวนะคุณจักรพันธ์เสียวพอใช่ไหมก่อน
2: การจะไปที
0: ่นี่ก็ไวกว่าสมัยก่อน
2: กรณีที่จะไปฟ้องมาตรา157เนี่ยอาจารย์ถามคุณรงว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตไปฟ้องร้องหรือว่าเจ้าแล้วฟ้องเจ้าของบ้านและเจ้าของบ้านไปฟ้องเจ้าหน้าที่ว่าคุณไม่เห็นมาตรวจตาตรวจก็ไม่รู้หรอกว่าตึกผมมันมีข้อใช้ก่อนครับ
0: ผมว่าอย่างแรกนะครับ
2: ที่จะต้อง157
0: ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยจะต้องไปกล่าวโทษเองกล่าวโทษกับตำรวจนี่แหละครับตำรวจก็จะเรียกทางสำนักงานเขตมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องระบบการตรวจได้มาตรวจสอบไว้เมื่อไหร่จนกระทั่งมันพังถล่มและที่สำคัญคุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบไหมอันนี้สำคัญมากถ้าเมื่อไหร่ราชการบอกว่าไม่มีหน้าที่เขาจะไม่ผิดเลยครับคุณจักรพันธ์เขียวพรคุณผู้ฟังเราจึงเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติต่างๆจะเขียนไว้ว่าให้เจ้าพนักงานมีหน้าที่เพื่อให้ไปทำงานเขาเขียนกฎหมายเพื่อให้ข้าราชการไปตรวจว่าบ้านตรงไหนจะพังจะถล่มไหมไม่ใช่เขียนกฎหมายมาบอกว่าร้องเรียนก่อนถึงไปตรวจบางครั้งเห็นด้วยตาก็ไปตรวจได
1: ้
0: หรือถ้าเห็นว่าตรงไหนมีความเสี่ยงแต่เข้าใจได้แหละครับว่าตึกมันเยอะแต่ตึกมันเยอะประชาชนเยอะกทม.ก็ได้ภาษีเยอะนะ
1: แต่มันก็ต้อง
0: ทำงานได้คุ้มทำงานได้คุ้มภาษีหน่อยผู้ว่าคนใหม่นะอย่าลืมไปเที่ยวเรื่องนี้ด้วย
1: แหมนอกจากคุยเรื่องนี้นะยังอยากคุยต่อเรื่องไฟฟ้าด้วย
0: ไฟฟ้านี่ผมก็งงว่าทำไมผมต้องมาจ่ายค่าไฟริมทาง

0: คุณรู้มาก่อนไหมเนี่ย
1: เออไม่รู้แล้วก็โหดิฉันทำจราจรมาตั้งนานไม่รู้นะแล้วแล้วที่สำคัญคือเฮ้ยลงบินหรือเก็บเงินจ่ายโดยที่เราไม่รู้ได้เหรอเฮ้ยมันต้องรู้สิอยู่ดีๆเขียนค่าเลยลงไปในใบเสร็จค่าไฟอ่ะเฮ้ยมันต้องแยกจ่ายหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องเขียนออกมาหรือต
2: ้
1: องคือคุณต้องบอกดิฉันก่อนหรือเปล่าเฮ้ยดิฉันอยู่มาจนเกษียณอ่ะยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยดิฉันเป็นคนจ่ายค่าไฟสาธารณะ
2: เฮ้ยไม่งั้นดิฉันถูกค่านี่ด้วยค่าพร้อมจ่ายค่าไฟฟ้าสาธารณะ
1: บังคับจ่าย
2: ต้องเป็นประชาชนทุกคนต้องมารับผิดชอบร่วมกันต้องเรียนถามคุณตรงนี้มันมี
1: กฎห
2: ม
1: าย
2: ที่เราต้องยินยอมโดยไม่มีการสอบถามไม่มีและไม่เคยเห็นเลยระเบียบอันนี้ว่าใครที่มีบ้านอยู่อาศัย
1: ละเมิดไปเนี่ย
2: ค่าไฟของคุณจะมีการเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะถนนริมทางด้วยอันนี้มันอยู่ในจุดไหนต้องไปขออนุญาตเราหรือไม่นะครับ
0: เรื่องนี้นะครับเป็นกฎหมายเฉพาะของกระทรวงพลังงานที่มีการออกประกาศมาผมเข้าใจว่ามีมติครม.ได้ซ้ำนะคุณจำกัน
1: อันนี้นิดหนึ่งมันประมาณว่าทุกคนต้องอนุมานว่าต้องรู้กฎหมายมันเอามาใช้นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกให้เราต้องจ่ายแล้วเขาก็จะเสียบไปในบรรทัดหนึ่งของค่าไฟฟ้าโดยที่ไม่เขียนว่าเป็นการจ่ายค่าไฟสาธารณะเป็นการเบลอว่าเป็นค่านู่นนี่นั่น
2: ไม่ได้แยกใครเรียกว่าไม่ได้แยกรายละเอียดที่เราเห็นแล้วว่าอ๋อนี่ค่าไฟฟ้าถนนนะ
1: เพราะฉะนั้นคนจะไม่รู้ทำให้คนไม่รู้ว่าว่าคุณเก็บอะไรเฮ้ยอย่างนี้ทำได้เหรอ
0: มันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพยายามออกค่าใช้จ่ายทับกันมาแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจสูตรการคำนวณ
1: ทำให้มันยากเข้าไว้ไง
0: ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะมีสมการที่หาคำตอบว่าจะต้องคิดจ่ายยังไงสมการตัวนั้นนั่นแหละครับที่เป็นคนกำหนดว่าค่าไฟถูกหรือค่าไฟแพงทั้งประเทศคำถามก็คือตอนที่มีการอนุมัติสมการสูตรตัวนี้ได้ผ่านที่ประชุมครม.ไหมผมคิดว่าผ่าน
1: ถ้าผ่านแล้วทำไมมันไม่ต้องประกาศให้ชาวบ้านรู้หรอมันปฏิบัติได้เลย
0: ผ่านแล้วเนี่ยทางโฆษกของคณะรัฐมนตรีในยุคนั้นๆเงียบหรือเผยแพร่ข้อมูลให้เราเข้าใจไหมเพราะว่าโฆษกของครม.แต่ละยุคเนี่ยจะต้องอธิบายสื่อสารกับประชาชนเว้นแต่ว่าอธิบายแบบให้มันยากๆก็จะได้ให้เราไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: อย่างทุกวันนี้ค่าไฟเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเราคำนวณยังไง
1: ไม่มีใครรู้เลยคือนอกจากคนวงใน
0: มันจะเป็นความลับเกินไปไหมกับค่าไฟบินค่าไฟเนี่ยทำไมถึงไม่สามารถบอกได้ว่าจ่ายไปอะไรโดยเฉพาะนะครับเวลาคุณโฆษณาออกมาพูดในอดีตสว.กทม.มาพูดเรื่องค่าไฟแพงค่าไฟแพงคนจะฟังเธอมาก
1: เพราะว่าเธอจะเป็นคนที่พูดในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก
2: ็ชั้นรายละเอียด
1: ขอโทษนะคุณดิฉันคุณจักรพันธ์เนี่ยสามหัวเนี่ยนะรวมปริญญาเนี่ยก็เกือบจะเข่งเหมือนกันนะ
2: เพิ่งจะรู้เนี่ยว่าเก็บค่านี้
1: อ่านก็ไม่เข้าใจนะ
2: ขออนุญาตเรียนถามคุณรงอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการมัดมือชกเราหรือเปล่าเพราะว่าปกติเราก็เสียภาษีจ่ายภาษีบำรุงท้องที่จ่ายภาษีอะไรกันไปหมดแล้วนี่มาเก็บภาษีซ้ำซ้อนนะถือว่ามาเก็บค่าไฟเราเนี่ยเราต้องมาเสียเงินตรงนี้ด้วยมันซ้ำซ้อนกับภาษีที่เราเสียไปแล้วไหมครับ
0: คือภาษีเนี่ยเสียแล้วเสียอีกเสียได้ครับถ้าหน่วยงานนั้นเขาจะเก็บเพิ่มเพราะทุกอย่างผ่านมติครม.เก็บได้ถ้าถามผมเหมือนกับที่คุณจักรพันจ่ายค่าแวดนี่แหละ
1: เก็บแล้วต้องบอกไหมล่ะเฮ้ยอยู่ดีๆมาแซม
0: คุณศิวพรมันเป็นกฎหมายคุณต้องรู้ดิ
1: ยิ่งจะเกลียดคำนี้จังเลยก็นี่ไงมันถือว่าเราต้องรู้เองอันนี้ถ้าคุณขิงไม่บอกดิฉันไม่รู้นะเนี่ย
0: นี่ถ้าเกิดรัฐมนตรีไม่พูดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย
1: เออแหมขอบคุณคุณขิงคนคงจะเหม็นหน้าคุณขิงเยอะนะเพราะว่าทำให้ชาวบ้านรู้กันหมดเลย
2: ตัวรู้ตัวได้รู้ดีถ้าเปิดตัดตรงนี้ไปได้ดีโอคะแนนนิยมของคุณเอกนัทนี่จะพรั่งพรูนะครับนอกจากลดค่าพลังงานน้ำมันแล้วเนี่ยมาลดค่าไฟในส่วนที่เราไม่ควรจะต้องถูกเรียกเก็บซ้ำซ้อนอย่างนี้ครับ
1: คือ
0: คุณขิงเอกนัทจำไว้เลยนะครับถ้าพวกเราเชียร์แสดงว่าคุณมาถูกทางครับแต่ถ้าพวกเราด่าเนี่ยคุณจงยูเทิร์นกลับมา
1: คุณนะคุณลงคุณว่ากทม.เดี๋ยวจะเลือกคุณ
0: คุณลงที่ไหนผมก็จะตามไปเชียร
1: ์
0: สิงเอกนัทพร้อมพันผมจำชื่อคุณได้แล้ว
1: คือถ้าเราไม่มีผู้แทนหรือว่ารัฐมนตรีอย่างคุณขิงเนี่ยจะไม่มีวันรู้เลยนะ
2: ใช่ไอ้อย่างค่าไฟถนนค่าไฟทางสาธารณะเนี่ยทำไมหน่วยราชการเขา

0: ไปตั้งงบประมาณเรียกเก็บนะฮะอย่างนี้กรมทางหลวงก็ควรจะมีงบประมาณในส่วนนี้ที่ต้องใช้ไฟถนนหนทางหรือทางด่วน
1: คุณเก็บค่าป้ายคุณเก็บภาษีโรงเรือนอะไรในกทม.อะไรอย่างเงี้ยคุณไม่จ่ายจ่ายเหรอ
2: โครงสร้างของรัฐอนุญาตให้เราไปเอาเงินของท้องถิ่นมาจ่ายค่าไฟหรือเปล่า
1: คืองี้
2: หรือถ้าให้จ่ายเฉพาะบางเขตบางหน่วยบางเส้นหรือเปล่าแล้วส่วนอื่นเขาเฉลี่ยกันยังไงแล้วทำไมสุดท้ายภาระมาอยู่กับเรา
1: เออแล้วคนอยู่บนดอยใช้ไฟแบบดวงเล็กๆ
2: คนอยู่บนดอยก็ต้องมาใช้ไฟทั้งคนกรุงเทพนี่แหละเขาเฉลี่ยกันทั้งประเทศใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้องเฉลี่ย
1: เพราะมันลงไปในนี้ทำไมมันไม่เหมือนอ่ะพูดง่ายๆคุณเก็บค่าขยะเนี่ย20-30บาทอ่ะคุณยังต้องแจ้งเลยออกมาเป็นใบเสร็จค่าขยะถูกไหมที่เราทะเลาะกันอยู่เนี่ยว่าจะขึ้น
2: คุณไปเก็บค่าไฟบนรถเออค่าไฟทางหลวงเนี่ยถ้าคุณคิดซะหน่อยเนี่ยคุณควรจะเลือกเก็บเฉพาะคนใช้รถใช้ถนนที่มีที่เป็นเจ้าของรถส่วนคนไหนที่เขาใช้บริการรถสาธารณะคุณไม่ควรไปเก็บภาษีรถยนต์เนี่ยคุณควรจะไปเพิ่มถ้าคุณคิดจะไปบวกค่าไฟแต่พวกคนขับรถยนต์เนี่ยเขาใช้ไฟ
1: ไม่เห็นด้วย
2: เพราะว่าคิดนะ
1: เพราะว่า
2: เฉลี่ยลงมา
1: เพราะว่าไฟสองทางซื้อเป็นความปลอดภัยของสาธารณะ
2: ทีนี้ไอ้ความปลอดภัยเนี่ยเข้าใจแต่วิธีการเรียกเก็บเงินของรัฐบาลเนี่ยผมไม่เข้าใจ
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เก็บกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแบบแปลกๆแบบผู้ใช้รถเพราะบางคนก็บอกว่าเฮ้ย3 โมงเย็นที่ฉันเข้าบ้านแล้ว
2: อันนี้หลักคิดผมนะหลักคิดคือเราเก็บคนที่มีฐานะเพื่อมาจ่ายไม่ใช่ไปเก็บคนจนเพื่อมาจ่ายสัวเฉลี่ยทั้งประเทศเราต้องมีระบบการจัดเก็บสำหรับคนมีฐานะเพื่อว่าเงินตะลึงหนึ่งของคนมีตังกับคนที่หาเช้ากินค่ำไม่เท่ากัน
1: บางคนก็บอกว่าคนที่มีสตางเขาอยู่บนรถก็ปลอดภัยเขาเข้าบ้านก็ปลอดภัยแต่ไอคนที่เดินดินกินข้าวแกงนี่สิที่ไม่ปลอดภัยอันนี้แสดงว่าต้องเอาคนเงินคนรวยมาจ่ายคนจนเหรออันนี้ประเด็นมันไปไกลนะ
2: มันเป็นหลักการคิดที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้นะเขาไม่ได้เอาเงินคนจนมาจ่ายเพราะคนจนไม่มีเงินคนที่มีเงินคือคนรวยเพราะงั้นจะต้องสร้างฐานการจัดเก็บที่ยุติธรรมกับสถานะทางการเงินของแต่ละคน
1: บางประเทศเขาจะมีค่าใช้จ่ายเหมือนเวลาเราอยู่หมู่บ้านจัดสรรอะมีค่าส่วนกลางอะนึกออกไหมมันจะมีรวมทั้งค่าตัดแต่งต้นไม้รปภไฟสองทางอะไรนึกออกไหมที่เป็นส่วนกลางแต่อันนี้เนี่ยยังประเด็นไปไกลแต่ประเด็นที่สำคัญว่าเฮ้ยคุณมาเก็บอะไรชาวบ้านนี่คุณไม่ต้องบอกหรือไงดิฉันอยากรู้ไม่ละเมิดดิฉันหรือเปล่า
2: เขาประกาศในราชกิจจาคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้คุณจะต้องไปเปิดในเว็บไซต์สิมีผมไปเจียงกับท่านสการมาบ่อย
1: น่าเกลียดมากเลยไอ้คำเนี้ย
0: ไม่รู้ไงผมไม่ด่าไง
1: อย่างใครไม่เรียนประกาศจะรู้
0: คุณรองครับอย่างกรณีที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าเสาไฟกินรีเสาไฟไหนเรายังใช้งบประมาณของอบต.แต่ทำไมค่าไฟที่ไปใช้บนเสาไฟฟ้าเหล่านี้ถึงมาเก็บกับประชาชนทั่วๆไปไม่เก็บเฉพาะคนในหมู่บ้านนั้นคุณสมมติหมู่บ้านนี้เกิดติดตั้งเสาไฟฟ้าพันต้นอย่างเงี้ยใช้ไฟเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ทำไมต้องมาเอาเงินจากส่วนกลางของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศซึ่งเราก็ไม่ได้ไปขอให้คนติดเยอะขนาดนั้นอย่างเงี้ยเสาอย่างคุณจะเอาเงินงบประมาณของอบต.แต่ค่าไฟทำไมคุณมาเอากับพวกเราเขาใช้กฎหมายอะไรฮะอย่างนี
2: ้แยกตัวอย่างแรกนะครับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการ
1: มันทำถนน
2: มันเป็นงบประมาณท้องถิ่นในการจัดซื้อซึ่งเขามีอำนาจหน้าที่ที่จะทำในการพัฒนาทีนี้ตัวระบบไฟฟ้าเข้าใจว่าท้องถิ่นก็ต้องใช้กฎหมายที่ส่วนกลางรัฐบาลส่วนกลางผ่านครม.ประกาศใช้เหมือนกันทุกจังหวัดเมื่อไฟเป็นไฟหลวงก็ต้องเข้าไปสู่ของท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นจะใช้เงินตรงไหนมาจ่ายไอ้ตรงเนี้ยผมว่าน่าจะอธิบายหน่อยว่าเงินมันไปไหนเวลาเอาไปจ่ายค่าไฟตรงเนี้ยเหมือนกับประชาชนเนี่ยจ่ายตรงจากใบเสร็จค่าไฟแต่เราต้องการถามว่าในใบเสร็จค่าไฟที่จ่ายตรงเนี่ยหน่วยงานไหนที่มาทำให้เราต้องจ่ายเราควรต้องไปตั้งคำถามแบบนี้นะ
1: ว่าใครเป็นไหนแนวคิดใครวะอยากรู้แนวคิดใครแสดงว่า
0: อย่างนี้ทั้งนั้น
2: แล้วคุณสิงห์ก็ไม่พูดต่อหรอกว่าใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ตอนแรก
1: เดี๋ยวต้องกลับไปลื้อนะไอ้สมัยไหน
0: แล้วใครไปลื้อไปคัดค้าน
1: มันคงเป็นภายใน
0: นะถามคุณลุงอีกทีนิดนึงเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งบประมาณส่วนกลางมาสร้างอย่างนี้ถ้าเกิดทุกที่สมมติสร้างที่ทำการอบต.ที่ทำการสารกลางใหม่ค่าไฟในตึกนั้นก็ถือว่าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเขาไม่มาหักค่าไฟส่วนนี้ไปจ่ายในอาคารเหล่านั้นด้วยล่ะ
1: เฮ้ยมันมีหลายที่ที่ติดค้างค่าไฟหลวงกับของการไฟฟ้าเนี่ยมากมายอย่ามาผักพลา

0: กรร
1: มภาระให้เราหมดแล้วเออใช่
0: จำเป็นรู้มันยังไงกันเฮ้ยมันคิดยังไงกันเนี่ยมีหลักคิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเราไม่ค่อยเข้าใจจริง
2: เดี๋ยว
0: ตายทะลมบิน
2: เรื่องค่าไฟเนี่ยนะผมว่าวันนี้การที่คนไทยเริ่มตื่นรู้กันว่าเราเป็นคนจ่ายค่าไฟทางหลวงเป็นสัญญาณที่ดีนะคุณจักรพันธ์เสียวพรคุณฟัง
0: ค่ะ
2: เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่คุณจริงทำให้เราตาสว่าง
0: คุณจริงไปไหนดิฉันจะตามไปเลือก
2: แล้วคุณจริงจะได้อยู่กับผมอีกนานไหม
0: กงอย่างนี้เขาเรียกผลงานแล้วป่ะ
2: อันนี้แหละผลงานแต่ว่าจะอยู่ได้ไหม
0: เออก็ขอให้
1: น่าจะได้นะผลงานออกมาดี KPI ต้องผ่านแล้วล่ะสิ้นปีนี
0: ้แล้วก็
1: API ทำให้ประชาชนยิ้มได้เอออ๋อ API อนุทิน PI
2: สิงเธอหยวนยังทำโดนย้ายมาก่อนเลยจำได้ไหม
0: ค่ะ
1: จำได้จำได้
0: คุณคริสบอกว่า
2: ค่าไฟเขาแล้วเนี่ยจะได้อยู่ต่อไหมเนี่ย
0: คุณคริสบอกผู้ยูสุเปคือใครใช้ใครจ่ายหลักเป็นฐานคิดนะภาษีมีฐานแคบไม่ได้จ่ายกันทุกคนแต่จ่ายจากค่าไฟฟ้าคือจ่ายกันทุกคนนะครับภาษีไม่ได้เพียงพอสำหรับทุกสิ่งอย่างและมักไม่เป็นธรรมเท่ากับเก็บแบบนี
2: ้คือมันจะมีสองแนวคิดแนวคิดหนึ่งก็คือเก็บเท่ากันเพื่อให้เห็นว่าความเท่าเทียมแต่อีกแนวคิดหนึ่งจะเก็บเท่ากันไม่ได้เมื่อทุกคนสถานะทางการเงินแตกต่างกันมันจะมีสองเวถ้าคุณว่าเวเรื่องการไฟฟ้าเนี่ยใช้แบบเท่าเทียมไง
0: เออแต่เวที่แบบว่าใครรวยใจมากกว่าเนี่ยผมบอกว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยอันนี้มันเป็นประโยชน์สาธารณะมันต้องเท่าเทียมสิหลักการเดียวกันใช่ไหมแล้วก็คนรวยเนี่ย
1: ทำไมภาระมาอยู่ที่ประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรานะครับ
0: ในความเป็นจริงไฟสองทาง
1: เ
0: ป็นเพื่อประโยชน์สำหรับคนยากจนมากกว่าคนรวย
2: แต่เราต้องให้คนจนมาจ่ายเงินค่าไฟหรอครับ
0: ไม่ใช
1: ่นั่นแหละสิครับ
2: มันควรจะตัดคนจนเนี่ยถ้าเกิดจะให้เขาใช้ไฟเนี่ยออกไปจากสมการการร่วมจ่ายนะ
0: คุณต้องใช้บัตรคนจนเหรอ
2: แต่ผมมีบัตรคนจนนะผมถ้าผมมีบัตรคนจนแล้วผมจะได้สิทธิ์ในการไม่ต้องจ่ายไหม
0: แสดงว่าที่ได้บัตรคนจนไปเท่าไหร่นะ14ล้านใช่ไหมไม่กี่ล้านอ่ะตีซะสมมุติว่า14ล้านที่เขาเพิ่งสำรวจไปล่าสุดเดี๋ยวฉันลืมไปแล้วว่ากี่ล้านแสดงว่ากลุ่มเนี้ยไม่ต้องจ่าย
1: เตรียมไว้ประมาณ19ล้าน
0: ก็19ล้านนะแล้วนอกนั้น
1: ที่ตกหล่นด้วย
0: ทุกคนในประเทศนี้ต้องจ่ายถูกไหมถ้าเอาอนุมานตามหลักคิดของคุณรณรงค์เพราะว่าดัชนีที่วัดค่าความจนหรือนิยามก็ใช้หลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิเพราะเขาจ่ายก็คือบัตรคนจนเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยนอกนั้นถือว่ามีรายได้เพียงพอในการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ถือว่าเป็นคนจนคือดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นทุกคนนอกเหนือจากกลุ่มนี้ที่ได้บัตรพวกนี้อยู่ในเกณฑ์ของคุณรณรงค์ทั้งหมด
2: มีวิธีนึงถ้าอยากให้ทุกคนเท่าเทียมก็ให้รัฐบาลเติมเงินใส่กระเป๋าเรามาให้เป็นเท่ากับค่าไฟเราจะได้มีเงินไปจ่าย
0: รัฐบอกว่า
2: ได้โปรด
0: ทีนี้
2: คุณมองเรื่องนี้หน่อยจ่ายเราอีกสักรอบนึง
0: คุณเอกนิติบอกว่าตอนนี้ก็ปาดเงินไปแล้วสตังค์ที่มันฟิกซ์เลยที่มันเป็นรายจ่ายประจำที่ไม่สามารถขยับขยื่นได้เนี่ยมันต้องหลาย 10% มากนะเดี๋ยวฉันจำได้ว่า 6-70% อ่ะคือแทบจะไม่เหลือสตังค์ไปพัฒนาอะไรเพราะฉะนั้นมันถึงมีเรื่องของลดหย่อนภาษีใครไม่จ่ายจริงไม่ช่วยเหลือพ่อแม่จริงก็ไม่ได้บัตรสุดไงมันถึงเป็นแนวคิดนี้ไงว่าคือระบบเก็บภาษีของเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะทำได้เต็มที่คนจ่ายภาษีจริงๆเลี้ยงคนทั้งประเทศเนี่ยมีไม่มากใช่ไหม
2: มันภาษีผมคิดถึงภาษีของท่านหนึ่งที่ยังไม่ได้เก็บของสัมภาระของกระทรวงการคลังจะหมดอายุความอยู่แล้วเนี่ย
0: ผู้ใด
2: ก่อนมัน
0: ทักษิณเหรอ
2: ได้ทั้งประเทศเลย
0: คุณทักษิณเหรอ
2: ทักษิณนี่แหละ
0: ไม่รู้ฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ได้ครับ
0: เด็กกันมาสักครู่
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
0: ก็คุณรณรงค์ตอนนี้นี่ครม.เข้าไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าที่อย่างนี้ยังต้องบอกเลยนะตัวร่วมเก็บค่าโดย

0: าร17บาทถึง45บาทซึ่งคาดว่าจะเริ่ม1มกราคมนี้คุณพิพัฒน์บอกเตรียมคุยระบบ clearing house ละแล้วก็คุณพิพัฒน์ก็ยังเอ่ยถึงเรื่องค่าไฟบอกไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมารู้เนี่ยแหละเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อแต่ก็คือหวังว่าหลังจากที่รู้แล้วนะรัฐมนตรีในชุดนี้จะสนับสนุนรัฐมนตรีขิงให้ดำเนินการเพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนแล้วก็อยากจะให้สำเร็จอ่ะนะคะแม้หวั่นใจแล้วกันหวั่นใจว่ามันจะได้ไหมเนี่ยหรือว่าจะสำเร็จไหมแต่ก็หวังว่าจะได้สำเร็จนะถึงก่อนหน้านี้ไม่รู้แต่อยากจะรู้แล้วก็อยากจะรู้ว่ามันแก้ได้ไหมนะซึ่งถ้าได้ก็ดีนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการสอบท้องถิ่นด้วยนะที่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจมากๆทีเดียวนะคะคือระหว่างนี้นะคะก็คุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้อย่างกรณีเรื่องไฟฟ้าเนี่ยค่ะมันก็มีข่าวของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะบอกว่าค่าใช้ไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งก็มาจากไฟส่องสว่างบนถนนเราก็เพิ่งรู้ว่าไปแฝงอยู่ในค่า FT ของการไฟฟ้าคมนาคมเราไม่มีปัญญาไปรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นประมาณหมื่นกว่าล้านมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วกรี๊ดอยากเป็นลมอยากเป็นลมมาเกินค่ะแต่ก็ทำให้รู้เลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทราบนะคนส่วนใหญ่ไม่ทราบกันซึ่งอันเนี้ยสำคัญคือถ้านักการเมืองทราบหมดเนี่ยนะโอ้โหต้องอธิบายนะต้องอธิบายเลยแหละว่าเกิดอะไรขึ้นคะแล้วมันก็ต้องกลับไปหรือไปค้นเหตุการณ์ในอดีตว่าเอ๊ะที่มามันเป็นยังไงเพราะบอกมาหลายสิบปีแล้วใช่ไหมหลายสิบปีก็แสดงว่าคุณกับดิฉันยังหนุ่มยังสาวเอ๊ะมันหลุดรอด
1: แต่ทำไมเราไม่รู้เรื่อง
0: จาก
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาแจ้งในรายละเอียดในใบเสร็จดินที่มาเก็บเราเราก็เข้าใจว่าไปค่า FT ค่า VAT ค่า Word อะไรซะส่วนใหญ่เราก็เลยไม่ได้สนใจตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช
1: ่เลยไม่รู้ว่าเอาไปเก็บค่าไฟสาธารณะไปถนนด้วย
0: แต่มันต้องมีแนวคิดก่อนหน้านั้นไงที่มันควรจะต้องเป็นข่าวว่าเอ้ยมันจะมีแนวคิดว่าเอามาเก็บค่าไฟของสาธารณะในใบเสร็จค่าไฟหรือให้ชาวบ้านร่วมจ่ายมันต้องมีข่าวมาบ้างปรากฏว่ามันไม่มีข่าวเลย
1: ทำไมมัน
0: ไม่หลุดรอดไปได้ไงเออนักข่าวแก่ๆอย่างคุณกับดิฉันเนี่ยไม่รู้งง
1: ไม่รู้เลย
0: ว่าถูกใช่ไหม
1: แฝงอยู่ในบินตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยจะรู้ว่าเขาเก็บเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่เก็บมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดอะไรเงี้ย
0: เขาร
1: ับรู้กันมานานแล้วเราไม่ยักกะรู้เพิ่งจะมารู้เนี่ยยุคนี้แหละ
0: ไม่ไม่เพราะว่ามันเริ่มมีค่าไฟฟ้าผันแปรเมื่อไม่นานถูกไหมมันเข้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ก็แค่ผันแปรมันค่า FT ค่าผันแปรแต่มันไม่ใช่ค่าไฟฟ้าสาธารณะมันไม่ได้ลงรายละเอียดว่านี่เป็นรวมทั้งค่าไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าถนนหนทางที่พี่น้องประชาชนใช้สัญจรผ่านไปมาด้วยนะครับอย่างนี้เราก็เพิ่งจะมาทราบรายละเอียด
0: หมายถึงว่ามันอยู่ในส่วนของค่าไฟฟ้าผันแปรแต่ค่าไฟฟ้าผันแปรมันไม่ได้นาน 5-60 ปีนี่มันก็มาในยุคหนึ่งเท่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นวัตถุประสงค์ในการที่จะมาแฝงอยู่ตรงนี้เลยใช้คำว่าผันแปรหรือเปล่าหรืออย่างไรแล้วแต่ละเดือนเก็บเท่ากันหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถูกไหมใครใช้มากจ่ายมากเป็นอัตราก้าวหน้าหรือเปล่ามันรวมให้เป็นอัตราก้าวหน้ากับเราหรือเปล่า
1: ก้าวหน้าเราใช้มากแล้วก็ถูกบวกเข้าไปมากขึ้นอะไรตอนนี้ใช่ไหม
0: คิดได้หลายยกนะซึ่งถ้าท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกว่าก็เพิ่งทราบเหมือนกันก็รู้เลยว่า
1: บรรยากาศเมือง
0: อยู่ในแวดวงยังไม่รู้เลย
1: ของท่านยังไม่รู้เลย
0: แสดงว่าในสมัยของคุณพิพัฒน์เองเนี่ยเพราะว่าคุณพิพัฒน์เป็นมาหลายสมัยแล้วนี่แสดงว่าไม่เคยผ่านหูผ่านตาหรือรู้เลยเนี่ย
1: ผ่านตาเลย
0: ไม่อย่างคุณเก่งอะอายุยังน้อยอยู่ยังหนุ่มๆใช่ไหมแต่อย่างท่านพิพัฒน์เนี่ยหูหลายสมัยแล้วนะแสดงว่ารุ่นเก่าๆก็ไม่รู้หรอคะหรือยังไง
1: ครับก็อยาก

0: ให้ทางทางรัฐบาลมาชี้แจงรายละเอียดตรงนี้โดยเฉพาะการไฟฟ้ามาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันแฝงอยู่ตรงไหน
1: กี่
0: เปอร์เซ็นต
1: ์เ
0: ท่าไหร่ก็ได้พอชื่นใจว่าอ๋อนี่แหละเราได้ร่วมกันสองจะได้ช่วยกันดูแลด้วยเวลาไฟฟ้าตรงไหนดวงไหนมันดับไปบอกนี่ฉันจ่ายค่าไฟทำไมไฟไม่ติดหลอดนี้เสานี้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าพ่อเจ้าของแล้วจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับไม่ได้จ่ายค่าไฟไปไฟดับตั้งถนนเงี้ยเป็นเวลานานๆนึกว่าอ้าว
1: ไม่มีสิทธิ์
0: ค่าไฟก็เก็บแทนปกติเออใช่ไหม
1: ถูกไหม
0: เราก็ต้องไปทวงติงได้ว่าเฮ้ฉันจ่ายค่าไฟทุกเดือนนะค่าไฟถนนทำไมไฟมันดับเป็นเดือนแล้วไม่มาแก้ไขการไฟฟ้าอยู่ที่ไหนช่วยมาทำรูปบำรุงปรับปรุงซ่อมแซมกันหน่อยสิไหนๆก็เก็บค่าไฟแต่ไฟไม่ส่องสว่างมันก็ไม่ถูกต้องนะ
1: คือประเด็นแรกอะคุณต้องแจ้งก่อนว่ามันเป็นเก็บค่าไฟแล้วคิดอย่างไรถูกไหมคือข่าวนี้เนี่ยนะคะก็นักข่าวแน่นอนต้องถามท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บค่าไฟทางแฝงในค่า FT ซึ่งไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้คุณพิพัฒน์บอกว่าทำมาเป็น10ปีแล้ว10ปีย้อนหลังไปนึกๆไปสิอยู่สมัยไหนชี้ว่านายกสั่งการเองให้เร่งจัดการลดภาระของประชาชนให้ได้มองว่าต้องเร่งหาวิธีเนื่องจากว่าคมนาคมได้รับแทนไม่ไหวเพราะว่าปีนึงนี่เป็นหมื่นล้านเลยนะกรณีค่าใช้จ่ายของไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศแฝงอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนว่าต้องยอมรับในเรื่องนี้แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชุดปัจจุบันต้องขอบคุณนายกอนุทินนะคะที่พยายามทุกวิธีทางที่จะลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ตามบ้านซึ่งในการนี้ทำให้เราลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งก็มาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องทางไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ในส่วนนั้นเราก็เพิ่งรู้ว่ามันไปเก็บแฝงอยู่ในค่า FT ไฟบ้านของประชาชนนะคะคุณพิพัฒน์ยังบอกต่ออีกว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีการแก้ปัญหาส่วนกระทรวงคมนาคมที่เคยออกข่าวไปว่าในโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนที่หมดอายุไปแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนไปใช้เป็นหลอด LED ซึ่งจะสามารถลดค่าไฟได้ประมาณ 4-50% นั้นเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้มีการออกข่าวไปแล้วว่าในการประหยัดค่าไฟหากทำไม่ได้จริงๆก็จะต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณว่าเราจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณหมื่นกว่าล้านบาทซึ่งก็ถือว่ามากพอสมควรคุณพิพัฒน์ยังบอกอีกว่าเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วและนายกรัฐมนตรีสั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนโดยเราจะต้องหาผู้ที่มาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกอยู่ในค่า FT เมื่อถามค่ะเมื่อถามถึงเรื่องของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะเปิดเผยว่าสามารถไปของบประมาณจากสำนักงบประมาณได้นั้นคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเรื่องการของงบประมาณเป็นอีกหนึ่งแนวทางแต่เมื่อไปขอจากสำนักงบประมาณก็จะต้องมีคำถามต่อว่างบประมาณที่สำนักงบและกระทรวงการคลังเก็บรวบรวมนั้นเป็นของใครเงินมาจากไหนก็จะมีคำถามต่อว่าอ่ะในที่สุดเราก็ต้องหาวิธีที่ตัวเองรับผิดชอบตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ต้องให้กระทรวงพลังงานหาวิธีการมาโยนส่งไป
0: ให้คุณเอกนัทหาวิธีแก้ไขใช่ไหมซึ่งคุณเอกนัทก็เลยบอกว่าอยากจะช่วยพี่น้องประชาชนลดค่าครองชีพก็ควรจะลดในส่วนนี้ค่าไฟให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนก็ต้องเร่งสังคายนาและก็แยกบัญชีค่าไฟทางหลวงชนบทให้มันชัดเจนเพราะว่าปัจจุบันมันอยู่ในรายการความสูญเสียและก็นำไปบวกในค่าไฟของทุกคนของคนทุกประเภทแบบนี้มันคุณเอกนัทบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะมันควรจะต้องแยกออกมาให้มันชัดเจนไปเลยส่วนจะไปเอางบส่วนไหนมาเจือจุนหรือว่ามาใช้เนี่ยก็คงต้องมาพิจารณาในรายละเอียดกันทีนะครับเราก็เห็นว่าเนี้ยรายรับที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอ่ยการไฟฟ้านครหลวงโอ้โหรายรับแต่ละปีเห็นได้ข่าวว่ามีผลกำไรเยอะใช่ไหมเห
1: ็
0: นได้จากการพอสิ้นปีก็รับโบนัสกันเต็มที่เราก็ไม่ได้ว่านะพนักงานทำงานกันก็ควรจะได้ค่าตอบแทนได้รับทั้งพี่รางวัลแต่ว่าแสดงว่ามีผลกำไรเยอะก็เอาเงินส่วนนี้มาจ่ายค่าไฟของตัวเองไม่ดีหรือน่าจะช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ

0: ก็อันนี้ก็เป็นกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมาภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงเองเลยนะคะคืออย่างนี
1: ้ครับ
0: คุณเอกนัทให้ข้อมูลว่าจริงๆเนี่ยคุณเอกนัทเองหรือคุณขิงเนี่ยอยากลดค่าไฟสำหรับประชาชนก็มี3เรื่องที่เป็นแนวทางที่ควรทำนะคะก็คือสัญญาชั่วนิรันดร์หรือแอดเดอร์เรื่องไฟส่องสว่างไฟทางส่องสว่างที่นำไปรวมกับบินค่าไฟของประชาชนและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้ากับอัตราที่ขายไปให้กับเอกชนเช่น Data Center ที่ไม่ควรจะคิดถูกหากทำทั้ง3เรื่องก็จะลดค่าไฟได้โดยคุณเอกนัทบอกว่าเรื่องไฟทางของทางหลวงชนบทต้องสังคายนาใหม่โดยการแยกบัญชีให้ชัดว่านำไปใช้เท่าไหร่การตีว่าเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกรวมกับค่าไฟของทุกคนทุกประเภทถือว่าไม่ถูกต้องที่ผ่านมาถูกนำไปบวกเป็น10ปีจึงต้องมีการติดมิเตอร์และแยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าค่าไฟหลวงไฟทางมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่และให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบสามารถของบประมาณเพื่อนำมาจ่ายตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรหากแยกตรงนี้ออกมาได้ค่าไฟของประชาชนจะถูกลงเพราะที่จ่ายไปตรงนี้โดยไม่รู้จำนวนต่อปีกว่าหมื่นล้านบาทผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่รัฐไม่ได้แจ้งหรือบอกประชาชนในเรื่องนี้นะอันนี้ก็ที่ดิฉันสงสัยคุณเอกนัทบอกว่าเรื่องนี้ตนตั้งใจออกมาพูดเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนควรรู้และขณะนี้กำลังจัดการให้ติดมิเตอร์แยกบัญชีกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟเพื่อให้หน่วยงานที่เป็นผู้ใช้รับผิดชอบไม่ใช่มาแทรกแหกตาหลอกประชาชนอย่างนี้ไม่ถูกต้อง
1: มาต่อสบปรบมือให้คุณเอกนัทรัวๆอีกสักครั้งนะครับถ้าเกิดทำได้สำเร็จยิ่งต้องปรบมือมากจริงขึ้นจุดพลุให้เลย
0: แต่อย่างน้อยนี่ก็คือขุดมาก่อนละทำให้เรารู้ละ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาอย่างนี้คนจนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นก็ได้นะแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ตอน5ทุ่มแล้วนะครับก็ปรากฏว่าจากการเปิดเผยของคุณณวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็จากรายชื่อผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่เนี่ยมีจำนวน13ล้าน200,000คนใช่ไหมครับก็มีผู้เข้ามายืนยันตัวตนนะครับทั้งสิ้น 12,720,000 คนครับขาดไป 470,000 คนเท่ากับว่า 470,000 คนเนี่ยเขาสละสิทธิ์ไม่แสดงตนที่จะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณแล้ววรนยังบอกนะครับว่านอกจากนี้ก็มีรายชื่อของกลุ่มผู้ที่เคยตกหล่นมาก่อนซึ่งมีฐานอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงนะครับจำนวน 1,047,000 กว่าคนนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีตัวตนครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้รวมทั้งกลุ่มที่3ที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลใดๆเลยเช่นพวกที่เป็นคนชายขอบหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะครับอีก 5,400,000 คนเนี่ยทำให้สรุปโดยยอดทั้งหมดนะครับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับยังไม่ได้รับนะจะได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น19,170,000 คนนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการคัดกรองตามหลักเกณฑ์นะครับของกระทรวงการคลังนะครับที่ดำเนินการแล้วก็จะประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่เนี่ยในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนี้นะครับถ้าหากใครไม่มีรายชื่อก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับรายชื่อทั้งหมดเขาบอกจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือแอปเป๋าตังค์นะครับหรือว่าอีกจุดหนึ่งก็คือแอปทางรัฐนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือหน่วยที่ท่านไปลงทะเบียนกับธนาคาร5แห่งด้วยกันคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลามนะครับก็รายชื่อทั้งหมดเนี่ยจะผ่านเกณฑ์ก็ไปดูติดตามกันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปครับว่าท่านจะได้สิทธิ์ในการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่อย่างไรด้วยครับ
0: ค่ะในเรื่องของค่าไฟอะไรต่างๆพอคุณพูดถึงเรื่องคนจนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณคริส

0: เราจะมีเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
1: เหนือมาสิ
0: ไม่ได
1: ้ว่าจะให้เท่าเทียมทุกคนจ่ายแบบสมบูรณ์แบบได้ยังไงอันนี้ก็เรื่องหนึ่งทีนี้คืออย่างนี้ในเรื่องของค่าไฟฟ้าหรือพลังงานเนี่ยนะทางด้านกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภาและคณะก็ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยนายพรเพิ่มทองศรีประธานกมธ.วุฒิสภาเป็นกมธ.พลังงานของวุฒิสภานะคะออกมาแถลงถึงกรณีต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงว่าที่จริงเนี่ยเรามีทุนค่าไฟแฝงที่ต้องเก็บจากประชาชนซึ่งมาจาก4ส่วนคือ 1. ค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า 2. ค่าภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน 3. ค่าไฟฟ้าสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มและ 4. ภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตสำหรับรองประธานกมธ.ชื่อนายสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้ประชาชนมีข้อสงสัย2ประเด็นในเรื่องค่าไฟคือ1ค่าไฟฟ้าในปัจจุบันที่มีค่าพร้อมจ่ายกับไฟฟ้าสาธารณะที่สงสัยกันว่ามันจะซ้ำซ้อนหรือไม่กับที่ประชาชนใช้ไฟฟ้าสาธารณะแต่ไม่ได้ใช้ฟรีแต่ถูกบวกไปใช้ในบิลค่าไฟซึ่งจากการที่เราไปศึกษาเรื่องไฟฟ้าสาธารณะมาแล้วนั้นจะบอกว่าฟรีก็ไม่ใช่ฟรีทีเดียวมันก็มีหลักเกณฑ์อยู่ว่าค่าไฟ 10% การไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงจะรับผิดชอบจะถือว่าไฟฟ้าส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเสียในระบบไม่ได้ถูกคิดแต่อีก 10% จะถูกส่งไปยังหน่วยงานทางหลวงชนบทถ้าเกิน 10% ก็จะมีการตั้งงบประมาณแผ่นดินรองรับถ้าวันนี้เราเข้าใจและนำเรื่องนี้มาปรับดีๆให้เป็นหลักการของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินนั่นหมายถึงให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกรมทางหลวงรับผิดชอบไปตั้งงบประมาณเป็นตั้งงบแผ่นดินจ่ายใช้ภาษีก็ถือเป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้จะทำให้การไฟฟ้าสามารถลดค่าไฟฟ้าภาพรวมได้ถึง10สตางค์ต่อหน่วยทั้งนี้กมธ.พลังงานอยากให้เรื่องนี้มีความโปร่งใสโดยจะตั้งคณะทำงานให้มาติดตามเรื่องนี้คงใช้เวลาไม่นานคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมกรณีของคุณกิ่งเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะออกมาระบุว่าค่าไฟถนนอยู่ในบิลไฟฟ้าของประชาชนคุณชูศักดิ์วงศ์สวัสดิ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษากมธ.ก็ออกมาให้ความเห็นบอกว่าไฟฟ้าสาธารณะจะรวมอยู่ใน2 ส่วนคือท้องถิ่นและกรมทางหลวงมีอยู่ในโครงสร้างไฟฟ้าฉะนั้นจริงๆว่ามีต้นทุนค่าไฟแฝงตามที่คุณขิงระบุดังนั้นถ้าเอาค่าไฟ 10% ออกจะช่วยลดค่าไฟได้10สตางค์ต่อหน่วยอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ทางกมธ.ของวุฒิสภาก็จะนำไปศึกษาเพิ่มเติมว่าจะลดเลยหรือปรับลดตัวเลขจาก 10% หรือ 7 หรือ 5% อย่างนี้เป็นต้นนะคะดิฉันฟังแล้วดิฉันอ่านแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องให้ตายทะเลบิน
0: มีหน้าที่กระจายเงินไปทุกเดือนเดี๋ยวเดือนหน้าก็มาตามเก็บเหมือนเดิม
1: สรุปแล้วสรุปมันยังไงมันยังไงเนี่ยมันยังไงเฮ้ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็จะมีข้อคิดเห็นจากกรณีนี้ของคุณนัทมงคลนาวินนะคะซึ่งคุณนัทเนี่ยก็เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนักยุทธศาสตร์สังคมก็จะมีประเด็นต่างๆในสังคมที่น่าสนใจหลายเรื่องนะอันนี้ก็มาลองมาคุยเรื่องพลังงานคุณนัทก็บอกงี้กลายเป็นประเด็น Talk of the Town ทันทีครับดิฉันอยากจะแถมนะ Talk of the Town around the table เนี่ยนะเมื่อมีกระแสการหยิบยกตัวเลขและข้อมูลจากสื่อโซเชียลว่าไฟส่องสว่างตามท้องถนนหรือไฟทางหลวงที่เราเห็นเปิดกันทุกคืนแท้จริงแล้วถูกนำมามัดรวมหารเฉลี่ยให้ประชาชนจ่ายในบิลค่าไฟบ้านจนสร้างความฉงนใจให้คนในสังคมว่าในเมื่อเราทุกคนจ่ายภาษีท้องถิ่นและภาษีที่ดินไปแล้วทำไมเรายังต้องมาแชร์ค่าไฟทางในบิลบ้านอีกรอบเรื่องนี้ในมุมมองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรประชาชนแบกรับจริงไหมหรือมีเทคนิคอะไรซ่อนอยู่นะคะคุณนัทบอกว่าในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมก็เลยไปเจาะลึกข้อบังคับและหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการของทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วมาสรุปเนื้อแท้เชิงโครงสร้างให้ฟังนะคะข้อที่จริงเชิงโครงสร้างของรัฐคือประชาชนจ่ายส่วนไหนเท่าไหร่จากการตรวจสอบข้อกำหนดและกลไกการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยข้อเท็จจริงแบ่งเป็น2มิติ ที่ต้องแยก

0: แยกให้ชัดเจนอย่างนี้ครับ 1. ไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนต้องร่วมจ่าย 2. คิดเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่ในบินค่าไฟข้อที่ 1. ไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายตามหลักเกณฑ์ของรัฐรัฐบาลมีกำหนดสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.หรือเทศบาลต่างๆในโควต้าไม่เกินร้อยละ10ของหน่วยจำหน่วยไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆซึ่งไฟสาธารณะประเภทที่ถูกนำมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนแฝงในค่าไฟฐานของประชาชนก็คือไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นได้แก่ไฟส่องสว่างตามตรอกซอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลหรืออบต.ไฟบนถนนสายรองกรี๊ดดร.กีฟมาไฟถนนสายรองถนนเชื่อมหมู่บ้านที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนไฟส่องสว่างตามสะพานข้ามคลองหรืออุโมงค์ท้องถิ่นส่วนจุดที่ไม่เกี่ยวคือหน่วยงานจะจ่ายเองไม่หารกับประชาชนก็ไฟสถานที่ราชการแม้ถ้าของสถานที่ราชการนี่เราต้องจ่ายด้วยนะจะทุกข์ไหมไฟในสวนสาธารณะที่มีรั้วปิดกั้นไฟประดับเทศกาลไฟทางหลวงแผ่นดินสายประธานใช้มอเตอร์เวย์ถนนสายหลักที่เชื่อมจังหวัดของกรมทางหลวงซึ่งส่วนนี้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายตรงไม่ได้นำมาคิดในระบบโควต้าอ่ะแล้วประเด็นที่สองเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่ในบินของเราในทางพฤตินัยค่าไฟส่องสว่างในโควต้า 10% ที่ยกเว้นให้ท้องถิ่นนี้จะถูกคิดเป็นต้นทุนดำเนินงานสาธารณะและนำไปคำนวณค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในโครงสร้างอัตราค่าไฟฐานค่าไฟฟ้าฐานกรี๊ดสวัสดีค่ะได้ตะกี้คิดถึงจัง
1: คิดถึงคิดถึง
0: ขอเชิญทุกท่านค่ะขอเชิญทุกท่านเชิญได้ค่ะเข้ามาทักทายกันได้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเปิดภาพให้ทุกท่านดูสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญนั่งนะคะคุยได้ค่ะคุยได
1: ้ค่ะ
0: คุณจักรพันธ์อยู่ในสาย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวตะกี้เสร็จยาได้ค่ะนิดหนึ่ง
2: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับวันนี้มาเยือนถึงห้องส่งนะครับ
0: เป็นวันหายยัง
1: ยัง
0: ยังนะโอเควันนี้มีทีมทั้งทีมเนี่ยมาเยี่ยมห้องส่งที่ 100.5
1: ใช่มาเซอร์ไพรส์เลย
0: ต้องถามก่อนอันนี้มาในงานจะไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยมากเลย
1: มาในงานมาในงานค่ะขออนุญาตสวัสดีนะคะ
0: สวัสดี
1: ทั้งคุณจวันคุณจักรพันธ์แล้วก็คุณรณรงค์ด้วยแล้วก็แน่นอนนะคะว่าไม่ได้มาทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยในห้องส่งนี้นานมากแล้ว
0: อุ้ยหลายปี
1: ใช่ค่ะ
0: กับลูกโตอ่ะ
1: ลูกโตแล้วค่ะอายุเท่าลูก
0: จัดจัด
1: วิทยุก็คืออายุเท่าลูกนะคะ
0: ครั้งล่าสุดนี่น่าจะปีช่วงโควิดก่อนโควิด
1: ใช่ก่อนโควิดค่ะมาทักทายนิดหน่อยนะคะ
0: แล้วทีมทั้งทีมที่แวะมาเยี่ยมนี่มาจากไหนยังไงมาทำอะไรกันบ้าง
1: ค่ะทีมงานก
0: ็ขอถาม
1: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะมสว.เนา
0: ะ
1: เราก็แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อสังคมแล้วก็สื่อเองเนี่ยอย่างอสมทเนี่ยทำเพื่อสังคมมานานมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาได้ทักทายพบปะนะคะแล้วก็คิดถึงแฟนๆรายการ 100.5 ปกติมาแบบเสียงถูกไหมคะ
0: อันนี้มาในงานนะคะเนี่ยอันนี้เป็นงานแท้ๆ
1: ใช่ใช่ค่ะก็วันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญ
0: ประเด็นที่ทำไมค่าไฟมันถึงมันอยู่ในบินของประชาชนทุกคนอยู่ในใบเสร็จรับเงินของพวกเราทุกคนอาจารย์สงสัยไหมเรื่องที่เมืองนอกเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าเขาเอามาแฝงอยู่ในค่า FT เปล่าดิฉันไม่แน่ใจ
1: เมืองนอกบางที่นี่หนักกว่าเราเองนะ
0: มีพิธีคิดไหม
1: ใช่เมืองนอกบางที่หนักกว่าเราเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยอากาศร้อนใช่ไหมเราก็เปิดแอร์เปิดแรงต่างนานาเนี่ยบางประเทศที่เขามีทั้งอากาศหนาวและอากาศที่ร้อนด้วยทั้งฮีเตอร์ทั้งแอร์คอนดิชันโอ้ทุกอย่างเนี่ยนะคะแต่บางประเทศเขาก็ไม่ได้ใช้ไฟอย่างเดียวเขาก็มองว่าใช้แก๊สใช้อะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสาธารณูปโภ
0: ค
1: เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าภาครัฐก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเอกชนเอง
0: ต้องจ่ายไหม
1: ก็ต้องจ่าย
0: จ่ายแยกแล้วทุกคนรู้ไหมว่าต้องจ่าย
1: ค่ะทุกคนทราบ
0: แล้วเขาเก็บกันยังไงหมายถึงว่าเก็บมาเป็นใบเสร็จอยู่ในใบเสร็จรับค่าไฟหรือว่าแยกหรืออย่างไรหรือว่า
1: ก็จะมีค่าแก๊สด้วยใช่ค่าแก๊สค่าน้ำต่างๆแต่แล้วแต่ค่ะบางประเทศเนี่ยเขาก็จะมีค่าน้ำอาจจะไม่เก็บก็มีเหมือนกันใช่นะคะแต่ส่วนใหญ่ค่าไฟค่าแก๊สเนี่ยจะเก็บอยู่แล้วแต่ทุกคนทราบดีค่ะว่ามันมีเรื่องของการแชร์ริ่งในลักษณะของการใช้เป็นของสาธารณะร่วมกันด้วยนะคะ
0: ทีนี
2: ้ของเราไม่ใช่มัน
0: ในส่วนของ
2: ไฟฟ้าแฝงกับลักษณะอย่างเงี้ย
0: ไม่หมายถึงว่ามันจะเป็นของเราในใน

0: ในเคหสถานนะในบ้านนะ
1: จากในบ้าน
0: แล้วในส่วนของสาธารณะประชาชนส่วนรวมก็ต้องจ่ายด้วยใช่ไหม
1: บางใช่ค่ะบางประเทศก็จ่าย
0: แต่คิดเลย
1: จริงต้องเรียนแบบนี้ก่อนว่าเรื่องของการบอกเนี่ยมันก็ต้องบอกอยู่แล้วถ้า

0: แจกแจงให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่เข้าใจว่าเดือนนั้นนะปกติเนี่ยเวลาเราจ่ายค่าอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ได้จ่ายอะไรที่เป็นเปเปอร์แล้วเนาะนะคะก็จ่ายออนไลน์หมดเลย
1: ออนไลน
0: ์เออถูกต้องนะคะแล้วได้อ่านกันมั้ยคะก็ไม่ได้อ่านกัน
2: เฮ้ยดิฉันอ่าน
0: อ่านใช่มั้ย
2: แต่ไม่เคยรู้เลย
0: เออ
2: ดิฉันไม่เคยรู้เลยว่าด้วยทำเรื่องจราจรนะ
0: เ
2: พราะว่าทำมาจนแก่อ่ะ30กว่าปีเนี่ยเฮ้ยไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ไฟ2ทางเนี่ยดิฉันต้องแต่ถ้าในต่างประเทศจะเข้าใจได
0: ้
2: เพราะมันจะมีอาจจะเป็นเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเรามักจะเขียนว่าเป็นไฟ2ทางสาธารณ
0: ะ
2: แล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเราจ่ายภาษีไปแล้วเขาจะนำตรงส่วนนั้น
0: อ
2: ะ
0: ไป
2: จ่าย
0: ตรงนี้ถูก
2: ไหมไม่ได้เป็นส่วนที่ถ้ามันเป็นในต่างประเทศเนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะว่าอากาศหนาวเย็นแล้วก็จะต้องมีระบบท
0: ่
2: อ
0: ใช่
2: แล้วก็การทำ
0: ต่าง
2: ถูกไหม
0: รถการทำความร้อน
2: มากกว่าปกติเช่นรถที่จะเกรดเขาเรียกอะไรกวาดหิมะแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่มันเป็นสาธารณะเพื่อความปลอดภัยเยอะ
0: แต่บ้านเราบ้านเราก็อาจจะเรียกเหมือนกับว่าเป็นค่าส่วนกลาง
2: ส่วนกลางไหมเหมือนบ้านจัดสรรแบบน
0: ั้นใช่ใช่
2: แต่ไม่ต้องบอกไหมทุกคนควรรู้ไหม
0: ต้องบอก
2: ย้อนกลับมาที่อาจารย์อ
0: ย่าง
2: น
0: ี้ค่ะ
2: ย้อนกลับมาเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาในฐานะวิทยากรแต่ว่าเหมือนเมื่อวานคุณรณรงค
0: ์อ่
2: ะเดินมาเยี่ยมดิฉันก็ลากเข้ามา
0: ใช่ดิฉันก็เห็นคุณรณรงค์มาเมื่อวานก็เลยรีบมาวันนี้บ้าง
2: เดี๋ยวเสียเปรียบเรียนถามหน่อยเนื่องจากคณาจารย์ทั้งทีมเลยเนี่ยนะดร.กิ๊บเล่าให้ฟังว่าไปผจญภัยที่ไหนมาบ้างกว่าจะมาถึงห้องส่ง 100.5 แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เวลามาสวัสดีเนี่ยเวลาที่เขามาทักทายสื่อมวลชนเนี่ยมันมีนัยยะแล้วก็มีวิธีคิดอยู่ด้วยนะว่า มาทำไมแหมฟังแล้วน่าเกลียดเนาะ มาทำไมอยากให้สาธารณะเนี่ยรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับมสว.
0: จริงๆต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าด้วยความหน้างานของเราอ่ะเราเป็นผู้บริหารแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องของการสื่อสารองค์กรพอดีนะคะคือถ้าท่านไม่ได้เป็นเนี่ยท่านก็อาจจะไม่ได้มา นะคะก็เนื่องด้วยการสื่อสารองค์กรเองเนี่ยมันก็ต้องทำงานกับทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสื่อมวลชนแล้วก็การมาครั้งนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่ามาขอบคุณดีกว่านะคะ ว่าเราได้คือถ้าไม่ได้สื่อมวลชนเองเนี่ยการกระจายเรื่องขององค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งการทำงานเพื่อชุมชนเนี่ยมันจะไปไม่ถึงคนทุกคนถึงประชาชนนะคะดังนั้นเนี่ยสื่อมวลชนมีความสำคัญอย่างมากในการที่จะนำสิ่งที่มันอยู่บนหิ้งอะค่ะให้มันกระจายออกมาสู่ประชาชนทุกท่านได้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันดีกว่าคุณสมพรจักรพันธ์เขาอย่างเวลาเราทำรายการวิทยุเองเนี่ยดังก็มีความเชื่ออย่างนึงว่าเวลาถ้าเราสอนในห้องเรียนเนี่ยกับการเล่าข่าวแบบเนี้ยนะคะ
2: มันก็
0: ไม่เหมือนกันนะคะประโยชน์ที่มันได้เนี่ยเวลาเราพูดภาษากฎหมายอย่างเดียวเนี่ยคนก็จะเข้าใจอยู่กระจุกอยู่จำนวนหนึ่ง
2: แค่นี้แหละ
0: นะคะแต่ว่าถ้าพอพูดเป็นภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจกันได้เนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปคนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้ก็เป็นกฎหมายนะอันนั้นก็เป็นกฎหมายนะ
2: รายปีถ้าเกิดทดสอบเนี่ยอาจจะสอบผ่านก็ได้
0: แล้วต้องได้ A แน่นอนเลย
2: เนาะแล้วทีมงานที่มาด้วย อาจารย์ทั้งหมดเลยไหมคะ
0: เอาไม่ค่ะก็จะเป็น
2: มี
0: ท่านอาจารย์ด้วยมีท่านผู้บุคลากรที่ทำงานหลังบ้านนะคะเพราะหลายคนเนี่ยบางทีเราเห็นงานที่ออกมาหน้าจอนอกบ้านเนี่ยโอ้โหมันอลังการต่างๆใช่ไหมคะ
2: แนะนำท่านหนึ่งมาทักทายสักคำ
0: ขอสักท่านหนึ่งแล้วกันนะคะน้องทาร่าดีไหม
2: คุณทาร่าค่ะ
0: ทาร่าก็ได้นะคะ
2: เชิญทักทายกันสักนิด
0: สวัสดีกันสักหน่อยหนึ่งนะคะสว
2: ั
0: สดีเข้าใหม่สวัสดีทุกท่านได
2: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: นี่ดูแลตัวเองเลยนะล่าก็อีเองนะแขก
0: ค่ะน้องทาร่าเองก
2: ็
0: เป็นศิษย์เก่ามสว.นะคะใช่ค่ะเล่าสักนิดนึงก็ได้นะคะตอนนี้เขาก็มาทำเรื่องของวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2: มีอะไรอยากเล่าบ้างไหมนอกจากที่ดร.กิ๊ฟเล่าไปมีอะไรดีๆในมสว.ในช่วงนี้ไหม
3: เยอะมากอุ้ยมสว.ให้เยอะมากค่ะอันนี้ที่ส่วนตัวนะคะ
2: มีโครงการที่แบบโดนใจตัวเองในส่วนตัวแบบนี้ช่วงเนี้ย
3: โครงการเหรอคะจริงๆจะชอบเป็นการรับแขกค่ะเพื่อได้พบปะกับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็หลากหลายวัฒนธรรมถ้าเราเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมแตกต่างกันเนี่ยเราต้องปรับตัวหาเขายังไง
2: นี่แสดงว่าช่วงนี้เนี่ยนะมหาวิทยาลัยเดี๋ยวท่านฟังจากดร.กิฟต์เนี่ยAround the Worldเนี
0: ่
2: ยเยอะมากคือหมายถึงว่าไปต่างประเทศเยอะมากแล้วมันมีอะไรที่สามารถดึงเข้ามาแล้วทำให้มสว.เนี่ยดูอัปเกรดขึ้นดูดีขึ้นหรือว่ามีอะไรที่มันทันสมัยขึ้นไหมเดี๋ยวมันอินเตอร
0: ์ใช่จริงๆต้อง
2: ถ้า
0: ต่างทีมงานเนี่ยสัดส่วนนะคะเรารับแขกต่างชาติมาที่ไทยเราเนี่ยเยอะกว่านะใช่ไหมใช่เยอะเยอะมากค่ะเดือนหนึ่งนี่น่าจะเรียกได้ว่าทุกวันนะเกือบทุกวัน
2: เขาสนใจอะไรในมสว.

0: อาจารย์เชิญค่ะเชิญ
1: เรื่องการศึกษ
0: ากันคุย
1: นะคะเรื่องของการวิจัยทำร่วมกันแล้วก็มสวเนี่ยเด่นถึงเรื่องของการทำเพื่อสังคมร่วมกันนะคะอันนี้พอเราลงพื้นที่วิจัยต่างๆเรามีหลายที่เรามีทั้งที่อโศกใจกลางเมืองถูกไหมคะไปถึงองครักษ์โอ้โหไปอีกแนวหนึ่งทางการแพทย์การสาธารณสุขต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งโรงเรียนสาธิตแม่แจ่มเราอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยคือทุกคนมีความสนใจว่าเอ้ยทำไมมันถึงมีความหลากหลายได้ขนาดนี้นะคะโดยเฉพาะต่างชาติที่เขาชอบลงชุมชนนะ
2: ทำไม
1: ใช่ประเด็นก็คือว่าเขาจะได้ไปเห็นเลยว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำหรือแม้ทั้งเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริง
2: ๆค่ะ
1: มันไม่ใช่แค่เรื่องที่แบบอุ๊ยนั่งเรียนกันในห้องแบบเนี้ยนะคะ
2: แล้วมันทำให้มสวได้อะไรบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าเด็กของเราเนี่ยมันอินเตอร์ขึ้น
1: อ่ะค่ะคือประเด็นความอินเตอร์เนี่ยส่วนตัวคิดว่าตอนนี้มันเป็นมาตรฐานแล้วนะคะเด็กๆเราอย่างเงี้ยเวลาเราไปดูว่าสถานที่แต่ละสถานที่ที่เขารับเด็กเราไปฝึกงานเอ่ยหรือว่าไปฝึกสอนต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาชื่นชมนะคะถามว่าความเป็นอินเตอร์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องภาษานะคุณสุพรคุณจักรพันธ์แล้วก็ทุกท่านเลย
3: ค
1: ือประเด็นที่สำคัญเลยคือเขาสามารถปรับตัวเหมือนอย่างที่คุณนาร่าบอกอะปรับตัวเองให้เข้ากันกับculture หรือว่าวัฒนธรรมที่มันมีความหลากหลายได้นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญ
2: จะไปต่างประเทศอีกไหมในสัปดาห์นี้เนี่ย
1: เดี๋ยวสัปดาห์นี้ขอพักนิดนึงเอาเสียงกลับคืนก่อนนะคะ
2: เดี๋ยวไปในต่อหรือเปล่าคะ
1: เดี๋ยวมีไปต่อ
2: ใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นส่งซิกกันอยู่นะคะ
1: เดี๋ยวก็ลงไปสวัสดีข้างล่าง
2: ทางฝั่งทีวี
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะโอเคนะคะโหยินดีต้อนรับแล้วก็วันนั้นได้เจอกันนะคะ
1: คิดถึงการขออนุญาตฝากขนมไว้ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เฮ้ยวันนี้ทำเป็นทำตัวเป็นแขกนะคะ
1: จริงๆไม่ใช่แขก
2: คือ
1: เป็นโฮสต์ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านนะคะ
2: ค่ะแล้วเจอกัน
1: ค่ะวันพฤหัสบดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเป็นประความครับ
2: ค่ะวันนี้ขอพระคุณภาพและข่าวจากมติชน .co.th นะคะไทยรัฐ .co.th dailynews.co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com pptvhd36.com tv4.com nowna.com ผู้จัดการออนไลน์ .com thaipost.net ประชาชาติ .net คมชลึก .net islanews.org nationtv.tv แล้วก็โมโนนะคะดิฉันสุภพรยานาวิทยากุลค่ะ
4: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์นะครับเรา4คนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: สิบสี่นาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีนะครับน้องอุ้ม
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีทุกท่านเลย
7: ค่ะยังนั่งคุยกับพี่บอลอยู่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องของกันศาสตร
2: ์
7: พี่บอลบอกว่าล่าสุดมันเกิดขึ้นที่ไหนนะอุ้มก็เลยว่าอ่ะล่าสุดอุ้มเพิ่งคุยกับนายกสมาคมวิศวกรเนี่ยท่านก็บอกอยู่เลยว่าจะต้องไปตรวจสอบแล้วก็หน่วยงานภาครัฐต้องเทคแอคชั่นเรื่องนี้พี่บอลบอกไม่มันมีที่ถนนดินสออีก
6: ใช่เมื่อเช้านี้เลย9โมงกว่านะฮะมันเป็นอาคารพาณิชย์ที่ไม่ได้มีคนอาศัยอยู่และไอ้กันศาสตร์คือลักษณะแบบเดียวกันเลยอ่ะที่เป็นกันศาสตร์คอนกรีตอ่ะปูนยื่นออกมาแล้วมันก็แบบหักลงมาแบบเนี้ยแต่ว่ามันค้างอยู่บริเวณชั้น3ของตัวอาคารคือมันไม่ได้แบบร่วงลงมาสู่พื้นข้างล่าง
7: เมื่อวานที่คุยอ่ะก็ได้คือหนึ่งพี่บอลมันได้ความเชื่อมั่นได้หนึ่งอย่างว่ายังมีวิธีการในทางวิศวกรอ่ะว
6: ิ
7: ศวกรรมเขาสามารถที่จะเหมือนกับแก้ไขได้สามารถดูเฉพาะจุดได้ไม่ใช่ว่าตึกเก่าทั้งตึกต้องทุบทิ้งใหม่หมดต้องอะไรใดๆไม่ใช่
6: ใช่
7: คือเขาสามารถที่จะทำได้แต่เบื้องต้นเนี่ยฐานข้อมูลนะคะนี่คือสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐอ่ะต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากๆเลยคือต้องกางฐานข้อมูลทั้งหมดออกมาว่าตึกทั้งหมดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งทั่วประเทศอะค่ะมันมีกี่ตึกและมันมีอายุการใช้งานเท่าไหร่แล้วในเบื้องต้นเนี่ยให้คนที่เป็นเจ้าของตึกหรือผู้ที่เป็นคนรับผิดชอบในขั้นที่หนึ่งเนี่ยให้ช่วยสังเกตแล้วก็อาจจะมีการส่งข้อมูลแล้วก็โคกันมาในเบื้องต้นก่อนเพราะว่าในความเป็นจริงอะค่ะการเทคแอคชั่นของหน่วยงานเอกชนอะทำได้นะแต่ทำไมต้องถึงมือหน่วยงานเอกชนในเมื่อจริงๆแล้วหน่วยงาน

0: ภาครัฐเองเนี่ยเขาเป็นคนที่มีข้อมูลเหล่านั้นคำถามเนี่ยมันเกิดมาจากความกังวลเนี่ยเมื่อกี้ยังนั่งคุยกับพี่บอลหลังอย่างไม่เลยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังว่ามันเหมือนกับอยู่กับโชคชะตาอยู่กับฟ้าอยู่กับดิน
1: นั่นน่ะสิ
0: ว่าวันไหนมันจะเป็นดวงกุดของเรา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรู้สึกแบบนั้นไหมหลังจากที่มันมีข่าวมา2วันที่แล้วเนาะแล้วก็มาเมื่อเช้านี
0: ้
1: ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันเลยแหละเพียงแต่รอบนี้โอเคก็ยังไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออะไรแต่ว่าเราสังเกตไหมซึ่งก็คุยกับน้องอุ้มเมื่อสักครู่ว่าจริงๆมันอาจจะมีแบบนี้มาตลอดเวลาอยู่แล้ว
0: แค่มันไม่ได้ร้ายแรง
1: ใช่
0: เข้ากับเคสที่เกิดขึ้นกับลุง
1: เขาก็เลยซ่อมแซมกันไปตามเคสเหมือนกับที่พื้นที่นั้นอาคารนั้นหรือบ้านนั้นเขาอาจจะก็มีอะไรพังเสียหายเขาก็ซ่อมไป
0: มันอาจจะเป็นการโทษแบบโทษฝนโทษฟ้าก็เป็นไปได้เนาะพี่บอลเนาะ
1: ก็เป็นไปได้
0: ลมนี้ลมแรงมันก็เลยทำให้กันศาสตร์มันพังลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้
1: ก็แล้วแต
0: ่ค่ะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเดินอยู่หรือว่าเรานั่งอยู่ในตึกเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีรอยร้าวมันร้าวแบบไหนร้าวแค่ไหนมันเหมือนกับตอนที่มันมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวอ่ะ
1: ใช่
0: แล้ววิธีการสังเกตคือร้าวรูปแบบไหนมันถึงจะอยู่ในเกณฑ์ของการเป็นอันตราย
1: จริงใช
0: ่หรือบางทีร้าวอยู่ข้างในสนิมมันจับอยู่ข้างในแต่ข้างนอกมันถูกฉาบใหม่ทาสีใหม่ปิดอยู
1: ่
0: เราก็จะไม่ทราบและอีกอย่างนึงอ่ะอุ้มก็ถามท่านในมุมนายกสมาคมวิศวกรนะถามท่านในมุมของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงอ่ะอุตสาหกรรมวงการบันเทิงอ่ะคืออุ้มเคยมีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาเป็นคนหาโลเคชั่นของ Netflix ซึ่งอันนี้จะเป็นโซนยุโรปค่ะเจอกับเขาบนเครื่องตอนที่บินไปออสเตรียแล้วเขาชื่นชมมากโลเคชั่นของไทยถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้ลองนึกภาพถ้าคุณเคยดูมิวสิกวิดีโอของน้องลิซ่าที่ตอนนั้นเยาวราชบูมมากๆอ่ะ
1: ใช
0: ่แต่โลเคชั่นในมิวสิกวิดีโอมันไม่ได้มีแค่เยาวราชแล้วมันจะมีตึกเก่าๆอะค่ะซึ่งมันคือความบูติกมันคือความยูนิคมันคือความแบบมีเสน่ห์ที่ต่างชาติอะเขามองมาว่าโหโลเคชั่นของเมืองยูมันเจ๋งมาก
1: ใช
0: ่แล้วมันเป็นที่แหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักลงทุนต่างชาติที่เกี่ยวกับพวกซีรีส์ภาพยนตร์ต่างๆอะค่ะเขาชอบมากนะ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ถ้าเขามาแล้วนั่งถ่ายอยู่แล้วเกิดมีการแครกโครมตรงไหนเสียชื่อนะ
1: ถ้าเขารับทราบข่าวนี้ว่าอาคารเก่าของสมมุติเราโฟกัสมาในกรุงเทพมหานครเนาะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่นี่ถูกไหมแล้วถ้าเขารู้แบบนี้อ้าวอาคารที่เราเคยเล็งไว้มันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี
0: ้
1: เพราะมันจะเป็นอันตรายกับทีมงานหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการลงทุนกองถ่ายของเขาหรือเปล่าอย่าว่าแต่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงเลยเราเองซึ่งเป็นเจ้าบ้านพี่บอลชอบถ่ายรูปชอบสตรีทหรือช่างภาพในเมืองไทยหลายๆคนหรือแม้กระทั่งผู้เป็นผู้ประกอบการคาเฟ่หลังๆก็มักที่จะไปซื้อหรือไปเช่าอาคารเก่าในกรุงเทพมหานครที่ตัวอาคารสถาปัตยกรรมมันมีความทั้งแอนทิคและบูติกอ่ะเพื่อที่จะเอามาเป็นสไตล์ของคาเฟ่ความปลอดภัยล่ะ
0: นี่แหละสุดท้ายมันกลับไปที่ความปลอดภัยซึ่งมันสามารถที่จะการันตีได้ด้วยหน่วยงานภาครัฐพี่ลองคิดดูว่าถ้ามันมีความกังวลแต่หน่วยงานภาครัฐออกมาเทคแอคชั่นเร็วว่าเรามีมาตรการที่จะป้องกัน1 2 3 4ยังไงเรามีมาตรการในการตรวจสอบ1 2 3 4ยังไงในกรณีที่ถ้าเกิดเหตุแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไข1 2 3 4ยังไงมันคลายความกังวลไปได้มากกว่าครึ่งเลยนะคะ
1: ค่ะคือเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าอาคารเหล่านั้นสมมุติเป็นอาคารพาณิชย์ของเอกชนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นสถานที่ราชการเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอุ่นใจแล้วว่าโอเคเขาก็ไม่รู้ไม่ได้มีความเข้าใจในหลักวิศวกรรมเขาก็จะไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องตรวจสอบอาคารบ้านเรือนของเขาอย่างไรเพราะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าอาคารนี้มันเก่ามากมัน 40-50 ปีหรือมันกี่หลายสิบปีก็ตามแต่นะครับก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องใช้คำว่าถึงเวลาสังคายนาก็ได้นะฮะน้องอุ้มครับเหมือนที่อีกเรื่องนึงวันนี้ที่เราจะพูดถึงเรื่องของค่าไฟทางที่มันไปรวมกับค่าบินไฟบ้าน
0: ค่ะ
1: โอ้
0: เมื่อวานกรี๊ดดังกับพี่เก๋ไปละ
1: เอาจริงๆไปแล้ว
0: คือมันมีความรู้สึกว่าคือจริงๆอ่ะอุ้มได้ฟังในรายการตั้งแต่เดย์วันที่ได้รู้อุ้มคิดว่าน่าจะถ้านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าไฟอะค่ะน่าจะไม่มีใครทราบเลย
1: ไม่มีครับไม่มีเชื่อเลย
0: แล้ววันนั้นน่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยท่านไปออกรายการคุณสรยุทธ

0: กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
1: ครับ
0: ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอแล้วก็พูดขึ้นมาแล้วมันเป็นประโยคที่เหมือนรูปประโยคใหญ่อ่ะมันพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอัตราค่าพลังงานแล้วก็พูดถึงการประเมินเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เคยตั้งเอาไว้ว่าคนที่ใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเยอะแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความคุ้มค่าเพราะว่าบ้านเขาคนมันเยอะอะแต่ฉันไม่ได้รวยการที่ฉันจ่ายไฟจ่ายค่าไฟแพงๆไม่ได้แปลว่าฉันมีฐานะแต่มันมีความจำเป็นอะไรต่างๆที่ตอนก่อนหน้านี้ที่เขาจะคิดอัตราไม่เท่ากันจำได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเวลาใช้ไฟเกินจากหน่วยเท่าไหร
0: ่ทีนี้ตอนนั้นมันเป็นการคุยกันในประเด็นนั้นว่ารัฐบาลฟังเสียงประชาชนนะแล้วก็มีการปรับกันนะแล้วคุณเอกนันท์เนี่ยก็พูดแทรกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าทราบไหมว่าจริงๆแล้วไฟทางไฟถนนต่างๆเนี่ยมันก็รวมอยู่ในค่าบินค่าไฟของบ้านเรานะโอ้สะดุ้งเลยแบบหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าทั้งประเทศหรือหมายถึงเฉพาะในพื้นที่อาณาบริเวณของเราแล้วคำถามต่อมาที่มันป๊อปเอาขึ้นมาในหัวอุ้มเชื่อว่าพี่บอลและคนไทยทั้งประเทศคิดเหมือนกันคืออ้าวคุณก็ได้ภาษีจากพวกฉันไปแล้วนี่นาแล้วไม่ได้เอาเงินก้อนนั้นไปจ่ายค่าไฟหรอกหรอ
1: เราก็รู้สึกแบบนั้นว่าอ้าวเนาะเราก็จ่ายภาษีก็แบบเต็มเน็ตเต็มหน่วยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วบางพื้นเอางั้นแปลว่าบางพื้นที่ที่มันมืดๆที่แสงมันไม่สลัวแปลว่าต่อไปนี้ฉันสามารถยกมือบอกได้นะสิว่าเงินฉันจ่ายไปแล้วจ้ะไฟแล้วจ้ามาหรือยังแต่มันไม่ใช่ไงประเด็นมันคือฉันต้องจ่าย
1: ฉันต้องจ่ายรอ
0: ตอนไหน อยู่ในรายละเอียดค่าอะไร
1: ใช่เอาอย่างนี้ในเบื้องต้นคือเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับทางนักวิชาการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เข้าใจพื้นฐานเวลาที่เดี๋ยวเราสัมภาษณ์นักวิชาการเนี่ยจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเพราะว่าคุณณัฐมงคลนาวินซึ่งท่านเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและก็ยุทธศาสตร์สังคมเขาก็มีการมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่มาอธิบายนะฮะว่าจริงๆเนี่ยคือมันมีการกำหนดกลไกของการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าของไทยเราเนี่ยออกมาอยู่2มิติอยู่แล้วก็คืออย่างแรกไฟทางส่วนที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายกับจ่ายเนี่ยจ่ายเท่าไหร
0: ่
1: พูดง่ายๆก็คือมันมีชัดเจนว่าค่าไฟทางเนี่ยประชาชนต้องร่วมจ่ายแต่มันต้องแยกว่าไฟแบบไหนที่ต้องร่วมจ่ายหรือไม่ร่วมจ่ายนะครับพูดง่ายก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยมีการกำหนดสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลต่างๆในโควต้าไม่เกินร้อยละ10ของหน่วยงานจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ นะครับไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นก็อย่างเช่นไฟตามตรอกซอกซอยชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลและอบต.ไฟถนนสายรองถนนเชื่อหมู่บ้านที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนแล้วก็ตามสะพานข้ามคลองอุโมงค์ในพื้นที่ท้องถิ่นนะครับส่วนจุดที่ไม่เกี่ยวหรือว่าหน่วยงานจ่ายเองไม่ได้หารกับประชาชนอันนี้ก็พวกไฟในสถานที่ราชการไฟในสวนสาธารณะที่มีการรั้วกั้นรอบขอบชิดของสวนสาธารณะนั้นไฟพวกประดับตามเทศกาลต่างๆไฟทางหลวงแผ่นดินเช่นพวกมอเตอร์เวย์ถนนสายหลักที่เชื่อมจังหวัดของกรมทางหลวง
0: เดี๋ยวนะแต่ว่าเท่าที่ข้อมูลเดี๋ยวผู้ชมผู้ฟังพี่บอลอ่านแล้วเราตกใจเท่าที่ข้อมูลที่ค้นคว้ามาไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนึงที่ท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานเนี่ยไฟตามเทศกาลต่างๆเนี่ยไม่เกี่ยว
1: ใช่
0: ไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวเนี่ยพอฟังอย่างนี้เสร็จปั๊บอ้าวเดี๋ยวนะมีอีกเหรอไฟเทศกาลต่างๆไฟอีเวนต์ต่างๆฉันก็ต้องจ่ายเหรอไม่ใช่นะคะมันคนละอันกันแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยในกระบวนการของการจ่ายค่าไฟเนี่ยมันจะมีย่อยลึกลงอีกเหรอพี่บอลที่มันมีการได้รับเว้นสิทธิ
1: ์เนี่ย
0: การ
1: ได้โควต้าที
0: ่
1: จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีร้อยละของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่คือไม่รู้จะใช้ภาษายังไงเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: คืออย่างนี้คุณเอกนัทอ่ะบอกว่าตอนนี้ที่มันจะต้องพิจารณาเนี่ยนะคือค่าแอดเดอร์เขาเรียกว่าค่าสัญญาทาสค่าพร้อมจ่ายค่าพร้อมจ่ายก็เหมือนกับคือถ้าพูดง่ายที่ผมเข้าใจอ่ะเหมือนสมมติว่าเราไปเช่ารถอ่ะพี่บอล
1: ครับ
0: เราจ่ายค่าเช่ารถไปแต่เรายังไม่ได้ขับรถนะ
1: ครับ
0: แต่เราต้องจ่ายค่าเช่าไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่จะเป็นการประกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันต้องการที่จะขับรถฉันจะมีรถขับแต่หมายความว่ารถคันนั้นไม่ได้ถูกขับไม่ได้ถูกเคลื่อนที่เลยนะ
1: uh-huh. อ
0: ันนี้มันคือค่าพร้อมจ่ายที่กฟผ.จะต้องจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าเอกชน
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็จะจ่ายอยู่ในนั้นด้วยจ้ะและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีกลุ่ม data center ที่คุณเอกนัทบอกว่าต้องมีการมาพูดคุยอีกครั้งนึงว่าไอ้เดี๋ยวเราจะมีการขยายไงที่บอกว่าเราจะมีการขยาย data center

0: เตอร์ต่างชาติเข้ามาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดแล้วอ่ะประชาชนจะได้กำไรหรือได้ประโยชน์หรือกลายเป็นว่าพูดที่เสียค่าไฟก็คือพวกเรานี่แหละ
1: นะฮะซึ่งเดี๋ยวน่าจะได้แนวทางอะไรที่เอาไปติดตามกันต่อในเรื่องนี้ได้บ้างนะครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกันแน่นอนโอ้โหเบรกนี้กลายเป็นว่าเราคุยเรื่องค่าไฟแบบยาวๆเลยพี่วันแต่มันมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาเตือนภัยกันใครชอบนวดบ้างคะ
1: มาจริงๆชอบแต่ไม่ค่อยไป
0: คืออยากให้ระวังเพราะว่ามันมีอยู่เคสหนึ่งที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยท่านออกมาเตือนเลยนะว
1: ่
0: าเป็นผู้ชายวัย54ปีเขาว่าปวดเมื่อยต้นคออ
1: ุ้ย
0: แล้วพอเขา
1: ปวดประจำเลยอ่ะ
0: ปวดประจำมันเป็นจุดประจำมันเป็นจุดที่สำหรับคนที่ทำงานเยอะๆหรือว่าบางทีก็เครียดหรือว่าด้วยท่าของการทำงานที่มันต้องค้างอยู่อย่างนั้นนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทานอาหารเย็นเสร็จปั๊บเขารู้สึกว่าเขาเมื่อยต้นคอก็เลยบอกให้ภรรยาเนี่ยมานวดให้หน่อยภรรยาก็ไปนวดพอนวดเสร็จปั๊บเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันตึงๆอ่ะมันต
1: ึ
0: งมันบอกมันแปลกๆมันเจ็บๆแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเขาก็ไปนอนปรากฏว่าพอเขาไปนอนเช้าวันรุ่งขึ้นอ่ะแขนขาข้างขวามันอ่อนแรงแล้วพูดไม่ได้เลยนะก็เลยไปส่งพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะปรากฏหมอวินิจฉัยว่าไงรู้ไหมภาวะเส้นเลือดคอฉีกขาดแล้วก็มีลิ่มเลือดอุดตันอยู่ทำให้สมองซีกซ้ายตายสมองตายพี่บอล
1: เหรอ
0: ใช่แล้วซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะคุณหมอบอกว่าเคสเนี้ยไม่ได้มีโรคประจำตัวนะแต่ภรรยาที่เขานวดให้อะเขาก็ไม่ได้รู้ไงว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดอันตรายหรือเปล่าก็คือนวดไป
1: มีเส้นมีอะไรเงี้ยเนาะ
0: ค่ะแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองเนี่ยเขาเป็นคนออกมาเผยแพร่แล้วเอาผลเอ็กซเรย์ออกมาให้ดูด้วยนะพี่บอลค
1: ือ
0: เขาบอกว่าหลังจากที่นวดเสร็จแล้วอะค่ะมันจะมีช่วงระยะเวลาที่เล่าให้ฟังว่าเขานอนไปใช่ไหมแล้วตื่นเช้าขึ้นมาแล้วถึงจะมีอาการนั่นน่ะ
1: ครับ
0: พี่วันทราบไหมว่าหมอเขามาดูในแผ่นเอ็กซเรย์อะค่ะแล้วมันมีสีดำปรากฏอยู่ในภาพตรวจอันนั้นอะมันคือสมองขาดเลือดมาเกิน8ชั่วโมงแล้วแล้ว8ชั่วโมงนั้นล่ะค่ะมันคือช่วงเวลาทองในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
1: ใช่ใช่เวลาสโตรกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่านาทีทองของมันอะ
0: ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผนังหลอดเลือดมันเกิดอาการปริแตกแล้วก็แยกชั้นภายในเลือดก็เลยเข้าไปข้างอยู่ในผนังหลอดเลือดแล้วก็เกิดลิ่มเลือดลิ่มเลือดนั้นนะคะมันก็เลยอุดตันเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองทำให้สมองซีกซ้ายมันขาดเลือดแล้วมันก็ตาย
1: อ
0: ันตรายมากนะคะคือการที่เราจะไปนวดเนี่ยทุกคนมันคนเขาต้องเรียนมา
1: ใช่ใช
0: ่เพราะฉะนั้นนะอย่านวดสุ่มสี่สุ่มห้าบางทีนวดคอด้วยตนเองเนี่ยมันเสี่ยงมากๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าใต้นิ้วมือของเราที่มันอยู่
1: ไปโดนอะไร
0: มันอยู่ในเส้นไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาเตือนภัยให้กับหลายๆท่านแล้วยิ่งโดยเฉพาะวัยทำงานอย่างเราอ่ะเนี่ยลองนวดเองอ่ะพี่บอลเชื่อไหมว่าในความเป็นจริงอ่ะมันมีจุดตายอยู่นะ
1: ใช่
0: ตรงแถวๆคอเนี่ย
1: ต้อง
0: ระวังค่ะ
1: โอ้ยเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในทุกๆหลายๆอย่างเลยนะฮะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาถามผู้ที่เชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการที่พูดถึงเรื่องของพลังงานมาโดยตลอดเกี่ยวกับค่าไฟทางที่มันมารวมอยู่กับค่าไฟบ้านของเราเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะแก้ไขกันได้ยังไงสักครู่เดียวค่ะ
1: สักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาที่แชร์เล่าข่าวเด็ดของวันนี้กันนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อกี้ดูจากไลน์ของกลุ่มเพื่อนๆซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ฟังอ่ะดูจากลักษณะงานที่คงไม่ได้ฟังรายการเราจัดอยู
0: ่
1: แต
0: ่
1: กลายเป็นว่า
0: คุยเรื่องเดียวกัน
1: คุยเรื่องเดียวกันคือพูดเพื่อนบอกว่าวันนี้เป็นข่าวที่สะเทือนใจมากเลยเราก็นึกว่าเรื่องอะไรค่าไฟกับกระบวนการโกงข้อสอบ
0: อ๋อใช่เดี๋ยวกระบวนการโกงข้อสอบเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังแต่ว่าประเด็นเนี้ยเราจะชวนทุกๆคนมาคุยกันว่าไฟถนนไฟสาธารณะไฟส่องสว่างตามชุมชนสวนสาธารณะหรือว่าพื้นที่ที่มันเป็นส่วนรวมเนี่ยมันไม่ได้มีบินแยกให้ประชาชนเห็นโดยตรงแต่สุดท้ายมันมีต้นทุนที่คนจะต้องจ่ายซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่ต้องจ่ายนั้นมันมาอยู่ในบินบ้านเรา
1: ใช่
0: คือสรุปคือเราต้องจ่ายไฟให้กับสาธารณะด้วย
1: ครับคือเราเข้าใจว่ากฎเกณฑ์มันออกมา1แต่ว่าเราก็อยากรู้ด้วยอย่างแรกเลยว่าเอาแล้วทำไมอ่ะเราไม่เคยรู้กันมาก่อนทำไมถึงไม่มีใครพูดแบบออกมาคือมันมีอยู่ในหลักการของมันนั่นแหละใช่
0: ค่ะ
1: แต่การสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ว่าตลอดเวลาที่เราใช้ไฟมามันมีอันเนี้ยแฝงอยู่ในนั้นนะแบบเนี้ยเราคุยกับทางนักวิชาการดีกว่าไหมฮะ
0: ได้ค่ะ
1: ศาสตราจารย์ดร.พรายพลคุ้มทรัพย์นะครับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: าจารย์ค่ะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเศร

0: ฐศาสตร์ด้านพลังงานอาจารย์ทราบเรื่องนี้มาก่อนไหมคะ
1: อ๋อทราบครับเป็นวิธีคิดค่าไฟก็เรียกตั้งแต่โครงสร้างค่าไฟในช่วงเริ่มแรกเลยก็คือก็เรียกไฟฐานนะค่าเป็นค่าไฟพื้นฐานนะก่อนที่จะมี FT อะไรจะอะไรเนี่ยการคิดค่าไฟพื้นฐานนี่ก็คือว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงไฟฟ้าของ
0: สาธารณะ
1: ถูกไหม
2: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคไฟฟ้าแสงสว่างนะแสงเฉพาะแสงสว่างครับ
0: ค่ะถ้าจะรบกวนอาจารย์อธิบายได้ไหมคะว่างั้นหมายความว่าสิ่งที่หลายๆคนไม่ทราบว่าในบินค่าไฟส่วนตัวของแต่ละคนในแต่ละบ้านเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องจ่ายมันคือการจ่ายอะไรบ้างที่เราเพิ่งจะทราบกันในวันนี้ส่วนใหญ่
1: โอเคก็เรื่องถ้าเฉพาะเรื่องของไฟสาธารณะเนี่ยนะไฟแสงสว่างเนี่ยวิธีคิดของเขาคือว่าเขาจะให้เรียกว่าเป็นโควต้าไฟฟรีก็คือพูดง่ายคือไม่มีคนจ่ายโดยเฉพาะนะวิธีการคิดโควต้าก็คือว่าเป็น 10% ของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้โดยผู้ใช้ประเภทที่อยู่อาศัยแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กในพื้นที่นั้นในพื้นที่นั้นก็เป็นยกตัวอย่างเช่นอบต.หรืออบจ.หรือว่าถนนหลวงสายโน้นสายนี้เนี่ยเขาก็จะคิดว่าโอเคผู้ใช้ประเภท2ประเภทนะบ้านเรือนกับธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่ใช้ไฟ100นึงสมมติ10ส่วนเนี่ยก็คือโควต้าที่ทางการไฟฟ้าก็ให้ใช้ฟรีว่างั้นดีกว่าแต่จริงๆฟรีก็คือหมายความว่าไม่มีคนใดคนหนึ่งจ่ายแต่ว่ามันต้องมีภาระที่ต้องไปผลักให้ใครใช่ไหมภาระอันนี้ก็คือมาผลักให้กับ
0: พวกเรา
1: ผู้ใช้ไฟทุกประเภทว่ากันดีกว่า
2: แล้วมันจะเรียกว่าเป็นโควต้าใช้ฟรีได้ไงอาจารย์
1: ฟรีในที่ก็หมายความว่าไม่มีคนใดคนหนึ่งจ่ายว่ากันดีกว่าก็อย่างที่ผมว่าแหละมันก็ฟังดูแปลกๆกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีคิดแต่ว่าก็ได้แค่ 10%ของปริมาณการใช้ของบ้านเรือนธุรกิจขนาดเล็กเพราะเขาถือว่าผู้ใช้สองฝ่ายเนี่ยสองประเภทเนี่ยได้ประโยชน์จากไฟสาธารณะเป็นส่วนใหญ่นะก็เลยเอาเนี่ยเป็นเกณฑ์อ่ะบอกว่าเอ๊ะถ้าพื้นที่หนาแน่นเนี่ยไว้คนอยู่หนาแน่นเนี่ยก็ให้ไฟฟรีเยอะหน่อยแต่จริงๆไม่ฟรีนะอย่างที่จะคุยกันเนี่ยวิธีการภาระก็คือเอาไปให้ทุกคนเนี่ยถัวเฉลี่ยทั้งทุกประเภทอะว่างนี่กับไม่ใช่เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเดียวนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โรงงานอะไรต่างอะไรพวกนี้ก็ต้องรับภาระที่เป็นตามสัดส่วนด้วยวิธีคิดแบบนั้นส่วนที่เกินโควต้าส่วนที่เกินโควต้าเจ้าของพื้นที่จะต้องจ่ายเจ้าของพื้นที่ก็คืออบต.อบจ.หรือถ้าเป็นทางหลวงก็เป็นกรมทางหลวงถ้าเป็นทางหลวงชนบทก็กรมทางหลวงชนบทเป็นคนจ่าย
2: ครับ
1: วิธีคิดก็เป็นอย่างนั้นครับ
0: แล้วมันแยกสัดส่วนกับเงินภาษีที่เขาต้องจ่ายกับเงินที่มันจะต้องอยู่ในบินค่าไฟของเรายังไงล่ะคะอาจารย
1: ์ก็ส่วนที่เป็นโควต้าฟรีอ่ะไอ้ 10% น่ะที่ผมบอกวิธีการคิด 10% นั่นนะนะก็จะอยู่ในเป็นภาระของต้นทุนทุกคนทุกคนผู้ใช้ไฟทุกรายว่างั้นดีกว่านะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะซึ่งผมก็เข้าใจว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเนื่องจากมันต้องเฉลี่ยสำหรับทุกคนเนี่ยภาระของแต่ละคนก็จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกพูดตามตรงไม่ค่อยมากเท่าไหร
2: ่แล้วทำไมอันนี้เป็นคำถามที่ประชาชนหลายคนสงสัยว่าอ่ะภาษีต้องจ่ายภาษีท้องถิ่นต้องจ่ายทำไมเขาถึงไม่เอาไอ้ตัวภาษีที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยไปเป็นไอ้ค่าเฉลี่ยหารในโควต้า 10% ที่บอกว่าใช้ฟรีไม่มีผู้จ่ายเฉพาะเนี่ยทำไมไม่เอาเงินภาษีตรงนั้นไปจ่าย
0: ทำไมต้องคิดแยกทำไมยังมาเบียดอยู่ในค่าไฟบ้านเราอีกอะคะอาจารย
1: ์ก็เรื่องภาษีกับเรื่องค่าไฟเนี่ยมันต้องแยกกันคิดเอาไว้ก็ดีกว่าใช่ไหมภาษีเนี่ยทุกคนต้องจ่ายเพื่อที่จะได้รับบริการสาธารณะว่าอย่างนี้กับบริการสาธารณะก็จริงอยู่อะบริการสาธารณะบางส่วนเนี่ยก็คือไฟไฟฟ้าเนี่ยใช่ก็ไฟฟ้านี่จริงๆก็ต้องจ่ายเหมือนกันไงก็อบต.อบจ.ก็ต้องจ่ายถ้ามันเกินโควต้าไอ้ 10% ที่ว่าเนี่ยก็ต้องจ่ายซึ่งไอ้ส่วนเนี่ยเขาก็คงมาจากภาษีนะว่ากันดีกว่า
0: อาจารย์ค่ะอันนี้คือ
1: มันจริงๆก็ต้องจ่ายเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วภาษีที่เขาใช้นั่นแหละก็คือภาษีที่เอาไปจ่าย
0: อันนี้คืออาจารย์ขออนุญาตถามค่ะว่าถ้าวิธีคิดเนี่ยคือหมายถึงว่ามันเฉลี่ยหมดทั้งประเทศหรือว่าในแต่ละบ้านที่จ่ายมันก็คือเฉพาะในพื้นที่นั้นๆ
1: สิ

0: ร์เซ็นต์ที่เป็นโควต้าฟรีเนี่ยฝากภาระไปให้ทุกคนทุกประเภทผู้ใช้ไฟทุกประเภทคร
1: ับ โอ้เข้าใจแล้วอย่างงั้นสมมติว่าเราคิดเป็นตัวเลขง่ายๆเป็น100ไอตัว 10% โควต้าเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นโควต้าใช้ฟรีแต่มันจะต้องจ่ายเพราะไม่มีผู้ใช้ผู้จ่ายเฉพาะก็เลยเอาไปหารทั้งเฉลี่ยทั้งประเทศส่วนไอ้ 90% ที่จะต้องจ่ายอันนั้นแหละคือเงินภาษีที่เราจ่ายไปอีกก้อนนึงอยู่แล้วที่
0: ต้องถูกต้องครับ
2: โอเคโอเคนี่เดี๋ยวก่อนนะต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ไม่ใช่ตัวแทนที่มาเก็บค่าไฟของเรา
1: อาจารย์อธิบายให้เราฟังถึงโครงสร้าง
0: อธิบายวิธีคิดก็ลอจิกหรือเหตุผลก็คืออย่างที่ว่าแหละมันต้องมีคนรับภาระอยู่แล้วอ่ะว่า
1: ใช่ใช่
0: เขาก็เลยบอกว่าเอาตัดสัก 10% แล้วก็บอกว่าเฉลี่ยเท่าๆกันทั่วประเทศแต่ไม่ต้องไปบอกว่าพื้นที่ไหนยังไงหรอกแต่ว่า
2: เมื
0: ่อไหร่นั้นเนี่ยแต่ละผู้ที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่จะต้องรับภาระลอจิกหรือว่าเหตุผลเป็นอย่างนั้น
2: เฟสนี้มันคิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะอาจารย
0: ์โอ้ยหลายปีหลายจะผมว่าจะหลายสิบปีแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนทราบเท่าไหร่
1: นี่เนี่ยคือคำถาม
0: ในการคิดแต่ละครั้งเมื่อมีการศึกษาเนี่ยมันก็จะมีเป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้คือล่าสุดแต่อันนี้คือสูตรล่าสุดแต่ละปีแน่นอนมันก็อาจจะเปลี่ยนกันไปแต่ว่าภาระก็มักจะเป็นอย่างเงี้ยก็คืออ้าวมีไฟฟรีซึ่งจริงๆก็ไม่ฟรีอย่างที่ผมว่านะ
2: ค
0: ือเป็นภาระของทุกคนเฉลี่ยเท่าๆกันอะไรเงี้ยนะบางช่วงอาจจะ 10% บางช่วงอาจจะ 20% ก็แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็ประมาณ 10% ครับ
1: ครับอาจารย์แล้วอาจารย์พอจะเดาได้ไหมว่าแล้วทำไมประชาชนส่วนใหญ่หรืออาจจะแทบจะทุกคนเลยถ้าไม่ใช่แวดวงวิชาการเหมือนอาจารย์หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานทำไมไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยอะฮะมันไม่มีการสื่อสารหรือเพราะอะไรทั้งที่มันก็เป็นระเบียบที่มันก็ชัดเจนในการที่จะคำนวณแบบนี้ฮะอาจารย
0: ์ก็ไม่แน่ใจ
2: บอกแล้วว่าอาจารย์ไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาล
0: คือที่ผมทราบเพราะว่าผมเคยมีส่วนร่วมในการศึกษาเวลาศึกษาว่าจะปรับโครงสร้างค่าไฟยังไงเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มคนไปศึกษาในรายละเอียดแล้วก็จะดูว่าเอ้ยไฟสาธารณะเนี่ยจะคิดยังไงเราก็มักจะไปดูว่าในอดีตเขาคิดเป็นยังไงในประเทศอื่นเขาคิดเป็นยังไงแล้วก็ใช้หลักการที่หลายประเทศก็ใช้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บ้านเราก็ใช้มานานแล้วกว่าดันจริงหลายสิบปีแล้ว
2: ประเทศอื่นก็เขาก็ทำแบบนี้หรอคะอาจารย์
0: ประเทศอื่นก็เหมือนกันฮะประเทศอื่นก็เหมือนกันก็คือว่าคือเนื่องจากมันเป็นสาธารณะไงมันไม่รู้ว่าใครเป็นคนใช้หรือได้ประโยชน์โดยตรงอะว่างี้ดีกว่านะเขาก็เลยจะบอกเอ้ยทั้งนั้นก็เฉลี่ยเท่าๆกันสิแต่ว่ามันก็ทุกคนก็มันก็ไม่ได้ต้องรับภาระหมดนะเพราะว่าคนในพื้นที่ก็ได้รับประโยชน์มากหน่อยก็ต้องถึงว่าจะมีโควต้าว่าเอาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะส่วนที่เหลือเนี่ยคนในพื้นที่ก็จะต้องรับภาระครับ
2: อาจารย์ค่ะทีนี้ถ้าเกิดอยู่ในบินเนี่ยดูในบินเนี่ยมันอยู่ในตรงไหนอะคะอาจารย
0: ์อ๋อไม่มีฮะไม่มีไม่ปรากฏออกมาแยกชัดเจนมันอยู่ในก็เรียกไฟฐานน่ะค่าไฟค่าไฟพื้นฐานครับ
1: คือมันรวมกันไปอยู
0: ่แล้วมันไม่มีแยกออกมาครับ
2: มันมีชาวบ้านที่เขาไม่ทราบหลายคนเลยอะค่ะอาจารย์แล้วเขาก็เรียกร้องเลยอะว่าถ้าเขาไม่ทราบแบบเนี้ยเขาสามารถที่จะแบบเหมือนเรียกเงินคืนได้ไหมในเมื่อเขาไม่เคยทราบเลยหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ในความเป็นจริงมันคือสามารถที่จะอธิบายเขาได้ยังไงให้เขาเข้าใจได้ในจุดนี้คะอาจารย์คะ
0: ก็หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคือผมยังไม่ค่อยเห็นตัวเลขชัดๆน
2: ะ
0: แต่ว่าผมคาดว่าตัวเลขนี้เนี่ยไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการเฉลี่ย
2: สิ่งนี้ก็เยอะอยู่นะคะอาจารย
0: ์
1: ใช่เพราะว่าผมดูจากคนที่เขาคำนวณมาเนี่ยสมมติว่
0: า
1: เราจ่ายค่าไฟไปประมาณสัก1,600 ถึง 1,800ต่อเดือนเนี่ยมันจะคิดออกมาไอ้ตัวที่มันซ่อนอยู่เนี่ยถึง60 บาทเลยนะอาจารย์มันก็ไม่น้อยนะสำหรับบางบ้านใช่ไหมอาจารย
0: ์6-7 บาทเลยเรื่อย
1: 60 บาทเลยอาจารย์
2: ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: 60 บาท
2: ค่ะ
0: 60 บาทจาก1,000 กว่าบาทใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: นี่บ้านเดียวค่ะอาจารย์เยอะอยู่นะคะอาจารย์ค่ะ
0: ก็พอสมควรอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับมากเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคก็ควรจะต้องรู้อ่ะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะ
1: ถึงวันนี้เรารู้กันแล้วล่ะ
0: ไอ้ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงไม่
2: ออกมา
0: อธ
2: ิ
0: บายอาจจะเป็นเรื่องที่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความยุ่งยากอ่ะอย่างที่ว่าเนี่ยเวลาคุณฟังผมบางทีแต่มันต้องยุ่งถึงขนาดนี้เขาก็เลยมันก็ได้อธิบายเท่าไหร่นะ
2: จริงๆถ้าอธิบายมันก็เจ็บแต่จบนะคะอาจารย์ที่ผ่านมาเราเจ็บโดยที่เราไม่ทราบเลย อาจารย์ค่ะทีนี้สิ่งที่เราจะคุยกัน

0: เราตั้งต้นกันไว้ว่าเราอยากจะสังคายนาในโครงสร้างของค่าไฟตรงนี้จริงๆอาจารย์ก็เหมือนเป็นจุดยืนเป็นตัวตั้งตัวตีมาสักพักนึงแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอาจารย์มองยังไงคะอยากจะให้มันเปลี่ยนไปในทิศทางไหนยังไงคะอาจารย
1: ์โอ้ยคือเรื่องโครงสร้างค่าไฟเนี่ยมันถึงเวลาสักทีที่จะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องไอ้เรื่องไฟสาธารณะไอ้ที่เราคุยกันจะเพียงอย่างเดียวนะฮะมันมีค่าไฟอีกหลายๆประเภทที่จะต้องมีการปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการใช้ไฟบางประเภทที่จะมีลักษณะค่อนข้างใหม่อย่างว่างี้ดีกว่านะเพื่อที่จะทำให้การใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ผมไม่อยากลงรายละเอียดนะก็เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าบางประเภทเนี่ยเขาสามารถที่จะแค่ว่าชี้แนะให้คนใช้ในช่วงเวลาที่การใช้เนี่ยมันไม่ค่อยมากก็คือทำให้ระบบการผลิตไฟเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นว่างี้ดีกว่าเพราะนั้นค่าไฟที่ดีเนี่ยมันควรจะกระตุ้นในเรื่องนี้ควรจะมีแรงจูงใจให้คนใช้ไฟอย่างประหยัดมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนเนี้ยยังไม่มีอยู่ในโครงสร้างค่าไฟในปัจจุบันเพราะนั้นก็ควรจะต้องมีนะฮะควรจะต้องมีการศึกษาให้มีจะมีเท่าไหร่ไงก็ว่าไปอันที่สองคือเรื่องของการซื้อขายไฟระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเนี่ยวันนี้ก็ผู้ใช้ด้วยกันผู้ใช้รายใหญ่อาจจะผลิตเองใช้เองเหลือแล้วก็ไปขายให้กับผู้ใช้ไฟรายเล็กอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยยอมนะก็อันนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้มีการซื้อขายไฟระหว่างกันละกัน
2: เดี๋ยวนะครับที่ไม่ค่อยยอมมีใครอาจารย
1: ์ก็คือภาครัฐแต่ว่า
2: ที่
1: ว่าภาครัฐเนี่ยเพราะว่ารัฐเป็นคนดูแลในเรื่องค่าไฟ
2: ก็ไม่ให้เอกชนมาขายกันเอง
1: ใช่ด้วยเหตุผลบางประการผมไม่อยากจะลงรายละเอียดแต่ว่าโอเค
2: ครับ
1: อันนี้
2: เข้าใจได้ครับอาจารย
1: ์ห้ามว่าไอ้กว่านะเรื่องความปลอดภัยบ้างเรื่องคุ้มไม่คุ้มเรื่องอะไรแต่อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้
2: ม
1: ีไอ้ส่วนเนี้ยค่าไฟในส่วนเนี้ยก็ยังไม่มีการศึกษาว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ยังไงควรจะมาคิดค่าสายเพราะว่ามันต้องบางทีมันต้องส่งผ่านสายของการไฟฟ้าของเขาเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาคหรือแม้แต่ฝ่ายผลิตเนี่ยต้องไปใช้สายของเขาจะมีการคิดค่าสายด้วยอย่างนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาเนี่ยรวมทั้งการใช้ให้การคิดค่าไฟสาธารณะอีกเหมือนกันเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยว่าโอเคมันเหมาะสมไหมก็อาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องมาดูแล้วว่าตกลงใครควรจะรับภาระเท่าไหร่ยังไงอะไรก็ว่าไปเนี่ยควรจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดซึ่งมันสมควรที่จะต้องมีแล้วอ่ะควรจะต้องมีการศึกษาใหม่และรอบใหม่เพราะว่ามันหลายปีแล้วผมก็จะสักสิบกว่าปีด้วยซ้ำไปที่ยังไม่มีการศึกษาอันนี้เลย
2: โอ้แล้วก็ลากยาวมาแล้วถ้าเกิดเราเริ่ม
1: ยาวมาเยอะครับ
2: เริ่มตอนนี้ได้จริงสมมุตินะฮะม
1: ัน
2: จะต้องใช้เวลาสักกี่ปีอาจารย
1: ์ก็ประมาณไม่เกินปีเนี่ยผมศึกษาไม่น่าจะเกินปีมันก็จะได้ออกมาละ
2: เอาอย่างจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแบบใช้เวลายาวนานเลยถ้าเกิดเริ่มทำมันก็ได้เลย
1: ไม่นะการศึกษาไม่ได้ต้องใช้นานถึงขนาดนั้น
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะดูว่าต้นทุนเป็นยังไงในอนาคตเพราะมันจะต้องมีการลงทุนเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องสายส่งเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะ
2: คร
1: ับ และสองก็คือจะมีผู้ใช้รายใหม่รายใหญ่ไอ้ที่เราคุยกันเรื่อง data center เนี่ยdata center ก็จะเป็นผู้ใช้ใหม
2: ่
1: ที่เป็นผู้ใช้รายใหญ่ขึ้นมาไอ้พวกนี้อาจจะมีค่าไฟพิเศษรวมทั้งไฟบางประเภทเนี่ยเป็นไฟก็เรียกไฟสะอาดไฟที่มาจากพลังงานที่สะอาดที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลยกตัวอย่างก็อาจจะมีค่าไฟเฉพาะส่วนนี้เป็นพิเศษอย่าง
0: น
1: ี้เป็นต้น
0: อาจารย์ขออนุญาตแวะถาม data center หน่อยค่ะว่าตอนนี้บ้านเราคือมันพร้อมสำหรับการรองรับต่างชาติที่จะเข้ามาแล้วหรือยังแล้วในขณะเดียวกันถ้าเข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยคนที่ต้องรับภาระจริงๆมันคือใครอะคะเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมจริงๆอะคะอาจารย์
1: เพราะความพร้อมในระดับหนึ่งเนี่ยเรายังมีเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาในช่วงประมาณ10ปีเนี่ยไฟฟ้าเราเนี่ยยังเหลือว่างี้
0: ค
1: ่ะยังมีกำลังการผลิตที่เหลือใช้เพราะนั้นไอ้พวกประเภท data center ที่มันใช้ไฟเยอะๆเนี่ยมันก็เลยเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเข้ามามากๆในอนาคตเนี่ยก็จะไม่พอไงไอ้เนี่ยต้องมีการศึกษาต้องมีการขยายกำลังการผลิตหรือไม่ยังไงอะไรต่ออะไรภาระอยู่ที่ใครภาระก็ต้องอยู่ที่เจ้าของ data

0: ่าเซ็นเตอร์อันเนี้ยนะเลยผลักภาระให้ผู้ใช้รายอื่นไม่ได
1: ้
2: ค่ะ
0: ก็ต้องมีการศึกษาอย่างที่ผมว่าแหละว
2: ่
0: าเรื่องค่าไฟสำหรับ data center โดยเฉพาะเนี่ยคุณจะต้องคิดยังไงอะไรจะอะไรเพราะว่าเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือ1ใช้ไฟเยอะ
2: ค่ะ
0: จริงๆไม่ใช่ไฟอย่างเดียวนะน้ำก็ใช้เยอะด้วย
2: ทรัพยากร
0: ที่2ก็คือใน data center บางประเภทเนี่ยเขาผลิตไฟเขาใช้เองก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: และที่3ก็คือ data centerหลายส่วนเนี่ยเขาต้องการพลังงานสะอาดไฟฟ้าที่สะอาดเพราะนั้นมันจะมีความพิเศษในลักษณะเนี่ยก็ต้องศึกษาให้เขาอะถ้าเขาเข้ามาต้องคิดเท่าไหร่ยังไงเรื่องสายส่งเป็นยังไงเรื่องอะไรต่างอะไรเป็นยังไงครับเราจะมีรายละเอียดตรงจุดนี้ครับ
1: อาจารย์เมื่อกี้ขอโทษขอโทษอะไรที่บ้างค่ะเมื่อกี้อาจารย์แตะไปที่น้ำเพิ่งทราบว่าจริงๆอ่ะมันมีค่าสูบน้ำด้วยเหรอคะอาจารย์ที่เขาคิดค่าไฟเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ค่าอะไรนะ
1: ค่าสูบน้ำเวลาที่มัน
2: ค่าไฟสูบน้ำ
0: เขาก็แน่นอนสิถ้าเขาต้องใช้ไฟในการสูบน้ำก็ต้องเสียค่าไฟสิ
2: อาจารย์แล้วอย่าง
1: ค่ะอาจารย์ช่วยมาตอบได้เลยค่ะ
0: ครับเพราะว่ามันต้องการการหล่อเย็นค่อนข้างมากเพราะ data center นี่มันแบบมันเครื่องมันทำงานตลอด24ชั่วโมงอ่ะแล้วความร้อนเยอะมากเลยนะเพราะนั้นก็ต้องมีน้ำไว้หล่อเย็น
2: ครับ
0: ถ้าไม่มีอย่างอื่นหล่อนะก็ต้องใช้น้ำ
2: ต้องใช้น้ำและในกรณีแบบนี้สมมติว่าเขาใช้พลังงานสะอาดแล้วเราจะมีการศึกษาเพื่อที่จะคิดค่าไฟที่แยกประเภทของพลังงานออกมาแบบเนี้ยมันจะต้องแยกย่อยออกไปไหมฮะว่าเป็นผู้ใช้รายใหญ่กับผู้ใช้ไฟบ้านทั้งที่เป็นพลังงานสะอาดเหมือนกัน
0: อ๋อต้องแยกครับต้องแยกครับต้องแยกกันอย่างชัดเจนนะเพื่อไม่ให้มันจะมันมาตกอยู่กับผู้อื่นว่าไงดีกว่
1: า
0: เพราะรายใหญ่บางทีส่วนที่ดีของเขาก็คือมันมีเขาเรียก economy of scale มันมีความประหยัดในทางขนาดคือมันใช้ยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยต่อหน่วยเนี่ยต้นทุนมันจะลดลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันใหญ่มากจนเกินไปมันก็จะไปกินที่คนอื่นเขาอะว่าไงดีกว่ามันทำให้คนอื่นก็อาจจะเดือดร้อนไอ้ตรงนี้ก็ต้องมีการศึกษา
2: คร
1: ับอาจารย์คะที่ผ่านมาอาจารย์ค่อนข้างจะมีโอกาสได้ไปให้ความรู้ในเรื่องของปัจจัยที่มันจะมีผลเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าบ้านเราก็คือพวกภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆคราวนี้พอมันมีความไม่นิ่งของฝั่งตอนออกกลางอะค่ะอาจารย์ณตอนนี้อาจารย์คิดว่าประเทศไทยตั้งรับเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าจริงๆแล้วมันควรที่จะเพิ่มมาตรการหรือโครงสร้างอะไรในการรองรับความไม่แน่นอนในอนาคตอีกเหรอคะอาจารย์คะ
0: อ๋อนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วก็เป็นแผนเรามาโดยตลอดแล้วก็จริงๆก็เป็นแผนที่เขาเรียก PDP เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือแผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ยังทำไม่เสร็จสักทีอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่ยังไม่เสร็จสักทีควรจะต้องทำให้เสร็จ
1: เป็นแผนแนวบทระยะยาวที่มันยาวมากเลยอาจารย
0: ์ยาว20 ปีคร
2: ับ
0: 20ปีหมายว่าเราวางแผนไป20ปีนะไม่ใช่ใช้การศึกษาวางแผน20ปี
2: ครับอาจารย
0: ์อันนี้ก็คือแผนที่เราจะหันไปใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นแล้วก็ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะยิ่งน้ำมันกับแก๊สธรรมชาติและก็ถ่านหิน
1: ค่ะ
0: ซึ่งนอกจากจะสกปรกแล้วเนี่ยเราต้องพึ่งพาการนำเข้ามากด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็ผมว่ามันเป็นความการเตรียมพร้อมที่จะทำให้เราหลีกเลี่ยงหรือลดให้ปัญหาที่จะต้องไป
1: เจอกับอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้ค่ะ
0: แล้วเขายิ่งในภูมิภาคที่มันมีความ
2: ผันผวนนะจ
0: ๊ะไม่แน่นอนนะไม่มีเสถียรภาพบางทีก็สู้รบกันราคาน้ำมันแพงขาดแคลนบ้างอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ในอนาคตเราก็หวังว่าถ้า20ปีถ้าเราทำแผนได้เนี่ยเราก็จะพึ่งพาพวกน้ำมันแก๊สธรรมชาติที่มันผ่านในช่องแคบโฮมูสเนี่ยน้อยลงไปครับไอ้ความเดือดร้อนก็จะมีน้อยลง
2: เอออย่างนั้นผมขอปิดด้วยคำถามที่เราตั้งกันมาตอนแรกเลยว่าไอ้คำว่าการสังคายนาเรื่องของค่าไฟต่างๆเนี่ยโดยสรุปแล้วในความคิดเห็นของอาจารย์การคิดค่าไฟทางรวมกับบินค่าไฟบ้านเนี่ยจริงๆมันใช้หลักการแบบนี้ต่อไปได้ไหมครับ
0: ก็หลักการนี่ผมว่าน่าจะใช้ได้นะเพียงแต่ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์โควต้าฟรีก็ตามหรือวิธีการคิดออกมาเป็นต้นทุนลักษณะต่างๆอะไรพวกนี้เวลาในการใช้อะไรต่างๆพวกนี้คงจะต้องมีการปรับปรุง
2: อืมโอเคพอเข้าใจได้คือด้วยหลักการก็ยังคงใช้ต่อไปแต่อาจจะปรับปรุงในรายละเอียด
0: เพราะว่ามันต้องมีคนรับภาระสักฝ่ายนึงอ่ะถ้าไม่เป็นแบบเฉลี่ยทั้งหมดก็อาจจะเป็นจุดเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์อะไรต่างๆเพียงแต่ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ ครจะรับมากน้อยแค่ไหน

0: วิธีการคิดจะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะต้องไปลงดูในรายละเอียด
1: อาจารย์30วิสุดท้ายค่ะนอกเหนือจากเรื่องที่เราเพิ่งทราบกันมีเรื่องอะไรที่อาจารย์ทราบแล้วคนไทยยังไม่ทราบอีกไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องค่าไฟ
0: เรื่องค่าไฟเหรอฮะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้คือที่เรามักจะไม่ค่อยทราบก็คือวิธีการคิดต้นทุนวิธีการคิดจากต้นทุนออกมาเป็นค่าไฟเนี่ยในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยก็เรียนตามตรงว่ามันเป็นเรื่องมีรายละเอียดมากอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งผมว่าจะให้ชาวบ้านทั่วๆไปรู้หมดเนี่ย
1: ก็ยาก
0: คงเป็นไปได้ยากแล้วบางทีมันเป็นต้องใช้เทคนิคเทอมอย่างที่เราคุยกันเนี่ย
2: อธิบาย
0: มันมีภาษาทางด้านเทคนิคอะไรเงี้ย
2: ค
0: ือผมว่าชาวบ้านหลายคนก็คงไม่ทราบแต่ว่าในหลักการเนี่ยผมว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาควรจะต้องทราบ
1: ค่ะเพราะว่าพอไม่ทราบกับไม่บอกเนี่ยมันจะเข้าใจคนละเรื่องกันเลยค่ะอาจารย์มันคือเหมือนไม่โปร่งใส
0: ผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ภาระหน้าที่หรือทั้งใบน
1: ะ
0: ของผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยที่จะต้องให้ความรู
1: ้ค่ะ
0: กับประชาชนทุกคน
1: ได้ค่ะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะวันนี้กับขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
0: โอเค
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็เป็นประเด็นเดือดอีกแล้วกับเรื่องของการโหวตเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1: ใช
2: ่โอ้โหเรื่องนี้เดี๋ยวเจอกับอาจารย์จ๊ะนะฮะสักครู่ครับกลับมาครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาในช่วงนี้เป็นประเด็นที่จะต้องจับตาสังเกตนะครับเพราะว่าจะมีการลงมติในเรื่องของการที่จะเลือกนะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ที่สวเขาก็กำลังจะลงมติกันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวตรวจสอบจากอาจารย์จ๊ะเลย
1: ใช่เพราะว่าอาจารย์จ๊ะเนี่ยท่านออกจดหมายเปิดผนึกถึงสวและสื่อมวลชนด้วยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องเจตนารมณ์นี่แหละค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงให้อาจารย์จ๊ะเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากพอสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบอลคุณอุ้มคุณช้ามาแล้วเขาโหวตกันเรียบร้อยแล้ว
2: ยังไงอาจารย
1: ์อาจารย
4: ์ก็ตามสูตรนะฮะก็ต้องผ่านเลยฮะนะครับ เพราะว่าไหนๆก็หวานเจี๊ยบกันมาซะขนาดนี้แล้วนะครับก็เป็นไปตามที่ผมคาดการไว้นะครับแต่ว่าผมเรียนว่าผมก็จะดำเนินการนะครับในการชี้ประเด็นเรื่องนี้นะครับตามหน้าที่ของผมต่อไป
1: อาจารย์ไล่เรียงย้อนหลังให้นิดนึงได้ไหมคะอาจารย์ขาว่าเรื่องนี้มันมีเอ๊ะตรงไหนยังไงบ้างอะคะอาจารย์
4: คือเรื่องนี้เนี่ยมันต้องบอกเลยนะครับว่าเราต้องไปดูก่อนว่าตำแหน่งตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญที่หากันในรอบนี้มันคือตำแหน่ง
1: คุณวุฒิแดกนักศาสตร์ค่ะ
4: นะครับคราวนี้ตำแหน่งที่หากันในรอบนี้นะครับมันเป็นไปตามมาตรา200นะครับรัฐธรรมนูญมาตรา200วงเล็บ4
1: ค่ะ
4: นะครับก็คือผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร
1: ์ค่ะ
2: ครับ
4: นะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ
1: ์ค่ะ
4: นะครับอันนี้ผมว่าตามรัฐธรรมนูญเลยพูดง่ายก็คือมาแทนท่านอาจารย์นครินทร์เมษไตรรัตน
1: ์ค่ะ
4: นะครับประธานศาลรัฐธรรมนูญเพราะท่านก็เป็นนักรัฐศาสตร์นะครับคราวนี้ท่านก็หมดวาระดำรงตำแหน่งก็ต้องหาคนมาแทนเมื่อหาคนมาแทนนะครับก็ต้องไปดูรัฐธรรมนูญว่าคนมาแทนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสเปคแบบไหนอันนี้เราเอาที่มาที่ไปก่อน
1: ครับ
4: คราวนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับที่วุฒิสภาเขาโหวตวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าท่านอาจารย์จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชนะครับคุณสมบัติท่านเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ไม่ใช่ด้านรัฐศาสตร
1: ์
4: นะครับพูดง่ายๆคือว่าถ้าวันนี้นะครับท่านเป็นสมัครเป็นตุลาการรัฐนูลนะครับสายผู้ทรงวุฒินิติศาสตร์ซึ่งมีอยู่หนึ่งคนอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าท่านมาให้สวเห็นชอบสวไปเห็นชอบท่านนะครับในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์
2: คร
4: ับ นะครับพูดง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่ตรงปกนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรู้ความสามารถอะไรแต่ประการใด
1: นะครับแต่มันเป็นเรื่องมากกว่า
4: ถูกมันเป็นเรื่องของว่ามันไม่ตรง
1: สาย
4: ถูกมันไม่ตรงสายครับคราวนี้ผมไปดูมาจากไหนล่ะที่ต้องเรียนว่าไม่ตรงสาย
2: ครับ
4: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับท่านในประวัติเนี่ยบอกว่าท่านรับราชการแล้วก็สอนหนังสือที่โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับแล้วก็สอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะครับผมก็ไปดูในหลัก

0: สูตรนะครับที่นักเรียนในร้อยตำรวจเรียนนะครับซึ่งอยู่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนในร้อยตำรวจไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปี2556หรือหลักสูตรปี2561
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็พบว่ากลุ่มวิชาที่เรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจาก168หน่วยมีวิชาด้านรัฐประศาสนศาสตร์แค่10หน่วยนะครับแล้ว10หน่วยเนี่ยนะครับก็ไม่มีชื่อท่านเป็นผู้สอนในวิชาพวกนี้แต่ประการใดนะครับวิชาพวกนี้ก็อะไรบ้างครับแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์องค์การและการจัดการนโยบายสาธารณะการคลังและงบประมาณซึ่งท่านไปสอนในเรื่องของกฎหมายไง
1: ค่ะ
0: นะครับตอนนั้นจะบอกว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทางรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยอันนี้เริ่มจากงานสอนเลยงานสอนในโรงเรียนในร้อยตำรวจของท่านเนี่ยมันก็ไม่ตรงแล้วนะครับ
2: ครับครับ
0: ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับการที่เราจะบอกว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับคุณบอลคุณตุ้มมันก็ต้องไปดูว่าผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับมันมีหรือเปล่า
2: ตำราวิชาการงานวิจัย
0: ผมก็ไปสืบค้นฮะก็พวกตำราพวกงานวิจัยนะครับผมก็ไปสืบค้นในระบบสารสนเทศนะครับของหอสมุดแห่งชาติ
2: คร
0: ับ นะครับซึ่งประชาชนทุกคนก็เข้าไปดูได
2: ้
0: ก็พบว่าท่านมีตำราอยู่สองเล่มนะฮะเพราะว่าต้องมาขอเลขประจำหนังสือจากหอสมุดแห่งชาตินี่ตำราเล่มที่หนึ่งก็คือหลักและทฤษฎีการสอบสวนเล่มที่สองนะครับก็คือกลยุทธ์นะครับคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียกทางอาญาการจับการขังการจำคุกการค้นการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งทั้งสองเล่มนี้นะฮะก็ต้องเรียนตรงๆแล้วครับว่าเป็นตำราทางด้านนิติศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับผมก็เลยตามไปดูนะฮะว่าหนังสือที่ท่านเขียนเองเนี่ยนะครับดูในอ้างอิงข้อมูลต่างๆนะครับก็ไม่พบว่ามีตำราทางรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์มาอ้างอิงในงานตำราของท่านนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในท้ายหนังสือเนี่ยมีประวัติย่อของท่านก็เขียนชัดเจนนะว่าท่านก็จบนิติศาสตร์รามจบนิติศาสตร์จุฬาเป็นเนติบัณฑิตไทยมีจุดเชื่อมโยงนิดเดียวคือเป็นรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตที่นิด้าใบเดียวแล้วก็เขียนในท้ายหนังสือว่าคณะบดีคณะนิติศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจตำราเล่มนี้ท่านก็บอกว่าท่านเขียนเพราะว่าเอาไปอบรมอัยการของสปป.ลาวนะครับเรื่องหลักการสอบสวนขนาดตำราของท่านเองเนี่ยนะครับก็เป็นตำราทางนิติศาสตร์เพราะนั้นผลงานทางวิชาการอันเป็นที่ประจักษ์ในสายรัฐศาสตร์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่แน
1: ่
0: ๆนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับบทความวิจัยนะครับผมเรียนวปอก็พบว่าท่านมีบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของวปอนะครับเพราะว่าคนมาเรียนวปอเนี่ยทำงานวิจัยเสร็จก็ต้องตีพิมพ์บทความด้วยก็ปรากฏว่าบทความของท่านก็เป็นบทความทางนิติศาสตร์อีกเช่นเดียวกันนะฮะแล้วเอาเข้าจริงนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนว่าต้องมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์เนี่ยผมเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์สอนหนังสือเราจะได้รับการประเมินเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีกฎเกณฑ์ของกระทรวงอุดมศึกษาถ้าเอาตามสิ่งที่ผมค้นพบเนี่ยนะฮะแล้วเล่าให้ฟังว่ามีตำราสองเล่มแล้วก็มีงานวิจัยหนึ่งชิ้นเนี่ยถ้าตามเกณฑ์ของกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยนะครับเป็นได้มากที่สุดก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย
1: ์
0: นะครับ
2: ค
0: ราวนี้ความเป็นศาสตราจารย์เนี่ยคุณบอลคุณอุ้มความเป็นศาสตราจารย์ที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้ความมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์หลักหนึ่งซึ่งกระทรวงอุดมศึกษาเขาใช้พิจารณาก็คือว่าคุณต้องประเมินผลงานคนอื่นได
1: ้
0: นะครับพูดง่ายว่าถ้าเราจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับเราก็ต้องอยู่ในลิสต์นะครับของกระทรวงอุดมศึกษาซึ่งในลิสต์ของกระทรวงอุดมศึกษาเขาจะมีคุณสมบัติครับต้องเคยผ่านงานวิจัยมากี่เรื่องกี่เรื่องเพื่อทำหน้าที่ประเมินคนอื่นได้ด้วย นะครับซึ่งลิสต์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่ายังค้นไม่พบว่าท่านอยู่ในลิสต์นี้หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องเรียนว่ากรณีที่วุฒิสภานะครับได้เลือกท่านให้ความเห็นชอบเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเป็นในด้านนิติศาสตร์นะครับผมคิดว่าคงไม่มี question mark นะฮะเพราะท่านผ่านงานด้านนี้มาจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยต้องเรียนว่าไม่ตรงปกแน่ๆนะครับและผมก็เรียนยืนยันว่า เหตุที่ผม

0: ต้องออกมาขยับมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้เพราะว่าผมเรียนวิชารัฐศาสตร์มาถ้าคนเรียนหนังสือวิชารัฐศาสตร์นะครับไม่กล้าออกมายืนยันว่าเฮ้ยวิชารัฐศาสตร์มันต้องพูดมันพูดถึงเรื่องอำนาจเรื่องสถาบันทางการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับแต่ไม่ใช่มาพูดถึงเรื่องนะครับหลักการสอบสวนหลักการทางกระบวนการ
1: ที่
0: ทางอาญาเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเรียนกันตามตรงนะฮะว่าเมื่อสว.ท่านได้ใช้หน้าที่และอำนาจของท่านในการโหวตให้ความเห็นชอบแล้วนะครับผมก็คงจะต้องใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญตามช่องทางนะครับก็แสดงจุดยืนนะครับแล้วก็ทำให้กระบวนการนี้ได้รับการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญต่อไป
1: แล้วต้องทำยังไงทางปฏิบัติอาจารย์แล้วจะมีผลได้จริงไหมฮะ
0: คือมีผลจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะครับอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: แต่ถ้าผมเป็นนักรัฐศาสตร์แล้วผมงอมืองอตีนอยู่เนี่ยผมไม่มีหน้าจะสู้ใครนะฮะช่องทางตามรัฐธรรมนูญที่เห็นก็คือว่าไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งผมก็คิดว่ากำลังให้น้องๆ นะครับที่ช่วยงานกันอยู่เนี่ยก็ไปดูตามช่องทางตามกระบวนการทางนี้นะครับผมก็จะเดินไปตามคันลองเนี่ยนะครับด้วยวัตถุประสงค์เดียวครับว่าผมเรียนวิชารัฐศาสตร์ผมต้องเคารพและก็ซื่อสัตย์ต่อวิชาที่ผมเรียนนะฮะถ้าพบเห็นอะไรว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ก็เราก็ต้องออกมาส่งเสียง
1: ให้ตรวจสอบ
0: นะครับแต่ผมเรียนย้ำว่าถ้าท่านนะครับมาเป็นกรรมการองค์กรอิสระไม่ว่าองค์กรไหนนะแล้วท่านมาในสายผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์อันนี้ไม่มีข้อสงสัยเลย
2: ค่ะ
0: นะครับท่านก็เหมาะสมอยู่แล้วแต่ด้วยเหตุที่รอบนี้เขาหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร
2: ์
0: นะครับมันก็เลยไม่ตรงไง
2: ค่ะอาจารย์นอกจากเรื่องของการไม่ตรงปกที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตแล้วเนี่ยวันนี้มันมีวาระของการไม่เปิดเผยข้อมูลด้วยใช่ไหมคะมันคือแค่เฉพาะวันนี้หรือที่ผ่านมา
0: ปกติแล้วเนี่ยนะฮะสว.เวลาเขาพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องมีการลงมติการตามที่คุณอุ้มบอกมาด้วยนะครับแต่ว่านะครับพวกรายงานของกรรมการสรรหาต่างๆเนี่ยนะฮะก็อยู่ในเว็บไซต์ของสว.อยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: นะครับถ้าใครอยากจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็เข้าไปเปิดดูได้นะครับหรือถ้าท่านไหนหาไม่เจอก็บอกคุณบอลกับคุณอุ้มมาเดี๋ยวผมส่งไฟล์ไปให้เพราะว่าอันนี้มันอยู่ในเว็บไซต์เป็นข้อมูลเปิดเผยอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นนะฮะว่าเรากำลังอยู่ในบรรยากาศของการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกต้องไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วก็ทางฝั่งสว.นะครับก็จะมักจะบอกว่าต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่แบบนะครับที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
1: ครับ
0: แต่สับกลายเป็นว่าวันนี้นะครับการลงมติของสว.เนี่ยนะครับก็เห็นอยู่นะฮะว่ามันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา200วงเล็บ4หรือเปล่านะครับเพราะว่ามาตรา200วงเล็บ4เนี่ยเขาพูดเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทางวิชารัฐศาสตร
2: ์
0: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเอคำพูดสว.ที่บอกรัฐธรรมนูญคือกฎหมายแม่แบบนะครับต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดศาลรัฐธรรมนูญนะวินิจฉัยมาแล้วต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดดูแล้วมันดูเหมือนจะไม่ใช
2: ่
0: นะฮะเพราะดูแล้วเนี่ยมันปฏิบัติกันคนละแบ
2: บ
0: นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนว่านะครับผมไม่ได้มีประเด็นอะไรในเรื่องตัวบุคคล
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าถ้าผมเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์แล้วผมไม่ออกมาส่งเสียงเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าผมก็ควรจะไปผมควรจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะมันไม่ควรจะมาแพร่มในทางการเมืองแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของวิชาที่เราเรียนมา
1: วิชาชีพสายวิชาชีพอาจารย
0: ์
1: ในองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านเนี่ยนะครับขาของรัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์จะต้องมีกี่ท่านครับ
0: มี1ท่านฮะ
1: เอ้าอย่าง
0: น
1: ี้ก็ต้อง
0: ตอบได้นะครับถูกตรงไปตรงมาเลย
1: ขาที่หายไปเลยสิ
0: ถูกก็ต้องพูดว่าอย่างนั้นวันนี้จากการลงมติของสว.เมื่อเช้าก็แปลว่าวันนี้องค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีทั้งหมด9ท่านและ1ใน9ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านรัฐศาสตร์

0: เนี่ยมันไม่ใช่ซะแล้วแหละนะครับผมนึกว่าผลที่มันจะตามมาต่อไปก็คือว่าต่อไปเนี่ยการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันก็จะยิ่งถูกตั้งคำถามเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: เ
0: ราต้องยอมรับว่าในยุคสีน้ำเงินนะครับมีอำนาจเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับผมก็เคยเล่าให้ทั้งสองท่านฟังมาเยอะแล้วเรื่องของ

0: แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็มีคุณสมบัติตรงตามรัฐธรรมนูญนะครับใครจะว่าใครมาสายไหนนั่นมันก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่รอบนี้เนี่ยนะครับคุณสมบัติเนี่ยพูดตรงๆนะมันไม่ตรงปกจริง
1: ๆ
0: พอมันไม่ตรงปกจริงๆแล้วมาอยู่ในองค์กรที่จะต้องชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองเนี่ยผมเรียนว่ามันน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนขาดความเชื่อถือขาดความศรัทธาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็จะนำมาซึ่งวิกฤตทางการเมืองได้แล้วผมเรียนประเด็นสุดท้ายนะครับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านเนี่ยคุณบอลกับคุณอุ้มก็ทราบหลังจากการลงมติแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยท่านมีหน้าที่ในการเขียนคำวินิจฉัยส่วนบุคคลและอย่าลืมนะครับว่าคำวินิจฉัยส่วนบุคคลเนี่ยต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาด้วยอันนี้กฎหมายบังคับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าความรู้ความสามารถของท่านมันไม่ตรงปกเนี่ย มันจะมาสะท้อนผ่านคำวินิจฉัยส่วนบุคคลนะครับแล้วยุคนี้เป็นยุค AI เอาคุณบอลกับคุณอุ้มผมพูดตรงๆนะฮะเดี๋ยวมันเกิดมีการเอาไปติดตามอะไรคือเอา AI ไปตรวจม
1: ัน
0: ก็จะไปกระทบกับการทำงานขององค์กรแล้วก็ความสง่างามของผู้ดำรงตำแหน่งด้วย
2: ค่ะ
0: นะครับซึ่งมันไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นไง
2: อาจารย์
0: งั้นอาจารย์ที่ตรงปกมีอีกเยอะนะคร
2: ับ ค่ะอุ้มขออนุญาตถามแทนชาวบ้านเลยค่ะอาจารย์ชาวบ้านที่ไม่ได้ทราบใจขวาหน้าหลังตู้ลึกหนาบางเลยว่าอ้าวแล้วทำไมต้องเป็นท่านจักรพงษ์ด้วยอาจารย์สามารถตอบได้นะ
0: ไม่ได้ฮะอันนี้ก็ต้องถามท่านสว.นะครับผมยืนยันว่าถ้าท่านนะครับมาในสายผู้ศาสตราจารย์นิติศาสตร์เนี่ยผมไม่มีข้อสงสัยเลย
1: คร
0: ับ นะครับคุณสมบัติท่านได้ในสายนิติศาสตร์แต่พอท่านมาเป็นตุลาการสายรัฐศาสตร์เนี่ยอันนี้ผมต้องยืนยันเพราะผมก็ต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาที่ผมเรียนมานะครับอะไรมันไม่ใช่ก็ต้องบอกไม่ใช่นะครับแล้วผมก็ได้เรียนแล้วว่าเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่แค่จบกันแค่ว่าลงมติเพราะกระบวนการที่ผมจะต้องเดินหน้าต่อผมก็เดินหน้าไปตามคันลองนะครับมันจะเห็นผลเป็นไปตามนี้หรือไม่เป็นไปตามนี้นะครับยังไงมันก็ต้องเห็นผลนะครับแต่ที่มันยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพอที่มามันไม่ตรงปกแบบนี้มันจะไปกระทบต่อการทำงานแล้วมันก็จะไปกระทบต่อความสง่างามของท่านเองด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากให้คนซึ่งมีความรู้ความสามารถในทางนิติศาสตร์เนี่ยจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องออกมาแสดงต้องมาเขียนจดหมายผนึกถึงสว.ทุกท่านแต่ในเมื่อสว.ไม่รับฟังนะครับก็ยืนยันจะเห็นชอบก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าขั้นตอนต่อไปก็เป็นสิทธิ์ของผม
1: ครับ
0: ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันที่จะตามติดประเด็นนี้ต่อนะครับ
1: อาจารย์ผมถามให้อาจารย์ฉายภาพอีกสักหน่อยครับแบบเข้าใจง่ายๆว่าถ้ามันขาดขาของรัฐสถาปนศาสตร์ไปแล้วเนี่ยการทำงานเวลาวินิจฉัยคดีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นผลยังไงเจ้าตัวอย่างสักหน่อย
0: เอาเป็นเกิดสิคุณบอลคุณอย่าลืมนะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นคดีการเมืองนะครับ
1: ครับ
0: พอเราพูดถึงการเมืองวิชาที่เราเรียนเรารู้จักกันในการเรียนเรื่องการเมืองก็คือวิชารัฐศาสตร
1: ์ครับ
0: เอาง่ายๆเลยคดีบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับคดีเนี้ยต้องอาศัยทฤษฎีทางรัฐศาสตร์แน่ๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะคำว่าการเลือกตั้งต้องเป็นความลับเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักรัฐศาสตร์ครับ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้มันเป็นหลักรัฐศาสตร์เลยเพราะมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องเจตนารมณ์ส่วนบุคคลซึ่งอันนี้มันเป็นแนวคิดทางปรัชญาการเมือง
2: ค่ะ
0: นะฮะเพราะนั้นการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขาดผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีรัฐศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นปัญหาในการวินิจฉัยนะครับเพราะว่าคำวินิจฉัยศาลเนี่ยนะครับถ้าจะให้ได้รับการยอมรับจากสังคมซึ่งคดีนี้เป็นคดีใหญ่ใช่ไหมล่ะคุณบอลคุณอุ้มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยมันต้องบทจดทั้งเรื่องทฤษฎีนะครับทั้งเรื่องวิธีการปฏิบัตินะฮะคราวนี้พอเรามีแต่มุมทางด้านกฎหมายอย่างเดียวโดยว่าไม่ได้ดูว่าเฮ้ยแล้วในทางทฤษฎีเนี่ยมันคืออะไรประวัติศาสตร์ทางการเลือกตั้งของโลกใบนี้มันคลี่คลายมายังไงซึ่งเรื่องนี้เป็นความพรมแดนความรู้ทางรัฐศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับมันก็จะทำให้นะครับเนื้อหาในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยิ่งโดนตั้งคำถามมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะเห็นได้ชัดเจนล่ะฮะนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องอะไร

0: ีคุณบอลคุณอุ้ม
1: ใช่ครับ
0: คุณบอลคุณอุ้มเนี่ยนะครับถ้าโดนนะครับใครก็ตามมาระเบิดสิทธิและเสรีภาพคุณบอลคุณอุ้มก็สามารถไปร้องศาลรัฐธรรมนูญได้คำว่าสิทธิและเสรีภาพเนี่ยนะครับมันเป็นแนวคิดทางรัฐศาสตร์ล้วนๆนะครับว่ามนุษย์เกิดมาอ้าวมีเสรีภาพติดตัวจะจำกัดสิทธิเสรีภาพไม่ได้นี่มันคือแนวคิดทางรัฐศาสตร์ล้วนๆเลยมันไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยคุณขอโทษนะครับคุณฝ่าฝืนกฎจราจรต้องโดนปรับ700บาทไอ้นั่นมันคือทางนิติศาสตร
2: ์
0: นะครับแต่นี่คือทางรัฐศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็จะถูกตั้งคำถามว่ามันมีความละเอียดรอบคอบเพียงพอที่จะบอกว่าคำวินิจฉัยศาลเนี่ยไปผูกพันทุกองค์กรได้จริงไหม
2: นะครับไปนิดนึงอ่ะ
0: เลยต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ
3: ่ใช่
0: นะครับผมถึงต้องบอกว่าในฐานะนักรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเราเห็นปัญหาครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
0: นะครับและเราไม่อยากให้บ้านเมืองเราเนี่ยจะต้องไปเจอปัญหาวิกฤตการเรื่องความศรัทธาต่ออะไรครับองค์กรอิสระกันขึ้นมาอีกนะครับ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวรอความเคลื่อนไหวต่อไปของอาจารย์นะคะขออนุญาตอัปเดตผ่านอาจารย์แล้วกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณคร
2: ับสวัสดีครับ
3: วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่ฟังแล้วก็ให้ข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยหมดเวลาของอุ้มกับพี่บอลแล้วค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมารังนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิวเอฟเอ็ม 100.5 พอสอมอทอ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามุงคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลาสองชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: ในคืนวันนี้ก็เป็นบทเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นบทเพลงซึ่งเริ่มปรับนะครับอันนี้เริ่มปรับแนวใหม่นะครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเพลงขับร้องทำนองไทยเดิมมาประมาณสักเดือนกว่าเห็นจะได้นะครับเรียกว่าเกือบจะหมดกรุเลยทีเดียวมีอยู่กับ200เพลงเปิดซะหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีนะยังมีหลงหูหลงตาอีกไม่ใช่น้อยทีเดียวนะครับในคืนวันนี้จะเป็นบทเพลงเก่าๆจากนักร้องเก่าๆไม่ว่าจะเป็นคุณชาญเย็นแขคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับคุณรัตดาศรีวรนันท์คุณทิวสุโขทัยคุณภูศรีเจริญพงษ์คุณสุเทพคุณเพ็ญศรีด้วยเป็นนักร้องที่อยู่ในยุคสมัย60 70ปีก่อน50ปีก่อนเท่านั้นเลยนะครับตามคำขอของแฟนเพลงที่บอกว่าคราวนี้ขอเพลงเก่าๆมากนะครับอยากฟังนะครับแล้วก็เพลงที่เดิมเพลงแรกในวันนี้ก็เป็นบทเพลงที่ท่านฟังชื่นชอบแล้วก็แฟนเพลงเยอะมากนะครับวันนี้ก็เป็นบทเพลงซึ่งแฟนเพลงชื่นชอบในการขับร้องของคุณชนุดิเกชรามากเลยทีเดียวนั่นคือเพลงกล่อมนารีเถาครับบทเพลงกล่อมนารีโดยประวัติแล้วเป็นเพลงเก่านะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลบไก่มี4จังหวะหน้าตราเช่นเดียวนั้นอยู่ในเพลงเรื่องสีนวล นะครับส่วนทำนองหน้าตรา2ชั้นนั้นครูมนตรีตราโมทท่านได้มาจากนางเคลือบต้นเสียงคุณกระบอกของหม่อมราชวงศ์เถาะพยัคฆ์เกษนานะครับหลังจากนั้นท่านจึงนำมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ.2474ในปลายสมัยรัชกาลที่7เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นเพลงที่มีความอ่อนหวานไพเราะเพลงในแนวทางครูมนตรี

ปราโมทย์ไม่ว่าจะเป็นเพลงกล่อมนาลีสุสงวนนางครวนโสมส่องแสงสังเกตว่าอารมณ์เพลงของท่านจะออกแนวละเมียดละไมเราจะสังเกตได้อย่างอุปนิสัยของครูท่านเหมือนกันนะครับผมเนี่ยจะว่ารู้จักท่านมาตั้งแต่ผมยังแบเบาก็ว่าได้นะครับหรือว่ายังนอนกินนมอยู่ข้างวงปีพาดวงเครื่องสายท่านก็สนิทสนมเป็นเพื่อนกับคุณตาผมท่านก็มาร่วมบรรเลงดนตรีที่บ้านอยู่เป็นประจำท่านเป็นครูของคุณพ่อผมด้วยผมรู้จักท่านมาตั้งแต่สมัยคุณตาผมเรียกว่านายบุญธรรมก็ชื่อเดิมครูดนตรีคือนายบุญธรรมนะครับท่านไม่เคยกรุก็โกรธใครไม่เคยดุเคยว่าใครเลยนะครับมีแต่ยิ้มมีแต่สอนมีแต่ให้นะครับเพราะนั้นนี่โดยอารมณ์มันเยือกเย็นกับความเป็นครูอย่างท่านเนี่ยนะครับทำให้บทเพลงของท่านที่แต่งออกมานี้จะมีอารมณ์หวานสนุกสนานสดใสอย่างเช่นเพลงระบำนั้นสดใสหรือเพลงประวัติศาสตร์หรือเพลงสะอาดสามชั้นเพลงเถาซึ่งมีอารมณ์อ่อนหวานทั้งนั้นอย่างแนวสุดสงวนนางครวนกล่อมนาลีอย่างเงี้ยนะครับก็ขอเชิญรับฟังเลยนะครับกล่อมนาลีเถาโดยวงปีพาดแม่นวลของคณะสรุ่งเจริญเป็นผู้บรรเลงและขับร้องโดยคุณชนุดิษฐ์เกษชราครับ

กรมนาลีเถาก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงโดยวงปีภาพพิณวงคณะสอรุ่งเจริญคุณชนุดิเกชราเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงฮิตประจำรายการเลยนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคำๆว่าลูกสาวผมนี่ช่วยจัดรายการหาเพลงอยู่ด้วยเนี่ยพอผมจัดเพลงกรมนาลีที่ใดเธอจะต้องถามว่าเพลงนี้อีกแล้วเหรอผมก็บอกว่าต้องอีกแล้วเพราะท่านผู้ฟังขอกันมามากแล้วไม่รู้จักเบื่อแล้วผมพยายามเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนักร้องเปลี่ยนวงดนตรีอยู่เรื่อยเลยซึ่งมีเก็บงำไว้ไม่ใช่น้อยในเรื่องของกล่อมนารีนะครับแล้วผมก็ชื่นชอบในเพลงกล่อมนารี2ชั้นมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆก็ว่าได้แล้วตอนที่ลูกสาวผมยังเล็กๆเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังว่าเธอจะร้องไห้งองแงผมก็ต้องอุ้มเธอขึ้นมาดึกๆเนี่ยกล่อมให้เธอหลับจะร้องเพลงอะไรเธอไม่หลับครับแต่พอร้องกล่อมนารี2ชั้นเนี่ยเธอจะหลับทันทีนะครับแล้วผมก็จะแปลงเนื้อนิดหน่อยนะครับสายสมอนนอนเถิดกันข้อพี่จะกล่อมผมก็เปลี่ยนเป็นสายสมอนนอนเถิดพ่อจะกล่อมนี่แหละครับต่อไปครับมาฟังบทเพลงที่จะมากล่อมท่านผู้ฟังให้ฟังด้วยความเยือกเย็นในยามดึกอย่างนี้เพราะน้ำเสียงของท่านนั้นมีความเยือกเย็นแล้วก็ทุ่มนุ่มหูยิ่งนักนักร้องชายสองท่านนักร้องอาวุโสที่มีชื่อเสียงมากเมื่อ60ปี70ปีก่อนนี้คุณสมยศทัศนพันธ์และคุณชาญเย็นแขครับทั้งสองท่านนี่มีโทนเสียงช่องเสียงอยู่ในแนวเดียวกันบางเพลงนี่ท่านผู้ฟังถึงกับค่อนข้างจะสับสนนะครับเคยโทรศัพท์มาคุยกับผมหลายเพลงเลยว่าเอ๊ะเพลงนี้น่าจะเป็นคุณชาญเย็นแขขับร้องนะเพลงนี้น่าจะเป็นคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องนะแต่บังเอิญว่าเพลงที่ผมเปิดนะผมเปิดจากเป็นเสียงต้นฉบับก็เลยอธิบายท่านฟังก็เข้าใจกันนะครับเสียงท่านออกแนวเสียงกว้างเสียงต่ำแต่กว้างแต่เวลาขึ้นสูงแล้วนุ่มหูเลยนะครับฟังแล้วสบายอกสบายใจขอให้คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องก่อนเลยนะครับจอมนางบนกลางใจและรอยแผลเก่าจอมนางบนกลางใจนี่ครูประยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์ไว้เมื่อปี2498นะครับเพลงนี้เพราะมากภายหลังถูก

นำไปขับร้องโดยนักร้องรุ่นน้องนักร้องรุ่นหลานที่มีชื่อเสียงนั้นเลยส่วนเพลงที่2รอยแผลเก่าในเพลงนี้ครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์นะครับเพลงนี้เป็นเพลงฮิตเพลงหนึ่งของคุณสมยศทัศนพันธ์เลยทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังทั้ง2เพลงนะครับจองนามกลางใจและรอยแผลเก่าครับ

0: เป็นยังไงครับนานๆจะกลับมาฟังเสียงของคุณสมยศทัศรพันธ์นะครับสำเนียงเสียงกว้างอย่างนี้นะครับน่าฟังเดียวกว้างทุ้มนุ่มแต่ก็มีสำเนียงหวานแทรกปนอยู่นะครับเมื่อก่อนนี้บอกว่าถ้าจะฟังสมยศต้องฟังกลางคืนถ้าตอนเช้าต้องฟังทูลทองใจเสียงทูลทองใจนี่จะปลุกท่านฟังให้เรียกว่าใสทั้งท้องทุ่งเลยนะครับต่อไปมาฟังเสียงที่อยู่ในแนวเดียวกันโทนเดียวกันช่องเสียงเดียวกันแต่ว่ามีความแปลกกว่ากันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับนั่นคือคุณชาญเย็นแขคุณชาญเย็นแขจะมีกระแสเสียงซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นช่องเสียงคือจะมีเสียงสูงขึ้นมากว่าครูสมยศเล็กน้อยนะครับและถ้าเป็นการขับร้องในแนวทำนองไทยเนี่ยคุณชาญเย็นแขจะถนัดนักนะครับถ้าครูสมยศจะขับร้องทำนองไทยยากหน่อยเพราะว่าครูสมยศท่านจะไม่ค่อยขึ้นเสียงสูงนักแต่คุณชาญท่านขึ้นเสียงสูงได้อย่างงดงามสองเพลงต่อไปนี้เพลงแรกไม่ใช่ทำนองไทยแต่เพลงที่สองนำทำนองไทยมาปรุงแต่งแล้วก็มีชื่อเสียงมากด้วยนะครับตารางดวงใจและคนเด่นคนครับตารางเด่นใจนี่ครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์นะครับเพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องไว้เพราะมากส่วนเพลงที่สองนี่นะครับคนเด่นคนถือว่าเป็นเพลงที่ผมเปิดบ่อยที่สุดแต่ส่วนใหญ่ผมจะเปิดในเสียงขับร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับคนเด่นคนนี่คุณชาญเย็นแขขับร้องไว้ก่อนเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูเกษมชื่นประดิษฐ์นะครับครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนอง
1: ครูสมานท่านนำทำนองเพลงกลอมพญาชั้นเดียวมาบรรจุใส่ขอเชิญรับฟังตารางดวงใจและคนเด่นคนครับ

เป็นยังไงครับสองเพลงที่จบลงไปนี้ตารางดวงใจและคนเด่นคนคุณชาญเย็นแขนี่มีเสียงซึ่งกว้างเหมือนเสียงคุณสมยศนะครับเสียงกว้างทุ้มแต่เวลาที่ขับร้องในแนวทำนองไทยแล้วเสียงท่านจะออกแนวหวานเนี่ยนะครับเพราะท่านสามารถขึ้นสูงได้อย่างนุ่มนวลบางเพลงท่านร้องเสียงต่ำเนี่ยนึกคุณสมยศขับร้องอย่างเช่นเพลงทางสายเปลี่ยวเนี่ยคุณชาญเย็นแขขับร้องไว้เยือกเย็นผมจำได้สมัยผมเด็กๆผมฟังเสียงเพลงทางสายเปลี่ยวคุณชาญเย็นแขเนี่ยผมไม่กล้าเดินไปไหนกลางคืนเนี่ยกลัวเลยครับต่อไปมาฟังเพลงสนุกสนุกกันบ้างครับอันนี้เป็นเพลงซึ่งขอมานะครับโดยน้องๆหลานๆจากทางบางแคขอมานะครับบอกว่าอยากจะได้ไปใช้งานคือเขาจะต้องไปแสดงกันในงานแล้วก็หาเพลงเขมรไล่ควายอาจจะไปหาซื้อตามร้านแล้วก็หาไม่ได้นะครับผมก็พยายามหามาให้แปลกนะผมนี่มีเพลงเยอะแต่บางทีเพลงง่ายๆนะหาไม่ได้เขมรไล่ควายเนี่ยผมจำได้ผมเคยมีเป็นปีพาดด้วยซ้ำแต่เวลาไปค้นจริงๆค้นไม่เจอไม่รู้ไปตกหล่นที่ไหนนะครับไฟที่เก็บไว้ก็ไม่มีก็ไปหาได้เป็นไวโอลินแต่ว่าเวลาฟังแล้วมีความไพเราะคือมันเหมาะสำหรับการเปิดในลำนำสยามร่วมสมัยกลางคืนอย่างนี้นะครับและน้องๆหลานๆก็สามารถเอาทำนองเพลงเนี่ยไปใช้งานได้นะครับเขมรไล่ควายที่จะนำเสนอต่อไปเนี่ยเป็น

เพลงสำเนียงเขมรนะครับมีจังหวะที่คึกคักสนุกสนานร่วมแสดงอารมณ์ขบขันหม่อมหลวงต่วนศรีวรวรรณแต่งทำนองเพื่อใช้ประกอบการแสดงละครคณะหลวงนลมิตรซึ่งจะแสดงที่โรงละครปรีดาไลนะครับวันนี้เขมรไล่ควายเป็นการบรรเลงผสมผสานกันนะครับมีไวโอลินมีขลุ่ยมีเปียโนมีออร์แกนนะครับโดยไวโอลินเป็นตัวนำแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันน่าฟังมากครับขอเชิญรับฟังนะครับเขมรไล่ควายครับ

บทเพลงเขมรไล่ควายก็จบลงไปแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ใช้งานได้หรือเปล่าผมก็ไม่ได้ถามให้แน่ชัดว่าจะนำไปเต้นระบำหรือว่าไปใช้กันได้แค่ลักษณะไหนนะครับแต่ถ้าเอาแต่เรื่องของทำนองกับเรื่องของจังหวะก็น่าจะไปซ้อมที่จะใช้ได้นะครับต่อไปก็มาฟังเสียงของนักร้องรุ่นใหญ่ทั้งสองท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้เราฟังคุณสมยศทัศรพันธ์และคุณชาญเย็นแขสลับกันขับร้องคนละสองเพลงคราวนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาของชั่วโมงแรกก็เลยต้องให้สลับกันขับร้องคนละ1เพลงนะครับแล้วก็ทั้ง2เพลงนี้ต้องเป็นเพลงเอกเพลงเด็ดของทั้ง2ท่านนี่เลยครับ3หัวใจและเสียม4เสียงรักโอ้โห2เพลงนี้ต้องบอกว่าดังมากเป็นเพลงที่ฮิตมากในอดีตถูกนำไปใช้ประกอบละครประกอบภาพยนตร์ด้วยนะครับ3หัวใจนี่ครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองเพลงนี้ถูกนำไปประกอบในละครเรื่อง3หัวใจนี่ถูกนำไปใช้มาแสดงนะครับในละครโทรทัศน์ในละครยุหลายต่อหลายครั้งเมื่อไม่นานไม่เนี่ยไม่กี่ปีมานี้ก็ยังถูกนำมาแสดงนะครับแล้วก็แสดงกันทางโทรทัศน์หลายช่องด้วยก็ไม่ทราบว่าซื้อลิขสิทธิ์กันยังไงนะครับตอนที่แสดงเป็นภาพยนตร์ก็ดังมากแล้วเพลง3หัวใจนี้ก็ถูกนำไปใช้ประกอบทั้งละครทั้งภาพยนตร์มีผู้บันทึกเสียงขับร้องเพลงนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่า10ท่านนะครับรวมทั้งที่ใช้ประกอบในการเป็นซาวด์สำหรับละครและภาพยนตร์ด้วยคุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องเพลง3หัวใจครับส่วนเพลงที่2เสียม4เสียงรักเพลงนี้ถ้าจะถือว่าเป็นเพลงซึ่งดังที่สุดของคุณสมยศทัศรพันธ์คุณสมยศทัศรพันธ์ท่านขับร้องไว้เป็น100เพลงเพลงที่ดังมากๆของท่านนี่ไม่ต่ำกว่า50เพลงแต่พอบอกว่าเสียม4เสียงรักนี่ไม่มีใครไม่รู้จักถือว่าเป็นเพลงฮิตมากอาจจะเป็นฮิตในเรื่องของชื่อเพลงในเรื่องของเนื้อร้องด้วยนะครับครูไพบูลย์คุณสมยศทัศรพันธ์เป็นผู้ประพันธ์เองทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับท่านเก่งครับคุณสมยศเนี่ยท่านแต่งเพลงเองแล้วดังๆทั้งนั้นเลยนะครับหลายเพลงขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเพลงแรก3หัวใจจากคุณชาญเย็นแขเพลงที่2เสียม4เสียงรักจากคุณสมยศทัศนพันธ์ครับ

3หัวใจเลซึม4เสียงรักก็จบลงไปแล้วนะครับทั้ง2เพลงนี้กระทบความรู้สึกของท่านผู้ฟังหนุ่มสาวอย่างมาก3หัวใจนี่เราพบกันอยู่บ่อยๆทั้งบังเอิญทั้งตั้งใจนะครับทั้งที่ความจริงมันไม่อยากไม่น่าให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในเรื่องความรักเนี่ยไม่สามารถจะหักห้ามกันได้นะครับอาจจะเป็นว่าอีกท่านหนึ่งมาช้ามาที่หลังหรืออาจจะมาพร้อมกันแล้วก็ไม่สามารถจะแบ่งแยกได้บางครั้ง1หญิง2ชายนะครับหรือว่า2หญิง1ชายเนี่ยก็เกิดขึ้นเรื่อง3หัวใจนี่แหละครับแบ่งแยก

กันยากเหลือเกินนะครับส่วนประเทศสองเซียมซีเสียงรักเห็นไหมครับดังมากโดยเฉพาะยิ่งท่านที่ชอบดูหมอชอบไปไหว้ตามศาลตามหลวงพ่อเก่งๆดังๆนะครับท่านก็ชอบไปเสียงเซียมซีนะครับเคยพบเซียมซีที่ทำนายแบบคุณสมยศมาไหมครับเซียมซีเสียงรักทักทำนายว่าใบที่9นั่นหวานี่นะครับคงจะไม่เคยเจอแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะมีเซียมซีที่ประพันธ์ขึ้นมาในแนวลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะสร้างอารมณ์สุนทรีขึ้นมาได้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเปิดออกมาแล้วต้องประสบเคราะห์กรรมพัดพลาดต้องทุกข์ระทมตรมหนักเหมือนกับพระรามนะเดินดงอะไรอย่างนั้นนะครับนี่ขึ้นมาก็เป็นเซียมซีซึ่งทำนายทายทักอย่างคุณสมยศนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากการบรรเลงของวงกอไผ่กันสักเพลงนะครับขอมทรงเครื่อง2ชั้นออกชั้นเดียวเขาตัดนะครับความจริงเขาจะถ้าจะนำขอมทรงเครื่องเถามาให้ฟังก็ว่าได้นะครับแต่นี่อาจจะยาวเกินไปเขาเห็นว่าเวลาที่เขาจะทำเนี่ยอาจจะมีตัดเพลงสั้นๆมาซอยให้ทุกคนฟังได้ฟังกันฟังอย่างง่ายๆบ้างนะครับอย่างขอมทรงเครื่องเนี่ยเดิมทีเดียวขอมทรงเครื่อง2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปลบไก่ประกอบจังหวะเป็นเพลงท่อนเดียวมี5จังหวะเขาก็ใช้บรรเลงขับร้องประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณเลยนะครับครูมนตรีตระโมทท่านแนะนำทำนองเพลงนี้มาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2474เพลงนี้ภายหลังที่แต่งเสร็จก็มอบให้วงมโหรีหลวงบรรเลงแล้วก็ร้องส่งออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงก็ถือว่าเป็นเพลงฮิตเพลงหนึ่งของครูมนตรีตระโมทนะครับนี่วงกอไผ่เขานำมาเสนอที่ผมนำมาเสนอวันนี้เนี่ยเขาได้ตัดในช่วงอัตรา3ชั้นซึ่งค่อนข้างจะช้าและก็ยาวมากออกไปนะครับเหลือ2ชั้นแล้วก็ออกชั้นเดียวจบเลยเป็นการฟังกันอย่างสั้นๆง่ายๆแล้วก็เพลงในแนวทำนองที่นำเสนอนี่ท่านผู้ฟังฟังแล้วคงนึกออกนะครับจะตรงกับแนวสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์อยู่เพลงนึงที่เป็นเพลงผู้ชายนะเออนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังขอมทรงเครื่อง2ชั้นออกชั้นเดียวโดยวงกอไผ่ครับ

บทเพลงของทรงเครื่องสองชั้นออกชั้นเดียวจากการบรรเลงของวงกอไผ่ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการตัดทอนลงมาจากเพลงเถาของครูมนตรีตราโมทซึ่งประพันธ์ไว้ถ้าเป็นเถาจะค่อนข้างยาวนะครับวงกอไผ่ก็เลยตัดมาบรรเลงแค่ของทรงเครื่องสองชั้น

หนอกชั้นเดียวท่านผู้ฟังฟังแล้วคงจะนึกถึงบทเพลงเพราะๆหลายๆเพลงจากวงสุนทราภรณ์หรือว่าวงลูกกรุงซึ่งนำทำนองเพลงนี้ไปประพันธ์นะครับอย่างเช่นเพลงผู้ชายนะเออนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากคุณสมยศทัศนพันธ์อีกสักเพลงนะครับเวลาเหลือสำหรับหนึ่งเพลงให้คุณสมยศมากหน่อยเพราะว่าคุณสมยศนานๆจะมาปรากฏเสียงในรายการของเรานะครับบทเพลงต่อไปนี้ถือว่าเป็นบทฮิตมากของคุณสมยศทัศนพันธ์ชื่อว่าเพลงมนเมืองหนึ่ง

คุณสมยศท่านผู้พันร้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆนะครับแล้วผมก็ได้ยินเพลงนี้เรื่อยมาจนเป็นหนุ่มจนทั้งภายหลังมาเมื่อไม่นานมานี้เองผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับในงานรับน้องใหม่และในงานชุมนุมในยามดึกๆที่เขาเลี้ยงกันมีดนตรีขับร้องกันปรากฏว่าผมได้ยินเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานเขาร้องเพลงมนต์เมืองเหนือกันแล้วพอคนหนึ่งขึ้นอีกหลายๆคนก็ร้องตามกันไปอย่างที่เรียกว่าเหมือนกับได้ยินเพลงนี้มาตลอดฟังเพลงนี้ร้องเพลงนี้กันมาตลอดน่าประทับใจจริงๆครับแสดงว่าเพลงนี้ของคุณสมยศทัศพันธ์เนี่ยประทับใจคนทุกรุ่นทุกวัยเลยจริงๆนะครับเสน่ห์ของเมืองเหนือฟังแล้วคิดถึงเมืองเหนือจริงๆครับขอเชิญรับฟังจากเสียงร้องของคุณสมยศทัศพันธ์ครับมนเมืองเหนือครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี
1: ก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับกับบทเพลงเพราะๆจากลำนำสยามร่วมสมัยคราวนี้มาฟังกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับ
2: มีคุณชาญลงมาสัก1เพลงนะครับหลังจากนั้นก็มีคุณพิวสุโขทัยคุณรัตตาศรีวรนันท์คุณภูศรีเจริญพงศ์คุณชยศอมาตยคุณคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรแล้วก็แถมคู่ขวัญอีกหนึ่งคู่คุณสุเทพคุณเป็นศรีเรียกว่ากลางเก่ากลางใหม่ผสมผสานกันมานะครับล้วนแล้วแต่เป็นเพลงไพเราะทั้งนั้นเลยส่วนบทเพลงแรกของรายการลำนำสยามร่วมสมัยของเราก็ขอนำเสนอบทเพลงไทยเดิมก่อนเลยนะครับนั่นคือเพลงแขกไซเถาครับบทเพลงแขกไซเถานี่เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงแหนตราจังหวะสองชั้นนะครับคือเดิมทีเดียวเนี่ยเพลงแขกไซสองชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับกรบไก่ประกอบจังหวะมีอยู่สองท่อนท่อนละสี่จังหวะมันเรียงรวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องแขกไซและก็รวมอยู่ในเพลงตับมโหรีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงสามเพลงคือเพลงแขกไซเพลงดอกไม้ไซและเพลงเขมรกี่แก้วแล้วก็ยังมีการทำเป็นเพลงตับเลยครับในเพลงตับแขกไซนี่ก็มีอยู่สามเพลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันกับมาตับมโหรีนะครับตับแขกไซนี่ก็มีแขกไซแขกโมงแล้วก็แขกต่อยหม้อท่านจางวังทั่วภาคทศกุศลท่านเรียบเรียงและประจุเพลงครูฟุ้งจิตอรุณแต่งบทร้องเพลงตับแขกไซนี่เขาเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าเพลงตับโอ้พระพายถ้าไปดินชื่อเพลงตับโอ้พระพายจะจำนะครับนั่นคือเพลงตับแขกไซนั่นเองแต่ส่วนเพลงเผาที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นบทเพลงซึ่งคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านแนะนำเพลงแขกไซสองชั้นทำนองเก่าเนี่ยมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเผาเพราะฉะนั้นท่านครูลบเดชไพเราะสอนศิลปะบรรเลงยังได้นำเพลงแขกชายสองชั้นและชั้นเดียวไปบรรจุไว้สำหรับบรรเลงกับร้องในบทละครเรื่องง้อป่านะครับส่วนวงผีพาดปีชวาเนี่ยคุณครูลบเดชไพเราะสอนศิลปะบรรเลงก็ยังแต่งเป็นสำเนียงชวาไปทางหนึ่งนะครับสำเนียงชวามีอยู่5เสียงนะครับก็สำเนียงไทยมี7เสียงซึ่งทางเนี่ยต่อมาคุณเฉลิมบัวทั้งได้นำไปแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นแล้วก็แต่งตัดลงเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเผาเมื่อปีพ.ศ. 2513สำหรับให้วงอังกะลุงบรรเลงทางนี้เขาเรียกว่าเพลงแขกไซเถาทางชวาครับตอนนี้จะเป็นแขกไซเถาทางไทยนะครับก็บรรเลงและขับร้องโดยวงผีพาดไม่นวมคณะกอไผ่ผู้ที่ขับร้องคือคุณณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงแขกชายเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่มีลีลาสำนวนทำนองเพลงซึ่งน่าฟังมากเพลงนึงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อขับร้องด้วยเสียงของอาจารย์ณัฐพิภามูลธรรมเกณฑ์นะก็คงจะสร้างความชื่นชอบและชื่นชมให้กับแฟนเพลงที่ระลึกถึงและก็รักในน้ำเสียงของอาจารย์ณัฐพิภาไม่มากก็น้อยเลยนะครับและผมสัญญาไว้แล้วว่าผมจะนำเพลงของอาจารย์ณัฐพิภามาเสนอให้ฟังอีกไม่ใช่น้อยซึ่งกำลังหาอยู่ครับมีอาจารย์ชนุดิเกชรานะครับซึ่งก็สนิทสนมกับอาจารย์ณัฐพิภามูลธรรมเกณฑ์อยู่ท่านก็บอกว่าท่านจะจัดหามาให้ท่านถามว่าผมเนี่ยมีเพลงไหนที่ของคุณเม้งคุณเม้งคือชื่อเล่นของอาจารย์ณัฐพิภามูลธรรมเกณฑ์มีเพลงไหนของพี่เม้งที่ผมยังไม่มีผมก็จะต่อไปนะครับแล้วก็เพลงไหนผมขาดผมก็ท่านคงจะหามาให้ผมแล้วก็มีแฟนเพลงอีกหลายท่านซึ่งสะสมเพลงของอาจารย์ณัฐพิภามูลธรรมเกณฑ์ไว้บางส่วนท่านบอกว่าจะส่งมาให้ผมนะครับก็เรียกว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับฟังเพลงเพราะๆจากอาจารย์ณัฐพิภามูลธรรมเกณฑ์อีกมากเลยทีเดียวนะครับลำดับต่อไปครับมาฟังเพลงเพราะๆจากนักร้องเก่านะครับก็ถือว่าไม่จะว่าเก่ามากก็ไม่เชิงเพราะยังไม่ถึงขั้นของครูพานบูลหรือขั้นของหม่อมหลวงขาคุณชรซึ่งขับร้องไว้ในยุคแรกๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นยุค2คุณชาญเย็นแขคุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเนี่ยถ้าถือว่าถ้าเป็นผมนับมาผมไม่ถือไม่ได้เก่ามากสำหรับผมเพราะว่าผมได้ทันท่านแต่ถ้าเป็นนักฟังยุคใหม่ที่อายุประมาณ30 40อะไรอย่างเงี้ยหรือ20กว่าต้องนึกว่าเก่ามากทีเดียวเพราะว่าถ้าจะเรียกนักร้องกลุ่มนี้ต้องเรียกว่าเป็นลุงเป็นป้าเป็นอาแล้วนะครับเพราะท่านอาวุโสแล้วนะครับ2เพลงต่อไปนี้ที่ว่าดอกไม้สุดเอื้อมและจำปาทองเพลงแรกดอกไม้ที่สุดเอื้อมครูสลายไกรเลิศเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะครับครูสลายไกรเลิศนำทำนองเพลงไทยเดิมเพลงหนึ่งเป็นเพลงไทยสำเนียงมอญนะครับชื่อว่าเพลงมอญญาติเลมาบรรจุใส่ตั้งชื่อว่าดอกไม้ที่สุดเอื้อมคุณชาญยันแขเป็นผู้ขับร้องและภายหลังคุณสุเทพวงศ์คำแหงนำเพลงนี้มาบันทึกเสียงใหม่นะครับแต่ผมเห็นชื่อเปลี่ยนไปว่าดอกไม้สุดเอื้อมเฉยๆตัดคำว่าที่ไปนะครับแต่ก็มีความไพเราะไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นเพลงเดียวกันส่วนเพลงที่สองจำปาทองเพลงนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าชื่อซ้ำกันบางทีผมเคยเปิดพลาดคนหนึ่งเพราะคือกดคีย์เลขผิดนะครับไปเห็นชื่อก็กดเปิดไปเลยปรากฏว่าคนละเพลงกันมันมีจำปาทองซึ่งนำเพลงไทยเดิมคือจำปาทองเทศสองชั้นมาบรรจุใส่แต่เพลงจำปาทองเพลงนี้คนละเนื้อคนละทำนองนะครับเพลงนี้เป็นการขับร้องคู่โดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงขับรู้กับคู่กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับดอกไม้ที่สุดเอื้อมจากทำนองเพลงญาติเล่โดยคุณชาญเย็นแขและเพลงที่สองจำปาทองสองศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันครับคุณสุเทพและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับ

ดอกไม้ที่สุดเอื้อมและจำปาทองก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงแรกนั้นนำทำนองเพลงแต่เดิมเพลงหนึ่งมาปรุงแต่งนั่นคือเพลงมอญญาติเลนะครับคุณชาญเย็นแก่ขับร้องไว้ภายหลังคุณสุเทพวงศ์คำแหงมาขับร้องใหม่บันทึกเสียงใหม่แต่ตัดชื่อลงไปชื่อว่าดอกไม้สุดเอื้อมนะครับส่วนที่สองจำปาทองนี่ก็เป็นเพลงที่ชื่อซ้ำกันกับปัมจำปาทองอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงเก่านั้นเป็นเพลงที่ใช้ทำนองไทยเดิมนะครับแต่เพลงนี้ไม่ใช่ทำนองไทยเดิมคุณสุเทพกับคุณเพชรศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินชาติขับร้องนะครับต่อไปสองเพลงครับชื่อว่าฝันถึงเวียงพิงและโอ้ทูลกระหม่อมฝันถึงเวียงพิงเนี่ยครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์นะครับแล้วก็ให้คุณทิวสุโขทัยเป็นผู้ขับร้องไว้เพลงที่คุณทิวสุโขทัยขับร้องโดยผลงานของครูพยงเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเวลาผมจะนำเสนอให้ฟังท่าน

ชั่วโมงภายหลังเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์กำแหงนำมาขับร้องใหม่นะครับฟันถึงเวียนพิงทีนี้มันมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับเคยมีแฟนเพลงเนี่ยติ่งมาตอนที่ผมเปิดฟันถึงเวียงพิงรู้จักนั้นคุณสุเทพวงศ์แหงขับร้องนะครับท่านบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณอันนบอนุสรประพันธ์ไว้คือชื่อคล้ายกันนะแต่คนละเพลงกันนะครับฟันถึงเวียงพิงกับฉันรักเวียงพิงคนละเพลงกันฝันถึงเวียงพิงเนี่ยคุณประโยคมุกดาเป็นผู้แต่งให้คุณทิวสุโขทัยขับร้องนะครับส่วนฉันรักเวียงพิงเนี่ยคุณอนบอนุสรแต่งคนละชื่อกันนะครับอันนั้นฉันรักเวียงพิงมีเพลงอยู่หลายสิบเพลงเป็นเพลงทุกกรุงที่คุณอนบอนุสรหรือว่าคุณศักดิ์อุดมพรเนี่ยประพันธ์ไว้นะครับก็ต้องเรียนให้ทราบตรงนี้นะครับว่าฉันรักเวียงพิงนั้นเป็นผลงานของคุณอนบอนุสรส่วนฝันถึงเวียงพิงนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณประโยคมุกดานะครับส่วนเพลงที่สองที่จะนำเสนอคือเพลงโอ้ทูลกระหม่อมเพลงนี้ครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับเพลงนี้เพราะมากนะครับคุณรัตดาศรีวรนันท์เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ขับร้องกันหลายท่านนะครับบันทึกเสียงไว้หลายท่านแล้วก็เพราะทั้งนั้นเพลงนี้ออกแนวหวานๆแล้วก็เยือกเย็นนะครับคุณวงจันทร์ไพโรจน์ก็ขับร้องคุณเพ็ญศรีพุ่มจุติศรีก็ขับร้องรู้สึกว่าช่วงหลังคุณอรวีศักดิ์จันนวลก็ยังนำมาขับร้องบันทึกเสียงนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับฝันถึงเวียงพิงจากคุณทิวสุโขทัยและโอ้ทูลกระหม่อมจากคุณรัตดาศรีวรนันท์ครับ

ก็จบลงไปอีก2เพลงแล้วนะครับคงจะสร้างความไพเราะความสุนทรีให้กับอารมณ์เพลงของแฟนเพลงที่ชอบเพลงเก่าๆนะครับอย่างเสียงของพวกทีมสุโขทัยนี่คงจะลืมๆกันไปหมดแล้วนะครับในยุคสมัยนั้นแรกๆนี่คุณทีมสุโขทัยเนี่ยผมนึกว่าร้องเพลงในแนวของลูกทุ่งเพราะว่าตอนนั้นท่านอยู่ในช่วงสมัยเดียวกับคุณชัยชนะบุญจะโชติในกลุ่มนี้นะครับและเพลงของพวกทีมสุโขทัยเนี่ยคุณสุเทพวงศ์คำแหงนำมาขับร้องใหม่หลายเพลงเลยนะครับต่อไปครับบทเพลงเพราะๆจากลำนำสยามร่วมสมัยในวันนี้ขอนำการบรรเลงของวงปีภาพให้นวมเครื่องคู่มั้งครับจะมาในเพลงเขมรใหญ่2ชั้นเพลงเขมรใหญ่นี่เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงนึงนะครับแล้วเราจะไม่ค่อยได้ยินบรรเลงขับร้องกันเท่าไหร่นานๆจะได้ยินนาทีหนึ่งนะครับเพลงเขมรใหญ่2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงซึ่งเดิมเป็นเพลงโบราณอยู่ในเพลงเรื่องเขมรใหญ่นะครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับกรอบไก่มี4ท่อนท่อนละ4จังหวะครูบาอาจารย์ทางดนตรีแต่สมัยโบราณท่านเอาไปเรียบเรียงเป็นเพลงเรื่องมี2ตำรานะครับแล้วก็มีการบรรจุเพลงแตกต่างกันนะครับจะเรียกว่าเป็น2เรื่องก็ว่าได้นะครับแต่เขาเรียกว่าเรื่องเขมรใหญ่เหมือนกันเขมรใหญ่เรื่องแรกตำราที่1 นะครับก็เรียงร้อยไว้ด้วยเพลงเขมรใหญ่เขมรน้อยเขมรกลางทั้ง3เพลงนี้มีอัตรา2ชั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะบรรเลงออกด้วยเพลงอัตราชั้นเดียวคือเพลงครวญหาและก็เพลงข้างกาวกิ่งกล้วยส่วนเพลงเรื่องเขมรใหญ่ตำราที่2นี่ก็เรียงร้อยไว้ด้วยเพลงเขมรใหญ่เขมรขาวเขียวเขมรขาวเขมรแดงเมื่อจบเพลงอัตรา2ชั้นทั้งหมดแล้วก็บรรเลงออกด้วยเพลงเขมรราชบุรี2ชั้นและเพลงเขมรราชบุรีชั้นเดียวก็เป็นการบรรจุเพลงซึ่งไม่ซ้ำกันเลยนะครับเรียกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับภายหลังท่านปัญญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้นำเพลงเขมรใหญ่2ชั้นเนี่ยมาแต่งขยายเป็นเพลงอัตรา3ชั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเพลงบรรเลงสำหรับวงปีภาษและก็วงเครื่องสายนะครับภายหลังก็มีนักดนตรีนำเพลงเขมรใหญ่2ชั้นเนี่ยไปแต่งเป็นเพลงเถาหลายทางเลยนะครับมีทางของทูลกระหม่อมบริพัตรเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทางของท่านจอมวังผู้ประพาสยกุศลทางของครูเฉลิมบัวทั่งและยังมีทางของจ่าเอกกมลหรือกูเจียนมาลายมาอีกด้วยนะครับแต่วันนี้เราไม่นำเสนอเป็นเถาเพราะว่าถ้าอยากฟังเขมรใหญ่เถาต้องฟังวันเสาร์อาทิตย์ครับในรายการลำนำสยามสำหรับวันนี้ขอเชิญรับฟังวงปีภาพเป็นรวมเครื่องคู่ของกรมศิลปากรบรรเลงในเพลงเขมรใหญ่อัตราจังหวะ2ชั้นครับ

บทเพลงเขมรใหญ่ก็จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยฟังเขมรใหญ่เถาอยู่บ่อยๆแต่นานๆจะฟัง2ชั้นนะครับอันนี้นํา2ชั้นมาเสนอให้ฟังว่ามีความน่าฟังไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับต่อไปครับมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงในยุคสมัยเมื่อ 5-60 ปีก่อนกันอีกสัก2เพลงนะครับต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงเวียงจันทร์สัญญารักและดอกพุตานนะครับเมื่อกี้นี้ฝันถึงเวียงพิงนะครับเวียงพิงคือเชียงใหม่พิงค์นครแต่พอเวียงจันทร์นี่ข้ามไปฝั่งลาวเลยนะครับเวียงจันทร์สัญญารักนี่กับครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์ที่เดียวกันนะครับช่วงนั้นนะกลัวครูพยงท่านจะเดินสายเหนือแล้วก็ออกไปทางอีสานข้ามไปฝั่งลาวนะครับก็มีแต่เพลงแต่งเพลงแนวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับออกแนวทางอีสานทางเหนือทางลาวนะครับเวียงจันทร์สัญญารักนี่ครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองคุณทิวสุโขทัยเป็นผู้บันทึกเสียงครั้งแรกภายหลังคุณสุเทพวงศ์กำแพงก็นำมาขับร้องใหม่นะครับส่วนเพลงที่2ดอกพุตานเพลงนี้ครูชอุ่มปัญจพันธ์เป็นผู้ขับร้องครูสมพงษ์ทิพยกลิ่นเป็นผู้บรรจุทำนองเพลงนี้เพราะมากครับแล้วก็เป็นเพลงซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับคุณภูนศรีเจริญพงษ์เป็นอย่างยิ่งนะครับถือว่าเป็นเพลงที่เธอขับร้องไว้ในยุคแรกๆนะครับเพลงดอกพุตานในครูชอุ่มปัญจพันธ์ท่านประพันธ์ขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นคติให้คติด้วยนะครับดอกพุตานเนี่ยมันจะเป็นดอกไม้3สี

นะครับจะเป็นสีขาวพอตอนมาบ่ายหน่อยก็จะกลายเป็นสีชมพูพอตกเย็นก็จะเป็นสีแดงคล้ำเป็นสีม่วงคือเป็นดอกไม้สามสีในหนึ่งวันเปลี่ยนสีภายในหนึ่งวันมันก็เปรียบเสมือนอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยซึ่งมีถึงสามอารมณ์นะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเวียงจันทร์สัญญารักจากคุณทิวสุโขทัยและดอกพุทธาลจากคุณภูนศรีเจริญพงษ์ครับ

เวียงจันทร์สัญญารักและดอกพุตานก็จบลงไปแล้วนะครับจากการขับร้องของคุณทิวสุโขทัยและคุณภูนศรีเจริญพงศ์นะครับเพลงที่สองนี้ก็สร้างชื่อเสียงคุณภูนศรีเจริญพงศ์มากเลยทีเดียววันนี้ก็นำนักร้องดังในอดีตมาขับร้องให้เราฟังในเพลงยุคเก่าๆซึ่งท่านบันทึกเสียงไว้ในยุคแรกๆนั้นเลยนะครับให้ท่านฟังกันเดี๋ยวอีกหลายๆวันต่อมาก็จะเป็นบทเพลงเพราะๆในแนวเขาเรียกอะไรแนวชื่อซ้ำๆหรือชื่อคล้ายๆกันตามที่ผู้ฟังได้ขอมาบอกว่าเคยได้ฟังครั้งหนึ่งเมื่อเดือนก่อนนู้น2เดือนก่อนนู้นเนี่ยนำมาเสนอให้ฟังอีกทีนึงเถอะเพราะว่าเพราะเหลือเกินนะครับท่านก็พยายามไปจดไปเก็บมาที่มีชื่อคล้ายคลึงกันอย่างนี้แล้วก็ส่งมาให้ผมได้ทราบกันอย่างเช่นเพลงที่มีชื่อคำว่าลมขึ้นต้นทั้งหมดเพลงที่ชื่อแบบคำว่ารักทั้งหมดกลิ่นทั้งหมดโอ้โหทำให้ผมต้องหาเพลงยากกันอีกโอ้ต้องหากันใหญ่หามาให้ครบให้ได้นะครับแต่ก็พยายามจนได้เพราะว่ามีแฟนเพลงเป็นผู้ที่ส่งกำลังใจให้จนทำงานได้สำเร็จนะครับต่อไปเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยวันนี้นะครับชื่อว่าเพลงเขมรชมจันทร์สองชั้นเพลงนี้เป็นเพลงไตเติ้ลของรายการลำนำสยามในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เปิดไม่เคยจบเพราะเปิดนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับวันนี้นำมาเสนอท่านฟังได้ฟังการตามที่ท่านผู้ฟังได้ขอมามีหลายท่านขอมาแล้วก็อยากฟังให้จบหลายท่านถามมาหาซื้อที่ไหนชอบชื่นชอบเหลือเกินมีบางท่านอยู่ถึงสมุทรปราการบางท่านอยู่ถึงต่างจังหวัดแต่เป็นจังหวัดใกล้เคียงหาซื้อไม่ได้พยายามเข้ามากรุงเทพมาหาซื้อเพลงนี้นี่คือความรักในเพลงไทยของคนไทยเรานะครับซาบซึ้งจริงๆผมเลยนำมาเสนอฟังในวันนี้เผื่อว่าท่านที่อยากได้แล้วจะอัดเทปเก็บไว้นะครับไม่ต้องไปเดินหาซื้อนะครับบทเพลงเขมรชมจันทร์สองชั้นนี่เป็นเพลงสำเนียงเขมรนะครับเป็นเพลงสองท่อนก็ใช้ประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณเลยนะครับเพลงนี้เกิดขึ้นมาโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงนำเพลงบุญหลานชกมวยสองชั้นมาทรงนิพนธ์นะครับแล้วก็ทำให้เป็นทางที่มีสำเนียงเขมรใช้บรรเลงด้วยแตรวงประธานชื่อใหม่ว่าเพลงเขมรชมจันทร์เพื่อให้แตรวงฐานเรือบรรเลงนำแถวทหารในโอกาสต่างๆทรงนิพนธ์เพลงนี้ขณะเมื่อทรงดำรงพระยศเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือต่อมาท่านจางวังผู้อาภาษทัชกุศลได้นำเพลงเขมรชมจันทร์สองชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาวันนี้ขอนำเสนอของเก่าของเดิมเลยนะครับเขมรชมจันทร์สองชั้นบรรเลงด้วยวงปีภาพแม่นวงของกรมศิลปากรครับ

บทเพลงเขมรชมชันสองชั้นจากการบรรเลงของวงปีภาพไม่รวมก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้ก็ฟังทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสกลในยุคเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงลูกกรุงและเพลงไทยสกลนั้นทุกเพลงเป็นเพลงเก่าๆทั้งนั้นเลยรำลึกถึงคุณชาญยินแขคุณทิวสุโขทัยคุณรัตดาศรีวรนันท์คุณภูนศรีเจริญพงศ์คุณสมยศทัศนพันธ์หรือคุณชาญยินแขนะครับแล้วก็ยังมีคุณสุเทพกับคุณเพ็ญศรีด้วยต่อไปมีเวลาอีก2เพลงนะครับ2เพลงนี้เป็นเพลงเด็ดนะครับเป็นเพลงที่เกิดมาเป็นเวลา63ปีพอดีนะครับเกิดขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2492โดยนักร้อง2ท่านซึ่งเข้าประกวดจากการประกวดนักร้องชิงชนะเลิศของกรมโฆษณาการเป็นนักร้องชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเลยนะครับกรมโฆษณาการหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์ในยุคแรกนะครับประกวดขึ้นมาปี2492ตอนนั้นมีเข้าประกวดหลายท่านผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศคือคุณบุญช่วยหิรัญยสุนทรรองชนะเลิศคือคุณชัยยศอมาตยกุลนะครับวันนี้ก็เลยนำเสียงร้องของทั้งสองท่านมาเสนอให้ท่านฟังกันเพลงแรกจากอันดับ2ก่อนครับคุณชัยยศอมาตยกุลครับในเพลงคู่เรียงเคียงใจเพลงนี้คุณสัมพันธ์อมาตยกุลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องแล้วก็นำทำนองเพลงลาวเจริญศรีมาบรรจุใส่ส่วนเพลงที่2จากนักร้องชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับปี2492คุณบุญช่วยหิรัญยสินธรในเพลงเหลืออะไรเพลงนี้คุณบุญช่วยแต่งเองครับโดยนำทำนองเพลงพระม่าแปลงของเพลงไทยเดิมมาบรรจุใส่ก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงนี้นะครับคู่เรียงเคียงใจจากคุณชัยยศอมาตยกุลทำนองลาวเจริญศรีและเหลืออะไรจากคุณบุญช่วยหิรัญยสุนทรทำนองเพลงพม่าแปลงเป็นสองเพลงสุดท้ายที่เราจะนำเสนอเพลงเก่าในวันนี้จบสองเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามคดีและลำนำสยามร่วมสมัยก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าว

0: ลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: มีความจริงที่ปรากฏทุกรูปแบบกับตัวเราซึ่งหลายๆอย่างเราต้องการมันกับตลปัดหลายๆอย่างซึ่งเราไม่คาดมันก็ต้องมีชีวิตเป็นเช่นนี้กรรมฐานคือการกำหนดเอาสิ่งที่มีอยู่มาพิจารณาเห็นหลักสัจจะในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกำหนดเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเป็นที่ตั้งให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าของเราแท้ๆมันเสื่อมทุกลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็สิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกโดยสภาพของความเป็นจริงมันสึกมันกร่อนมันทรงกระสุดเป็นฐานะของธรรมะโดยธรรมชาติจะใช้มันก็เสื่อมจะไม่ใช้มันก็เสื่อมเหมือนกับรถที่เราจอดไว้ใช้มันก็ผุก็พังไม่ใช้มันก็ผุก็พังความจริงของกรรมฐานคือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่พระพุทธเจ้าจึงให้เอาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเช่นหนังบางๆที่เราคิดว่าดีแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยผมที่ว่าดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริงแม้ส่วนอื่นใดของสิ่งที่เราได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสมันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่ตลอดเวลาอนิจจังเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อใจเราสงบนิ่งลงไปแล้วโอปนายิโกคือการน้อมเอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ใกล้ตัวที่สุดมาวิเคราะห์มาวิจารณ์มาวิจัยจึงจะได้ข้อมูลของกรรมฐานการที่จะทำให้เรามั่นคงต้องอาศัยจิตของเรามีกำลังแล้วนำสิ่งที่มีอยู่มาฟอกมาพิจารณาการได้มาซึ่งประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะถึงจะเกิดขึ้นเหมือนกับเรามีเงินถ้าเรามีเงินแล้วเราใช้มันไม่เป็นประโยชน์มันก็คือต้องมีโทษหรือไม่ใช้มันก็ดูเป็นเศษกระดาษธรรมดาความหมายของความเข้าใจก็มีลักษณะเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติจึงพยายามกำหนดจิตกำหนดใจให้มีหลักมีเกณฑ์มีที่มามีที่ไปมีความรู้สึกชัดเจนในสิ่งที่เราจะกำหนดเรื่องอะไรเช่นจะกำหนดเรื่องของตัวเองว่าเราอยู่มาตั้ง23ปีณที่แห่งนี้แต่ปีนี้เราก็ไม่ได้อยู่เราก็ย้ายไปอยู่นครนายกก็จะมาเฉพาะวันธรรมดาส่วนวันโกนวันพระก็จะอยู่นครนายกก็จะมาอบรมให้อย่างน้อยก็อาทิตย์ละ3วันยกเว้นจะไปเยี่ยมเยียนพระสงฆ์สามเณรจากสาขาต่างๆซึ่งมีอยู่20กว่าแห่งเท่าที่จะไปได้ถ้ามีโอกาสก็ไปนี่คือลักษณะของชีวิตจริงมันก็จะเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันถ้าเรามีจิตเป็นบุญเป็นกุศลเราจะยอมรับว่าคนที่รักต้องจากคนที่เกิดต้องแก่คนที่แก่ต้องเจ็บและต้องตายโดยความหมายชีวิตจริงของทุกคนที่ไปที่มาก็เป็นธรรมะโดยธรรมชาติเมื่อมาวัดไม่กลับมันก็ไม่ใช่เหตุผลถ้ากลับแล้วไม่มามันก็ไม่ใช่เหตุผลในเรื่องของการอยู่มาไปเป็นเรื่องของชีวิตจริงเกิดกับตายเกิดกับแก่เกิดกับจากเป็นสิ่งที่เราเมื่อจิตเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเราได้โอปนายิโกคือน้อมเข้ามาพิจารณาจนเกิดความรู้สึกว่าอ๋ออย่างนี้เองการจะยอมรับได้นั้นต้องอาศัยใจนิ่งใจเย็นใจสงบดังที่พยายามให้พูดกันว่าข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอันอุดมสั่งสมทศบารมีธรรมนั่นหมายถึงการที่จะพัฒนาทางความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจของเราเมื่อเราได้พัฒนาจิตใจของเราด้วยหลักของการฝึกสติสัมปชัญญะย่อมเป็นคนที่จะรักษาเครื่องหมายแห่งคุณงามความดีทางด้านความรู้สึกของตัวเองได้โดยเฉพาะใจนั้นจะไม่กล่าวโทษเพ่งโทษในความรู้สึกส่วนลึกของใจนั้นมันจะดูเป็นเรื่องที่มีอยู่หากจะต้องแก้ก็แก้โดยเหตุโดยผลหากจะต้องทำก็ทำด้วยเหตุด้วยผลหากจะต้องมาต้องอยู่ต้องไปก็เป็นไปด้วยเหตุแห่งความมีเหตุมีผลเราพยายามไม่ไปกล่าวโทษเพ่งโทษจับผิดคนอื่นเรามีจิตเป็นบุญเป็นกุศลว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีวันนี้มันก็ไม่มีวันนั้น

ที่มันมีอย่างนั้นมันถึงมีวันนี้เกิดขึ้นหลักของการเดินปัญญาต้องกำหนดได้ในความเข้าใจของเราถ้าไม่งั้นมันจะไม่มีเหตุอันใดที่เราจะอธิบายได้หลักของกรรมฐานคือการทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่มีอยู่แล้วเราจะได้ข้อคิดหาทางที่จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนผิดถูกชั่วดีในส่วนที่บกพร่องทำให้เราดีขึ้นกรรมฐานจึงเป็นงานของการปักหลักทำให้เรามีหลักมีฐานในการที่จะดำเนินชีวิตเพราะเมื่อจิตใจของเรานั้นมีหลักดีแล้วเราก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ก็ดีไปก็ดีมาก็ดีเกิดก็ดีตายก็ดีแก่ก็ดีเจ็บก็ดีแม้แต่สิ่งที่รักต้องจากเป็นความจริงหรือความดีโดยปกติเนื่องจากใจเราจิตไม่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดการยอมรับไม่ได้เราจึงปฏิเสธเหตุแห่งความดีเหล่านั้นในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงต้องดูและสังเกตโดยส่วนลึกของใจเราต้องดูต้องสังเกตเมื่อเราดูสังเกตได้แล้วเราก็จะได้เหตุหลักของการปฏิบัติว่าอะไรเป็นกรรมฐานอะไรไม่เป็นกรรมฐานการที่เราจะบูชาพระพุทธเจ้าได้นั้นต้องเอากายเอาใจมาบูชาอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิข้าพเจ้ามีชีวิตจิตใจเป็นเดิมพันบูชาพระพุทธเจ้าอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิข้าพเจ้าบูชาพระธรรมด้วยกายด้วยใจของข้าพเจ้าอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องหมายคือกายกับใจเป็นที่ตั้งเมื่อใจกับกายเป็นที่ตั้งแล้วนี่ก็จะเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีรูปแบบของกายกับใจเมื่อเกิดการยอมรับอะไรขึ้นมาได้เราก็จะรู้เครื่องหมายของกายกับใจดังที่ท่านทั้งหลายจะกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบบิดามารดากราบครูบาอาจารย์จึงให้กราบถึง6ครั้งซ้ำไปด้วยครั้งที่1กราบพระพุทธครั้งที่2กราบพระธรรมครั้งที่3กราบพระสงฆ์ครั้งที่4กราบบิดาครั้งที่5กราบมารดาและครั้งที่6ก็กราบผู้มีพระคุณนั่นหมายถึงครูบาอาจารย์ของเราจึงให้กราบถึง6ครั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์คำว่าครูบาอาจารย์นั้นตั้งแต่บิดามารดาก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านแรกแม้ผู้ซึ่งอบรมสั่งสอนชี้แนะผิดถูกชั่วดีเตือนสติของเราย่อมเป็นครูเป็นอาจารย์ใดทั้งนั้นการให้ก้มให้กราบให้ไหว้เพื่อต้องการให้ความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเป็นบุคคลที่ลดละทิฏฐิมานะจากสิ่งที่มีอยู่เราจะได้ไม่หลงตนลืมตัวไม่มัวเมาในความรู้สึกว่าเราเก่งเราแน่เราจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีใครเราไม่จำเป็นต้องอาศัยใครเราไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลกับใครในส่วนของการอยู่ร่วมกันต้องรู้จักก้มกราบไหว้ต่อกันในเรื่องของการอาศัยกันต้องมีการยอมกันการให้กราบให้ไหว้บอกลักษณะของการยอมรู้สึกยอมได้เมื่อเรายอมพ่อยอมแม่ของเราได้ยอมครูอาจารย์ของเราได้การอื่นใดเราก็ยอมได้ถ้าเรายอม3อย่างนี้ไม่ได้การอื่นใดเราคงยอมยากเพราะเรื่องอำนาจทิฏฐิมานะของแต่ละคนนั้นไม่ใช่เรื่องยอมกันได้ง่ายเหตุนี้การอยู่วัดมาวัดจึงเน้นความละเอียดของจิตใจเมื่อจิตใจเรามีความละเอียดลงไปแล้วจากการฝึกที่หยาบๆจะทำให้เราเห็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดขึ้นสุดท้ายการเกิดการยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นการลดทิฏฐิมานะสิ่งนี้เป็นทำให้เราคลายสักกายทิฏฐิถือตัวถือตนสำคัญผิดว่าเราเก่งเราแน่เราดีกว่าเขาเมื่อเราลดอัตตาได้ลดความรู้สึกตัวเก่งตัวแน่ได้แล้วการเกิดขึ้นของธรรมในจิตในใจเรามันก็ค่อยละเอียดขึ้นเพราะมันเป็นการไม่ปิดประตูคือเปิดโอกาสให้เราเป็นคนที่เข้าใจหลักปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเพราะความอ่อนนั้นย่อมไปได้ทุกคนทุกแห่งเช่นน้ำนั้นย่อมนำพาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้หมดน้ำย่อมตัดกระแสอะไรต่ออะไรได้หมดแม้แต่หินก้อนใหญ่ๆน้ำก็ตัดให้เป็นก้อนคมๆได้อะไรต่อมีอะไรต้องอาศัยน้ำเป็นตัวตัดจะเป็นการตัดหินอ่อนก็ดีตัดหินแกรนิตก็ดีหินอะไรที่ว่าแข็งๆต้องตัดด้วยน้ำทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องอาศัยน้ำใจที่มีความเคารพนอบน้อมต่อองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาศัยความเคารพนอบน้อมต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งเราเห็นว่ามีพระคุณส่วนนี้นั้นจึงเป็นตัวตัดกระแสความอยากหยาบของใจเราลงได้ที่สุดเราก็จะเป็นการหล่อหลอมตัวเองให้เป็นคนที่อยู่ได้ไปได้มาได้เป็นที่ยอมรับของมนุษย์และเทวดาในส่วนของการดำเนินชีวิตก็จะง่ายขึ้นในเรื่องของความแข็งนั้นคือเรื่องของการหักในเรื่องของความนุ่มนวลคือเรื่องของการไม่หักเหมือนกับฟันกับลิ้นก็มีคุณสมบัติเป็นอย่างต่างกันอยู่ลิ้นมีคุณสมบัติอย่างไรฟันก็ต้องมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งแข็งกับอ่อนมีความต่างกันอย่างนี้การให้ไหว้พระสวดมนต์การให้กราบ

วายจึงเป็นการหล่อล้อมความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนให้เย็นให้สนิทลงได้ซึ่งเรียกว่าบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตเป็นการหล่อล้อมจิตใจของแต่ละคนให้เย็นให้นิ่งให้สงบส่วนนี้นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสเฝ้าฝึกอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยลักษณะของกายวาจาใจซึ่งท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติเรียกว่าสุปฏิปันโนคือดีแล้วอุชุปฏิปันโนคือตรงแล้วยายะปฏิปันโนคือเป็นไปในลักษณะผู้มีปัญญาแล้วสามีจิปฏิปันโนเป็นไปได้ชอบด้วยพระธรรมวินัยแล้วไม่ใช่เรื่องของการยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงแล้วเราจะเข้าถึงกฎเกณฑ์แห่งความจริงเรียกว่าสัจจะของชีวิตการหล่อล้อมตัวเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในส่วนของความรู้สึกจึงไม่มีลักษณะอาฆาตพยาบาทในส่วนแห่งความรู้สึกจึงไม่สำคัญผิดว่าเราจะดีกว่าเขาเลวกว่าเขาเสมอเขาความรู้สึกเราคงเป็นเราเพราะรู้ว่าความเป็นเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างคนอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามปรับตัวเองถ้าอยู่วัดก็ปรับตัวเองไปที่ทำงานก็ปรับตัวเองไปที่บ้านก็ต้องปรับตัวเองแม้เดินทางก็ยังต้องปรับตัวเองในส่วนแห่งความอ่อนจึงเป็นการปรับตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างหินภูเขาลูกมหึมาลากไซซึ่งนิดเดียวแต่ว่ามันเจาะลงไปในหินก้อนใหญ่ๆได้สุดท้ายหินก้อนนั้นมันก็แยกและแตกเป็นสามเสียงได้ชั้นใดในความอ่อนนุ่มนวลในส่วนลึกของใจที่พยายามมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้เราเป็นคนมีกำลังเหนือมนุษย์เหนือสัตว์โดยทั่วไปทำให้เราอยู่เหนือคนเหนือมนุษย์เหนือความเดือดร้อนโดยทั่วไปโดยเหตุของใจที่มีเวลาได้การอบรมบ่มอยู่อย่างนี้จึงทำให้จิตนั้นมีความละเอียดลงตั้งใจอยู่ตั้งใจมาตั้งใจไปตั้งใจอย่างไรก็พยายามรักษาความตั้งใจอย่างนั้นเมื่อเราพยายามรักษาความตั้งใจอย่างนั้นได้แล้วเราก็จะได้เชื่อเป็นบุคคลที่มีความตั้งแน่วแน่อยู่ด้วยเหตุด้วยผลของการที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในส่วนของการฝึกกรรมฐานจึงเป็นงานของการฝึกสมาธิเมื่อจิตมีกำลังสมาธิเมื่อมีกำลังสมาธิดีแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าอะไรต่อมีอะไรมันพลอยดีไปหมดเพราะความละเอียดทางด้านจิตใจมีแล้วเราก็จะเป็นคนที่เข้าใจถึงปัญหาชีวิตจริงของเขาของเราและการอยู่ร่วมกันเราก็จะรู้นิสัยอุปนิสัยสันดานซึ่งกันและกันเมื่อเรารู้นิสัยอุปนิสัยสันดานซึ่งกันและกันได้แล้วเราก็จะเป็นคนที่อยู่อย่างเป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภัยในส่วนของการที่จะดำเนินชีวิตเราก็จะรู้ว่าเหนือใต้ตะวันออกอีสานควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในส่วนแห่งความละเอียดของใจก็จะเข้าใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้การมาอยู่วัดมาปฏิบัติจึงอาศัยความตั้งใจเป็นตัวกำหนดตั้งใจไว้อย่างไรต้องทำอย่างนั้นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยความรู้สึกที่มันเป็นไปด้วยความละเอียดเป็นไปด้วยความเย็นเป็นไปด้วยความหนักแน่นเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาเต็มรูปแบบส่วนอื่นใดเป็นภายนอกเราบูชาดอกไม้ธูปเทียนและเหตุอื่นใดก็ว่าดีแต่ว่าส่วนของใจเราบางทีมันก็ยังเดือดร้อนอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้การมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจึงเป็นการบูชาด้วยจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าจึงวางหลักการสอนไว้อยู่ดังที่ท่านทั้งหลายได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาอยู่ว่านอกจากจะไม่ทำชั่วแล้วจะต้องทำความดีให้มากขึ้นนอกจากจะทำความดีแล้วจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์การที่ใจจะบริสุทธิ์ได้นั้นคือความเข้าใจถ้าเรายังไม่เข้าใจมันก็ไม่บริสุทธิ์การที่จะบริสุทธิ์ได้ต้องมีจิตที่นิ่งที่สงบจิตที่ว่างที่เย็นลงไปคำว่ารู้ได้ตามความเป็นจริงนั้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดเราเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรในส่วนของการแก้ปรับปรุงตัวเองจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่เสมอในข้อวัดปฏิบัติกับชีวิตประจำวันเราก็ได้จากประสบการณ์ชีวิตจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นจะต้องถูกใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นจะต้องได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นจะต้องถูกใจหรือได้อย่างใจเมื่อไม่ได้ดังใจหรือถูกใจนั้นคือสิ่งที่มีอยู่เนื่องจากเราจะทำอะไรเราก็ต้องมีเป้าหมายที่แน่นอนว่าเราควรจะทำอะไรเมื่อเราจะทำอะไรเราต้องตั้งจุดในสูงสุดชีวิตของเราว่าจะทำอะไรเช่นเราตั้งเป้าว่า3เดือนนี้เราควรจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันไม่ขาด3เดือนนี้เราควรจะทำบุญตักบาตรไม่ขาด3เดือนนี้เราควรจะประกาศศีลของตนทุกวันโกนวันพระ3เดือนนี้เราควรจะมีอะไรเป็นพิเศษเช่นมาวัดนั่งสมาธิฟังธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุทำให้หล่อหลอมจิตใจของเราได้ดีขึ้นคนเราถ้าไม่มีจุดสูงสุดของชีวิตไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนมันก็ยากเหมือนกับการพัฒนาบ้านเมืองถ้าเราไม่

ียนบนกระดาษให้ชัดเจนแจ่มแจ้งตกลงกันก่อนการพัฒนาแผนผังบ้านเมืองก็จะไม่เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีแรงแห่งความอธิษฐานหรือความตั้งใจว่าเราจะทำดีที่สุดเราจะพูดดีที่สุดและเราก็พยายามจะคิดดีที่สุดจุดสูงสุดของชีวิตอยู่ที่ความเข้าใจคนเราจะมีความบริสุทธิ์ต้องเข้าใจถ้าเราต้องเข้าใจต้องอาศัยจิตที่มีพลังแห่งความสงบอยู่บ้างตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจวิเคราะห์วิจารณ์ตั้งใจกำหนดตั้งใจอะไรก็ให้มันอยู่กับจุดนั้นครั้นเมื่อเราฝึกจนเกิดความชำนิชำนาญความละเอียดของจิตของใจเราก็จะมีหลักมีเกณฑ์ในการที่จะวิเคราะห์ในอันจะต้องวิการวิจารณ์เรียกว่าโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยความแยบคายนั่นหมายถึงการกันกรองให้เกิดความละเอียดรอบครอบในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นการบูชาพระรัตนตรัยคือบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเหตุแห่งคุณงามความดีถ้าเรามีคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวเราแล้วนั่นแหละคือการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ด้วยตัวของเราแล้วเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่พระองค์ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม้ว่าพระองค์จะไม่สอนผู้หนึ่งผู้ใดพระองค์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เนื่องด้วยจากความที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณจึงได้ชื่อว่าพระควโตจึงได้พยายามประกาศศาสนธรรมสิ่งที่พระองค์ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจให้บรรดาชาวพุทธได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามว่าอย่างนี้เป็นอมตะนะสัจจังเวอมตะวาจาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรความจริงก็ยังอยู่อย่างนั้นไม่หมายถึงว่าต้องล้มเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไปอยู่2,000 กว่าปีมาแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ไม่มีใครจะไปแก้ไปเพิ่มไปลดความจริงยังพิสูจน์ได้ไม่ล้าสมัยไม่มีทันสมัยเป็นของที่คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายการประกาศศาสนธรรมพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปเพื่อความกรุณาอันยิ่งใหญ่คือมีลักษณะอยากให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ดังพระองค์ที่พ้นทุกข์แล้วเมื่อท่านทั้งหลายมาเข้าใจเจตนาอย่างนี้ด้วยพระองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์เรียกว่าอรหัตโตอรหัตโตหมายถึงผู้ที่มีความบริสุทธิ์เต็มพระทัยพระองค์ได้รู้ได้เห็นอะไรก็เป็นไปด้วยความจริงคำสัตย์ไม่ใช่เรื่องของการยกเมฆไม่ใช่เรื่องของการที่จะบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่อย่างนี้ไม่เชิงอย่างนั้นไม่ใช่แค่นั้นยังไม่พอต้องเป็นเหตุที่พิสูจน์ได้ทุกรูปแบบในหลักศาสนาจึงบอกเอหิปัสสิโกเชิญชวนทุกคนมาฝึกมาปฏิบัติได้เชิญชวนทุกคนมาฟังมานั่งสมาธิได้เชิญชวนทุกคนได้ทำตามได้แล้วเธอจะได้รู้ว่าอากาลิโกไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ถ้าทุกคนเห็นว่าเหมาะดีงามแล้วจงปฏิบัติให้เกิดความจริงในใจเจ้าของเรื่องของการปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่ามีความบริสุทธิ์สุดส่วนของชีวิตที่แท้จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องเลวไหลจิตใจของเราเมื่อกำลังสมาธิดีแล้วมันช่างมีเหตุผลของการรองรับสิ่งต่างจนที่สุดเราก็จะเข้าใจว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นเป็นพระปัญญาที่รู้ชอบโดยพระองค์เองก่อนหน้านั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสอนพระพุทธเจ้าเรื่องอย่างนี้เช่นนี้ไว้ก่อนหากจะเป็นไปในลักษณะของฌานรูปฌานอรูปฌานเท่านั้นเองหากไม่ได้มีเหตุอื่นใดที่สอนไว้อย่างที่พระองค์ได้สอนเมื่อพระองค์ประกาศความจริงด้วยพระปัญญาอย่างที่เข้าใจว่านิจจังในความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอนิจจังในความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนึกคิดอนิจจังกับทุกชีวิตที่มีอยู่คือไม่มีอะไรที่เราจะไปบอกว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เสมอไปเมื่อเรามีความดีพร้อมเราจะอยู่เราก็ดีเราจะไปเราก็ดีความเปลี่ยนแปลงมันเกิดอยู่กับทุกคนเมื่อเรามีความดีพอแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทั้งนั้นอาศัยใจเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งทุกคนก็พยายามศึกษาและปฏิบัติโดยอาศัยอำนาจของการให้ทานคือเสียสละส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีไม่งามแม้ส่วนประกอบที่เป็นวัตถุทานก็เป็นส่วนประกอบอาศัยการที่ท่านทั้งหลายมีความเป็นปกติพยายามจะรักษาความเป็นปกติของตัวเองให้ได้ปกติของคนคือรักตัวกลัวตายปกติของคนเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราจึงไม่กล้าที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่กล้าที่จะไปลักเล็กขโมยน้อยของคนอื่นไม่กล้าที่จะละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่ความมีเจ้าของมีอยู่การที่เราทั้งหลายไม่ต้องการคำเทศคำหยาบเราก็ไม่ต้องการเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องรู้อกเขาอกเราใจเขาใจเราซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานความรักความเมตตาความมีน้ำใจในหมู่ในคณะถ้าเราพูดจาตรงไปตรงมาซึ่งเป็นคำที่ดีมีเหตุมีผลซึ่งจะยังประโยชน์ส่วนใหญ่จากการพูดออกไปให้เกิดประโยชน์ได้เราค่อยพูดสิ่งนั้นบางทีมันเป็นเรื่องจริงก็จริงอยู่แต่ถ้าดูแล้วมันทำลายหมู่คณะและไม่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์เราก็เฉยซะ
ที่สุดเราก็จะดีได้ด้วยการลักษณะของการเพลิดเพลินอยู่กับงานเกินไปกับเงินเกิน

ไปแม้ที่สุดแต่เราเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนไม่มีเวลาแยกแยะไม่มีเวลาวิเคราะห์วิจารณ์ย่อมเป็นการเสพย่อมเป็นการติดย่อมเป็นการจมอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องคอยระวังในเรื่องของการอยู่กับชีวิตประจำวันพยายามวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยว่าเรามาอย่างคนไม่มีอะไรเราก็จะอยู่อย่างคนไม่มีอะไรแม้แต่ไปเราก็คงไม่มีอะไรจากที่เราปรากฏเช่นนี้ใจเราก็จะยอมรับมีแต่คุณงามความดีที่เรามีชีวิตอยู่ได้ประกอบแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทเป็นบุคคลที่ยอมรับกฎเกณฑ์ของการมีอนิจจังทุกขังอนัตตาใจเราส่วนลึกก็จะรับผิดชอบส่วนนี้เพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนทำเองและเราก็เป็นคนทำเองอยู่นั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พยายามกันกรองความรู้สึกนึกคิดที่เรามีอยู่และเราจะได้ไม่เผลอตัวเผลอใจมีเวลาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยลักษณะกิริยาการที่พึงแสดงออกได้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงหลักศาสนาการสั่งสมบารมีธรรมนั้นต้องอาศัยการทำบ่อยๆแม้ว่าจะน้อยก็ทำบ่อยๆอาศัยว่าเก็บคะแนนไปเรื่อยๆพอเราสะสมคุณงามความดีไปบ่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าเป็นคนที่มีความดีพร้อมในตัวเราอย่าไปรอว่าวันนั้นวันนี้อย่าไปขอวันนั้นวันนี้เดี๋ยวมันตายซะก่อนแล้วมันไม่ได้อะไรพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความรู้สึกว่าเรามีความพร้อมแล้วเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราพร้อมแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทการเก็บเล็กผสมน้อยจากทานศีลภาวนาหรือความดีอื่นใดที่เราควรจะแสดงออกได้อันที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็เรียกว่าทานศีลเนกขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจาธิฐานเมตตาและอุเบกขาซึ่งเป็นบารมีสิบทัศน์พระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นศาสดาของโลกต้องทำบารมีทีละอย่างทีละอย่างสิบอย่างแต่ละชาติชาติหนึ่งก็ว่าโดยบารมีอย่างหนึ่งชาติหนึ่งก็ว่าโดยบารมีอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าการอยู่สิบชาติสิบภพก็จะมาเป็นจอมศาสดาของโลกพระองค์ก็ทำสิ่งนั้นให้มันเกิดความสมบูรณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างการมีศาสดาศาสนานี้จึงจะปรากฏขึ้นในลักษณะของการปฏิบัติจึงง่ายและสมบูรณ์เหมือนกับเรามีทุกอย่างพร้อมมียศมีเงินมีความสมบูรณ์ชีวิตจิตใจครอบครัวการมาฝึกมาปฏิบัติย่อมง่ายต่อการที่จะทำตัวเราให้ดีขึ้นถ้าเรามีปัญหาอะไรต่อมีอะไรแม้มานั่งมันก็ยังไม่ค่อยสงบเพราะเหมือนกับคนที่มีแผลเป็นอยู่ที่ไหนอย่างไรมันก็ยังไม่สงบถ้าเรามีแผลเป็นมีความรู้สึกยังคล้องยังแวะอยู่มีภาระลุงรังอยู่แม้มานั่งมันยังยิ่งสร้างความฟุ้งซ่านให้กับใจเมื่อเป็นเช่นนี้มันอาจจะสร้างความรู้สึกว่าเรานั้นเป็นผู้วิเศษเรานั้นเป็นบุคคลที่มีอำนาจลึกลับเรานั้นอาจจะเป็นบุคคลที่มีสองวิญญาณร่างหนึ่งวิญญาณมีสองวิญญาณวิญญาณคนโน้นหนึ่งและวิญญาณเจ้าของหนึ่งอาจจะนึกไปอย่างนั้นความจริงแล้วคือลักษณะของการสร้างความผิดให้กับตัวเองสุดท้ายก็จะกลายเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ไม่รับผิดชอบตัวเองเพราะปล่อยให้สิ่งอื่นเข้ามาแทรกอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราในหลักปฏิบัติไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีสองวิญญาณมีวิญญาณเดียวเมื่อมันมีความรู้สึกไม่สบายใจนั้นก็เรียกว่าอีกวิญญาณหนึ่งแต่เมื่อมันมีความรู้สึกสบายใจนั้นก็อีกวิญญาณหนึ่งแต่มันคนละเวลาเวลาสบายใจมันก็คือยังไม่ทุกเวลาทุกมันคือยังไม่สบายใจเหมือนกับมืดมันยังไม่แจ้งแจ้งมันยังไม่มืดมันมีลักษณะต่างกันอยู่อย่างนี้แต่เป็นความรู้สึกอย่างเก่าเป็นความรู้สึกตัวเราเองไม่ใช่วิญญาณโน้นมาเข้าเราวิญญาณนี้มาเข้าเรามาสิงตัวเราแทรกอยู่ในตัวเราความจริงมันเป็นวิญญาณของตัวเราเองเมื่อจิตมีกำลังแล้วมันก็จะหลอกได้ตามความรู้สึกนึกคิดที่มันอยากเป็นโน่นเป็นนี่แล้วมันก็จะเอียงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เข้ามาปลูกฝังในส่วนลึกว่าเราเป็นผู้วิเศษซะแล้วอันนี้กลายเป็นโรคจิตที่มีรู้สึกที่จะรักษายากคนที่มีโรคจิตจึงเป็นคนที่ไม่รู้ตัวเองเป็นโรคจิตแต่คนที่มีโรคประสาทกับจะรู้ว่าตัวเองน่ะประสาทหลอนจะรู้จักไปหาหมอแต่คนที่มีโรคจิตนั้นกับกลายจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้วิเศษนี่ที่สุดปัญหามันจึงเกิดขึ้นในสังคมเวลานี้จึงยากต่อการที่จะเยียวยาเพราะการไม่ยอมรับตัวเองว่าเป็นโรคจิตจึงมีปัญหากับสังคมอยู่ทุกเรื่องเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงอยู่ใกล้ผู้ที่มีความรู้มากกว่าเราปรึกษาเรียนรู้ศึกษาไต่ถามทวนถามแล้วเราก็จะได้เหตุผลของการแก้ไขปรับปรุงต่อตลอดเวลาส่วนของร่างกายเนี่ยเป็นส่วนของยาส่วนของจิตใจเนี่ยเป็นส่วนของตัวเราเองการมาฝึกสมาธิจึงเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันเรียกว่าสร้างกรรมฐานหรือจะเรียกว่าความเพียรก็ได้ไปทุดงก็ได้ไปป่าช้าก็ได้พอทำให้ใจเรามีภูมิ

0: คุ้มกันถ้าอยู่ป่าช้าจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าอยู่วัดจะมีความรู้สึกอย่างไรนั่นคือการวัดความรู้สึกนึกคิดตัวเราว่าเราอยู่คนเดียวอย่างนี้อยู่หลายคนอย่างนั้นการออกธุดงค์จึงมีความหมายที่จะวัดความรู้สึกนึกคิดของใจการปฏิบัติก็จะเป็นไปในแนวนี้เพื่อให้จิตวิญญาณของแต่ละคนมีความรู้สึกละเอียดและสุขุมในการที่จะรับผิดชอบว่าเราจะได้อะไรก็มีเหตุเพียงพอเราจะไม่ได้อะไรมันก็ต้องมีเหตุเพียงพอในลักษณะว่าอยู่มันจะถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะได้ง่ายๆเมื่อเป็นเช่นนี้มันต้องสมเหตุสมผลสมน้ำสมเนื้อความจริงของเหตุของผลคือลักษณะของศาสนาศาสนาพุทธเป็นลักษณะที่บอกว่ามีเหตุมีผลแต่ละอย่างมีคำอธิบายได้ในแต่ละอย่างถ้าพูดเรื่องอะไรแสดงว่ามีที่มาที่ไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสในบทว่าเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุตถาคโตเป็นที่ตั้งการเป็นนักปฏิบัติที่เข้าวัดอยู่วัดปฏิบัติจึงเป็นคนที่มีคำอธิบายได้กับสิ่งที่จะต้องทำอะไรในสิ่งที่จะต้องแก้ไขอะไรในสิ่งที่ต้องปรับปรุงอะไรต้องอาศัยเหตุเพียงพอในการที่จะเสริมเติมแต่งสิ่งนั้นให้เป็นไปได้ความเหมาะสมพอดีในเรื่องของใจจึงมีการคุ้มครองตัวเองได้ภูมิคุ้มกันจึงมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจมีประสบการณ์ที่สงบที่ว่างที่วางได้พอสมควรจึงจะทำอะไรให้มีความเหมาะสมถูกต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปอำนาจวาสนาจึงเป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจที่จะทำให้ทุกคนนั้นมีความรู้สึกว่าเรานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องไหว้พระสวดมนต์เรานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องสงบสงัดเรานั้นมีเวลาที่จะทบทวนความรู้สึกนึกคิดจะทำให้เรารู้ว่าผิดถูกชั่วดีจำเป็นก็ไม่จำเป็นเหมาะสมก็ไม่เหมาะสมพอสมควรก็ไม่สมควรความรู้สึกในใจเราจึงจะเกิดขึ้นจึงหวังในข้อวัดปฏิบัติที่พยายามเสียสละทุกวันเช้าเที่ยงเย็นหรือกลางคืนนี่ลุกขึ้นมาฟังธรรมนั่งสมาธิก็มุ่งเพื่อให้ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนได้รับความละเอียดอ่อนจากการฟังจากการคิดจากการประสบการณ์ของชีวิตที่มีอยู่จะทำให้เกิดความเป็นจริงของธรรมะท่านทั้งหลายย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ยอมรับในกฎเกณฑ์อนิจจังทุกขังอนัตตาในที่สุดเหตุกับผลจึงเป็นเรื่องของศาสนาเมื่อทุกคนเป็นเช่นนี้ข้อปฏิบัติจึงมุ่งจุดเดียวกันหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันหวังได้คือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันที่สุดก็คือความพ้นทุกข์ดังที่ตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากอำนาจตัวทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในใจของเรานี่คือหลักปฏิบัติกับชีวิตประจำวันที่มาฝึกมาปฏิบัติกันห่วงนี้ก็เป็นห่วงให้โอกาสครึ่งชั่วโมงจะยืนจะเดินจะนั่งจะปรับเปลี่ยนนิยบทก็ตามอัธยาศัยวันธรรมดานั้นก็จะมี5โมงเย็นถึง2ทุ่มจะอยู่จะกลับจะมาจะไปก็ขอให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมที่เราอยู่ได้มาได้หรือจะมาบวช3วัน7วัน15วันก็ขอให้เป็นไปด้วยกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาอย่าวัดอย่ามาวัดแล้วให้เกิดความเดือดร้อนทางครอบครัว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
2: และขอเจริญพรอาจารย์มนัสอุปถัมภากุลประธานผู้จัดรายการพุทธมามกะมูลยนิธิประกอบกิจจัดรายการให้มีอภิปรายและแสดงธรรมบรรยายทุกวันอาทิตย์ตลอดมาจนถึงอาทิตย์นี้ได้รัตนาธรรมาภาพมาชี้แจงแสดงบรรยายในอาทิตย์วันที่14คือวันนี้แต่วันนี้ขอออกตัวว่าเมื่อคืนนี้อาตมาก็ไม่ได้จำวัดตลอดแจ้งตอน9โมงเช้าก็มาชี้แจงแสดงที่องค์การพุทธศาสนาพันธ์แห่งโลกตั้งแต่9นาฬิกาถึง 11:30 แล้วยังสั่งสนทนาถามปัญหาต่างๆเรื่องวิญญาณและจิตเพื่อข้อคิดของคณะอาจารย์ที่องค์การพุทธศาสนิพันธ์แห่งโลกโดยอยู่พุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การพุทธศาสนิสัมพันธ์แห่งโลกได้เชิญชวนคณะอาจารย์มาได้ประชุมอบรมกันตั้งแต่วันที่

ที่12 13 14 3วันได้จบรายการลงในวันนี้อาตมาก็ได้มาพูดชี้แจงในเรื่องพระกรรมฐานเบื้องต้นของจิตบุคคลผู้เข้าทางพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ววันนี้ก็จบรายการตั้งแต่3โมงถึง11โมงครึ่งติดต่อน่อเนื่องกันมาหลังจากนั้นแล้วก็ชี้แจงแก้ปัญหากับญาติโยมระดับคณะอาจารย์ผู้สอนศิษย์และคณะโรงเรียนให้ข้อคิดในเรื่องกรรมฐานเด็กเรียกว่าสมาธิการศึกษาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคนเราส่วนใหญ่ข้ามหญ้าปากคอกออกไปมรรคผลนิพพานต้องการจะเจริญพระกรรมฐานให้หลุดพ้นให้ไปถึงพระนิพพานทันท่วงทีไม่รอรีแต่ประการใดแต่เบื้องต้นเราไม่ได้สะสางในเรื่องทานศีลภาวนาเลยอันนี้มีเหตุผลหลายประการวันนี้อาตมาจะมาชี้แจงแสดงออกบอกหญ้าปากคอกที่อาตมามีความรู้น้อยไม่เหมือนองค์อื่นเขาองค์อื่นเขามีความรู้สูงแสดงเหตุผลถึงสวรรค์นิพพานทีเดียวที่เราท่านทั้งหลายไปกันได้ยากมากแต่ต่อมามีขอออกตัวว่ามีความรู้น้อยแล้วถอยเบาปัญญาไม่สามารถจะชี้แจงลึกซึ้งตื่นลึกน้ำบางให้ญาติโยมได้ทราบซึ้งในรสพระธรรมได้ดังกล่าวแล้วอาตมาจะถือโอกาสชี้แจงในเบื้องต้นสำหรับคนไทยชาวพุทธที่ลืมเหตุการณ์มาซะแล้วดังกล่าวนี้ลืมมาเส้นนานด้วยเริ่มตั้งแต่ตั้งนโมไปตามระดับแล้วท่านทั้งหลายก็มีความรู้สูงกันทุกคนมีแนวปฏิบัติอย่างสูงเข้าไปถึงชั้นสวรรค์นิพพานและพระเถรานุเถระท่านก็มาชี้แจงแสดงบรรยายเรื่องกรรมฐานมากรูปด้วยกันณศาลาศาลาชินราชในวันนี้และวันนั้นประกอบกิจการงานสวดมนต์ไหว้พระก็ตามเจริญสมาธิภาวนากันมากมายก็ไปที่นาอนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่เข้าถึงพุทธธรรมแต่ต่อมามาในวันนี้จะพูดเหตุผลของการเริ่มต้นชีวิตของชาวพุทธตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วเป็นต้นแต่ทุกคนไม่ทราบว่าคนโบราณกับยุคใหม่แค่ไหนประการใดคนเดี๋ยวนี้อยากได้บุญกันมากอยากได้บุญแต่ไม่สร้างบุญไม่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชีวิตแต่ประการใดต้องแสวงหาบุญกุศลตลอดเรื่องตนและบุคคลอื่นโดยทั่วหน้าไปแล้วประชาชนก็เลื่อมใสศรัทธาผู้แสวงบุญอีกด้วยแต่คนที่จะสร้างบุญทุนกุศลนี้ที่จะเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตนี้ญาติโยมทั้งหลายทำด้วยยากมากอาตมาขอกล่าวหญ้าปากคอกที่เราท่านทั้งหลายเข้าบวชชีพราหมณ์หรือบวชอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจะเป็นภิกษุสงฆ์องค์เณรแม่ชีก็ตามหรือจะแสดงตนเป็นอุบาสกแสดงตนเป็นอุบาสิกาก็ตามก็จะต้องผ่านข้อนี้ด้วยกันทุกท่านเรียกว่าการบวชทั้งนั้นบวชกายบวชวาจาบวชใจให้เข้าถึงวัดข้อปฏิบัติให้สมปรารถนาทุกประการแต่วัดในประเทศไทยมี 30,000 กว่าวัดที่เรียกว่าวัดโดยพยัญชนะวัดอาคารสถานที่มีโบสถ์มีศาลามีหอประชุมมีกุฏิสงฆ์มีกุฏิสงฆ์มีหอไตรปิฎกหยิบยกหอประชุมดังกล่าวแล้วทุกวัดแต่วัดโดยอรรถกถาและฎีกาทุกคนไม่ได้นำพาชีวิตของตนแต่ประการใดที่เราจะเข้าถึงวัดอาตมาจะพูดแบบไม่มีความรู้มีความรู้สั้นๆในเบื้องต้นที่อาตมาทำได้เท่านั้นจะไม่พูดก้าวไปถึงนิพพานเพราะเราทำไม่ได้อาตมาทำไม่ถึงทำได้แค่รัตนตรัยเข้าถึงคุณค่าของพระพุทธเจ้ากับพระธรรมประสงค์แค่ขี้เล็บเท่านั้นที่เล็บพระพุทธเจ้าด้วยเราจะทราบซึ่งในคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความซึ้งใจทำได้ยากเหมือนกันแต่ต่อมานี้ก็ทำมาหลายปีตลอดกระทั่งปฏิบัติหน้าที่ทั้งคันธะธุระการเรียนศึกษาวิชาปริยัติก่อน

น้อยไม่มีความรู้มากจัดเจนและเชี่ยวชาญชำนาญการก็หาได้ไม่ประการที่สองแต่งกล่าวไว้ธุระหน้าที่ของพระพุทธศาสนาก็มีธุระเดียวคือวิปัสสนาธุระทั้งสองประการนี้แต่ต่อมาก็มาทบทวนขบวนการหอคนจะเข้าถึงพุทธธรรมจะเข้าทางไหนทางช่วงจังหวะประการใดคนเราถึงเสสวนหวนหาเทคโนโลยีข้างนอกตลอดรายการไม่เทคโนโลยีในข้างในอาตมาจะขอกล่าวเปิดเผยยุคเก่ามาเล่ากันใหม่กับยุคใหม่สมัยนี้ต่างแตกกันเหลือเกินนะญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยปู่ย่าตาชวดตายายปู่ชวดตาชวดเขาซึ้งในรสประธรรมมาช้านานแต่คนยุคใหม่นี้ไม่ซึ้งในรสประธรรมในจำนวน199ที่นับถือพระพุทธศาสนาคือคนไทยชาวพุทธแต่การซึ้งใจในรสประธรรมเนี่ยร้อยละ80หายากแต่ 20% ที่ซึ้งในรสประธรรมแต่ 80% นี่อาตมาคิดว่ามีความรู้ประธรรมสูงส่องดลบันดาลในจิตใจของท่านแต่ซึ้งในภาพปฏิบัติเนี่ยร้อยละ20ก็จะหายากโดยที่ซึ้งในรสประธรรมได้ซึ้งถึงอกถึงใจปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิรู้ได้ในเฉพาะจิตใจของตนเท่านั้นแม้พระพุทธเจ้านี่สอนได้ละเอียดละออมากอาตมาขอเปิดฉากในที่นี้ว่าสมัยก่อนที่พุทธศาสนาจะมารุ่งเรืองในประเทศไทยมีการปฏิบัติประการใดอย่าลืมว่าเริ่มต้นตั้งแต่ศรีลังกาพระสงฆ์อรหันต์ขีณาสพหรือไม่ก็ตามเข้าสู่นครศรีธรรมราชเข้าสู่นครศรีธรรมราชท่านท่วงทีไม่รอรีแต่ประการใดอันนี้ศาสนาเริ่มเข้าประเทศไทยแต่จำเวลาปีเดือนไม่ได้ในสมัยก่อนนั้นที่จะเข้าสู่สุโขทัยเป็นราชธานีมาช้านานเราจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ศรีลังกาเข้ามาสู่นครศรีธรรมราชาที่เราเรียกว่านครศรีธรรมราชมาให้ธรรมะแก่ชาวนครให้อย่างไรหรือท่านจะสอนเป็น3หลักและวิธีการปฏิบัติสอน3ประการให้คนไทยชาวพุทธมีความรู้พัฒนาการศึกษาให้มีวิชาการเป็นหลักฐานให้มีงานทำและมีคู่ครองไปทองแผ่นเดียวกันมีมิตรสัมพันธ์สอนจุดนี้ก่อนสอนพัฒนาคนให้มีวิชาความรู้ด้วยการพัฒนาการศึกษาให้มีความเข้าใจในหลักพระศาสนาอย่างลึกซึ้งประการที่สองก่อพัฒนาจิตให้มีเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาอาชีพการงานให้ประชาชนประชากรอยู่เย็นเป็นสุขทุกทิพาลาติการนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงนอกเหนือจากนั้นพัฒนาประชาชนที่ซึ้งในรสประธรรมแล้วพัฒนาสังคมให้อยู่ด้วยความเมตตาธรรมกันไม่ใช่อยู่ด้วยความแตกแยกพวกเขาพวกเราอุบาสกปฏิกาก็ว่ากันไปพระสงฆ์องค์ว่าเจ้าก็ว่ากันไปอย่างโน้นละอย่างนี้ละเป็นต้นหลายนัยยะดังกล่าวมาแล้วทุกประการเมื่อสมัยกาลและครั้งนั้นสอน3ระดับพัฒนาวิชาความรู้ให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือมีหลักฐานได้มีงานทำทุกคนพัฒนาอาชีพการงานให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขพอใช้พอสอยอัตภาพให้เป็นไปได้ในสังคมและสังคมนั้นอยู่ด้วยความเมตตาธรรมกันอยู่ด้วยความเอื้ออารีเพื่อเกิดความสามัคคีในสังคมนี่สมัยรุ่นเก่าเขามีปฏิบัติกรรมฐานกันมากมาสมัยนี้ปฏิบัติกันไปอย่างนั้นแหละแต่จะซึ้งในรสประธรรมในคุณค่าของชีวิตหาได้ยากมากไม่ค่อยจะมีก็ไปกันหลายวัดหลายวาไปกันมากมายมาหน้าหลายตาไปชมบารมีโดยเป็นต้นชมบารมีอย่างโน้นชมบารมีอย่างนี้อาตมาจะน้อมเรื่องเล่าถึงชาวสิงห์บุรีไปชมบารมีหลวงปู่แหวนเมื่อ15ปีล่วงแล้วเมื่อกาลครั้งนั้นญาติโยมอยากจะไปชมบารมีหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังก็พยายามไปกันถึงวัดดอยแม่ปังตีสี่พอดีถึงตีสี่ทีเดียวเพื่อต้องการให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ออกมาบิณฑบาตจะได้ทำบุญตักบาตรพอได้เวลาท่านออกมาเพื่อโปรดสัตว์บิณฑบาตแล้วท่านก็ถามว่าญาติโยมมาจากไหนกันเยอะแยะมาเพื่อประสงค์ประการใดกับหลวงปู่รีบเร่งรัดพัฒนาบอกให้รู้หน้าบัดนี้หลวงปู่จะได้เข้าใจญาติโยมชาวสิงห์บุรีก็เอ่ยเผยวาจากราบเรียนว่า

ชมบารมีหลวงปู่หลวงปู่มีชื่อเสียงโด่งดังมากก็อยากจะมาชมบารมีหลวงปู่เพื่อหลวงปู่ได้ช่วยแผ่เมตตาให้ลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุขให้ลูกหลานได้มีผาสุขสนุกใจใจอยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้ลำรวยสวยดีมั่งมีสีสุขตลอดกาลตลอดไปพูดอย่างนี้หลวงปู่ก็เอ่ยเผยวาจาว่ายอมดีแล้วไปเที่ยวชมบารมีที่โนนหน่อยที่นี่หน่อยนะทำไมเนี่ยหลวงปู่จะเปรียบเทียบให้โยมฟังท่านก็พูดต่อไปว่าโยมไปชมก็ปลูกต้นมะม่วงดอกบ้านโน้นปลูกขนุนดอกบ้านโน้นมีทุเรียนดอกแล้วก็เดินทางต่อไปถึงฝั่งโน้นธนบุรีนนบุรีหรือไปเกาะสมุยว่าเขาปลูกมะพร้าวดกเหลือเกินก็เดินทางกันไปไปเห็นต้นมะพร้าวดกเหลือเกินก็ชมไปชมมานะนี่หลวงปู่ท่านว่าแล้วเราก็ตายพอดีทำไมไม่สร้างบารีบ้างนี่ท่านพูดอย่างนี้อย่างซึ้งใจจริงๆระดับหลวงปู่แก่แล้วท่านยังมีแววพราวท่านมีทั้งแหลมคมมีทั้งคมกริบคมสันและคมคายอยู่ในจิตใจของพระหลวงตาหลวงปู่ที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งท่านจึงบอกญาติโยมว่าโยมเอ๋ยอยู่ถึงเมืองสิงห์นะอุตส่าห์มาชมบารมีกันอย่างนี้เพื่อประสงค์อะไรโยมเคยสร้างบารมีบ้างไหมก็ถามโยมดูบ้างโยมก็ตอบว่าบารมีอย่างไรคะหลวงปู่เออหลวงปู่จะถามสักข้อเดียวพอสวดมนต์เป็นไหมสวดมนต์ยังไงคะสวดพุทธคุณยังไงล่ะพุทธคุณยังไงคะท่านก็ตอบว่าอิติปิโสยังไงล่ะอิติปิโสยังไงคะหลวงปู่บอกเลิกพูดการนี่หรือชาวพุทธไปเที่ยวชมบารมีอย่างนี้ที่โน่นเขาดีวัดโน่นดีก็ว่ารถทัวร์ไปแล้วได้อะไรกลับมาหลวงปู่บอกญาติโยมเอ้ยทำไมโง่นักอุตส่าห์สร้างบารมีรีบปลูกต้นหมากรากไม้ที่เราไปชมเขาเดี๋ยวมันจะต้องไม่ทันเวลานะล่วงลับดับศูนย์ไปดังกล่าวแล้วอีกแค่อยู่กันนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเอ้ยเราก็ไปเที่ยวชมบารมีกันวัดโน้นบ้างวัดไหนดีอะไรเขาได้ข่าวว่าวัดโน้นมีดีอย่างนั้นนะเป็นพระอรหันต์ที่โน้นเป็นพระโสดาบันที่นี่ก็ว่ากันไปอย่างนี้หลวงปู่ท่านว่าอย่างนั้นไม่ใช่คำอาตมาเลยหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านก็มีอายุอานามมากแล้วแต่ยังสร้างบารมีหวังให้หลุดพ้นไม่ต้องการมาผสมผสานกับคนที่ไหนแล้วช่วยคนมามากมายแล้วสอนก็ยังไม่เอานี่แหละญาติโยมทั้งหลายสวดมนต์ไม่เป็นอุทิศส่วนกุศลไม่ได้แผ่เมตตาไม่เป็นแล้วไหนเราจะซึ้งในรสพระธรรมประการใดเริ่มต้นก็นะโมไม่เป็นนะตั้งนะโมไม่ถูกที่ทำความดีไม่ถูกทางมีความหมายอย่างนั้นนอกเหนือจากนั้นพระคุณพระพุทธคุณก็ไม่ซึ้งใจพระธรรมคุณก็ไม่ซึ้งใจสวดมนต์กันได้ทุกคนก็จริงแหละแต่ทว่าไม่ซึ้งในน้ำใจไม่ได้เอาใจสวดไม่ได้เอาใจปฏิบัติปากก็ว่าไปได้ไอ้จิตก็ลอยไปลอยมาขึ้นห้วยลงเขาหละหลวมหละแหละเลี้ยวไหลทำนองนี้เป็นต้นเลยก็ไม่ซึ้งในรสพระธรรมดังที่กล่าวแล้วอีกประการหนึ่งนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาขอเปิดฉากเบื้องต้นของชาวพุทธที่มีความซึ้งใจต่อรสพระธรรมเราจะเห็นได้ว่าเมื่อสมัยก่อนโน้นพระสงฆ์ศรีลังกาเข้าสู่นครศรีธรรมราชแล้วตอนนั้นมีพระบรมธาตุอยู่เป็นทุนเดิมเป็นองค์เก่าสร้างแบบสุราธานีแล้วก็พระขีณาสพหรือเป็นพระสุปฏิบัติมาจากประเทศศรีลังกาเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกมากแล้วอาจจะสำเร็จมรรคผลอะไรเราก็ไม่ได้ทราบแต่ประการใดก็มาสู่นครศรีธรรมราชแล้วก็ใช้หลักพระพุทธศาสนาง่ายสอนประชาชนชาวนครศรีธรรมราชเริ่มต้นได้ใช้กฎจราจรชีวิตให้ญาณทางพระพุทธศาสนาคือญาณแห่งความสำเร็จแก้ปัญหาชีวิตได้โดยเฉพาะหน้าไม่ต้องไปนั่งเห็นเทวดาเทพบุตรเทพธิดาเห็นพระพุทธเจ้าที่ไหนประการใดอันนี้พระสงฆ์ศรีลังกาสอนชาวศรีธรรมราชสอนให้เกิดรัตนตรัยอยู่ในจิตใจของบุคคลเป็นเปราะเพชรป้องกันอันตรายได้ทุกทิศสาตั้งนะโมโดยถูกที่ทำความดีโดยถูกทางอย่างนี้มีความหมายมากก็หมายความเอาบุคคลใดตั้งนะโมที่ถูกต้อง3ประการที่จะมาขอพูดย้ำในที่นี้นะโมทูล

นโมทุนหลักนโมทุนอุปถัมภ์แต่ญาติโยมคงจะรู้เพราะตั้งนโมเป็นเด็กกันทุกคนแต่ต้องปฏิบัตินโมนะเริ่มต้นไปตามระดับนี่แหละพระสงฆ์ศรีลังกาจึงได้สอนประชาชนชาวนครศรีธรรมราชด้วยบทนี้บทที่สองอย่าลืมเข้าถึงรัตนตรัยด้วยใจจริงไม่ใช่ว่าเข้าถึงการพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจุดมุ่งหมายพระสงฆ์ศรีลังกาต้องการสอนให้เกิดปัญญายอมจะดูได้ว่าศีลสมาธิปัญญานั้นมาจากมรรค8มาจากพระไตรปิฎกที่หยิบยกขึ้นมา 84,000 พระธรรมขันธ์มีทั้งพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอุปัฏฐัมภิฎกแต่ก่อนนี้ไม่มีเลยเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี้พระไตรปิฎกไม่มีเรียนจำมาฟังกันแล้วสำเร็จเลยเพราะทำเลยปฏิบัติเลยสำเร็จเลยเพราะคนที่มาฟังธรรมนั้นคนศรัทธาคนมีความเชื่อคนมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อตถาคตเจ้าคือตถาคตโพธิศรัทธาประการหนึ่งประการที่สองกรรมศรัทธาวิปากรรมศรัทธากัสตะกรรมศรัทธากัสกะตาศรัทธาศรัทธาเชื่อว่ากรรมมีจริงว่าวิบากกรรมที่ทำผลของกรรมได้รับผลจริงและทำดีจะได้ดีทำชั่วเดี๋ยวได้ชั่วได้เห็นทันตัวทันตาทันจ่าทันตัวไม่พันพัวอย่างอื่นนี่เขาเชื่อกันอย่างนี้แต่คนเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อแล้วไม่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาแต่ภายนอกภายในไม่ศรัทธาจริงมีความหมายอย่างนั้นตถาคตโพธิศรัทธาจึงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยความสนิทใจเลยก็ทำตามกันมาจนทุกวันนี้เลยไม่มีศรัทธาจะปลูกฝังตั้งศรัทธาหาได้ไหมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกชัดมากขอให้ท่านทั้งหลายปลูกฝังตั้งศรัทธาไว้เข้าสู่จุดหมายของตนเรียกว่ารัตนตรัยเป็นที่พึ่งของตนตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้มีความหมายหลายประการอาตมาคิดว่าแค่นะโมกับรัตนตรัยเหลือกินเหลือใช้แต่เรามันก็ข้ามรัตนตรัยไปนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธธัมโมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวะเทนะโหตุเตชยมังคลังเรากลับไปเอาผีเอาเจ้ามาเป็นที่พึ่งเดี๋ยวนี้ไปหาผีเป็นที่พึ่งกันมากหาเจ้าไปที่พึ่งรัตนตรัยไม่เป็นที่พึ่งซะแล้วหรือเลยก็ทิ้งรัตนตรัยหาที่พึ่งว่าเวว่าเวลิเกยังเป็นรองเรามาใจสองเกิดขึ้นในทํานองธรรมนี่แหละสัจจะเมตตาสามัคคีมันก็ไม่มีอยู่ในจิตแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วทํานองนี้นี่หรือเราจะไปทําบุญไปสวรรค์เราจะทําบุญไปนิพพานกันจะได้ผลประการใดล่ะจิตใจเรายังเข้าไม่ถึงคือรัตนตรัยไปที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางใจของเราตลอดชีวิตจะไม่มีเลยมีความหมายมากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโปรดทราบต่อไปพระสงฆ์ศรีลังกาสอนที่ชาวศรีธรรมราชได้เอาพระบรมธาตุมาบรรจุด้วยแล้วก็สร้างพระเจดีย์ใหญ่ครอบเจดีย์เล็กที่เรียกว่าคล้ายนครสุราษฎร์ธานีเป็นต้นด้วยชาวพระสงฆ์อริหันต์ถีนศพจากประเทศศรีลังกาเป็นผู้สร้างครอบและก็ปฏิสังขรณ์สำเร็จตามเป้าหมายแล้วตีคล้องร้องเป่าประชาชนก็ปลูกฝังตั้งศรัทธามาฟังธรรมทุกวันที่วัดบรมธาตุนครศรีธรรมราชนั้นก็เริ่มสอนนโมสอนให้มีรัตนตรัยมีคุณค่าของพระพุทธเจ้าข้อเดียวเท่านั้นเกิดปัญญาญาณเกิดปัญญาญาณสูงมากแค่รัตนตรัยเหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องเอาอื่นใดทั้งสิ้นอาตมาคิดว่าอย่างนั้นแต่อาตมาพูดไปตามที่ความรู้ของอาตมานะมีน้อยโยมจะตำหนิอาตมาเลยเพราะอาตมามีความรู้สั้นๆมีความรู้แค่รัตนตรัยจึงมาพูดแค่สั้นๆจะไปพูดไปนิพพานแค่ยาโน้นยานี้อาตมาพูดไม่เป็นเพราะทำไม่ได้ไม่ได้ทางกระทันขันถึงยานขันถึงนิพพานจะประการใดอาตมาได้ขั้นรัตนตรัยแนะนโม3ท่อนนโม5ท่อนนโม9ท่อนนโมท่อนเดียวชั้นเดียวได้เท่านี้เองไม่มีอะไรได้มากเลยก็เอามะพร้าวมาขายสวนการแต่อาตมาทำได้สั้นๆเดี๋ยวญาติโยมจะตำหนิไปนิมนต์พระที่ไหนมาพูดไม่ได้เรื่องได้ราวใช่แล้วไม่ได้เรื่องแน่วันนี้เราพูดกันแค่อย่าปากคอแค่นโมเบื้องต้นแค่รัตนตรัยไปที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราตลอดชีวิตเป็นประการใดนี่แหละ

พูดได้แค่นี้เองว่ารัตนตรัยเป็นประการใดที่เราจะยึดเหนี่ยวทางใจไปอาตมาขออธิบายดังต่อไปนี้ในเมื่อพระสงฆ์ศรีลังกาสอนที่นครศรีธรรมราชสอนให้ประชาชนมีปัญญาสูงสอนให้ประชาชนมีวิชาความรู้เริ่มต้นชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตลอดกระทั่งอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสอนที่นครศรีธรรมราชสอนให้กุลบุตรธิดามีความรู้ในการพัฒนาจิตเพื่อการส่งเสริมวิชาการให้สูงขึ้นทำให้คนนั้นมีตายสิกขาครบถ้วนขบวนการณ นครศรีธรรมราชมีศีลมีระเบียบเรียบร้อยมารยาทอันดีงามไม่มีการกระดกกระดนโดแต่ประการใดมีศีลปกติกายวาจาอย่างดีที่สุดสติพร้อมสัมปชัญญะครบมีปัญญาเกิดขึ้นคนนครศรีธรรมราชจึงมีวิชาเครื่องถมเครื่องเงินเครื่องเขินมีมากมายมาแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาจนถึงเท่าถ้าทุกวันนี้จะทำให้คนศรีนครศรีธรรมราชมีวิชาความรู้โดยการที่พระพุทธเจ้าพัฒนาเศรษฐกิจด้วยปัญญาญาณคือสมาธิภาวนาทำให้คนเกิดปัญญาลงเครื่องถมลงน้ำยาตลอดกระทั่งเครื่องเขินทุกประการเกิดขึ้นนครศรีธรรมราชก่อนอื่นใดทั้งสิ้นนี่จากพระสงฆ์ศรีลังกาสอนสั้นๆทำให้เกิดปัญญาญาณปัญญานั้นสามารถจะมาประกอบอาชีพการงานโดยมรรคแปดโดยที่สัมมาอาชีโวมีอาชีพโดยชอบดำริก็ชอบทุกประการความเห็นก็ชอบประกอบกันด้วยศีลและประดิษฐานอาชีพการงานโดยสุจริตยุติธรรมคือมีความขยันสื่อสัตย์ประหยัดสามัคคีก็เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลผู้เกิดแสงสว่างโดยธรรมแล้วทำให้ปัญญาเกิดปัญญารอบรู้ในเหตุผลข้อเท็จจริงจึงสามารถใช้ญาณของพระพุทธเจ้าเอามาสลักเครื่องถมและเงินทองได้สมปรารถนาเกิดปัญญาญาณด้วยจริงใจไม่ใช่ว่าต้องไปเรียนอย่างอื่นเลยนี่คนชาวนครศรีธรรมราชจึงได้มีวิชาความรู้สูงละเอียดอ่อนมากด้วยสมาธิภาวนานั่นเองอันนี้สอนหลายระดับได้ความออกมาว่าได้ทราบถึงเจ้ากรุงสุโขทัยราชธานีจึงมีสุภราชสารกลางมาขอรัตนาประสงค์ศรีลังกาเข้าสู่สุโขทัยราชธานีแล้วก็มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าจึงได้สร้างวัดอรัญญิกอรัญญลาวป่าก็เรียกว่าอรัญญวาสีเป็นที่อยู่ของประสงค์ศรีลังกานอกพระนครกรุงสุโขทัยแล้วก็มหาบพิตรวงพระล่วงเจ้าก็ไปหาพระภิกษุสงฆ์โดยที่ว่าเข้าไปหาพระสงฆ์โดยอัฏฐลันเตเทวปันหนังไปเฝ้าเหมือนเฝ้าพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระสงฆ์ศรีลังกาก็สอนธรรมะให้สอนการปกครองตนปกครองตัวปกครองครอบครัวทุกประการให้มีตายสิกขาสามครบในองค์กำหนดจิตโดยใช้รัตนใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวพุทธตลอดการเวลาจะไม่หลงไหลใช้ช้อนแต่ประการใดเมื่อสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีนั้นคนถือผีกันมากถือต้นหมากรากไม้ถือเทวดาเป็นหลักก็ไปบนบานศาลกล่าวกันมากมายตอนนั้นยังไม่ได้หลักพระพุทธศาสนาด้วยมั่นคงแต่ประการใดในเมื่อมั่นคงเกิดขึ้นแล้วมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าจึงทรงผนวดบวชในศาสนาศึกษากับพระสงฆ์ศรีลังกาดังกล่าวแล้วได้ธรรมะครบแล้วพระองค์เห็นว่าธรรมะในพุทธศาสนานี่ละเอียดอ่อนมากเข้ากับชาวเอเชียได้เข้ากับนิสัยคนไทยได้อ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนมีระเบียบวินัยประเพณีไทยอย่างสมถ้วนอย่างครบถ้วนโดยที่มีมารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมอ่อนช้อยละม้อยละม้ายชอบฟ้าหน้าบานคันถวยสวยหรูดูหน้าทัศนาชมคือศีลเลยมหาบพิตรจึงได้ยึดหลักพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาจนเท่าทุกวันนี้แล้วก็มีการอบรมหรือการปกครองกันแบบธรรมะพ่อแม่ปกครองลูกปกครองกันด้วยเมตตาปราณีอารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันคนสมัยโบราณนั้นจึงมีกรรมฐานเป็นเบื้องต้นสอนกรรมฐานก่อนอื่นใดโบราณเขาแต่งใจลูกเขาเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวยหรูหน้าทัศนาชมสวยฉูดฉาดสวยหน้าฉลาดในหัวใจแล้วขาดความเฉลียวใจ

ซึ่งได้ระทมขมขื่นในหัวใจโสภาพรังโสกาหน้าเวทนายิ่งนักนี่คนประเภทนี้แก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้เลยนี่แหละได้เรียนสูงลงไปแล้วขาดการปฏิบัติธรรมขาดการ

ได้ขาดศีลสมาธิปัญญาแน่นอนปฏิบัติไม่จริงถ้าจริงแล้วโยมจะเห็นได้ว่าต้นตนกับตันได้แก่อะไรต้นหนปากเรือไปเหนือล่องใต้นาวานั่นจะผ่านทะเลคลื่นลึกคลื่นเหียนผ่านจากทะเลไปสู่ฝั่งฟากได้สมปรารถนาเพราะมีต้นกลกับตันมีต้นหนบอกทิศบอกทางเข็มทิศเข็มทางกุจลาจรชีวิตไม่ผิดพลาดแต่ประการใดมันอยู่ที่ตัวปัญญานี้ทุกคนไม่เคยคิดอยากจะไปนิพพานกันทุกคนแต่จะมามองเห็นแล้วยังไปไม่ได้ยังขาดข้องทางเทคนิควิชาการด้วยยังขาดข้องทางเทคนิคโดยวิธีปฏิบัติด้วยในเชิงปฏิบัติไม่ซึ้งใจแค่รัตนกายไปที่มืดยึดเหนี่ยวทางใจก็เหลือกินเหลือใช้อย่างแน่นอนอาตมาชอบพูดสั้นๆและชอบพูดในของที่เบื้องต้นเพราะอาตมามีความรู้น้อยก็ขออภัยญาติโยมในที่ประชุมด้วยญาติโยมต้องมีความรู้ดีกว่าอาตมาแน่แต่อาตมานี่ทำแค่ทำได้ก็มาพูดแค่ได้จะพูดเลยก็นี่คงไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์ในการพูดเพราะทำไม่ได้เสือกมาสอนเขาทำไมมันจะเกิดประโยชน์โทษที่ผลประการใดอาตมาจึงมีความรู้น้อยขอให้โอกาสที่ประชุมนี้เพราะเนื่องจากพระเถระบางรูปท่านมีปฏิบัติสูงท่านก็เอาธรรมะสูงๆมาสอนได้แต่อาตมาปฏิบัติแค่ตันต่ำๆแค่เบื้องต้นๆแค่ชั้นปฐมนี่เองยังไม่ได้ขึ้นชั้นมัธยมอุดมศึกษาแต่ประการใดก็ขอให้ญาติโยมรับฟังในเบื้องต้นของอาตมาต่อไปอย่าได้ตำหนิติเตียนอาตมาแต่ประการใดเพราะอาตมาทำได้แค่นี้เองได้สำเร็จประโยคปฐมศึกษาเท่านั้นยังไม่ได้ขึ้นมัธยมศึกษาแต่ประการใดถ้าโยมผ่านมัธยมแล้วขอให้อภัยอาตมาด้วยเพราะอาตมามีปัญญาน้อยมีสติปัญญาทำได้แต่เบื้องต้นเท่านี้ที่สามารถจะแก้ไขปัญหากฎแห่งกรรมสั้นๆในเบื้องต้นสามารถจะแก้ไขปัญหาชีวิตกิจประจำวันในบ้านของเราได้พอแล้วทำได้แต่ในบ้านเท่านั้นนอกบ้านทำไม่ได้ไปถึงนิพพานคงทำยากเพราะอาตมาทำไม่ได้อย่างแน่นอนยังมีกิเลสหนาแน่นเจือปนอยู่ในจิตอีกมากมายจึงไม่สามารถไปนิพพานกับเขาได้ไม่สามารถจะเป็นพระโสดาบันอนาคาสกินาคาได้อย่างนี้เป็นต้นก็เพียงเป็นพระภิกษุธรรมดาปุถุชนเท่านั้นแต่ที่ทำได้ในแค่นโมทำได้แค่รัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของอาตมาเท่านั้นและปฏิบัติที่ใจสิกขาสามย่อสั้นๆคือสติสัมปชัญญะย่อสั้นๆคือด้วยความไม่ประมาทมีความเฉลียวใจอยู่เสมอเอาตาช่างขึ้นมาดูตาชูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าฟอตวัดมีเหตุผลก็จริงเบื้องต้นสั้นๆเท่านั้นมีแผนที่ชี้บอกมรรคมันคาในกุจลาจรชีวิตไม่เราพลาดผิดเท่านั้นก็เพียงพอสำหรับอาตมานะสำหรับโยมก็ควรจะเรียนให้สูงกรอบไปในขั้นนิพพานก็หลุดพ้นหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรโยมก็ดีใจในสังคมต่อไปในโอกาสข้างหน้าอาตมาขอเล่าย้อนหลังนิดหน่อยว่าสมัยสุโขทัยนะเขาแต่งใจลูกเขาแต่งใจอย่างไรอาตมามาประยุกต์ใช้กับยุคใหม่สมัยนี้ญาติโยมนะพ่อแม่ของกุลบุตรธิดาไม่เคยแต่งใจลูกเลยมีแต่แต่งตัวและให้แต่งงานแต่งงานแล้วก็ไม่ได้แต่งใจก็จิตใจก็ไม่ดีในสังคมแล้วก็ครอบครัวจึงไม่ได้มีความสุขเลยในยุคใหม่นี้นะญาติโยมโปรดทราบ 1. ครอบครัวไม่มีความสุข 2. ผิดหวังในชีวิตเป็นโรคประสาทกันมากมายประการที่ 3. โรคไม่เอาไหนอย่าไปโทษลูกเลยญาติโยมพ่อแม่ไม่ได้รับที่ถูกวิธีทำความดีลูกดูอันนี้มีความหมายเหลือเกินอาตมาจะอธิบายต่อภายหลังนี่มีความหมายในข้อ3ตามขึ้นมาเลยลูกไม่เอาไหนสังคมทุกวันนี้เถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากถามไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่เคารพพระสงฆ์องค์เจ้าทั่วไปอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่มีด้วยกระด้างคางแข็งอยู่ในสังคมกระทั่งที่โตแล้วนี่แหละเข้าในหลักที่ว่าเลี้ยงลูกไม่โตปลูกต้นโพไม่ได้ล้มน่าสงสารน่าสิ้นใจเหมือนกันบางท่านมันโตเหมือนต้นตาลโตด้วยขศกไม่ใช่โตด้วยหลักฐานมีงานทำมีคู่ครองไปทองแผ่นเดียวกันแน่นอนนี่เหตุผลของสี่นอกเหนือจากว่าหนึ่งครอบครัวมีความสุขแล้วแต่ทั้งหลายไปดูได้ทุกวันนี้ครอบครัวหามีความสุขไม่เพราะไม่ซึ้งในรสธรรม
ไม่มีรัตนะกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวเท่า

นั้นก็สามารถจะอยู่เย็นเป็นสุขกันได้อย่างไรระหว่างครอบครัวคู่ผัวตัวเมียเล่าอันนี้มีความหมายมากจะมีเพื่อนผู้คิดมิตรคู่บ้านได้อย่างไรเลยมีแต่ความเห็นไม่ตรงการทะเลาะวิวาทกันเพราะขาดพระธรรมขาดพระภูมิโลภพระภูมิธรรมพระภูมิฐานจึงไม่มีผลงานแห่งความสุขในครอบครัวแต่ประการใดไปเทคโนโลยีกันข้างนอกอย่างแน่นอนประการที่สองผิดหวังในชีวิตไม่มีเข็มทิศชี้บอกมรรคมันคาไม่มีกฎจราจรชีวิตไม่มีมงคลชีวิตจึงได้เป็นโรคประสาทกันมากมายในทุกวันนี้นอกเหนือจากนั้นตามขึ้นมาลูกไม่เอาไหนเพราะเป็นที่พ่อแม่ไม่มีโอกาสจะสร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานเลยไม่มีนักที่ถูกวิธีทำความดีลูกดูในยุคปัจจุบันนี้ลูกจึงเอาอะไรไม่ได้มันอยู่ที่จุดมุ่งหมายของพ่อแม่อย่างแน่นอนประการที่4เศรษฐกิจไม่พอปากพอท้องหมุนเวียนไม่ทันกันแล้วอดอยากปากแห้งเป็นหนี้เป็นสินผูกพันกันมากมายในสังคมทุกวันนี้ตัวที่5ดีแล้วยังไม่พอตะเกียกตะกายไปยากจนมีเงินให้เขาโก้กลับมีความรู้อยู่ในตำราไม่เอาเหนือเอาใต้แต่ประการใดยังสอบพักลงโสกาหน้าเวทนายิ่งนักนี่เบื้องต้นของชีวิตคนเรานี้พลาดผิดไม่มีเข็มทิศแล้วหากฎจราจรที่ถูกต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงมีกฎจราจรชีวิตขอเชิญจากมงคลวัตถุเป็นมงคลชีวิตเถิดจะได้ล่ำเลิศประเสริฐในมรรคมันคาถ้าจะเดินทางจะได้มีผิดกฎจราจรของชีวิตจะได้แก้ไขปัญหาแนวโดยเฉพาะหน้าได้สมปรารถนาโดยวิธีใดต่อไปเพราะฉะนั้นสมัยกรุงสุโขทัยนั้นเขาปกครองกันด้วยเมตตามายุคปัจจุบันนี้ปกครองกันด้วยไม่มีเมตตาปกครองกันโดยปราศจากเมตตามีพรรคมีพวกกันมากมายเหลือเกินพวกเขาพวกเราไม่ได้มีอารีเอื้ออุดหนุนและเชื่อตุนการจัดประการใดไม่มีเอื้ออารีจะเกิดความสามัคคีในพรรคพวกคงไม่ได้แล้วขาดญาติต่อพระศาสนาอย่างยิ่งดังที่กล่าวแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วญาติโยมโปรดฟังต่อไปคนสมัยโบราณนะเขารับประทานอาหารรับทานข้าวรวมกับลูกมันสอนลูกและปลูกนิสัยลูกตลอดกาลเวลาเพราะแต่งใจลูกตลอดเดี๋ยวนี้ไม่มีนะออกมาก็แต่งตัวเลยแล้วไปแต่งงานแล้วไปเข้าวัดต่อภายหลังไหนเลยเราจะไปกันได้ถึงซึ่งในรถประธรรมเพราะโบราณนั้นท่านแต่งใจลูก 1. ให้ลูกรู้จำรู้จริงรู้แจ้ง 3. ประการนี้ความรู้จะได้สู้งานฐานจะดีบ้างมีสีสุขอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จำมาสมัยโบราณพระมาทุหนูทุพระนะจ๊ะจ้าทุจ้าทุจ้าแต่เด็กนั้นรู้จำแต่ไม่รู้จริงยังไม่รู้แจ่มแดงแจ๋จับประการใดเหมือนนกแก้วหนูคุณทองก็ดีแต่รู้จำเขาไว้ก่อนพอโตขึ้นไปแล้วไหว้ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาตาลุงไปไหนอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนมีมารยาทมีสิงขึ้นมาเลยโดยอัตโนมัตินี่โบราณนะคนไหนมีศีลก็มีมารยาทอย่างนี้รู้จริงต้องทำรู้จำต้องท่องรู้แจ้งต้องคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ริเริ่มดำเนินงานทันท่วงทีไม่รอรีแต่ประการใดนี่คนโบราณเขาจึงได้สอนลูกเขาเนี่ยก็สอนลูกให้แต่งใจลูกอย่างนี้เป็นต้นพอลูกตั้งครรภ์แล้วก็เริ่มสอนลูกในท้องให้อุตส่าห์ทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะลูกนะลูกในอุทธรไม่ร้อนในอุลาเกิดมามีบุญญาธิการมากเดี๋ยวนี้พอตั้งครรภ์แล้วเกิดจิตใจอมหิตเหี้ยมโหดทารุณดุร้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายหงุดหงิดทะเลาะกับสามีภรรยาลูกจะดีที่ไหนเกิดมาไม่ดีเลยญาติโยมขอคิดในบัดนี้นี่คนโบราณเขาจะมีครรภ์เขาก็เริ่มสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรทุกวันและไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ประการใดนี่เชิงปฏิบัติการของคนโบราณแล้วลูกในอุทรไม่ร้อนในอุรามีกี่คนดีหมดออกมาดีหมดแต่มาสมัยนี้ดีมั่งไม่ดีมั่งขัดข้องทุกประการแล้วไม่เสมอต้นเสมอปลายแต่ประการใดเพราะอารมณ์พ่อแม่ไม่ดีอารมณ์พ่อแม่ดีหมั่นสวดมนต์ไหว้พระลูกคลอดครับพามาดีทุกคนมีสติปัญญาสูงร้อยกฎแห่งกรรมโดนบันดาลให้แก่ลูกและหลานในเจ็ดชั่วบรรพบุรุษอย่างแน่นอนมีเหตุผลมาดังกล่าวนี้ข้างต้นในเมื่อเป็นเช่นนี้ญาติโยมอาตมาชอบพูดซ้ำๆในเรื่องเก่าพูดแล้วพูดอีกอยู่อย่างนี้แหละเพราะยังหาคน

ที่ปฏิบัติไม่ได้ในย่าปากข้อเบื้องต้นนี้นี่เวลารับทานอาหารคนเราจะรักการต้องกินข้าวหม้อเดียวกันอยู่คุ้นเคยกันเหมือนสมภารเจ้าวัดเหมือนการอาตมาประสบมาด้วยตนเองลูกศิษย์ไม่ค่อยรักครูบาอาจารย์เพราะเราไม่ได้คลุกคลีกับลูกศิษย์เขาไม่เคยสอนเขาไม่เคยเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ให้คนอื่นสอนแทนโดยวิธีนี้ศึกษาลาเพศไปแล้วก็ไม่อยากเข้าวัดเพราะมันไม่สนิทสนมกันเหมือนเราไม่สนิทอยู่ในรถพระธรรมฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วญาติโยมฟังต่อไปเราจะต้องสนิทสนมกันเหมือนพ่อแม่รักลูกคิดปลูกฝังให้ลูกตั้งตนฝึกรับศึกษาให้ลูกได้ดีหนอมีปัญญามีวิชาตั้งตนเป็นคนดีสนิทสนมกับลูกอย่างนี้เพราะคนเรารักลูกมาอย่างไรรักลูกไม่เคยปลูกฝังลูกให้ดีเลยเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกในกระถางมันก็ขึ้นในกระถางปลูกทีมันก็ขึ้นทีปลูกห่างมันก็ขึ้นห่างไอ้ต้นไม้มันขึ้นซะแล้วไม่เป็นระเบียบแล้วจะไปว่าใครเราจะไปบอกต้นไม้ขึ้นไม่เป็นท่าไอ้ต้นไม้เกิดพูดได้มันจะบอกตอบออกมาว่าใครเป็นคนปลูกใครเป็นคนปลูกทำนองนี้เป็นต้นนี่มีความหมายมากอย่างนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วญาติโยมโปรดฟังต่อไปนะนี่เนี่ยรักลูกที่ปลูกฝังโดยแต่งใจลูกให้เจริญกุศลภาวนาตั้งแต่เบื้องต้นพ่อแม่แผ่เมตตาให้ลูกได้ในเมื่อรับประทานอาหารก็เล่านิทานให้ลูกฟังเล่าว่ายังไงนี่ปลูกนิสัยลูกนะให้ได้ครบ4ประการเล่านิทานให้ฟังว่าได้การลำบากมากอย่างไรนั้นเป็นการปลูกสร้างนิสัยลูกเพิ่มพูนบารมีด้วยนอกเหนือทั้งนั้นได้กันแล้วจะไม่มีจตุปัจจัยชัยทานในชีวิตของตนแต่ประการใดจึงได้ประกอบอาชีพการงานด้วยใช้ธรรมะเป็นหลักแล้วก็สอนลูกด้วยแล้วจึงมีเงินมีทองมีทุนเป็นมีหน้าที่การงานเป็นนักธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกประการแล้วมามีเงินมีทองให้ลูกมีหลักฐานมีงานทำได้มีวิชาความรู้สืบต่อไปอันนี้เป็นการปลูกนิสัยลูกไปในตัวด้วยแต่งใจลูกไปในตัวด้วยนอกเหนือจากนั้นในเมื่อทำได้เช่นนี้แล้วก็ได้ความออกมาชัดอาบน้ำนะลูกนะพากันมาสวดมนต์ไหว้พระในห้องพระให้ลูกรู้จำไว้ก่อนรู้จำไว้ก่อนแล้วต่อไปแล้วเขาจะรู้แจ้งถึงใจต่อก็นั่นรู้จริงแสดงออกบอกคนอื่นทราบเห็นชัดมากโดยมารยาทของเขาแล้วจะทำให้ปลูกสร้างนิสัยลูกโดยให้ลูกนี้ได้มีการสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาสำหรับเด็กไม่ใช่กำหนดพองยุบหรือว่าพุทโธสัมมาระหังธรรมกายก็ตามหรือจามโนยิชิตอย่างไรอย่างหนึ่งก็ตามเด็กไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องให้สวดมนต์ก่อนเป็นอันดับต้นในคุณค่าของพระรัตนตรัยดังกล่าวแล้วพอสวดมนต์ไหว้พระแล้วทำให้ปลูกสร้างนิสัยลูกเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเราจะเห็นว่าเห็นพระไหว้เลยเห็นคนแก่ยกมือไหว้เลยมีความระเบียบเรียบร้อยเกิดเป็นจุดหนึ่งจุดที่สองตามขึ้นมาทำให้รู้จักเชื่อฟังพ่อแม่ได้ดีมั่งมีศรีสุขทำให้เชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนจะไม่เถียงแต่ประการใดโดยอัตโนมัติด้วยนิสัยปัจจัยเกิดเองโดยทำนองนี้ประการที่สามทำให้เกิดผลโดยในฐานะของเขาว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ประการใดเขาจะรู้หน้าที่ของเขาจะอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เสมอไปโดยวิธีที่3วิธีที่4ทำให้โตขึ้นมารู้จักการรับผิดชอบตัวเองโตไปรับผิดชอบได้แน่นอนอาตมาอบรมเด็กที่วัดมาเป็นเวลาจำนวน 70,000 คนแล้วได้ผลอย่างสมค่าทำเฉพาะราชการอีกมากมาย4ปีนี้อาตมาถึงเหนื่อยไม่รับไปไหนเพราะที่วัดงานก็มากมายปีนี้หมดข้าวสาร660กระสอบดังกล่าวเดือนหนึ่งต้องจ่าย 40,000 กระแสไฟ 14,500 ทุกเดือนแล้วก็เลี้ยงกันไม่พักก็อบรมเอาอย่างนี้ง่ายๆนักเรียนมาอบรมเอาอย่างนี้ได้รัตนาศีลเป็นรัตนาธรรมเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นแล้วก็ปลูกสร้างนิสัยเด็กให้เห็นชัดในคุณประสิทธิรัตนาตรัยเบื้องต้นเด็กจะไม่มีการแข็งข้อเด็กจะมีอ่อนน้อมเหมือนต้นข้าวรวงข้าวหย่อนอ่อนน้อมลงไปถึงดินนี่แสดงว่าอ่อนน้อมยวงข้าวโดเดเช่นนี้แสดงว่าไม่มีปฏิบัติธรรมธรรมะไม่มีในใจไม่จะรู้ธรรมะจึงแข็งโดไปไหนไม่ไหว้ใครไปไม่ลามาไม่ไหว้เถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟ้าอันนี้อาตมาคิดว่าโยม

ไปทำกับลูกหลานได้ผลดีนะถ้ายอมจะไปนิพพานเลยเนี่ยคงไปไม่ได้ห่วงลูกหลานไว้ก่อนพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนให้ลูกมีระเบียบวินัยถ้าสวดมนต์ไหว้พระสวดอะไรหรืออย่าลืมอาตมาทำได้ผลแล้วสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมากาอาตมาสอนเด็กแล้วสวดได้จริงเรียนไม่เก่งสวดพุทธคุณถ้าอายุแล้วเกินกระหนึ่งแล้วเกิดสติปัญญาเองแล้วเจริญสมาธิรับรองเรียนเก่งแน่ทุกรายเรียนเก่งแต่เด็กไม่เก่งเกเรเกเสพ่อแม่เป็นผู้ทำให้สวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้ลูกรับรองเรียนเก่งทุกคนเจ๋ชวนชวนหาเกเรเกเสกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทันทีไม่รอรีแต่ประการใดดีหมดทุกคนขอญาติโยมเอาจุดต่ำๆแต่ธรรมาเนี่ยมีความรู้แค่นี้นะไม่มีความรู้สูงอย่างที่โยมตั้งใจจะมาฟังคงจะผิดหวังในวันนี้เช่นอยู่กันพระเจ้าอาตมามีความรู้แค่นี้เองก็พูดไปตามเรื่องราวที่อาตมารู้ซึ้งใจในเรื่องรัตนตรัยสามารถจะน้อมนวลหน่วงหัวใจลูกหลานเข้าไว้ได้เป็นที่พึ่งตลอดไปตลอดชีวิตโดยเอสาหังพันเตเป็นต้นนี่ขอถึงรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราตลอดไปมีความหมายมากอาตมาทำได้ผลแล้วได้ผลกับเด็กกุลบุตรธิดาที่เกิดมาแต่ภายหลังจะไปไม่รอดแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอายุแล้วนับวันจะล่วงลับดับศูนย์รับรองได้เลยเด็กเจริญวัยชนสามาตามระดับเขาจะไปพึ่งใครแล้วเขาก็จะไม่เอาในสังคมของชาวพุทธและรับรองประเทศไทยจะไปไม่รอดอย่างแน่นอนอาตมาขอทำนายไว้ล่วงหน้าถ้าเด็กไม่เอาไหนไม่ปลุกเด็กให้เตือนเสกเด็กให้เป็นงานให้เด็กอย่าอยู่ว่างอย่าห่างผู้ใหญ่จะหลงทางได้ง่ายเดี๋ยวนี้เราตามใจลูกจึงเอาดีไม่ได้ตามใจลูกให้อยู่ลูกอยู่ว่างเปล่ารับรองบ้านนั้นเอาลูกดีไม่ได้ตามใจลูกเช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยตามใจใครแนะนำให้ทำอย่าอยู่ว่างนะพอคนไหนว่างงานคนนั้นเสียเพราะจิตมันไหลไปสู่ที่ต่ำมันไม่ไปที่สูงเลยจิตมันชอบหลังไหลไปสู่ที่ต่ำที่เลวตลอดการหาคำนบกันไม่ได้จึงต้องมีภาคปฏิบัติธรรมขึ้นมาโดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือสมาธิภาวนาเป็นต้นอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นชัดแจ้งนี่ตมาเห็นคนโบราณนะเขาอยู่ด้วยธรรมะอย่างนี้พอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วลูกเอ๋ยมาอ่านหนังสือมาดูหนังสือสอนหนังสือให้เดี๋ยวนี้ไม่มีละมีแต่ทีวีดูการสวดมนต์ไหว้พระก็จะไม่เอาแล้วจะไปสวดได้เฉพาะไปวัดเด็กบางคนก็สนใจบางคนก็ไม่สนใจมันเป็นที่พ่อแม่ไม่ได้แนะแนวมาแต่เล็กๆน้อยๆพอโตขึ้นแล้วจะไปสอนเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เอากับเราเขาจะเสียสวนหัวหาไปพบเพื่อนดึงไปในที่ต่างๆจะไม่เชื่อพ่อแม่นี่แหละเข้าในหลักที่ว่าเลี้ยงลูกไม่โตปลูกต้นโพไม่ได้ล้มอยู่ในจุดนี้มีความหมายมากบางบ้านพ่อแม่ก็ไม่เอาซะด้วยไม่เคยแนะนำลูกสวดมนต์ไหว้พระเลยแล้วไม่เคยชวนลูกตักบาตรทำบุญแต่ประการใดในเมื่อโตใหญ่ขึ้นแล้วรับรองไม่ต้องสอนไปไม่ไหวอย่างแน่นอนอาตมาที่ทบทวนมาช้านานแล้วประเมินผลได้ผลออกมาดังที่กล่าวแล้วนี่แหละคนสมัยโบราณนะเขาก็สอนลูกสวดมนต์เราจะเห็นได้ว่าเขาอยู่ด้วยความเมตตาธรรมกันอยู่ด้วยความช่วยเหลือกันตั้งแต่โบราณมาสมัยนี้อยู่ด้วยความแตกแยกไม่ใช่อยู่ด้วยความช่วยเหลือกันอยู่ด้วยความวิษยากันไม่ปลองดองเหมือนพี่น้องร่วมการเป็นพุทธศาสนาโดยแค่ว่าเป็นญาติในพระศาสนาเลยแต่คนไหนเข้าถึงซึ่งใจในรสประธรรมแล้วจะเป็นญาติกับพระศาสนาจะไม่มีริษยาต่างท่านผู้ใดจะเป็นวัดไหนก็ตามจะไม่พูดกล่าวขวัญเสียหายกล่าวแต่ขวัญดีมั่งมีศรีสุขเพราะคนนั้นมีมงคลชีวิตแล้วมีมงคลวัตถุน้อมนึกระลึกถึงมีมงคลชีวิตคือหมายความมีกฎจราจรชีวิตที่ไม่พลาดผิดจับประการใดคนโบราณขอเจริญพรว่าเขาไปไหนจะเห็นชัดว่ามีรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายทีหลังได้ความว่าไปไหนชอบก่อสร้างคนที่มีรัตนตรัยซึ่งใจนะไปไหนชอบก่อสร้างคนยุคใหม่นี้ไม่มีรัตนตรัยไปไหนชอบทำลายเขาอย่างแน่นอนไม่มีก่อสร้างเลยไม่มีการปฏิสังขรณ์แต่ประการใดมีแต่ทำลายไปเรื่อย

เราจะเห็นสังคมทุกวันนี้น่าเสียดายมากน่าสงสารเหลือเกินคนไหนเมื่อสมัยโบราณไปไหนชอบก่อสร้างชอบปาฏิสังขรณ์ไปไหนอยู่บ้านท่านไม่ดูดายปั้นวัวปั้นควายลูกเขาเล่นนี่คนโบราณเพราะเขาซึ้งธรรมะเขาเข้าถึงธรรมะคือไม่มีซึ้งอะไรรัตนตาย3ประการเท่านั้นเท่านี้เขาก็อยู่รอดปลอดภัยอย่างแน่นอนมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจรัตนตาย เป็นที่พึ่งแก้วสารพัดนึกเงินจะได้ไหลนองนึกทองก็ไหลมาอยู่จุดนี้เท่านั้นไม่ใช่ไปนั่งภาวนาให้ไปนิพพานกันถึงจุดโน้นจุดนี้ได้ผลแน่นอนในเบื้องต้นสำหรับท่านประโยคปฐมศึกษาชีวิตของศาสนาอย่างแน่นอนในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วขอเจริญพรต่อไปว่าคนเราโบราณไปไหนชอบก่อสร้างไปอยู่ที่ไหนชอบทำความเจริญที่นั่นคนสมัยนี้ไปอยู่ที่ไหนชอบทำลายที่นั่นใครจะดีกับตัวเองไม่ได้ตัวเองต้องเลิศเลอฟ้าลาดินยิ่งกว่าคนอื่นเขาทำนองนี้เป็นต้นเราจะสังเกตได้ว่าคนนั้นไม่มีธรรมะเลยมีแต่มีความรู้ธรรมะไม่มีธรรมะประจำใจอย่างแน่นอนจึงได้มีพรรคมีพวกกันมากมายเหลือเกินจนตั้งหลักแหล่งไม่ได้มีพรรคใครพรรคมันพวกใครพวกมันวัดใครวัดมันไปกันหมดโดยหยิบยกขึ้นมาเช่นนี้เนี่ยโบราณเขาถือเป็นพวกเดียวกันอยู่ด้วยเมตตาทำการไปไหนช่วยก่อสร้างไปไหนไม่ช่วยก็ทำลายเหมือนยุคปัจจุบันนี้ริษยากันเหลือเกินผูกพยาบาทฆ่าพยาเวงกระทั่งที่ไปวัดไปวากันเช่นนั้นเลยก็ได้ความออกว่าโปสถังตลาพังไหลหลังไปไม่ไปเหนืองใต้ไม่ได้ซึ้งในรถประธรรมเลยจึงได้เป็นเช่นนี้ดังที่กล่าวมาไอ้ที่ดีที่จะได้ไม่เอากลับไปเอาที่ไม่ได้ไอ้ที่จริงไม่ชอบไปชอบที่ไม่จริงทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเลยไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยเราก็สังกตายอยู่ไปในวันหนึ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เป็นที่พึ่งของชีวิตแต่ประการใดญาติโยมขอฟังต่อไปคือคนโบราณไปไหนชอบก่อสร้างแล้วไปไหนบ้านอยู่บ้านท่านไม่ดูดายปั้นงัวปั้นควายลูกเขาเล่นไปไหนช่วยที่นั่นตลอดไปจนชีวิตหาไม่ประการที่สองซึ่งลดประธรรมแล้วคนโบราณไปไหนชอบละเอียดอ่อนชอบพิจารณาโดยปัญญาได้อาศัยรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเป็นกฎจราจรชีวิตได้แก่ชีวิตกฎจราจรที่พักผ่อนในชีวิตเกิดเป็นข้อคิดของผู้มีปัญญาจะทำอะไรทุกอย่างคนโบราณก็ต่อช่างขึ้นมาทูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าฝ่าตวัดละเอียดอ่อนคนเดี๋ยวนี้หยาบคายมากแก่พ่อแม่ทัพยังไม่เชื่อกลับไปเที่ยวในสังคมใครจะผู้ใหญ่จะว่าก็เถียงผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ตกฟากพระสงฆ์องค์เจ้าจะชี้แจงอะไรก็ไม่เอาแล้วนี่หยาบคายมากแต่คนโบราณอย่าลืมนะถึงรัตนตรัยเนี่ยเขามีจิตละเอียดอ่อนโยนเหมือนรวงข้าวอ่อนชะม้อยชะม้ายมีธรรมะประจําใจน่ารักน่าใคร่น่านิยมชมชอบในขั้นยมพื้นฐานของเขาไอ้ต้นข้าวไม่มีรวงมีรวงแต่มันรีบรับรองต้นข้าวโดๆไม่มีเดฉลาดไม่มีเฉลียวมีตาไม่มีแววฉะนั้นมีแต่ความฉลาดก็จริงแต่ไม่มีความเฉลียวใจขาดความประมาทเหลือเกินมีแต่ความประมาทตลอดกาลเวลาเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงมีจุดนี้ไปไหนละเอียดอ่อนมีตาช่างขึ้นมาดูพิจารณาโดยปัญญาในคุณค่าของพระพุทธเจ้าข้อเดียวเท่านั้นทำให้คนละเอียดอ่อนได้ทำอะไรไม่มีหยาบคายเลยคนยุคปัจจุบันนี้ไปไหนหยาบคายเหลือเกินไม่เชื่อผู้ใหญ่ไม่เคารพผู้ใหญ่มันจึงไม่มีระเบียบวินัยและประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทยก็สูญหายไปด้วยเลยไปเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้กันเลยประเพณีที่พ่อแม่มอบหมายถวายมาเอาไปทิ้งหมดโดยศีลไม่บวกธรรมธรรมไม่บวกศีลเลยวัฒนธรรมทุกถิ่นฐานก็ขาดกระจัดกระจายไปเลยในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางแห่งชนบทหมดแล้วจะไม่มีเหลืออยู่โดยวิธีนี้นี่คนโบราณสมัยเก่าเขาไปละเอียดอ่อนลงจากกระไดสามขั้นเขาจะต้องวางแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังสังขารต่างโลกังกวิโทไปไหนซื้อทอที่ดินไว้แล้วไปไหนถึงแม่คิดถึงแม่บันไดไว้คิดถึงแม่ธรณีไว้และคิดถึงแม่กุญแจไว้ตลอดเขาต้องเรือนล่างทั้งภายในภายนอกทุกประการรับรองคนนั้นละเอียดอ่อนคนสมัยยุคปัจจุบัน

อันนี้หยาบคายเหลือเกินไม่เชื่อผู้ใหญ่ไม่เคารพผู้ใหญ่อย่างแน่นอนเคารพแต่ต่อหน้ารับหลังไม่เอาแล้วจะไม่เชื่อฟังอย่างแน่นอนเขาเหตุผลเขาเชื่อในใจของเขาเขาไม่ได้เชื่อโดยเหตุผลและไม่ใช่เชื่อโดยความถูกต้องกลับไปเชื่อตามอารมณ์ใจของเขาปล่อยล่องลอยไปตามกระแสลมชมสมบัติสวัสดีของเขานี่คนสมัยใหม่เป็นเช่นนี้ประการที่3คนโบราณไปไหนชอบงอกชอบงอกเพราะมีจิตงอกเขามีสมาธิภาวนาไปไหนจิตงอกจิตผ่อนปลนจิตมีกุศลงอกตลอดเวลาการเงินก็ไหลนองทองก็ไหลมาเพราะจิตนั่นสบายจิตนี่ไหลใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในใจของเขาไปไหนก็จิตงอกไปไหนชอบปลูกต้นหมากรากไม้ลมเย็นเป็นเขียวชะอุ่มเป็นพุ่มสวยอย่างนี้คนสมัยนี้ชอบตัดไม้ทำลายป่าโค่นต้นหมากรากไม้หมดแล้วไม่ชอบงอกชอบพดอย่างแน่นอนนี่คนซึ่งในธรรมะมันต่างกันโดยวิธีนี้ประการที่4ต่อไปหมายความว่าคนโบราณไปไหนชอบต่อสู้ยอมตายคนไหนรักตัวต้องไม่กลัวตายต้องสู้จนชีวิตหาไม่จะไปช่วยงานช่วยการใครในหน้าที่การงานนั้นจะต้องช่วยเสร็จเรียบร้อยจะไม่เลี่ยงงานแต่ประการใดคนโบราณนะต่อสู้ชีวิตคือความต่อสู้ศัตรูทั้งหลายเป็นยากำลังเพิ่มบารมีเราดีมั่งมีสิสุขนี่คนสมัยนี้เลี่ยงงานเก่งยิ่งมีความรู้สูงเลี่ยงงานเก่งมากเลี่ยงโนเลี่ยงนี่ไม่เอาไหนไม่ต่อสู้เลยจะไม่สู้ไม่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันคนโบราณเนี่ยยอมชีวิตตัดใจต่อรัตนตรัยถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าเขาจึงกล่าวว่าพุทธังชีวิตตามยาวนิพพานังสรณังคฉามิธัมมังชีวิตตามยาวนิพพานังสรณังคฉามิสังฆังชีวิตตามยาวนิพพานังสรณังคฉามิถวายชีวิตต่อรัตนตรัยสู้ตลอดชีวิตทำไมคนเดียวนี้ไม่สู้เลยไม่สู้อย่างแน่นอนกลับขายในศาสนาเอาไปให้คนอื่นเขามากมายตัวเองก็ไม่เอาแล้วยอมทิ้งศาสนายอมทิ้งของดีของเราเลยเป็นของคนอื่นต่อไปน่าเสียดายเหลือเกินนี่คนสมัยใหม่ไม่ต่อสู้อย่างแน่นอนคนสมัยเก่าต่อสู้หรือเกินชีวิตต้องต่อสู้แล้วก็เขาก็มีหลักปฏิบัติว่าชีวิตของเขาต่อสู้มาไม่ชีวิตอันและแลนแคนต้องต่อสู้อย่างแสนจะอดทนอดทนอดกลั้นอดออมทุกประการอันนี้เป็นชีวิตของคนโบราณต้องต่อสู้ตลอดกาลมาเพราะมีหลักพระศาสนาคือมีกฎแห่งกรรมเป็นการกระทำอาตมาจะขอชี้แจงต่อไปว่ารัตนตรัยเป็นที่พึ่งง่ายๆตั้งนโมให้ถูกที่ตั้งอย่างไรอาตมาชอบพูดซ้ำแต่โยมคงได้ฟังกันมามากมายว่ามาพูดเรื่องเก่ายากใช่เพราะเรื่องเก่ายังไม่เห็นใครทำได้ที่จะปฏิบัติได้จริงจังดังกว่านี้ทำได้ยากทำได้ยากเหลือเกินแม้โบราณท่านบอกไว้นโม3ท่อนนโมทูลร่วมนโมทูลหลักนโมทูลอุปถัมภ์อันนี้มาสอนเด็กที่วัดมาปฏิบัติคือเด็กโรงเรียนเด็กนักศึกษาบอกหนูเริ่มปฏิบัตินโมให้ถูกที่เริ่มต้นท่อนึงไปลามาว่าเจอสวนทางคนแก่นั่งเรียบไหว้เลยทีเดียวสวยน่ารักในประเทศไทยได้กับใครยิ้มตลอดการยิ้มแย้มแจ่มใจต่างใจสนทนาเจรจาก็ไพเราะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูประชากรประสบนิกรทั่วไปอย่าลืมพระเทพนะพระเทพท่านจะยิ้มตลอดการแจ่มใสต่างใจสนทนากับผู้เฒ่าผู้แก่จริงๆนะนี่สิสวยจริงๆสวยอย่างน่าเพลิดเพลินเจริญใจเป็นขวัญใจประชาชนน่าอย่างดีประการหนึ่งเดี๋ยวนี้เราสวยกันอย่างไรหรือประการใดนี่ตมาขอฝากไว้ด้วยนโมแท้ๆเดี๋ยวนี้เอาไปทิ้งนโมแต่ว่าเป็นนโมว่าเป็นแต่ตั้งไม่เป็นนโมทุนร่วมจากรัตนตรัยเบื้องต้นต้องเข้านี้ก่อนนโมทุนร่วมทำให้คนมารวมกันก็ไปว่าไปลามาว่าอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนนอบน้อมเข้าไปรับรองจะได้รับพรซะด้วยแล้วคนก็มารวมกับเราจากนโมทุนร่วมอาตมาสอนเด็กปฏิบัติเลยไม่ใช่ว่าตั้งนโมเฉยๆนะสวนทางคนแก่คนเฒ่ายกมือไหว้คนแก่ก็ให้พรเออเจริญสุขหลานเอ้ยนี่ศีลได้แล้วมีมารยาทปกติศีลได้แล้ว

อาตมาบอกกับนักศึกษาบอกหนูรักษาศีลหนูคนนั้นตอบว่าดิฉันให้กล่าวคุณย่าก่อนจะรักษาศีลบอกหนูศีลแปลว่าอะไรตอบไม่ได้เลยศีลแปลว่ามายางพันเตรับกับพระแล้วเป็นศีลใช่ที่ไหนรับแล้วไม่เห็นเอาเหนือเอาใต้แต่ประการใดคนที่มีศีลต้องมีมารยาทดีนะหนูนะอาตมาก็บอกนักศึกษาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มปฏิบัติดูนี่ไปลามาไหว้สวนทางก็แก่ไหว้เป็นแถวไปเลยแล้วทำให้ปลูกสร้างนิสัยมีศีลไปเองในตัวปกติกายมีสติทางกายปกติวาจามีสติทางวาจาเพราะพริ้งอ่อยตาลหวานลิ้นยังสิ้นซากลมอาบหวานหูไม่รู้หายมีสมาธิภาวนาก็เกิดจากจังเวอมตาวาจาวาจาสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายนี่ศีลออกมาทางวาจาแสดงออกได้โดยวิธีนี้นี่แหละน้อโมทุนร่วมทำให้คนมารวมกันนักศึกษาสวยน่ารักอาตมาสอนหมดทุกคนไปสวนทางพระยกมือไหว้ยกมือไหว้ด้วยท่านจะบอกเจริญสุขเจริญสุขอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ที่ภารติการสาธุสาธุนี่ก็ได้รับพร4ประการนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะจะสวนทางคนเฒ่าคนแก่จะเหยียบหัวคนเฒ่าคนแก่นี่หรือมีศีลอาตมาว่าที่ถือศีลกันไม่ถูกนะรักษาศีลเนี่ยสอนเด็กไว้ได้มีมารยาทไปไหนสวยน่ารักอบอวลทั่วลมจริงๆนี่ทำให้คนมารวมกันได้นโมท่อนต้นขอผ่านไปคือศีลนโมท่อนสองได้แก่สมาธิสติสัมปชัญญะภาวนาครบได้แก่นโมทุนหลักท่ามเข้าย่ำกองที่สองได้แก่นอนอบน้อมกตัญญูเชิดชูระเบียบเพียบได้วินัยตั้งใจศึกษานำมาพ้นทุกข์เป็นสุขอันนานเป็นหลักสำคัญคุณหนูจำใส่ใจเนตมาสอนเด็กเด็กก็เริ่มกตัญญูกตเวทิตาธรรมจะไม่ลืมพระคุณคนหนึ่งไม่ลืมพระคุณของสัตว์ไม่ลืมพระคุณของชาติภูมิมาติภูมิบ้านเกิดเมืองนอนแหล่งให้เกิดวิชาแหล่งให้คุณงามความดีไม่ลืมพ่อแม่ปู่ย่าตายายแน่นอนจะไม่ลืมพระคุณเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยที่เรามันมีอยู่เครื่องอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเก็บหอมรอมริบมาอย่างดีนี่คือศีลเกิดขึ้นโดยทุนหลักเพราะมีสมาธิภาวนาจิตตั้งใจถึงความรู้สู่งานฐานก็ดีขึ้นเกิดมีพระภูมิรู้พระภูมิธรรมพระภูมิฐานเกิดทั้ง3ประการนโมทุนอุปถัมภ์ในเมื่อทำได้เช่นนี้แล้วเงินไหลนองทองไหลมาก็เตรียมตัวอ่อนน้อมรวมเตรียมตัวขอบพระคุณขอบคุณขอบใจที่ท่านมาอุปถัมภ์เราขอประทานโทษโปรดอภัยเขาทางไปอ่อนน้อมไปเช่นนี้นี่นะโมตั้งเป็นไม่ใช่ว่าว่าได้นะต้องตั้งเป็นเลยครบทำให้เด็กปลูกนิสัยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปในตัวด้วยเกิดออกรูปแบบโดยค่านิยมพื้นฐานดังกล่าวแล้วออกรูปแบบคืออะไรหมายความว่าตั้งโปรเจกต์ออกมานโยบายของเขาแล้วออกรูปแบบในการไหว้กราบเขาจะมีนิยมพื้นฐานว่ามานิยมชมชอบเราว่านิยมรักใครปิโยเทวนิสานังไปที่รักของเทวดาเป็นที่รักของมนุษย์อย่างแน่นอนในข้อ2นี้ในเมื่อมีนิยมชมชอบแล้วเกิดศีลาจารวัตรเกิดขึ้นจากกุลบุตรธิดานั้นไปลามาไหว้ได้แล้วมีการกตัญญูตเวทิตาธรรมก็เกิดขึ้นจำหนังสือได้แม่นยำนี่นะโมนะก็เข้าหลักของเก้าพุทธธรรมในศาสนาอย่างแน่นอนบางทีเราจะเห็นหนุ่มสาวทุกวันนี้ไม่มีมารยาทเลยเพราะเขาตั้งนโมไม่เป็นอย่าไปว่าเขาเลยเนี่ยอาตมาดูว่าสวดมนต์เนี่ยไหว้พระเกิดนิสัยปัจจัยนะโยมนะเกิดนิสัยยังไงอาตมาทบทวนเด็กระดับคอบอมาอบรมที่วัด200คนแม้อีก40คนมานั่งกราบพระไหว้พระสวยงามไหว้ไประเบียบเจอพระสงฆ์องค์เจ้าไหว้อย่างสวยงามเจอคนเฒ่าคนแก่ก็ยกมือไหว้อ่อนไปทั้งตัวเลยสวยหรูน่าทัศนาชมอาตมาก็วิจัยดูว่าหนูเคยสวดมนต์ไหมจ๊ะเขาตอบว่าหนูสวดได้ทั้งชินบัญชรสวดได้ทั้งพรพระพาหุมากาทุกห้าแม่สอนหนูตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่เห็นไหมเขาจึงเรียบร้อยมีศีลนี่เห็นชัดมากประกอบกิจเช่นนี้เห็นชัดมากไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นเลยแล้วอีกพวกหนึ่งนั่งบนลูกกรงเช่นบนลูกกรงอย่างนี้ลูกกรงหอประชุมที่วัดอาตมาทั้งหนุ่มและสาวนั่ง

วัยห้างไปแถวหมดแล้วอีกพวกหนึ่งมานั่งที่โต๊ะโซฟาเอาเท้าย่อนไอ้ที่พิงเนี่ยก็เอาตูดขึ้นไปนั่งนี่ขนาดผู้มีความรู้นะอาตมาขอวิจัยต่อไปก็ไปถามเด็กที่นั่งไอ้บนลูกกลองไม่ต้องถามว่าอย่าไปห้ามเขานะถามว่าหนูเคยสวดมนต์ไหมจ๊ะเคยสวดมนต์ไหมสวดมนต์อย่างไรคะสวดอย่างไรคะพุทธคุณเคยสวดไหมพุทธคุณอย่างไรคะก็อิปิโสไงล่ะอิปิโสอยู่ที่ไหนคะนี่แสดงไม่เคยสวดมนต์จึงมีมารยาทเช่นนี้อาตมาขอฝากไว้ด้วยนี่อาตมาก็สอนเด็กสอนนักศึกษาเดี๋ยวนี้ได้ผลดีขึ้นมาแล้วต้องเอาลูกไปสอนพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาไม่มีเวลาจะเข้าวัดอาตมาก็เอานักเรียนเนี่ยเพราะว่าทางกระทรวงก็นิยมการให้เด็กเข้าวัดตามวัฒนธรรมชาติให้ปฏิบัติธรรมแต่ครูอาจารย์น่าสงสารเดี๋ยวนี้เวลาโรงเรียนปิดเทอมพานักเรียนไปเที่ยวไม่เคยพานักเรียนไปวัดเลยนะพานักเรียนไปโน่นเนี่ยพัทยาไปตกน้ำตายหลายคนที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะไปตกน้ำตายดีไหมนี่เพราะยกมือแพ้เขายกมือแพ้เขาเพราะคนไปเที่ยวมากกว่าเข้าวัดพอบอกเข้าวัดสายหน้าสายตาตามๆกันทุกคนไม่อยากเข้าวัดอยากจะไปเที่ยวเทคโนโลยีข้างนอกไปเที่ยวตลาดไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่พานักเรียนไปอาตมาก็น่าเศร้าใจเหลือเกินนะนี่ประเทศญี่ปุ่น

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ท่านผู้ที่อยู่ประจำจะมาก็ขอให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข้อปฏิบัติที่สม่ำเสมอกันพยายามขอว่าการนึกถึงความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การนึกถึงความดีของบารมีผู้มีบุญกุศลดังองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วถือเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องฝังใจฟังไว้ด้วยความรู้สึกนึกคิดว่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่ปลูกไว้ให้เยอะๆไม่งั้นความชั่วมันจะเข้ามาแทนที่ความดีมันจะหายไปอันที่เราพยายามฝังความดีไว้ทุกรูปแบบซึ่งเป็นแนวปฏิบัติย่อมเป็นสิ่งที่ดีและก็ดีกว่าที่เราจะปล่อยตามใจเจ้าของเป็นตัวกำหนดในส่วนของธรรมในส่วนของใจคือส่วนที่ปลูกฝังได้เหตุแห่งความดีที่จงใจตั้งใจที่จะทำให้เกิดให้มีขึ้นทุกวันทุกวันถ้าเจ็บแล้วก็เลิกถ้าป่วยแล้วก็เลิกไม่ต้องทำอะไรจะเจ็บหรือป่วยเป็นคนละเรื่องกันความดีคนละเรื่องกันเจ็บป่วยก็ส่วนเจ็บป่วยไปต้องทำต้องปฏิบัติกันมันเจ็บที่ขามันปวดที่ขาแต่มันก็ยังต้องทำหน้าที่อยู่มันไม่ได้ปวดที่ปากเจ็บที่ปากซะเมื่อไหร่ความดีนั้นจะต้องมั่นใจในสิ่งที่ต้องทำแล้วก็เชื่อว่าทำแล้วให้ผลได้ทุกเวลาวันพระวันศุกร์ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องทุกวันเหมือนกันแล้วเช้าก็เราก็ทำวันพระโดยมานไหว้เจ็ดโมงไหว้พระสวดมนต์ย่อแล้วก็ประกาศสิ้นเป็นวันศุกร์ก็กลายเป็นหกโมงครึ่งตามปกติเมื่อเย็นก็ทำวันหกโมงครึ่งทุกวันตอนเช้าก็ตีสี่ครึ่งทุกวันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องฝังใจในส่วนที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสสัมพันธ์ในที่นี้จะต้องปลูกนิสัยอุปนิสัยให้ใจมันรักเหตุแห่งการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิรักเหตุแห่งการพัฒนาความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระเขตแห่งคุณงามความดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์เมื่อเรามีเหตุอันดีงามแล้วเราก็ต้องพยายามตั้งใจกันเพราะแม่บทแม่อย่างตัวอย่างที่ดีนั้นหายากหาได้ลำบากเมื่อเรามีแล้วเราก็ต้องรักษาต้องยกต้องยอต้องเสริมต้องเติม

ผมต้องแต่งอยู่เสมอในส่วนแห่งความเข้าใจจึงฝังไว้ในลักษณะแห่งเหตุแห่งความดีทุกรูปแบบที่พยายามที่จะเติมเสริมแต่งจิตใจของเราเพราะธรรมดาแล้วกระจกนั้นมีไว้สำหรับสองหน้าให้เห็นหน้าเห็นตาให้เลือนร่างเห็นส่วนสัตว์ของร่างกายกระจกมีไว้อย่างไรสติสัมปชัญญะก็มีไว้สำหรับเตือนตนสอนตนอยู่อย่างนี้ซึ่งมีเหตุแห่งความสำคัญแม้ที่สุดครูบาอาจารย์ก็นำมาชี้แจงมาอธิบายมาขยายผลให้เราทุกคนได้มีข้อปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในส่วนของศีลของธรรมนั้นเป็นเรื่องของความตั้งใจ ที่จะต้องใฝ่ใจสนใจอยู่อย่างต่อเนื่องกันไปฝนจะตกเมื่อไรก็มีสิทธิ์จะตกแดดจะมาเมื่อไรก็มีสิทธิ์จะมาร้อนก็เย็นจะมาได้ทุกเวลาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากสิ่งที่รักต้องเมียนเป็นไปก็มีได้อยู่ทุกเวลาทุกระยะทุกขณะว่าแต่เราได้ฝังเหตุแห่งคุณงามความดีให้ชัดเจนลงไปในใจของเราเมื่อเราได้ปลูกฝังเหตุแห่งความดีความงามในจิตในใจของเราจนเป็นหลักเป็นฐานแล้วมันก็เป็นการยากต่อการที่จะทำให้เราน่ะเสียหลักอาศัยว่าเรามีหลักดีเมื่อเรามีหลักดีแล้วเราก็พยายามปลูกฝังสิ่งนี้ให้มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อภัยทั้งหลายทั้งปวงเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่มีอยู่จะโดยอัคคีภัยก็ดีอุทกภัยก็ดีแม้ดวาตภัยก็ดีมีได้กับทุกหมู่ทุกเราเนื่องจากเรามีใจที่หนักแน่นแล้วเราก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาตกก็ดีไม่ตกก็ดีเกิดก็ดีไม่เกิดก็ดีอยู่ก็ดีไปก็ดีตายก็ดีเจ็บก็ดีป่วยก็ดีตายก็ดีทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นหรือว่าโชคช่วยหรือว่าฟุกแต่มันเป็นเรื่องของการประกอบเหตุไว้ดีแล้วมันถึงจะเกิดขึ้นในหมู่ในคณะในส่วนแห่งความเข้าใจจึงไม่ได้ไปฝังอยู่กับเรื่องอะไรนอกจากการประกอบเหตุที่ดีการประกอบเหตุอันดีนั้นก็เป็นไปในลักษณะที่พยายามจะปลูกต้นไม้ก็ต้องดูดินว่าดินนั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อแน่ใจต้นไม้กับดินเข้ากันได้ลงตัวกันได้แล้วค่อยปลูกต้นไม้ลงไปแล้วต้นไม้นั้นจะไม่ตายการปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกที่อยู่สำนักงานใดๆก็เหมือนกันก็มีความจำเป็นจะต้องดูทิศทางลมไหมก็ทำเลการถ่ายเทของอากาศสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องปรับไปตามสภาพความเป็นจริงหรือความเป็นไปได้ที่สุดเราถึงจะอยู่อย่างคนที่มีความสุขความสบายใจในเรื่องของการตามดูตามรู้ตามสังเกตตามดูด้วยเหตุด้วยผลของใจจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นจะต้องศึกษาโดยท่องแท้เนื้อแท้ให้ได้เหตุผลแห่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นว่าฝนจะตกก็มีเมฆตั้งเขาแดดจะไปแดดจะมาร้อนจะไปร้อนจะมาก็มีเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งอากาศคือลมโดยธรรมชาติเลยส่วนแห่งความเป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็มีลักษณะบอกว่ามีที่มามีที่ไปแม้ในส่วนแห่งกิเลสตัณหามายาของใจเราเราก็จะได้ไม่โทษอะไรต่อมีอะไรไปหมดหากเรารู้ว่าเราควรจะดูตัวเราก่อนดูตัวเราเข้าใจตัวเราแล้วจะได้ไม่โทษโน่นโทษนี่เราจะได้ไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรให้มันเสียความรู้สึกตัวเองในแนวการปฏิบัติจึงต้องอาศัยหลักแห่งการพิจารณาตัวเองอยู่เนืองๆว่าวันคืนล่วงไปผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่
วันคืนล่วงไปผ่านไปบัดนี้เราได้

ไรจากความเป็นอยู่ของตัวเองวันคืนล่วงไปผ่านไปบัดนี้เราอาศัยเขาอะไรอยู่เราอาศัยอะไรเขาบ้างจากวันเดือนปีที่เราเป็นอยู่ทุกวันเราก็จำเป็นจะต้องพิจารณาด้วยหลักของการทำความเข้าใจกับความเป็นจริงของชีวิตของทุกคนว่าจะอยู่อย่างไรไปอย่างไรว่าจะมีลักษณะอย่างไรในส่วนลึกของใจนั้นมีลักษณะต้องดูต้องรู้ต้องสังเกตว่าเราอยู่อย่างไรได้อะไรอยู่ทำไมได้อะไรจากการอยู่ไปทำไมได้อะไรจากการอยู่การไปการมาในส่วนของการพิจารณานี้จึงเป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างจึงมีลักษณะสอบถามทวนถามในตนของตนและบุคคลที่ต่อเนื่องแม้เหตุแห่งครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาพิจารณาส่วนที่เสียก็ทำให้ดีขึ้นได้ส่วนที่ดีก็จะเพิ่มดีขึ้นต่อไปในส่วนแห่งการปรับปรุงแก้ไขในกับชีวิตประจำวันของตนนั้นเป็นเหตุผลเฉพาะที่เราจะต้องตรวจตาอยู่ว่าชีวิตนั้นไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากไปกว่าความดีของตนหาความพิเศษวิเศษวิโสอะไรก็คงไม่ได้นอกจากเหตุแห่งความดีของตนที่เราได้ทำได้ประกอบไว้ว่าเราได้ประกอบกรรมอะไรไว้และได้สร้างเหตุแห่งความดีความงามอะไรไว้โดยเฉพาะเรื่องใจของเราซึ่งพยายามที่จะให้มันจืดจางเบาบางจากอำนาจราคะโทสะโมหะพยายามที่จะให้จืดจางเบาบางจากอำนาจตัวโลภตัวโกรธตัวหลงซึ่งเป็นสิ่งที่กล่าวว่าเป็นสนิมหัวใจของแต่ละคนที่ตกต่ำที่ย่ำแย่เพราะเรื่องของสิ่งเหล่านี้เข้าไปนอนเนื่องและผูกพันอยู่ในจิตในใจจึงทำให้จุดยืนคือจุดหมายปลายทางของที่สุดของความตั้งใจนั้นไม่สำเร็จเพราะอำนาจสิ่งที่กล่าวนี้มาทำให้เรานั้นเสียหลักได้ง่ายด้วยการพิจารณาความเป็นจริงว่าทุกคนมาก็ไม่ได้วิเศษมากกว่ากันและทุกคนก็กลับไม่ได้กลับมากไปกว่ากันนอกจากเหตุแห่งความดีที่ฝังอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงว่าโดยวัตถุว่าโดยจิตใจว่าโดยนามธรรมว่าโดยเหตุที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมโลกส่วนนี้ต่างหากเป็นเหตุเป็นผลส่วนนี้ต่างหากเป็นบุญเป็นกุศลส่วนนี้ต่างหากเป็นเหตุแห่งคุณงามความดีของแต่ละคนที่จะนำพาข้อปฏิบัติของแต่ละคนให้เป็นบุญกุศลละเอียดมากขึ้นมากขึ้นอาศัยใจเป็นหลักอาศัยใจเป็นตัวกำหนดเมื่อใจเป็นหลักใจเป็นตัวกำหนดแล้วทุกอย่างก็จะบอกว่ามีจุดยืนมีเป้าหมายมีเครื่องหมายมีเหตุแห่งคุณงามความดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยว่าใจนั้นมีตัวกำหนดเมื่อใจมีตัวกำหนดได้แล้วใจก็จะมุ่งหลักแห่งความดีที่มีอยู่ทำให้เรานั้นเป็นคนที่เฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าได้อะไรเป็นอะไรมีอะไรอยู่ทำไมมีอะไรได้อะไรเกิดขึ้นมีการทวนถามมีการสวนทางอยู่กับความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดไม่ปล่อยชีวิตมันเป็นไปตามอำนาจแห่งความอยากความต้องการของตัวเองคอยถามตัวเองคอยเตือนตัวเองคอยสอนตัวเองว่าหากเราต้องตายปุ๊บปั๊บมีอะไรที่เป็นอยู่หากเราต้องตายกระทันหันมีอะไรที่ทำให้มันดีขึ้นมีอะไรที่เราจะอวดกิเลสตัณหามายามีอะไรที่เราจะอวดความยิ่งใหญ่ของความเป็นคนเป็นมนุษย์ให้เราพิจารณาในส่วนนี้โดยท่าแท้ความจริงความบริสุทธิ์จะได้เห็นเหตุในความจริงว่าอ๋อมีลักษณะอย่างไรอาศัยใจมีหลักเมื่อใจเรามีหลักแล้วเราจะรู้ว่าธาตุแห่งความบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนเองที่จะต้องฝึกที่จะต้องปฏิบัติที่จะต้องขัดเกลาตัวเราให้เป็นคนที่มีความละเอียดละอ่อนมีความละเอียดอ่อนในสิ่งที่ต้องอยู่ต้องมาต้องไปต้องใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนจึงพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่จำเป็นจะต้องไปตามอาฆาตพยาบาทไม่จำเป็นจะต้องไปตามจองกรรมจองเวรไม่จำเป็นจะต้องไปตามคิดบัญชีอะไรโดยหลักแห่งความเป็นจริงแล้วฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายจะอยากหรือไม่อยากฟ้าฝนก็ตกเมื่อมันถึงฤดูกาลถึงวันเวลาถึงเหตุปัจจัยเพียงพอแล้วฟ้าฝนย่อมตกได้ตามเหตุปัจจัย

นั้นเหตุแห่งคุณงามความดีความชั่วของแต่ละคนก็มีผลเป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายจึงไม่จำเป็นจะต้องตามคิดบัญชีตามล้างตามผ่านให้เกิดความรู้สึกว่ามีแรงอาฆาตมีแรงพยาบาทมีความรู้สึกว่าจองกรรมจองเวรมีความรู้สึกที่จมและผูกพันอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยใจที่มีเหตุผลเพียงพอจึงนำพาข้อวัดปฏิบัติของทุกคนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรมีฐานะความจริงอย่างไรมีสภาพเป็นอยู่เช่นไรใจนี้จะต้องกำหนดอยู่ใจนี้จะต้องกำหนดไว้ใจนี้จะต้องกำหนดให้รู้ให้เห็นกับเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปอาศัยหลักใจที่ทุกคนเข้าใจความจริงแท้ของเหตุของผลของใจก็จะค่อยปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในหลักของข้อวัดปฏิบัติจึงเป็นการเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตเฝ้าจนได้เหตุแห่งคุณงามความดีที่มีอยู่เฝ้าจนได้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงรู้ออกเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อาศัยความเข้าใจดีความเข้าใจจริงทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีเหตุผลเป็นเช่นนี้อย่างนี้อยู่ข้อปฏิบัติใดๆจึงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นธรรมใดๆจึงปรากฏขึ้นในจิตในใจของแต่ละคนว่าเราพยายามถอนตนออกจากลมถอนตนออกจากห้วงแห่งทุกข์ถอนตนออกจากความจมอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสิ่งที่วุ่นวายสับสนไม่มีวันจบวันสิ้นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่ารำคาญแต่ส่วนลึกของใจได้วิเคราะห์วิจารณ์ดูแล้วความน่าเบื่อก็น่าสงสารตัวเองก็จะเกิดขึ้นว่าทำไมเพราะอะไรทำไมเราถึงมาผูกไว้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องซึ่งไม่มีอะไรเป็นสาระไม่เป็นแก่นสารทำไมเราถึงมาจมอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องกับสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารใดๆเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุทำไมที่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ในแนวปฏิบัติจึงรู้ว่าอ๋อเป็นเช่นนี้เองอาศัยการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงทำให้เราทุกคนเห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามีธาตุแห่งความเป็นเหตุเป็นผลมีธาตุแห่งความเป็นผู้บริสุทธิ์โดยส่วนของข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามจึงเข้าใจได้อย่างนั้นจึงอาศัยหลักของการปฏิบัติทุกคนจึงต้องมีโอกาสได้ฝึกได้ปฏิบัติให้จิตมันสงบสงัดจากอารมณ์ที่เป็นจริงของทุกวันจึงจิตปล่อยวางจากสิ่งที่มีอยู่ของทุกวันได้จิตตัวนี้จะมีลักษณะเย็นและเบานุ่มนวลกับการที่จะกรองความรู้สึกนึกคิดผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษจะได้เป็นคนที่เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลอย่างท่องแท้จะทำให้เราเป็นคนระวังเนื้อระวังตัวมากขึ้นไม่ปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดอยากพูดอยากทำอยากแสดงออกคำว่าขอโทษขออภัยหรือขอบคุณเห็นใจเข้าใจนั้นเป็นเรื่องของจิตที่เป็นบัณฑิตเป็นกุศลมีลักษณะเตือนตนสอนตนอยู่กับทุกคู่ทุกคนมีลักษณะเตือนได้สอนได้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยเหตุในความเป็นจริงอย่างนี้จึงต้องเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตด้วยความละเอียดในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงบอกอ๋อมีลักษณะเป็นเช่นนี้อย่างนี้มีความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้จิตเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วมันค่อยๆแก่ตนของตนให้ละเอียดลงไปเมื่อจิตมีความละเอียดลงไปใจมีความเย็นลงไปแล้วจิตมันก็จะเห็นท่าในความเป็นจริงอ๋อมีลักษณะอย่างนี้เช่นนี้เองทำโดยเหตุโดยผลทำด้วยความเข้าใจก็จะปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นถีติธรรมเมื่อเป็นถีติธรรมธรรมก็ปรากฏอยู่ด้วยหลักแห่งกฎเกณฑ์ของข้อวัดปฏิบัติโดยส่วนผลในทางปฏิบัติจึงรู้ออกมีหน้าตาเป็นอย่างนี้มีความเข้าใจเป็นอย่างนี้ผู้ฝึกฝนอบรมตนจึงเป็นคนที่มีความละเอียดจึงเป็นคนที่มีความรอบคอบจึงเป็นคนที่มีความเยือกเย็นจึงเป็นคนที่มีความสุขุมพออาศัยว่าได้ฟังมามากได้อยู่มาใกล้มามากได้เห็นมามากจิตของเราจึงไม่ลำบากที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองกับทุกสิ่งทุกอย่างการเตือนตนสอนตนแม้บุคคลอื่นเตือนสอนจึงเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ง่ายจุดมุ่งหมายของเราก็เพื่อต้องการสลัดและกายมันเบามันบางจากอำนาจฝ่ายต่ำซึ่งมันก็ทำให้เรานั้นเสียคนมากต่อมากมาแล้วล่มจมมามากต่อมากฟังอยู่กับเหตุในอันไม่เหมาะสมไม่ดีงามมามากต่อมากเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องพยายามถามตัวเองสอนตัวเองเตือนตัวเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราถามตัวเองเสื่อสอนตัวเองเตือนตัวเองได้แล้วเราก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรในส่วนหนึ่งความรู้สึกนึกคิดของเรา

จึงไม่ได้มีอะไรที่จะต้องน่าหนักใจเพราะจิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วเรายิ่งต้องขัดเกลาได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่มีอยู่ในส่วนของความชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนนานทอนในใดใจเราก็เป็นเรื่องที่เบาเย็นกับทุกสิ่งทุกอย่างเรามุ่งสละความโลภความโกรธความหลงของใจเรามุ่งสละราคะโทสะโมหะของใจเรามุ่งเพื่ออำนาจของการปล่อยวางในลักษณะของการปฏิบัติเราค่อยวางค่อยปล่อยตามเหตุแห่งความเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่จำเป็นสิ่งนี้ไม่จำเป็นเมื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่จำเป็นเราก็ไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนอะไรทั้งหลายทั้งปวงในแนวปฏิบัติเราก็ไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนในส่วนลึกของใจเราไม่เห็นจะต้องจำเป็นต้องวุ่นวายใดๆไม่จำเป็นจะต้องไปหนักใจใดๆกับเรื่องที่มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติของเราจึงรู้ว่าอ๋อเป็นเช่นนี้อย่างนี้ทำให้เราเข้าใจว่ามีลักษณะละเอียดและรอบคอบสุขุมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจเรามันว่างเป็นเย็นเป็นการตั้งวิเคราะห์วิจารณ์กับสิ่งได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสจึงทำให้เราเป็นคนที่สละอารมณ์ได้ง่ายเป็นคนที่เบาเย็นกับสิ่งที่ได้ฟังได้ดูได้รู้ได้สัมผัสได้ง่ายการเตือนตนสอนตนจึงเป็นเหตุผลของผู้ได้ฝึกได้ปฏิบัติในส่วนลึกของใจจึงบอกว่ามีลักษณะแก้ไขปรับปรุงอยู่ในส่วนลึกของใจนั้นเป็นการเตือนสอนตนได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเพื่ออะไรจะได้อะไรมีเหตุอันใดที่จะต้องเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นเราก็ไม่ดูจะต้องไม่เดือดร้อนในเรื่องไม่เป็นเรื่องวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจิตเมื่อมีอำนาจวาสนาในส่วนลึกของใจแล้วจิตมันก็เย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหนือความร้อนเหนือสิ่งที่มนุษย์คิดไว้เกินกว่ามนุษย์ที่คาดคิดไว้ใจเราก็เป็นเรื่องนี้ธรรมดาธรรมดาจะเท่านั้นก็เท่านั้นจะมีอะไรก็เท่านั้นไม่เห็นจะเป็นอะไรก็เท่านั้นปัญญาเนี่ยมันได้ยินได้ฟังได้ดูได้รู้ได้สัมผัสกับตัวของมันเองจากสิ่งที่อยู่ใกล้จากสิ่งที่ได้ฟังจากสิ่งที่ได้สัมผัสการปฏิบัติของเราก็จะมุ่งอัดมุ่งทำโดยเนื้อแท้จะดูเห็นเป็นธรรมดาไปหมดฝนจะตกก็เป็นเรื่องธรรมดาแดดจะออกก็เป็นเรื่องธรรมดาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาความหมายของความตายความแก่ความเจ็บความจากสิ่งที่รักต้องมีอันเป็นไปก็เป็นธรรมดาโดยท่าแห่งการเกิดขึ้นในใดก็เป็นเหตุแห่งธรรมดาธรรมดานั่นแหละว่าโดยความเผลอสติไม่เผลอสติว่าโดยความมีเหตุผลเพียงพอในการที่ทำให้เกิดขึ้นเมื่อใจเราเข้าใจเห็นเป็นธรรมดาได้อย่างนั้นแสดงจิตถึงเรานั้นจิตของเราถึงเหตุถึงผลถึงความเป็นสินเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่ลักษณะของการเฝ้าวางไว้วางไว้ใจเราก็เกิดขึ้นไม่มีลักษณะที่ต้องติดลมจมอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่มีลักษณะที่ต้องติดลมจมอยู่กับสิ่งที่ไม่มีเหตุมีผลใดๆในส่วนหนึ่งความเข้าใจจึงบอกว่ามีลักษณะอย่างนี้ไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะเป็นอะไรไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะน่าอะไรไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะต้องได้อะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงบอกชี้ชัดลงไปว่ามีเหตุผลเป็นอย่างนี้อาศัยเหตุแห่งความจริงใจและบริสุทธิ์ใจคำว่านิ่งคำว่าเฉยคำว่าเย็นคำว่าเบาจึงมีผลในทางปฏิบัติได้ดีขึ้นอาศัยใจเรามีหลักพอใจเรามีหลักแล้วทุกอย่างมันก็มีหลักจึงเป็นลักษณะที่มุ่งฝึกปฏิบัติให้จิตมันมีเอกเทศหมายถึงความเป็นอิสระในการฟังการดูการรับรู้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยแทนที่จะเป็นลักษณะที่หวั่นไหวเดือดร้อนกับเรื่องไม่มีเป็นเรื่องกับกลายเป็นเรื่องที่เห็นเป็นธรรมดาธรรมดาโดยทั่วไปอย่างนี้เช่นนี้ไม่มีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้เห็นเป็นสิ่งที่มีอยู่จิตของเราจึงมุ่งหลักธรรมในทางศาสนาได้ทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นก็เขาทำเองทั้งนั้นไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดก็เขาเป็นเองทั้งนั้นไม่ใช่เราต้องการให้เขาเป็นก็เขาอยู่ของเขาเป็นของเขาได้ของเขามีของเขาด้วยเหตุผลของเขาไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดสักหน่อยนะเราไม่ใช่เป็นคนไปกำหนดอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นเรื่องที่เขาทำตัวเขาเองสนิมมันเกิดแต่เหล็กแล้วมันก็ทำลายเหล็กโดยธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นถ้าฝนมันเกิดจากเมฆรวมตัวแล้วก็มีการ

แปลสภาพมาสู่ความเป็นเม็ดเป็นหยาดเป็นน้ำฝนก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องที่มีอยู่แม้ฝนจะตกแดดจะมีด้วยก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรในส่วนของคำว่าฝนกับแดดเป็นของคู่กันทำทั้งหลายทั้งปวงก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นเวลาเราเดินปัญญาเราจึงวิเคราะห์วิจารณ์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกเรื่องทุกอย่างว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่เพราะรู้ว่าเป็นเรื่องที่มี

0: ธรรมดาจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มาก็เป็นเรื่องเหตุผลของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ใจเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกต้องเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นดานอะไรใจเราก็ไม่มีความรู้สึกต้องเป็นทุกข์เป็นกังวลเป็นเดือดร้อนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปอาศัยใจเรากำหนดได้อย่างนี้ในส่วนหนึ่งธรรมะปฏิบัติค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เรามองโลกในแง่ของเหตุผลเพียงพอว่ามีหน้าตาอย่างนี้ด้วยส่วนแห่งความเข้าใจฝังอยู่กับความดีจึงเป็นความเย็นเมื่อเป็นเหตุแห่งความดีมันจะเป็นเรื่องแห่งความเย็นไม่ใช่เป็นเรื่องของความร้อนความดีความงามนั้นเป็นเรื่องของความเย็นความเบาใจความสบายใจไม่ว่าจะได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสสิ่งที่ปรากฏชัดในใจก็เป็นเรื่องที่เบาใจเย็นใจรู้สึกสบายใจว่าสิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้เพราะเหตุอย่างนั้นจึงต้องเป็นอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้จึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุเช่นนั้นจึงต้องให้เป็นเช่นนี้ทำทั้งหลายทั้งปวงมันก็เกิดขึ้นกับใจเราอยู่อย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายเราก็ไม่ได้มีลักษณะกระสับกระส่ายเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอยู่มีอยู่เพราะทุกคนเข้าใจว่าไม่มีใครเป็นคนที่กำหนดอยากให้ใครต้องเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นอย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ต้องการแต่ด้วยความไม่รู้รู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันเมื่อรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันทุกอย่างมันจึงเกิดได้และทุกอย่างมันจึงเป็นได้ในส่วนหนึ่งความเข้าใจจึงบอกว่าอ๋อมีลักษณะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นได้มีได้และเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างในธาตุแห่งความเป็นจริงนั้นมีลักษณะที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธาตุแท้ความเป็นจริงกับทุกคนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธาตุแห่งความบริสุทธิ์เมื่อมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ไหนเมื่อไหร่จิตใจก็มีความสงบสว่างได้ในข้อปฏิบัติในส่วนลึกของใจที่เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจที่นิ่งอาศัยใจที่เย็นอาศัยใจที่มีเหตุมีผลเพียงพอจึงทำให้เราเป็นคนที่แก้ปัญหาตนและสังคมได้กับทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายใจเราก็เป็นคนที่เหนืออารมณ์โดยทั่วไปกินกับถ่ายเกิดกับตายกามกับเกียรติรักชังชอบโกรธเกลียดจากกันเป็นเรื่องที่กิเลสมุตุชนโดยทั่วไปเป็นสมบัติอย่างนั้นเนื่องจากเราเข้าใจแล้วเราจึงไม่ไปเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่ยอมเป็นอย่างนั้นว่ามันมีโทษเราจึงไม่จมไม่จมไม่ยอมไม่จมและผูกอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเราจึงถอยห่างออกมาอยู่กับการมองดูสังเกตดูเข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไรในส่วนแห่งการประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราเข้าใจว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างนั้นใจเราก็ค่อยเย็นลงเย็นลงเย็นลงคำว่าปลงได้วางได้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะจิตมันมีความสงบแล้วอำนาจวาสนามันก็เกิดขึ้นอำนาจวาสนาที่แท้จริงมันเกิดอยู่กับใจที่มีความนิ่งความสงบเมื่อจิตใจมีความนิ่งความสงบแล้วคำว่าอำนาจวาสนาก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดต้องเป็นโดยผลแห่งการปฏิบัติจึงใช้หลักแห่งความเข้าใจเป็นอย่างนี
1: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพุธที่24มิถุนายน2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับคุณขวัญครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้เบสคุณผู้ฟังคะวันนี้ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังติดตามเรา2คนได้ค่ะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าพูดคุยกันมาผ่าน LINE @ก็ได้นะคะ @mcotnews ค่ะสำหรับวันนี้เราก็รวบรวมข่าวตลอด24ชั่วโมงมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
5: ครับและวันนี้มีประเด็นข่าวที่หลากหลายมากนะครับในหน้าหนังของหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับนะครับไปเริ่มต้นกันที่มติชนกันก่อนเลยครับเด้งอธิบดีสถประจำมหาดไทยเส้นโกงสอบข้าราชการปปช.ตำรวจบุกยึดหลักฐานอื้อจ่าย 3.5 ถึง 8 แสน 04.5 พันล้านแฉบิ๊กผอ.โต้ขบวนการอนุทินลั่นรับไม่ได้สั่งจัดการมท.4ตั้งกรรมการสาวคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มครับและอันนี้เป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ของวันนี้นะครับพาดหัวรองของมติชนครับมติครม. 17 ถึง 45 บาทตลอดสายเคาะตั๋วร่วมรถไฟฟ้าดีเดย์ 1 มกราคมเป็นของขวัญปีใหม่นายกจี้เคลียร์ค่าไฟแฝงยันต้องไม่ให้ประชาชนรับภาระเปิด Thailand Pass Pass นะครับครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17 ถึง 45 บาทพิพัฒน์คาดเริ่ม 1 ถึง 7ขออภัยครับเริ่ม1มกราคม70นะครับอนุทินยอมรับดราม่าค่าไฟแฝงบินบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นพาดหัวรองประเด็นอีก1ประเด็นรองลงมานะครับจากกระพงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวุฒิโหวตฉลุย140เสียงครม.เคาะงบปี70ชงสภาฝ่ายค้านจองกฐิน THAI ปชน.ยันเลือกสสร. 100% วุฒิสภาจักรพงศ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครม.ผ่านร่างพรบ.งบประมาณปี70จ่อตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาอนุทินยันพร้อมอภิปรายในสภา29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมลั่นทำดีที่สุดนะครับและก็มีภาพเหตุการณ์นะครับการทะ

0: ถแถลงนะฮะนายพิพัฒน์จันทร์เพ็ญภูนะครับผู้ช่วยเลขาธิการปปช.พร้อมด้วยผอ.ปปป.นะครับแล้วก็ตำรวจอีกหลายท่านเลยนะครับร่วมแถลงคดีทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้ารับเป็นข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568หลังจากเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีตรวจยึดของกลางได้หลายรายการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับมีอีกหนึ่งประเด็นครับประดมตำรวจคุมเลือกตั้งกทม.เท่าพิภพปูดเริ่มซื้อเสียงบช.น.ระดมตำรวจหมื่นนายคุมเข้มเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.28มิถุนายนเท่าพิภพปูดข่าวซื้อเสียงหัวละ 1,000อนุชาประกาศสงครามคอร์รัปชันมาริกาชูเปลี่ยนที่รกรากเป็นปอดแห่งใหม่นะครับขออภัยที่รกร้างนะครับเป็นปอดแห่งใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนไปดูกันที่ Daily News กันบ้างนะครับพาดหัวใหญ่ของ Daily News วันนี้ปลัดมท.เด้งฟ้าผ่าอธิบดีเส้นโกงสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นตะลึงสะพัดมโหฬาร 4.5 พันล้านเสียหนูรับไม่ได้เรียกบิ๊กเต่าหารือนายกบอกจะเป็นลมข้าราชการบรรจุข้าราชการเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่ว่าต้องจ่ายซื้อตำแหน่งข้าราชการสูง 700,000 ถึง 800,000 บาทรับไม่ได้ย้ำฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวนะครับและมีเรื่องของไฟฟ้านายกเอ๊ะค่าไฟแฝงคุยรับรู้มาตั้งแต่เป็นมท.1สั่งพลังงานกฟผ.กฟน.สะสางด่วนช่วยทั่วไทยหรือโครงสร้างหมกเม็ดพิพัฒน์เผยนายกสั่งล้างท่อค่า FT เลิกมัดเชือกนะมัดมือชกเก็บค่าไฟทางสาธารณะหลังประชาชนพบถูกเอาเปรียบนะครับและก็มีอีกหนึ่งประเด็นครับกกต.ลุยสางคดีพักส้มขัดพ.ร.ป.ส่งทีมล่าสอบพยานเก็บข้อมูลเส้นเงินกกต.ลุยสางคดีพักส้มขัดพ.ร.ป.พักการเมืองส่งทีมสืบสวนลงเก็บข้อมูลครับมีเรื่องของไหมเต้นไล่จิกพาวุธแจงฟอเร็กซ์เสียทีตั้งกรรมการสอบโบรกเกอร์ IB ทยอยพบ DSI ไหมเต้นถามหาป้อมพาวุธโผล่แจงปชน.ไม่นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการสืบเสาะข้อเท็จจริงยอมรับอาจจะกลายเป็นคดีอุกฉกรรจ์อาชญากรรมข้ามชาติวอนสาธารณชนอย่าปล่อยขบวนการเบี่ยงประเด็นทำหลุดโฟกัสงบประเทศครับและก็มีอิหร่านนะครับตอกทำทันควันไม่เคยตกลงจะซื้อสินค้าการเกษตรแลกกับการเลิกอายัดเงินทรัมป์เปิดฉากชะเตหรานครับยื่นคำขาดเงินที่จะได้คืนต้องหมุนกลับมาซื้อสินค้าเกษตรอเมริกันเท่านั้นพร้อมหยันผู้นำอิหร่านดูแลประชากร91ล้านคนยังไม่พอด้านอิหร่านไม่ทนสวนกลับทันควันไม่ได้ตกลงด้วยแถมหักหน้าข้ออ้างเรื่องยอมให้ตรวจนิวเคลียร์ยืนยันไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใหม่ใดๆครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องวันนี้ขอเริ่มกันที่กรณีตรวจสอบทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานในส่วนของท้องถิ่นกันเลยนะคะก็บอกว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยสะพัด 40,000 ขออภัยค่ะ 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะที่จะต้องมีการตรวจสอบค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะระบุว่าเรื่องของการที่มีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุจสุภวิไลบุญผลตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำที่กระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายหลังจากที่มีขบวนการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นบุคคลข้าราชการหรือพนักงานในส่วนของท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมีมูลค่าสะพัดนี่นะคะก็ประมาณ 4,500 ล้านบาทก็ให้เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการดูแลค่ะโดยช่วงกลางวันก่อนหน้านี้นะคะที่สำนักงานปปช.ค่ะได้ร่วมกับองค์กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.นะคะเดินหน้าในการขยายผลตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศหลังจากที่มีการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายแล้วก็พบหลักฐานจำนวนมากทั้งเอกสารกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแก้ไขผลสอบด้วยนะคะโดยนายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ค่ะก็บอกว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ย

0: สืบเนื่องจากการร้องเรียนแล้วก็มีคลิปหลักฐานแล้วก็รวมถึงหลักฐานอื่นๆด้วยค่ะที่ระบุว่าบุคคลแล้วก็คอมพิวเตอร์บางส่วนเนี่ยมีการบอกว่าบุคคลต่างๆเนี่ยมีเส้นสายภายในที่จะสามารถช่วยเหลือให้สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้โดยมีการเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทในตำแหน่งทั่วๆไปนะคะแต่ตำแหน่งที่สูงแล้วก็พื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยเงินเรียกรับเนี่ยสูงไปถึง 7-8 แสนบาทเลยทีเดียวค่ะโดยระหว่างตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบกับบุคคลที่กำลังแก้เอกสารข้อสอบหรือว่าแค่คำตอบเนี่ยให้แบบเป็นคำตอบจากผิดเป็นถูกก็เจอกันคาหนังคาเขาเลยทีเดียวนะคะซึ่งจากการตรวจเอกสารจำนวนมากเนี่ยก็พบคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปตรวจสอบประมาณ10คนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายเนติพลยิมชุมยวงค่ะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.ก็บอกว่าก่อนหน้าที่จะมีปฏิบัติการนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเฝ้าระวังพื้นที่เป้าหมายนะคะต่อเนื่อง3วันแล้วก็พบว่าพื้นที่เป้าหมายเนี่ยมีบุคคลเข้าออกแบบน่าสงสัยผิดสังเกตเป็นพิเศษนะคะแล้วก็หลังจากที่มีผู้แจ้งข้อมูลว่าบ้านนี้แหละหรือว่าสถานที่นี้แหละนะคะที่เป็นพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนคำตอบแก้ไขการข้อสอบนะคะก็มีการที่ขอหมายค้นแล้วก็เข้าไปตรวจค้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็บก.ปปป.นะคะแล้วก็พบว่ามีหลักฐานจำนวนมากทั้งคอมพิวเตอร์กระดาษคำตอบที่กำลังถูกแก้ไขแล้วก็กระดาษคำตอบเนี่ยพบกว่า 9,000 แผ่นเลยทีเดียวค่ะสำหรับการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดการสอบของข้าราชการในส่วนของท้องถิ่นนะคะก็เป็นการเปิดสอบในจำนวน87ตำแหน่งมีจำนวนทั้งหมด 6,669 อัตราค่ะโดยที่สอบทั่วประเทศเนี่ยเป็น10กลุ่มภาคนะคะโดยการทุจริตเนี่ยก็ทุจริตการสอบเมื่อวันที่7ธันวาคม2568และในช่วงปีต้นปี2569ก็มีการเรียกบรรจุรับราชการท้องถิ่นไปแล้วบางส่วนค่ะขณะที่พันตำรวจเอกปีนัทกรวัฒนแสงประเสริฐนะคะรองผู้บังคับการบก.ปปป.ก็บอกว่าขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะมีการขยายผลตรวจต้นตอแล้วก็วิธีการทุจริตทั้งหมดรวมถึงมีการตรวจสอบย้อนหลังไปด้วยนะคะว่าผลสอบที่ผ่านมาเนี่ยใครได้รับบรรจุไปแล้วบ้างหากว่าคนที่ได้รับตำแหน่งไปแบบทุจริตมาจากการทุจริตนะคะก็จะมีการเพิกถอนสิทธิ์แล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชะพันธ์ค่ะรองผู้บังคับการ2บก.ปปป.บอกว่าบ้านที่ใช้เป็นสถานที่ในการทุจริตหรือว่ามีการเปลี่ยนข้อสอบเนี่ยอยู่ในซอยแคบแล้วก็มีบุคคลเข้าออกผิดปกติตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำของแต่ละวันนะคะโดยที่ผู้เข้าออกในบ้านเนี่ยบางส่วนก็เป็นข้าราชการท้องถิ่นในหลายจังหวัดโดยทีเดียวค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่ได้ถูกเรียกมาจำนวน10คนว่านอกจาก10คนนี้แล้วขบวนการมีใครอีกบ้างมีใครรับรู้อีกบ้างมากน้อยแค่ไหนก็จะต้องมีการรอการขยายผลอีกครั้งนึงค่ะในส่วนของนายกรัฐมนตรีคุณภูเบศรมีรายงานต่อเนื่องเลยมั้ยคะ
1: ฮะก็ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะครับที่ทำการพักภูมิใจไทยก็พูดถึงการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับจนเป็นที่มาของการโยกย้ายอธิบดีสถ.เนี่ยก็บอกนะครับว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการตามระเบียบตามสิ่งที่ควรจะดำเนินการอยู่แล้วนะครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยหากท่านไม่ดำเนินการอะไรท่านจะเดือดร้อนส่วนอธิบดีจะเกี่ยวข้องอย่างไรนั้นไม่ทราบเชื่อว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตนเองก็อยู่ฝ่ายการเมืองมายุ่งไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องทุกอย่างต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในเมื่อไม่เคยมีใครติดต่อผมเลยว่าเฮ้ยขอดูสิมันมีอัตราแบบนี้ช่วยคนนั้นคนนี้ผมปิดประตูหมดเลยผมไม่เคยฝากใครสักคนแล้วทำไมมันมีเรื่องแบบนี้ผมก็ไม่รู้ถ้ายิ่งตามข่าวแล้วอ่านก็จะเป็นลมหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาทมันยังไม่ทันจะเป็นตำแหน่งอะไรเลยแค่เหยียบเท้าเข้ามาในระบบราชการครั้งแรกในชีวิตเงินเดือนไม่ถึง 15,000 คุณก็ต้องมีต้นทุน 350,000 บาท 350,000 50,000 บาทอย่างต่ำแล้วเนี่ยประเทศไทยมันจะอยู่ได้ยังไงส่วนการตั้งเป้าถอนรากถอนโคนขบวนการเลยหรือเปล่าเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการทุจริตทำผิดกฎหมายประพฤติมิชอบคอร์รัปชันเรียกรับรัฐบาลต้องดำเนินการเรื่องการถอนรากถอนโคนยังไม่รู้ว่าจะมียังไม่รู้ว่าจะมีปัญหาได้เลยในเวลาเท่าไหร่นะครับ

0: แต่ถ้าหากไม่ถูกต้องก็ต้องจับดำเนินการให้ถูกต้องส่วนวันที่24มิถุนายนจะเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆหารือเรื่องนี้ก็จะมีการเชิญบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้จับกุมมาพูดคุยด้วยนะครับเรื่องนี้เปิดเซฟแล้วมีบริษัทที่ไปเกี่ยวข้องตรงนี้สบายฟรีแฮนด์ไม่เคยฝากใครไม่ยินดียินร้ายเมื่อตนไม่เคยฝากใครหากพบว่ามีความผิดจริงก็ต้องเริ่มต้นตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆขยายผลไม่ต้องห่วงคดีถึงตำรวจแล้วกระทรวงมหาดไทยก็ต้องจัดตั้งคนเข้ามาร่วมทำงานด้วยต้องขยายผลถึงที่สุดและมีความจริงอะไรก็ต้องออกมาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะคุณภูเบศรความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะหลังมีกระแสข่าวพาดพิงไปถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะล่าสุดสำนักงานเทศสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีได้ออกประกาศชี้แจงระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับบก.ปปป.เข้าตรวจค้นจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานในส่วนท้องถิ่นจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนั้นนะคะทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขอชี้แจงแล้วก็ประกาศให้ทราบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีการร่วมมือในกระบวนการหรือขบวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะทั้งนี้ทางเทศบาลยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อแสดงความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ในตอนท้ายของประกาศของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ยังระบุคำเตือนอย่างชัดเจนค่ะว่าหากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนหรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทางหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมขอความเป็นธรรมจากสาธารณชนให้รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเมื่อช่วงคืนก็มีคำชี้แจงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นเอกสารชี้แจงกรณีการปฏิบัติการตรวจค้นที่จังหวัดนนทบุรีถึงกรณีการทุจริตข้อสอบนะคะก็บอกว่ากรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี2568เนี่ยอยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันหรือว่าสกสทนะคะแล้วก็มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยเป็นผู้จัดการสอบทั้งหมดแต่ตั้งแต่การออกข้อสอบการจัดพิมพ์การขนส่งการจัดสนามสอบนะคะรวมไปถึงการประมวลผลคะแนนและการจัดเก็บรักษากระดาษคำตอบด้วยโดยกระบวนการทั้งหมดนะคะก็มีภาคีในการร่วมกำกับดูแลเนี่ย7หน่วยงานก็คือปปช.ปปป.ปปท.DSI สำนักงานปปง.แล้วก็สำนักคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันแล้วก็รวมถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ร่วมสังเกตการตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกจนถึงแล้วเสร็จค่ะสำหรับคำตอบทั้งหมดกระดาษคำตอบนี่นะคะก็ถูกเก็บไว้ในห้องมั่นคงของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของ TOR มีกุญแจควบคุมนะคะ2ชุดก็คืออยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ที่กรมส่งเสริมปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างละชุดค่ะซึ่งในสถานที่ที่เก็บกระดาษคำตอบเนี่ยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะโดยที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่าบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ก็จะดำเนินการทางวินัยอาญาและทางแพ่งตามกระบวนการกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
0: ครับก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันเนาะผู้เข้าสอบแสนคนแต่ปรากฏว่าไปมีส่วนในการที่จะทุจริตเนี่ยปาเข้าไป 3,000 แล้วนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมาอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังครับเรื่องค่าไฟฟ้า อันนี้มีความเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่าผมเนี่ยเอ๊ะมาตั้งแต่เป็นมท.1แล้วนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดราม่านะครับการเก็บเงินค่าไฟ2ทางในบินค่าไฟของประชาชนเรื่องตรงนี้เนี่ยหรือเรื่องนี้มันตรงเป็นยังไงนะครับท่านนายกบอกว่ากำลังแยกออกมาดูว่ามันเกิดขึ้นยังไงเมื่อไหร่แล้ว

0: ทำไมถึงเกิดขึ้นซึ่งรัฐมนตรีพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงกำลังหารือข้อเท็จจริงเพื่อมารายงานตนเมื่อถามว่าไม่ต้องการให้ประชาชนแบกภาระตรงนี้ใช่หรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าไม่ใช่ไม่อยากแต่ต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระเมื่อถามว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าถ้าให้กระทรวงคมนาคมไปจ่ายเนี่ยจะแบกรับภาระตรงนี้ไม่ไหวนายอนุทินก็บอกว่าเขาต้องตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาอย่าเพิ่งบอกว่าต้องทำยังไงถ้ามันเป็นภาระประชาชนตอนนี้ก็กำลังไปตรวจสอบเรายังไม่รู้เรื่องนี้ก็เป็นดราม่าอย่างที่ว่าและยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงยังไงถ้าจริงก็ต้องไม่ให้ประชาชนรับภาระแน่นอนเมื่อถามว่าอันนี้เป็นข้อสั่งการมาจากนายกใช่หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่ามันก็มีเอ๊ะนิดนึงอ่ะแต่อยู่ที่มุมมองและอยู่ที่ใครจะเคลมยังไงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าเนี่ยเรารับภาระให้เลยนะค่าไฟฟ้าสาธารณะเราแบกหมดตอนนั้นตนอยู่กระทรวงมหาดไทยไม่ได้คุมพลังงานแค่ถามว่าแล้วแบกเนี่ยมันมีกำไรแสดงว่าแบกหรือไม่แล้วแบกยังไงทำไมถึงต้องไปแบกตอนนั้นก็ไม่ได้ถามไม่ได้คุมคมนาคมและพลังงานวันนี้พอเข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็เกิดคำถามเดิมที่บอกว่าเอ๊ะของผมเนี่ยมันยาวถึงเวลาผมก็เลยมาเอ๊ะว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงก็ไปถามรัฐมนตรีพลังงานและให้ไปตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอนนี้ก็พอรับทราบตรงนี้ก็มาดูตรงนี้ว่าถือว่าใครเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโว้นนู้นแล้วนะครับมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนภาระที่การไฟฟ้านครหลวงและส่วนภูมิภาคเนี่ยต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับประชาชนอย่างนี้ตอบเลยว่าไม่ได้ผมต้องแก้ให้แน่นอนเมื่อถามอีกนะครับว่าประชาชนจะได้ใช้ไฟถูกลงเมื่อไหร่ท่านนายกบอกว่าได้มีการดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เรื่องของการลดค่าไฟ200ยูนิตแรกทุกอย่างมันมาจากการกระทำของเราที่คิดถึงและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและถึงเวลาก็มีคำถามต่อมาได้เรื่อยๆเราก็ต้องเคลียร์ให้มันหมดนะครับแล้วเมื่อย้ำสุดท้ายนะครับว่าการไฟฟ้าทั้ง2แห่งเนี่ยจะต้องเป็นผู้แบกรับเองใช่หรือไม่เพราะว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีปัญญาที่จะรับผิดชอบนายกก็บอกว่ามันเป็นกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาในทางลงบัญชีเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเอาของประชาชนมาคิดมาจ่ายนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่เขามีกำหนดมาที่ตนได้ยินมาก็คือ30ปีถึง40ปีแล้วเราก็มาดูสมมติว่าเราบอกว่าต่อไปนี้ไม่ได้ให้การไฟฟ้าจ่ายแล้วให้กรมทางหลวงจ่ายจากนี้เป็นต้นไปกรมทางหลวงจะต้องเป็นคนตั้งงบประมาณขึ้นมาไม่ใช่บอกว่าเขาไม่มีเงินมันไม่ใช่อันนี้ก็ต้องไปตั้งงบประมาณและต่อไปนี้ต้องมาจ่ายค่าไฟเองอันนั้นเป็นเรื่องข้างหน้าขอดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรย้ำนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปผลักดันเรื่องพวกนี้ให้ประชาชนจะไปผลักเรื่องนี้เนี่ยให้ประชาชนได้ยังไงเมื่อถามอีกว่ากรณีที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานพูดว่ายังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนจะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งใช่หรือไม่ก็นายกบอกนะครับว่านายเอกนัทพูดเนี่ยเพราะว่าได้รับน้องเอจากผมเมื่อถามย้ำนะครับว่ามีมาตรการเยียวยาจากประชาชนหรือไม่ที่ต้องจ่ายค่าไฟในส่วนนี้มายาวนานท่านนายกบอกว่าเอาเรื่องปัจจุบันก่อนที่ทำมารัฐบาลนี้ภารกิจไม่มีอะไรนอกจากทำให้ประเทศเจริญทำให้เศรษฐกิจเจริญและดูแลประชาชนให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอันนี้ก็คิดทุกวันทำได้ก็ทำทุกอย่างเพราะว่านี่คือภารกิจของรัฐบาลครับ
1: ค่ะมาต่อเนื่องกันที่ความเห็นของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงประเด็นไฟฟ้าต่อเนื่องนะคะที่เป็นไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวงแล้วก็ทางถนนบางส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมค่ะคุณพิพัฒน์บอกว่าต้องขอบคุณคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะที่พยายามหามาตรการในการลดไฟฟ้าให้กับลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนค่ะจนพบว่ามีการจัดเก็บค่าไฟรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า10ปีแล้วซึ่งคุณพิพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟส่องสว่างบนถนนของกรมทางหลวงที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้กระทรวงพลังงานเนี่ยเร่งหาแนวทางในการแก้

0: แก้ไขปัญหารวมถึงกระทรวงคมนาคมก็ได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อทยอยนะคะโดยการทยอยเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างบนถนนที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอด LED เพื่อให้ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าโดยตอนนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนหลอดไฟไปแล้วประมาณร้อยละ 40-50 ค่ะโดยที่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าหากไม่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้เพียงพอก็อาจจะต้องกลับมาหารือกับสำนักงบประมาณค่ะว่าจะหาแนวทางในการรองรับค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้อย่างไรบ้างเนื่องจากกรมกระทรวงคมนาคมนะคะไม่สามารถที่จะรับภาระค่าไฟในส่วนนี้ได้ทั้งหมดเพราะว่าค่าไฟส่วนนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีค่ะพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ดำเนินการมาในลักษณะนี้มานานแล้วขณะนี้รัฐบาลกำลังหาทางเพื่อแก้ไขการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของประชาชนค่ะด้วยการต้องหารือกับหน่วยงานหรือว่าแนวทางที่เหมาะสมเข้ามารับผิดชอบนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับไปรวมอยู่กับค่า ST ค่ะในส่วนกรณีที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอนะคะให้ของงบประมาณจากสำนักงบประมาณมารับภาระตรงนี้นายพิพัฒน์ก็บอกว่าการของงบประมาณก็เป็นอีกแนวทางนึงแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องพิจารณาว่างบประมาณของรัฐก็มาจากภาษีประชาชนเช่นเดียวกันจึงต้องหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็ยั่งยืนในการบริหารจัดการค่าไฟเพื่อให้แบบลดค่าใช้จ่ายจากประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้ก็ตอนนี้ประชาชนก็เพิ่งจะถึงบางอ้อใช่ไหมคุณภูเบศว่าอ้าวฉันต้องรับผิดชอบค่าไฟหลวงด้วยเหรอนี่คุณภูเบศได้ฟังข่าวนี้แล้วตกใจไหมคะ
1: ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าอยู่ดีๆเราก็เป็นผู้จ่ายค่าไฟหลวงนะฮะหรือว่าเขาคิดว่าตรงไหนเราใช้เราก็ต้องจ่ายใช่ไหมฮะ
0: เราผ่านค่าไฟหลวงอยู่ใช่ไหมเราใช้ไฟสาธารณะด้วยเนาะเราก็ค
1: ่
0: ะจากค่าไฟนะคะก่อนที่จะจบเบรกแรกค่ะขอมาอัปเดตเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่แรกก่อนนะคะโปรตุเกสกับตัวของทีมเดี๋ยวนะคะสักครู่ค่ะอุซเบกิสถานค่ะตอนนี้เมื่อคืนนี้ตอนประมาณเที่ยงคืนนะคะทีมชาติโปรตุเกสงัดฟอร์มแบบถล่มยับกับอุซเบกิสถานเลยค่ะขาดลอย5ประตูต่อ0คริสเตียโนโรนัลโดเมาคนเดียวไป2ประตูเก็บ4คะแนนให้กับทีมโปรตุเกสน่าจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้อย่างสดใสค่ะก็ศึกฟุตบอลโลก2026นะคะรอบสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณเที่ยงคืนค่ะกลุ่ม K ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะคะประเดิมนัดแรกเนี่ยก่อนหน้านี้โปรตุเกสเจอกับดีอาร์คองโกเสมอมา1ประตูต่อ1นะคะในส่วนของอุซเบกิสถานน้องใหม่จากทีมเอเชียเนี่ยเปิดตัวก็พ่ายโคลอมเบียไป1ประตูต่อ3แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็พ่ายไปอีกนะคะสำหรับอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0ค่ะเริ่มเกมได้เพียง6นาทีนะคะโปรตุเกสก็ขึ้นนํา1ประตูต่อ0จากจังหวะที่ซูอัลกานเซโลนะคะเปิดบอลจากด้านขวาเข้ามาให้คริสเตียโนโรนัลโดวอลเลย์บอลหน้าประตูเข้าไปอย่างเฉียบขาดค่ะประตูดังกล่าวทำให้โรนัลโดในวัย41ปีเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นคนแรกนะคะในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกชายที่ยิงประตูได้ต่อเนื่อง6ทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่ปี2006ถึง2026นะคะจากนั้นในนาทีที่17ค่ะนูโน่แมนเดสซัดฟรีคิกสุดสวยนะคะให้กับโปรตุเกสนี้ไปเป็น2ประตูต่อ0ก่อนที่นาทีที่39ค่ะบรูโน่แฟนนันนะคะจักจ่ายทะลุช่องให้กับโรนัลโดหลุดเข้ายิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้พาโปรตุเกสนำไปที่3ประตูต่อ0ก่อนจบครึ่งแรกค่ะส่วนครึ่งหลังในนาทีที่60นะคะโปรตุเกสทำประตูเข้าประตูตัวเองขยับสกอร์ให้ครึ่งหลังนาทีที่60ค่ะทางของอุซเบกิสถานนะคะทำประตูเข้าประตูตัวเองก็เลยทำให้สกอร์ของโปรตุเกสเนี่ยขยับไปเป็นที่ประตู4ประตูต่อ0นะคะในช่วงท้ายนาทีที่87โปรตุเกสก็ขึ้นนำอีกประตูหนึ่งเป็น5ประตูต่อ0จากการยิงของราฟาเอลเลอัลนะคะตัวสำรองที่เข้าไปในช่วงท้ายๆก็ทำให้สุดท้ายแล้วโปรตุเกสก็ชนะไป5ประตูต่อ0ปิดท้ายของเกมนี้ทำให้โปรตุเกสได้คะแนนเพิ่มเป็น4คะแนนค่ะ แนนส่วนอุซเบกิสถานที่แพ้มา2นัดต่อเนื่องก็ยังไม่มีคะแนนนะคะสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มโปรตุเกสจะเจอกับโคลอมเบียขณะที่อุซเบกิสถานก็จะเจอกับ DR คองโกจะมีการแข่งขันในวันที่28

0: มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของ Thailand Pass Fast แล้วก็เรื่องของค่ารถไฟฟ้าตั๋วร่วมนะครับรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังฝากช่วงนี้กับหม้อหุงข้าวดิจิทัล RC 1804ด้วยนะครับบ้านไหนยังไม่มีรีบเลยนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะครับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับเป็นไอเทมของสายเฮลตี้นะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนันสติกนะครับข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญก็มีฟังก์ชันอัจฉริยะ6ฟังก์ชันให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือว่าทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้นะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและก็รับประกันสินค้านาน1ปีเต็มราคาเพียง990บาทเท่านั้นมีของแถมนะครับเป็นที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีให้4คู่นะครับของแถมมูลค่ารวม300นะครับโทรได้เลยที่021143390นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆจาก Smooth Health Insight Longevity ด้วยนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้ทาง Smooth 105.5 ค่ะชวนคุณทุกฟังแพ็คกระเป๋าไปกับเซเลบนะคะก็ดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะไปนอนรู้อยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็สวยสุดปังที่โรงแรม5ดาวที่พัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret อัปเดตเทรนด์ longevity กับคุณหมอนะคะที่จะมาเปิดเผยความลับด้านสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม body composition ที่จะทำให้คุณเนี่ยมองเห็นสมดุลของร่างกายนอกจากนี้ยังปรับขึ้นสมองให้ผ่อนคลายกับการ sound healing ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการรับประทานอาหารซีฟู้ดอย่างสุดฟินกันเลยค่ะนอกพอรับประทานอาหารซีฟู้ดกันอิ่มๆแล้วเนี่ยก็ไปสายสะเอวสะบัดสะโพกกันที่ริมชายหาดเต้นแอโรบิกด้วยกันนะคะกับดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะมีกิจกรรมในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้นะคะแพ็กเกจนี้สุดคุ้มค่ะทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งสุขภาพกับท่านคุณผู้ฟังอีก30ท่านเพราะว่าโปรแกรมเนี้ยรับ30ท่านนะคะเพียงท่านละ 5,550 บาทใครสนใจนะคะจองกันได้ที่ LINE @ค่ะ @smoothfmหรือโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่022457184 022457184ค่ะรับจำนวน30ท่าน
1: ค่
0: ะใครสนใจติดต่อกันไปได้นะคะ
1: ใช่แล้วนะครับช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับมีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวมาหลายๆท่านนะครับคุณเจบอกว่าเปลี่ยนเป็นโซลาร์เซลล์ได้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระของใครได้เลยนะครับเปลี่ยนได้เลยบ้านใครบ้านมันนะครับคุณสุพันธ์นะครับบอกว่าผลักดันให้ประชาชนนะครับแล้วก็คุยเรื่องข่าวเด็กที่เสียชีวิตอันนี้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับอาจจะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ทักทายส่งข้อความเข้ามานะครับไปดูทาง Facebook กันบ้างนะครับก็มีคุณฟังส่งข้อความรายงานสภาพอากาศกันมาหลายท่านนะครับคุณทัชชัยทักทายจากแพร่นะครับ26องศาคุณอเกณฑ์จากพะเยานะครับคุณธนชนกจากอำเภอบางประม้านะครับยืนยันสัญญาณชัดเจนดีนะขอบคุณนะครับแล้วก็ทักทายสวัสดีทั่วไปก็หลายๆท่านคุณสักกรินคุณสุภชัยนะครับคุณชุติชุตคุณชินตนานะครับคุณครูบุญคุณปู่ผาดนะครับแล้วก็มีแสดงความคิดเห็นเรื่องของข่าวเข้ามาด้วยนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการบอกว่า My God นะครับเสนอให้มีการสืบทรัพย์ยึดทรัพย์ไล่ออกแล้วก็เอาตัวผู้ก

0: ระทำผิดเข้าคุกนะครับคุณอารันนะครับบอกว่าสะท้อนใจเรื่องของการโกงข้อสอบเปรียบเทียบว่าขนาดลูกนักการเมืองระดับประเทศหรืออดีตส.ส.ก็ยังมีข่าวโกงข้อสอบนะฮะก็ไม่แปลกใจเรื่องของข้าราชการท้องถิ่นจะทำบ้างนะครับคุณเกริกชัยบอกว่าระบบวิจารณ์ระบบราชการไทยนะว่ามีเรื่องของการใช้เงินฝากซื้อตำแหน่งมาตั้งแต่รุ่นทวดและพร้อมเปรียบเทียบราคาค่าฝากในอดีตกับปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ฝากท่านนายกดูด้วยนะครับประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการท้องถิ่นนะครับคุณลิสาบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของค่าไฟฟ้าทางหลวงนะครับครับมาดูรายละเอียดของข่าวกันต่อคุณมีเพิ่มเติมตรงไหนไหมฮะ
1: ไม่มีเพิ่มเติมค่ะตอนนี้ก็สแกนดูใน Facebook Live ก็ประมาณที่คุณภูเบศเล่าค
0: ่
1: ะคุณภูเบศเล่าไปที่ Thailand Fast Pass ได้เลยค่ะ
0: ครับก็เมื่อวานนี้นะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการเปิดโครงการ Thailand Fast Pass นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ที่ทำเนียบรัฐบาลครับเป็นความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกและก็เร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยรัฐบาลประกาศปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานรัฐครับจากเดิมที่เป็นผู้ควบคุมกฎให้มาเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับความรวดเร็วในการทำธุรกิจก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาประเทศไทยอาจจะล่าช้าในขั้นตอนการอนุมัติจนลดทอนเสน่ห์การลงทุนไปรัฐบาลจึงตั้งเป้าเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นความสะดวกรวดเร็วภายใต้หลักความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐและเอกชนยกตัวอย่างเช่นการจัดตั้งโรงงานในอดีตที่ต้องรอการตรวจเอกสารนาน9เดือนแต่ระบบใหม่นะครับหากผู้ลงทุนยืนยันการออกแบบวิศวกรรมและก็สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐจะอนุญาตให้สั่งเครื่องจักรแล้วก็เริ่มก่อสร้างได้ทันทีแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ระบบตรวจสอบภายหลังทุก5ถึง10เดือนแทนนะครับเพื่อก้าวไปสู่การเป็น One Stop Service ที่แท้จริงทั้งนี้รัฐบาลก็ตั้งเป้าผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวมากกว่า 3% และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงระดับโลกภายใน4ปีผ่านการกระจายประโยชน์5ด้านสู่เศรษฐกิจฐานรากทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนการสร้างงานในสายงานอาชีพใหม่การถ่ายทอดทักษะเทคโนโลยีการเปิดโอกาสให้ซัพพลายเออร์และ SME ไทยรวมถึงการสร้างเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นครับด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับก็บอกว่ารัฐบาลได้ส่งมอบใบรับรองให้แก่บริษัทชั้นนำจากทั่วโลกแล้วนะครับ23แห่งและก็ระบุว่าปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนสะท้อนจากยอดการขอรับการส่งเสริมจาก BOI ปี68ที่สูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทส่วนไตรมาสแรกของปี69ครับมียอดสูงถึง1ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 142% ก็ส่งผลให้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยโดย IMD นะครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่30จากอันดับที่30มาอยู่ที่อันดับที่26นะครับโดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการดึงดูดการลงทุนระหว่างประเทศที่กระโดดขึ้นจากอันดับที่30มาอยู่ที่อันดับที่24ครับนอกจากนี้ไตรมาสที่ผ่านมาตัวเลข GDP ขยายตัว 2.8% การลงทุนภาคเอกชนเติบโตถึง 10.1% ซึ่งเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักครั้งแรกในรอบ10ปีโดยคาดการว่าปี69ถึง70นี้นะครับจะมีเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงผ่านโครงการ BOI Fast Fast และ Thailand Fast Fast นะครับรวมกันเกือบ700ล้านบาทนะครับในขณะที่นายนฤทธิ์นะครับเทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการ BOI บอกว่ากลไกความร่วมมือในโครงการนี้ประกอบด้วย8หน่วยงานนำร่องนะครับคือ BOI กรมโรงงานอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมศุลกากรสำนักงานนโยบายและแผนงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยระยะแรกเขาจะมุ่งเน้นกลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตั้งเป้าลดระยะเวลาการพิจารณาการอนุมัติ20-50% ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการขอใบอนุญาตตั้งโรงงานการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตอกย้ำจุดยืนจุดแข็งของไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคครับ
1: ค่ะจากเรื่องของการลงทุนการส่งเสริมการลงทุนนะคะมาดูกันถึงวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปบ้างที่ต้องใช้รถไฟฟ้าค่ะเมื่อวานนี้

0: นี้นะคะคณะรัฐมนตรีไฟเขียวการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45 บาทต่อเที่ยวครอบคลุมทุกสายในพื้นที่กทมและปริมณฑลโดยที่ไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำคณะค่าแรกเข้าซ้ำนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45 บาทต่อเที่ยวครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะโดยหากค่าโดยสารตลอดเส้นทางเนี่ยจะไม่เกิน45 บาทและก็จะเก็บตามจริงและจะยกเลิกค่าเก็บแรกเข้าซ้ำซ้อนค่ะให้เก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวที่สถานีต้นทางและมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขร่วมกับกระทรวงการคลังในการพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมนะคะในการพัฒนารูปแบบระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางและจัดทำกฎกระทรวงเพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะจะใช้ระบบบัตรของ MEMVContactless card นะคะก็คือในการชำระค่าโดยสารแล้วก็กำหนดอัตราพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเด็กคนพิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะในด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็บอกว่าศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางนะคะหรือว่า CCH เนี่ยจะมีการจัดเก็บรายได้แล้วก็คืนส่วนต่างให้ที่ประชาชนจ่ายมาเนี่ยตามค่าโดยสารเดิมเพื่อคืนให้กับประชาชนตามมาตรการของรัฐซึ่งมาตรการนี้เนี่ยจะต้องใช้กรอบวงเงินในการสนับสนุนเนี่ยประมาณ 4,698 ล้านบาทต่อปีโดยเงินอุดหนุนในจำนวนนี้จะลดลงหากว่าหน่วยงานเจ้าของสัมปทานเจรจาส่วนแบ่งรายได้ของผู้ให้บริการจากผู้ที่เดินทางเพิ่มขึ้นจากมาตรการของรัฐนะคะจะทำให้ผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.562 ล้านคนต่อเที่ยวต่อวันต่อเที่ยววันนะคะจากเดิมเนี่ยมีอยู่ 1.406 ล้านคนเที่ยวต่อวันค่ะโดยคาดว่าจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนครั้งนี้เนี่ยประมาณ 16,007 ล้านบาทค่ะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยลดค่าครองชีพแล้วก็สามารถสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นประชาชนใช้รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าราคาจูงใจมากยิ่งขึ้นและจะเป็นก้าวแรกในการพัฒนาระบบตั๋วร่วมและการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมระหว่างผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วยค่ะพอพูดถึงรถไฟฟ้านะตอนนี้ก็ควบคุมราคาให้ไม่สูงเกิน45 บาทต่อเที่ยวสำหรับใครใช้กลุ่มน้ำมันพรีเมียมวันนี้ก็แวะเข้าปั๊มได้นะคะ
1: เดี๋ยวใจเย็นๆครับก็เดี๋ยวผมพูดถึงรายละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับกฎหมายตัวนี้นะครับพระราชบัญญัติระบบตั๋วร่วมนะครับก็คือใบเดียวเชื่อมต่อทุกระบบเลยทั้งรถไฟฟ้ารถเมล์เรือนะครับจะเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารตั้งแต่17-45 บาทก็เริ่ม1 มกราคมสำหรับแผนในการเปลี่ยนผ่านระบบนะครับในส่วนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงนะครับเขาก็มีการยกเลิกบัตรโดยสารแบบเติมเงินรุ่นเก่าเป็นลำดับนะครับโดยมีการยุติการให้บริการเติมเงินเข้าบัตร MRT และ MRT Plus ทุกช่องทางตั้งแต่1 เมษายน 69ที่ผ่านมาและได้ยุติการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเติมเงินดังกล่าวแล้วทุกสถานีนะครับตั้งแต่1 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งผู้ใช้บริการยังคงสามารถนำบัตรเติมเงินใบเดิมเนี่ยไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคืนข้อมูลเงินคงเหลือในบัตรหรือว่าเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม MEMV ได้นะครับโดยต้องได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการออกบัตรไปจนถึงสิ้นปีนี้นอกจากนี้วันที่1 มกราคม 70เนี่ยนะครับคาดว่าจะมีการยุติการใช้เหรียญโดยสารหรือว่าโทเค็นสำหรับผู้ที่เดินทางทางเดี่ยวนะครับโดยจะเปลี่ยนไปใช้ระบบQR ticket นะครับในการแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าแทนในขณะที่คนที่มีบัตรเครดิตบัตรเดบิตประเภท EMV contactless นะครับทั้ง Visa แล้วก็ Mastercard Union Play รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถใช้บัตรนี้แตะเข้าระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ทันทีทุกสายทั้งสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีชมพูนะครับทั้งนี้กระทรวงคมนาคมก็มีแนวนโยบายที่จะขยายระบบตั๋วร่วมนี้ไปสู่ระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆในอนาคตโดยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับรถเมย์ขสมกรถบัสขสมกเพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยครับ
0: ค่ะก็จากรถไฟฟ้านะคะก็วันนี้ถ้าใครใช้กลุ่มน้ำมันพรีเมียมนะคะก็ลดสูงสุด

0: 4บาท20สตางค์ค่ะก
1: ็
0: ถ้าใครจะเป็นกลุ่มน้ำมันพรีเมียมไงคุณภูเบ
1: ครับ
0: ก็ถ้าใครใช้อยู่ก็แวะเข้าปั๊มได้นะคะPTT Station ค่ะปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันพรีเมียม GHH 95นะคะลดอยู่ที่3บาท20สตางค์ต่อลิตรค่ะพรีเมียม GHH 99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรค่ะและก็พรีเมียมดีเซลนะคะลดอยู่ที่4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆคงเดิมนะคะก็มีผลตั้งแต่5นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะก็ใครใช้ก็แวะกันได้นะคะแต่ว่าถ้าใครใช้กลุ่มน้ำมันธรรมดาก็ราคายังคงเดิมนะคะ
1: โซฮอล95ลดลง3บาท20สตางค์ไม่ใช่หรอ
0: มีโซฮอล95
1: ฮะ
0: เอ๊ะอันนี้ไม่มีรายงานนะคุณเว็บขอไปเช็คแป๊บนึงค่ะ
1: ครับจริงๆเนี่ยก็มีดีเซลเนาะที่ปรับลดสูงสุดลิตรละ4บาท20สตางค์นะครับแล้วก็ในส่วนซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล95อ๋อเป็นซูเปอร์พาวเวอร์
0: ใช่เป็นพรีเมียมเป็นน้ำมันเกษตรพรีเมียมนะคะที่ลดอะค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแต่ถ้าธรรมดานี่ยังไม่ลดเนาะ
1: จริงๆน่าจะลดหมดเนาะ
0: ควรจะแบบทั่วๆและทั่วถึงนะคะมากันที่มติคณะรัฐมนตรีอีกเรื่องนึงค่ะครม.ไฟเขียวขยายเวลาโครงการธงเขียวพลัดลดค่าครองชีพถึงเดือนกันยายนนี้นะคะใช้วงเงินงบประมาณเดิมเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนจากสงครามตะวันออกกลางค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาในการดำเนินการมาตรการโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางโดยขยายโครงการธงเขียวราคาประหยัดนะคะธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนนะคะจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนี้ขยายไปจนถึงเดือนกันยายนของปีนี้เลยค่ะโดยใช้กรอบวงเงินเดิมก็คือ 179.84 ล้านบาทนะคะรองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดเนี่ยเป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงปัจจัยด้านการผลิตทางการเกษตรเช่นปุ๋ยวัตถุดิบในราคาประหยัดนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกซึ่งมีความต้องการที่ใช้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนะคะส่วนเรื่องของโครงการเยียวยาการลดค่าครองชีพก็จะเป็นมาตรการช่วยเหลือในการลดค่าครองชีพด้วยการสนับสนุนให้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมแล้วก็มีการส่งเสริมค่าใช้จ่ายภายในประเทศด้วยนะคะรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะรัฐบาลก็มองว่าการขยายระยะเวลาในโครงการนี้เนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นนะคะทางนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นว่าการขยายโครงการทั้งสองโครงการเนี่ยจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่องเกิดประโยชน์กับประชาชนและเกษตรกรอย่างทั่วถึงค่ะ
1: ครับก็ธงการธงเขียวนะครับมีอีกเรื่องนึงนะครับก่อนที่จะไปพยากรณ์อากาศนะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็นปกตินะครับพร้อมขอให้ประชาชนอย่ากังวลเรื่องความมั่นคงหรือว่ากระแสข่าวเรื่องของการคุกคามโจมตีส่วนกรณีที่มีการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 นั้นได้รับรายงานว่าเป็นเพียงแค่การฝึกซ้อมตามวงรอบปกติของกองทัพเท่านั้นย้ำเด็ดขาดเลยนะครับว่าประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมยั่วยุกองทัพไทยตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่ของตนเองและจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มกระทำใครก่อนอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการสองมุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง Mcot News FM 100.5 ช่วง สายฟ้า

0: ยากรโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกอนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์นะครับสวัสดีครับคุณเอกอนงครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
2: ค่ะยังคงมีฝนเนี่ยเมื่อวานนี้น้อยนะคะวันนี้จะเยอะขึ้นกว่าเมื่อวานได้ค่ะเพราะว่าตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
1: นะครับถ้าไล่เรียงจากแต่ละภาคนี่เป็นยังไงครับจังหวัดไหนที่จะเพิ่มเยอะสุดครับฝนครับ
2: ส่วนมากจะเป็นทางด้านรับมรสุมก็เป็นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะคะฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งวันนี้น่าจะเป็นทางด้านภาคใต้นะคะแล้วก็สำหรับพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนถ้าเทียบกับเมื่อวานก็จะเยอะขึ้นนะคะก็จะเน้นด้านรับมรสุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเลยขึ้นมาถึงทางด้านตากแม่ฮ่องสอนนะคะส่วนภาคตะวันออกก็จะเป็นทางด้านจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดซึ่งก็มีกลุ่มฝนตกมาตลอดค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วขยับมาทางภาคกลางกรุงเทพแล้วฮะเป็นยังไงครับ
2: ภาคกลางกรุงเทพอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเทียบกับเมื่อวานก็แนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปเลยจนถึงช่วงปลายเดือนเลยนะคะวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: กรุงเทพด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วมาช่วงไหนครับกรุงเทพเมื่อวานนี้คือมาแบบค่ำๆไม่มีลมไม่มีฝนก็ตกลงมาเลย
2: เน้นบ่ายค่ำค่ะเพราะว่าตัวปลายยังเป็นตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตัวแปรเดียวค่ะ
1: ครับทางใต้ล่ะครับเป็นยังไงครับ
2: ภาคใต้จะเป็นฝั่งอันดามันนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนร้อยละ60อันนี้คลื่นลมจะเริ่มแรงขึ้นมาด้วยนะคะทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยคลื่นจะแรงขึ้นมาประมาณ2เมตรค่ะส่วนกระบี่ลงไป 1-2 เมตรค่ะแล้วก็วันนี้ฝนในทะเลจะยังมีค่อนข้างเยอะนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: คุณผู้ฟังทางภาคใต้บอกว่าฝนเนี่ยมันหนักเกินไปแล้วนะครับถามมาบอกว่าเมื่อไหร่น้องฝนจะทิ้งช่วงสักทีครับตรังเนี่ยตกหนักมาแต่เมื่อวานเย็นและมีลมด้วย
2: ยังต่อเนื่องค่ะยังไม่ทิ้งเลยค่ะเพราะว่าตัวมรสุมมันแรงขึ้นมาค่ะ
1: ครับแล้วมาตกตอนเหนือทางภาคเหนือตอนล่างได้ไหม
2: ภาคเหนือตอนล่างวันนี้ก็แนวโน้มเยอะขึ้นนะคะคือวันนี้อาจจะยังไม่ได้เยอะชัดหรอกแต่ตั้งแต่วันนี้ไปค่ะโอกาสฝนจะเยอะขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ตกอยู่แถวด้านรับมรสุมตรงกลางๆของประเทศเนี่ยจะเข้ายังมาไม่ถึงแต่ด้านรับมรสุมนี้ก็จะได้ฝนเยอะหน่อยค่ะ
3: ค่ะในช่วงต้นที่บอกว่าฝนจะเยอะขึ้นนี่จะเยอะขึ้นต่อเนื่องไปราวๆกี่วันนะคะ
2: ไปจนถึงวันที่28-29เลยค่ะเกือบปลายเดือนเลย
1: เกือบปลายเดือนเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ค่อยๆขึ้นเหรอครับหรือว่า
2: ใช่ค่ะจะค่อยๆเยอะขึ้นค่ะ
1: ครับแล้วที่เห็นบอกว่ามันจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงเนี่ยจะเป็นประมาณช่วงไหนครับ
2: จริงๆน่าจะผ่านมาแล้ว
1: ผ่านมาแล้ว
2: นะคะแล้วก็จริงๆมันมีบางพื้นที่อ่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงกลางของประเทศนะคะก็จะเป็นแถวทางด้านจังหวัดลพบุรีสระบุรีเนี่ยทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางๆนะแถวกาฬสินธุ์มหาสารคาม101อะไรเนี่ยค่ะที่อาจจะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันหายไปเลยมันร้อนอย่างเดียว
1: คร
2: ับ แต่ว่าด้านรับมรสุมยังไงก็ยังคงมีได้ต่อเนื่องแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคือมันน้อย
1: ค่ะคุณผู้ฟังถามเจาะมากำแพงเพชรวันนี้เป็นยังไงฮะ
2: ดีขึ้นนะฮะฝนน่าจะเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นแต่ก็ร้อยละ40อะค่ะ
1: ครับผมโอเคชานี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
2: ค่ะตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปฝนจะเริ่มเยอะขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านรับมรสุมก็ให้ระวังเรื่องของฝนตกสะสมนะคะแล้วก็อันตรายจากฝนฟ้าคะนองเพราะช่วงที่ผ่านมามันยังมีอากาศที่ร้อนด้วยนะคะเวลาตกในช่วงแรกๆก็อาจจะมีฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ครับโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก็โอ้ก็เป็นสภาพอากาศที่ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่จะออกไปทำงานหรือว่าเตรียมทำการเกษตรต่างๆนะครับมาดูเรื่องของกรมราชทัณฑ์กันสักหน่อยนะครับมีการออกเอกสารชี้แจงนะครับในกรณีการพักการลงโทษนะฮะกรณีมีเหตุพิเศษติดกำไร EM นะครับกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารชี้แจงการปล่อยตัวนายเสกสรรสุขพิมายคุ้นๆไหม
3: เสกโลโซ
1: ถูกต้องนะครับศิลปินนักร้องชื่อดังนะครับก็เป็นการปล่อย

ัวเพื่อคุมประพฤตินะครับแล้วก็ติดอุปกรณ์กำไร EM นะครับก็ปล่อยวันนี้ซึ่งเป็นการอนุมัติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษยืนยันกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์นะครับสำหรับคดีของพิเศษโลโซเนี่ยนะครับศาลก็มีคำสั่งพิพากษาลงโทษจำคุกในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานแล้วก็เสพยาเสพติดกำหนดโทษรวมเนี่ย2 ปี 12 เดือน 20 วัน

0: ู้ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษวันลดวันต้องโทษนะครับจำนวน5เดือน20วันทำให้คงเหลือกำหนดโทษจริงๆเนี่ย2ปี6เดือน30วันและจะพ้นโทษในวันที่13ธันวาคม70จากกำหนดเดิมนะครับก็คือกำหนดวันที่31พฤษภาคม2571ครับและระหว่างการควบคุมตัวนายเสกสรรหรือว่าเสกโลโซนะครับก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตของผู้ต้องขังนะครับภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำรินะครับณเรือนจำชั่วคราวเขากริ้งสังกัดเรือนจำกลางเพชรบุรีเป็นเวลา5เดือนตั้งแต่23มกราคมถึง23มิถุนายน69นะครับซึ่งเสกโลโซก็ประพฤติตนอยู่ในระเบียบผ่านเกณฑ์การอบรมครบถ้วนนะครับจึงเข้าเกณฑ์การพิจารณาการพักลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษดังกล่าวครับ
1: ค่ะก็ยินดีกับครอบครัวคุณเสกโลโซด้วยนะคะรวมถึงมีผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษคนอื่นๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะขออัปเดตอีกเรื่องนึงค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะก็บอกว่าจะประกาศดีเดย์เดือนกรกฎาคมนี้จะมีการรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกหาดภูเก็ตแล้วก็อุทยานอุทยานแห่งชาติสิรินาถค่ะนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยความคืบหน้าการรื้อถอนรีสอร์ทแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตว่าแม้ว่าตอนนี้จะมีผู้ครอบครองเนี่ยที่ถือสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายนะคะแต่ว่าขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการพิจารณาตีตกคำอุทธรณ์ทั้งหมดแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปติดประกาศบริเวณหาดนุ้ยโดยจะครบกำหนดตามขั้นตอนต่างๆนี่นะคะในเดือนกรกฎาคมและหลังจากนั้นกระทรวงก็จะเริ่มในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ทันทีค่ะก็หลังจากนี้ก็จะมีการถอนสิ่งปลูกสร้างจากบริเวณหาดนุ้ยแล้วก็พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถเพราะว่าที่บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถพบว่ามีโรงแรมหลายแห่งนะคะเข้าไปบุกรุกพื้นที่อุทยานซึ่งขณะนี้กระทรวงก็กำลังประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอตรวจสอบเอกสารที่ดินหรือว่าโฉนดที่เกี่ยวข้องค่ะโดยศาลเนี่ยมีคำสั่งพิพากษาแล้วนะคะว่าพื้นที่ที่มีการนำเอกสารสค.1มาสวมสิทธิ์ในการออกโฉนดเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาพร้อมกับเลขโฉนดส่งให้กับกรมที่ดินเพื่อทำการเพิกถอนค่ะส่วนกรณีกระแสข่าวที่บอกว่าอาจมีนายทุนหรือว่าผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องในพื้นที่พยายามวิ่งเต้นเนี่ยนะคะนายสุชาติก็ยืนยันว่าไม่มีใครใหญ่ไปกว่าประชาชนทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะ
0: ครับทั้งหมดก็คือข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันนี้นะครับคุณขวัญกมลพรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

แบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำ

0: ข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับเมื่อวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2475คือวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับนับดูเนาะกี่ปีแล้ว
1: ค่ะล่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนค่ะเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลนะคะรายการ Good Morning ASEAN มาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะเวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ค่ะวันนี้นอกจากข่าวสถานการณ์โลกนะคะที่เรา2คนจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปอัปเดตโลกกันช่วง 6:40 น.ค่ะพี่ต้นคะวันนี้มีผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะคะมาเล่าประเด็นให้พวกเราฟังกันนะคะคุณอัศรียันหัวตี้นะคะ from night carnival to England Indonesian female rider goes global ค่ะโอ้ยน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะ
2: เป็นสุภาพสตรีนะครับจากอินโดนีเซียที่เรียกว่าไปสร้างพื้นที่ประวัติศาสตร์บนโลกของการแสดงอยู่นะครับที่อังกฤษจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับส่วน 7:10 น.ต่อรายการเส้นวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพากันเดินหน้านะครับไปดูว่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่านเนี่ยเราจะยกระดับอะไรกันได้มากขึ้นนะเราก็ต้องการน้ำมันนะอยากให้น้ำมันมันราคาถูกกว่านี้เดี๋ยวไปดูว่าควรจะมียุทธศาสตร์อะไรนะครับ
1: แต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงช่วงสำคัญทั้งสองช่วงนั้นนะคะเราก็มีอัปเดตสถานการณ์นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเชิญพี่ต้นก่อนเลยดีไหมคะ
2: ครับผมพาไปที่รัสเซียก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการแพร่ๆออกมาของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียคืออเล็กซานกรุชโกท่านกล่าวบอกว่าเนี่ยการกระทำของพวกยุโรปเนี่ยนะพวกนาโต้พวกสหภาพยุโรปเนี่ยมันมีสภาพพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆกับแผนการรุกรานสหภาพโซเวียตในช่วงปีพ.ศ. 2484นะครับหรือ1941นั่นเองท่านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเยอรมันมีนะมาบุกรัสเซียตอนนั้นเป็นสหภาพโซเวียตรัสเซียเนี่ยโอ้ยภายใน6เดือนแรกของสงครามนั้นเนี่ยทำให้คนรัสเซียทหารและต่างๆเนี่ยล้มตายไปถึง4ล้านคนเลยทีเดียวแล้วก็การบุกในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแบบกระมิดกระเมียนบ้างไม่กระมิดกระเมียนบ้างนะครับ โดยพวกกลุ่มประเทศยุโรปทั้งหลายที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยทั้งหลายนี่แหละ

0: โดยมีบรรดาพวกทหารอาสาอย่างกลุ่มประเทศที่บอกว่าฉันเป็นกลางนะไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครไม่ได้เข้าข้างใครอย่างสเปนก็ส่งทหารมาช่วยนาซีเยอรมันลบในช่วงนั้นนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีท่าทีที่แบบมันท่าทีมันเหมือนของการเตรียมในกำลังการทหารของพวกกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยมันมาในลักษณะเดียวกันเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นเมื่อวานนี้นะครับท่านวลาดิเมียร์ปูตินก็ออกมาพูดเรื่องนี้เองเลยนะครับในการที่เดินทางไปประกอบพิธีมอบประกาศนียบัตรนะครับให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารและความมั่นคงของสหของสหของรัสเซียนะครับในกรุงมอสโกเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าตอนนี้พวกยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้แบบกระมิดกระเมียนอีกต่อไปแล้วเขาเปิดหน้าชัดๆเลยตอนนี้พวกเขาพูดอย่างเปิดเผยว่าพวกเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับสงครามกับเราแล้วก็เพิ่มงบประมาณในการโจมตีทางทหารด้วยนะครับโดยบอกว่าเราเห็นได้เลยเยอรมนีเนี่ยเพิ่มงบประมาณทางทหารเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้เพิ่มเป็นถึง 135,000 กว่าล้านนะครับUS ดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งมันไม่เคยเพิ่มมากไปขนาดนี้มันเท่ากับถึง 20% เพิ่มขึ้น 20% จากที่เคยมีเลยทีเดียวและนอกจากนั้นสหภาพยุโรปเองก็ยังประกาศในการที่จะเพิ่มงบประมาณทางทหารให้เตรียมพร้อมเพราะว่าพวกนี้เขามีเขาบอกเป็น assumption นะเป็นสมมติฐาน
1: ฮะ
0: ที่มันผิดเพี้ยนบ้าบอคอแตกโดยบอกว่ารัสเซียเนี่ยจะเป็นภัยคุกคามในการที่จะเข้าไปบุกพวกประเทศยุโรปทั้งหลายเนี่ยคุณตีก็บอกเราก็ไม่เคยไปบุกนะตั้งแต่ก่อนมาเนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเศสก็เคยมาบุกรัสเซียแล้วก็พ่ายแพ้ไปในสมัยของพระเจ้านโปเลียนอังกฤษมากับแพ้ใครมาก็เข้ามาถึงที่รัสเซียก็ต้องแพ้กลับไปเพราะอากาศมันหนาวนะครับมีครั้งเดียวที่เห็นชัดๆในการที่รัสเซียเนี่ยออกไปบุกทางฝั่งยุโรปก็คือบุกไปช่วยนะครับยุโรปในตอนที่ต้องรบกับเยอรมนีแล้วก็เข้าไปปราบปรามเยอรมนีทำให้สงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดขึ้นในสหภาพในทวีปยุโรปนั้นน่ะยุติลงได้นะที่ยังเราไม่เคยไปทำอะไรแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นความคิดที่ทำให้ผู้คนในสภาพยุโรปเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานไปกับสิ่งที่เป็นสมมติฐานที่ผิดเพี้ยนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันละไหนๆที่เธอเปิดหน้ามาแล้วเราก็ต้องเปิดหน้าอย่างเต็มที่เหมือนกันมาถ้าพร้อมยิงก็ยิงนะแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยตั้งข้อสมมติฐานเนี่ยว่าเนี่ยเห็นไหมรัสเซียเข้าไปบุกยูเครนแต่ว่ารัสเซียเขาก็บอกก็เพราะว่าคุณเอายูเครนเนี่ยมาเป็นประเทศที่เป็นสงครามตัวแทนนะแล้วก็เข้ามาคุกคามเราอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือโดรนทั้งหลายที่ส่งมาจากยูเครนเนี่ยเห็นไหมส่งเข้ามาเรียกว่าถล่มรัสเซียเนี่ยแล้วก็ไปถล่มพวกบรรดาพื้นที่ที่เป็นพลเรือนทั้งหลายอย่างโรงกลั่นน้ำมันโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็บ้านประชาชนเห็นไหมบอกนี่แหละเห็นเป็นภัยคุกคามที่เราบอกแล้วว่าถ้าเรายอมให้ยูเครนเนี่ยเข้าไปอยู่ในนาโต้แล้วไปเพราะนั้นนาโต้ก็จะมาตั้งฐานทัพได้อย่างเต็มที่สิน
1: ะ
0: แล้วก็บอกว่านี่แหละพวกยุโรปเนี่ยตอนนี้ยังไม่กล้าที่จะยิงหรือว่าใช้วิธีการโจมตีจากดินแดนของตัวเองยังมาอาศัยดินแดนของยูเครนเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่งอะไรอาวุธอะไรจากดินแดนจากประเทศของตัวเองเข้าหารัสเซียเนี่ยก็จะเป็นการเปิดหน้าที่พวกเขาจะได้รับการตอบโต้จากรัสเซียอย่างสาสมอ่ะดูสิครับเรื่องของทางตะวันออกกลางยังไม่จบก็เรื่องยุโรปก็กำลังมาอีกแล้วครับพี่เจเจครับ
1: จริงค่ะ
0: ฟังครับ
1: แล้วตะวันออกกลางก็ยังไม่จบจริงๆอย่างที่พี่ต้นพูดนะคะคือรายงานจาก BBC ล่าสุดเลยนะคะจั่วหัวแบบนี้ซึ่งก็คงจะทำให้สหรัฐและใครต่อใครงงเป็นไก่ตาแตกเพราะว่าในการหารือรอบแรกนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยดูเหมือนกับว่าทุกอย่างจะออกมาด้วยดีนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะ BBC รายงานแบบนี้ค่ะ Iran says no new commitments on nuclear sites after Vance says inspectors to be invited back ค่ะคือเหมือนกับพูดอะไรนะเหมือนดูหนังกันคนละม้วนนะคะพี่ต้นคุณผู้ฟังคะใช่ไหมคะคือสหรัฐเนี่ยก็ออกมาบอกนะว่าการหารือกันรอบแรกเนี่ยเป็นไปอย่างดีเลยทีเดียวนะคะและก็พร้อมๆกันนั้นบรรดาคนกลางไก่เกลี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกาตาร์หรือปากีสถานเนี่ยต่างก็ออกมาพูดถึงผลของการหารือว่าเป็นไปอย่างน่า

0: พอใจมากๆนะคะโดยสหรัฐเนี่ยก็จะยอมนะคะให้ยอมยกเว้นนะคะการแซงชั่นเรื่องการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนะคะนอกจากนี้แล้วก็เตรียมเดินหน้าแผนโรดแมปนะคะเพื่อที่จะปิดดีลสันติภาพกันให้ได้ภายใน60วันนะรวมไปถึงการหาทางที่จะเจรจาเรื่องนิวเคลียร์นะคะและล่าสุดเนี่ยแวนซ์ก็บอกอีกเช่นกันนะคะว่าบรรดาผู้คณะผู้ตรวจสอบนะคะได้รับเชิญให้กลับไปตรวจสอบสถานที่ที่เป็นที่ถือได้ว่าเป็นโรงนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าล่าสุดอิหร่านบอกว่าไม่ได้มีข้อตกลงใดๆใหม่เกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปตรวจโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็สวนทางกับคำกล่าวของเจดีแวนซ์นะฮะรองประธานาธิบดีและโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐที่ออกมาพูดเหมือนกับคนละทางกันนะคะเจดีแวนซ์ก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เล่าให้ฟังไปบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะอนุญาตให้คณะผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์กลับเข้าประเทศแต่ว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยนะเกิดขึ้นหลังจากที่การเจรจารอบแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยสิ้นสุดลงนะคะในรอบแรกนะคะหลังการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วแวนซ์ก็แถลงนะคะเมื่อวันจันทร์ว่าการหารือร่วมกันกับ IAEA หรือว่าทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดภายในวันนี้นี่คือวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นนะคะแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านแจ้งกับสื่อนะคะของรัฐในทันทีเลยว่าอิหร่านไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆที่เป็นเรื่องใหม่เกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบนิวเคลียร์ซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ทั้งสหรัฐและอิหร่านนะคะยังคงมีอะไรที่แย้งกันนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะด้านโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านค่ะก็ยืนยันนะคะว่าอิหร่านไม่มีแผนค่ะที่จะอนุญาตให้คณะผู้ตรวจสอบจาก IAEA เข้าไปถึงชั้นพื้นที่นิวเคลียร์ที่ก่อนหน้านี้เคยถูกสหรัฐและอิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีเมื่อปีที่แล้วค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่หนังคนละม้วนอย่างที่พี่เจเจว่าเดี๋ยวไปดูรายการข่าวเดี๋ยวเขาบอกว่าพอตามปกติแล้วเวลาไปคุยกันเพื่อที่จะตกลงอะไรก็ต้องเสร็จแล้วก็จะต้องมีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันนะแต่เขาบอกว่าคณะผู้เจรจาของอิหร่านเนี่ยไม่ยอมถ่ายรูปด้วยนะ
0: สะ
1: บ
0: ั
1: ดบ
0: ๊
1: อบไปเลยไม่ยอมถ่ายรูป
0: แล้วก็มีช่วงนึงด้วยเนาะพี่ต้นเนาะที่แบบว่าคณะผู้แทนเจรจาจากอิหร่านเนี่ย walk out ออกมาเพราะว่าช่วงก่อนที่จะเริ่มต้นการเจรจาได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยคุณทรัมป์ได้พูดแบบเหมือนตัดไม้ข่มน้ำเอาไว้ก่อนเนาะ
1: ข่มขู่ข่มขู่
0: ใช่ค่ะแบบว่าถ้าไม่ยอมหารือกันแต่โดยดีเนี่ยเดี๋ยวจะถล่มอีกอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็สามารถกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งจนออกมาเป็นข้อตกลงเบื้องต้นนะคะว่าอิหร่านจะได้รับข้อแลกเปลี่ยนนะฮะก็คือสหรัฐเนี่ยจะยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรนะคะเรื่องการห้ามอิหร่านส่งออกน้ำมันอันนี้จะระงับเอาไว้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเปิดช่องทางในการสื่อสารนะคะรวมทั้งการประชุมรอบใหม่นะคะน่าจับตามองอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะส่วนกรณีการเดินเรือในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่เรือเดินทะเลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือบรรทุกสินค้าน้ำมันเนี่ยจะสามารถผ่านได้ในทันทีทันควันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะบริเวณท้องทะเลนะคะที่ CNN รายงานนะคะเป็นบริเวณกว้างถึง 150,000 ตารางฟุตเนี่ยค่ะยังคงเต็มไปด้วยขยะจากการทำสงครามและก็ยังมีทุ่นระเบิดนะคะที่กองทัพของอิหร่านเนี่ยไปโปรยไว้แบบไม่มีระบบนำวิถีด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการจะเก็บกู้ทุนระเบิดนี่ก็เป็นไปได้ยากอีกนะคะอย่างที่เราทั้งสองคนเคยรายงานในรายการนี้นะคะว่าใช้เวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่า3เดือนนะคะกว่าที่จะเก็บกู้ทุนระเบิดขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซได้เพราะฉะนั้น3เดือนอาจจะไม่อยู่ด้วยซ้ำค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องลุ้นกันดูก็คือที่ประเทศอัลบาเนียนะครับซึ่งเพราะหลับกลุ่มบริการเซียนได้นำเสนอไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วจากตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่3จะขึ้นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับที่ประชาชนชาวอัลบาเนียเนี่ยออกมาประท้วงกันเรียกว่าเป็นเหตุการณ์แบบน้ำผึ้งหยดเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขามาประท้วงกันที่ว่าลูกสาวของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับอีวานก้าทรัมป์กับลูกเขยจาริดคูชเนอร์เนี่ยเขาไปร่วมกันที่จะลงทุนทำรีสอร์ทหรูนะครับที่เกาะซาซานซึ่งเป็นจะเป็นที่อยู่แล้วก็เป็น

0: เป็นเขาเรียก national habitat ของฟลามิงโกสีชมพูนะครับแล้วก็พวกสัตว์หายากที่กำลังจะใกล้สูญพันธุ์เป็นพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยแล้วก็ประชาชนก็ออกมาประท้วงแล้วก็ไปแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้พวกที่เข้ามาทำมาปรับเปลี่ยนพื้นที่เนี่ยเข้ามาทำงานได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ตอนนี้ประท้วงกันทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็เลยลามไปถึงเรื่องของการที่ประชาชนเนี่ยออกมาเป็นแสนๆคนเลยตอนนี้เพื่อที่จะเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอีดีเนี่ยต้องลาออกนะแล้วบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราทนต่อไปไม่ไหวแล้วน้ำผึ้งหยดนี้เนี่ยกลายไปเป็นประเด็นของการคอร์รัปชันของรัฐบาลเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของเฮลท์แคร์เรื่องของสภาพเศรษฐกิจโอ้โหลามกันไปใหญ่โตซึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตาดูว่าจะเป็นอีกหนึ่งชนวนของความขัดแย้งที่จะนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลของอัลเบเนียหรือไม่อัลเบเนียนี่เป็นประเทศเล็กๆนะครับที่อยู่ในริมฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้ๆกับประเทศกรีกครับ
1: ค่ะมาดูกันที่ประเด็นโลกกำลังเดือดดีไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางการออสเตรเลียโดยหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเพิ่งจะประกาศเตือนเองนะคะว่าในปีนี้นะคะปรากฏการณ์เอลนินโญนะที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียเนี่ยมันจะรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงที่สุดในรอบหลาย10ปีนะคะก็เตือนให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงประเทศอื่นๆนะคะในโซนร้อนนะคะในแถบแปซิฟิกด้วยนะซึ่งคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังนับจากนี้ก็คือนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยเนี่ยนะคะจะเป็นปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในรอบ7 decades ฮะก็คือ70ปีนะฮะและในขณะเดียวกันค่ะก็มีข่าวที่สอดคล้องกันเกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะอัลจาซีรารายงานนะคะ France records hottest ever day as 40 drowned trying to escape heat wave ค่ะนะคะฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเผชิญกับวันที่สภาพอากาศร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวนะคะและก็เป็นเหตุให้คนจมน้ำตายถึง40คนนะฮะคือคนในยุโรปเนี่ยเขาจะมีวิธีคลายร้อนของเขานะฮะก็คือกระโดดลงไปเล่นน้ำนะฮะในทะเลในแม่น้ำนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นภาพนะฮะในอิตาลีเนี่ยเขาก็จะไปนั่งเล่นกันรอบๆน้ำพุเทรวีใช่ไหมฮะหรือที่อื่นๆเขาก็จะกระโดดน้ำตูมลงตามคลองตามแม่น้ำต่างๆแต่ว่าที่ฝรั่งเศสนะคะมีรายงานค่ะว่ามีชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะคะลงไปเล่นน้ำค่ะหวังที่จะดับความร้อนนะคะคลายร้อนนะแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากนะคะมีคนจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยๆ40คนค่ะเพราะการที่ร้อนลงไปเล่นน้ำนะคะไปว่ายน้ำในทะเลนะในแม่น้ำสายใหญ่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาวะ global warming แล้วแต่มันกลายเป็น global boiling นะคะซึ่งถือได้ว่าเรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางการนะคะรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนนะฮะเลคานูของฝรั่งเศสนะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจมากแล้วผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะเป็นคนวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนะฮะเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยและเขาก็บอกแบบนี้ค่ะว่า they are the first victims of the crisis we are facing ค่ะคือบอกว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตเหล่านี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเหยื่อกลุ่มแรกของวิกฤตที่เรากำลังเผชิญนะพร้อมกับพยายามนะคะที่จะหาทางค่ะกระตุ้นเตือนนะคะเตือนภัยประชาชนนะคะให้หาวิธีดับร้อนอย่างถูกวิธีและมันคงจะไม่ใช่แค่คำเตือนอะไรแบบนี้เท่านั้นนะคะคงจะต้องหามาตรการใหม่ๆนะคะที่จะบรรเทาภาวะความร้อนจัดแบบนี้ด้วยนะคะด้านรัฐมนตรีด้านการกีฬานะคะก็ได้เปิดเผยกับสถานีวิทยุ France Inter Radio นะคะเตือนประชาชนค่ะบอกว่าการไป เล่นน้ำนะคะในพื้นที่ที่ทางการไม่ได้อนุญาตในระหว่างที่เกิดคลื่นความร้อนจัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายได้แล้วก็อาจจะสายเกินไปนะคะถ้าหากว่าจะแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะนั่นก็หมายความว่าบรรดาเด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เล่นน้ำกันเฉพาะในพื้นที่เปิดเท่านั้นแต่ว่าตรงไหนที่มีแหล่งน้ำนะที่มี

0: บ่อน้ำหรือว่าทะเลสาบอะไรแบบนี้ที่ทางการไม่ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าไปใช้พื้นที่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงนะถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะเหตุจมน้ำทางการจะก็หรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ทราบเรื่องก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้ไม่ทันท่วงทีค่ะ
1: จริงๆด้วยนะครับเพราะเด็กๆหรือว่าเด็กๆ เนี่ยเขาจะชอบเขาบอกต้องระวังเด็กกับน้ำเด็กน้ำแข็งแล้วก็เด็กกับขนมหวานพวกลูกอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าห้ามยากมากๆเลยนี่คือพอพี่เจพูดถึงเรื่องพื้นที่ที่เขาห้ามไม่ให้เข้าไปเล่นเนี่ยน
0: ะ
1: พวกน้ำเนิ้มอะไรเนี่ยนึกถึงตัวเองก็ตอนผมเป็นเด็กๆก็อยู่ตรงซอย16ลูกอมวิทย์อ่ะตรงนั้นจะเป็นโรงงานยาสูบสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้เขาตัดเป็นถนนไปแล้วก็จะแบบนี่แหละเขามีกำแพงมีอะไรก็ปีนเข้าไปนะครับแล้วก็ทุกปีก็จะมีเด็กที่แบบจมน้ำเสียชีวิตแบบนี้ทุกป
0: ีใช่ค่ะเรื่องหน้าร้อนนะคะเรื่องน้ำเรื่องเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูต้องคอยเฝ้าระวังเจเองก็เคยมีประสบการณ์จมน้ำค่ะคือบ้านคุณแม่เนี่ยอยู่นครสวรรค์นะคะแล้วเวลาปิดเทอมนะเด็กกรุงเนี่ยไม่ค่อยได้เจอน้ำค่ะพี่ต้นเราได้แต่ เรียนว่ายน้ำในสระใช่ไหมคะในสระว่ายน้ำซึ่งมันก็เป็นสระที่มีการมีอะไรคอยดูแลมีครูคอยดูแลอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราไปเจอแม่น้ำกว้างๆเนี่ยค่ะบ้านอยู่ติดริมแม่น้ำนครแม่น้ำเจ้าพระยานะคะคือก็อดไม่ได้ที่จะลงไปแอบผู้ใหญ่ไปเล่นน้ำปรากฏจมน้ำค่ะใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะคลาดสายตาไม่ได
1: ้ผมพาเข้ามาที่มาเลเซียบ้างนะครับที่มาเลเซียเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นครับคือตามปกติแล้วเนี่ยมาเลเซียเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับคือเขามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเหมือนกันแต่ว่าที่มาเลเซียเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วย13รัฐแล้วก็ใน13รัฐเนี่ยมี9รัฐที่มีสุลต่านเป็นผู้ครองนครต่างๆนะครับแล้วก็สุลต่านทั้ง9พระองค์เนี่ยก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นพระประมุขหรือเป็นอากงของมาเลเซียเพื่อที่เวลาออกกฎหมายนะครับก็จะต้องมีการลงพระนามาภิไธยในพระราชบัญญัติต่างๆเพื่อให้ออกเป็นกฎหมายทีนี้เมื่อวานนี้นะครับตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการประชุมกันนะครับซึ่งเขาจะใช้คำว่าRulers Conference ก็คือบรรดาพระสุลต่านทั้ง9พระองค์ของ9รัฐเนี่ยจะต้องมาประชุมกันเพื่อที่จะเลือกนะครับว่าท่านใดนะครับพระองค์ไหนเนี่ยจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีของมาเลเซียพระองค์ต่อไปซึ่งแต่ละองค์เนี่ยจะมีวาระอยู่5ปีนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าที่รัฐเซมบิลันนะครับเนเกรีเซมบิลันเนี่ยเป็นรัฐที่ปรากฏว่าเกิดการเขามีประเด็นกันตรงที่ว่ารัฐนี้ไม่เหมือนรัฐอื่นรัฐอื่นเนี่ยตามปกติแล้วก็จะเป็นการสืบสันติวงศ์ใช่ไหมฮะสุลต่านองค์นี้สิ้นพระชนไปก็พระโอรสก็จะขึ้นมาเป็นสุลต่านแต่ว่ารัฐนี้เนี่ยเขาเป็นคณะกรรมการนะครับคือจะเป็นคณะกรรมการที่เหมือนกับคล้ายๆกับคณะองคมนตรีที่จะเป็นผู้เลือกว่าใครจะขึ้นมาเป็นสุลต่านนะครับแล้วก็จะถึงจะเป็นมีสิทธิ์ในการที่จะไปครองตำแหน่งพระรามาสมเด็จพระรามาธิบดีปรากฏว่ามันมีบุคคลที่ท่านได้เป็นสุลต่านเนี่ยแล้วก็ถูกได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางของมาเลเซียนะแต่ว่าถูกปลดโดยคณะองคมนตรีแล้วคณะองคมนตรีเนี่ยเขาก็ตั้งคนใหม่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการประชุมเมื่อวานนี้ก็เลยต้องมีการเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วตอนนี้มีผู้แทนของรัฐนี้เนี่ยถึง2องค์เนี่ยตกลงแล้วจะให้ท่านใดมาเนี่ยนะครับก็เลยเป็นประเด็นตอนนี้เพราะว่าการที่พอมาเข้ามาประชุมกันเนี่ยถึงจะเป็นตัวที่กล้าที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกสมเด็จพระรามาธิบดีพระองค์ต่อไปนะครับเราดูกันต่อไปว่าเรื่องเหล่านี้จะจบลงอย่างไรนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียครับ
0: ค่ะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตนะคะที่ Latin Times รายงานนะคะว่ารายงานเมื่อ1วันที่ผ่านมานี้เองนะคะว่าทางการลาวนะคะสปป.ลาวเนี่ยสามารถยึดยาเสพติดนะคะประเภทเม็ดแอมเฟตามีนค่ะพูดง่ายๆคือยาบ้านั่นเองนะคะได้มากถึง10ล้าน400,000 เม็ดค่ะแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดนะคะได้กลางเมืองหลวงนะคะก็คือ

0: เวียงจันทร์นะคะได้5คนนะคะ1ในนั้นเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นหัวโจกนะคะของกระบวนการค้ายาเสพติดในสปป.ลาวด้วยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าคือจับได้ในลาวแล้วคิดดูเหอะจากลาวจะกระจายไปไหนคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมันก็ต้องส่งมาแต่แถบนี้แหละนะคะแล้วก็มีที่กระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆด้วยนะคะและล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานนะคะจากสหประชาชาตินะคะซึ่งก็คือหน่วยงาน UNODC ค่ะที่ชี้มาเลยนะคะว่าหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแหละค่ะกำลังเป็นศูนย์กลางการแพร่กระจายยาเสพติดนะรายใหญ่ของโลกนะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อของประเทศเมียนมาสปป.ลาวไทยกัมพูชาด้วยนะคะและ UNODC นะคะซึ่งเขาได้ทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาบอกว่ายาเสพติดกับแก๊งสแกมเมอร์มันไปด้วยกันค่ะพี่ต้นคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าหากว่าปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ไม่ได้อย่างราบคาบนะคะปัญหายาเสพติดมันก็จะยิ่งทะลักทลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นแหล่งทุนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะของแก๊งออนไลน์สแกมเมอร์ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นภัยนะที่หลายๆประเทศกำลังเผชิญอยู่ณเวลานี้และที่สำคัญค่ะมันมีชื่อของประเทศเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในรายงานของสหประชาชาติว่าด้วยการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมด้วยนะคะนั่นก็คือ UNODC ค่ะ
1: เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮับเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเลยนะครับทั้งการคมนาคมการไปมาสื่อสารคมนาคมอะไรต่างๆกันในภูมิภาคนี้ก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทางการของเราด้วยนะครับที่ต้องทำหน้าที่ดูแลปกป้องแผ่นดินเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยทะลักทลายเข้ามาในประเทศของเรานะครับพากันไปที่อินโดนีเซียบ้างก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะครับตอนนี้เป็นอะไรที่คนอินโดนีเซียนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่อยู่ในแรงงานของไดเวอร์ทั้งหลายนะครับก็เรียกว่าได้มีเฮกันเลยทีเดียวทางการของอินโดนีเซียประกาศออกมานะครับจากหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีซูเบโตโปรวาโบนั้นได้พูดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าจะลดนะครับอัตราค่าคอมมิชชั่นของบริษัทGoTo Gap อะไรต่างๆลงนะครับซึ่งปกติแล้วทั้ง GoTo และ Gap เนี่ยจะตัดค่าคอมมิชชั่นจากรายได้ของผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถให้กับเขาเนี่ยครับพวกดีลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยถึง 20% นะอย่างสมมุติว่าผู้โดยสารหรือการผู้ที่ใช้บริการเนี่ยต้องจ่ายให้กับผู้ที่ขับขี่เนี่ย100บาทก็จะโดนตัดไป20บาทเพราะฉะนั้นก็จะได้รับไปจริงๆเพียงแค่80บาทนะครับแต่ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้ทางการของอินโดนีเซียประกาศแล้วนะบังคับเป็นเรียกว่าเป็นข้อบังคับที่ทำให้ทั้ง GoTo และ Gap เนี่ยต้องตัดลดค่าคอมมิชชั่นที่จะตัดไปจากเก็บไปจากการบรรดาผู้ที่ขับรถให้ทั้งหลายเนี่ยเหลือแค่ 8% เท่านั้นเพราะจากที่เคย100บาทได้รับแค่80ต่อไปนี้จะเป็นได้รับ92บาทก็เรียกว่าเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นอะไรที่เขาบอกอันนี้เป็นประชานิยมหรือเปล่าเนี่ยสร้างคะแนนนิยมจะสร้างหรือไม่สร้างยังไงแต่ว่าคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็มีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับฟุตบอลนิกอาเซียนกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปต

0: ทจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
8: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงที่2นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังโกและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเราไปเล่าข่าวกันต่อนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าจากคุณอัศรียันวาตี้นะคะผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียค่ะมีรายงานนะคะว่าขออนุญาตเล่าเรื่องที่เกี่ยวพันกับสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงนะคะต่อเนื่องค่ะพอดีว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นข่าวนะคะจาก VN Express International นะคะซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามเขารายงานนะคะบอกว่าเมืองใหญ่ๆหลายเมืองนะคะในเวียดนามค่ะพบสถานการณ์นี้นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็คือว่าแรงงานที่ทำงานนอกสถานที่เนี่ยค่ะสูญเสียเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นถึงเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะคะต่อวันเป็นเหตุมาจากสภาพอากาศร้อนจัดค่ะนี่เป็นผลการศึกษาวิจัยนะคะที่นำมาเปิดเผยในสื่อ VN Express International นะคะซึ่งบอกว่าบรรดาแรงงานนะคะที่อยู่ในภาคการภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะหรือว่างานต่างๆที่ต้องทำงานนอกบ้านหรือว่านอกสถานที่เนี่ยนะคะในฮานอยซึ่งก็เป็นเมืองหลวงแล้วก็ที่โฮจิมินห์นะคะซึ่งคือเมืองเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของเวียดนามเนี่ยค่ะเวลาทำงานหดหายลงไปนะคะมากถึง 2.4 ชั่วโมงต่อวันในช่วงที่เกิดฮีทเวฟจัดๆหรือว่าคลื่นความร้อนจัดๆนะคะซึ่งส่งผลค่ะต่อรายได้รายวันของพวกเขาด้วยนะคะที่ต้องลดลงคือเวียดนามก็คล้ายๆเราอะนะคะแรงงานที่ต้องใช้งานหนักใช้แรงงานหนักนะคะ อยู่นอกตัวอาคารอย่างเช่นพนักงานรับจ้างส่งของคนที่อยู่ในไซต์ก่อสร้างอะไรแบบนี้นะเขาก็จะได้รับค่าจ้างรายวันใช่ไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเวียดนามก็คล้ายๆกันค่ะคือสภาพอากาศที่มันร้อนจัดเนี่ยทำให้คนสู้ร้อนไม่ไหวอะเหมือนกับเพลงที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคะพี่ต้นใครอยากได้ยินพี่ต้นร้องให้ฟังบ้างก็แดดมันร้อนใครอยากได้ยินเสียงพี่ต้นร้องเพลงนี้แบบสักท่อนสองท่อนให้ฟังกดหนึ่ง
9: ตักตักตักตักแดดมันร้อน
8: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคนไม่ใช่หุ่นยนต์จริงๆเพราะฉะนั้นสภาพอากาศที่มันร้อนจัดเนี่ยทำให้คนสู้แดดไม่ไหวนะฮะทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดอยู่กลางแจ้งได้นานๆนะคะเพื่อทำงานดังนั้นเมื่อจำนวนชั่วโมงงานลดลงนะคะมันก็ส่งผลต่อรายได้รายวันที่จะลดลงไปด้วยนะคะในขณะที่ส่วนทางกันกับค่าครองชีพที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นผลการวิจัยของสถาบันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะของมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แห่งชาติเวียดนามค่ะซึ่งได้ร่วมมือกันกับ UNDP นะคะหรือว่าโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตินะคะที่ทำการศึกษาวิจัยแล้วก็พบค่ะว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ย

0: ส่งผลต่อคนที่มีรายได้น้อยนะคะให้พวกเขายิ่งต้องลำบากหนักขึ้นไปอีกค่ะ
1: ก็เรียกตอนนี้เราก็จะเผชิญเหมือนกันนะครับเรื่องของสภาพแปรปรวนที่มันเปลี่ยนไปและอย่างที่นี่ผมเพิ่งเห็นข่าวแวบๆในรัสเซียก็เกิดพายุทอร์นาโดเหมือนกันพายุหมุนซึ่งตามปกติแล้วมันจะไม่ได้เกิดที่ตรงนั้นนะครับพากันไปที่ฟิลิปปินส์บ้างครับจากข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22นะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่มีเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งทางตะวันตกทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลานะครับเขาบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมีเป็นเด็กเยาวชนนะครับอายุ15และ14ปีไม่รู้ว่าไปได้ปืนมาจากไหนนะครับเป็นปืนพกแบบกล็อกขนาด9มิลลิเมตรแล้วก็ปืนลูกโม่ขนาด 3.38 ทั้ง2คนเนี่ยไปกราดยิงเพื่อนๆในโรงเรียนนะครับทำให้มีเด็กนักเรียนเนี่ยเสียชีวิตไป3คนแล้วก็อีก20คนได้รับบาดเจ็บก็2คนที่ถูกจับตัวได้นะครับแต่ว่าทางการของฟิลิปปินส์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเราคงจะต้องมาเปลี่ยนวิธีคิดแล้วล่ะในการที่จะเตรียมโรงเรียนของเราให้พร้อมแล้วก็สำหรับที่จะรับมือกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เคยมีแบบนี้ไม่คาดฝันเลยทีเดียวปกติแล้วเนี่ยเราจะเตรียมความพร้อมแต่การรับมือกับแผ่นดินไหวนะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ๆก็มีการกราดยิงแบบนี้เนี่ยเราจะรับมือยังไงเพราะได้เห็นจากการที่เหตุเกิดขึ้นไปแล้วเขาก็ไปสอบสวนนะครับบรรดานักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยว่าแต่ละคนปฏิบัติตัวยังไงบางทุกคนทำตัวไม่ถูกบางคนก็คือตกตะลึงแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นเลยฮะก็เลยทำให้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือโดนยิงไปด้วยนะครับลูกกระสุนเขาบอกไปดูเปลือกหรือว่าปลอกกระสุนเนี่ยที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุมีมากกว่า40ปลอกเลยทีเดียวนั่นแสดงว่าโอ้โหเรียกว่ายิงอย่างขนาดหนักที่เรียกว่าไม่รู้ว่าคุณเอาเข้ามาได้ยังไงนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าต่อไปเราคงจะต้องมาคิดถึงมาตรการนี้เรื่องของการดูแลโรงเรียนต่างๆว่านักเรียนเนี่ยเอาอะไรใส่กระเป๋ามาบ้างโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยมีนักเรียนเกือบ 2,000 คนนะลองคิดสภาพดูว่าถ้าเกิดว่าเด็กนักเด็กเยาวชนอายุ 14-15 เอาทั้งปืนทั้งลูกกระสุนเข้ามาในโรงเรียนได้แบบนี้เนี่ยมันจะทำความเสียหายให้ขนาดไหนนะครับทีนี้เขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยนอกจากว่าเป็นเรื่องของการที่เด็กมาทำความรุนแรงแล้วเนี่ยต้องไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรคาดการว่าเด็ก2คนเนี่ยอาจจะโดนบูลลี่มาตั้งแต่ในปีก่อนๆ นะครับอันนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของพฤติกรรมแบบ copycat จากการเล่นเกมจากเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในโลกโซเชียลออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้รัฐบาลจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างไรนะครับนอกจากนั้นทางกระทรวงทางโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ยังได้มีการประกาศว่าตอนนี้จะมีการรณรงค์นะครับเพื่อที่จะลดอายุของบรรดาเยาวชนเนี่ยที่บอกว่าถ้าอายุไม่เกิน15ปีนี่ก็ถือว่าให้ไปใช้กฎหมายเยาวชนนะครับซึ่งก็จะแบบว่ามีโทษอะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงทีนี้เขาบอกว่าควรจะลดลงเหลือ12ปีไหมนะครับบางกระแสบอกว่าลดลงเหลือ10เลยดีกว่านะครับเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยโตเร็วแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามากกว่าเด็กสมัยก่อนๆนะดูติดต่อไปดูกันต่อไปนะครับว่าฟิลิปปินส์จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรให้เป็นอุทาหรณ์กับเขาและก็เราเองด้วยเราก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี
0: ้
1: ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับที่บึงกาฬนะหวังว่าคงยังจะไม่ลืมกันครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะพี่ต้นคะคุณฟังคะคุณอัศรียานวาตี้นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะมาเล่าถึงชีวิตของหญิงแกร่งชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งนะคะเธอเป็นนักบิดมอเตอร์ไซค์ไต่ถังแต่ว่าตอนนี้ไปโด่งดังที่ยุโรปแล้วนะเส้นทางชีวิตของเธอเป็นอย่างไรแล้วก็ทลายกำแพงกีดกั้นทางวัฒนธรรมประเพณีได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
2: Good Morning World
3: Selamat pagi, Surjat and Isari. How are you today in Bangkok?
1: We are okay. It's not so warm this morning, but later in the day, it will be like, you know, you in a sauna or something.
3: It's similar with Jakarta. We are partly sunny with a couple of shower in the afternoon. But this morning is around 25 degrees Celsius,

0: The other jockey, famous jockey, is Gita Selvira. She is also from Sumatra Island, and she at that time when she performed like Carmilla, she got a very high bonus from the viewer, around 2 million or 3 million per performance.
1: Hmm.
2: Wow!
0: And but there's also happy news, because beside Carmilla, right now is still from Sumatra, we also have a younger female rider.
1: Mm-hmm.
0: It's only 22 years old this year, and her name is Dira, Dira Saragih, and she also has an Instagram account, and every time she posts a video of her performance in Instagram, the feeling, the viewers of Instagram account, her Instagram account is increasing high. Highly, I mean, for example, the latest video she posted around May got a few 5 million, 6 million view. On this is, yeah. So according to Dira, the younger jockey, she said that if she want to be stable during the performance, she need to maintain the speed above 50 kilometers per hour. It is very difficult according to her. So she need practice a lot, and yeah, and she said it's depend on skill also. I mean, if somebody doesn't have a skill, so it must, he can see or he can do that. Cannot do that.
2: Because if your speed is not it's not suitable, you will fell off the wall. That's a very interesting story.
1: Thank you
2: very much.
1: I admire her because she has the heart of a lion and inspires the new generation of women.
0: Yes, this is a very happy story for us actually, about Carmilla. Thank you very much for having me this morning.
1: Thank you for your good feeling issue today.
0: Thank you
2: so much.
1: Bye-bye.
2: Have a great day. Bye.
0: You too.
2: ครับนั่นคือความสดใสของคุณอัสซาลียาฮูนาตี้นะครับกับเรื่องไหลเช้านี้ที่จะเล่าให้ฟังว่ามีสุภาพสตรีนะครับชื่อคุณคามิล่าเฟอร์บ้าอายุ27ปีเท่านั้นเองเธอเริ่มที่จะเป็นนักมอเตอร์ไซค์ไต่ถังนั่นอยู่บนเดี๋ยวนี้บ้านเรายังมีอยู่ไหมครับ
1: แทบหาไม่เจอแล้วค่ะพี่ต้นคะถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยจะเห็นเนาะตามงานวัดหรืองานแบบว่างานอะไรที่อยู่กลางแจ้งอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีประเภทมอเตอร์ไซค์ไต่ถังบ้านผีสิงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อ
2: ใช่ใช่แล้วก็ขึ้นไปดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวคนนี้อายุ27ปีเท่านั้นเองแต่ว่าเธอบอกว่าตอนเมื่อปี2018เนี่ยเคยเดินทางมาแสดงที่เมืองไทยด้วยนะ
1: ใช่
2: เราไม่รู้ว่าไปแสดงที่ไหน
1: นะ
2: แล้วก็ได้มีก็ได้ไปเจอกับคุณแดนนี่ซึ่งก็เป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังแบบเนี้ยเป็น legendary เลยนะครับของ Ken Fox Group ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้เชิญคุณแคมิล่าเนี่ยไปทัวร์นะครับที่อังกฤษนะในช่วงซัมเมอร์นี้เป็น UK Summer Tour
1: ใช่ค่ะคือเมื่อฟังแล้วเส้นทางของคุณแคมิล่าปูนะปูบ้าเนี่ยนะคะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเธอเริ่มอาชีพนี้ตั้งแต่อายุเพียงแค่15ก็คือเมื่อ12ปีที่แล้วนี่เองนะคะช่วงแรกๆที่เธอไปออกแสดงมอเตอร์ไซค์ไต่ถังหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Wall of Death เนี่ยนะฮะเรียกว่ากำแพงแห่งความตายเนี่ยเธอได้รับค่าจ้างต่อการแสดง1ครั้งเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง 1,000 บาทอะต่อรอบนะฮะสมัยที่แล้วสมัยเมื่อ12ปีที่แล้วนะฮะประมาณ 500,000 รูเปียนะฮะต่อครั้งคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ900บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเธอมีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะใช่
2: แสนนี้ต่อสัปดาห์นะพี
1: ่อ๋อต่อสัปดาห
2: ์โอ้ย
1: หนักไปยิ่งกว่านั้นอีกนะฮะต่อสัปดาห์นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเธอได้รับการเชื้อเชิญให้ไปตระเวนเล่นกับคณะแสดงนะคะที่อังกฤษเนี่ยค่าตัวของเธอนะสูงลิ่วค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ย

0: ินนะถ้าจำไม่ถ้าได้ยินไม่ผิดนะคะก็คือราวๆ$100ต่อรอบใช่ไหมคะ
1: รอบใช่ซึ่งแต่ว่าตอนที่ได้ค่าจ้าง500,000 รูเปียเนี่ยต่อสัปดาห์เนี่ยนะเธอบอกว่าค่าทิปเนี่ยเยอะกว่าเยอะเพราะบางรอบเนี่ยได้ถึงเป็นล้านหรือว่า2 ล้านรูเปียเลยเพราะว่าเวลาเขาใส่ถังอย่างนี้ใช่ไหมคนดูที่ถูกใจก็จะแบบโยน
0: ครับ

0: ไหนที่จะมาประกอบอาชีพเป็นนักบิดมอเตอร์ไซค์ไต่ถังแบบนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเธอก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะคะคนรุ่นใหม่ที่เป็นเพศหญิงด้วยกันนะคะแอคเคาท์ของเธอตอนนี้ก็มีคนตามถล่มทลายเลยทีเดียวนะคะใน IG ค่ะ
1: ครับผมก็ลองไปดูได้นะครับเพราะว่าแอคเคาท์ของเธอเนี่ยใช้คำว่า @camilla_purba98 นะครับ Camilla KARMILLA_PURBA98ลองไปดูนะครับว่าเธอไต่ถังสนุกสนานขนาดไหนผมเนี่ยทำนึกพอเล่าเรื่องนี้นั่นนึกถึงเพลงของ Helen Reddy I am woman hear me bro
0: พอเวลาที่เราฟังแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เกิดพลังขึ้นได้นะคะพี่ต้นครับเพราะว่าอาชีพอะไรหรืออะไรก็ตามเถอะมันแทบจะไม่มีการแบ่งเพศกันแล้วอะค่ะทุกวันนี้นะคะ
1: ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันก็ยังจินตนาการต่อไปนะว่าเออเธอคุยกับป้ากับมะยังไงแล้วว่าป้ามะดูจะเป็นนักขับมอเตอร์ไซค์ใจถังเ
0: นี่ยนั่นสินะเออก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเธอนะคะแล้วก็ตอนเมื่อสักครู่นี้คุณอัศรีเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เธอเดินทางไปอังกฤษเพื่อไปแสดงเนี่ยเธอเดินทางคนเดียวด้วยนะคะแล้วคิดดูเธอ
1: เป็นครั้งแรก
0: ใช่เป็นครั้งแรกที่เดินทางออกนอกบ้านเกิดเมืองนอนคนเดียวแล้วก็ต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเธอนี่เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากในภาษาของอินโดนีเซียนะคะคำว่ามอเตอร์ไซค์ไต่ถังเนี่ยเขาใช้คำว่าตงเซตันนะคะแล้วเธอก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งตงเซตันของอินโดนีเซียค่ะ
1: ครับผมก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับเร็วสั้นๆ Lazada นะครับประกาศลดจำนวนพนักงานลง 5% ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต
0: ้
1: รวมทั้งที่สิงคโปร์ด้วยนี่ก็หมายความว่าทั้งไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะครับที่มี Lazada อยู่ก็จะลดจำนวนพนักงานลงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาพบกับ Good Morning Asia กันต่อในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับเราก็ออกอากาศนะครับทั้งทางสถานีวิทยุและทางคลื่นของ TikTok นะครับเป็นคลื่นข่าว FM 100.5 รวมทั้งทาง Facebook ด้วยนะครับฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทาง TikTok เนี่ยฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะได้ส่งข่าวสารดีๆเหล่านี้ไปสู่คุณผู้ฟังที่ใช้แอปพลิเคชันนี้กันได้มากขึ้นนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดดีไหมครับ
1: ดีค่ะพี่ต้นค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับของผมนี่ทาง Facebook นี่จะเห็นคุณหมูมาอรุณสวัสดิ์เรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่เจเจกับผมมาด้วยนะครับบอกว่าอุดรธานีวันนี้26องศา PM 2.5 นี่เป็นสีเหลืองโอ้ทางอุดรนี่ PM 2.5 นี่ค่อนข้างจะหนักหน่วงตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็คุณเดชเดชาคุณลอลัตจินนะครับจะเห็นท่านใดบ้างครับทาง Facebook ครับ
1: เห็นคุณธีรวัฒน์นะคะคุณชวรีทักมาจากเชียงใหม่ค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณกฤชมนคุณประสิทธิ์ชนารบด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็คุณสมบัติเห็นแก้วแล้วก็คุณสายน้ำไม่ไหลกลับส่วนทาง